0: ตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกะอดำโดยมังราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
7: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวชาดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
8: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะกับข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะคะคุณวิเชษขอบใจวันนี้คุณวิรศักดิ์ขอบเขตกับดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิรศักดิ์คะ
10: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับก็วันนี้มาทำที่ท่านคุณวิเชษมาพร้อมกับน้ำไม่แน่ใจนะคุณอรวรรณ
9: ไม่เอาน้ำได้ไหม ยังกลัวน้ำอยู่ช่วงนี้เมื่อคืนนี้ก็นอนด้วยความหวาดหวั่น
10: โอ้ใช
9: ่มีเสียงฟ้าร้องมีเสียงฝนไม่รู้ว่าจะมีอาการนี้แบบอีกสักกี่เท่าไหร่นะตอนนี้ดิฉันเป็นโรคผวาเล็กๆนะคะเวลาได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนเนี่ยมันจะแอบหลอนนิดๆหน่อยๆนะคะก็กลายเป็นว่ากว่าจะพ้นเดือนตุลาคมไปได้นี่คงกว่าจะทำใจให้แบบชินกับฝนชิวๆอะไรแบบเดิมนี่คงอาจจะต้องปรับใจกันนิดนึงคุณวีรศักดิ์คะ
10: ยากคือจะบอกว่าถ้าเกิดคุณวิเชษกลับมาแล้วเนี่ยคุณวิเชษจะเข้าบ้านได้หรือเปล่าบ้านสร้างปราจีนบุรีโอ้โหคุณอรวรรณหนักมากขณะที่พี่น้องกรุงเทพมหานครเราก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือเพราะผู้ว่าก็ประกาศเตือน 5-7 เพิ่งผ่านไปวันเดียวนะเดี๋ยว 10-14 จะมาอีกช่วงนึงสำหรับฝนตกหนักคุณอรวรรณจะต้องนอนผวาอีกหลายคืนเหมือนกันสำหรับสถานการณ์น้ำเงินเยียวยาเดี๋ยววันนี้จะพูดเงินเยียวยาด้วยคุณอรวรรณเป็นผู้ประสบเหตุเป็นผู้ประสบภัยด้วยกรอกเสร็จหรือยังครับ
9: พยายามทำในช่วงวันหยุดค่ะใช้เวลาไปเกือบครึ่งวันค่ะ เพราะว่ามันคือดิฉันเนี่ยทำแบบออนไลน
10: ์
9: ทำแบบออนไลน์และความที่เราก็ไม่เคยทำแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เวลามีภัยอะไรที่เจอกับตัวเองเนี่ยคือมีความท้อแท้ใจจนเลิกไปกลางทางรอบที่แล้วก็คือเรื่องของรอบแรกก่อนเนาะน้ำท่วมปี54ความที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยคือพอไปกว่าจะกลับมาตั้งหลักหาหลักทงหลักฐานอะไรมันไม่มีเวลาบันทึกทำอะไรพวกนั้นเนาะตอนนั้นจำได้ว่าเขาเยียวยาเนี่ย20,000 บาทเลยนะกทม.ในช่วงปี54ก็ไปทำอะไรไม่ทันหมดเขตไปซะก่อนไปวันสุดท้ายแล้วปรากฏว่าจำได้เลยว่าวันสุดท้ายเราก็นึกว่าเขาบอกว่าเปิดเขตจตุจักรเนาะเปิดวันหยุดปรากฏไปวันนั้นวันสุดท้ายเลยเพราะวันที่แบบกว่าจะเตรียมหาหลักฐานอะไรได้ครบก็ปรากฏว่าเขาปิดเร็วคือไปนึกว่าเขาจะยาวจนถึงตอนนั้นเขาเปิดเป็นพิเศษนะดิฉันจำเวลาไม่ได้แล้วแต่ดิฉันไปตอนก่อนเที่ยงก็คิดว่ายังไงไปให้ทันพักเที่ยงปรากฏว่าเขาบอกเขาปิดไปแล้วปิดรับเรื่องไปแล้วก็เป็นอันจบกันก็ไม่ได้ไปละก็ไปถึงเขตเลยนะตอนนั้นพอรอบที่สองเรื่องแผ่นดินไหวอันนี้เป็นคอนโดปรากฏว่าพอเจอการกรอกรายละเอียดชนิดต้องบอกลักษณะวัสดุขนาดราคาประเมินคือละเอียดยิบคือชนิดดิฉันน่าจะจบวิศวะโยธาไปอะไรแบบนี้ดิฉันก็ไม่มีคนจะประเมินแถมยังโดนคนหลอกเอาเงินไปประเมินหลอกเอาตังค์ไปอีกคือเป็นคนที่เหมือนเป็นบริษัทที่อ้างว่าเป็นบริษัทประเมินของคอนโดก็มารับประเมินห้องละ1,000ก็ติดต่อกันเสร็จสับปรากฏก็บอกเดี๋ยวส่งรายละเอียดมาให้พอได้เงินหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยปิดไลน์ทิ้งหนีไปเลยติดต่ออะไรไม่ได้อีกเลยโทรศัพท์ก็ไม่ได้ไลน์ก็ปิดหนีหาอะไรไม่เจออีกเลยก็ไม่ส่งข้อมูลมาดิฉันก็บอกโอ้โหดิฉันจะคิดคำนวณยังไงดิฉันเห็นรอยร้าวแต่ที่แต่ละจุดแต่ละห้องดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะคุณรัศมีมันเหมือนเป็นเส้นๆลงมากับเบื้องที่แตกรอยปลีแยกเลยดิฉันเขียนไม่ถูกดิฉันก็เลิกสรุปแล้วที่ช่วยดิฉันมาตลอดชีวิตเวลาเกิดเหตุเพศภัยคืออสมทอสมทเขาจะมีกองทุนสวัสดิการตอนน้ำท่วมก็มีแบบว่าเงินกู้แบบว่าไม่มีดอกเบี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้พนักงานหักเงินเดือนผ่อนไปก็ตอนนั้นก็เอามาทำบ้านได้ประมาณนึงนะพอก็เป็นเงินมีทั้งเงินช่วยเงินกู้นะคะแล้วก็รอบแผ่นดินไหวก็มีก็ให้แจ้งความจำนงว่าเราเสียหายอะไรแล้วก็มีทางพนักงานอสมทที่เขาดูในเรื่องของสวัสดิการเขาก็จะมาตรวจสอบความเสียหายนั้นก็ใช้วิธีวิดีโอกันวิดีโอคอลกันที่เกิดเหตุเพื่อให้เห็นจริงว่ามีรอยแตกเปลี่ยแยกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อนุมัติรอบนี้รอบล่าสุดก็น่าจะได้เงินอสมทเลยค่ะดิฉันก็กรอกไปแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าถ้าเทียบนะเอาแบบแฟร์ถ้าเทียบกับที่ตัวเองเจอกับที่คนพื้นที่ที่ท่วมหนักๆเจอดิฉันว่าดิฉันก็จะทำใจได้ว่ารอบนี้ถ้ามีการประเมินว่าโอเคเราอยู่ในเขตภัยพิบัตินะคะที่กทม.ประกาศว่าเป็นเขตที่มีเหตุแบบในระดับเหตุการณ์ที่ดิฉันจำไม่ได้แล้วมันมีแบ่ง3ระดับอ่ะ แขวงและเขตที่ดิฉันอยู่อยู่ในเขตที่ระดับได้รับผลกระทบสูงแต่ถ้าเทียบอ่ะถ้าเทียบนะกับรอบนี้ที่เห็นคนอื่นอ่ะแล้วด้วยเงินที่ดิฉันเชื่อว่าเขาคงมีไม่ได้ให้ท่วนทั่วหรอกแล้วเห็นถึงหลายๆคนที่ลำบากกว่าเราอ่ะดิฉันว่าถ้าดิฉันไม่ได้ดิฉันก็ทำใจเลยแต่ว่าใช้เวลาจริงๆคุณรศักดิ์ทำไมใช้เวลานานเพราะว่าเราอ่ะเข้าผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐก็ไม่เคยสมัครเลยนะถามว่ายากไหมไม่ยากท่านเน็ตที่บ้านดีๆมันก็จะเร็วมากเลยอันที่กรอกแล้วไม่ยุ่งเลยคือในส่วนของปอพอ ยังไม่ได้ถามอะไรมากปอพอเนี่ยจะไม่ค่อยถามอะไรมากแต่พอกทมเนี่ยจะมีสเต็ปในการถามเนี่ยเยอะแล้วบางทีเราไม่แน่ใจเนาะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยทำแล้วมันไม่แล้วเรื่องอ่ะคุณวิรศักดิ์เพราะอะไรพอมันทำไปทีละหน้าบางอันให้เราไปหาโฉนดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอกสารสำคัญเราที่ยกหนีน้ำอ่ะคุณวิรศักดิ์คือมันคืออยู่ๆเนี่ยจะไปเจอโฉนดของตัวเองคือก็ต้องบอกว่าคือแล้วแต่บ้านเนาะแต่บ้านดิฉันเนี่ยเอกสารสำคัญดิฉันไม่ได้เก็บหัวหน้าครอบครัวเป็นคนเก็บแล้วก็กว่าจะติดต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเอกสารชุดนี้ที่มีโฉนดอ่ะอยู่ตรงไหนยังไงมันคือกระเป๋าใบไหนเพราะว่ามันพอขนของหนีน้ำอ่ะของเยอะอ่ะหนีจากชั้นล่างขึ้นไปอ่ะ ปรากฏว่าก็เลยทำให้เสียเวลาต้องมานั่งหาโฉนดแล้วนึกว่าคือบ้านทุกคนมันไม่ได้มีอุปกรณ์สำนักงานอยู่ใช่ไหมเรายังดีว่าเรามีมือถือสมาร์ทโฟนเราก็ ใช้วิธีเอากล้องเอามือถือเราสแกนเป็นเอกสารก็พยายามที่จะทำระบบการรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ะแบบในมือถือความที่มันไม่ค่อยได้ทำบ่อยอ่ะมันก็ทำได้ไม่ได้เอามาทำเสร็จพอเซฟมันไม่ให้เซฟคือดิฉันก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะคือมันคลุกคลักกับระหว่างทางแล้วก็เรื่องแนบภาพถ่ายกว่าจะแนบกว่าจะไปคือตอนนั้นน่ะมีคนบอกว่าให้ถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวเอาไว้เป็นภาพนิ่งก็ได้ไอ้เราก็ไปถ่ายเป็นวิดีโอซะส่วนใหญ่ปรากฏของกทม.บอกเอาภาพถ่ายค่ะ
10: oh.
9: แล้วเอาภาพถ่ายในวันที่เกิดเหตุวันเกิดเหตุมัวแต่อุดน้ำอยู่มาถ่ายวันหลังจากนั้นกลับมาถ่ายตอนน้ำลงแล้วถ่ายคราบน้ำ ถ่ายคราบน้ำแทนก็เลยส่งไปอย่างนั้นคือไม่ได้ภาพตอนที่มันสาหัสสุดมันก็จะแบบเป็นภาพในความเสียหายในวันถัดหลังจากนั้นแล้วบางอันก็เป็นภาพตอนที่เราน้ำมันลงแล้วเหลือแต่คราบเราไปถ่ายคราบน้ำก็ทุลักทุเลกว่าว่าจะแนบไฟล์เอกสารอะไรต่างๆตรงนั้นได้อะแล้วมันมีรายละเอียดเยอะคุณบริษัทต้องหนึ่งคุณบริษัทต้องไปหาโฉนดมาเพื่อที่จะลงเลขนะว่าโฉนดของคุณเนี่ยเลขอะไรแล้วคุณจะต้องบอกว่าในบ้านของคุณเนี่ยมีใครอยู่บ้างก็จะต้องเอาชื่อเอาเลขบัตรประชาชนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะกรอกแบบนี้เท่ากับว่าคุณต้องกางทุกสิ่งทุกอย่างออกมาอยู่ตรงหน้าแล้วคีย์เข้าไปอันนี้คือระบบออนไลน์ซึ่งไอตอนเราทำอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องเอาอะไรบ้างอ่ะมันก็เสียเวลาตรงนี้ไปโหเกือบครึ่งวันอ่ะกว่าจะตุ๊บตับตุ๊บตับเสร็จแต่ถามว่าถ้ามันจะสะดวกไหมมันก็คงสะดวกกว่าเราจะต้องเดินทางไปที่เขตอ่ะเนาะแล้วยังไงอยู่กับบ้านเนี่ยเราก็วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ก็เป็นแบบนี้ค่ะก็เลยเข้าใจแล้วพอไปเห็นข่าวที่คุณผู้ท่านผู้สูงอายุทั้งหลายเนาะคุณวิรศักดิ์ที่เขายิ่งเขาทำขนาดเราเอางี้ดีกว่าเราก็ไม่ได้เก่งมากอ่ะแต่เรายังพอมีอุปกรณ
10: ์
9: แต่เราก็ยังทุลักทุเลมากเลยกว่าจะเสร็จสับกว่าจะแบบส่งเอกสารไปทางออนไลน์เนาะแล้วคุณเลยสักคิดดูว่าคนที่เขาไม่มีอุปกรณ์ช่วยไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนไม่เก่งเรื่องกรอกตั้งรหัสมันยังต้องมีตั้งรหัสตั้งอะไรอีกเนาะซึ่งตามภาษาเหมือนเราลงทะเบียนอะไรแล้วมันจะต้องมีรหัสของเราที่ต้องตั้งกี่ตัวอักษรมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคนแก่เขาคงบอกว่างั้นไปที่เขตดีกว่าแล้วเมื่อวานนี้ที่เห็นจากข่าวเนี่ยเห็นใจมากเลยบอกว่าวิลาศักดิ์คือหนึ่งทุลักทุเลบ้านก็พวักพวงออกจากบ้านไปแต่ไม่เอาเงินก็ใช่ที่เพราะว่านาทีนี้ทุกคนก็คงมีทั้งของเสียของซ่อมเนาะ
10: ใช่
9: ปรากฏว่าคือหลักฐานราชการเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีอยู่จริงอ่ะให้เราทำบัตรประชาชนสมาร์ทเป็นบัตรแบบสมาร์ท
10: ใช่ดี
9: เออ ทำไมคุณไม่สามารถหาทุกสิ่งอย่างด้วยการคีย์เลขบัตรประชาชนแล้วมันก็เชื่อมว่าตึ๊ดๆๆไปที่ทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านมีอะไรคือสรุปแล้วชาวไทยทุกคนมีหน้าที่ที่เวลาติดต่องานราชการอะไรไม่ว่ากี่สิบปีผ่านไปนะคุณยังต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทุกสิ่งแล้วยิ่งถ้าเป็นภาพความเสียหายเมื่อวานนี้ดิฉันบอกบางทีลดหย่อนผ่อนปลนบ้างก็ได้นะคุณให้เขาปริ้นเป็นภาพสีอย่างเงี้ยคุณวิลาศักดิ์ชีวิตคนไทยเนี่ยมันน่าท้อแท้มากนะคุณวิลาศักดิ์ไม่น่าเปิดเรื่องนี้เลยดิฉันเลยบ่นเลยคือของตัวเองเนี่ยกลายเป็นเศษเสี้ยวขี้เล็บไปเลยเมื่อเทียบกับคนอื่นที่แบบสาหัสอ่ะดิฉันเห็นแต่ละคนที่แบบทดท้อว่าพอปริ้นไปไม่ใช่อีกขอให้เป็นแบบปริ้นสีอย่างเงี้ยโอ้โหคือต้องไปเที่ยวเสียเงินเสียทองไปหาร้านไปทำอะไรต่อมีอะไรคือเรายังได้ในใจว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถไปง่ายๆเลยสมมติเอกสารลดงานเอกสารเนาะเอาบัตรประชาชนใบเดียวเสียบอ่ะเสียบไปอ่ะเสียบไปในเครื่องแล้วเห็นทุกสิ่งอย่างทำไมคุณทำกันแบบนั้นไม่ได้เนาะดิฉันก็ไม่เข้าใจหรือว่าโอเคเพราะว่าระเบียบประกอบการให้เงินเยียวยาทั้งหลายทั้งปวงมันต้องเป๊ะนะมันเอาเงินงบประมาณออกมามันก็จะต้องมีรายละเอียดเขาก็เลยต้องเอาข้อมูลเยอะหน่อยแต่อยากให้ลดความยุ่งยากลงอ่ะชีวิตคนเจอน้ำท่วมมันก็ยุ่งอยู่แล้วอ่ะมันยุ่งแล้วมันก็เหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะคือจะบากหน้าไปเอาเงินเยียวยาซึ่งมันก็ไม่ได้แบบมาช่วยหรอกแต่มันเป็นแค่เงินมาบรรเทาได้ส่วนหนึ่งอ่ะก็ยังยากเย็นแสนเข็ญเลยคือตอนนี้นะเข้าใจเลยว่าประชาชนเนี่ยที่บางคนอาจจะไม่พูดอ่ะไม่ใช่ไม่รู้สึกนะคุณวิลาศักดิ์รู้สึกแต่พูดไม่ออกท้อแท้กับระบบการบริหารจัดการไปซะทั้งหมดเลยตั้งแต่ท้องถิ่นของตัวเองไปจนถึงต้องพูดตรงๆไปจนถึงรัฐบาลคือเวลาพูดเรื่องของการให้เยียวยาให้ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแต่ไส้ในเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่ฉันจัดรายการกับพี่มนตรีที่ฉันบอกว่าเวลาคุณพูดว่าอพยพเวลาบอกให้ออกก็ออกมาสิต้องบอกมาก่อนว่าเอาอะไรนำตัวเองอพยพออกมาอพยพออกมาแล้วไปอยู่ที่ไหนคือมันมีรายละเอียดไปหมดเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนั้นคือเวลาเราพูดว่าเวลาบอกให้อพยพแล้วทำไมไม่ออกมาก็จะมีปัญหาอย่างนี้ว่าออกมายังไงก่อนออกแล้วไปอยู่ที่ไหนก่อนมีการเตรียมเอาไว้เพียงพอหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งสองพอเยียวยาขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเลยคือไม่สามารถมีใครเดินไปที่เขตหรืออำเภอแล้วเสร็จเรียบร้อยone stop service ในขั้นตอนเดียวหรอกเพราะว่ามันมีเนื้อหาเนื้อในที่เอารายละเอียดกับเขาซะเยอะเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้บอกไม่ได้บอกมาทีเดียวมันต้องเข้าไปเจอแบบเอ้าเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่สารวนมานั่งกลางโอ้เต็มไปหมดอะคุณวิลาศักดิ์ก็เลยบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วไปให้อสมทช่วยเอาแต่ไม่ใช่ทุกคนมีที่ทำงานที่จะให้ช่วยไงก็เห็นใจจริงๆนะเห็นใจจริงๆค่ะสำหรับการเยียวยาแต่ทราบว่าเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลพยายามบอกว่าให้เร็วใช่ไหมให้เร็วที่สุดเลยใช่ไหมเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหม
10: ก็คือเมื่อวานครบ.รัฐบาลเขาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้ที่ถามคุณอรวรรณเพราะว่าเขาบอกภายในสัปดาห์นี้ต้องจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ก็เลยถามคุณอรวรรณเป็นผู้ประสบภัยว่าตกลงเนี่ยกรอกเรียบร้อยเสร็จไหมเผื่อจะได้ภายในสัปดาห์นี้อันนี้ก็สิ่งที่ท่านจะถามแล้วก็อยากถามคุณผู้ฟังอีกหลายๆคนด้วยว่าที่เป็นผู้ประสบภัย
9: ไม่รู้เลย
10: ยื่นกันเสร็จแล้วหรือยังเพราะว่าดูตัวเลขนะคุณอวันเมื่อวานเนี้ยทางลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อวานเนี้ย5ตุลาคมที่ยื่นไปเนี่ยล้านกว่าครัวเรือนแล้วนะที่ยื่นขอรับในการเยียวยาในครั้งนี้ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ย 450,000 กว่าครัวเรือนรองลงมาคือสมุทรปราการ 149,000 กว่าครัวเรือนปทุมธานีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองอันเนี้ยคือสิ่งที่ตัวเลขของการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็เขาบอกว่าสำคัญคือหลังจากที่ได้ข้อมูลต่างๆมาแล้วเนี่ยอย่างปพก็ประสานไปยังทั้งกทมแล้วก็จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน ก็ขอความร่วมมือจากจังหวัดนั้นให้ยืนยันข้อมูลกลับมาที่ปภ.แล้วปภ.ถึงจะส่งข้อมูลไปยืนยันให้กับธนาคารออมสินต่อไปเพื่อจะจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ภายใน 2-3 วันดังนั้นการเยียวยาเนี่ยมันก็มี2ลักษณะก็คือถ้าเกิดเป็นบ้านที่ถูกน้ำท่วมโดยตรงเลยอันเนี้ยก็ได้ 9,000 ต้องบอกท่วมขัง7วันด้วยนะคุณอรวรรณแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่เหมือนเป็นเกาะแต่ออกไปข้างในไม่ได้เนี่ยน้ำล้อมรอบ
9: น้ำล
10: ้อมจะได้ 5,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางปภ.แล้วก็หน่วยงานของรัฐบอกเตรียมที่จะเยียวยาแต่ก็อย่างว่าแหละคือเร่งจ่ายภายในสัปดาห์นี้แต่การที่จะข้อมูลต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยกรอกเสร็จเรียบร้อยหรือยังก็เลยถามด้วยความเป็นห่วงนั่นเองรอวัน
9: ใช่ต้องก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สามารถสะดวกทำออนไลน์แต่อย่างที่บอกนะต้องเตรียมอินดีเทลให้ครบเลยนะต้องหาโฉนดต้องหาทะเบียนบ้านมาเพื่อที่จะกรอกชื่อของคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับเราแล้วก็เลขทะเบียนบ้านต่างๆนะคะคือกทม.รอบนี้ดีอยู่อย่างเดียวคือไม่ถามชนิดให้เราคูณประเภทกี่ตารางเมตรคิดเป็นเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยคืออันเดียวที่เปลี่ยนไปจากรอบแผ่นดินไหวเพราะรอบนั้นเนี่ยเอาละเอียดเลยจนกระทั่งประเมินราคามาด้วยนะคุณวีรศักดิ์ก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่จะต้องเอาเป็นว่าต้องพยายามอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนกับประชาชนให้มากที่สุดก็ถือว่าอะไรคุณวีรศักดิ์ทุกคนก็ต้องยืนยันรับรองนะคะว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นไปตามความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าในการยืนยันของเจ้าตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะก็อยากจะให้ทางภาครัฐบาลเนี่ยให้นโยบายให้ชัดเจนตรงนี้ในส่วนของอากาศนะเอาอากาศเช้านี้ก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนก็รู้สึกว่าผวาทุกครั้งที่ได้ยินนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ตรวจสภาพอากาศนะคะโดยเฉพาะกลุ่มฝนเนี่ยจากเรดาร์นะคะเมื่อ7โมงเนี่ยที่ผ่านมานี่เองนะคุณวีรศักดิ์บอกว่าฝนโดยรวมเบาลงเพราะว่าเมื่อเช้าบางส่วนมีฝนตกนะบางพื้นที่มีฝนตกไม่รู้แถวบ้านคุณวีรศักดิ์ตกหรือเปล่าแต่ว่าที่เขาบอกว่าเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมาที่มีตกเนี่ยนะคะมีกทม.บางส่วนสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของฝนตั้งแต่เบาไปจนถึงหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางโซนนครปฐมสมุทรสาครนะคะส่วนเมื่อ7นาฬิกาที่ผ่านมาหลังจากที่ผ่านไป1ชั่วโมงนะคะฝนโดยรวมเนี่ยกรมอุตุบอกว่าเบาแล้วแต่กลุ่มฝนยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะคะที่กทม.สมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครมี

0: มันไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะหรือโซนฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางใต้ของกทมต่อเนื่องไปทางสมุทรสาครนะคะซึ่งกรมอุตุเนี่ยเช้านี้นะคะดิฉันเช็ค Facebook ของกรมอุตุอยู่บอกว่าก่อนออกจากบ้านเช็คเรดาร์เช็คเองไม่ได้ค่ะกรมอุตุขาบอกมาดีกว่าให้ทำอะไรพกร่มโอเคช่วงนี้พกอยู่แล้วพกมาแบบเป็นเดือนๆแล้วนะคะบอกพกร่มเผื่อเวลาเดินทางถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแอดมินของกรมอุตุบอกว่าจะอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่ามีฝนอยู่นะคะแล้วก็จะไปทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ที่สมุทรสาครค่ะ
1: ครับแต่ทีนี้ทางฝั่งตะวันออกที่บอกไปว่าไม่ควรจะนิ่งนอนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างตอนนี้มีภาพข่าวคือที่ปราจีนบุรีที่บ้านสร้างคุณอรวรรณคุณผู้ฟังฮะที่บ้านสร้างเนี่ยปราจีนบุรีซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำอีกพื้นที่หนึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาขั้นวิกฤตนะน้ำท่วมสูงเกือบ 100% ครอบคลุมทั้ง9ตำบลคือถนนทุกสายล้วนแต่มีน้ำท่วมขังและก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี่คือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ15เซนติเมตรเพราะว่าที่บ้านสร้างปราจีนบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายเป็นพื้นที่รับน้ำพื้นที่สุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรีทำให้ตอนนี้ทั้งถนนสายหลักถนนสายรองเนี่ยถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ต้องใช้รถยกสูงหรือว่าเรือเท่านั้นคุณรวันใช้คำว่าเรือเท่านั้นนะในการที่จะผ่านในบริเวณถนนจุดดังกล่าวได้อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของที่ปราจีนบุรีนครนายกที่จะไปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่ตอนนี้มีมวลน้ำทะลักเข้าท่วมในบริเวณถนนช่วงองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับช่วงชวดงูเห่าแล้วก็สะพานรถไฟคลองหกวาเขาบอกว่าบริเวณตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงบอกว่าน้ำปีนี้เนี่ยปริมาณมากเยอะเป็นพิเศษจังหวัดนครนายกก็เลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความโชคร้ายนะเหมือนกับหลายๆจังหวัดก็เลยเข้าไปดูในเพจของเขื่อนขุนด่านปราการชนคุณอรวรรณโอ้โหถ้าเราจำกันได้ที่เป็นประเด็นกันอยู่ในเรื่องของการระบายน้ำถูกไหมฮะว่าตกลงคนระบายควรจะกักเก็บไว้อย่างไรจะยืดระยะไหมวันนี้ล่าสุดในเพจของเขื่อนขุนด่านปราการชนเอาแจ้งเตือนพี่น้ำพี่น้องแถวนครนายกแล้วก็ใกล้เคียงเลยนะครับวันนี้6ตุลาคมในเพจของเขื่อนขุนด่านปราการชนบอกว่า8นาฬิกาวันนี้จะมีการยกบานระบายน้ำทั้ง4บานเลยนะยกระดับบานคือขึ้นอีก25เซนติเมตรคิดเป็น 4% ของระดับการยกนะครับเพื่อที่จะมีการพร่องน้ำออกเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาในช่วงของวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ดังนั้นที่ทางบ้านใครที่ต้องรับน้ำผ่านการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนก็คงต้องเตรียมตัวกันให้ดีวันนี้เขามีการแจ้งเตือนมาเรียบร้อยนะครับของเขื่อนขุนด่านปราการชนครับคุณรวัน
0: ค่ะนะคะภาพรวมเราน่าจะเจอฝนไปเผลอๆเกือบกลางเดือนเลยนะคุณวิรศักดิ์เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่พูดถึงเรดาร์เมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยในช่วงนะคะสำหรับปลายสัปดาห์นี้นะคะไปจนถึงอาทิตย์หน้าเลยนะโอ้โหเสียวไส้เลยกรุงเทพเองจะมีประชุมใหญ่นะคะของ IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลก World Bank นะคะที่ศูนย์สิริกิติ์เนี่ยแต่ปรากฏว่าก็อยู่ในช่วงฤดูฝนพอดีนะไม่รู้ว่าจะได้มีของแถมได้มาเห็นวิวน้ำท่วมของกทมกันหรือเปล่านะคะปรากฏว่ามีการพยากรณ์คาดหมายเอาไว้สำหรับปลายทิศถึงวันที่13ตุลานะคะว่าภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมทางภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้มันก็เลยทำให้มีร่องมรสุมมาพาดผ่านนะคะก็ทำให้เกิดฝนนะดิฉันก็คัดย่อเอาละกันนะคะก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเอาข้าวของเข้าที่เลยนะคุณศักดิ์เอาให้พออยู่ได้ก่อนข้าวของดิฉันเนี่ยยังสถิตเสถียรอยู่กลางบ้านทั้งข้างบนข้างล่างอยู่เลยนะยังไม่สามารถดำเนินการเข้าที่ได้เพราะมีความรู้สึกว่าอย่าพึ่งเลยรอให้มันแล้วเรื่องกันซะก่อนเถอะนะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านคงเป็นอย่างนั้นแต่ก็คนคงจะห่วงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาขยะนะคุณศักดิ์ขยะเนี่ยมีบ่นมากเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยตอนแรกก็ร้องขอบอกว่าช่วยหลังไมค์หาคนเข้าไปช่วยหน่อยเพราะว่าอยู่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

0: กหล่นความช่วยเหลือ ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เพราะว่าทั้งสูงอายุทั้งมีคนที่พิการนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่สะดวกไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะเขาบอกว่าคนมันเยอะนะคะศูนย์พักพิงที่ใกล้กับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองก็คือที่ศรีพุทธาในโรงเรียนศรีพุทธาบอกว่าคนก้อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าห้องน้ำมันต้องเป็นสุขาเคลื่อนที่เอามาคนแก่ก็เข้าไม่สะดวกเขาก็เลยติดบ้านพอติดบ้านเสร็จคือความที่น้ำมันสูงนะคะแล้วเป็นหมู่บ้านข้างในแบบลึกๆที่คนยังไม่ได้เข้าไปถึงก็โอ้โหบอกบางวันเนี่ยได้กินข้าวกล่องแบบอยู่กล่องเดียวอ่ะแล้วก็เป็นข้าวกล่องชนิดที่มีคนลุยน้ำเอาไปเอามาให้จากศูนย์พักพิงด้วยศรีพุทธาพอเมื่อวานนี้เขาก็อัปเดตข้อมูลมาให้บอกว่าน้ำเนี่ยในซอยในหมู่บ้านเนี่ยลงแล้วแต่ที่แบบ อยู่กันแทบไม่ไหวเลยคือขยะค่ะคุณศักดิ์คิดดูว่ามัน10กว่าวันแล้วอะขยะมันแบบมันทั้งมีขยะที่มาจากบ้านเรือนปกติอยู่แล้วที่ไม่มีรถเข้ามาเก็บขยะตามวงรอบของมันแล้วก็ขยะที่มันเน่ามาจากพวกของที่น้ำท่วมอะขยะเต็มไปหมดเลยตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเขาก็อยากได้คนเข้าไปเก็บขยะดิฉันก็บอกต้องใจเย็นเพราะตอนนี้งานขยะเป็นเรื่องงานใหญ่มากของกทม.นะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเอาแค่ว่าเมื่อวานนี้เห็นตัวเลขที่กทม.ได้บอกเอาไว้เนี่ยอย่างแค่ขยะแบบพวกชิ้นใหญ่ๆนะคุณศักดิ์สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาบอกว่าการจัดเก็บขยะขนาดใหญ่นะพวกชิ้นใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเอาเฉพาะเมื่อวันที่3นะนี่เป็นยอดที่ยังไม่อัปเดตนะยอดแค่เมื่อวันเสาร์อ่ะซึ่งเป็นวันที่แบบหลายบ้านหรือว่าหลายพื้นที่มันได้เริ่มเคลียร์บ้านกันได้แล้วเนี่ยนะคะยังจัดเก็บเนี่ยได้ถึง377ตันกว่าๆนะคะแต่ถ้านับมาตั้งแต่วันที่28นะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่บางพื้นที่น้ำมันลงให้แล้วใช่ไหมคุณวีระศักดิ์ตั้งแต่วันที่28ไปจนถึง3ตุลาเนี่ยเก็บไปแล้วเนี่ยนะคะ 1,468 ตันเศษนะคือตอนนี้แค่ขยะต่อวันเนี่ยก็ประมาณ 244.71 ตันต่อวันแล้วนี่เป็นข้อมูลจากกทม.แล้วแน่นอนมันคงจะเยอะขึ้นมาอีกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าบรรดาพนักงานของกทม.เองหรือลูกจ้างเนี่ยนะคะตามลำพังเนี่ยที่ฉันว่าไม่พอละต้องระดมพวกหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่มีกำลังพลเนี่ยกำลังนึกถึงพวกน้องๆที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมนะพวกน้องพลอาหารทั้งหลายเนาะอาจจะกลายเป็นกำลังพลที่สำคัญนะหรือว่าเป็นไปได้ไหมกรมราชทัณฑ์ไหนๆก็มีการลดโทษเราอยู่แล้วนี่อยู่เรื่อยๆเอานักโทษชั้นดีเยี่ยมอะไรแบบเนี้ยคือเดิมเราจะเห็นเขามาลอกท่อแต่ตอนนี้อาจจะต้องคัดออกมาไหมเอามาช่วยเรื่องเคลียร์ขยะหน่อยไม่งั้นเนี่ยน่าจะเคลียร์ไม่ไหวแล้วยิ่งพอนานเนี่ยกุลศักดิ์มันก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอ่ะบ้านน้ำรถก็ต้องระวังนะคะดิฉันก็เจออีลูกตะขาบเล็กๆอ่ะเนี่ยก็สังหารลูกมันไปตั้งหลายตัวไม่รู้แม่มันมาจะทวงแค้นลูกมันหรือเปล่าคือมันจะมีอีพวกสัตว์แบบอย่างนี้ด้วยเหมือนกับคนที่น้ำรถก็ต้องระวังพวกตะขาบตอนน้ำท่วมก็กลัวงูหนีเข้ามาในบ้านไปเจอพวกที่น้ำขังนานๆนะที่เป็นท้องไร่ท้องนาเขาบอกโอ้โหไอ้นั่นเจอปริงอีกมากันทุกรูปแบบเลยน้ำท่วมรอบเนี้ยน
1: ะ
0: ค
1: ือ
0: มันมีผลกระทบอะไรหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยแหละ
1: พูดถึงขยะนะอยากผมไม่แน่ใจว่าผมไปวันอาทิตย์นะเขาบริเวณตรงแยกโรงเรียนเบญจมะตรงซอยสามัคคีอ่ะนนทบุรีตรงนั้นอ่ะติวานนท์ตรงนั้นอ
0: ่
1: ะคือจุดนั้นก็น้ำท่วมขังหลายวันเหมือนกันตอนนี้ขยะยังกองเต็มอยู่เลยนะเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ไปคือจะขับรถไปกินข้าวแถบนั้นโอ้โหแล้วกลิ่นมันเริ่มออกนะกุลวันมันเป็นสัปดาห์แล้วไงแล้วของเยอะมากที่ลอยมาฟูกที่นอนหรือว่าจะเป็นพวกแบบโต๊ะตู้เตียงที่มันบวมที่มันไม่ใช่ไม้อ่ะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นพวกคล้ายๆกับไม้รุ่นใหม่ไม่ใช่ไม้แท้คุณอรวรรณถูกไหมที่จะมีพลาสติกมีอะไรอยู่นะโอ้กองเต็มเลยนะอยู่นั่งเรียนเบญจมะลองดูหน่อยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางฝั่งนนทบุรีอันเนี้ยของกองเยอะแล้วกลิ่นมันเริ่มออกทั้งที่เราขับบนรถนะคุณอรวรรณเรายังได้กลิ่นเข้ามาเลยอ่ะ
0: เข้าเลย
1: จริงๆจริงๆแล้วมันเยอะเป็นกองขนาดใหญ่มากๆคือถ้าเก็บแล้วก็ต้องขอบคุณนะแต่ถ้ายังไม่เก็บคือเมื่อตอนค่ำๆสัก 2-3 ทุ่มของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคือหลายๆจุดน่าจะยังเป็นแบบนี้คือพอน้ำลดแล้วเนี่ยขยะมันก็จะลอยมาขยะที่บางทีไม่มีที่มาด้วยซ้ำว่ามันมาจากไหนแล้วมากองอยู่แถวๆบ้านเราบ้างบ้านญาติแล้วคนใกล้เคียงบ้างอันเนี้ย อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญว่าต้องเก็บเพราะว่า1พอมันมีกลิ่น2มันถ้าเกิดยังไม่กำจัดหรือว่าออกไปเนี่ยมันจะสะสมของโรคต่างๆและถ้าเกิดฝนตกลงมาช้าอีกเนี่ยมันก็จะลอยมันก็เป็นน้ำที่น้ำเสียจากกองขยะนั่นเองละวันโรคทั้งนั้นน่ะที่จะตามมาฉี่หนูเอ่ยอย่างตะขาบน้อยที่คุณอรวรรณบอกเอ่ยและอีกหลายๆโรคเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะคุณอรวรรณ
0: ค่ะอันนี้เป็นพวกขยะบ้านเรือนนะแต่ว่าที่ปัจจีนนะเมื่อคืนนี้ทางนักผู้สื่อข่าวพิเศษของช่อง9เนี่ยเขาก็ส่งภาพความเดือดร้อนแล้วก็ไอ้เรื่องของฟาร์มอ่ะที่เอาสัตว์ออกมาไม่ทันโดยเฉพาะหมูนะปัจจีนเขาเลี้ยงหมูกันเยอะโอ้คุณวิลาศักดิ์อันนี้น่าห่วงมากเลยปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็จะมีแบบความท้อแท้ของเจ้าของอ่ะหมูยืนเรียงรอกันอยู่เต็มเลยคือความที่น้ำท่วมสูงรถขนาดใหญ่ยังเข้าไม่ได้อ่ะมันสูงมันต้องเป็นเรือเท่านั้นคุณวิลาศักดิ์แล้วคิดดูว่าหมูฟาร์มนึงมันกี่พันตัวล่ะนะคือเบาๆก็หลักร้อยนะถ้าฟาร์มขนาดใหญ่ก็แบบน่าจะถึงหลายร้อยจนมันถึงพันน่ะคือก็สุดปัญญาจะขนแล้วมันก็จะมีจำนวนหนึ่งที่ต้องตายไปและไอ้พวกที่รอดมันก็ยืนตัวสั่นกันเลยนะคุณวิลาศักดิ์ตัวแบบสะอาดสะอ้านเลยมันโดนน้ำท่วมมาไงปรากฏว่านี่ก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าเขาก็มีแต่เรือเขาไปขนก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าจะทันแบบขนจนหมูจะรอดออกมาได้ขนาดไหนแต่ว่าที่ขนมาไม่ทันก็หมูตายปรากฏว่าที่ประจีนเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยมีหมูตายไปแล้ว 2,000 ตัวนะคือเลยสักไอ้ 2,000 ตัวตายก็กลายเป็นซากส่วนไอ้ที่รอดก็ต้องขนออกมาก่อนใช่ไหมปรากฏว่าทางปศุสัตว์ที่ประจีนนะคะปรากฏว่าก็ต้องเร่งจัดการตรงนี้แล้วก็ในส่วนของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ปัจจุบันก็คือนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนเนี่ยท่านบอกว่าที่กรมเนี่ยต้องระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะทั้งภาคตะวันออกเลยนะแล้วก็ปภ.เนี่ยเข้าไปช่วยคือที่รอดก็เร่งขนย้ายออกมาส่วนที่ตายเอาออกมาไม่ทันเนี่ยฟาร์มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะคะเป็นหมูขุนนะหมูที่แบบขุนเอาไว้ด้วยเนี่ยนะคะบอกว่ามีหมูเนี่ยตายไป 2,000 ตัวเขาบอกว่าเขาต้องระดมคนเนี่ยนะคะเข้าไปหาพื้นที่ขุดหลุมฝังกลบแล้วก็รถก็เข้าไม่ได้ไอ้ตรงที่หมูที่ยังไม่ตายที่เร่งขนออกมาเนี่ยนะคะและไอ้ที่ตายมันก็เริ่มอืดลอยอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะปรากฏว่าการเข้าถึงฟาร์มเพื่อไปเก็บซากหมูที่ตายไป 2,000 เนี่ยก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากเลยตาย 2,000 เมื่อวานนี้ฝังไม่ได้เท่าไหร่เอาไปฝังเอาซากมาได้แล้ว50ตัวยังเหลืองานอีกมโหฬารตายไป 2,000เอาซากออกมาฝังกลบแล้วได้50ตัวนะคะแล้วปรากฏว่าไอ้ซากที่เหลือเนี่ยยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะกลัวเรื่องของโรคระบาดนะไอ้เรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงเลยอะไรที่ตายแม้แต่คนตายก็เหม็นเนี่ยนะถ้าไม่ได้มีการฝังเผาให้ดีเนี่ยนะคะก็กลัวผลกระทบตรงนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการที่จะสำรวจนะคะความเสียหายทั้งหมดแล้วก็การช่วยเหลืออยู่ค่ะไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเรื่องสัตว์สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจทั้งหลายแล้วมันเสียหายไปในรอบนี้แล้วก็ไอ้ตอนตายเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องการไปเอาซากมากำจัดอีกค่ะนะฟังแล้วเหนื่อยใช่ไหมเช้าขึ้นมาก็เหนื่อยเลยเนาะเช้าขึ้นมาก็เหนื่อยเลยนะเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ

0: ้องเที่ยว
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
4: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
5: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อมวล น้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดจุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดตและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาคุยกันต่อ
6: ตามกันค่ะคุณวิลาศักดิ์ค่ะคุณวิลาศักดิ์อยากจะไปเรื่องไหนเชิญเลยค่ะ
5: เดี๋ยวมาสักครู่ดูแว็บไปคือเราพูดถึงน้ำท่วมแถวปราจีนบุรีคุณวิเชษฐ์หลายคนเป็นห่วงคุณวิเชษฐ์สบายดีนะครับคุณวิเชษฐ์มีภารกิจต่างประเทศ
6: อยู่ต่างประเทศอยู่ไม่ไรเดี๋ยวให้ไปชาร์จแบตไปชาร์จแบตกันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยมาดูว่า
5: บ้าน
6: ทั้งสวนรอดไหม
5: นะครับคุณผู้ฟังห่วงมาก็เดี๋ยวก็เลยว่าเดี๋ยวตอบหน่อยเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะต้องมีภารกิจต่ออะไรแบบนี้คุณวิเชษฐ์สบายดีนะครับเดี๋ยวส่วนมาไปที่ไหนเดี๋ยวให้คุณวิเชษฐ์กลับมาเล่าเองแล้วกันนะคุณรวันเมื่อสักครู่นี้
6: น่าจะมีเรื่องมาเล่า
5: ใช่เมื่อสักครู่รวันพูดถึง IMF เนาะ IMF ที่เราจะจัดกันในสัปดาห์หน้าเขาดาวอีก6วันละผมดูในเพจของหน่วยงานเขา6วัน11ถึง17ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ไม่แน่ใจว่าทางด้านของประธานแบงค์ชาติรัฐมนตรีคลังต่างๆ140กว่าประเทศที่จะมาร่วมประชุมเนี่ยจะได้เห็นทิวทัศน์ที่เป็นน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไหมนะแต่เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะเรื่องของการที่จะมีแผนการในการที่จะทำอย่างไรเพื่อให้การประชุม IMF World BankGroup Annual Meeting ปี2026ระหว่าง11ถึง17ตุลาคมเนี่ยเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมถึงขั้นสูงสุดถ้าเกิดว่าต้องเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะถ้าเกิดมีปัญหาอุทกภัยด้วยเขามี3ระดับด้วยกันคุณผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้ที่จะให้ประเทศชาติเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเนาะ IMF เนี่ยนะครับดูระดับแรกก่อนเขาบอกว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเผชิญเหตุแล้วก็แก้ไขปัญหาฉุกเฉินทั้งในและก็นอกพื้นที่นะครับระดับที่2อันเนี้ยจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของผลกระทบต่อการกำหนดการแล้วก็ระบบโลจิสติกของการประชุมรวมถึงคอยกันกรองเรื่องสำคัญเพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงก็ประกอบไปด้วยเลขาธิการการประชุม World Bank แล้วก็ IMF พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศเจ้าภาพมาเรื่องที่3นี่แหละอันนี้เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของ Top Management ก็คือเป็นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆเช่นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัดสินใจยกเลิกหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมอย่างมีนัยสำคัญก็ประกอบด้วยคนที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจคือประธานธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ที่ประชุมเขามีการคุยเรื่องแผนจำลองของสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงวันดังกล่าวเนี่ย10ถึง14กรมอุตุเขาก็เตือนแล้วว่าจะมีเรื่องของฝนที่ตกหนักอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเขาเลยมีการจำลองว่าการตัดสินใจเนี่ยการจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเป็นการชี้วัดระดับน้ำโดยตามความรุนแรงของสถานการณ์บอกแบบนี้หากระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่15เซนติเมตรซึ่งมีน้ำท่วมขังบนถนนอำนาจการตัดสินใจจะอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยกทม.จะต้องเร่งระบายน้ำและเคลียร์ถนนพร้อมตรวจสอบกล้อง CCTV และระบบติดตามขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถซึ่งก็จะมีกว่า400คันทีเดียวแต่หากระดับน้ำเนี่ยสูงถึง25เซนติเมตรอันเนี้ย25เซนติเมตรจนไม่มีเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับรถยนต์นะครับรถไฟฟ้าอำนาจการตัดสินใจก็ยังอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยอาจจะมีการสั่งให้เปลี่ยนขบวนรถจากรถ BMW ไฟฟ้าเป็นรถบัสทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรอันนี้หมายความว่าคือเราจะเตรียมรถในการที่จะนำพาผู้นำของประเทศต่างๆที่ร่วมประชุมน่ะเป็นรถไฟฟ้าไงรวันที่เป็นขบวนรถทั้งหมดดังนั้นเขาอาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยเป็นรถบัสทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้ากรณีขึ้นมาถึงระดับน้ำท่วมสูงถึง50เซนติเมตรจนการจราจรเป็นไปด้วยความลำบากอันนี้จะมีการตัดสินใจยกระดับให้หน่วยงานถัดมาในการที่จะพิจารณา อาจจะมีมติในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากการใช้ขบวนรถยนต์เป็นระบบขนส่งมวลชนโดยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมใช้ทางเชื่อมของ MRT เข้าสู่การประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับและก็ถ้าเกิดว่าวิกฤตสูงสุดในระดับน้ำคือสูงกว่า3เมตรซึ่งน้ำจะทะลักเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในชั้น G อันนี้จึงจะมีมติในการยกเลิกเสนอให้มีการยกเลิกการประชุมเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันน่าเป็นตานะกรวรรณ IMF เนี่ยมาผู้แทนกว่า100มากกว่า100ประเทศแล้วก็เป็นงานใหญ่ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วยอสปทก็มีส่วนร่วมด้วยตรงนี้เช่นกัน
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงที่มีการประชุมเดี๋ยวดิฉันก็จัดรายการเสร็จแล้วดิฉันก็จะไปสแตนบายจะไปทดสอบระบบ ทดสอบระบบที่ศูนย์สิริกิติ์เหมือนกันคุณวีระศักดิ์มันไม่ใช่มีแต่ผู้ร่วมประชุมนะสื่อ
5: คนติดตาม
6: จากประเทศต่างๆมีทั้งผู้มาประชุมก็จะมีผู้ติดตามใช่ไหมแล้วก็ยังจะมีสื่อด้วยนะสื่อมวลชนที่จะมาอีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือจำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุมที่ประเทศไทยได้รับโอกาสนะคะในการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบกว่า30ปีเนี่ยมันมีจำนวนแบบเป็นหลักหมื่นอะอย่างน้อยก็หมื่นกว่าคนอะที่จะมาอยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปแล้วก็ในกำหนดการที่จะมีงานเนี่ยคุณประสักท่านผู้ฟังมีทุกวันเลยนะตั้งแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่ไล่วันแรกตั้งแต่วันที่12เลยยาวไปจนถึงวันสุดท้ายของการประชุมวันที่18นะคะแต่ว่าไฮไลท์ที่เมื่อวานนี้นอกเหนือจากแผนต่างๆที่บอกว่าเขาก็ต้องมีในเคสของการเผชิญเหตุเวลามีเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมคุณประสักแต่มันก็จะมีเหตุอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเรื่องที่จะกระทบต่อการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการจะมีการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยคือพอเห็นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างความเป็นเจ้าภาพของไทยจะตัดสินได้นะคุณวิรศักดิ์คือเขาจะถือว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย IMF คือเขาจะผลัดกันระหว่าง IMF กับ World Bankในการสลับกันเป็นเจ้าภาพใหญ่รอบนี้เป็น IMF เพราะฉะนั้นอะไรต่อมีอะไรตั้งแต่ทำบัตรเลยตั้งแต่ทำบัตรนักข่าวคนที่อนุมัติการลงทะเบียนทำบัตรนักข่าวชนิดเป็นรายคนนะคือ IMF แล้วเขาก็กำหนดว่าคุณต้องไปแสดงตนไปรับด้วยตัวเองเป็นคนๆด้วยนะคุณรัชศักดิ์ไอ้แบบไทยๆเราเนี่ยส
5: ่
6: งเจ้าหน้าที่ไปรับมาไปรับมาคนนึงรับมาทั้งสำนักงานเลยใช่ไหมไม่ค่ะอสมทเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่ระดับรักษาการไปเลยที่ทำบัตรเนี่ยนะเรายังไม่มีผอ.ตัวจริงนะเราบอร์ดมาเป็นรักษาการเนี่ยก็ต้องไปรับด้วยตัวเองเช่นเดียวกันกับนักข่าวและช่างภาพค่ะคือเป็นอย่างนั้นเลยนี่คือไอ้เป็นคนกำหนดคือถ้าแบบไทยๆเราเนี่ยถ้าแบบการประชุมแบบทาบไทยเลยเนี่ยเขาจะรู้แบบโอเครับมาเป็นแบบเป็นสำนักไปแต่ละช่องแต่ละสำนักข่าวใช่ไหมมันก็ง่ายดีก็ถือว่าลงทะเบียนมาแล้วแต่ว่าเนี่ยเป็นการจัดการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการจัดการแต่ละอย่างเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เป็นแค่ไทยจัดการคนเดียวนะเมื่อวานนี้เท่าที่มีการประชุมกันที่ท่านนายกเนี่ยนั่งเป็นประธานเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ตำรวจแน่นอนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะ Command Control Operation Center เนี่ยนะคะ Single Command and Control Operation Center บอกเป็นพวกแผนเผชิญเหตุแก้ไขปัญหาฉุกเฉินทั้งในและนอกพื้นที่อะไรก็ตามที่มันจะกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมประชุมนะคะก็จะมีการทำงานร่วมกันระหว่างผบ.ตร.กับผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะในฐานะผู้แทนเจ้าภาพก็คือประเทศไทยนะคะระดับที่2คือจะต้องเป็นลักษณะของ Crisis Management Team คือถ้ามันเรื่องเกิดเหตุวิกฤตนะคะเรื่องที่มันจะกระทบต่อกำหนดการประชุมที่เซตเอาไว้ระบบการเดินทางอย่างที่บอกอะโลจิสติกต่างๆที่เมื่อกี้คุณเรศักดิ์บอกอะว่ามันก็มีแผนด้วยเรื่องของการเดินทางถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยคนที่จะต้องมาร่วมตัดสินใจเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นระดับเลขาของ World Bank กับ IMFแล้วผู้แทนของประเทศเจ้าภาพส่วนถ้ามันหนักหนาจนกระทั่งประชุมต่อไม่ได้อาจจะต้องถึงขั้นยกเลิกนะคะกลางครันหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมไปเพราะว่าการประชุมก็มีหลายอย่างแล้วบางอย่างต้องมานั่งเจอหน้ากันแต่ในเหตุฉุกเฉินเราก็เห็นแล้วแบบตอนยุคโควิดอ่ะเราก็ต้องประชุมกันทางออนไลน์อะไรแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าจะเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นท็อปแมเนจเมนต์ก็จะต้องเป็นประธานธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF นะคะผู้ว่าการแบงก์ชาติของเรารัฐมนตรีการคลังของเราต้องมาร่วมกายในการตัดสินใจเลยเราก็หวังใจอย่างยิ่งว่าในแผนเตรียมการทั้ง3ระดับเนี่ยรวมทั้งแผนน้ำท่วมด้วยขออย่าให้ต้องใช้แผนอะไรเลยขอให้มันเป็นไปด้วยความราบรื่นนะอุตส่าห์ให้แนวทางว่าอาทิตย์นั้น work from home ได้ work จะได้ลดปัญหาการจราจรมีวันหยุดราชการพิเศษให้อีก1วันใช่ไหมคุณประสาทวันที่16แล้วอ่ะวันศุกร์ที่16ตุลาหลายๆคนเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ติดเรื่องน้ำท่วมนี่อาจจะแอบมี long weekend เลยนะ16 17 18เนี่ยแน่ๆ นะคะแต่ว่านี่แหละเขาก็อุตส่าห์วางแผนต่างๆแล้วแต่สิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกันไว้แล้วต้องมาคุยกันหนักๆในเดือนนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนี่แหละที่จะเป็นตัวแปรค่ะส่วนการจัดงานใหญ่ๆนะคะก็จะมี เปิดการประชุมวันที่12แล้วท่านนายกจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารเข้าวันที่14แล้วก็จะมีการแสดงอัตลักษณ์ไทยนะคะในวันที่15ที่ศูนย์สิริกิติ์มีการประชุมเต็มคณะวันที่16นะคะภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอล AI เพื่อการเติบโตโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจรองรับภาวะการสูงวัยต่างๆนี่ก็เป็นหัวข้อส่วนหนึ่งที่จะคุยกันค่ะเราไปพักกันกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาการเมืองก็ดูมีสีสันไม่น้อยดิฉันเห็นความเคลื่อนไหวอะไรหลายอย่างของอดีตผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคสีส้มนะ ค
5: ุ
6: ณธนาธรเดี๋ยวจะมาว่ากันในเบรกหน้าค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสากคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจปราบยาเสพติดยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า150ล้านบาทตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดเตรียมลักลอบลำเลียงไอซ์จากพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสู่พื้นที่ภาคกลางเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตำรวจได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของรถเป้าหมายตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนพบรถต้องสงสัย2คันเดินทางผ่านจุดตรวจทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในช่วงเช้าวันที่4ตุลาคมตำรวจจึงประสานกำลังสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวางกำลังสกัดกั้นต่อมาพบรถยนต์เป้าหมายคันแรกจอดอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างพบชาย2คนอยู่ภายในรถแต่จากการตรวจค้นยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังติดตามรถเป้าหมายอีกคันกระทั่งพบรถยนต์อีกคันจอดทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลด่านช้างโดยไม่มีคนอยู่ภายในจึงวางกำลังซุ่มสังเกตการกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่4ตุลาคมนายสินสุขอายุ28ปีเดินย้อนกลับมาเปิดประตูรถก่อนขับออกจากพื้นที่ตำรวจจึงสะกดรอยติดตามและเข้าสกัดจับบริเวณริมทางหลวงหมายเลข3206บ้านเขาน้ำแดงตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจากการตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุอยู่ในกระสอบ18กระสอบรวม600ก้อนน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า150ล้านบาทจึงควบคุมตัวนายสินสุขพร้อมของกลางดำเนินคดีส่วนรถยนต์เป้าหมายอีกคันซึ่งมีชายอีกหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายกฤษดาอายุ25ปีทำหน้าที่นำทางและสำรวจเส้นทางคาดว่าไหวตัวทันและทราบว่ามีการจับกุมจึงขับรถหลบหนีไปได้ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐชนผู้ประสบภัยใช้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์57แห่งฟรีอาชีวะอาสาช่วยฟื้นชีวิตหลังน้ำท่วมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษานำความและทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุก

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางอู้ตอนนี
5: ้กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: กด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดย

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นวันนี้คุณวีรศักดิ์ขอบเขตนะคะมาดำเนินรายการแทนคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะกับดิฉันอรวรรณกฤตวิรัติกุลก่อนที่จะไปดูข่าวซึ่งเบรกนี้เราน่าจะมาว่าด้วยเรื่องการเมืองกันแล้วนะคะคุณวีรศักดิ์แต่ว่าขอไปทักทายนะคะแล้วก็ได้ฟังความคิดความเห็นของท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราเนี่ยทางไลฟ์อยู่ของ YouTube แล้วก็ Facebook กันนะคะสำหรับที่ YouTube ของคลื่น 96.5 เช้านี้นะคะคุณสมประสงค์มาก่อนใครเพื่อนเลยวันนี้นะคะจากปารีสกับ15องศาเซลเซียสตี3นะคะขอบพระคุณที่ติดตามค่ะคุณประวิตรทักทายมาเช่นเดียวกันคุณจักรีนะคะคุณจูนค่ะพูดถึงเรื่องของการเตรียมเอกสารไปขอรับเงินเยียวยาของภาครัฐเนี่ยนะคะบอกจริงเตรียมเอกสารเยอะเลยผู้สูงอายุเนี่ยที่เป็นผู้อยู่อาศัยลำบากมากจริงๆเขตก็ควรรู้อยู่แล้วว่าใครมีทะเบียนบ้านมันก็ดูในระบบได้นะคะส่วนบางท่านที่เข้าระบบนะคะคุณปิ๊กนะคะบอกว่าลงทะเบียนผ่านแอปไทยดีครับง่ายสุดอ๋อเหรอคะดิฉันไปทางรัฐเนาะไทยดีไม่ได้ลงนะคะขอบคุณเผื่อใครยังไม่ได้ดำเนินการลองไปตามที่คุณปิ๊กศิลับนะคะแนะนำบอกว่าไทยไอเดียง่ายสุดไม่ต้องส่งหลักฐานอะไรเพิ่มเลยเพราะมันจะดึงข้อมูลพื้นฐานพวกทะเบียนบ้านจากข้อมูลในแอปแต่ว่าที่ดีอย่างนึงนะคุณวีรศักดิ์คือเวลาเราคีย์เข้าไปเนี่ยมันจะไปสะท้อนในแบบสุดท้ายที่มันเป็นแบบฟอร์มในการสอบข้อเท็จจริงอ่ะสิ่งที่เราคีย์อ่ะมันก็จะไปอยู่ในแบบฟอร์มนั้นโดยอัตโนมัติเลยแล้วมันก็ให้แก้ได้ตลอดเวลาด้วยคือเราก็สามารถที่จะตรวจสอบทานหรือบางอันเรากรอกไม่หมดเพราะว่ามันต้องถามลงลึกไปเรื่อยๆดิฉันก็ทำอยู่หลายรอบแล้วมาดูว่าเอ้ามันมีเรื่องนี้เราลืมเพิ่มเติมไปเข้ามาแก้มากรอกแล้วมันก็จะให้แบบยืนยันว่าเราเอาเวอร์ชันล่าสุดนี้แล้วใช่ไหมก็จะแบบสามารถทำใหม่กรอกใหม่ได้นะอันนี้ก็ต้องยอมรับในแง่ของถ้าคนทำออนไลน์แบบคล่องๆก็จะสะดวกจริงๆนะคะแต่อันนี้มีข้อแนะนำแล้วว่าไทยไอดีดูจะสะดวกแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากมากขอบพระคุณสำหรับข้อมูลค่ะคุณปาโมดบอกว่าแปลกเนาะปกติน้ำลดต่อผุดแต่หนนี้น้ำยิ่งท่วมต่อกลับยิ่งผุด
1: เออ
0: เป็นอะไรที่จริงเหมือนกันเนาะบางสิ่งถ้าไม่น้ำท่วมรอบเมื่อปลายกันยาต่อแล้วก็ไม่รู้เดือนนี้จะขนาดไหนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราแม้แต่ตัวเราหรือระบบที่เหนือกว่าเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอยู่นะอ่ะคุณแพรจังค่ะบอกเมื่อคืนแถวลาดพร้าวก็ฝนตกหนักฟ้าร้องแรงมากสะดุ้งตื่นเลยนะคะน้ำท่วมหน้าคอนโดอีกแล้วนะคะแล้วก็บอกเอาเงินเยียวยามันยุ่งยากจริงๆนะคะแล้วก็บอกแม้ก็สงสารแล้วก็เห็นใจผู้ประสบภัยผู้เฒ่าผู้แก่มากเลยทำไมมันไม่ทำให้ง่ายๆเนาะคุณชวรีบอกในท่อก็ต้องลอกค่ะอยู่ที่ซอยรามอินทรา21ตามซอยแยกยังท่วมแล้วก็เน่าด้วยโ
1: อ
0: ้ให้กำลังใจกันจริงๆนะคะขอให้เสียงร้องนี้ไปได้ยินถึงคนที่เขตด้วยนะคะแต่ตอนนี้ทุกเขตอ่วมหมดเลยเขตที่โดนน้ำท่วมเยอะๆนะพอเขตรับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยแหละแต่ถ้าผ่านด่านนี้ไปได้เนี่ยจะเป็นผู้บริหารที่เก่งนะถ้ารับมือได้แบบมีประสิทธิภาพนะคะคุณไพลอตค่ะบอกว่ากรอกประวัติผู้สมัครสว.ง่ายกว่ากรอกรับเงินเยียวยาสินะครับแม่มุกนี้มาได้นะขอบคุณมากเลยสงสัยจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการตรวจสอบน่าจะเบากกต.น่าจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับทางกทม.อ่ะกเหมือนกันแต่กทม.อาจจะเคร่งครัดกต.อาจจะผ่อนปลนมากกว่าหรือไรคะแม่นะคะคุณหมายปั้นหยอบอกอัมพวาฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตีสองเช้านี้ยังตกอยู่เลยโอ้เป็นไงระดับน้ำของคุณหมายเป็นยังไงบ้างนะคะคุณแคนไรท์นาบอกแม่น้ำสายสารหนูเกินมาตรฐาน28ทำ28เท่าแล้วนะคะแล้วก็คุณลัคนาบอกว่าวันสิ้นสุดลงยังไงคะน้ำยังท่วมอยู่โอ้ใช่เขาจะมีบางคนเขาถามว่ามีข้อมูลตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะบอกว่าน้ำมันยังท่วมเลยยังไม่รู้วันสิ้นสุดส่วนคุณมิสเตอร์แจ็คกี้ค่ะโอ้นี่ก็เห็นใจบอกลาดพร้าว136กับซอย134ท่วมอีกแล้วครับโอ้นะคะนี่แหละต้องเฝ้าอากาศไปจนถึงอาทิตย์หน้าเลยค่ะทุกคนนะคะดิฉันถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเร่งเก็บของนะเราเคลียร์ขยะคลีนบ้านสำหรับคนที่น้ำลงไปก่อนนะคะเอาพวกนั้นออกก่อนแต่ข้าวของอ่ะ อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเอาเข้าที่เลยนะดิฉันว่าเราต้องรอจนถึงกลางเดือนอ่ะกลางเดือนตุลาก่อนค่อยว่ากันอีกทีนึงสลับมาดูที่ Facebook กันต่อค่ะคุณวิลาศักดิ์ที่ Facebook เช้านี้คุณสุริยารับฟังวันนี้มาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาตามนัดโอ้ขอให้การตรวจสุขภาพทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะเพราะปกติคุณสุริยาบอกจะฟังจากบ้านที่กำแพงเพชรนะคะคุณไมค์กอดบอกว่าทำไมต้อง7วันที่ท่วมแค่วันเดียวก็จุดๆเรือหายแล้วกันดิฉันขอปรับถ้อยคำวันเดียวมันก็เรือหายเหมือนกันอยากรู้สมองคนคิดแบบนี้ไงบ้านเมืองถึงไม่ไปถึงไหนเออจริงเนาะบางคนเนี่ยไม่ต้องแบบต้องท่วมไม่เกิน7วันอะไรเงี้ยคนที่เขาเก็บของไม่ทันแล้วเขามีแบบของที่มีมูลค่าสูงๆอะคุณในสามบางทีเป็นโรงงานเป็นที่ทำการของเขาเนี่ยคืออย่าต้องให้แช่ขัง7วันขึ้นไปเลยถึงจะได้เงินเต็มแม็กเนาะวันเดียวก็เจ๊งได้จริงๆอย่างที่คุณไมค์กอล์ฟบอกจริงๆอะค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยถ้ามันความเสียหายบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเหมือนกันเนาะความเสียหายบางคนถ้ามันท่วมมีแต่คุณวิลาศักดิ์วันเดียวที่เก็บอะไรไม่ทันมันก็พังได้พอๆกับของที่แช่เหมือนกันน่ะนะคะคุณทิพงค่ะบอกเมื่อวานนะคะกลิ่นน้ำขยะลอยคลุ้งทั่วบางนาอุดมสุขเหมือนกันเลยน่าจะมาจากทางอ่อนนุชหรือเปล่าคืออ่อนนุชเขาเป็นโรงกำจัดขยะใช่ไห
1: ม
0: เขาก็เลยไม่แน่ใจเนาะโอ้เข้าใจเลยตอนนี้เจอกลิ่นกันใช่ไหมคะคุณอะไรนะบอกว่าวิกฤตน้ำครั้งนี้ไทยจะเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงเพราะเศรษฐกิจบ้านเราไม่ดี SME ไทยแท้ก็ปิดตัวบริษัทต่างชาติก็ร่ำจะย้ายฐานคนจะยิ่งตกงานมากขึ้นแล้วระวังอย่าเกิดโรคอุบัติใหม่แบบโควิดอีกเราไม่มีเงินเหลือแล้วนะคะบอกตอนนี้รู้สึกเสียดายเงินที่รัฐบาลแพทองทานไปแจกหัวละหมื่นมากนะคะก็ไปได้ไม่สุดทางค่ะคุณอะไรนะคะก็ตอนหลังก็ปรับเปลี่ยนกันไปแล้วนะคะคุณนิกรบอกวันนี้ไม่มีการเมืองมาเลยเอาหน่อยนะครับท่วมกรุงเทพไปโผล่ประชุมบุรีรัมย์มีผูกแขนด้วยอะไรจะสำคัญขนาดนั้นถึงว่าประเทศไทยจมน้ำอันนี้ดิฉันอ่านตามนะคะอ่านตามที่ทุนทุนนิกรได้สื่อสารมาคุณอมรรดาค่ะเมื่อวานนี้ไปขับตามหาป้ายทะเบียนที่สน.มีนบุรีคุณตำรวจให้การบริการและแนะนำลิงก์ตามหาป้ายทะเบียนให้ด้วยโอ้นานๆเจอคนชมตำรวจเราต้องชื่นชมด้วยคนเลยคุณอมรรดาบอกชื่นชมคุณตำรวจสน.มีนบุรีค่ะสน.มีนบุรีสรุปยังไม่พบแต่คงต้องเสียเงินให้ขนส่งแล้วคือเมื่อวานเราคุยกันกับคุณมนตรีคือคนบอกว่าป้ายอ่ะมันหลุดหายไปตามน้ำกันเยอะเลยคุณรัศดร์แล้วมันก็เจอบ้างไม่เจอบ้างทีเนี้ยกรมการขนส่งทางบกเขาต้องออกป้ายใหม่ให้ใช่ไหมเราก็คิดกันแบบนาทีนี้เนี่ยถึงจะร้อยกว่าบาทเนี่ยแต่ก็ไม่อยากให้เก็บจากชาวบ้านเลยเราก็คุยกันคุณมนตรีเขาก็เสนอไอเดียบอกกองทุนที่ประมูลเลขสวยไงเลขทะเบียนเลขทะเบียนรถสวยอะคุณรัศดร์น่าจะเอามาซับตรงนี้ให้ประชาชนหน่อยเนาะแต่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่เจ้ากระทรวงวันนี้เผื่อนักข่าวทำเนียบถ้าฟังข่าวพี่ตุ๊กจัดรายการตอนนี้นะไปถามรัฐมนตรีคมนาคมถามท่านพิพัฒน์รัชกิจประการหน่อยมันจะให้นโยบายกรมการขนส่งไหมเงินประมูลเลขสวยตั้งเยอะตั้งแยะที่เอามาทำเป็นการรณรงค์ความปลอดภัยใช้รถใช้ถนนน่ะตอนนี้ป้ายหายแล้วก็คนเจอว่ามันเป็นเพราะน้ำท่วมอ่ะไม่ได้ไปประมาทเลินเล่อจนทำหายอ่ะน่าจะช่วยหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ถามคุณสิริพงษ์เลย
0: อยู่ในเขตน้ำท่วมอ่ะ
1: เขาคุมตรง
0: ถามโต้งใช่ไหมถามโต้งใช่ไหมโต้งแบบน่าจะไวกว่านะท่านพิพัฒน์อาจจะแบบช้านิดนึงโต้งน่าจะไวกว่าฝากไปถามน้องโต้งสิริพงษ์หน่อยรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
1: ว่าจะได้ไหม
0: ไปเก็บเลยร้อยกว่าบาทเนี่ย
1: ทะเบียนหลุดเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ต้องแจ้งความอะไรนะคุณผู้ฟังไปที่ขนส่งเลยขอได้เลยทันทีผมเคยมาหลุดไปกับน้ำเนี่ยแหละ
0: นะคะแต่เพียงแต่ว่าคือพอไปทำใหม่มันโดนเก็บตังค์เพิ่ม
1: ใช่
0: แต่นาทีนี้ไม่อยากจะให้ไปเก็บอะไรกับคนที่เขาเจอน้ำท่วมเลยอ่ะนะถ้ามันเป็นบริการของรัฐแล้วสามารถที่จะขยับเงินบางอย่างมาช่วยได้นะคะคุณศักดิ์ศรีบอกว่าพูดเรื่องลงทะเบียนนะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมดิฉันชอบใจท่านผู้ฟังรายการนิยามเช้าจริงๆแต่ละคนเนี่ยปากคอมันใช้ได้กันจริงๆเลยนะบอกลงทะเบียนชาตินี้รับเงินชาติหน้ามากกว่านะครับ โอ้ยนะแหมรักกันจริงๆนะเนี่ยมันต้องทันกันเลยนะทั้งคนฟังคนจัดเนี่ยบอกเห็นใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมมากๆนะคุณอัชลาบอกเพชรบุรีฝนมาเมื่อคืนนี้หนักมากจริงต่อเช้านี้คุณดาอยู่ในหัวใจมาขอบคุณมาก

0: คุณศักดิ์ป่ะคุณศักดิ์นำร่องหน่อยเป็นไงเมื่อวานนี้นายกตอบยังไงนะตอบยังไงนะทำไมต้องไปบุรีรัมย์นะตอบยังไงอ่ะ
1: เขาก็ไปธรรมดานะ
0: เขาไปของเขาประจำ
1: ใช่ไปของเขาประจำแล้วเขามีชื่อทะเบียนบ้านอยู่นั่น
0: ใช่ไหม
1: ใช่วันหยุด
0: วันหยุดอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าอวยรัฐบาลแต่พยายามพูดถึงวิถีปกตินะทะเบียนบ้านก็อยู่วัน
2: บุรีรัมย
0: ์เสียงานเสียการไหมบอกต้องประชุมทุกวันประชุมไงประชุมมาไง
2: ออนไลน์
0: ไงในมุมของถ้าในมุมของชายชื่ออนุทินชาญวีรกูลอาจจะคิดแบบนี้แต่ไม่ถึงนาง
1: เขาบอกว่าเขาไปทุกปี
0: นางไทยอดทนพอเห็นภาพนั้นมันหงิดมันหงุดหงิด
1: ยังเขาบอกว่าอย่าว่างมากคุณอรวรรณเขาบอกคนว่างมากจะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไร
0: อย่าไปคิดอะไรเยอะแยะ
1: ไปบุรีรัมย์ไปเป็นประจำทุกปีเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขาบอกแบบนี
0: ้
1: แต่เขาก็ไปปราจีนบุรีต่อนะเขาไปก็ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดระวัน
0: เขาไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไปไหนเลยฟังแบบนี้แล้วจะคลายความเคืองได้ไหมนี่ยังไม่รวมถึงเคืองเรื่องบอกว่าให้เอาตัวให้รอดก่อนแล้วพวกสัตว์เลี้ยง
2: อ
0: ย่าเพิ่งเอามาพูดง่ายๆนะดิฉันกำลังแย่บอกว่าสัตว์เลี้ยงของเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
1: ต้องพูดจริงๆ
0: พวกสายเลี้ยงหมาแมวนี
1: ่
0: ไม่ได้เลยนะเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่กันนะคุณเลศักดิ์ฉันเนี่ยไม่ได้เป็นทาสหมาทาสแมวนะเพราะว่าคือเราดูแลจริตเราไม่เหมาะกับการดูแลสิ่งมีชีวิตเพิ่มอีกแล้วในชีวิตนี้เนี่ยนะคะแต่เราเข้าใจแล้วนะเพราะเราลูกเราเป็นสัตวแพทย์ไงเราเข้าใจถึงความหวงแหนรักใคร่มากๆเลยคือเราก็เลยเข้าใจเลยว่าท่านนายกเนี่ยกลายเป็นอีกเรื่องนึงที่พูดแล้วก็โดนเชงอีกละนะเรื่องนี้นะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เข้าใจว่าดวงทางการสื่อสารของท่านน่าจะไม่ค่อยปกตินะดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของท่านนายกพูดอะไรทำอะไรเนี่ยมันเป็นประเด็นหมดเลยนะดิฉันเข้าใจว่าไม่รู้จะโทษอะไรโทษดวงดาวแล้วกันดาวการสื่อสารของท่านนายกน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอพูดอะไรคือรู้แหละว่าตั้งใจคือเอางี้นะพูดแทนดิพูดแทนนายอนุทินชาญวีรกูลดิฉันเชื่อว่าท่านนายกตอนนั้นน่ะคือแนวสุว่าถ้าต้องเลือกระหว่างเอาคนเอาตัวเราให้รอดอ่ะท่านก็ห่วงใหญ่ในแง่คนใช่ไหมอยากเอาช่วยคนออกมาให้รอดแต่ท่านลืมไปว่าคนที่เขาเลี้ยงสัตว์เขาไม่ได้มองน้องสี่ขาเหล่านั้นที่เขาเลี้ยงมาว่าเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านไงเขามองว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของเขาเป็นลูกเขาอ่ะ
2: ใช่
0: เหมือนแบบเป็นไปได้ยังไงพ่อแม่จะทิ้งลูกให้จมน้ำตายคาบ้านหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเป็นความเซนซิทีฟเข้าไปอีกนะคือคนตอนนี้ที่โดนน้ำท่วมเขาอารมณ์อ่อนไหวนะจิตใจอ่อนไหวนะคะได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยเขาก็แบบเขาก็แอบวิตกเลยนะต้องเข้าใจจิตใจมันยังมีความอ่อนไหวจากความเครียดที่สะสมมาก
1: คือรองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกแล้วว่าท่านนายกไม่ได้หมายว่าจะสื่อแบบนั้นคุณอรวรรณเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคืออย่างที่คุณอรวรรณบอกนั่นแหละว่าเอาตัวเองออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่อยากจะย้อนไปกลับคำที่คุณอรวรรณบอกจากต้นรายการว่าออกมาก่อนออกไปไหนออกไปด้วยวิธีไหนอันนี้มันก็ต้องมีอีกใช่ไหมคุณอรวรรณว่าเอ๊ะจะมีวิธีการยังไงถึงจะออกไปให้ปลอดภัยได้แต่อย่างว่าสัตว์เลี้ยงเขาก็รักเขาก็หลงถูกไหมเป็นเหมือนเป็นลูกเป็นเต้ามันก็เป็น
0: ใช่เป็นลูกเลยเป็นลูกถูก
1: แล้วค่าสาสัตว์นี่นะคุณอรวรรณถามลูกสาวดูสิแพงกว่าคนอีกนะบางอย่างคุณอรวรรณ
0: แพง
1: เครื่องไม้
0: ใช้ยาเหมือนกันใช้ยาเหมือนคนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้กับคนก็ใช้กับสัตว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณหมอสัตว์เนี่ยจะรองรับอารมณ์ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากกว่าหมอคนมากมายคือสงสารลูกเหมือนกันลูกมาเล่าให้ฟังก็รู้ว่าเขาต้องอดทนเนาะแต่ก็เข้าใจว่าเขาก็เครียดมาเหมือนคนในบ้านเขาป่วยอ่ะแต่พอเขาหงุดหงิดว่าพอเขารู้เรื่องค่ารักษานะดิฉันถึงบอกว่าการรักใคร่เอ็นดูมีจิตเมตตาดีมีอยู่ในจิตใจดีแต่ถ้าคุณจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคุณต้องนึกถึงวันที่เขาเจ็บป่วยด้วยว่าเขาก็จะมีภาระในการที่คุณต้องดูแลรักษาเยอะเพราะฉะนั้นพูดตรงๆนะพูดแบบหยาบๆเลยลูกไม่กล้าพูดหรอกประโยคนี้เดี๋ยวขัดกับหน้าที่การงานถ้าสภาพเศรษฐกิจคุณไม่ค่อยอำนวยถ้าตัวคุณก็พอเลี้ยงตัวคุณได้แบบพอไปเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยนะคุณมีเงินเก็บเหลือนิดหน่อยคุณอย่าริเลี้ยงสัตว์คุณจะมีภาระชีวิตเยอะแล้วคุณจะมาหงุดหงิดโกรธคนรักษาว่าคิดค่ารักษาแพงค่านู่นค่านี้แพงไม่ได้คุณต้องรู้ก่อนว่าการรักษาสัตว์แพงมากจริงๆอันนี้บอกก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสภาพ

0: เศรษฐกิจไม่เอื้อมีแต่ความรักความเมตตาอย่างเดียวไม่รอดค่ะเพราะคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นความทุกข์แล้วมันเกิดอะไรไหมพอรักษาไม่ไหวเขาทิ้งไว้เลยเขาทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลทิ้งไว้ที่คลินิกทิ้งไม่มารับนี่คือปัญหาหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยมีคนมาสื่อสารบอกกันว่าพอเจอค่ารักษาแพงมากๆไม่ไหวก็บอกทิ้งบางคนแบบเห็นเป็นหมาจรแมวจรก็นึกว่าสงสารมันแต่พอเจอค่ารักษาแพงๆเอาฉันอุ้มมาฉันก็ไม่คิดว่าจะแพงอย่างนี้ก็เลยทิ้งต่อนั่นแหละเลยบอกว่าก่อนจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เนี่ยต้องคิดให้ดีแล้วสภาพเศรษฐกิจคุณต้องมีพอนะไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือนจะไปโกรธปลายทางก็คงไม่ได้นะเพราะเขาก็มีอัตรามีอะไรของเขาอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นการขูดรีดหรอกอันนี้ก็เข้าใจกันนี่ขนาดลูกเห็นแบบนี้เลยไม่เป็นเจ้าของเลยเป็นลูกจ้างไปดีกว่านะคะพอเป็นเองมันบอกไม่ถูกอ่ะมันถูกต่อว่าต่อขานเยอะนะคะเอามาดูที่การเมืองกันต
1: ่อ
0: ตัดกลับมานะคุณวีรศักดิ์เมื่อวานนี้น่าสนใจอะไรคือการเมืองเมื่อวานนี้ดิฉันมาสนใจเลยดิฉันเห็นภาพพลิกแต่ดิฉันไม่ได้ดูอะเมื่อคืนพอดีเห็นแบบแวบๆแล้วก็ไม่ได้ดูแต่ต้นบอกว่ามันมีคนไลฟ์ตอนเหมือนคุณเปลวสีเงินนึกออกใช่ไหมคอลัมนิสต์อะคุณโรจน์งามแม้นะคุณเปลวสีเงินอะนะแล้วปรากฏว่าเขาเป็นคอลัมนิสต์แบบอาวุโสมากในวงการใช่ไหมแล้วตอนหลังอะเอาง่ายๆว่ามีคอลัมนิสต์อีกค่ายหนึ่งคือค่ายผู้จัดการนะซึ่งแต่ก่อนอาจจะร่วมอุดมการในทิศทางเดียวกันนึกถึงเหตุการณ์แถวๆปฏิวัติทักษิณไหมตอนปี49เนาะที่เกิดพันธมิตรอะไรแบบเนี้ยตอนหลังก็จะมาฉีกกันเพราะอะไรเพราะในยุครัฐบาลน้ำเงินนี่แหละคือค่ายผู้จัดการเนี่ยเอาพูดตรงๆเขาก็ถล่มสีน้ำเงินแต่ปรากฏว่าค่ายไทยโพสต์นะแล้วก็พลพรรคในสายของฝั่งสื่อฝั่งเนี้ยต้องพูดง่ายๆว่าฝั่งปะเปลวเนี่ยเขาจะค่อนข้างโปรเทคฝั่งของสีน้ำเงินพรรคการเมืองภูมิใจไทยกันซะหน่อยจนมีการแซวข้ามค่ายบอกว่าไม่ใช่เปลวสีเงินละดิฉันเห็นเลยนะเป็นเปลวสีน้ำเงินอันนี้ต้องกราบขออภัยท่านคุณอัปเปลวด้วยว่ามันมีการวิพากษ์แบบนั้นแต่เมื่อวานเนี่ยที่อึ้งก็คือว่ามีการจัดงานแหมเวลาจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับมาที่ไฮไลท์เลยมีการจัดงานครบรอบ30ปีไทยโพสต์ใครจะนึกว่างานของไทยโพสต์เนี่ยซึ่งที่ผ่านมาไทยโพสต์เอาเป็นว่า20กว่าปีเนี่ยคือตั้งตนเป็นขั้วที่วิพากษ์มาตั้งแต่ฝั่งของอนาคตใหม
1: ่
0: จนถูกยุบพรรคจนมากลายเป็นพรรคประชาชนในวันนี้ใช่ไหมอนาคตใหม่ก้าวไกลจนเป็นพรรคประชาชนเนี่ยคือมองว่าเป็นอุดมการณ์คนละขั้วกันโดยสิ้นเชิงอะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยแขกที่เอาไปช่วยในงานไปวิพากษ์งาน30ปีไทยโพสต์เหลียวหลังแลหน้าวาดอนาคตประเทศไทยคนอื่นดิฉันเฉยๆนะจะเชิญคุณอภิสิทธิ์มาพูดดิฉันก็เฉยเชิญสุริยะสายกตัดศิลาดิฉันก็เฉยเพราะไม่แปลกอะไรกับ2ชื่อนี
1: ้
0: คุณวีรศักดิ์ตามการเมืองเหมือนกันบอกว่าเชิญธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไตแปลกไหมล่ะแปลว่าไปนะไปแล้วธนาธรก็ไปวิพากษ์ด้วยใช่ไหมคุณเวสัตจะต่อเรื่องนี้ไหมหรือว่าจะให้ดิฉันว่า
1: ก่อนเราลุยเลย
0: คือคุณธนาธรเนี่ยนะได้พูดในเวทีนี้บอกว่านะคะเป็นการเมืองนะคะจากรัฐประหารปี49เป็น2ทศวรรษที่สูญหายเพราะว่าปีนี้69นะคะก็คุณธนาธรก็วิพากษ์ในเวทีนี้บอกว่ามันวนเวียนไปกับเรื่องของปัญหาความขัดแย้งต่างๆเอาดีสิความค้างเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเพอร์เซอร์ไม่มาอ่ะมาละบอกว่าเป็น20ปีที่สูญหายเพราะว่าก็จะมีปฏิวัติอะไรไปต่อมีอะไรเขาก็จะไล่ไปเนาะเปลี่ยนนายกไปกี่คนล่ะ10คนรัฐธรรมนูญมี3ฉบับชุมนุมใหญ่4ระลอกนายกถูกสั่งพ้นตำแหน่งไป5พรรคการเมืองหลักถูกยุบไป9ถูกเลือกตั้งให้เป็นโมฆะ2รัฐประหาร2นะคะไม่มีรัฐบาลที่จะมีสมาธิมาวางนโยบายระยะยาวที่ต่อเนื่องมีวิธีการกลไกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาแก้ปัญหาการเมืองตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วยังฉุดรั้งสังคมไทยด้วยเพราะฉะนั้นหากต้องการให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าต้องยึดมั่นและพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นรัฐธรรมนูญ60ถูกเตือนมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นระเบิดเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโจทย์เนี้ยเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะวางกติกาหรือเขียนรัฐธรรมนูญร่วมกันต้องทำให้ต่างจากอดีตต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมาคุยกันไม่เฉพาะนักการเมืองแต่รวมถึงกองทัพเครือข่ายจารีตประเพณีระบบราชการภาคประชาสังคมด้วยเอาความต้องการและความจำเป็นมากางไว้บนโต๊ะนะคะนักการเมืองเนี่ยก็ยอมรับแหละว่ามีทิ้งดี

0: ครับทางออกในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นในสังคมไทยไม่ได้มีแค่นักการเมืองแต่รวมถึงกองทัพเครือข่ายจารีตประเพณีและก็ระบบราชการทุกฝ่ายจำเป็นต้องเปิดอกออกมาพูดถึงความต้องการและความจำเป็นของตนเองบนโต๊ะเจรจาเพื่อร่วมกันกำหนดกติการะดับประเทศที่ยอมรับได้ทุกฝ่ายหยุดยั้งวงจรของความขัดแย้งและก็พาประเทศไทยเดินหน้าต่อไปให้ได้ดีกว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็บอกถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะถ้าเกิดแก้แบบเฉพาะหน้าเลยเนี่ยนะครับอาจต้องแก้เป็นรายมาตราควรจะต้องหาฉันทามติและเป็นรัฐธรรมนูญหรือว่าข้อตกลงที่เราจะต้องใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับบทบาทของรัฐในภาวะที่ผันผวนแบบนี้รัฐควรมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าถ้าต้องการให้เศรษฐกิจโตต้องเพิ่มกำลังคนและก็เพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจจะโตได้เราจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีครับนี่คือสิ่งที่ส่วนหนึ่งที่คุณธนาธรพูดไว้ในการพูดของ30ปี anniversary เหลียวหลังแลหน้าวาดอนาคตประเทศไทยของไทยโพสต์เมื่อวานนี้จริงแล้วยังมีคุณอภิสิทธิ์อีกนะแต่เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ครับพรุ่งนี้สำหรับข่าวเข้มประเด็นคนในช่วงเช้านะครับวันนี้คุณอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลผมวีรศักดิ์ขอบเขตกรอนสัญญาณหายไปเลยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้หลัง 7:00 น.สวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มประเด็นคนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สนับสนุนโดย

0: FM The Deep Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดชุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus

0: โลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
1: และ
2: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
3: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
4: 9นาฬิกา35นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ในช่วงแรกผ่านโลกเศรษฐกิจกับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้คุณศินาผู้เอี่ยมขออนุญาตลานะครับติดภารกิจด่วนในช่วงเช้านะครับผมอ่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมเราคงต้องมานั่งดูกันครับว่าหลังจากที่หลายพื้นที่นั้นเริ่มทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันได้อย่างต้องใช้คำว่ากระท่อนกระแท่นทีเดียวนะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินภาคเกษตรยังคงต้องมีการประเมินหลังน้ำลดนะครับแต่ว่าน้ำท่วมว่าเขย่าเศรษฐกิจแล้วนะครับหลังน้ำลดเศรษฐกิจก็สั่นสะเทือนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยช่วงน้ำท่วมน้ำลดมีสถานการณ์อะไรที่ต้องวิตกกังวลบ้างและ GDP ไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนกับช่วงผ่านโลกเศรษฐกิจกันครับวันนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยครับอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็ดูแล้วหลายๆสถานการณ์ตอนนี้เริ่มที่จะบรรเทาเบาบางลงพอสมควรในเรื่องของสถานการณ์น้ำแต่ว่าหลังจากนี้เราต้องจับตามองความเคลื่อนไหวสถานการณ์เศรษฐกิจที่มาหลังน้ำลดอย่างไรและมีหลายมิติหรือมุมมองอย่างไรบ้างครับอาจารย์เรียนเชิญครับ
5: คือจุดแรกก็คงต้องมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามองภาพของผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะต้องอย่างที่คุณพงษ์บอกนะครับคงต้องมีการนั่งประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยในการประเมินเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเอาข้อมูลสถิติวันที่1ตุลาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยประกาศนะครับจังหวัดที่มีผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ย30จังหวัดแต่ถ้าเมื่อวานนะครับวันที่5เนี่ยนะครับทางกรมก็บอกว่าเหลือเพียง26จังหวัดดังนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าสถานการณ์ของน้ำเนี่ยถ้าเรามีภาพจำว่ามันมีจังหวัดเยอะนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าผลกระทบมันรุนแรงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยเราต้องมาดูว่าน้ำขังนานเท่าไหร่แล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนคงต้องประเมินจุดแรกก่อนก็คือข้อมูลเนี่ยออกมาว่าน้ำท่วมนาข้าวเนี่ยประมาณ 1.3 ล้านไร่นะครับแต่ก็ประกาศออกมาว่าความเสียหายคือ 6,700 ไร
4: ่ครับ
5: เพราะนั้นมันก็ต้องมานั่งมองว่าน้ำที่ท่วมขังเนี่ยถ้าน้ำท่วมขังต้นข้าวเนี่ยไม่มิดต้นข้าวเนี่ยข้าวจะไม่ตายครับนะครับแต่ว่าอย่าให้น้ำเนี่ยขังเกินกว่า2สัปดาห์นะครับ เพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการประเมินเนี่ยเราก็คงจะต้องมาประเมินภายหลังจริงๆว่าผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบของการขนส่งผลกระทบของเกษตรกรเป็นไงนะครับแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ต้องชดเชยเยียวยาตอนนี้เราจะเจอสถานการณ์ของราคาผักแพงโดยเฉพาะยิ่งผักใบเพราะผักใบตายเร็วนะครับแล้วก็อาจจะมีราคาไข่ไก่สูงขึ้นบ้างแต่ว่าทางสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ก็จะบอกว่าเขาน่าจะแก้ไขสถานการณ์และขี้ขายเร็วเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดแรกก็คือเราคงต้องประเมินแล้วก็ตั้งสติก่อนและอย่าเพิ่งตกใจรุนแรงนะครับเพราะว่านี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส4เนี่ยมันจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวของด้านการท่องเที่ยวนะครับการส่งออกและก็การลงทุนของภาครัฐเพราะนั้นเราก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้โดยมหาลัยค้าไทยยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโต 2.2 ถึง 2.5% โดยรวมผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบประมาณ 20,000ล้านบาทบวกลบนะครับตามสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็ปริมาณน้ำที่อาจจะมีฝนตกเติมก็ต้องประเมินนะครับเพราะนั้นผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยไม่น่าจะมีผลต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้เพียงว่าการเยียวยาการแก้ไขสถานการณ์คงจะต้องค่อยๆติดตามข้อมูลครับ
4: ครับแสดงว่าดูแล้วกรอบของผลกระทบเนี่ยมันยังดูแล้วยังจำกัดอยู่ไม่ได้เป็นวงกว้างถึงขนาดที่เรียกว่ากระทบทุกๆเครื่องยนต์เศรษฐกิจถูกไหมฮะ
5: คือจุดแรกนะครับสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้มีผลต่อแหล่งท่องเที่ยวนะครับสังเกตถ้าเรามาดูจากภาพข่าวเนี่ยนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยเนี่ยก็คือพัทยานะครับชลบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับภูเก็ตซึ่งเราจะเห็นเรือรบของสหรัฐเองก็มาจอดพักที่ภูเก็ตนะครับบรรยากาศเดียวเราไม่เห็นภาพข่าวน้ำท่วมเลยนะครับที่สำคัญต่อมาก็คือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมหรือข้อมูลจากภาพสื่อต่างๆเราจะไม่เห็นโรงงานอุตสาหกรรมจะทบกระเทือนรุนแรง จนเป็นข่าวหน้าหนึ่งว่าเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้เหมือนกับปี54ที่เราหยุดการผลิตไปประมาณ2เดือนในหลายซัพพลายเชนนะครับเพราะเนี่ยเราจะสังเกตว่าภาพหลักๆของระบบเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงจากน้ำท่วมเพราะนั้นเนี่ยวงของการประเมินก็ยังจำกัดอยู่ครับถ้าถามผมเบื้องต้นก็น่าจะประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาทโดยประมาณในเบื้องต้นนะข้อมูลขนาดนี้นะครับ
4: ครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการชดเชยเยียวยาช่วยเหลือหลังน้ำลดของภาครัฐด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไงไหมครับอาจารย
5: ์คือถ้าเราดูเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะบอกว่าเตรียมเงินไว้ประมาณ 5,000 ล้านผมเชื่อว่าในเบื้องต้นนะครับก็คงจะต้องมีการลงทะเบียนว่าน้ำท่วมขังเกิน7วันเป็นประมาณเท่าไหร่รัฐบาลจะช่วยเหลือประมาณ 9,000 บาทต่อหลังถ้าน้ำล้อมก็ 5,000 บาทต่อหลังเป็นต้นนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยในแง่ของรถจนและบ้านที่เสียหายถ้ามีวงเงินประกันก็จะจ่ายค่าชดเชยให้ก็ต้องมีการเคลมนะครับประชาชนบางส่วนอาจจะต้องควักเงินออมเข้ามาซ่อมแซมบ้านเงินเหล่านี้จะเป็นเงินที่เติมแล้วก็หมุนเวียนเข้าไปในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเงินที่จะเข้ามาเติมใน GDP นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องดูแล้วครับว่าการเยียวยาของภาครัฐนะครับการซ่อมแซมและสิ่งสำคัญคือมาตรการในการดูแลเศรษฐกิจของรัฐซึ่งจะมีเงินของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเติมไป 40,000 ล้านบาทแล้วก็จะมีโครงการของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานปรับโครงสร้างพลังงานหรือไม่ที่มีพอกองคือ200ล้านบาทนะครับและท่านจะต้องติดตามจังหวะของปริมาณนักท่องเที่ยวตัวเลขส่งออกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆซึ่งผมคิดว่าก็ต้องรอดูข้อมูลนะครับ
4: อาจารย์ให้พีเรียดในการฟื้นฟูเยียวยาถ้ามันจะสถานการณ์ worst case สุดเนี่ยถ้าต้องใช้เวลากันนานแค่ไหนยังไงมันถึงจะฟุบเพราะเอาจริงๆนะตุลาพฤศจิกาธันวาปลายปีนี้มันก็น่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นเพราะนั้นเนี่ยอารมณ์ในการประจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยวของประชาชนถ้าจะให้รัฐช่วยเหลือประชาชนแล้วกลับมาฟื้นตัวเร็วที่สุดเนี่ยมันต้องเร็วขนาดไหนอาจารย
5: ์คือผมคิดว่า1เดือนอันนี้คือเบื้องต้นที่เรามองคร่าวๆก่อนนะครับ
4: อ๋อเดือน
5: คือเราต้องมองจุดแรกก่อนก็คือว่าสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราเห็นภาพข่าวและภาพข่าวที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นแต่ภาพข่าวของน้ำท่วมและเราจะรู้สึกในเชิงจิตวิทยาในเชิงลบนะครับเพราะเนี่ยบางคนก็ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยบางคนก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีเพราะว่านี่คือทางด้านจิตวิทยาแต่ถ้าดูข้อเท็จจริงเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยที่น้ำท่วมขังเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับไม่ใช่แหล่งธุรกิจเพราะธุรกิจเนี่ยเดินหน้าได้ประชาชนเนี่ยยังมีงานทำไม่มีการปลดคนงานเงินเดือนไม่ถูกปรับลดหรือถูกตัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยสังเกตเห็นว่าอย่างทีมงานของที่มาอะไรผมเนี่ยคือพอน้ำท่วมเข้าบ้านปั๊บตอนเนี้ยเขาทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยเขาก็มาใช้ชีวิตปกติครับ
4: อ๋อกลับมา
5: เพราะนั้นถ้าเราใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยเส้นทางโลจิสติกที่น้ำท่วมเขาก็ขนส่งปกติราคาข้าวของจะถูกลงเพราะว่าเขาสามารถสัญจรได้ปกติแต่ว่าถ้าเป็นเขตเมืองการฟื้นฟูนะครับการเยียวยาตลอดจนการจับจ่ายใช้สอยของเขาเนี่ยจะเป็นปกติถ้าเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ถ้าสมมติเขาเป็นคนค้าขายเนี่ยเศรษฐกิจมันอาจจะซึมนะครับเพราะว่ากำลังซื้ออาจจะไม่ค่อยโดดเด่นซึ่งตรงส่วนนี้มันก็จะต้องเติมเข้าไปเพราะนั้นอย่างที่บอกครับคือว่าถ้าสถานการณ์ของน้ำลดเนี่ยผมคิดว่าภายใน1เดือนเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆกลับมาหลังจากการที่ทุกคนก็ทำความสะอาดบ้านทุกคนก็ฟื้นฟูตัวเองนะครับบรรยากาศเศรษฐกิจมันก็จะเริ่มทำให้คนเนี่ยกลับมาจับจ่ายใช้สอยใกล้เคียงปกติและที่สำคัญในจังหวัดต่างๆนะครับการถ้าข้าวเนี่ยไม่เสียหายนะครับข้าวจะเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายนแหละครับเม็ดมันจะสะพัดเข้ามาในบุญเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดและที่สำคัญคือราคาข้าวก็ไม่ได้แย่นะครับปีนี้ก็ราคาก็สูงกว่าปีแล้วโดยประมาณเพราะนั้นเนี่ยภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันจะค่อยๆกลับมาครับบางพื้นที่อาจจะใช้1เดือนบางพื้นที่อาจจะมากกว่านั้นเดือน2เดือนแต่ผมคิดว่าภายในปีนี้เราจะเห็นบรรยากาศที่มันสดชื่นขึ้นนะครับ
4: ครับถ้าอย่างนั้นว่าสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเงินในกระเป๋าที่เป็นเงินออมจะต้องมาสมทบรวมกับเงินที่ภาครัฐจะมาชดเชยเยียวยาโอเคบวกกับคนละครึ่งพลัสที่ยังคงเดินหน้าอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีการเติมเงินเข้ามาเรามาถ้าเราไม่ได้พูดถึงตัวเศรษฐกิจหรือภาพรวมของธุรกิจผมไม่เหมือนปี54ที่นิคมอุตสาหกรรมมีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมซัพพลายเชนสะดุดเนี่ยหนี้ครัวเรือนที่เป็นส่วนตัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยอันนี้หนักหนาสาหัสแค่ไหนอาจารย์คอนเซิร์นใหญ่แค่ไหนครับเรื่องนี
5: ้คือบางจุดเนี่ยบางทีเราดูตัวเลขเราอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับรอจุดแรกก่อนตอนน้ำท่วมปี54เนี่ยความเสียหายที่มีการประเมินกันโดยมหาลัยหอการค้าไทยสมุทรสาครเศรษฐและธุรกิจนะครับเสียหายประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท
4: โอ้โหนะครับเรื่องนึงครับ
5: เพราะมันเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเข้านิค
4: ม
5: นะจะสังเกตได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านรถยนต์เนี่ยไม่สามารถผลิตสินค้าได้ฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เลยครับ
4: คร
5: ับเรียกว่าหายไปประมาณ2เดือนนะครับเพราะความเสียหายรุนแรงมาก แต่เราเห็นภาพข่าวของน้ำท่วมปีนี้โอ้โหเรารู้สึกว่ามันรุนแรงมากกว่าปี54นะบางพื้นที่ไม่เคยน้ำท่วมเลยปี54แต่ปีนี้น้ำท่วม
4: ใช่ครับอาจารย
5: ์แต่พื้นที่ที่เคยน้ำท่วมปี54มันก็ไม่มีน้ำท่วมนะครับ
4: ครับ
5: อย่างที่ผมบอกคือภาพของความรู้สึกแล้วรู้สึกโอ้มันหนักแต่สังเกตนะครับว่าการประเมินอย่างมหาลัยแห่งชาติไทยเราก็ประเมิน 20,000 ถึง 30,000 ล้านบาทโดยประมาณเพราะฉะนั้นก็คือความแตกต่างจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าภาพที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าคำว่านี่ครัวเรือนนะครับสังเกตว่าความเสียหายที่ 20,000 ถึง 30,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะถูกเยียวยาและชดเชยเพราะความเสียหายเนี่ยมันเป็นความเสียหายทางด้านการหารายได้ที่หายไปหรือการที่ไม่สะดวกในเรื่องของการทำมาหากินนะครับเพราะบางส่วนเนี่ยเขาก็เอาเงินส่วนตัวของเขาเนี่ยมาฟื้นฟูบ้านซึ่งถามว่าสเกลเนี่ยมันเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับตอนเนี้ยนะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลขประมาณ14ล้านล้านบาทอันนี้ผมเอาเลขกลมๆก่อนนะครับนะ
4: ครับ
5: ท้ายสุดเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยมันจะต่ำกว่านะครับ 86%ต่อ GDP มันเนี่ยมันก็คือตัวหนี้ครัวเรือนที่เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันจะค่อยๆลงแต่ว่าหนี้ของบุคคลที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเดิมเขาไม่ต้องมีการกู้หรือไม่ต้องมีการเอาเงินเนี่ยไปจับจ่าย
4: ไม่ต้องเอาเงินออกมาใช้ครับ
5: ครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าภาพรวมประเทศไม่ได้มีความเสียหายครับ
4: อ๋อคือถ้าดูลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นวงจำกัดรับเข้ามาโป้เงินแล้วก็เงินที่มีอยู่ก็อาจจะมาหยิบเงินออมมาช่วยในสถานการณ์ที่มันจะดูคับขันแต่ถ้าให้กรอบเวลาประมาณสักเดือนนึงเต็มที่ไม่เกินเดือนครึ่งหรือ2เดือนเนี่ยสถานการณ์ปลายปีน่าจะกลับมาดังนั้นบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คริสต์มาสอะไรนี่น่าจะไม่ได้กระทบมากใช่ไหมอาจารย์ทั้งนั้น
5: ไม่ควรครับคือเราคงจะต้องใช้สมมติฐานนี้ก่อนนะครับว่า จะไม่มีน้ำท่วมรุนแรงหรือว่า มากมายไปกว่านี้นะครับเพราะหลายคนก็กังวลว่าฝนจะตกในช่วงกลางเดือนไหมในการประชุมนะสภาธนาคารโลกหรือว่า IMF เนี่ยที่จะประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18เนี่ยถ
4: ้
5: าไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมขนาดนั้นเนี่ยนะครับน้ำไม่ท่วมกลางเดือนเนี่ยนะฮะเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะฟื้นฟูได้ครับ
4: สัญญาไม่ได้รุนแรงอาทีนี้ผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับสถานการณ์หาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมหนักอันนั้นก็อยู่ในวงจำกัดพอสมควรแต่ก็กระทบเศรษฐกิจเพราะตลาดก็มีปัญหามันช้าเร็วกันยังไงไหมหรือมันเทียบกันไม่ได้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นกับหาดใหญ่
5: คือมันก็ต้องแยกนะครับว่าสงขลาเนี่ยนะครับจะมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 3% ของก็คือประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของภาคใต้นะครับซ
4: ึ่
5: งก็แน่นอนแหละครับว่าเขาเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าหาดใหญ่นะครับสะเดาอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีด่านนะด่านการส่งออกไปยังชายแดนมาเลเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาที่หาดใหญ่โดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพราะเนี่ยถ้าพูดถึงหาดใหญ่ปั๊บเนี่ยมันจะกระทบเสียงหาดใหญ่เราเห็นภาพข่าวที่น้ำท่วมรุนแรงนะครับแล้วก็เราเห็นภาพข่าวของการความเสียหายเยอะแยะมากมายเราได้คุยกับประธานหอการค้าจังหวัดนะของสงขลาซึ่งก็อยู่ที่หาดใหญ่นี่แหละประสบเหตุนะครับแต่ผมก็เป็นผู้ประสบเหตุจริงๆตอนหาดใหญ่เพราะว่ามีการประชุมหอการค้าทั่วประเทศวันที่น้ำท่วม
4: ใช่ใช่จำได้กลับกันไม่ได้ด้วยตอนนั้นคร
5: ับ ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าหาดใหญ่เนี่ยพอน้ำลดปั๊บเนี่ยจะใช้เวลาการฟื้นฟูค่อนข้างจะนาน3เดือนถึง6เดือนคำถามคือทำไมคือถนนหนทางเนี่ยจะกวาดไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะว่ารถเนี่ยมันไปกองรวมกันนะโคลนเข้าบ้านคือปริมาณของน้ำท่วมเนี่ยมันหนักมากน้ำท่วมบางแห่งมิดหลังคาซึ่งภาพแบบนี้เราจะเห็นปริมาณน้ำมันเยอะนะครับปริมาณความเสียหายเยอะแล้วก็ผลกระทบจะเกิดถึงแหล่งท่องเที่ยวทัศนียภาพต่างๆเพราะฉะนั้นความเสียหายต่อพื้นที่เนี่ยมันจึงแรงแต่ถ้าเรามาเทียบกับประเทศไทยโดยภาพรวมเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญผมเชื่อว่าคุณพงษ์จะไม่เห็นข่าวเลยนะว่าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไหนที่เสียหาย
4: จริงไหมครับใช่ใช่
5: นะเราไม่เห็นภาพข่าวของรถยนต์มากองกันระเนระนาดดินถล่มเข้าไปในบ้านต้องฟื้นฟูรุนแรงธุรกิจเนี่ยจะมีเหตุที่เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำมาหากินเสียหาย 100% อย่างรุนแรงเราไม่เห็นภาพนั้นครับ
4: คร
5: ับ เพราะนั้นจะเห็นนะครับว่าความแตกต่างมันมีแตกต่างกันค่อนข้างมากในครั้งนี้ก็คือการฟื้นฟูเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมเข้าไปในบ้านเสร็จนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำลดไปทำความสะอาดได้นะครับก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ว่าหลายพื้นที่หลายร้านหลาย SME อาจจะมีความรู้สึกว่าอุปกรณ์เขาเสียหายซึ่งอันนี้จะต้องดูแลชดเชยเยียวยาครับ
4: ถ้าดูอย่างนี้ก็น่าจะในวงจำกัดเพราะนี่จะกระทบ GDP สักกี่เซี่ยวของเปอร์เซ็นต์ไหมอาจารย์ประเมิน
5: ก็จริงๆถ้าจะกระทบเนี่ยกระทบการขยายตัวแบบเอาหนักสุดเลยนะ 0.1% ครับ สมมติเศรษฐกิจไทย
4: ถือว่าไม่เยอะ
5: ขยายตัวประมาณ 2.2% ไม่อาจจะหายไปเหลือ 2.8

0: หนึ่งแต่ที่ผมได้บอกเบื้องต้นคือศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทยเนี่ยเราประเมินไว้อยู่ที่ 2.2 ถึง 2.5 สิ่งที่ผมอยากจะเรียนคุณประพงษ์และท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าการประเมินเนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้ 2F นะคือ1เนี่ยบางคนใช้คำว่า feeling feeling มันได้จากภาพข่าวการได้ยินนะครับการเห็นการรู้สึกแต่ว่าถ้าเราเอา fact มาดูเนี่ย F อีกคือ fact คือข้อเท็จจริงซึ่งเกี่ยวว่าเราจะต้องดูข้อมูลทางการว่าเขาประเมินว่าความเสียหายของพืชสวนไร่นาเป็นยังไงความเสียหายบ้านอยู่อาศัยความเสียหายมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนซึ่งณวันนี้เนี่ยผมเชื่อภาครัฐเนี่ยเขาทำการเยียวยาอยู่เขาทำการฟื้นฟูทำการเยียวยาแต่การสำรวจข้อเท็จจริงเนี่ยมันยังไม่เสด็จน้ำนะครับเพราะบางจังหวัดเนี่ยน้ำยังแห้งไม่หมดแต่ถ้าไปดูข้อมูลไล่เรียงจากนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยคือวันนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทยจะแถลงเรื่องผลกระทบของน้ำท่วมนะครับจับเช่นกันกินเจตอนประมาณ10โมงครึ่งนี่แหละ เพราะนั้นเราควรดูเลยนะครับเราทวนดูเลยว่าน้ำที่บกขังเนี่ยมันลดลงกี่วันตอนนี้น้ำเริ่มลดลงระดับปกติแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ย
1: จุ
0: ฬาเราดูข้อมูลโดยรวมเนี่ย26จังหวัดระบบน้ำท่วมแต่เราจะต้องดูสังเกตการเคลื่อนไหวของน้ำว่าน้ำลดแล้วนะมันเริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะแต่ละจังหวัดแบบนี้ครับเพราะนั้นมันจะต้องดูข้อมูลเชิงละเอียดครับ
1: อาจารย์บอก F แรกคือ feeling คืออารมณ์ความรู้สึกอันนี้อันนี้เยียวยามันจะยากกว่าแฟกต์ไหมอาจารย์เอาจริง
0: อันนี้ผมแยกก่อนนะถามว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเราเห็นข่าวแล้วตกใจไหมสมมติว่าตอนนี้ผมเห็นข่าวที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่เด็กประท้วงกันเนี่ยนะครับนักเรียนประท้วงไปฆ่าร้อยโรงเรียนมีการเผารถมีการใช้นะฮะตำรวจควบคุมชนเราเห็นแล้วเราอยากไปเที่ยวฝรั่งเศสไหมเนี่ย
1: ผมไม่อยากไปหรือสเปนก็ประท้วงนะอาจารย์อันนี้ก็ไม่ไหว
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นสังเกตนะนี่คือภาพที่มันเป็นฟีลลิ่งอ่ะแต่เราไปอยู่ในแฟกต์สถานการณ์จริงอ่ะผมว่าท่องเที่ยวก็ยังไม่หายไปนะสถานการณ์มันอาจจะเกิดในบางพื้นที่ในบริเวณจำกัดเพราะผมกลับมาในประเทศไทยต่างชาติเนี่ยหรือคนไทยเห็นภาพข่าวน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยแต่ลองเปลี่ยนมุมนะครับสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวสำนักข่าวไทยนะอสมทเนี่ย 96.5 คงรายงานเรื่องการประชุมของ World Bank ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพ
1: ลองดูครับเรียนถามอาจารย์จริง
0: น้ำแห้งความสวยงามของไทยคนบอกว่ามาไทยน่าเที่ยวอันนี้ผมเอาสันนิษฐานว่า1แดดสดใสนะและไม่มีฝนตกนะครับ
1: ฟ้าเปิด
0: ที่ฝนตก
1: เรียกว่าฟ้าเปิด
0: ผมเชื่อว่าภาพข่าวมันจะเปลี่ยนไปฟีลลิ่งของชาวต่างชาติเปลี่ยนไปโอ้ไทยแลนด์อยู่ประเทศที่สวยงามจังเลยอยู่น่าเที่ยวจังเลยนั่นคือฟีลลิ่งของต่างชาติแต่ถ้าเราเห็นบรรยากาศของน้ำรถเนี่ยอย่างถามเนี่ยวันนี้ผมเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยการไทยรถติดสนั่นเลยครับคือคนเริ่มกลับมาชีวิตปกตินักศึกษาผมกลับมาเรียนเป็นปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นบรรยากาศของความคึกคักกลับมาครับนั่นคือฟีลลิ่งที่เราอาจจะถูกตีกลับมาเป็นฟีลลิ่งในเชิงคลายตัวลงได้ถ้าเรามีภาพของสถานการณ์ที่ใกล้เคียงปกติมากขึ้นครับ
1: ครับถ้าอาจารย์พูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวเห็นบรรยากาศเปรียบเทียบกับต่างประเทศซึ่งมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้เนี่ยในบางประเทศเนี่ยผมถามอาจารย์ตรงๆเรื่องที่มันมีเหตุการณ์เฉพาะกิจเกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากับเรื่องของการขนถ่ายกระเป๋าที่มันโอ้โหติดค้างกันเป็นหลายพันเกือบหมื่นใบเนี่ยอันนั้นมันจะกระทบฟิลลิ่งนักท่องเที่ยวไหมอาจารย์ถามจริง
0: ก็กระทบภาพลักษณ์แน่นอนครับอันนี้กระทบแน่นอนคนจะรู้สึกว่าไม่อยากบินนะแต่ไม่ได้บอกเขาไม่อยากมาที่ประเทศไทยนะ
1: ใช่
0: แต่เขาไม่อยากบินกับสายการบินระบบการจัดการของสายการบินไม่ใช่ระบบการจัดการของประเทศไทยนะครับถ้าเราเปลี่ยนใหม่ว่าทุกสายการบินเจอเหมือนกันหมดอันเนี้ยการจัดการของประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: และถ้าประเทศไทยเดินทางไม่ปลอดภัยมาปั๊บไม่น่าจะเวลคัมทูไทยแลนด์เลยนะครับเข้ายากทุกอย่างติดขัดกูดรีดข้าวของแพงอันเนี้ยมันจะเป็นภาพที่จะเป็นภาพจดจำว่าไม่อยากมาเหมือนไทยแต่ตอนเนี้ยมันเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรของสายการบินเดียวแต่ไม่ได้หมายถึงประเทศไทยและเราก็คลายตัวได้ระดับหนึ่งแต่เป็นภาพข่าวที่เราก็ไม่อยากเห็นนะครับแต่ผมกลับมาใหม่ตอนนี้ถ้าคุณวรพงษ์ลองดูนะท่านฟังลองคิดดูนะครับว่าตอนน้ำท่วมปี54เราอาจจะได้ยินนักลงทุนต่างชาติบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่เมืองไทยย้ายดีกว่าเพราะน้ำท่วมรุนแรงสังเกตไหมครับว่าเขายังอยู่ครับ
1: ใช่
0: เขายังอยู่และเขายังมาหลายประเทศก็ยังลงทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าฟีลลิ่งกับแฟกต์เนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะด้านตรงนั้นเราก็ต้องเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์นะครับสายการบินต้องเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์จริงๆประเทศไทยก็ต้องเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ปัญหาสำคัญคือสิ่งที่ในโลกโซเชียลหรือทุกคนมองว่ากรุงเทพจะจมน้ำเพราะเราสูบน้ำมาดานเข้ามาใช้กรุงเทพจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลได้ในอนาคตเรายืนยันว่ามีแผนป้องกันอย่างไรนานาชาติจะมั่นใจการ ปรับตัวของประเทศไทยอย่างไรให้เขามั่นใจเหมือนเนเธอร์แลนด์ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่เขาดูแลได้แต่ของไทยเรายังไม่เจอสถานการณ์ขนาดนั้นแต่ว่าการผันน้ำการบริหารเรื่องน้ำเรามีน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีแต่ว่าสถิติถ้าเรามาดูนะครับปี54มาถึงปีปัจจุบันคือปี69สถิติมัน15ปีเพราะนั้น15ปีมีครั้งก็เป็นเรื่องปกติของภัยธรรมชาติน้ำท่วมกรุงเทพใหญ่ผมจำได้ปี26ปัจจุบันคือปี69นะฮะน้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะครับ26กับ69มันคือ43ปีครับเพราะเนี่ยมันเกิดขึ้น1ในรอบ40กว่าปีมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดบ่อยเป็นความผิดพลาดของการจัดการไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของปริมาณน้ำฝนซึ่งมากกว่า100มิลลิเมตร200มิลลิเมตรมันเป็นสถิติที่ใครๆก็รับมือลำบากเรื่องนี้มันอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์หมดนะครับถ้าเราใช้ข้อมูลแฟกต์แต่เราต้องอธิบายให้นานาชาติและคนเข้าใจว่านี่คือสถานการณ์ที่เราต้องแก้ไขต่อให้มันหนักกว่านี้เราต้องพยายามพร่องน้ำให้เร็วให้ได้เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะ
1: ครับคำถามสุดท้ายเหลือเวลา2นาทีจะกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพการเมืองจนภาพลักษณ์ประเทศมีความเสียหายแค่ไหนไหมอาจารย
0: ์ผมอาจจะไม่ใช่นักรัฐศาสตร์เลยครับ แต่ผมไม่รู้สึกว่ามีเหตุผลใดๆที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพนะครับของรัฐบาลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าถามผมนะใครมาบริหารจัดการก็ไม่น่าจะง่ายแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องฟังความเห็นของประชาชนนะครับรัฐบาลก็จะต้องเก็บไปดูทางรัฐบาลท้องถิ่นนะผมหมายถึงกรุงเทพมหานครนะครับแล้วรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงความเดือดร้อนประชาชนว่าการจัดการตรงไหนที่บกพร่องผิดพลาดผมว่าเสียงบ่นของลูกค้าในหลักธุรกิจคือช่องทางที่เราต้องแก้ไขต่อให้มีหนึ่งเสียงมันก็ต้องแก้ไขแต่นี่คือเสียงของประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสนยังไงรัฐบาลต้องฟังต้องแก้ไข
1: ครับก็ถ้าตามกรอบตามสัญญาที่อาจารย์พูดถึงนี้เดี๋ยวไปรอฟังการแถลงเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงประมาณเท่าไหร่ครับ10โมงเศษเหรออาจารย์คร
0: ับ ประมาณ10โมงครึ่งครับ10โมงครึ่งครับ
1: โอเคได้ครับคงได้เห็นความละเอียดและก็ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็ประมาณการก็ดูแล้วยังเบาใจถ้าฟังแบบนี้นะครับแล้วก็ประมาณสักกลางเดือนก็เรื่องของการต้อนรับขับสู้ผู้ที่จะมาประชุม IMF World Bank ก็คงจะอยู่ในสถานการณ์ที่คลี่คลายลงไปแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับที่สละเวลามาคุยกันขอบคุณครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์วิทยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับช่วงผ่านโลกเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับความคิดเห็นและก็ทัศนะที่น่าสนใจโดยพิสูจน์ได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในกรอบอยู่ในวงจำกัดการชดเชยเยียวยาถ้าทุ่มเทสรรพกำลังเข้าไปช่วยโฟกัสเร็วขึ้นนะครับลดเร็วอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ช้ามากนะฮะลดถือว่าน้อมน้ำลดค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับความหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นหรือความรู้สึกอารมณ์ของพี่น้องประชาชนน่าจะค่อยๆถูกชดเชยเยียวยากลับมาและนี่คือช่วงผ่านโลกเศรษฐกิจกับ CEO Vision Plus ในช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาคุยกันต่อครับ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และ
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบหนึ่งในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอุตุเตือนระวังอากาศแปรปรวนถึงวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบต่างภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันพรุ่งนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดพัทยาตั้งรับเรนบอมระดมเครื่องสูบน้ำแบ็คโฮประจำจุดจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะเรนบอมโดยเฉพาะช่วงบ่ายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงและจุดลุ่มต่ำนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีซึ่งบางพื้นที่รับมวลน้ำจากฝั่งนครนายกโดยสถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักช่างสำนักการช่างสุขาภิบาลและสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มักเกิดน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนแนวถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่บริเวณเขาน้อยไปจนถึงเขาตาโลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลด้านบริเวณชายหาดพัทยาเมืองพัทยาได้มีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าประจำพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมปรับสภาพชายหาดและจัดการมวลทรายหากได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลบ่าจากพื้นที่เมืองลงสู่ชายหาดกระทรวงเกษตรเปิดเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมรายงานจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระบุว่าจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่3กันยายนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ43จังหวัดเกษตรกร 146,000 รายพื้นที่ประสบภัยเกือบ 1,900,000 ไร่และพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1,660,000 ไร่แบ่งเป็นนาข้าว 1,330,000 ไร่พืชไร่และพืชผัก 240,000 ไร่และไม้ผลไม้ยืนต้น 96,000 ไร่โดยเบื้องต้นประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว24จังหวัดสำหรับการช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีสมุดทะเบียนเกษตรกรและมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจริงโดยตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ข้าวช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชนะการเติบโตแต่สามารถฟื้นฟูได้ช่วยเหลือไร่ละ 3,400 บาทกรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัสดุทับถมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายไร่ละ 16,000 บาทไม่เกิน5ไร่ ส่วนการช่วยเหลือด้านประมงกุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลช่วยเหลือไร่ละ 12,350 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนไร่ละ 4,890 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันตารางเมตรละ390บาทไม่เกินไร่ละ80ตารางเมตรหากคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วได้รับเงินช่วยเหลือต่ำกว่า390บาทจะได้รับความช่วยเหลือขั้นต่ำ390บาทต่อราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: 9:09 นาทีกลับเข้าสู่ CEO Vision Plus กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแน่นอนครับในหลายมุมหลายมิติกับสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกระทบต่อธุรกิจในหลายวงการและแน่นอนอีกเหมือนกันครับว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามตอนนี้ก็หันกลับมามองสถานการณ์รอบตัวเรานะครับว่าเราจะเดินหน้ากันยังไงเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะปรับกลยุทธ์และวิธีการกลับมาให้มีความมั่นคงอย่างไรเพราะว่านี่มันก็นะครับอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2069แล้วนะครับจะฉลองปีใหม่กันแบบไหนยังไงนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในอีกเบรกนึงครับเรื่องอีกมุมมองนึงในแง่ของทัศนะเกี่ยวกับกรอบทางโลจิสติกและเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเราต้องมีความกังวลแค่ไหนครับเพราะว่าพืชผลเกษตรนะครับก็มีผลกระทบแน่นอนเลือดสดไร่นาหลายพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบครับวันนี้เราจะมาคุยกับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับดร.วิสิทธิ์ลืมลือชาท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับดร.วิสิทธิ์ครับก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับกำลังต่อสายพูดคุยกันนะครับก็แน่นอนครับเรื่องของซัพพลายเชนสะดุดแน่เพียงแต่ว่าในภาคของอุตสาหกรรมใหญ่อย่างที่เราคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์สักครู่นี้ที่หอการค้าอาจารย์ก็ยังบอกว่าในแง่ของอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าในมุมของนะครับเกษตรกรพืชผลทางการเกษตรแน่นอนครับได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้การชดเชยเยียวยาช่วยเหลือมาอุดรอยรั่วปะรอยโหว่ซ่อมส่วนที่สึกหรอเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเร็วแค่ไหนมันจะกลับมาฟื้นฟูได้เร็วแค่ไหนแล้วมันจะเติมเต็มในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนตุลาก็จะเป็นช่วงของสถานการณ์การนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้องใช้คำว่าระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับเห็นว่าตอนนี้นะครับผู้ตอบรับเข้าร่วมงานเกือบ 20,000 คนแล้วนะครับจากที่มีการประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ถึง 10,000 คนแต่ตอนนี้ตัวเลขเนี่ยประมาณเกือบ 20,000 แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุม IMF World Bank เนี่ยซึ่งเขาจัดขึ้นและตั้งใจในประเทศไทยโดยเฉพาะในเอเชียและภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยโฟกัสเนื้อๆเน้นๆที่บ้านเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูกันให้ชัดดูกันให้เคลียร์นะครับว่าเราจะสามารถนะครับทรงผ่านเรื่องนี้และก็ก้าวข้ามกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ณเวลานี้ได้ชัดเจนแค่ไหนอย่างไรอาหารเรายังคงเป็นครัวของโลกได้ไหมความมั่นคงทางอาหารเรายังคงอยู่ในสถิตภาพที่มั่นคงหรือไม่อย่างไรนะครับดร.วิสิทธิ์ลืมมือชายอยู่กันแล้วครับผมสวัสดีครับดร.วิสิทธิ์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับ
3: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับน้ำท่วมนี่โดยส่วนตัวกระทบไหมครับเนี่ยถามสารทุกข์สุขดิบกันก่อนครับ
4: ผมเชื่อว่ากระทบทั้งประเทศนะครับถึงแม้น้ำไม่ท่วมบ้านก็เรื่องการเดินทางอะไรก็คงไม่สะดวกนะแล้วก็การใช้ชีวิตก็คงไม่ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็เป็นยังดีที่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่มันท่วมหนักๆตอนนี้เรื่องของการพร่องน้ำอะไรก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมบ้างละยังมีบางส่วนที่เขายังเดือดร้อนหนักๆอยู่นะครับอันนี้ก็คงต้องเร่งการช่วยเหลือเข้าไปครับครับผม
3: ก็ถือว่าสถานการณ์ลดลงค่อนข้างเร็วกว่าหลายครั้งที่เราประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
4: ใช่ครับผมก็ถือว่าคือจริงๆแล้วต้องเรียนนี้ครับเราเจอแบบนี้มาหลายรอบและแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนที่ให้เรามีการป้องกันนะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างในอุตสาหกรรมที่เคยเจอหนักๆตอนปี54นะครับในนิคมต่างๆเนี่ยตอนนั้นนี่เรียกว่าโลจิสติกขาดช่วงเลยคือรถเข้าไปไม่ได้อะไรไม่ได้ผลิตก็ไม่ได้แรงงานก็ไม่ได้กลายเป็นว่าเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนยานยนต์ตอนนั้นเนี่ยคือขาดไม่ใช่ขาดแค่ประเทศไทยกลายเป็นขาดทั่วโลกเลยเพราะเราเป็นฮับข ของการผลิต
3: ครับ
4: ใช่ตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ทำคันกั้นน้ำทำกำแพงจริงจังเลยว่าตอนที่ช่วงน้ำท่วมแต่ละบริษัทนี้เขาพยายามแก้ไขสถานการณ์หน้างานแต่หลังจากนั้นทำจริงจังทำให้เห็นว่ารอบนี้มีโรงงานจำนวนมากที่เขาเตรียมแบบนี้ไว้แล้วเขาปลอดภัยเพราะได้ใช้ฟอสซิลิตี้ที่เตรียมไว้นะครับแต่ว่านั่นแหละท่วมครั้งนี้พื้นที่มันอาจจะแตกต่างจากเดิมด้วยนะ
3: ครับ
4: คือโดยเฉพาะกทม.นะฮะฝั่งตะวันออกอย่างเงี้ยก็โอ้โหฝนเทลงมาเราก็ไม่เจออย่างนี้มาไม่รู้กี่ปีนะผมก็ไม่ได้ดูสถิติ
3: ใช่หนักจริงครับ
4: ฝนตกต่อเนื่อง30กว่าชั่วโมงนะครับแล้วก็บอกว่า300มิลลิเมตรซึ่งจริงๆแล้วการระบายน้ำของกทม.ถ้าอยู่ในระดับ60 70อะไรเนี่ยผมว่าเขาก็ยังโฟได้นะแต่พอมันมาเยอะๆเงี้ยมันท่วมขังแน่นอนน่ะแต่ไอ้ท่วมขังแล้วแก้ไขยังไงเนี่ยเรื่องสำคัญตอนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ยังประสบเหตุอยู่ยังอยู่ในกองน้ำมาถึงมาเนี่ยจะ
3: สัญญาณหายนะครับเดี๋ยวต่อสายคุยกันใหม่ก็ถ้าฟังแบบนี้ประเมินเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะน่าวิกฤตหรือน่ากังวลมากกว่าในช่วงที่มันเคยเกิดสถานการณ์ที่กระทบเมื่อปี54แต่ว่าในแง่ของการขนส่งเนี่ยมันกลับมาปกติไหมหรือไม่ยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องคุยกันต่อนะครับผมสายมาหรือยังครับ
4: มาแล้วครับมาแล้วครับขอโทษด้วยครับ
3: ครับไม่เป็นไรครับถ้างั้นเรามาดูภาพของโลจิสติกกันบ้างอันนี้ก็ยังถือว่าแตกต่างจากปี54มากถือว่าดีกว่าเบากว่าเยอะถูกไหมฮะในแง่โลจิสติก
4: ถ้าในแง่โลจิสติกก็เบากว่าเยอะเพราะว่าไม่ถึงขั้นที่รถขนาดใหญ่จะเข้าไม่ได้นะครับแต่แน่นอนมันถ้าในด้านภาคการผลิตก็อาจจะมีหลายที่ที่เขาติดขัดเรื่องของแรงงานที่มาไม่ได้ซึ่งเราก็เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันก็มักจะมีต้องมีรถไปรับถึงบ้านนะครับแล้วก็มาทำงานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินไปนะครับ ก็คือเอาเรียกว่าช่วยเหลือกันในยามยากทั้งสองฝ่ายทางฝั่งของภาคการผลิตก็ไม่ต้องทิ้งของที่มีวัตถุดิบแล้วสามารถผลิตสินค้าได้และไม่ถูกเคลมในส่วนของแรงงานที่ไปรับมาเขาก็มีอาหารนอกจากทานเองได้บางที่เขาก็ยังมีสามารถแบ่งปันกลับไปที่บ้านด้วยก็อันนี้คือสังคมไทยนะที่เราทำได้แบบนี้อันนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวกันในของคนไทยที่มีความช่วยเหลือกันมากๆนะครับเห็นมีหลายหน่วยงานนะครับหลายองค์กรที่พยายามไปช่วยคนที่ติดอยู่ในน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องแสดงความชื่นชมมาด้วยครับ
3: ครับพืชผลทางการเกษตรอะซัพพลายเชนสะดุดไหมฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายพื้นที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็สัปดาห์หน้านี่จะเข้าเทศกาลกินเจกันด้วยเห็นว่าข้าวยากหมากแพงคำนี้กลับมาใช้หรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจเพราะยังไม่ได้ไปเช็คราคาผักแต่เห็นบอกว่าทั้งตลาดไทยทั้งสี่มุมเมืองตอนนี้น้ำลดไม่มีปัญหาเรื่องของการขนส่งแต่ซัพพลายเชนที่จะมาเนี่ยราคาต้นทุนมันจะแพงกว่าเดิมไหมอันนี้ดูถึงตรงจุดนั้นหรือยังครับดร.วิสิทธิ์นะ
4: ครับดูคร่าวๆนะครับก็คือหลักการเนี่ยพืชผักที่โดนน้ำท่วมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพืชผักที่ขายตามตลาดสดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะครับเพราะทนน้ำได้ไม่นานนะครับส่วนใหญ่ถ้าแล้วถึงแม้จะแข็งแรงนะฮะถ้าเลย24ชั่วโมงจมอยู่ในน้ำหมดสิทธิ์หมดทางรอดนะครับผ
3: ัก
4: บางชนิดแค่ท่วมนิดเดียวหรือความชื้นมากไปก็ไม่ไหวแล้วก็หมดนะครับตอนนี้มันก็จะขาดอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็คงไม่ใช่จากทั้งประเทศนะครับเพราะว่ารอบนี้ที่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันกินพื้นที่หนักๆเนี่ย20กว่าจังหวัดนะครับแต่แน่นอนผลกระทบมันก็กระจายไปถึง50กว่าจังหวัดก็ยังมีบางจังหวัดที่เขายังมีวัตถุดิบพวกนี้อยู่ที่ว่าอยู่ใกล้แหล่งไหนสามารถเอามาทดแทนชดเชยกันได้นะครับแน่นอนในบางส่วนบางพื้นที่ที่ขาดผักชนิดนู้นชนิดนี้แน่นอนซัพพลายมันน้อยลงนะระดับราคามันก็จะขยับขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องไม่ขยับมากจนเกินที่มันผิดปกติ
5: ที่ถือว่าเอารัดเอาเปรียบกันทั้งนั้นก็ต้องมีการดูแลด้วยเช่นกันอันนี้พูดถึงพืชผักนะครับซึ่งมันใกล้กับเทศกาลกินเจที่คนจะหันมากินผักกันเยอะขึ้นนะครับ แต่ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งเส้นแป้งอะไรพวกนี้อันนี้เนื่องจากหลายอย่างมันสามารถที่ผลิตแล้วเก็บได้รักษาได้ระยะเวลานานระดับหนึ่งพอสมควรที่จะไม่ถึงกับขาดนะครับก็ยังมีสต็อกใช้กันได้นะครับส่วนอันที่เป็นปศุสัตว์อันนี้ก็น่าสนใจพวกที่เราใช้กันเยอะที่สุดอันนี้อาจจะนอกเทศกาลกินเจก็ใช้กันประจำก็ไข่ไก่ที่เราห่วงมากที่สุดเพราะเป็นโปรต
3: ี
5: นที่เข้าถึงง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ติดตามมาก็จะหายไปประมาณสัก 10% นะครับแต่ 10% นั่นหมายความว่าคือได้รับผลกระทบนะครับแต่ทางออกที่ทางออกที่รัฐบาลออกมาก็ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะครับก็ให้ไก่ยืนกรงนานขึ้นนะครับ30วัน45วัน60วันว่ากันไปนะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตไข่เนี่ยมันลดลงนะครับในส่วนของการส่งออกเราเคยส่งออกไข่ไก่เนี่ยเฉลี่ยละวันประมาณ 7-8 แสนฟองเนี่ยก็ลดไปสัก 1-2 แสนอะไรเงี้ยก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็เราในประเทศจริงๆเรามี50ล้านฟองนะซึ่งถ้าเทียบกับตัวส่งออกมันน้อยมากๆยังทำตลาดกันไกลๆไม่ค่อยได้นะครับแล้วขายกันได้ในระยะใกล้ๆนี่แหละก
3: ็
5: อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อย่างน้อยก็จะเป็นสัญญาณว่ามันไม่ได้ขาดถึงขนาดที่เดี๋ยวระดับราคาจะพุ่งไปแรงๆนะครับก็มีการควบคุมดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์อยู่ครับอันนี้ก็ติดตามการทำงานของกระทรวงพาณิชย์แล้วเห็นว่าโอเคเรื่องนี้มีสื่อสารออกมาแล้วค่อนข้างชัดเจนครับ
3: ดูนะไม่น่าวิตกกังวลใช้คำนี้ได้เลยไหมหรือว่ายังคงต้องเฝ้าระวัง
5: แน่นอนก็ต้องเฝ้าระวังต่อครับเพราะว่ายังช่วง 2-3 วันนี้ที่จะมีฝนตกหนักๆเมื่อคืนตีหนึ่งกว่าผมก็สะดุ้งตื่นจากฝนที่มันตกหนักมากนะก็ลุ้นว่าจะไม่หนักถึงขนาดที่ต่อเนื่องแล้วก็มีผลกระทบใน 2-3 วันนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักวิชาการกรมอุตุหรืออะไรต่างๆก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นช่วงอันตรายอีกช่วงนึงนะครับเดี๋ยวถ้าพ้นวันที่8นี้ไปได้ก็น่าจะหายใจคล่องหน่อยนะครับก็หวังว่าจะไม่หนักอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วหนักไม่หนักเนี่ยมันมีถ้าเราอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเรามีทั้ง3เรื่องที่ต้องดูร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนตกหนักระบายไม่ทันนะครับกับเรื่องของน้ำเหนือที่จะมาแต่น้ำเหนือที่จะมานี่ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ก็คือปล่อยมาประมาณเท่าไหร่ 2,500 ใช่ไหมฮะ 2,500
3: ใช่ครับ
5: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนอันอีกอันหนึ่งน้ำทะเลหนุนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติละว่าจะจังหวะพอดีกันไหมกับฝนตกหนักถ้าคนละจังหวะมันก็ยังพอมีโอกาสระบายกันได้นะครับแล้วก็พวกเครื่องสูบน้ำอะไรยักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมการอย่างดี
3: ซิ่งทั้งหลายต้องเตรียมไว้
5: ใช่เพราะสุดท้ายแล้วกทม.เนี่ยถึงจะมีอุโมงค์ยักษ์อะไรก็ตามเนี่ยน้ำมันจะไปกองอยู่ตรงที่ทางออกที่มันจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำนะครับเหมือนกันตามคูคลองต่างๆมันก็ต้องหาวิธีสูบลงแม่น้ำนะครับก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ก็ต้องเตรียมการอย่างดีเช่นกันนะครับ
3: ครับขยับจากช่วงเทศกาลกินเจไปอีกสัก 2-3 วันเริ่มต้นกินเจประมาณวันที่10ขยับไปอีก2วันวันที่12ก็จะไปเจอเรื่องของการประชุม IMF World Bank คนก็จะหลั่งไหลเข้าใจว่า พอมันมีน้ำท่วมมาเมื่อสัปดาห์ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาตัดสินใจจะมาเนี่ยเขาก็เริ่มอึ้งกันพอสมควรว่าเราจะเคลียร์ได้ทันไหมอันนี้น่าวิตกกังวลยังไงไหมครับ
5: ครับต้องเร่งสื่อสารสร้างความมั่นใจครับเพราะว่าเขาไม่ได้กังวลเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวนะน้ำท่วมเนี่ยหลังจากที่สถานการณ์ที่รุนแรงมากๆมันเลยไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเบาใจไประดับหนึ่งละอันหนึ่งที่เรื่องการเดินทางนะครับเขาจะห่วงตรงนี้มากกว่ามาแล้วเดินทางได้ไหมเครื่องบินบินมาขึ้นลงได้ไหมกระเป๋ามาทันตามกำหนดไหมเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ควบคู่กันไปครับก็คงไม่ได้แค่ว่าเห็นน้ำท่วมแล้วไม่กล้ามาอย่างเดียวนะครับหลายๆเรื่องต้องสื่อสารชัดเจนครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราผ่านพ้น ช่วงที่เรากังวลมากๆวันที่8แล้วเนี่ยคือต้องตีแรงๆเลยเพราะว่าคนการมาประชุมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจองตั๋วล่วงหน้ากันมานานแล้ว
3: ใช่ครับ
5: การจะมาเปลี่ยนนาทีสุดท้ายเนี่ยคือเขาต้องเห็นว่ามันวิกฤตจริงๆว่าเอ้ยมันไม่ควรมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่เขากำลังตัดสินใจเนี่ยถ้าเราชัดเจนว่าเราดูแลได้แล้วก็ผ่านพ้นช่วงที่วิกฤตแล้วจริงๆเนี่ยนะครับต้องสื่อสารชัดๆเลยว่าเราพร้อมรับเลยนะครับเพราะว่านี้โอกาสมันไม่ได้มีง่ายๆนะการประชุมต
3: ั
5: วแบงค์เนี่ยครับ
3: ดูแล้วเนี่ยถ้ามันไปตามแผนอาจจะสะดุดบ้างในช่วงแรกเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแต่ตัวเลขที่ผมเช็คล่าสุดนี่ผู้ลงทะเบียนที่จะมาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยทะลุ 20,000 คนเข้าไปแล้วเผื่ออาจจะถึง 50,000 ตามเป้าที่วางไว้ไกลๆนะครับแต่ว่าแน่นอนโอกาสทางด้านเศรษฐกิจนี่น่าจะมากมายมหาศาลเพราะเยอะเลยถูกไหมฮะ
5: ถูกครับถูกครับเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนที่มานี่ก็คือเอาล่ะใช้คำว่าWorld Bank นี่การลงทุนทั้งหมดอ่ะอยู่ในคนกลุ่มนี้หมดเลย
3: อยู่ในมือพวกเขาหมด
5: การมองเรื่องความพร้อมในการลงทุนของแต่ละประเทศและโดยเฉพาะครั้งนี้มาประชุมประเทศไทยเขามาเห็นของจริงที่ประเทศไทยเขาต้องเห
3: ็
5: นด้านที่เราพร้อมนะฮะเพราะนั้นการสื่อสารอะไรช่วงนี้ที่ออกไปเนี่ยโอ้โหวันนี้ต้องชัดเจนมากไม่ใช่แบบมีแต่ด้านลบโอ้ยอันนู้นก็ไม่ดีนี่ไม่ดีอันนี้แย่เลยการลงทุนอนาคตก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับต้องสร้างความมั่นใจครับรอบนี้ต้องบอกว่าประชาชนไทยทุกคนต้องร่วมกันว่าเออนี่คืออนาคตของประเทศไทยด้วยนะเรื่องการลงทุนใหม่ๆครับ
3: ครับถ้าถามในมุมความเห็นส่วนตัวแล้วก็ในฐานะที่อยู่ทางฝั่งของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคิดว่าทำไมปีนี้รอบนี้เขาถึงเลือกประเทศไทยทำไมเขาถึงเลือกกรุงเทพมหานครแสดงว่าเรานี่ก็ไม่ธรรมดาบนเวทีโลกใช่ไหมฮะ
5: โอ้เราถือว่าโอเคมากทีเดียวมันหลายๆเรื่องรวมกันนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับรางวัลต่างๆเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับมันมีนโยบายการท่องเที่ยวที่ดีด้วยแล้วก็รวมถึงนโยบายเรื่องของไมซ์ด้วยเรื่องของการประชุมสัมมนาระดับโลกนะครับซึ่งนั่นแปลว่าอะไรเรามีความพร้อมในแง่ของตั้งแต่สถานที่นะครับสถานที่การประชุมที่พักเนี่ยถ้ามาประชุมที่ประเทศไทยไม่ต้องห่วงยิ่งโดยเฉพาะในกทม.นี่ที่พักพอสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
3: คร
5: ับแล้วก็เรื่องโลจิสติกนะครับซึ่งแน่นอนอาจจะมีเคยมีข่าวโอ้กรุงเทพทำไมรถติดจังแต่ก็มันมีทางออกในช่วงเวลาประชุมก็อาจจะต้องมีเรื่องของการหยุดราชการอะไรบางอย่าง
3: แล้วก็ให้เป็นวันหยุดอยู่
5: ทำให้เบาขึ้นเบาลงนะครับเรื่องการเดินทางก็จะสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ต้องช่วยกันดูแลสำหรับไม่ใช่หน้าตาประเทศไทยอย่างเดียวแต่นั่นหมายถึงอนาคตของประเทศด้วยครับ
3: จริงๆถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยมันวิกฤตการณ์ครั้งนี้กับสถานการณ์อุทกภัยก็ไม่ได้ถือว่าหนักหนาสาหัสจนต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเยียวยานานเพราะว่าเวลาเรามันก็จะกระชั้นว่าเรามีทั้งเรื่องของการประชุมระดับโลกเรามีทั้งเรื่องของสถานการณ์ที่มันจะต้องสร้างหรือว่าพยายามให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างมีความสุขอย่างเป็นเทศกาลไหมหรือแม้แต่เรื่องของการชดเชยเยียวยาของทางภาครัฐอันนี้ก็สำคัญผมถามความเห็นว่าอันนี้ต้องรีบอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปช่วยไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะฟุ้งนานหรือไม่ฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราน่าจะฟื้นตัวได้เร็วไหมถ้าเกิดว่ารัฐเข้ามาช่วยไม่ทันท่วงทีผมว่ามันจะหนักกันนะ
5: ถ้าคนที่เขามีความพร้อมในการฟื้นฟูตัวเองได้อันนี้จะเร็วหน่อยแต
3: ่
5: คนที่ไม่สามารถนะฮะก็คือที่ผ่านมาโอ้ประสบมาหลายเหตุแล้วอะก็จะเห็นว่าเราเจอวิกฤตต่อกันหลายๆอย่างเลยนะครับบางส่วนนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงละโอ้โหเม็ดเงินอะไรก็ไม่มีแล้วถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐเขาอาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะนะครับเรื่องของจริงๆถ้าในเชิงของภาคธุรกิจที่เป็น SME จริงๆเนี่ยสภาพคล่องอ่ะมันติดขัดมาระยะหนึ่งละจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มันหลายอย่างมารวมกันนะก็ทำให้แบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยเงินด้วยกู้แบงก์ก็ไม่ได้นะครับสภาพคล่องขาดกันมาหนักแล้วล่ะนะครับพอมาเจอแบบนี้ด้วยที่ต้องหยุดงานนะครับเงินเข้าไม่มีมีแต่เงินออกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น เรื่องสำคัญของ SME ไทยครับที่กำลังประสบปัญหากันอยู่ครับ
3: นะดูแล้วสถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะค่อยๆคลี่คลายลงไปทิศทางที่ดีขึ้นเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรกับเรื่องของอาหารแปรรูปฟิวเจอร์ฟู้ดอะไรที่ทางดร.วิสิทธิ์ดูแลอยู่ไหมครับ
5: ครับก็คงจะมีระยะสั้นเรื่องของวัตถุดิบนะครับซึ่งพวกถ้าในด้านของพืชที่จะนำมาใช้เนี่ยก็ถ้าถูกน้ำท่วมก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย30วัน45วันหรือบางครอบก็90วันนะครับซ
3: ึ่
5: งเป
3: ็
5: นพืชที่โอเคต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็ไม่มากถึงขนาดพืชยืนต้นที่ต้องเป็นปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สถานการณ์ก็น่าจะกลับมาดีในช่วงหลังจากนี้ก็คงต้องมีการลงปลูกกันใหม่พอสมควรความพร้อมในการที่จะมีทั้งเมล็ดพันธุ์ความพร้อมที่จะมีทั้งเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการผิวดินนะครับเพราะว่าผิวดินก็อาจจะถูกน้ำท่วมไปก็ต้องมีการไถพรวนกันใหม่นะครับก็เรื่องพวกนี้ต้องเตรียมการอย่างดีและระยะเวลาในการที่เปลี่ยนชุดเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นนะไม่งั้นต้องมาเสียเวลารอ1 2 3ขั้นตอนพวกนี้ต้องเตรียมการตั้งแต่น้ำกำลังเริ่มลดนะก็ต้องเตรียมการฟื้นฟูแล้วครับ
3: ไอ้ซัพพลายเชนของธุรกิจนี้เนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมถามเป็นความรู้หน่อยสิคร
5: ับ โอเคครับต้นน้ำก็อยู่ที่เกษตรกรแน่นอนซึ่ง
3: โอเค
5: แต่ว่าก่อน

0: จะทำแบบอิสระก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ต้องมีความชัดเจนเรื่องตลาดคือวิธีที่สองอย่างที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังมันจะติดปัญหาตรงที่ไอ้ถ้าปีไหนเนี่ยเกษตรกรไม่พร้อมใจปลูกพืชชนิดเดียวกันแล้วไม่ได้หาตลาดไว้ก่อนเลยปัญหาใหญ่ก็มาครับเราจะเห็นเรื่องปัญหาล้นตลาดบ้างกองบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
1: ราคาก็ตกทั้งนั้นถูกไหม
0: ใช่ใช่เพราะว่าคืออย่างนี้ครับก็ต้องเข้าใจว่าคนไทยนะส่วนใหญ่เราก็จะอย่างเงี้ยก็อยากมีอิสระระดับหนึ่งไม่อยากปลูกติดทั้งหมดแต่อย่างน้อยเอาละถ้ามาถึงจุดนี้แล้วควรจะสมมติว่ามีที่อยู่50ไร่เอาแบ่งสักครึ่งนึงไปอยู่ในระบบที่มีการส่งเสริมการเพาะปลูกอย่างถูกต้องโอเคราคาเขาก็ต้องมีมาตรฐานของเขาอย่างเงี้ยแหละไอ้หวังลุ้นที่จะพุ่งไปแรงๆเหมือนอย่างไอ้ตอนนี้ผักต้องมันหายไปส่วนหนึ่งแล้วโอ้ราคาผักพุ่งแรงเลยคาดหวังอย่างนี้ก็คืออันนี้คือความคิดแบบอิสระไงว่ามันมีโอกาสรวยได
1: ้ราคาอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกก็เลยไม่ยอมปลูกติดใคร
0: ก็เลยไม่ได้ทำคอนแทคทั้งหมดก็โอเคไม่ว่ากัน
1: ไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าพวกอย่างนี้เราเรียกคอนแทคฟาร์มมิ่งถูกไหม
0: ใช่ครับใช่คอนแทคฟาร์มมิ่งก็คือการตกลงคอนแทคฟาร์มมิ่งมีหลายรูปแบบจะตกลงเงินแค่เรื่องของปริมาณเรื่องของราคาเรื่องระยะเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วแต่ว่าแต่ละกิจการแต่ละเกษตรกรไปหาตรงกลางเจอกันที่ไหน
1: แต่กลุ่มอินดี้ก็มีว่างั้นเถอะปลูกอินดี้เยอะ
0: ใช่
1: ไม่ปลูกติดกับใคร อยากให้ราคาขึ้นลงตามกลไกตลาดแต่มากไม่ได้ทำคอนแทคกับใครไว้ก็เยอะใช่ไหมบ้านเรายังมี
0: มันเหมือนกับเนี่ยเวลาผู้ส่งออกเนี่ยไปทำเรื่องของสัญญากับธนาคารเรื่องของ forward ค่าเงินอ่ะเราล็อกไว้ตรงนี้นะราคาได้แบบเนี้ยมันจะขึ้นจะลงไงในตลาดโลกเรายังได้เท่าเดิมตรงเนี้ยเหมือนกัน
1: ค
0: อนแทคฟาร์มิ่งส่วนใหญ่ก็จะล็อกไว้เท่านี้ต่อให้ราคาพืชผลตกเท่าไหร่บริษัทที่ไปจ้างไปตกลงกันเนี่ยก็ต้องซื้อในราคานี้มันจะขึ้นเท่าไหร่เกษตรกรต้องขายในราคานี้อาจจะมีตัวช่วยในว่าถ้ามันขึ้นไปมากหรือมีต้นทุนอื่นๆกระทบมากก็คุยกันได้ว่าขอขยับอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีพื้นฐานของมันซึ่งไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันคือการประกันความเสี่ยงนั่นแหละเหมือนกับที่แบงค์ทำกับผู้ประกอบการมันคือ
1: ไอ้อันเนี้ยเฉพาะต้นน้ำเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยกระทบเยอะไหมอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะไม่ถือว่าเยอะถูกไหมน้ำท่วม
0: ยังไม่ถือว่าเยอะครับเพราะว่าจริงๆมันมีพืชหลายชนิดคือถ้าพืชบางชนิดที่มันทนน้ำได้เกิน24ชั่วโมงเนี่ยแล้วมันจมอยู่ในน้ำเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงอันนั้นก็ถือว่ายังรอดนะครับ
1: มันก็รอด
0: พืชยืนต้นอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นพืชล้มลุกอย่างเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราคุยเรื่องผักใช่ไหมไอ้เนี่ยไม่รอดก็ต้องปลูกใหม่ก็30วัน45วันครับ
1: ก็ต้องรอขอบถัดไปขอบนี้ไม่รอดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ต้องรอ
1: การน้ำอ่ะการน้ำนี่คือโรงงานผลิต
0: ใช่ก็อันที่สองใช่ครับกลางน้ำคือโรงงานผลิตครับซึ่งโรงงานผลิตก็จะไปเชื่อมโยงกับงานวิธีวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการวิจัยพัฒนาทั้งหลายอันเนี้ยเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะว่าตั้งวิธีการผลิตจะทำยังไงให้ได้คุณภาพดีที่สุดทำยังไงให้ได้ต้นทุนที่ต่ำและแข่งขันได้จะทำยังไงให้มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วเป็นนวัตกรรมที่มันแตกต่างจากชาวโลกที่เขาขายกันอยู่นะครับก็ถ้าเหมือนเดิมขายเหมือนประเทศอื่นขายเราก็แข่งด้านเดียวเลยคือแข่งราคาเพราะทุกประเทศขายเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันเพราะเดี๋ยวนี้แต่ละประเทศที่นำเข้าเขาจะมีระบุมาตรฐาน1 2 3 4 5ซึ่งเมื่อก่อนอาจจะมีแค่2มาตรฐานนะแต่ตอนนี้โหบางประเทศนี่10กว่า20มาตรฐาน
1: มาตรฐานเขาเริ่มละเอียดขึ้นเยอะขึ้นสูงขึ้น
0: เยอะขึ้นทั้งจริงๆแล้วบางมาตรฐานเนี่ยมันควบรวมกันได้นะแต่ด้วยความที่แต่ละประเทศก็มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะเพราะว่าใครที่เป็นคนมาตรฐานหรือใครที่เป็นคนประทับตาเรื่องมาตรฐานเหล่านี้มันมีเรื่องรายได้เข้าไปด้วยก็เลยแย่งกันทำใหญ่เลยก็ถือว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการกิจการการค้าด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นวิธีหารายได้ด้วย
1: นวัตกรรมของเราเนี่ยที่เป็นกลางน้ำเนี่ยตอนนี้เรามีสิทธิบัตรหรือว่าเรามี IP เยอะไหมคร
0: ับ ไม่ใช่ก็ถือว่าพอสมควรแต่ว่าประเทศไทยเราก็ต้องบอกว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยยังใช้ IP กันในช่วงเริ่มต้นมาถึงกลางนะยังไม่ถึงพีคเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายนะครับอันนั้นเขาทำอะไรนิดอะไรหน่อยใหม่ๆนี่

0: หรือวิธีคิด
1: ก็แปลกเลยใช่ไหม
0: IP ก่อนเลยแล้วก็มาทำมาผลิตของเรามาลองก่อนลองตลาดก่อนแล้วค่อยมา IP เนี่ยนะมันก็แล้วแต่นะว่ามุมมองไหนจะโอเคแต่สุดท้ายเราควรทำเพราะว่าเราทำสินค้าเนี่ยยังไงมันก็วนเวียนไปถึงตลาดโลกอ่ะถึงแม้เราจะอยู่ในประเทศไทยแต่คนที่อยู่ในตลาดโลกเขาก็มาดูของเราในนี้มันก็ลอกได้นะก
1: ็อันนี้ต่อช่วงกลางน้ำนี่เหนื่อยไหมฮะหรือตอนนี้โอเคอยู่อันนี
0: ้ก็เหนื่อยหมดแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับว่าแต่ก็ผู้ประกอบการที่สายปานยาวก็โอเคยังสามารถใช้เงินทุนตัวเองยังหมุนต่อได
1: ้
0: โอเคแต่ผู้ประกอบการที่เขายังต้องพึ่งพาภาคธนาคารภาคการเงินอันนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ภาคการเงินก็จะสะดวกใจในการปล่อยเงินออกมา
1: ทีนี้ปลายน้ำปลายน้ำนี่หมายถึงว่าตลาดใช่ไหมครับส่งออก
0: ใช่ครับปลายน้ำก็คือเรื่องของการทำตลาดต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศถ้าในเรื่องเกษตรอาหารเนี่ยบ้านเราที่เราผลิตเกษตรอาหารเนี่ยเราบริโภคเองในประเทศนะครับซึ่งรวมนักท่องเที่ยวอะไรด้วยนะครับสัดส่วนก็อยู่ประมาณสัก 70% น่ะส่วนที่เหลือ 30% เราก็ส่งออกไปตลาดโลกนะครับซึ่งเวลาส่งออกไปตลาดโลกเนี่ยตอนนี้อันดับการส่งออกอาหารของเราก็อยู่ในอันดับประมาณ10กว่าสัก34ของโลกนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญกับตลาดโลกพอสมควรนะครับเขาถึงพูดเรื่อง food security กันเยอะนะครับแล้วก็หันมาที่ประเทศไทยด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเทศสำคัญเวลาถ้ามันเกิดภัยพิบัติอะไรในโลกนี้ขึ้นมันเกิดปัญหาเรื่องขาดอาหารขึ้นเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งพาประเทศที่เขามีเรื่องของเกษตรอาหารเป็นพื้นฐานนะครับต่อแต่ว่ายังไงก็ตามอันนี้มันก็เหมือนวาทกรรมในทุกเวทีนะผู้เชี่ยวชาญที่สำคัญมากนะแต่ละประเทศนี้โอ้โหออกกฎระเบียบอะไรมาเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพื่อที่จะกีดกันไม่ให้สินค้าเข้าไปได้เยอะๆนะครับแต่ว่าเขาจะใช้วิธีว่าถ้ามันถึงเวลาเดือดร้อนจริงเดี๋ยวลดกำแพงตรงนี้ลงทันทีอันนี้ไม่ต้องตรวจนี่ไม่ต้องตรวจเข้ามาเลยโลกเราเป็นแบบนี้ครับคือ ไม่ได้ทำอย่างที่พูดอ่ะคือถ้าทำอย่างที่พูดให้ความกังวลมากๆกับ food security เนี่ยเขาก็จะต้องเอาเรื่องของการเตรียมความพร้อมขึ้นมาดูแลแล้วก
1: ็
0: มาตรฐานอะไรที่มันชนกันซ้ำกันเขาก็ต้องฮาร์โมไนซ์เอามารวมกัน
1: อ
0: ันนี้
1: ดูเหมือนจะกังวลเรื่องของFood Security แต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็ยังกีดกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดว่า
0: ใช่ก็ยังกีดกันอยู
1: ่กลัวว่าจะขาดแคลนกลัวว่าจะไม่พอกลัวว่าจะหล่นหล่นหายหรือลดลงไปจากโลกใบนี้แต่ก็ยังกันซ้ายกันขวาอยู่ดีทำนองนั้น
0: ใช่ยังกักอยู่ครับก็เนี่ยครับโลกเราเป็นแบบนี้ครับความจริง
1: เอาว่าตอนนี้สถานการณ์ เหตุการณ์เฉพาะหน้าถือว่าค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไม่ถึงกับเรียกว่าหนักหนาสาหัสเหมือนหลายๆครั้งที่เราเจอหรือประสบเหตุภัยธรรมชาติที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงวางใจไม่ได้มีอะไรจะฝากถึงผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหรือว่าที่ตอนนี้ยังอาจจะยังเหนื่อยยังหนักยังเดือดร้อนอยู่มั่งไหมครับช่วงท้ายให้กำลังใจแล้วจะเดินหน้าต่อกันไปในช่วงปลายปีนี้เรียนเชิญครับดร.วิสิทธิ์ครับ
0: ครับผมก็ต้องส่งกำลังใจไปนะครับของกิจการที่ยังมีอยู่ในความเดือดร้อนนะครับก็หวังให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็เรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับถ้ามีบริษัทประกันภัยก็ต้องดูแลเรื่องการเร่งการเคลมการทำประกันนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาผลิตได้เหมือนเดิมนะครับอันรายที่ไม่มีก็จะเหนื่อยนิดนึงเรื่องนี้ยังไงก็ตามก็ส่งกำลังใจไปครับต้องฟื้นฟูในภาคของการผลิตเนี่ยกลับมาทำงานให้ได้เหมือนเดิมเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
1: ครับเป็นกำลังใจให้กันครับนาวาลำนี้จะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนโดยเฉพาะต้องฝากความหวังไว้กับฟิวเจอร์ฟู้ดแล้วกับหอการค้านี่แหละครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.วิสิทธิ์ครับแล้วมีโอกาสได้คุยกันใหม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: ผมกับสวัสดีครับ
1: ครับดร.วิสิทธิ์ลิ้มลือชาครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับ ก่อนเราพักเบรกนะครับมีข่าวสารดีๆสื่อสารกันอีกแล้วนะครับเรื่องดีๆก็นำมาฝากกันเป็นประจำในทุกๆวันกับ CEO Vision Plus ครับกับเงินออมครับอย่าเริ่มออมเงินวันนี้นะครับจะออมอย่างไรออมอย่างไรให้ปลอดภัยออมอย่างไรให้มีรายได้และผลตอบแทนไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ก็ได้ครับพี่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ต่อสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio

0: เศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 9:45 นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus ครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฝั่ง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
5: ครับดูเหมือนว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยเท่าที่ผมฟังจากหลายๆท่านวิเคราะห์แล้วก็ให้ทัศนะจากทั้งฟิลลิ่งและแฟกต์เหมือนที่อาจารย์ธนวัฒน์พูดเนี่ยมันจะอยู่ในแค่กรอบแคบๆหรือจำกัดวงจำกัดแล้วก็ระยะเวลาในการฟื้นฟูน่าจะไม่นานมากน่าจะประมาณนั้นไหมอาจารย์ความคิดอาจารย
6: ์เพราะว่าจริงๆแล้วผลกระทบคราวนี้มันก็หลักๆก็เกิดจากฝนตกน้ำท่วมนะครับ ซึ่งก็
5: เรื่องปกติในบ้านเรา
6: ใช่เกิดทุกๆปีนะแต่ปีนี้จะมีความแตกต่างในแง่ที่ว่าเรื่องของเวลาในการระบายน้ำเพราะว่าบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มเพราะนั้นถึงแม่น้ำถนนจะลดแล้วมันก็ไม่สามารถจะส่งผ่านน้ำที่ท่วมขังไปยังแม่น้ำสายต่างๆหรือคลองต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่เพราะว่ายิ่งน้ำท่วมขังนานเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดภัยอย่างอื่นตามมาก็มีเยอะนะครับทั้งเรื่องของน้ำเน่าอะไรต่างๆเรื่องของขยะมูลฝอยของเสียแล้วก็สุขภาพหรือคุณภาพชีวิตของคนที่ต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับก็จะมีเกิดโรคภัยต่างๆตามมาอันนี้ผมก็คิดว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้ฝนจะไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ำท่วมขังก็ยังคงอยู่นะครับ ทีนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงๆในรายการก็เป็นกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ถึงแม้SME ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ว่าได้รับผลกระทบจากทางอ้อมเยอะมากนะครับเพราะว่าการขนส่งติดขัดนะครับทำให้การกระจายสินค้าทั้งจากซัพพลายเออร์มาถึงเราแล้วก็เราไปถึงมือผู้บริโภคโดยเฉพาะฟู้ดเชนวันนี้ตามห้างต่างๆจะเห็นเลยว่าบางร้านของขาดนะครับเพราะว่ามาส่งไม่ได้นะการให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภคก็มีปัญหานะครับเพราะนั้นผมว่า3เรื่องหลักที่ SME อาจจะต้องหยิบขึ้นมาสำรวจดูว่าเราได้ทำอะไรกับเรื่องเหล่านี้ไปแล้วบ้างหรือยังนะอย่างน้อยก็จะเพื่อเป็นเช็คลิสต์ให้กับ SME ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะครับก็จำง่ายๆนะครับก็คือมีคนของเงินนะ3ตัวนะแต่จริงๆในทางวิชาการเขาจะบอกว่าก็จะต้องดูเรื่อง operational safety อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำอะไรที่ทำให้พนักงานของเรามีความปลอดภัยในการทำงานในช่วงสถานการณ์นะเช่นการให้ทำงานยืดหยุ่นนะหรือการให้ทำงานจากที่บ้านนะครับในตำแหน่งที่สามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเพราะว่าก็มีประสบการณ์เหมือนกันว่าพนักงานที่เรารู้จักอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ตัวออฟฟิศเองเนี่ยก็ใช้รถไฟฟ้าเพราะนั้นเวลาที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าตอนนี้ก็มีความกังวลนะเพราะว่าจะเกิดเป็นลุยน้ำเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของค่าประกันสินใหม่ทดแทนอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคนที่อยู่ในส่วนของโอเปอเรชั่นของเรานะครับการสื่อสารกับลูกค้าก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าแน่ๆการส่งของเนี่ยต้องมีความล่าช้าไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ delivery อะไรต่างๆนะเราอาจจะต้องมีการสื่อสารตรงไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อรักษาเครดิตหรือว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์ก็คือเรียกว่าเราใส่ใจนะเรามีความห่วงใยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนรับสภาพหมดก็ต้องรู้กันไปโดยอัตโนมัติอันนี้อาจจะไม่ได้นะครับในการสื่อสารกับลูกค้าก็มีส่วนสำคัญในฝ่ายหรือแผนกงานไหนที่อาจจะไม่สามารถใช้พนักงานเดิมหรือพนักงานประจำทำงานได้เนี่ยก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องเอาซอร์ชั่วคราวนะครับยกตัวอย่างเช่นการส่งสินค้าซึ่งบางทีพวกโลจิสติกเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเส้นทางที่หลบเลี่ยงน้ำท่วมมากกว่าเรานะครับเพราะว่าคนหลายมีประสบการณ์ด้อยกว่าเราอาจจะเป็นต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องของเอาท์ซอร์สในช่วงจังหวะเวลานี้เพื่อให้การขนส่งไปยังที่หมายเนี่ยมันเกิดขึ้นตามปกติได้ให้เหมือนเดิมที่สุดอะว่างั้นเถอะนะครับ
5: อ
6: ันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพนักงานแล้วก็บุคลากรนะครับส่วนเรื่องของของเนี่ยก็เป็นตัวทั้งวัตถุดิบ จากซัพพลายเออร์นะครับเราอาจจะจำเป็นต้องมีการซอร์ซิ่งกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงระหว่างนี้นะครับซึ่งในบางกรณีก็อาจจะลากยาวเป็นหลายสัปดาห์หรืออะไรเป็นเดือนนะก็อาจจะต้องจำเป็นต้องมีการซอร์ซิ่งวัตถุดิบที่มาจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็จะมีการปรับเส้นทางการขนส่งนะครับก็อาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีว่าเส้นไหนตอนนี้ไปไม่ได้นะครับหรือไปลำบากนะครับก็ต้องมีการวางแผนที่ในการสำรองเส้นทางล่วงหน้าในการกระจายหรือขนส่งสินค้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะทำได้แต่อาจจะไม่ใช่ระยะปัจจุบันทันด่วนก็คือการยืดอายุสินค้าโดยการใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์มาใช้นะครับการซีลนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าเพื่อจะยืดอายุโดยเฉพาะเรื่องของอาหารวัตถุดิบที่เสี่ยงง่ายนะครับหรืออาจจะมีการไปดูซิว่าในกระบวนการผลิตเราในช่วงนี้จะมีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เราได้ยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็เริ่มมีเห็นมีข่าวออกมาแล้วว่าข้าวสามารถที่จะเก็บได้เป็นเดือนนะครับในการที่จะกินนะพวกนี้ก็คือนวัตกรรมอย่างที่ผมเรียนนะก็คือการมุ่งไปที่เรื่องของการยืดอายุสินค้าหรือเชลฟ์ไลฟ์ให้มันนานขึ้นเพื่อจะได้ทำให้คนที่ได้รับผลิตภัณฑ์เราสามารถจะสำรองเป็นเสบียงไว้ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของของนะครับส่วนเรื่องของเงินเนี่ยก็มี3เช็คลิสต์นะครับก็คือเราต้องตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทางภาครัฐแล้วในเรื่องของธนาคารก็อาจจะมีเป็นคล้ายๆกับแพ็กเกจในเรื่องของการให้สิทธิ์การขอสินเชื่อฟื้นฟูหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกแบงก์ตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประสานงานให้อยู่นะครับว่าจะทำยังไงถึงให้ SME มีเงินหมุนฉุกเฉินนะครับเพราะว่าเล็กง่ายๆว่าถ้าคุณวรพงษ์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้ลูกค้าเข้าร้านลดลง 80% แต่ว่าฟิกคอร์สเรายังอยู่เราต้องมีเงินหมุนใช้ทุกวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเงินใหม่เข้ามาเติมเพื่อจะทำให้เรามีโอกาสจ้างพนักงานหรือว่ารันตัวร้านของเราไปได้อย่างปกติเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นแพ็กเกจที่เราจะต้องเงี่ยหูฟังว่าตรงไหนที่เราจะเข้าไป access ขอสินเชื่อฉุกเฉินพวกนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาอีกอันหนึ่งที่ไม่แพ้สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยนะผมเชื่อว่าจะมีหลายหลายที่เนี่ยมีการทำประกันอัคคีภัยประกันน้ำท่วมไว้นะครับอันนี้จำเป็นจะต้องถ่ายภาพวิดีโอหลักฐานความเสียหายไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้บริษัทประกันเนี่ยเขาสามารถที่จะจ่ายสินใหม่ทดแทนได้เต็มที่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราไม่มีหลักฐานโอกาสที่จะเสียสิทธิ์ในการเคลมตรงนี้ก็อาจจะมีได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าSME ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบนะนอกจากการประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินที่เป็นลักษณะที่ว่าสมมติเครื่องจักรเราเสียหายร้านเราเสียหายเขาก็จะมาตีมูลค่าทรัพย์สินแล้วก็จ่ายตามจริงใช่ไหมครับแต่มันมีประกันอีกประเภทหนึ่งครับคุณกรพงศ์ที่เขาเรียกว่าประกันธุรกิจหยุดชะงักหรือ business interruption insurance
5: อ๋อนะ
6: ครับเหมือนกับว่าอันนี้ไม่ได้ประกันที่ตัวมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายนะแต่ประกันที่ว่าถ้ามีน้ำท่วมแล้วธุรกิจเกิดขาดรายได้นะครับอันนี้ก็จะมีการชดเชยกำไรหรือรายได้ที่ธุรกิจควรจะได้ในช่วงนั้นๆไปนะครับ
5: อ๋อโอ้นี่ก็ต้องมาประเมินกันเลยครับว่ากี่บาทยังไงใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ครับก็ทางบริษัทประกันเขาจะมีการดูว่ารายรับของเราในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายคงที่ประมาณไหนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นแปรผันอย่างไรนะครับซึ่งในรายละเอียดของบางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เลือกให้เราเลือกได้ว่าเราจะคุ้มครองส่วนไหนยกตัวอย่างเช่นฟิกคอสเอาตรงนี้ไหมหรือจะ variable cost นะครับเขาก็จะชดเชยให้นะครับรวมไปถึงรายได้หรือกำไรที่สูญเสียไปในช่วงระหว่างที่โดนน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสถานการณ์คราวนี้หลายๆธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของประกันประเภทนี้นะครับที่เขาเรียกว่าประกันธุรกิจป้องกันธุรกิจหยุดชะงักนะครับอันนี้ก็จะมีความคุ้มครองมากกว่าเรื่องของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายออกไปครับผม
5: อ๋อถ้าเกิดเป็นประกันรถยนต์ก็เหมือนกับจ่ายตังค์ให้ระหว่างที่คุณไม่ได้ใช้รถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ประมาณนั้นละครับ
5: อันนี้มันต้องลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าตัวเลขมันจะเท่าไหร่มันค่อนข้างแวรี่พอสมควร
6: แต่จริงๆประกันประเภทนี้มันเป็นประกันแบบประกันมาตรฐานนะครับที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยเขามีให้บริการอยู่แล้วผ่านทางบริษัทประกันทั่วๆไปนะเพียงแต่ว่าSME อาจจะมองหรือรู้จักแค่ประกันทรัพย์สินนะครับก็คือทรัพย์สินเสียหายแล้วก็เคลมแต่จริงๆแล้วไม่มีประกันภัยประเภทที่ว่าเนี่ยถ้าทำธุรกิจไม่ได้นะครับตามปกติเขาก็จะมีค่าชดเชยค่าความคุ้มครองตรงนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบกรมธรรม์นึงที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจสำหรับ SME ที่วันนี้ถ้าคิดว่าทุกปีต้องมีเจอสถานการณ์แบบนี้และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูซึ่งมันอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะต้องมารับความเสี่ยงไว้เองทั้งหมดนะจริงๆตัวผลิตภัณฑ์ประกันนี่ก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับไปให้ธุรกิจประกันเขารับความเสี่ยงไประดับหนึ่งนะจริงๆตัวธุรกิจประกันเองเขาก็จะมีการกระจายต่อความเสี่ยงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นระบบที่เขาสามารถที่จะคำนวณเรื่องของความเสี่ยงกับเรื่องสินใหม่ทดแทนแล้วก็เบี้ยประกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรูปแบบปกติของการทำธุรกิจประกันภัยครับ
5: คือถ้ารอบนี้เนี่ยสถานการณ์ที่คลายเร็วลงแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นการกลับมาฟื้นฟูก็น่าจะใช้เวลาไม่นานมากส่วนเรื่องชดเชยเยียวยาที่อาจารย์คุยกันทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งเอกชนที่เป็นบริษัทประกันก็เร่งเข้ามาอุดรูโหว่หรือว่าเติมเต็มในส่วนที่กำลังบกพร่องหรือว่าเดือดร้อนก็คิดว่าเดือนนะกลางเดือนก็จะมาเทศกาลกินเจแล้วก็ขยับอีก 2-3 วันก็จะมีประชุม World Bank IMF แล้วก็ปลายปีก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น่าจะโอเคผ่านไปได้นะอาจารย์ถ้าว่าไหม
6: ก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าฝนน่าจะเริ่มหมดฤดูแล้วแล้วก็ตอนนี้น่าจะย้ายไปทางจากตะวันออกกลางก็จะเริ่มไปทางใต้นะครับก็อาจจะต้องไปดูแลทางใต้เป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าฝนปกติเราใต้ก็จะมาทิ้งท้ายนะครับส่วนของเราเองในที่อยู่ภาคกลางผมก็เชื่อว่าถ้าเราบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมขังไปได้ทำให้ถนนหนทางมาคมนาคมสัญจรได้ก็น่าจะกลับสู่ปกติในเร็ววันนะครับยกเว้นแต่ว่ามันจะมีกรณีพิเศษที่มากับเรื่องของ climate change ที่มีพฤติกรรมของฝนแช่มีลูกเห็บตกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้อันนี้ก็อาจจะต้องมีแผนเขาเรียกอะไรอ่ะ business continuity plan ก็ BCP ซึ่งธุรกิจเขาจะรู้ดีว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้จะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างไรนะครับ
5: ครับ
6: จริงๆเหตุการณ์ที่เป็นอะไรที่น่าถอดเป็นบทเรียนหรือก็เลยศึกษาเนี่ยก็คือเคสของการบินไทยนะครับเราจะเห็นเลยว่าลึกไม่ถึงว่ามันจะมีผลกระทบไปในวงกว้างมากขนาดนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่พนักงานทั้งประจำทั้งไม่ประจำเดินทางมาขนส่งกระเป๋าไม่ได้เนี่ยมันกระทบไปหมดเลยจนถึงขั้นสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวบินนะครับแล้ววันนี้ก็ใช่เพิ่งจะเคลียร์กระเป๋าได้ไปประมาณหนึ่งนะครับ
5: ก็เพราะว่าเปิดประเด็นการบินไทยตอนหมดเวลาจะคุยอะไรต่อได้ล่ะอาจารย
6: ์ก็คงน่าจะกลับมาได้เป็นปกติในเร็ววันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์หน้าก็ต้องรับมือกับการเดินทางของการประชุมจากนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนะครับก็ทางรัฐบาลก็มีแผนรับมืออยู่นะครับก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานเป็นอาสาสมัครเรื่องของการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยตอนนี้ก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับ
5: ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันสิ่งที่เกิดขึ้นไปให้ได้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าคุยกันใหม่อาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
6: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus วันอังคารลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: ขณะนี้เวลา10:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นสั่งเฝ้าระวังฝนใต้ 4-14 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายเหลือช่วงเฝ้าระวังแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ถือว่ายังหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังไปช่วยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมนี้เป็นช่วง10วันอันตรายขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอขอให้ตั้งการ์ดไว้ตลอดเวลาอย่าให้กาตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนส่วนพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตและเข้าระยะฟื้นฟูต้องบิ๊กคลีนนิ่งในที่สาธารณะบาดวิถีซึ่งเต็มไปด้วยซากของใช้ที่ถูกน้ำท่วมขยะมูลฝอยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะชิ้นใหญ่ต้องเตรียมรถบรรทุกเพื่อเก็บของเหล่านี้เป็นการเปิดทางให้การจราจรมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นขณะที่การเยียวยาปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วกว่า600รายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาจึงขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งสำรวจรายชื่อเยียวยาให้ครอบรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนกรมชลเร่งลบน้ำท่วมรังสิตเพิ่มไฮโดรโฟนระบายออกเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครรังสิตว่าขณะนี้ต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้เร็วขึ้นโดยเพิ่มเครื่องไฮโดรโฟลว์หรือเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกที่มีศักยภาพสูบน้ำปริมาณมากบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์3เครื่องและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ยังมีข้อจำกัดบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดของการประปาที่มีระดับสูงกว่าท้องคลองทำให้มีลักษณะคล้ายสิ่งกีดขวางใต้น้ำน้ำจึงไหลไปยังปลายคลองได้ช้าลงกรมชลประทานกำลังพิจารณาติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำไปยังปากคลองรังสิตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำแล้วโดยน้ำที่สูบออกจากปากคลองรังสิตจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างก่อนออกสู่อ่าวไทยขณะเดียวกันการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่รังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต้องบริหารควบคู่กับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนซึ่งพบว่าปริมาณน้ำเหนือเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานยังติดตามน้ำฝนระลอกใหม่ที่ตกในพื้นที่ตอนบนโดยวันนี้หลายจังหวัดมีฝนมากกว่า100มิลลิเมตรตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมรำลึกครบรอบ50ปี6ตุลา2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานรำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ที่บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และวางพวงดอกไม้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอาทิทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและแกนนำฝ่ายค้านนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นายณัฐวุฒิบัวประทุมหลังจากจบพิธีวางพวงดอกไม้นายณัฐพงษ์กล่าวว่างาน6ตุลาเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตผู้ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงจากอำนาจเผด็จการขึ้นมาอีกโดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ไขกฎกติกาของประเทศอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านเสียงประชามติของประชาชนมาแล้วกว่า21ล้านเสียงเพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบบรรดาผู้มีอำนาจรัฐให้มีความเกรงกลัวและเกรงใจมากขึ้น
1: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: กิ้งเรดิโ
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆขวัญ
2: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะตามกันต่อบรรยากาศตลาดหุ้นไทยก็ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,600 จุดอยู่นะคะตอนนี้เรียลไทม์นะคะวันนี้สัญญาณก็อาจจะดูเคลื่อนไหวขยับบวกขึ้นมานะคะสักเล็กน้อยตอนนี้เรียลไทม์ 1,580 จุดนะเมื่อช่วงเช้าเปิดมาก็ขึ้นไป 1,581 แต่ก็มีจุดนะที่ยืนต่ำกว่า 1,580 นะก็อยู่ในแดนลบด้วยคือ 1,575 จุดนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะคะในหลายประเด็นทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเองด้วยนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้คุณเจริญอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
2: ค่ะก็เจอกันวันนี้เนาะเซตอินเด็กซ์ก็ยังเคลื่อนไหวแถวนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีมั้ยคุณเจริญคือไม่ได้ถอยลงไปหลุดแถวใกล้ 1,550 หรือว่าหลุดตรงนั้นไปเนี่ยถือว่าตรงนี้สะท้อนยังถือว่าแข็งแรงอยู่มั้ยคุณเจริญสำหรับภาพของ
3: เซตเองเพราะว่าจริงวันนี้ตลาดบวกอย่างเงี้ยถือว่าบวกมา4วันติดนะครับแล้วก็ตรงตลาดเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการแต่ยกสูงยกหายกโลขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ถือว่าดูดีอย่างน้อยก็มีสู้มีดันขึ้นมาแล้วก็ทำให้บรรยากาศตลาดมันก็ดูถ้ามองในเชิงของรูปทรงการเคลื่อนตัวก็ถือว่าดูเป็นบวกนะครับเพราะยังยกตัวสูงเรื่อยๆอยู่นะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีคำถามอยู่เหมือนกันว่าต่างชาติเนี่ยเขายังขายอยู่ต่อหรือเปล่า
2: เขาขาย
3: มันติดแล้วนะครับเนี่ย
2: เมื่อวานก็ยังขาย 2,000 กว่าล้าน
3: มันก็มีโอกาสนะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งบอลยูเนี่ยมันทำทันบุญแรงนะครับเนี่ยแล้วที่มีการพูดว่ายังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอยู่เนี่ยเงินอาจจะไหลกลับไปทางฝั่งนั้นนะครับเนี่ยอันนี้มันเรื่องปกตินะฮะเพียงแต่ว่าแน่นอนมันไหลออกเราก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าหุ้นใหญ่ไม่มานะครับเนี่ยเห็นเลยว่าช่วงหลังเนี่ยหุ้นตัวใหญ่โดยส่วนใหญ่นะมันจะส่งคือบวกนิดนิดหน่อยนะครับเนี่ยมีเล่นบางตัวเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ก็แน่นอนก็มีอีกหนึ่งคนที่เซ็ตตัวนี้บวกอยู่สี่จุดเนี่ยก็คือมาจากเดลต้าแหละเป็นจีแล้วก็ตัวรู้สึกเป็นฮาน่าพูดกันมาสามตัวเนี่ยที่เป็นตัวหลีกตลาดตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้ก็ยังหลีกต่อนะนะครับเพราะว่าอันนี้ส่งเขาแล้วทำให้พุ่งมันบวกได้อยู่นะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าวันนี้เองอาจจะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีตัวกลุ่มพวกโรงกันแล้วก็ตัวปิโตเนี่ยขึ้นมาช่วยแซงหน่อยนึงนะครับทำให้การแฮปตัวมันดูมีชีวะมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเวลานี้เนี่ยถามถึงกลยุทธ์การลงทุนน่ะคุณเจริญคะคุณเจริญแนะนำไหมจริงมันก็มีหลายตัวเหมือนกันนะที่อ่อนแรงลงมาแล้วก็มีความน่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาแบบเนี้ยเรามีเล็งๆเห็นบางตัวที่เข้ามาแล้วน่าสนใจมากขึ้นไหมในการที่จะเข้าไปรับในช่วงเวลานี้ค่ะ
3: ผมยังมองเชิงภาพรวมตลาดในภาพรวมยังมองเป็นเชิงบวกนะไม่ได้มองเป็นเชิงลบนะครับเนี่ยก็ยังคุยเรายังเป็นแบบเดิมคือในสระถ้าอ่อนลงมาก็ตั้งรับสู้อยู่นะครับยังอ่อนจุดรับได้อยู่จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งรับตั้งแต่อยู่แถว15สุดอยู่แล้วนะครับเนี่ยพอนี้ขึ้นมาก็ยังเล่นส่งเติมเพราะเหตุผลก็คือ1มันขึ้นแล้วมันจะเก่งตัวลงนะครับ2เนี่ยแรงช่วงหลังแรงซื้อไม่ค่อยแน่นแล้วก็ต่างชาติยังขายนะครับเห็นเวลาหุ้นขึ้นช้านะครับนั้นมันมีอาจจะมีจังหวะเล่นเฮตามกระแสนอกบ้างเช่นมีขารุ่นขานี้เข้ามาก็เฮขึ้นไปแต่เฮสักพักนึงมันก็ถอยลงมาอะไรเงี้ยนะครับนั้นจังหวะนี้จังหวะตั้งรับน่าสนใจนะครับเนี่ยผมยังมองเหมือนเดิมว่าอ่อนลงมาได้ซื้อได้แล้วก็รอจังหวะรีบาร์แล้วก็ไปขายบดนะครับเนี่ยอย่างเช่นวันนี้เองมีตัวที่ลงมาจะเป็น AOT วันที่ลงมาซึ่งโอเบอร์บาทวันนี้นะครับเนี่ย AOT เราก็ยังเชิงบวกนะผมก็ยังมองว่าถ้ามันลงมาก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าไอ้ passenger switch ช้าเนี่ยมันเริ่มแล้วนะฮะนั้นจริงผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยมันก็น่าจะมีตัวหนุนในแง่ของราคาที่จะมีสีสันมากขึ้นได้อยู่ยังมีโอกาสขึ้นได้ง่ายว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยว่าคือยังเน้นตัวใหญ่แล้วตัวที่ลงผมว่ายังน่าสนใจในการตั้งรับกลุ่มแบงก์ก็ไม่ไหลแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้เริ่มนะครับเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจในการตั้งรับเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มแบงก์แสดงว่ากลุ่มแบงก์นี่เป็นกลุ่มแรกที่ประกาศตัวงบก่อนนะครับเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าใครเล่นเอาชัวร์คุณรอดูงบนะถ้างบยังมันยังไม่ได้ดรอปลงแรงหรือว่ายังโอ้อินทิคัตการเนี่ยมันน่าสนใจในการซื้อ แต่บางคนอาจกังวลว่างบผมไม่ตอบรู้ปากว่า Q3 บ้านลำสโลนะครับเนี่ยแต่ช่วงคือช่วงนั้นก็ได้นะครับแต่แน่นอนช่วงนั้นถ้าคุณถ้าเกิดออกมาแล้วมันไม่ได้ลบมันงบมันไม่ได้แย่เงี้ยคุณอาจไม่ได้ซื้อราคาต่ำอาจจะดุตัวขึ้นใหม่อะไรก็ได้ถูกไหมฮะแต่วันนี้มันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะมองแบบไหนถ้าผมถ้าหาผมเนี่ยผมว่าถ้าเราถือได้ทนกับค่าต่ำนี้ได้ผมเนี่ยน่าสนใจในการตั้งรับอยู่น่าสนใจนะครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามกลุ่มโรงพยาบาลนะ BDMS เข้ามาด้วยนะเพราะว่าราคาจริงก่อนหน้านี้ขยับไปแต่ก็ไม่เยอะนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะถอยลงมาอีกเนี่ยมองอนาคตยังไงราคาแถวนี้น่าเข้ารับไหมคะคุณเจริญค่ะ
3: คือถ้าบอกว่า BDMS เป็นหุ้นที่น่าผิดหวังตัวหนึ่งเหมือนกันนะแต่จริงแล้วเรามองเราก็เคยซื้อไ
2: ม่คือต้องให้เวลาเขาหน่อยใช่ไหมคุณเจริญ
3: ค่ะเหนื่อยเขาที่หนึ่งนะครับนะแต่ผมยังเชื่อจริงถามว่าน่ารับอยู่นะเพราะว่าด้วยโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งเขาคาดกันว่า Q3 เนี่ยน่าจะกำไรน่าจะออกมาดีอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขานะครับนะครับแล้วก็เพราะช่วงนี้ปีนี้จริงเช่นปีนี้หน้าฝนมันยังยาวอยู่เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสกันในเรื่องของคนเจ็บป่วยอะไรต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยผมว่าจริงเออนี่น่าจะออกมาดีอยู่นะนะครับนะแต่อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมราคาไม่วิ่งนะครับนะเพราะเราก็เชียร์เราบอกว่าไม่ค่อยไปนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรแถวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะซื้อที่ดีอยู่ถ้าคุณซื้อแล้วคุณถือก็ได้ทนน่าสนใจนะครับ18.7ครับใหญ่ครับนะครับ
2: แนวรับเท่าไหร่นะคะ18.7แสดงว่ายังลุ้นได้อีกนะวันนี้19 18.9ก็รอต่อรองได้ใช่ไหมคุณเจริญหรือ
3: ต่อรอง
2: ยังพอต่อรองราคาได
3: ้มากแถวนี้มันก็ตั้งรับได้เพราะมันไม่ห่างกันมากนะครับ
2: ค่ะโอเคอีกท่านหนึ่งถามเข้ามาเขาถามตัว DR ต่างประเทศอ่ะคุณเจริญช่วงนี้คุณเจริญติดตามไหมมีตัวไหนที่ดูน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยค่ะในบ้านเรา
3: ถ้าพูดถึง DR ชั่วโมงนี้ผมว่า DR ฝั่งมันมี DR ฝั่งเอเชียกับฝั่งของอะไรฝั่งของอเมริกายุโรปถูกไหมนะครับ
2: ค่ะ
3: คือถ้าเราดูตามทรงต้องบอกว่าฝั่งของทางอเมริกาจะดูขึ้นทักกว่าครับนะจะได้กระแสนิยมกว่าเพราะว่าหลายตัวมันขึ้นแล้วมันก็เวียงขึ้นเวียงลงแล้วก็วิ่งมันได้อยู่ก็ช่วงนี้ก็เน้นไปทางกลุ่มพวกอะไรพวกเกียร์พวกชิปอะนะครับหลายตัวก็ยังมีสีสันอยู่นะครับนะแต่ในฝั่งของดีอาร์ของทางเอเชียเช่นจีนในช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยเปิดฟอร์มนะฮะแต่ราคุ้มมันจะดูซึมๆเสียลงมาส่วนใหญ่นะครับนะแต่ถ้าถามว่าเช่นมีตัวไหนสนใจหรือเปล่าผมก็มองตัวของเทนเซ็นต์อยู่นะในแง่ของดีอาร์จีนนะเทนเซ็นต์ในหัวนะสนใจอยู่แล้วก็อาจจะมองตัวของไอ้ไบดูเนี่ยก็น่าสนใจอยู่ราคาลงมาแล้วนะอุนิน่าสนใจในการซื้อนะครับนะส่วนของทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยจริงต้องบอกว่าก็ต้องเน้นไปทางกลุ่มชิปเนี่ยพวกอะไรพวกที่อะไรนะเกี่ยวกับ CR จะเป็น CR จะเป็น UD อย่างเงี้ยนะ SNDK เงี้ยนะครับเนี่ยหรือแค่ว่าคือทางชิปอะ NVIDIA เงี้ยมันก็ยังเทรดได้อยู่ถือว่าบางตัวมันขึ้นมาคุณต้องลองนิดนึงจะในระหว่างการถูกเทคมันก็จะมีความเสี่ยงส่วนนึงก็มาเกี่ยวข้องนะครับ
2: ค่ะโอเคอ่ะก็ถือว่ายังมีความน่าสนใจเดี๋ยวนี้ดีอาร์บ้านเราก็มีเยอะมากนะคุณเจริญให้เลือกสรรในการลงทุนก็ได้
3: ตาลาย
2: เยอะมากค่ะแล้วมีหลายรหัสด้วยเนาะบางทีตัวหนึ่งก็มีหลายรหัสด้วยนะคะก็ต้อง
3: เลือกดู
2: ใช่ค่ะเอาไปดูโมเซ็กทีฟหน่อยคุณเจริญวันนี้เป็นไงคะมีตัวไหนที่ดูโดดเด่นน่าสนใจบ้างที่เข้ามาในโมเซ็กทีฟค่ะ
3: ก็เดลต้านะฮะวันนี้ก็ยังเป็นพระเอกอยู่สองวันนี้ล่าสุด2.762 บาทนะครับแล้วก็คือ CE ถือว่าแรงนะ78.25 บาทนะครับเนี่ย RTC ครับ5.75 บาท 50 วันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอีกตัวที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมานะครับนะส่วน LT 5.875 บาทแล้วก็ CPO 4.275 บาทนะแล้วก็ท็อปนะช่วงหลังนี้ถือว่าฟอร์มแข็งมากนะลงปั๊บนึงกลับมาใหม่ฮะ13.5นี่+2 บาทนะครับนะแล้วก็อีกตัวนึงที่ดังเมื่อวานคือ Google นะฮะ80นะฮะก็5.80เนี่ยนี่+10 สตางค์นะฮะไทยแบงค์ครับ4.25 สตางค์แล้วก็ตัวปตท.ครับ4.5เสมอตัวแล้วก็ฮาน่าครับ5.325 บาทนะครับ
2: ค่ะคุณเจริญคะมีคุณผู้ฟังเขาถามมาว่าคุณเจริญยังค่อนข้างมองบวกกับภาพของเซตเองเนาะของหุ้นไทยเองถ้าเรามองเป็นอีกมุมนึงอะไรที่จะมีโอกาสถ้าไม่เป็นไปตามที่เราคาดการณ์มันจะต้องเป็นปัจจัยอะไรคะข้างในหรือข้างนอกสำหรับส่งผลต่อภาพของตลาดหุ้นไทยเอง
3: แน่นอนนะผมมองหนึ่งงบอาจจะมีตัวชุดตลาดได้อยู่บ้างตัวงบนะครับแต่บ้านเรามันรู้กันอยู่แล้วว่ามันแต่ละสารนั้นผลผลิตมันจะสโลว์นะครับเนี่ยงบก็เป็นตัวหนึ่งอาจจะให้หุ้นมันดูถอยมาบ้างแต่จะไม่ใช่แรงแต่ถามว่าตัวที่ฉุดตลาดลงแรงเนี่ยตอนนี้เราบอกเลยกระแสยิงอยู่นอกครับน้ำมันมันออกกลางหรือเพราะเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยหุ้นจะมีคนตัวตลาดเยอะนะครับเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยทีก็เขย่าตลาดทีนึงแหละนะครับเนื่องส่วนนี้ก็ระวังนิดนึงเพราะว่าปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่เราคอนโทรลไม่ได้อยู่ข้างนอกเสียงส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะครับ
2: ค่ะโอเคอ่ะแต่ว่าถ้ามองโดยภาพรวมก็ยังมีโอกาสและจังหวะในการลงทุนช่วงนี้อยู่นะถ้าคัดเป็นรายกลุ่มรายตัวเหมือนที่คุณเจริญบอกไปเมื่อสักครู่
3: คืออย่างมองที่จะว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยทำไมเราถึงมองบวกอย่างเพราะว่าถ้าเราเทียบคนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเราไม่ค่อยเปิดฟอร์มเท่าไหร่เนี่ย คลื่นขึ้นแรงกว่าอะไรเงี้ยจริงๆปีนี้บ้านเราบวก20%นะต้นปีมาเนี่ยงานบวกอยู่ยัน 20% แต่คำว่า 20% เนี่ยของเราไปเที่ยวคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันแทบจะตัดล้าหลังเขาว่าเขาไปได้ดีกว่าว่างั้นแล้วกันนะครับนะก็แน่นอนว่ามันGDP มันก็บอกอยู่บ้านเรามันไม่ค่อยโตอยู่ประมาณ2กว่าแล้วก็คาดการณ์กันนะครับนะงั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นเขน่ห์อย่างนึงว่าเพราะว่าGDPมองว่า2กว่าเนี่ยแปลว่าถามยังเรายังฐานต่ำอยู่งั้นโอกาสที่ลุ้นจะขึ้นเนี่ยมันมีนะครับนะยิ่งมีการอะไรกระตุ้นหรือมีถูกใจตลาดหรือมีอะไรเข้ามาเสริมปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสการปรับตัวขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับนะนั้นไอ้ตรงนี้จุดน่าสนใจนะนี่คนอื่นเนี่ยขึ้นแรงๆปุ๊บต้องระวังเช่นอเมริกาเนี่ยขึ้นแรงๆปุ๊บเนี่ยพอจังหวะเขาไม่ดีเขาโดนเช็คเขาลงแรงเลยนะมันก็เป็นธรรมชาติของตลาดอยู่แล้วในจังหวะนี้มองว่าบ้านเรายังมองในเชิงที่ดูเป็นบวกอยู่เพราะว่าเรายังฐานต่ำแล้วก็โอกาสขึ้นยังมีอัพไซด์ให้เล่นนะครับ
2: ค่ะโอเคอ่ะก็ยังมีจังหวะและโอกาสนะแต่ว่าต้องตามต่างชาติด้วยเนาะคุณเจริญเมื่อวานก็ขายอีก 2,000 กว่าล้านแล้วก็วอลลุ่มเราจริงๆ 55,000 เมื่อวานเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเลขนี้ไม่ได้น้อยมากแต่ถ้าเทียบกับในแต่ละวันน่ะบางช่วงเราวอลลุ่มเราค่อนข้างคึกคักกว่านี้นะแสนล้านก็บ่อยนะช่วงเวลานี้ใช่มั้ยคะ
3: ช่วงนี้ก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากก็ดูข้างนอกไว้ที่ว่าพันธบัตรอเมริกากับดอกเบี้ยเค้าอะไรนะครับนะเพราะมันเป็นตัวชี้วัดของการเงินเข้าเงินออกนะฮะนะครับ
2: ค่ะแล้วสูงมากเนาะตอนนี้บอนด์ยิลด์ไป 5% ถือว่าสูงมากเลยเนาะคุณเจริญอันนี้น่าจะเป็นแรงกดดัน
3: อันนี้ยิ่งสูงไม่ดีเพราะเงินจะไหลทางนู้นเราก็จะเหนื่อยถึงว่าเราแค่ 1% นะครับ
2: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฟาวเสียงเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยทีแรกก็คิดกันว่าตุลาคมกับธันวาใช่ไหมคะของเฟดดูเหมือนตอนนี้หลายๆฝ่ายก็เชื่อว่าอาจจะขยับไปเป็นธันวาเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆผ่อนคลายลงนิดนึงไหมคะคุณเจริญถ้าเป็นแบบนั้น
3: หน่อยก็อาจจะมีเก็บให้เล่นกันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตามกันอีกครั้งนึงวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญ
3: ค
2: ่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพรสจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเป็นว่าติดตามนะคุณเจริญยังค่อนข้างมองบวกนะสำหรับภาพของเซตแล้วก็ภาพของหุ้นไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องซีเล็กหน่อยรายกลุ่มรายตัวนะคะเอาละแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะทุกช่วงของวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะในช่วงมันนี่คลินิกวันนี้โค้ชชวนคุยน่าสนใจมากค่ะแผนการเงิน100ปี100ปีในที่นี้คืออายุ100ปีหลายหลายคนอาจจะตาโตจะอยู่ถึง100ปีไหมแต่มันมีแนวโน้มทิศทางกันนะสำหรับเทรนด์ของผู้สูงอายุนะถ้าใครติดตามเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับมันนี่คลินิกค่ะ
0: ช่วงมันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
2: ค่ะช่วงวันนี้กันอีกวันนี้ฉันเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะวันนี้โค้ชชวนคุยเรื่องของแผนการเงิน100ปีอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะแผนการเงิน100ปีอ่ะบอกแล้วนะ100ปีนี่คืออายุบางคนตกใจไม่ได้อยากอยู่ถึง100ปีอ่ะแต่ว่าไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวเลขทุกวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่เราจะอายุยืนยาวขนาดนั้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะ
4: ใช่ครับค่ะนะครับคนที่ประเมินนี้มันไม่ใช่พวกเราเองนะแต่ว่ามันก็มีการเก็บข้อมูลนะตอนนี้อายุเฉลี่ยของการของคนไทยอายุขายอยู่ที่77
2: ค
4: ่ะนะฮะแต่ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชายหญิงก็มีความเหลื่อมกันนิดนึงนะชายเขา70กว
2: ่
4: าผู้หญิงก็80เศษ
2: 83
4: ประมาณเนาะ77กับ83นะแล้วก็เขาก็มีการประเมินแล้วว่านะครับคนที่คิดไม่ใช่เรานะฮะนะครับก็มีพวกWorld Bank เขาก็ประเมินว่าเรามีโอกาสที่ต้องอยู่กันนานขึ้นนะครับอยู่กันนานขึ้นอยู่กันยาวขึ้นนะความน่ากลัวของการอยู่ยาวไม่พอนะ มีเรื่องอื่นด้วยนะอยู่ยาวนะครับมีคนรุ่นใหม่เกิดน้อยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นผลกระทบต่อพวกระบบบำนาญต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าลองตั้งโจทย์กับตัวเองแล้วกันว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้จบที่70ล่ะไม่ได้จบ80ล่ะไม่ได้จบ90ล่ะเนาะถ้าต้องอยู่กันยาวๆจะอยู่กันยังไงนะครับ
2: ค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะคะ
4: เดี๋ยวครับนะมีหลายเรื่องที่ต้องเรียนนะครับ
2: ค่ะใช่ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเราจะเห็นการเคลื่อนตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบบำนาญหรือการดูแลคนใน ผู้สูงวัยเนี่ยเขาก็ดูมีการขยับปรับกันอยู่พอสมควรนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการหรือหาวิธีทางใช่ไหมคะให้แต่ละคนเนี่ยมีการสะสมแล้วก็ดูแลเงินของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็อีกมุมนึงที่น่าสนใจคืออายุไขเฉลี่ยเนี่ยเราคุยกันนะว่าอายุไขเฉลี่ยที่คุยเนี่ยคืออายุไขเฉลี่ยแต่ว่าอายุที่อยู่ได้อย่างสุขภาพดีอ่ะอันนี้ก็มีคนพูดถึงเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันต่ำลงมากสมมติเราอยู่ได้สัก70 80แต่เราสุขภาพดีเนี่ยบางที60กว่าๆเริ่มมีละโรคประจำตัวมาละแล้วก็ต้องอยู่กันไปยาวๆถ้า80 100ปีเท่ากับต้องป่วยไปอีก10 20ปี30ปีโอ้โหนี้หนักนะคะทั้งเรื่องสุขภาพกายใจแล้วก็เงินทองที่จะรักษาอันเนี้ยน่ากลัวมากใช่มั้ยคะค่ะ
4: น
2: ั่
4: นแหละฮะเป็นเวลาเขาพูดคุยกันเรื่องนี้ว่ามีโอกาสที่เราจะอยู่กันนานขึ้นถึง100ปีเนี่ยตอนนี้กลุ่มที่น่าจะมีความอย่าเรียกว่าความเสี่ยงเลยหรือว่ามีโอกาสจะอยู่แล้วกันถึงตรงนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มในวัยสัก30 40ในปัจจุบันเนี่ยเน
2: า
4: ะโดยเฉพาะ30มีโอกาสอยู่ได้ยาวถึงตรงนั้นจริงเพราะว่าเรื่องของการแพทย์เรื่องของอะไรต่างๆเนา
2: ะ
4: นะครับที่ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็มีเทคโนโลยีดีๆที่ช่วยดูแลชีวิตเราเรื่องที่เราจะต้องดูแลนะครับในส่วนของการวางแผนอยู่กันแบบ100ปีเนี่ยแน่นอนอันดับหนึ่งก็คงจะต้องเป็นเรื่องเงินนะที่คนก็ต้องมาประเมินกันว่าเงินเนี่ยมันต้องใช้ตลอดที่ยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ยังไงล่ะถ้าต้องอยู่ยาวเงินจะพอไหมนะครับความเสี่ยงที่กลัวกันมากก็คือเงินหมดก่อนชีวิตสิ้นสุดนะครับในทางการเงินเนี่ยเขาเรียกว่า longevity list นะครับ longevity นี่หลายคนน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยๆแล้วเนาะ
2: อ
4: ันที่สองก็คือแบบที่
2: ดี
4: ก
2: ว่า
4: สุขภาพ
2: ค่ะ
4: อยู่นานอยู่ดีไหม
2: นานแบบป่วยนี่ก็ไม่ไหวนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจ

0: ไตหลอดเลือดต่างๆนานาโอ้แล้วเหล่านี้คือค่ารักษาการดูแลมากมายนะคะเป็นเงินพอสมควร
1: พอบอกอยู่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวที่ต้องเอามารักษานะครับอยู่ไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขด้วยเนาะเรียกว่าเอาแค่คำนี้เอาภาษาแบบโบราณหน่อยเดินเหินไม่สะดวก
0: เห็นภาพมาก
1: เดินเหินไม่สะดวกเนี่ยใช่ไหมเราก็หงุดหงิดตัวเองว่าล่ะนะยิ่งสมัยทำงานอยู่เป็นคนที่กระฉับกระเฉงเนี่ย
0: ค่ะ
1: อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้โอ้โหพอเจออย่างนั้นก็เบื่อๆเหนื่อยๆเหมือนกันนะครับมีความเสี่ยงด้านอื่นๆนี่นะครับอย่างเช่นทักษะเนอะทักษะคำว่าทักษะสำคัญยังไงก็คือว่าในยุคต่อไปร้อยปีเนี่ยเราอาจจะต้องทำงานกันนานขึ้นครับบิวเขาอาจจะจ้างงานเราจบที่60หรืออาจจะสั้นกว่านั้นเป็นไปได้แต่เราเองอาจจะยังต้องมีรายได้ทำมากินต่อได้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยการมีทักษะที่จะใช้ได้ยาวนานเนาะก็ยังสามารถทำให้เราหาเงินได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ที่เท่าที่ดูเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่ทำอาหารเป็นได้เปรียบเนาะ ไอ้ความรู้ทางด้านการเงินของคนหนุ่มวันนึงก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะผัดกะเพราเนี่ยยังต้องกินไปตลอดนะอะไรเงี้ยทักษะพวกเนี้ยถ้ามันเป็นทักษะที่มันยังทำมาหากินได้อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรื่องของที่อยู่อาศัยนะฮะบ้านปลอดภัยไหมอะไรต่างๆความสัมพันธ์นะฮะพออายุมากขึ้นการอยู่กับครอบครัวมันจะเป็นรูปแบบไหนอันนี้ก็กำลังดูกันอยู่ว่าเราอาจจะต้องอยู่แยกเดี่ยวไหมเพราะว่าลูกหลานเขาก็สร้างครอบครัวกันขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เขาประเมินกันนะครับก็คือความสามารถในการตัดสินใจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมผู้สูงวัยถึงถูกหลอกเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีอะไรหรือเปล่าแต่มันมีงานวิจัยกับบิวเขาบอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยความมั่นใจกับทักษะความสามารถในการตัดสินใจในสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยมันลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับพูดง่ายๆคือมั่นใจมากขึ้นน่ะแต่ความสามารถในการตัดสินใจแย่ลงอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าด้วยวัยที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเราก็เลยเห็นว่าถูกหลอกถูกอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะฮะฟังแล้วดูยากหมดเลยเนาะ
0: ใช่ดูทุกมิติเลย
1: สุขภาพก็ต้องดูแลเอ๊ะใครจะมาหลอกอีกหรือเปล่าเพราะความสามารถ
0: ใช่ต้องมาพบคนหลอกอีก
1: ครอบครัวจะทิ้งเราไหมเนี่ยนะ
0: ค่ะไม่ทุกอย่างจัดการได้เราต้องให้กำลังใจเดี๋ยวฟังดูแล้วหดหู
1: คือมันเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงแล้วต้องใช้คำนี้ฮะก็คือว่าจากที่เขาประเมินกันหรือทำการศึกษาวิจัยกันเนี่ยเขาใช้คำนี้เขาบอกว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้แน่นอน 100% ว่าวางแผนแบบทรงไหนออกมาแล้วมันจะดีที่สุดเพราะเราก็ยังไม่เคยเข้าสู่สภาวะนั้นกัน
0: ใช่
1: เนอะก่อนหน้านั้นคนรุ่นก่อนหน้านี้ทำงานโอ้ประมาณสัก50นี่คือขออภัยนะฮะรุ่นเบบี้บูมเนี่ย50ก็คือดูแก่แล้วอ่ะพอ60ก็อยู่ได้สักพักนึงแล้วก็จากไปแต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้วเนอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ไปด้วยกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะก็สำหรับเรื่องการเงินฮะเขาก็มีบทหรือมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการออกแบบแผนสำหรับเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะต้องจัดกันใหม่นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการถ้าจะวางแผนการเงินสิ่งแรกที่ต้องสำคัญมากก็คือการกำหนดเส้นเวลาโอ้ฟังเรายากมากนะเส้นเวลาที่เรากะว่าเราจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเนาะ
0: ค่ะเราก็ไม่รู้นะใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ซึ่ง
0: เขาเผื่อไว้เยอะ
1: เขาก็มีคนบางคนก็บอกเขาเผื่อไว้เยอะเดี๋ยวไปถ
0: ึ
1: งนะ
0: แต่บางคนก็มีนะว่าเผื่อไว้นะก็มีดก็เมียนเผื่อแล้วถึงเวลาอ่ะแล้วไม่ได้ใช้แล้วใครใช้ต่อยิ่งยุคนี้หลายคนก็ไม่ได้แบบว่ามีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีคนตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันพอสมควร
1: ครับเขามีงานวิจัยเขาบอกว่าเวลากำหนดเส้นเวลาในยุคใหม่ถ้าก่อนวางแผนเกษียณนะทำงานเกษียณ60จากไปสัก80

0: สเตสสเตสแบบที่แปลว่าเครียดเลยนะกดดันสเตสแคสก็คือมองว่าอาจจะได้ถึง105แล้ว มีช่วงเวลาที่เป็นช่วงพักช่วงพึ่งพิงพักพิงครับช่วงพึ่งพิงพักพิงหมายความว่ามีบางคนผู้สมรสคนหนึ่งเนี่ยอยู่ยาวกว่าอย่างมีนัยสำคัญเนาะอยู่ยาวกว่าที่คาดไว้โอ้แล้วเอาเงินที่ไหนก็ต้องไปพึ่งพิงคนในครอบครัวประมาณ 3-7 ปีก่อนจากไป
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยของสแตนฟอร์ดซึ่งเขาก็ซีเรียสเรื่องนี้กันมากขึ้นเรื่อย
1: ๆก็ยาวเนาะค่ะ
0: เออนะครับอุ้ยเรา
1: 3-7 ปีแล้วยิ่ง
0: ปีแล้ว
1: เราคือตอนนี้มันมี
0: นะเออโอเคนะ
1: มันมีอีกมุมนึงด้วยนะคะพี่หนุ่มที่หลายๆคนนะดูแลตัวเองดีๆอ่ะอีกใจนึงก็รู้สึกว่าโอ้ดูแลตัวเองดีมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ยาวไปหรือเปล่ามีคนคิดแบบนี้เหมือนกันก็อยากจะดูแลตัวเองแบบกำลังดีกลัวจะอยู่ยาวมากไปแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยหรือเป็นภาระคนข้างหลังไม่ได้มีลูกหลานใดๆเนี่ยก็มีคนเริ่มคิดเรื่องนี้ก็เยอะนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆกันนะคะ
0: ใช่ใช่ก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นที่มาเนอะของที่มีกฎหมายใหม่ๆอ่ะอย่างเช่นกฎหมายที่บอกให้เราสามารถตัดสินใจอะไรกับชีวิตและร่างกายของเราได้เนาะในช่วงตรงนั้นนะฮะก็เข้าใจได้เนาะเราอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าฟังมาถึงนี้อาจจะพอเข้าใจได้ทีนี้เรื่องการเงินเนาะเขาก็บอกว่าพอวางเส้นเวลาแล้วเนี่ยก็ให้ทำงบชีวิตแบบ3ระดับโดยการแยกรายจ่ายออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มจำเป็นนะซึ่งได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภคสุขภาพพื้นฐานอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะซึ่งวิธีการจัดหาเงินก็คือประเมินรายได้จากรายได้ที่คาดการได้นะครับเช่นเงินบำนาญเงินงวดตลอดชีพสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำก็เอามาอยู่กับการใช้จ่ายจำเป็นตรงนี
1: ้
0: นะครับนี่หมายความว่าเอาแค่สมมติเราประเมินเกษียณว่าจะกินอยู่ใช้จ่ายสักเดือนละ20,000เอาเบสิกนี้จริงๆนะเอาความจำเป็นจริงๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนาะสมมติปี1ปีก็ 240,000 20ปีคือ 4,800,000 สมมตินะสมมติอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า 4,800,000 เนี่ยคือส่วนที่ควรจะอยู่ในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำคือมั่นใจว่ามีกินพื้นฐานก่อนเขาแยกเงินออกมาแบบนี้นะครับเขาเรียกเงิน3แบบเดี๋ยวลองดูนะครับอันที่2เนี่ยเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตครับบิวท่องเที่ยวงานอดิเรกหรืออาจจะมีช่วยลูกหลานได้ตามกำลังตามสมควรตรงนี้เป็นพอร์ตลงทุนครับ
1: ค่ะโอ้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นอย่างข้าราชการเนาะก็จะเป็นแบบนี้พอร์ตจำเป็นคือเงินบำนาญ
1: ค่ะ
0: คุณเนี่ยควรจะมีบำนาญคุณมีบำนาญกินแล้วก็ควรจะกินให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าไปต้องผ่อนหนี้อะไรจากนั้นคุณมีกบขซึ่งเป็นพอร์ตลงทุนคุณเอาอันนี้
1: พอร์ตลงทุน
0: เดี๋ยวเล่าให้เป็นแบบนี้จะได้เห็นภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วยังต้องมีอันเงินที่3ครับเงินที่3เมื่อกี้จำเป็นแล้วคุณภาพชีวิตแล้วอันที่3คือเหตุการณ์ใหญ่ big event นะฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นโหต้อง
1: เงิน
0: ซ่อมบ้าน
1: เหมือนเงินสำรองฉุกเฉินที่เราต้องใช้ก้อนใหญ่มาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
0: อยู่เราอยู่นะมีโอกาสได้เจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยบ
1: ่
0: นะครับซ่อมทีใช้เงินนะช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องสำคัญภัยพิบัติอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะตรงเนี้ยจะเป็นเงินสำรองหรือเป็นประกันที่เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมเงินไว้สำหรับประกันทรัพย์สินประกันอะไรต่างๆไว้หรืออาจจะมีเงินเก็บไว้สำหรับเงินก้อนนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วอ่ะเนาะมันแบบต้องการเงินว่ากินแน่ๆหนึ่งก้อนเงินที่เอาไว้เติมไลฟ์สไตล์ก็ไลฟ์สไตล์ก็อีกอันหนึ่งแล้วก็เผื่อความเสี่ยงก็เหมือนกับชีวิตคนที่ทำยังใช้ชีวิตทำงานอยู่เลยครับก็ต้องเตรียมไว้แบบน
1: ี้
0: เพราะมันยาว
1: ใช่
0: นะฮะนะครับอันที่3ครับนะก็ลองมาประเมินเงินที่จะต้องเตรียมนะครับโจทย์ก็คือว่าเราวางแผนเกษียณเมื่อไหร่ก็ต้องเตรียมว่าเงินทุนณวันที่เริ่มถอนเนี่ยมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินกฎ 4% นะครับว่าเราเก็บเงินให้ได้เป็นก้อนนึงณวันเกษียณก็คิดเป็น 100% วันเกษียณเราก็ทยอยตัดออกมาจ่ายเอามาใช้จ่ายเดือนปีละ 4%
1: น
0: ะครับ
1: เงินจะไม่หมด
0: ต้องบอกว่า
1: ที่เหลือ

0: บางส่วนก็ลงทุนต่อไปค่ะ
1: คราวนี้มันไม่ได้แล้วนะครับพอ Morningstar เขาก็มีการประเมินในปีล่าสุดในปี2025เขาบอกว่าเลข 4% เราจะต้องใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะเราอยู่เกินขึ้นอยู่ยาวขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่สัก
0: จะหมดก่อน
1: ไม่ใช่20ปีต้องเป็นตัวเลข 3.5 นะหรือ 3.3
0: ถอนได้น้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนที่มีต้องใหญ่ขึ้นมันถึงจะเพียงพอในการนี่ยังเงินเฟ้ออีกเนาะใช่ไหมคะมันต้องบวกอนาคตเงินเฟ้อเข้าไปอีกค่ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าเราอยู่ยาวกันแบบ100ปีจริงๆเนาะตัวหารก็อาจจะเป็นแค่ 3% เอาตีกลมๆง่ายๆจะลดจาก 4% มาเป็น 3% นะครับซึ่งก็ทำให้มีโอกาสเพราะอย่างเมื่อกี้บอกว่าประมาณ 20,000 เนี่ยเราต้องมีเงินตั้งต้นเนี่ยประมาณ 4.8 ถูกมั้ยถ้าอยู่20ปีแต่พอขยับไปอยู่สักประมาณ40ปีก็คืออยู่ใกล้ๆ100เนี่ยเราต้องมี7ล้านกว่าบาทก็ขยับไปจะเท่าต
0: ั
1: ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็อาจจะต้องก็เป็นความยากที่มากขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งเขาก็มีงานวิจัยหรืออะไรต่างๆด้วยว่าสูตรแบบเดิมครับแทนที่บอกว่าตั้งใจทำงาน 30-40 ปีเก็บเงินก้อนแล้วก็ทยอยเอาเงินก้อนนั้นมาทยอยกินเนี่ยสมมติฐานนั้นก็คือวางไว้สำหรับ20ปีเนาะงั้นเขาก็บอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนว่า40ปีการทำงานก็เก็บหอมรอมริบนะมีเงินอยู่ก้อนนึงเกษียณแล้วก็ยังทำงานต่อนะครับทยอยดึงเงินก้อนที่เก็บมาใช้ทีละน้อยนะครับการที่ยังมีรายได้หลังเกษียณก็ทำให้เราดึงเงินมาใช้น้อยลงแล้วก็ทำให้เงินมันอยู่ในของเรานานขึ้นนะครับสูตรที่เคยบอกว่าเปลี่ยนทุนร่างกายเป็นทุนสินทรัพย์อ่ะนะครับก็เราอาจจะได้ใช้ร่างกายกันนานขึ้นอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ใจว่าเราอาจจะต้องเตรียมเงินออกมาเป็นพอร์ตสัก5ขั้นนะครับก็มีภาษาอังกฤษนิดนึงอ่ะเล่าให้ฟังเร็วๆคร่าวๆแล้วกันพอร์ตแรกก็เรียกว่าเป็นพอร์ต liquidity ก็เรียกว่าเป็นสภาพคล่องแล้วกันอันนี้คือใช้จ่ายแล้วก็เหตุฉุกเฉินระยะสั้นนะครับเครื่องมือก็คือพวกเงินสดนะฮะสินทรัพย์สภาพคล่องสูงนะฮะอันนี้คือมีเงินสักอันหนึ่งเป็นกันชนไว้หน่อย2ก็คือ income floor นะฮะก็คือครอบคุมตัวรายจ่ายที่จำเป็นนะครับก็มือตัวนี้อาจจะเป็นพวกบำนาญรายได้ตลอดชีพนะครับอะไรก็ตามที่สร้างกระแสเงินสดได้นะครับก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะนั้นอาจจะมีพอร์ตเป็น passive income เล็กๆที่พอสำหรับการกินใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ในการสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้เข้ามาใช่ไหมคะเอาตัวนี้ไปกินใช้พวกปันผลพวกอะไรต่างๆ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวสมมติเราบอกว่าเราอาจจะต้องกินใช้เดือนละ 20,000 นะเราก็อาจจะมองการพอร์ตการสร้าง passive income สัก 20,000 แต่ว่า 20,000 เนี่ยคือการกินใช้ที่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าเราอยากจะผู้ฟู่หรูหราขึ้นมาอีกหน่อยนึงใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องมีเงินเก็บอีกก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆแล้วก็ลงทุนไปนะครับพอร์ตที่3เราเรียกว่าเป็นแบบ stability นะครับเป้าหมายของพอร์ตนี้ก็คือลดการขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดขาลงนะครับก็ต้องมีการไว้ในเป็นการจัดการเงินก้อนแล้วนะครับเงินก้อนส่วนแรกเนี่ยให้เอามาใส่กับพวกตราสารหนี้คุณภาพนะครับเพื่อจะสะสมไว้นะวันที่เงินก้อนเกิดวิกฤตใช่ไหมฮะมูลค่ามันลดลงเราก็ยังจะเอาก้อนนี้ไปกินใช้ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: จะสังเกตนะว่าจะมีทั้งพอร์ตทั้งโกรทแล้วก็พอร์ตทั้งอินคัมนะฮะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้สี่
0: ดูมีรายละเอียดนะ
1: พอร์ตโกรทก็คือรักษากำลังซื้อในอีกหลายทศวรรษนะครับโอ้ยงานวิจัยเขาอ่านแล้วสะท้อนใจเหมือนกันเพราะงั้นก็ต้องมีเงินก็ไอ้เงินก้อนเมื่อกี้บอกแบ่งไว้ใน stability แล้วเงินก้อนใหญ่ๆก็ต้องไว้ในสินทรัพย์ที่เติบโตแล้วก็กระจายประเทศนะฮะกันหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันสุดท้ายครับแล้วแต่คนจริงๆก็คือ legacy จะทิ้งไว้ให้เป็นมรดกหรือเปล่าสำหรับคนหลังๆก็คือส่วนที่เป็นพวกประกันต่างๆ อะไรแบบนี
0: ้ค่ะโอเคดูแล้วเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันเนาะแต่เอาเป็นว่าเราก็ปรับ นำมาปรับใช้กับเราให้เหมาะสมแล้วก็วางแผนอาจจะต้องอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะแผนเขาต้องวางแผน3เส้นนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าชีวิตเราจะยาวนานขนาดไหนถ้าเราไปยึดเส้นใดเส้นหนึ่งไปยึดว่าฉันจะอยู่แค่นี้แต่ถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยอันนั้นมันจะมีปัญหาละใช่ไหมคะมันก็ต้องวางแผน3ส่วนเอาไว้ด้วยนะแล้วก็เงินต้องแบ่งเป็นก้อนอันนี้ชัดเจนทั้งกินใช้ทั้งลงทุนทั้งบิ๊กอีเวนต์ในชีวิตอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะโอเค
1: ครับผมโอ้นะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แม่สำหรับบางคนอาจจะมองว่าหู100ปีมันอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะแต่มันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงที่มันจะไปถึงตรงนั้นอาจจะไม่ได้มองถึง100ปีสมมติว่าคนอยู่ในวัยสัก40เนี่ยผมว่ามองว่าจะอยู่กัน80เนี่ย85เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูงมากแล้วอะนะครับส่วนน้องๆอายุเลข3เนี่ยจะมองไปไกลแล้วครับว่าโหหรือเลข2
0: ก็อาจจะยาวกว่านั้น
1: ว่าได้90กันอะไรเงี้ยเพราะฉะน
0: ั้
1: นการใส่ใจเรื่องการเงินเนาะโจมันเรื่องนี้ก่อนนะเวลาเราคุยกันแบบนี้หลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยไกลมากนะอยากจะบอกอย่างนี้ฮะมันต้องเริ่มที่การวางแผนวันนี้อันนี้สำคัญมากนะครับต้องรู้จักวางแผนตั้งแต่วันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกและที่สองก็คือจะเริ่มวางแผนเรื่องพวกนี้วันนี้ได้ก็ต่อเมื่อการจัดการสภาพคล่องของคุณในวันนี้มันดีเพราะถ้าวันนี้คุณยังคนเป็นคนกินหมดกินไม่เหลือคุณก็จะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอก
0: ค
1: ิดจะไปทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจงคิดและทำอะไรได้นั่นก็คือเราต้องเป็นคนที่บริหารจัดการสภาพคล่องในชีวิตประจำวันได้ดีเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีเรื่องหลายๆอย่างทั้งความสุขในวันนี้ความสุขในอนาคตต่างที่เราต้องมองนะครับแต่เชื่อว่ามันเริ่มมีงานวิจัยกันหลายส่วนแล้วนะครับนี่เห็นงานวิจัยของไทยก็ออกมาเหมือนกันก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่กังวลแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราจะรอระบบนะอย่างเช่นเรื่องระบบบำนาญข้าราชการนะครับในอนาคตลดลงแน่นอนครับลดลงแน่นอน
0: จากเหมือนวันนี้แน่นอนละ
1: เนาะบำนาญเห็นภาพชัดว่าแต่ก่อนก็คือเราจ่าย 100% ตอนนี้บำนาญระบบกบขก็สูงสุดแค่70ของเงินเดือนสุดท้ายนะเห็นคราวหน้าเราจะได้เห็นครึ่งเดียวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ารัฐก็อาจจะแบกเรื่องพวกนี้ไม่ไหวในขณะที่บำนาญประกันสังคมนะก็ต้องบอกว่าไม่พูดถึงการบริหารจัดการเขานะฮะนะครับยังไง11อย่าลืมไปเลือกตั้งนะท่านนะครับไม่เปลี่ยนแปลง
0: 11ตุลาก็เลื่อนมาแล้วนะจากน้ำท่วมใช่ไหมคะจากกันยา
1: ทีนี้คนเกิดใหม่น้อยมันกำลังกลายเป็นพีระมิดฐานคว่ำนะคนส่งเงินเข้าระบบน้อยลงนะครับแล้วคนอยู่ข้างบนนานขึ้นเนี่ยมันก็เพราะฉะนั้นระบบบำนาญพื้นฐานกำลังจะแยกกันหมดเลยนะครับถ้าท่านไม่ได้เตรียมตัวของตัวเองไว้แล้วก็เหนื่อยแน่ๆนะคร
0: ับ เราจะมาหวังพึ่งพิงเงินจากสวัสดิการหรือว่าหน่วยงานต่างๆอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราคุยกันเสมอว่ายังไงก็ไม่เพียงพอใช่ไหมคะก็ต้องเก็บออมในส่วนของตัวเองด้วยแล้วจริงๆพอเราคุยกันใช่ไหมคะโค้ชคะถึงเนี่ยอายุ100ปีต้องอยู่อีก40ปี30ปีเนี่ยโอ้ต้องเก็บเงินเหนื่อยมากแต่ว่าพอถอยกลับมาถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่เราอายุ30ตั้งแต่เรามองเรื่องนี้ถ้าน้องๆเนี่ยถือว่ามีแต้มต่อโชคดีถ้าตระหนักถึงเรื่องนี้เร็ว20กว่าตั้งแต่เริ่มทำงานหรือใดๆเนี่ยมันมีเวลาอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมคะในการที่เราจะสะสมโดยที่เราไม่เหนื่อยอ่ะสำหรับ 3-40 ปีที่เราจะใช้อ่ะแต่ถ้าเรามองวันนี้มันดูเหนื่อยแต่ถ้าเราเก็บตั้งแต่วันเนี้ยมันอาจจะผ่อนเบาไม่ได้มีนัยยะมากใช่ไหมค่อยๆทยอยเก็บไปก็ได้โดยที่ไม่หนักจนเกินไปสำคัญคือเริ่มเร็วนั่นเองใช่ไหมนี่อิจฉาน้องๆเลยที่แบบอุ้ยดีจังได้เริ่มเร็วนะค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นรู้ไว้คิดไว้เตรียมการไว้นะครับอย่างน้อยถึงตรงนั้นมันอาจจะขาดเหลือเนาะแต่มันก็จะไม่น้อยจนถึงขั้นดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็สิ่งที่สุดถ้าเกิดดูแลตัวเองไม่ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นเกษียณนะครับไม่ต้องเอาอายุยืนนะเอาแค่เริ่มต้นเกษียณเนี่ยมันจะเป็นภาระพึ่งพิงของลูกๆซึ่งก็อยู่ในวัยสร้างตัวมันก็จะลำบากกันต่อเนื่องเป็นรุ่นเป็นเจเนเรชันนะครับเป็นก็เริ่มคิดไว้ก็ไม่เสียหายครับ
0: ใช่แล้วก็ต้องคิดไว้แบบต้องมีความรู้เนาะในเรื่องของการเงินด้วยอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้เนี่ยระหว่างทางมันต้องเจออะไรอีกหลายอย่างมากๆนะคะแต่ถ้าเรามีความรู้มีพื้นฐานเข้าใจแกนหลักต่างๆเพราะมันเดี๋ยวมันต้องมีอาจจะเรื่องของต่อยอดเรื่องลงทุนเรื่องความผันผวนระหว่างทางอะไรอีกใช่ไหมคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันที่เราต้องเรียนรู้เอาไว้ด้วยนะสำหรับความรู้เรื่องการเงินการลงทุนใช่ไหมคะโค้ช
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะโอเคอ่ะสุดท้ายฝากหน่อยโค้ชครับหลายคนรอเจอแล้ววันเสาร์นี้นะคะที่เราจะเจอกันน
1: ้
0: ำงานใหญ่ใช่ไหมคะThe Money Freedom 2026นะคะค่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึง
1: ค่ะใครที่มีบัตรนะครับก็ไปเจอกันที่ไอคอนสยามนะครับนะก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่9โมงนะก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับแล้วก็เข้างานในงานก็จะมีทั้งวิทยากรที่มาพูดคุยนะครับแล้วก็
0: ม
1: ีลานกิจกรรมซึ่งโอ้โหมีกิจกรรมไว้มากมายนะครับสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเข้างานนะครับก็แต่มีบัตรที่เป็นบัตรชมไลฟ์สตรีมก็คือชมสดจากที่บ้านถ่ายทอดจากท
0: ั
1: ้งสองไอคอนสยามมาที่บ้านเลยเนี่ยนะครับก็นะครับก็อยากให้ล็อกอินเข้าระบบนะครับตอนนี้ก็จะมีอีเมลแจ้งไปแล้วสำหรับคนซื้อบัตรนะฮะนะท่านก็ล็อกอินรอตั้งแต่9โมงครึ่งนะชงกาแฟให้เรียบร้อยนะครับ
0: ค่ะเพราะยาวๆไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะยาวๆไปทั้งวันนะครับก็ดูสลับ2หอได้เลยนะครับแล้วก็บัตรทั้ง2แบบนะครับสามารถดูย้อนหลังได้90วันนะครับสำหรับบัตรไลฟ์บัตรเข้างานตอนนี้หมดไปนานแล้วนะครับแต่ว่าบัตรไลฟ์ฟรียังมีจำหน่ายอยู่นะครับก็ไปสามารถไปดูที่หน้าเว็บนะหน้าเพจของมันนี่โพสได้ครับไปที่ Facebook มันนี่โพสได้ครับนะครับก็ยังสามารถซื้อได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่มีบัตรแล้วก็ไปเจอกันใช่ไหมคะวันเสาร์นี้นะคะอันที่โค้ชบอกเลยนะคะโอเค
1: ครับ
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณโค้ชมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องแผนการเงินร้อยปีนะที่เราคุยกันด้วยคือสำคัญมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังช่วงหน้ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
4: ์ 9.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ์
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นหน่อยนะคะเซ็ตก็พยายามที่จะประคองตัวนะคะตอนนี้ 1,581.95 จุดนะบวกอยู่ 5.50 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 19,442 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพาไปดู Most Active ค่ะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดตอนนี้นะคะเดลต้าขึ้นมาอันดับ1 268บาทบวกมา3บาทนะคะ KCE ค่ะ78บาท25สตางค์บวกมา1บาท50สตางค์ค่ะปตท. GC นะคะ51บาท75สตางค์บวกมา1บาท50สตางค์ค่ะ AOT 58บาท75สตางค์ลบไป1บาทนะคะ CPO 42บาท75สตางค์ลบไป25สตางค์ท็อปค่ะ73บาท75สตางค์บวกมา2บาท25สตางค์ KTB นะคะ41บาท75สตางค์ลงไป50สตางค์ค่ะปตท.นะคะ41บาท50สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลง BBL ค่ะ184บาทลงไป50สตางค์นะคะแล้วก็ KBank ค่ะ236บาทนะราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนี่คือ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันตลอดทั้งวันนะแต่ดูเหมือนว่าเซ็ตพยายามจะประคองตัวนะก็สะท้อนความแข็งแกร่งระดับนึงแม้ว่ายังไม่สามารถที่จะกลับไปยืนตรง 1,600 จุดได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวไปดูทองกันหน่อยแต่วันนี้ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงนะคะว่ากันไปก็ค่อยๆลงมาพอสมควรนะจากก่อนหน้านี้

อยู่70,000 บาทต่อบาททองคำก็มาแถว68,000เนาะ69,000 67,000ตอนนี้ 65,000 คุณผู้ฟังทองคำแท่งรับซื้อ 65,650 ขายออก 65,850 ส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 66,650 นะคะเบ็ดเสร็จถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ปรับตัวลดลงมาบาทละ500บาทเหมือนกันนะอันนี้ก็พอสมควรวันนี้ก็ปรับราคาไป5ครั้งแล้วนะคะอันนี้ส่วนของราคาทองคำนะคะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเคยสงสัยกันไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะคะลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดนะคะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะคะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวงเงินกู้สูงสุด500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด77ปีนะคะและไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือก็เจ้าของกิจการนะคะผู้มีรายได้ประจำค่ะต้องมีเงินเดือนนะคะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 8.99% ต่อปีนะคะผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการค่ะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.99% ต่อปีค่ะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดค่ะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30 ธันวาคม 2569ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะคะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะที่ GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่ออมสินนะคะตามช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่นั่นเองนะใครที่สนใจก็เชิญเลยนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะที่เอามาฝากกันนะคะแน่นอนเราคุยกันเรื่องของAI กันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนนั้นก็อาจจะคิดว่า AI เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ว่าบอกได้เลยค่ะว่าเราสามารถทำเรื่องยากให้เข้าใจได้ในแป๊บเดียวนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามี AI for Life ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องนะคะครั้งนี้ค่ะเรามาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้คุณเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางอยู่หรือมีเวลาช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีค่ะที่สำคัญคือสามารถที่จะกดดูซ้ำๆย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สนะคะจัดเต็มเน้นๆเลยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะวิชา Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ค่ะสายสร้างสรรค์นะคะหรือว่าวัยเก่าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะคะวิชานี้เนี่ยจะพาคุณไปใช้พลัง AI นะคะเนรมิตภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลค่ะรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนนะคะส่วนวิชาที่2ค่ะอันนี้ก็เหมาะเลยสำหรับใครที่จะใช้ AI นะมาช่วยขายแล้วก็สร้างออนไลน์ให้ปังนะคะอันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนะคะวิชานี้คือทางรอดค่ะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าคิดแคปชั่นโดนใจนะคะวางแผนคอนเทนต์แล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นดีๆนะคะเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งยิ่งกว่าเดิมนะคะเทคโนโลยีนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะคะ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกแล้วก็สนุกขึ้นอย่างแน่นอนนะคะใครที่สนใจโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากคุณผู้ฟัง
พียงแค่159บาทเท่านั้น159บาทเท่านั้นสำหรับ2วิชานะคะ Click and Create ไวเก่าแล้วภาพด้วย AI อีกวิชานึงคือ

0: วิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะก็เรียนได้แบบยาวๆนะคะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่ @ thinking radioThinking Radio นะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะใครที่สนใจก็รีบเลยนะคะสำหรับกิจกรรมเรียนรู้วิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษ AI for Life นั่นเองนะคะทักไปได้เลยค่ะที่ Line @Thinking Radio Line @Thinking Radio นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะปิดท้ายค่ะเดี๋ยวไปดูประเด็นนะในเรื่องของภาพเศรษฐกิจสักหน่อยนะเราก็ตามกันนะสำหรับประเด็นเรื่องของ GDP เศรษฐกิจของบ้านเรานะคะซึ่งล่าสุดคือ GDP เราอาจจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วที่เราคุยกันนะประมาณสัก2กว่าๆเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยธนาคารโลกนะคะก็มีการปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยนะปี2569เนี่ยอยู่ที่ 2% นะแต่อันนี้เป็นการปรับขึ้นมาเพิ่มขึ้นประมาณสัก 0.7% จากประมาณการเดิมนะคะสิ่งที่ World Bank คิดว่าน่าจะมาช่วยผลักดันทำให้ GDP ไทยขยับขึ้นได้เนี่ยก็คือเรื่องของการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI แล้วก็ Data Centerนะอันนี้ก็ยังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็สามารถที่จะบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะคะส่วนแนวโน้มระยะข้างหน้าในธนาคารโลกเขามองว่าเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสที่จะขยายตัวต่อเนื่องจากปีนี้โดยคาดการณ์ในปีหน้าปี2570เนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้ประมาณสัก 2.3% นะคะพร้อมกับคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปด้วยนะในปี2570ในบ้านเราเนี่ยน่าจะลดลงเหลือ 1% นะส่วนปี2571ก็เติบโตได้ประมาณ 2.4% นะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีแรงกดดันเรื่องของราคาน้ำมันอาจจะผ่อนคลายลงแล้วก็คิดว่าน่าจะมีมาตรการการคลังรอบใหม่นะคะที่กลับมาแต่ว่าดูตัวเลขแล้ว 2% กว่านะคุณผู้ฟังก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะถ้าไปเทียบกับล่าสุดที่เมื่อวันคุยกันเรื่องของ GDP เวียดนามเนาะไตรมาสล่าสุดเขาออกมา 9.9% เฉียด 10% เลยค่อนข้างโตแล้วก็สูงมากทีเดียวนะคะเรามอนิเตอร์กันต่อเนื่องแล้วกันสำหรับภาพของเศรษฐกิจซึ่งก็มีปัจจัยส่งผลนั้นในหลายๆประเด็นเหมือนกันโดยเฉพาะภาพของหุ้นนะมันก็จะรีแอคกันเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้แขกรับเชิญกับคุณกาญจนาจะเป็นใครเดี๋ยวตามกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเขื่อนขุนด่านยกบานระบายสปรินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน 10-14 ตุลาคมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปริเวย์ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาโดยยกบานระบาย 25 เซนติเมตรคิดเป็น 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนในช่วงวันที่ 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเวลา 8 นาฬิกามีปริมาณน้ำ 215 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ระดับน้ำอยู่ที่ 108 เมตรโดยการพร่องน้ำครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง 3.83 เมตรจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีกฟผ.แจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวัน

0: ที่6ตุลาคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรและจะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.ระบุว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพรองรับของลำน้ำท้ายน้ำเป็นสำคัญกทม.เร่งระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่หลังฝนหนักช่วงกลางดึกสายไหมฝนสะสมเกือบ100มิลลิเมตรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องรุนแรงช่วงเวลา1นาฬิกาถึง3นาฬิกาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่แล้วส่วนกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำและพร่องระดับน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้พื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงได้แก่เขตสายไหมประมาณ 99-100 มิลลิเมตรเราลงมาได้แก่เขตธนบุรี70มิลลิเมตรเขตจอมทองและเขตคลองเตย64มิลลิเมตรและเขตราชเทวี61มิลลิเมตรด้านระดับน้ำในคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณวัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนติเมตรจากการเร่งระบายน้ำที่ผันมาจากพื้นที่เขตลาดกระบังขณะที่คลองลาดพร้าวมีระดับน้ำสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์เตือนภัยระดับสีส้มส่วนคลองเปรมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำล้นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกและลาดกระบังขณะนี้ยังไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินการได้ดีขึ้นทางนี้คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้มีโอกาสเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ทางนี้ช่วงเช้าผู้บริหารกทม.ได้เข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนณัฐพงษ์ยันยื่นยติซักฟอกแน่หากเข้าสภาภายในเดือนนี้อุบรายชื่อรัฐมนตรีเป้าหมายนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายื่นเร็วๆนี้แน่นอนไม่ว่าจะยื่นเมื่อไหร่ยติควรจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกินต้นเดือนหน้าเมื่อถามว่าตอนนี้ยังขาดเนื้อหาอะไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเท่าที่ตนได้ติดตามมาโดยตลอดทั้งเรื่องของกรอบยติตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายตอนนี้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วแต่คิดว่ายังไม่ควรจะให้ข่าวเดี๋ยวรอยื่นยติทีเดียวก็จะได้เห็นพร้อมกันสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีมีมากกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่นั้นโจทย์ที่มีตอนนี้คงมีหลายคนสำหรับธีมในการอภิปรายจะเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าประเด็นที่สำคัญคือการเมืองที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินรัฐบาลเองมีความพัวพันสังคมมองเห็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐบาลมีส่วนพัวพันในการโกงเลือกสว.มาและควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระทำให้กลไกในการทวงดุลตรวจสอบของผู้มีอำนาจรัฐไม่ทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอด

ความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: Radio เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
1: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
0: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: วันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง 2-Minute Market
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะแล้วก็ในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนวัฒน์ค่ะ
3: นฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
2: ค่ะก็ปกติเนาะก็จะเป็นหน้าที่ของพี่โบอริสลานะคะแต่ก็ป่วยนิดหน่อยช่วงนี้ก็คือแบบยังไงอะสภาพอากาศนี่คือแปรปรวนมากเลยนะฝนตกแทบทุกวัน
3: น้ำท่ว
2: ม
3: ดิฉันนี่เอาจริงๆก็เพิ่งหายป่วยเหมือนกันค
2: ือ
3: ถ้าเกิดฟังแค่เสียงก็อาจจะรู้นะคะว่าเพิ่งหายเสียงแหบ
2: ค่ะก็แสดงว่าเรื่องสุขภาพนี่สำคัญมากเลยนะ
3: ใช่ค
2: ่ะแต่ว่าสำหรับรายการของเรานะคะช่วงแรกก็เหมือนเดิมค่ะในช่วงแรก2 minute market นี้ต้องถือว่าเป็นนาที2นาทีที่สำคัญมากๆเลยเราก็ยังเป็นสื่อนะที่อยากจะมีส่วนช่วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าขายของSME รายเล็กรายย่อยหรือว่าแม้แต่กระทั่งขายแบบกล้วยทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะถ้าอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะขายสินค้าของท่านหรือบางท่านคิดว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ก็เรียกได้ว่าเป็นอุทกภัยค่อนข้างหนักเนาะอยากจะโทรมาเล่าสู่กันฟังก็ได้ว่าตอนนี้เนี่ยร้านค้าของท่านหรือว่าธุรกิจของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ยังเปิดขายของได้อยู่ไหมหรือว่าขายดีไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ในสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยก็เชิญชวนนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ Modern Market ในช่วง 2-Minute Market ในช่วงแรกของเราได้เลยนะคะก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่โทรมาที่เบอร์02-248-1657นะคะ02 248

0: 1657หรือว่าใครที่ไม่อยากจะส่งซุ้มเสียงมาพูดคุยกันแต่ว่าอยากจะให้เรานะช่วยในการพูดคุยประชาสัมพันธ์ขายให้อะไรเงี้ย
1: ใช่ละค่ะ
0: ก็ส่งมาได้ที่จะเป็นง่ายๆก็ LINE @thinkingradio ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ที่เรากำลังไลฟ์รายการกันสดๆอยู่ตอนนี้ก็ส่งเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยในตรงใต้โพสต์ไลฟ์นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ก็ได้ที่ Thinking Radio ค่ะหลากหลายช่องทางก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเราอยากจะช่วยท่านนึกว่าเดี๋ยวนี้ก็คือการค้าขายออนไลน์ก็คือสำคัญมากเลยเนาะก
1: ็
0: เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านหรือว่าสินค้าของท่านอ่ะมันสามารถแบบว่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ไวขึ้นบางท่านอาจจะมีแค่หน้าร้านช่วงนี้ก็คือแบบยังไงการเดินทางถนนหนทางก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะ
1: ไม่ค่อยสะดวกสบายคือว่าช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าส่งกำลังใจไปให้กับคนที่กำลังประสบอุทกภัยนะคะหลายพื้นที่คือน้ำท่วมหนักมากๆอย่างที่บอกแหละว่ามันมีผลกระทบกับกลุ่ม SME เป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าการที่จะส่งของส่งสินค้าอะไรมันก็ดูล่าช้าไปหมดนะคะ
0: ค่ะ
1: นักธุรกิจรายย่อยนี่คือโดนไปเต็มๆนะคะพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ชาวปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานี่คือน่าเป็นห่วงมากๆยังไงก็ดูแลความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนที่เรารักน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงนะคะเรียกว่าพาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนเนาะแล้วเราก็จะเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะส่งกำลังใจส่งกอดก้อนใหญ่ๆไปให้กับทุกคนเลยค่ะ
0: ก็เนยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยต้องได้รับผลกระทบแล้วแหละย
1: ิ่
0: งท่านที่น้ำท่วมในบ้านในร้านค้าในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมท่านอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นกำลังใจให้จริงๆเพราะว่าภาพข่าวเนี่ยก็คือหนักมากส่วนแบบตามบ้านเรือนต่างๆอย่างแบบนุ้ยโชคดีมากที่บ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็คือไม่ได้ท่วมเข้าบ้านนะคะแต่ว่าก็มีหลายท่านแทบจะทุกท่านเลยเฉพาะคนรู้จักที่อยู่ในกรุงเทพนะส่วนใหญ่ก็โดนผลกระทบน้ำท่วมเข้าบ้านกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในภาวะที่อีกอย่างนึงที่น่าห่วงมากๆก็คือเรื่องของความเครียดนะบางท่านคือยังไงอะกลับมาน้ำแห้งน้ำลดในบ้านแล้วแต่ก็มีความกังวลว่าเอ๊ะ
1: มันจะมาอีกหรือเปล่า
0: เร็วๆเนี้ยจะมีน้ำจะมาท่วมบ้านอีกไหมเพราะว่าจากข่าวที่กรมอุตุเขาก็เตือนสภาพอากาศแปรปรวนมานะคะบอกว่าในช่วงวันที่6ถึง7ก็คือวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่วันนี้
0: วันนี้นี่แหละก็จะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะทั้งแทบจะทั้งประเทศเลยนะทั้งภาคเหนือภาคกลางโดยเฉพาะยิ่งกทม.นะคะก็จะมีฝนถล่มซึ่งตอนนี้ก็ฝนก็ตกอยู่นะในกทม.ของเราแล้วก็หลายพื้นที่ก็มีลูกเห็บตกก็อยากให้ระมัดระวัง
1: อันนี้น่ากลัวมากคือตกแบบคือรัชดาของเราเนาะที
0: ่
1: มันตกลงมาส่วนวันนี้อย่างที่คุณโดยบอกแหละว
0: ่
1: าแต่ละคนก็จะโดนพื้นที่น้ำท่วมใช่ไหมคะดิฉันเนี่ยเขาส่งข้อความมาละว
0: ่
1: าถ้าอยู่พื้นที่บางกะปิใช่ไหม
0: คะ
1: อย่าพึ่งยกของลง
0: ใครที่ยกขึ้นไว้ไม่เชื่อว่าทุกบ้านตอนนี้ไม่มีใครกล้า
1: ไม่มีใครเอาลง
0: ยกของลงมามีแต่แบบขอยกขึ้นสูงอีกจะทำยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านอกจาก67ที่กรมอุตุเขาเตือนมาเนี่ยน
1: ะ
0: เขายังบอกว่าให้เฝ้าระวังฝนหนักและลอกใหม่ในวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีก
1: ค่ะ
0: โอ้ก็แทบจะครึ่งเดือนนี้นะก็ต้อง
1: ระมัดระวัง
0: ใช่ในเรื่องของทรัพย์สินบ้านเรือนแต่ว่าจริงๆเรานุ้ยห่วงสุขภาพของทุกๆคนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันสำคัญที่สุดเลยอะถ้าเราแบบว่ามีร่างกายที่แข็งแรงไม่ป่วยซึ่งก็โอเคเข้าใจแหละว่าช่วงนี้มันยากเพราะว่าจากสภาพอากาศที่สำคัญมากๆคือความเครียดนุ้ยเห็นคนรอบข้างหลายท่านเป็นนอกจากจะเหนื่อยเรื่องการป้องกันบ้านเรือนแล้วเหนื่อยเรื่องการเก็บล้างก็ยังเครียด ไรแบบนี้อีกอ่ะแล้วมันส่งผลแบบ
1: ต่อสุขภาพจิตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: พอสุขภาพจิตเราไม่ดีสุขภาพกายเราก็จะไม่ดีไปด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างอันดับแรกที่อยากให้คำนึงถึงก่อนเลยก็คือสุขภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยจริงๆมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องแบบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของเราไปพร้อมๆกันอ่ะมันก็ไม่สามารถแบบทิ้งอะไรไปอย่างหนึ่งได้นะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูแลค่อยๆฟื้นฟูกันไปนะคะบางท่านคือตอนนี้นุ้ยก็เห็นแบบเป็นข่าวเยอะเหมือนกันนะที่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะที่มีเจ้าของอ่ะก็โอเคแหละเราก็รู้สึกว่าคนที่เขาร
1: ักสัตว์ใช่ไหม
0: คนที่เขารักสัตว์หรือเขาเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือว่าแบบเฮ้ยเราเลี้ยงดูเขามาแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นอ่ะเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาก็อย่างนึงหนูเชื่อว่าทุกคนก็คือดูแลดีเท่าที่ทำได้แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าแบบพวกสัตว์จรอีกอ่ะตรงนี้ก็คือน่า
1: อันนี้น่าสงสารใช่คือน่าห่วงมากๆเพราะว่าคือน้องๆเนา
0: ะ
1: ความเป็นสัตว์จรน่ะน้องก็ไม่รู้จะไปที่ไหนคือตอนเนี้ยคนที่ถูกคือบ้านถูกน้ำท่วมและหลายคนเนี่ยก็ได้รับน้องหมาน้องแมวจรเป็นน้องหมาที่แบบเป็นน้องหมาประจำแล้วนะคะเพราะว่าน้องพยายามหนีน้ำเนาะ
0: ใช่
1: แหละคือน่าสงสารกันมากจริงๆนะ
0: คะ
1: แล้วคนที่โดนน้ำท่วมขังคือน้ำท่วมขังนี่ก็มีพวกแบบแบคทีเรียเชื้อโรคก
0: ัน
1: เยอะมากๆนะอย่างที่คุณด้วยบอกแหละว่าเรื่องสุขภาพร่างกายนี่คือสำคัญนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่แบบแอ่งน้ำแช่นานๆ นี่คือแบบต้องรักษาสุขภาพต้องดูแลตัวเองแบบดีขึ้นหลายๆเท่านะคะ
0: ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนุ้ยไม่อยากให้ทุกคนทิ้งสัตว์เลี้ยงนะ
1: ไม่ควรเล
0: ย
1: เป็นคนในครอบครัวถูกป่ะคะ
0: ใช่โดยเฉพาะอันนี้มีคำแนะนำ
1: ค่ะ
0: เอาอันนี้ขอเท่าที่หาข้อมูลได้นะเป็นในกทม.ก่อนก็แล้วกันนะคะเขามีศูนย์ช่วยรับดูแลหมาแมวเบื้องต้นในกรณีที่ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: นะคะก็สามารถนำน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปฝากไว้กับที่ศูนย์ได้ชั่วคราวนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศอันนี้ก็สามารถรับฝากสุนัขแล้วก็แมวได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะอยู่ไกลจากศูนย์นี้จริงๆเขาก็มีหลายพื้นที
1: ่
0: ก็อยากให้โทรไปสอบถามก่อนได้นะคะจะโทรไปถามที่เบอร์1555ได้เลยนะคะ1555ได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นเบอร์ที่ของกทม.สำหรับไว้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวในการรับฝากนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนในการรับฝากสัตว์เลี้ยงนะคะก็เขาก็จะประสานสำนักงานเขตหรือว่าประสานมูลนิธิให้นะคะแล้วเราก็ต้องไปกรอกคำร้องก่อนพร้อมกับข้อมูลของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็เราจะต้องเป็นคนเตรียมอาหารแล้วก็ยาประจำตัวของน้องมาด้วยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงหลายๆตัวคือป่วยน้องต้องทานยาประจำอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือต้องเตรียมไว้นะคะแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยนะคะก็จะต้องไปติดต่อรับน้องกลับทันทีอันนี้เป็นสำคัญนะคะแล้วก็ก่อนรับคืนเนี่ยเขาก็จะมีการฉีดวัคซีนแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้อย่างที่บอกค่ะใครที่จะโทรไปสอบถามข้อมูลง่ายๆก็เป็นสายด่วนของกทม.ก็คือ1555หรือว่าจะโทรไปที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพก็คือเบอร์023287460หรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Toffee ฟังดูก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะสามารถช่วยเราในการดูแลหมาแมวช่วงนี้ก่อนได้นะคะแล้วก็รายการของเราช่วงแรกนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ว่าสามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้ในการขายสินค้าและบริการของท่านก็เบอร์02-248-1657 02-248-1657เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะในระหว่างที่เราขายสินค้าของเราเองเลยดีไหม
1: ได้ค่ะ
0: อ่
1: ะพูดถึง ขายสินค้านะคะในช่วงเที่ยงก็คือใครที
0: ่ฉันโชว์ให
1: ้สายน้ำพริกนะคะน้ำพริกแม่รัศมีคือตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่น้ำท่วมใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหาอาหารอะไรที่มันรับประทานได้ง่ายๆนี่เลยน้ำพริกที่ใส่กระปุกแบบนี้แหละค่ะใครที่อยากจะบริจาคหรือว่าซื้อส่งไปให้คนที่ประสบอุทกภัยเนาะก็สามารถซื้อน้ำพริกของแม่รัศมีเนี่ยส่งไปให้ได้อันนี้คือแนะนำเลยนะคะเพราะว่า1 อยู่ได้นานแล้วก็อร่อยด้วยเวลาจะรับประทานเนี่ยคือมีข้าวร้อนๆหรือช่วงเนี้ยถ้าเกิดไฟดับข้าวไม่ต้องร้อนก็ได้นะคะก็นี่เลยคลุกไปกับน้ำพริกแม่รัศมีก็สามารถที่จะทานได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นน้ำพริกที่เรียกว่าเป็นของดีระดับตำนานบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเลยนะคะเขาการันตีความอร่อยด้วยการประกวดสินค้าของดีบ้านบึงนะคะแล้วก็มีมาตรฐานโอท็อปเลยด้วยเรียกว่าการันตีฝีมือแล้วก็ความอร่อยนะคะมีประวัติมาอย่างยาวนานมากๆเรียกว่ามากกว่า10ปีนั่งคุยกันก็ไม่น่าจะหมดอ๋อมีสายเข้ามาใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวรอสักครู่น้ำพริกก่อน
1: น้ำพริกก่อน
0: สักครู่นะคะ
1: รอสักครู่นะคะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละใครที่อยากจะ
0: ซื
1: ้อน้ำพริกนะคะก็สามารถโทรมาได้นะคะที่021143990นะ
0: คะ
1: 021143990ค่ะที่ช็อปแมเนียนะคะ
0: ใช่โปรโมชั่นคุ้มๆจุกๆไปเลยนะคะหูฟังมีอันเดียว
1: นี่รู้สึกจะมีอันนึงใช่ไหมคะ
0: นะ
1: รอสักครู่นะคะ
0: อาคุณทักทายก่อน
1: ชื่อคุณราวันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอยู่ที่ไหนจากไหนคะ
2: พี่มาจากนนทบุรีแอบบางบัวทอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็เมฆดำมาก
1: ตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: อ
2: ่
1: าฮะเป็นยังไงคะสถานการณ
2: ์ฝนตกแล้วก็เมื่อคืนนี้ฟ้าร้องฟ้าแลบ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้น้ำก็ขึ้นลงตุ้มๆต่ำๆ
1: ใจตุ้มๆต่ำๆเลยใช่ไหมคะ
2: คนนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ช่วงตั้งแต่วันศุกร์แล้วพี่ขับรถมานะ
1: ค่ะ
2: พี่อ้วนเนี่ยขับรถมานี่เจออุบัติเหตุค่อนข้างหลายคันทีเดียวเพราะช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนซัฟเฟอร์นะแต่ว่ารักษาจิตใจดีๆแล้วก็ดูแลตนเองอ่ะเพราะว่าตอนนี้คนไทยอ่ะและตอนนี้ก็ต้องช่วยกันให้มากที่สุดแค่นั้นเองนะคะ
0: ใช่ที่บ้านพี่อ้วนได้รับผลกระทบไหมคะ
2: ได้ได้เพราะว่าวันนั้นพี่ก็ต้องวิ่งออกมาจากงานสัมมนาครึ่งเช้า
1: ค
2: ่ะเข้าเสร็จพอดีมีคนเขียนมาบอกทางเข้าบ้านน้ำท่วมก็เลยรีบกลับ
1: วันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
2: บ้านแต่ก็โอเคตอนนี้ก็คือแห้งลงในระดับที่พอขับรถเข้าบ้านได้ใครที่มีแนวโน้มว่าจะเข้าบ้านลำบากก็ต้องรีบเข้าบ้านเร็วที่แล้วก็สแปรอาหารไปนิดนึงนะคะแบ่งปันกันไป
0: ค่ะอย่างนี้พี่อ้วนเนี่ยเป็นคุณผู้ฟังประจำรายการของคลื่นของเรานะคะที่น่ารักมากนุ้ยอยากจะขอสอบถามพี่อ้วนหรือว่าคำแนะนำหน่อยยิ่งในเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจในช่วงที่วิกฤตแบบนี้เนาะทั้งในเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เศรษฐกิจพี่ว่ามีคำแนะนำไหมว่าเราจะต้องดูแลหรือว่าสภาพจิตใจมันก็สำคัญมากๆเลยตอนนี้เราควรจะแบบ
2: เดี๋ยวผมจะเคลียร์ดีคือที่ขับรถอยู
0: ่ได้ค่ะได้
2: คือว่าทุกคนจริงๆก็คือเกิดมาก็ทุกข์แล้วอะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พูดว่าเรามีทุกข์ให้เราเห็นทุกข์แล้วเราถ้าเราไปเห็นทุกข์ซ้ำแล้วก็ไปทุกข์กับมันเพิ่มมันก็double triple miserable อ่ะคือความทุกข์ยากลำบากมันก็เป็นทวีคูณ
1: ค่ะ
2: คนไทยมีความน่ารักอย่างหนึ่งนะคือจริงๆเราก็หัวเราะอ่ะยิ้มอ่ะแต่ในหัวใจเราอ่ะมันก็ร้องไห้อ่ะน้ำท่วมหัวใจนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าอยากให้กำลังใจทุกคนนะให้มันผ่านไปด้วยดีแล้วก็คนไทยเป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกพี่บอกได้เลยเพราะว่าพี่เดินทางมาแทบจะรอบไม่รู้กี่ทวีปแล้วเนี่ยนะเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปคนที่ต้องทำหน้าที่อะไรก็กรุณาทำหน้าที่ของตนเองแล้วอย่าเอาเปรียบคนอื่นคุณอย่าละเมิดตนเองและกรุณาอย่าละเมิดคนอื่นเพราะทุกคนก็ซัฟเฟอร์และมีความทุกข์แตกต่างกันไปนะคะ
1: ได้ค่ะดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โห
1: โอ้ยเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นด้วยมากๆเนาะที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่

0: เรียกว่าคือมีจิตใจที่เข้มแข็งถึงคือเราจะรักสนุกแต่เราก็สามารถที่จะแบบมีความสุขได้ท่ามกลางความทุกข์จริงๆเห็นคนไทยสนุกล่าเริงนู่นนี่นั่นอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ทุกข์นะคะคือเราทุกข์แหละแต่จะทุกข์ไปมากมากจนเกินไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นนอกจากเราจะแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันนี่แหละคือลักษณะนิสัยคนไทยนะคะอันนี้เห็นด้วยมากๆถึงแม้ว่าชอบคำหนึ่งของพี่อ้วนใช่ไหมคะที่แกบอกว่าคือคนไทยนี่คือน้ำท่วมหัวใจนะคือเราก็ทุกข์แหละแต่ว่าความช่วยเหลือของเราก็ยังมีให้กันอยู่ตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณนะคะคำแนะนำดีๆของพี่อ้วนเนา
1: ะ
0: ที่แบบในช่วงเวลาที่คนไทยต้องการแบบน้ำใจหรือต้องการกำลังใจเนี่ยคำพูดดีๆนี่คือสำคัญมากๆนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดมีอะไรเราอย่าเพิ่งบั่นทอนกำลังใจจิตใจกันเลยนะห่วงเวลานี้อะไรที่เรามีความขัดแย้งเราวางๆกันไปก่อนก็ได้นะคะเราต้องช่วยให้กำลังใจแล้วก็จูงมือกันให้แบบผ่านพ้นในช่วงวิกฤตอุทกภัยนี้ไปให้ได้นะคะตอนนี้มีใครที่อยากจะโทรเข้ามาไหมคะโทรเข้ามาแบบรายงานสถานการณ์แบบนี้ก็ได้เนาะแบบที่พี่อ้วนทำนะคะ022481657ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็พี่อ้วนเนี่ยเขาเป็นแฟนประจำรายการของเราที่ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมกับเราเนี่ยหลายๆทริปหลายๆกิจกรรมมาก
0: ๆค่ะ
1: นะคะอย่างช่วงเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาที่เราจัดกิจกรรมเสวนาภาษาหมอไปนะคะพี่วงก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็สำหรับคนที่เป็นคอในเรื่องของการชื่นชอบการท่องเที่ยวการเดินทางอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเราเคยมีสปอตในการออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนไปเที่ยวสุโขทัยนี
0: ่
1: แล้วตอนนี้เนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยก็คือจะต้องเดินทางภายในวันพรุ่งนี้แหละแต่ว่าด้วยสถานการณ์
0: น้ำท่วมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สภาพอากาศเอ่ยน้ำท่วมเอ่ยเราคิดว่าความปลอดภัยของท่านเนี่ยสำคัญที่สุดเราก็เลยเลื่อนออกไปก่อนนะคะโดยที่เราจะเลื่อนไปเป็นการเดินทางในช่วงลอยกระทงนะคะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยเราก็จะมีการปรับสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวไว้โปรแกรมเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนเมื่อไหร่ก็คือวันเดินทางเนี่ยเป็นช่วงลอยกระทงแน่นอนแล้วแต่ว่าโปรแกรมรายละเอียดว่าเราจะไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงเนี่ยนะคะเราก็กำลังทำอยู่เนาะถ้ามีรายละเอียดชัดเจนนะคะเราก็จะมาบอกข้อมูลในคลื่น Thinking Radio ของเราอีกครั้งนะคะแล้วก็มีพี่อ้วนนี่แหละที่จะร่วมเดินทางไปด้วยนะคะแต่ว่าที่เขามีโปรแกรมมาชัวร์แล้วเนี่ยนะคะสำหรับกิจกรรมมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลปฏิหารล้านนาอันนี้เป็นของขึ้นข้างบ้านเราเองนะคะก็คือขึ้น
0: 107 107
1: นะคะเขาก็มีทิปดีๆค่ะต้องบอกว่าเป็นทิปที่เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีให้กับทุกคนนะคะด้วยทิปมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลปฏิหารล้านนาค่ะทิปนี้เนี่ยเขาจะพาไปไหว้พระสุดปางรับปีมาแม่ก็คือปี2570นะคะครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาจะนำทีมไปโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศเลยใครๆก็ต้องรู้จักชื่อเสียงของท่านนะเนาะแล้วเขาก็จะพาคุณบินตรงไปแบบสะดวกสบายที่สุดเลยนะคะโดยการเดินทางก็คือสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เลยแล้วก็ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็ไปกราบพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่กันที่วัดพระสิงห์แล้วก็มีไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยในทริปนี้ก็คืออาจารย์คาถาเนี่ยนะคะเขาจะนำทุกท่านเนี่ยร่วมพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพนะคะไม่เพียงแค่นี้เนี่ยเขายังพาไปกราบสักการะพระธาตุหลีบุญชัยแล้วก็พระธาตุฮิริบุญชัยนี้เป็นพระธาตุองค์สำคัญที่เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาเลยนะคะแล้วก็จะมีพิธีการส่งต่อความสุขนะคะในโดยมีอาจารย์คาถาเนี่ยเป็นผู้นำในพิธีนะคะแล้วเขาก็จะพาไปจะพาท่านเนี่ยไปทำบุญโดยการที่พาไปเลี้ยงไอศกรีมน้องๆที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนด้วยนอกจากนี้นะคะก็จะพาไปไหว้พระแล้วมีกิจกรรมแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบเยอะแยะมากมายแบบชิค

0: ยนต์นี้บัตรเขามีราคา Early Bird ด้วยนะต้องรีบโทรไปจองเลยเพียงแค่ราคา 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทนะคะราคา Early Bird ก็คือถึงวันที่15ตุลาคมนี้ทุกที่นั่งทุกท่านที่สมัครไปก็จะได้รับเหรียญโชคดีเสริมสิริมงคลสะเดาะเคราะห์12ราศีผ่านพิธีมงคลมงคลคาถาพิเศษด้วยเขาทำพิธีไปเมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอาจารย์คาถาเขาทำพิธีไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเหรียญมงคลนะคะใครที่สนใจโปรแกรมนี้ก็โทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0814986322 0814986322ค่ะนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนท่านกลับกันนะคะใครที่ตอนนี้สนใจในเรื่องของ AI นะคะเรามีเรื่องของคลิปวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่เวลาอะไรท่านสามารถรับชมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษของเราได้เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI for Life นะคะซึ่งเรามี2หัวข้อให้ท่านเลือกก็คือ1จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AIนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับวัยเก๋าวัยผู้สูงอายุหน่อยที่ชื่นชอบ AI อยากจะเอา AI เนี่ยมาช่วยเนรมิตภาพเนรมิตให้เป็นวิดีโอตัดต่อง่ายๆเพื่อที่ท่านจะได้ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานขึ้นใครที่ชอบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะสามารถเอา AI ตรงนี้ไปช่วยท่านได้นะคะหรือว่าหัวข้อที่2ก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้เนี่ยก็คือสามารถเอา AI มาช่วยได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการคิดไอเดียการเขียนแคปชั่นวางแผนคอนเทนต์คิดโปรโมชั่นหรือว่าเอา AI มาช่วยทำภาพโปรโมชั่นทำคลิปขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสอนให้จะทำให้เป็นเรื่องง่ายแน่นอนนะคะใครที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่อง AI ผ่านวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์ของเราเนี่ยนะคะเรามีค่าใช้จ่ายเพียงแค่หัวข้อละ159บาทเท่านั้น159บาทต่อ1หัวข้อนะคะท่านเลือกได้หรือว่าท่านจะลง2หัวข้อเลยก็318บาทนะคะคิดเลขผิดไหมไม่ผิดหรอก318บาทนะคะก็สามารถเรียนยาวๆได้เลยนะคะเราจะเปิดให้ท่านรับชมประมาณ2เดือนนะคะหลังจากที่ท่านเข้าร่วมกลุ่มเราจะเป็นการชมวิดีโอผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะคะท่านโอนเงินจ่ายเงินลงทะเบียนกับเรามาเรียบร้อยเราก็จะมอบลิงก์ให้ท่านในการเข้ามาในกลุ่มปิดของเราแล้วท่านก็จะได้รับชมวิดีโอเรียนรู้ต่อความยาวของคลิปนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะท่านก็จะได้เปิดดูได้ตลอดเลยนะคะตลอด2เดือนก็สมัครกันเข้ามาได้อยู่นะคะที่ at thinking radio ค่ะ line at thinking radio
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในช่วงที่หรือว่าจะมีข่าวคะมีไหม
1: ก่อนที่จะไปพักของข่าวหนึ่งได้ไหมคะ
0: ได้ได้อ
1: ันนี้เป็นข่าวจากตึกไทยคู่ฟ้านะคะเมื่อวานที่ลงไปนะ
0: คะ
1: เป็นข่าวของรัฐบาลนะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้จะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัดนะคะ50เขตกทมพร้อมอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ด้วยนะคะคือข่าวนี้เป็นข่าวตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเนาะวันนี้ก็วันที่6ไม่นานเท่าไหร่นะคะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC นะคะที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลคุณละลิดาเพิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางดังต่อไปนี้นะคะที่1แนวทางที่1คือการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน นะคะเรียกว่าใครที่ทางป

0: พเนาะเขาอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่นะคะโดยอปทจัดทำบัญชีเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าพิจารณาครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครัวเรือนและไม่เกิน 88,600 บาทนะคะค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวและไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องขอไปค่ะค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพนะคะครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปนะช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะแนวทางที่2นะคะคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นะคะปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นเจ้าบ้านและไม่สะดวกเดินทางไปสำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอนะคะหรือไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กทม.เขาได้มีการประสานปภ.นะคะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับประชาชนค่ะโดยมีจุดให้บริการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวกรุงเทพมหานครด้วยนะคะครอบคลุมทั้งการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือทั้งสองข้อข้างต้นนะคะกรณีที่มีประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบของปภ.และ DGA ซ้ำเป็นจำนวนมากนะคะก็มายืนยันว่าเป็นการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังผู้รับรายเดิมนะคะไม่มีข้อมูลรั่วไหลหรือว่าถูกแฮกทั้งนี้นะคะ DGA ได้ระงับระบบการส่งต่อข้อมูลตั้งแต่4ทุ่มของวันที่4นะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขระบบเนาะขณะนี้อาจจะยังมีข้อความบางส่วนที่ตกค้างนะคะแล้วก็ทยอยส่งถึงโทรศัพท์ของผู้ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันอยู่โดยปภ.กรุงเทพมหานครและ DGA อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขระบบให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนะคะพร้อมขออภัยประชาชนในความไม่สะดวกนะคะนี่ก็คือเป็นข้อความของรัฐบาลไทยใครที่อยากจะรู้ข้อความแบบโดยละเอียดดิฉันอ่านอาจจะอ่านเร็วไปนิดนึงเนาะก็สามารถเข้าไปในเพจไทยคู่ฟ้าได้นะคะเพราะว่าก็จะมีข้อมูลของฝั่งฟากทางรัฐบาลนะคะที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนนะคะคุณนุ้ย
1: ก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อมูลผ่านไลน์
0: ค่ะ
1: ติงกิ้งเรดิโอมานะคะบอกว่าเขาอยากจะได้ช่างซ่อมนาฬิกาแบบนาฬิกาตู้โบราณเลยอ่ะนี่มีคุณบรรยายหน่อยนาฬิกาตู้โบราณที่
0: ที่มันจะมีสายลูกตุ้มห้อยใช่ไหมคะโบราณที่มันจะเป็น
1: ตู้เลย
0: เป็นตู้ไม้เน
1: า
0: ะแล้วก็จะมีแบบตุ้มนั่นแหละ
1: ใครที่เป็นช่างซ่อมนาฬิกาที่สามารถซ่อมนาฬิกาตู้โบราณแบบนี้ได้นะคะก็มีท่านที่สนใจอยู่เขาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราใกล้ๆวัดหลวงพ่อโสธรเลยนะคะก็อยากจะหาช่างซ่อมนาฬิกาแบบยังไงแบบลงพื้นที่อ่ะสามารถที่จะลงไปซ่อมให้เขาได้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราใกล้ๆวัดหลวงพ่อโสธรนะช
0: ื
1: ่อคุณหนุ่ยนะคะอ๋อเขาหม่อมไม่ได้ชื่อคุณหนุ่ยชื่อคุณชัญญาคุณหนุ่ยนี่เขาคิดว่าเป็นชื่อดิฉันรบกวนดิฉันฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ คุณชัญญาฝากมานะคะใครที่ซ่อมแบบนี้ได้ก็เอางี้แชทเข้ามาหรือโทรเข้ามาในรายการของเราหรือ LINE แอดที่แอดThinking Radioของเรามาก็ได้ว่าท่านเป็นช่างซ่อมนาฬิกาโบราณสามารถรับงานของคุณชัญญาได
0: ้ค่ะ
1: ก็ส่งเข้ามานะคะเราจะเป็นสื่อกลางแล้วก็จะส่งเบอร์นะคะให้กับคุณดิฉันจะอ่านชัญญาไปทำไมเขาอาจจะชื่อคุณชัญญา
0: ไม่เป็นไร
1: ขออภัยมันเป็นภาษาอังกฤษดิฉันก็เลยใส่สำเนียงไปต้องขอโทษด้วยแล้วก็มีคุณสหยุทธเนี่ย ดิฉันน่าจะอ่านถูกแล้วนะคุณสรายุทธฝากข้อความมาถึงดิฉันอีกแล้วนะคะบอกว่าดิฉันเนี่ยออกเสียงผิดที่ดิฉันอ่านว่านักกษัตริย์เนี่ยจริงๆเขาอ่านว่านักสัตว
0: ์อื
1: มต้องขออภัยด้วยนะคะ
0: ที่มาแก้ไขเรา
1: ก็คือต้องอ่านเป็นนักสัตว์นะ
0: นักสัตว์ค่ะ
1: โอเคต้องขอโทษด้วยและเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเสียงเริ่มหายแล้วกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการค่ะพักสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
8: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5 Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
2: รายการ Modern Market นะคะสำหรับช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็พี่นุ๊กค่ะ
3: ค่ะ
2: และรายการของเราก็จัดสดนะคะก็สามารถรับชมพูดคุยได้ผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ก็ได้หรือว่าจะส่งข้อความมาพูดคุยประเด็นไหนเพิ่มเติมนะคะก็ LINE @Thinking Radio เลยก็ง่ายๆก่อนที่จะไปพูดคุยกันน
3: ะคะ
2: ก็มีข่าวดีมาฝากก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับธนาคารออมสินค่ะเขาให้คุณได้มากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินเนี่ยก็จะชวนคุณเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้ครบทั้งออมได้และจ่ายสะดวกด้วยรับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกสังคมค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ต่อด้วยข่าวของกรมการค้าภายในนะคะตอนนี้เขาเร่งเติมผักเข้าตลาดรับฝนน้ำท่วมแล้วนะคะราคาหลายรายการเริ่มลดแล้วรับเทศกาลกินเจอิ่มบุญอิ่มคุ้มนะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะเปิดเผยถึงสถานการณ์ผักสดในขณะนี้ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่เพาะปลูกส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบนะคะทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวกรมการค้าภายในค่ะเขาได้เร่งบริหารจัดการด้านปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญนะคะอาทิตลาดสีมุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและช่วยให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ราคาที่ตลาดสีมุมเมืองซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่นะคะเพราะว่าราคาขายส่งผักบางรายการเริ่มมีแนวโน้มลดลงจากที่เคยปรับสูงขึ้นในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนราคาผักบางรายการโดยเฉพาะกลุ่มผักใบและลำต้นอ่อนอาทิต้นหอมและใบกระเพราแม้ราคาจะเริ่มปรับลดลงจากระดับสูงสุดแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยและผักกาดขาวหรือว่าลุยจีนนะคะโดยรวมราคาเริ่มทรงตัวขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในแหล่งผลิตหลักนะคะทำให้ผลิตออกสู่ตลาดลดลงในส่วนของการกระจายผลผลิตจากพื้นที่น้ำท่วมขังกรมการค้าภายในได้ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดอ่ะ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยกรมจะเพิ่มการเชื่อมโยงผักเข้าสู่ระบบตลาดให้เพียงพอกับความต้องการนะคะตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแล้วก็ตรวจสอบเครื่องชั่งเพื่อป้องกันการเอาเปรียบด้านน้ำหนักโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจปี2569นะคะซึ่งกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ในวันที่9ถึงวันที่18ตุลาคม2569นะคะภายใต้แนวคิดอิ่มบุญอิ่มคุ้มโดยร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตจัดจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นลดสูงสุดกว่า 50% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวจากกรมการค้าภายในนะคะที่อันช้าๆเพราะอยากจะให้ทุกคนรู้ว่ามันใกล้ช่วงเทศกาลกินเจแล้วค่ะคุณนุ้ยตอนนี
2: ้ก็วันที่9นี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่วันที่9ถึงวันที่18ตุลาคมนะคะใครที่กินเจในทุกๆปีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจนะคะอย่าลืมอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางกรมการค้าภายในเตรียมจัดเลยทีเดียวเนาะใครที่อยากจะไปนะคะภายใต้แนวคิดอิ่มบุญอิ่มคุ้มนะคะก็ร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตนะคะเขาจะมีการจัดจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดนะคะใครที่อยากจะนี่แหละได้อาหารดีราคาถูกนะคะลดสูงสุด 50% เรียกว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะช่วยให้เราประหยัดลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
4: ค่ะก็แน่นอนแหละหนูอยากให้แบบเตรียมใจได้ไหมไว้สักนิดนึงว่า
3: เรื่อง
4: ราคาผักหรือว่าราคาอาหารนี่มันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นผักเนี่ยนึกว่าราคามันต้องขึ้นอยู่แล้วเนื่องจากว่า
3: น้ำมันท่วม
4: ใช่หลายพื้นที่ที่เขาทำการเกษตรนี่ก็คือหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากๆเลยนะคะ
3: 100%
4: ก็ถือว่าถ้าเกิดราคามันจะขึ้นสักนิดหน่อย
3: ค่ะ
4: ก็เป็นไปตามกลไกตลาดนั่นแหละก็เตรียมใจไปนิดนึงนะคะเพราะว่าทางภาครัฐนี้เขาก็มีมาตรการหลายมาตรการที่จะมาช่วยบรรเทาตรงนี้อยู่
3: ใช่นะคะโดยเฉพาะกรมการค้าภายในเนาะหรือว่าก็เร่งที่จะเติมผักเข้าตลาดเพื่อที่จะรับน้ำฝนน้ำท่วมนี่แหละนะคะเพื่อที่จะช่วยพวกเราเนาะช่วยประชาชนนะคะ
4: ค่ะก็ในช่วงที่2นี้ของรายการ Modern Market ของเรานะคะเป็นช่วง SME ต้องรอดเนา
3: ะ
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเปิดสายให้กับท่านที่ทำในเรื่องของธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดย่อมนะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานหรืออยากจะมาพูดคุยประชาสัมพันธ์หรือบอกผลกระทบที่ได้รับในช่วงนี้อยู่เราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเป็นแบบกระบอกเสียงได้ไหมที่จะแบบส่งเสียงของท่านให้มีหลายๆคนเนี่ยได้ยินได้รับฟังไปด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะส่งข้อมูลของท่านเข้ามาได้ก่อนที่ LINE @thinkingradio หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ก็ส่งแชทกันเข้ามาได้ก่อนเลยเพราะว่าเราอยากจะเตรียมการในการพูดคุยหัวข้อประเด็นกันก่อนเนาะที่จะเชิญชวนท่านเนี่ยมาคุยหน้าไมค์ออกรายการ Modern Market ของเรานะคะเรามีเปิดพื้นที่ให้ท่านเนี่ยช่วง SME ต้องรอดเนี่ย3วันก็คือวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะก็วันนี้ถ้าไม่ทันก็ส่งข้อมูลมาเดี๋ยวก็จะไปพูดคุยกันพรุ่งนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณอยู่เนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็สามารถส่งข้อมูลกันเข้ามาได้เราก็อยากเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือท่านเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะ
3: ค่ะ
4: มาอ่านข่าวรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ SME กันบ้างนะคะก็ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ารัฐบาลเขาก็มีมาตรการในการช่วยเหลือ SME มาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณสุภจีก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญเลยนะในการที่จะช่วยหนุน SME ไทยนะคะเพราะว่าเขาจะมีงบประมาณนะคะถึง786ล้านบาทที่จะมาช่วยหนุน SME ไทยให้โตนะคะโดยงบประมาณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอันนี้เป็นรายละเอียดที่ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวมาจากทำเนียบนะคะหลังจากที่เขามีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่าบอร์ดส่งเสริม SME เนี่ยแหละคณะการประชุมชุดนี้ก็มีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นประธานในการประชุมนะคะท่านรองนายกสุภจีเนี่ยก็ได้มอบนโยบายในการจัดสรรงบประมาณไปยังกลุ่ม SME และมุ่งเน้นที่จะสร้างความคุ้มค่าผ่าน4ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ SME ไทยนะคะโดย4ยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยก็คือ1เลยก็คือการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแล้วก็2ก็คือเขาจะไปส่งเสริมให้ SME ไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดสากลได้มากขึ้นและ3ก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยปรับตัวสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะหรือว่ากรีนเทคโนโลยีนี่แหละแล้ว4ยุทธศาสตร์ที่4ก็คือจะไปเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูโดยให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในปัจจุบันนี้นะคะในขณะเดียวกันที่ประชุมเนี่ยก็ยังมีการกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือ786ล้านบาทโดยเขาจะจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเป็นงบในปี2570นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยงบเดิมมันจะอยู่ที่ 640.3 ล้านบาทก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มงบให้โดยเขาตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถช่วยเหลือ SME ได้ไม่น้อยกว่า 41,480 รายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.เนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนเจ้าภาพในการดำเนินงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทางภาครัฐก็คือมีนโยบายมาสนับสนุนและก็ไม่ทิ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมด้วย
5: ค่ะ
4: อ่านข่าวไม่ละเอียดต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเวลาจะหมดแล้ว
5: ใช่อ
4: ะไรก็ตามที่จะอยากที่ท่านอยากสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้เพราะว่าข้อมูลเราค่อนข้างเยอะเนาะหลากหลายงานหลากหลายกิจกรรมก็ส่งเข้ามาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในแอดมินก็จะไปคอยทยอยตอบให้
5: เป็นหนึ่งหลักด้วยนะคะใครที่อยากจะคุยกับคุณนุ้ยก็สามารถส่งไปได้เลยแต่ก่อนที่จะไปเที่ยงดิฉันขอฝากน้ำพลีอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคะโทรไปได้นะคะที่021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนี่ยนะคะเรียกว่าใครที่อยากจะซื้อไปในช่วงไปตุนในช่วงน้ำท่วมก็ได้นะคะหรือล้อมรอบด้วยน้ำหรือแม้กระทั่งใครที่น้ำบ้านน้ำไม่ท่วมอยากจะซื้อให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยก็สามารถซื้อได้นะคะอยู่ได้นานแล้วก็อร่อยมากๆด้วยฝากด้วยนะคะ
4: โอเควันนี้หมดเวลาแล้วเราลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
6: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ชิงเทราน้ำท่วมขังเริ่มเน่าสั่งผู้เกี่ยวข้องกาดอย่าตกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้ช่วง10วันอันตรายอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนแนวฝนเคลื่อนมาทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเขื่อนขุนด่านประการชนเร่งร่องน้ำรองรับฝนช่วง 10-14 ตุลาคมตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นักเรียนฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มวันนี้เตรียมประท้วงใหญ่กดดันรัฐบาลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนไปหรือคันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกขณะที่อธิบดีปภ.เร่งทำความเข้าใจพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำปลายแม่น้ำบางปะกงเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปช.ปพช.นะครับถึงการส่งคนไปแก้ไขปัญหาประชาชนชาวปราจีนบุรีและนครนายกกระทบกระทั่งกันกรณีรื้อขันกั้นน้ำว่าได้ส่งคนไปดูแล้วโดยขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่นายนิรัตน์เองเปิดเผยบอกว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรและต้องประเมินด้วยว่าฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นในระดับไหนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าใดจะช่วยเยียวยาเขาอย่างไรและเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ด้วยซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าคันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกนายนิรัตน์บอกว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งไหลมาจากจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงซึ่งเป็นน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าใช้อย่างเต็มกำลังแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ปัจจุบันอย่างไรบ้างอธิบดีปภ.บอกว่าที่แม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีถือว่าเริ่มคลี่คลายซึ่งน้ำจะไหลไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามขณะนี้ครับมวลน้ำอยู่ที่2อำเภอปลายน้ำทางกองทัพเรือจึงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมในจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้เป้ารวมถึงในลุ่มน้ำอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาหลายวันแล้วและน้ำได้ไหลออกปากอ่าวเป็นที่เรียบร้อยจึงสามารถเช็คขันกั้นน้ำควบคุมไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้ามาได้ครับซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการปลายน้ำให้ออกไปโดยเร็วที่สุดทันทีจากการที่ตนหารือกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็ฝ่ายทหารเรือทราบว่าจะทุ่มสรรพกำลังในเรื่องของการเอาน้ำออกจากปลายน้ำบางปะกงให้เร็วกว่านี้และมากกว่านี้เพื่อที่จะสามารถช่วยทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกเมื่อถามว่าความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้เฝ้าระวังช่วง10วันอันตรายนายนิรัตน์บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดหยิบแผนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้โดยนำมาซักซ้อมและปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ครับซึ่งจากรายงานขึ้นมาเนี่ยพบว่าน้ำไม่ได้เต็มอ่างและเขื่อนปริมาณน้ำฝนไม่ได้อยู่ในช่วงสูงสุด แต่มีการพยากรณ์ว่าฝนตกหนักกำลังเข้ามาจึงจำเป็นต้องเน้นไปที่เรื่องของการทำทางน้ำไหลและก็ดูเรื่องของท่อระบายน้ำในชุมชนพร้อมกำชับว่าฝนตกวันเดียวน้ำท่วมจะต้องไม่เกิดขึ้นครับส่วนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอธิบดีปภ.บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานมาแล้วว่าคลองต่างๆได้มีการขุดลอกไปหมดแล้วและระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตรเพราะฉะนั้นจะรองรับน้ำฝนได้ตามการพยากรณ์ในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะส่วนอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนนะคะแนวฝนส่วนหนึ่งก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10กระทบถึง7ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมตะวันออกและลมวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวโน้มพื้นที่ฝนนะคะกลุ่มหนึ่งก็อยู่บริเวณภาคเหนือมีแนวโน้มเน้นพื้นที่ด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางขณะที่อีกส่วนยังครอบคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกต่อเนื่องไปถึงภาคใต้เลยนะคะซึ่งก็มี44จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะโดยล่าสุดเลยค่ะในช่วงเวลา 10:30 นทางกรมอุตุแจ้งเตือนนะคะปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการมีฝนหนักบางพื้นที่พร้อมลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าช่วงเช้ากลุ่มฝนปกคลุมกรุงเทพนนทบุรีบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงโดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่เคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือโซนกทมตอนบนนนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงในภาพรวมนะคะฝนยังคงที่โดยมีพื้นที่ตกหนักต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการระบายน้ำจากเขื่อนนะคะโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ค่ะสถานการณ์น้ำเขื่อนวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกยกบานระบายน้ำนะคะหรือสปริงเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำในอ่างเพิ่มพื้นที่รับน้ำจากฝนน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับน้ำในเขื่อนขุนด่านมีปริมาณ215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ของความจุขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนติเมตรค่ะคาดว่าจะมีการปรับการระบายน้ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่7ถึง11ตุลาคมเนื่องจากน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงค่ะ
2: เขื่อนขุนด่านครับยกบานระบายน้ำหรือว่าสปินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน10ถึง14ตุลาคมนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับยกสปินเวย์ขึ้น25เซนติเมตรหรือว่า 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำรับฝนใหม่ครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวันนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.โดยยกบานระบายน้ำ25เซนคิดเป็น 4% ของการยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเมื่อเวลา 8:00 น.มีปริมาณน้ำ 215.79 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 96% ระดับน้ำอยู่ที่108เมตร.67 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการพร่องน้ำครั้งนี้ครับเป็นการเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับฝนละรอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันนี้ครับระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่าง7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.บอกว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพการรองรับของลำท้ายน้ำเป็นสำคัญโดยระดับน้ำบริเวณสถานีบ้านหนองบัวอยู่ในเกณฑ์ปกติต่ำกว่าระดับเฝ้าระวังและระดับควบคุมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท่าน้ำควบคู่กันไปครับ เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของกทมกันบ้างครับแผนการระบายน้ำสูบน้ำจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาที่กทม.เรื่องของการระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่นะคะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ผู้ว่ากทม.ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ติดตามสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพหลังจากฝนตกหนักมีฟ้าร้องรุนแรงในช่วง1:00 ถึง3:00ปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพนะคะประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ส่วนกทม.นะคะยังคงเร่งระบายน้ำพร่องน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรับฝนระลอกใหม่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดนะคะได้แก่เขตสายไหม99ถึง100มิลลิเมตรรองลงมาธนบุรี70มิลลิเมตรจอมทองคลองเตย64มิลลิเมตรเขตราชเทวี61ค่ะระดับน้ำคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์วัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนจากการเร่งระบายน้ำผันมาจากพื้นที่เขตลาดกระบังนะคะขณะที่คลองลาดพร้าวระดับน้ำเอ่อสูงอยู่ในเกณฑ์เตือนระดับสีส้มส่วนคลองเปลมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำเอ่อล้นพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกลาดกระบังตอนนี้ไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินได้ด้วยดีก็คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้โอกาสจะเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำทางนี้เมื่อช่วงเช้าผู้บริหารกทม.เข้าร่วมประชุมกับนายกนะคะเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครในเรื่องของน้ำรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
3: ไปที่เขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับชาวบ้านและก็ประชาชนนำขยะมาทิ้งไว้บริเวณริมถนนล่มเกล้าหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงหลายจุดครับพบปัญหาขยะชิ้นใหญ่และก็สิ่งของชำรุดไม่ว่าจะเป็นตู้โซฟาฟูกที่นอนและก็เฟอร์นิเจอร์ถูกนำมาทิ้งกองไว้ริมถนนซึ่งเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะตามริมถนนรวมถึงพักจุดพักบริเวณหน้าสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะครับเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายอำเภอทั้งอำเภอสบเมยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอเมืองหลังฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับน้ำป่ายังพัดเศษหินและก็ดินโคลนออกมากีดขวางถนนทางหลวง1194แม่สะเรียงแม่สามแลบหลายจุดผู้ใช้เส้นทางกลายเป็นผู้ประสบภัยต้องยกรถจักรยานยนต์ข้ามน้ำป่าโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงสะพานแม่มาดที่น้ำท่วมสูงส่วนบริเวณก่อนถึงบ้านห้วยกองกาดและก็บ้านแม่สามแลบก็มีดินสไลด์บางจุดมีไม้ล้มพาดสายไฟส่งผลให้พื้นที่บ้านแม่สามแลบไฟดับทั้งหมดเจ้าหน้าที่เตือนผู้ใช้เส้นทางครับต้องเพิ่มความระมัดระวังหากไม่จำเป็นขอให้งดเดินทางในช่วงเวลากลางคืนและก็ช่วงฝนตกหนักเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ส่วนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับเกิดน้ำป่าหลากที่ตำบลผาบ่องหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับปภ.และชาวบ้านเคลียร์เส้นทางจนเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วขณะที่อำเภอแม่สะเรียงมีน้ำป่าหลากเส้นทางเข้าตำบลเสาหินรถยนต์สัญจรไม่ได้ในอำเภอแม่สะเรียงสั่งการด่วนครับเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เชียงใหม่ครับหลังเมื่อวานนี้ตลอดบ่ายถึงค่ำฝนปลายฤดูลมถล่มลงมาอย่างหนักน้ำท่วมขังรอระบายหลายพื้นที่ทั่วเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมก็นำทีมลงพื้นที่ลุยน้ำที่ท่วมขังรอการระบายบริเวณแยกขวงสิงเปิดเครื่องสูบน้ำขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าครับเตรียมรับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วพร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดเร่งสูบน้ำออกระบายลงน้ำปิงให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั่วเมืองเชียงใหม่เรียกว่าแห้งสนิทแล้วถนนหนทางสามารถสัญจรได้ตามปกติ เหลือเพียงชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนดอยแก้วซอย20มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเล็กน้อยเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคาดว่าไม่เกินบ่ายนี้ครับจะสูบน้ำออกจนแห้งสนิทเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกขึ้นครับขณะที่น้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยวานนี้เกิดน้ำป่าหลากรุนแรงน้ำสีแดงเข้มไหลเชี่ยวพัดพากิ่งไม้พร้อมโคลนมาตามลำน้ำเข้าท่วมจุดชมวิวช่วงเช้านี้ระดับน้ำที่ไหลผ่านกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าทางอุทยานยังคงปิดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ครับเพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วก็อาจจะเกิดน้ำป่าหลากซ้ำครับส่วนที่ปราจีนบุรีครับเกิดน้ำท่วมฟาร์มสุกรในตำบลวังบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็สั่งการให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือเร่งขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่แล้วก็จัดการซากตามหลักสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยไม่ให้ซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ขนย้ายแล้วก็ฝังกลบซากสุกรได้เพียง50ตัวเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากทำให้การเข้าถึงฟาร์มและลำเลียงซากออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
2: ค่ะด้านพาณิชย์นะคะก็ยอมรับค่ะว่าน้ำท่วมนั้นมีส่วนให้ผักแพงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงสถานการณ์นะคะตอนนี้ผักใบมีราคาแพงค่ะสิ่งที่คุณสุภจีบอกว่าจะทำก็คือช่วยประสานจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดแล้วจะประสานกับรถทหารขนส่งผักเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงยากจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ยอมรับทำให้ราคาผักนั้นแพงขึ้นทำให้พาณิชย์จังหวัดต้องทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือไปพื้นที่อย่างปราจีนบุรีนะพื้นที่ที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดทางกรมการค้าภายในก็ตั้งวอร์รูมประสานให้กับผู้ผลิตส่งสินค้าในจุดต่างๆหากพบจุดใดขาดแคลนเชื่อมโยงกับผู้ผลิตที่ส่งไปในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็จะไปดูแลให้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจศูนย์กระจายสินค้ากำชับให้เติมคนเติมสต็อกสินค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องหากพบไม่ถูกต้องขายเกินราคาหรือฉวยโอกาสจะจัดการเต็มที่หากกระทรวงลงไปนะคะไปดูแลไม่ทั่วถึงก็ขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทรไปเลยนะคะที่หมายเลข1569สำหรับเสียงร้องเรียนเรื่องราคาไข่ไก่ที่แพงทางกรมการค้าภายในก็หารือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่และเกษตรกรซึ่งได้มีการหารือนะคะว่าไข่ไก่นั้นมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งไปในพื้นที่หรือไม่โดยให้ส่งรายงานไปที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการควบคุมปริมาณให้ทั่วถึงกับความต้องการจากทุกภาคส่วนพร้อมชะลอการส่งออก 3-50% และดึงเวลาของการส่งออกไปให้ช้าประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อจะให้ปริมาณไข่ไก่นั้นทั่วถึงนะคะส่วนยอดรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้านช่วยเหลือน้ำท่วมนางสุภจีย้อนถามนะตกลงรถพุ่มพวงมีประโยชน์หรือไม่โดยเจตนาคืออยากให้เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัดได้แต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่จำเป็นขณะที่บางพื้นที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมก็ต้องพิจารณาแล้วก็พูดคุยนะคะว่าจะเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามถึงรายการเชฟกระทะประเทศไทยที่ผู้ชนะก็คือวิทยาลัยดุสิตธานีทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตรองนายกเคยบริหารมาก่อนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นางสุภจีย้อนถามว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเมื่อถามย้ำว่ามีข้อสงสัยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในรายการดังกล่าวได้หรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์และตนไม่ทราบรายละเอียดจึงขอไปตรวจสอบก่อนรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการปกติทั่วไปแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรแม้จะเคยบริหารดุสิตธานีแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรค่ะ
3: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองครับร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ครับงานจัดขึ้นที่สวนปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีพิธีทำบุญตักบาตรยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แล้วก็พิธีวางพวงดอกไม้รำลึกวีรชนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายในพลดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกแล้วก็วางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเช่นทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.พรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายค้านกิจกรรมงานมีต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับเช่นการฉายภาพยนตร์สารคดีดนตรีเพื่อชีวิตวงเสวนาแล้วก็ละครเวทีสารจำลองเป็นต้นนายณัฐพงษ์บอกว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญมีคนจากหลายรุ่นทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์และก็คนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือมารำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตรำลึกถึงนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาอีกครับ
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ท้านายรังสิมันต์โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดหลักฐานหลังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสามีของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนเชื่อว่าในฐานะกรรมาธิการกฎหมายมีกรอบอำนาจหน้าที่ในการจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วจริงๆทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิ์ในการใช้กระบวนการทางกฎหมายของตัวเองด้วยก็เข้าใจว่านางสาวสุชาดาเองก็ดำเนินการทางกฎหมายทางฝั่งนั้นไปแล้วที่ไปยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทส่วนหลักฐานที่มีนั้นมีหน้าหรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนมั่นใจในการทำหน้าที่ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายรังสิมันต์คงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนลอยอยู่แล้วส่วนกังวลหรือไม่ก็ย้อนถามกลับมาที่ตัวเพราะว่าส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็มีปัญหาเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยเหมือนกันนายณัฐพงษ์กล่าวว่าตนยังยืนยันว่าได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบคนของตัวเองเสมออย่างกรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็สมัครใจเข้าไปชี้แจงเรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดว่าจะย้อนเข้าหาตัวเองตรงนี้ไม่ได้กังวลอะไรสำหรับกรณีนายสมชาติอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับนอมินีแต่ว่าบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นมาอาจไม่ได้ถูกแจ้งและเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จถือว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่นายณัฐพงษ์บอกว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวที่จะทำหน้าที่ในการชี้แจงตัวเองนั้นคิดว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆก็ว่าไปตามกระบวนการดีกว่าส่วนการที่พรรคประชาชนได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วยังไม่มีผลออกมาไม่นานไปหรือนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่างที่ตนได้บอกไปบางทีเราก็ต้องพยายามชั่งน้ำหนักอย่างแรกยึดหลักไว้ก่อนว่าพรรคประชาชนเองไม่ปกป้องคนผิดถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนของเราก็ไม่ปกป้องแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าการดำเนินคดีต่างๆมีโจทย์ทางการเมืองอะไรแอบแฝงหรือไม่พยายามที่จะรักษาในส่วนนี้ให้มีความสมดุลกันค่ะ
3: ฝ่ายนายชัยชนกชิดชอบนะครับเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและก็รับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นครับนางสาวสุชาดาที่ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นนายชัยชนกบอกว่าในรายละเอียดต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองครับ แต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นนางสาวสุชดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยพร้อมชี้แจงและพร้อมให้ดําเนินการตามกฎหมายสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดครับเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของนายชัยชนกแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติหรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยในสมัยแรกที่เข้ามาทำงานมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็มีการดำเนินการหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนายชัยชนกก็ย้ำว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานตนเชื่อว่าไม่ใช่เมื่อถามย้ำว่าในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าไม่มีครับสำหรับกรณีที่พรรคภูมิใจไทยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่นั้นนายชัยชนกบอกว่าทราบว่านางสาวสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของนาฬิกาข้อมือที่ไม่ได้มีการยื่นบัญชีต่อปปช.นายชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องของนางสาวสุชาดาครับต้องชี้แจงด้วยตัวเองตนไม่สามารถชี้แจงแทนได้ครับ
2: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศประท้วงใหญ่ที่ฝรั่งเศสนะคะนักเรียนชาวฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มนะคะวันนี้ก็ยังมีการเตรียมประท้วงใหญ่เพื่อกดดันรัฐบาลด้วยรวมไปถึงแสดงความโกรธแค้นการประท้วงเมื่อวานนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะคะในระหว่างที่นักเรียนแล้วก็ตำรวจหลายจุดนะคะอยู่ณจุดนั้นก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนค่ะที่เมืองเลนส์ทางตอนเหนือมีเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจนมือขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเจ้าหน้าที่บอกว่าอาการบาดเจ็บไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตนอกจากนั้นหลายเมืองยังเกิดความรุนแรงตำรวจปราบจราจรสกัดการประท้วงของนักเรียนที่ปิดกั้นถนนแล้วก็จุดไฟนะคะมีการปิดกั้นโรงเรียนหลายร้อยแห่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนบาดเจ็บอย่างน้อย190คนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คน 87% เป็นเยาวชน 13% เป็นผู้ใหญ่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีนักเรียนอายุ14ปีบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะทนายความของนักเรียนเผยว่ากระดูกขากรรไกร2ท่อนนะคะมีการหักต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มากรัฐบาลโดยนายเซบาสเตียนเลโคนูนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่ารัฐบาลประกาศมาตรการตอบสนองข้อเรียกร้องของนักเรียนแล้วสัญญาว่าจะให้เห็นผลชัดเจนในอีกไม่นานแต่สหภาพแรงงาน USL ซึ่งเป็นผู้จัดประท้วงรายใหญ่กล่าวหารัฐบาลนะคะว่าไม่ได้ซ้อนเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมจึงอยากจะเรียกร้องประชาชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในวันนี้โดยมีองค์กรอื่นๆบางแห่งอย่างเช่นสหภาพครูแห่งหนึ่งสนับสนุนแล้วก็ให้มีการเรียกร้องนะคะให้สมาชิกเข้าร่วมการประท้วงด้วยแม้ว่าการประท้วงเริ่มต้นนะคะด้วยปัญหาโรงเรียนเช่นความแออัดสุดโทมการขาดแคลนครูแต่ก็ถูกโยงค่ะว่ามีต้นเหตุมาจากการแข่งขันทางการเมืองอย่างมากซึ่งรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายขวาจัดการกล่าวโทษฝ่ายซ้ายนะคะบอกว่าเป็นการปลุกปั่นประท้วงและนางมารีเลอเพนหัวหน้าพรรค National Rally ซึ่งเป็นนักการเมืองขวาจัดชื่อดังได้วิจารณ์ฝ่ายซ้ายว่านี่ไม่ใช่การประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายแต่ว่าเป็นการจราจลที่จัดโดยมืออาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกฝ่ายซ้ายจัดรัฐบาลยังตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นเด็กนักเรียนก่อเหตุลำพังนะคะก็คงไม่มีบุคลากรทางการศึกษาถูกทำร้ายหลายคนค่ะ
3: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีครับ
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิด
5: คิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เมื่อมวล น้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดจุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ซัมที่สั่งได้แล้วค่ะเราก้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ ชัยตระกูลชัยและดร. ธนชาตินุ่มนนท์
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับดร.ชนชาตินุ่มนนท์ครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และผู้อำนวยการสถาบัน IMC สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุยอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้จำชื่อสถาบันแล้วผม
3: ไม่เป็นไรครับ
2: จำว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI
3: โอเค
2: ซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ย
3: มีผู้เชี่ยวชาญเยอะ
2: โอ้ยอาจารย์โพสเดินคือสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์คนไม่ค่อยแชร์นะ
3: เออ
2: น้อยนะมีบางอันนี่แชร์เป็นพันเลยนะที่พูดเรื่อง AI เนี่ย
3: อ
2: ันนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปคุยเรื่องสัปดาห์หน้าแล้วกันที่มีบางอันที่แชร์ว่าใช้ก๊อกเออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปคุยสัปดาห์หน้าแล้วกันเห็นอาจารย์เกริ่นว่าอยากจะเล่าประสบการณ์เรื่องน้ำท่วมใช่ไหม
3: ใช่ใช
2: ่เอออาจารย์เล่าเทียบกับปี54ก็ได้นะ
3: จริงๆปี54นะอาจารย์ผมก็อยู่ทิศนี้นะอยู่ทางฝั่งตะวันออก
2: อยู่ไหนอาจารย์54อาจารย์อยู่ที่ไหน
3: 54เนี่ยผมอยู่ตรงเค้าเรียกแหละสะพานสูงสะพานสูงก่อนนะ
2: สะพานสูงที่ไหน
3: ก็สะพานสูงมันตรงนั้นก็ใกล้ๆกับอะไรอ่ะจริงๆเลยปากกะปิไปนิดนึงอาจารย์มันก็เป็นเขตสะพานสูงแล้วเดี๋ยวมันก็คือออกนอกเมืองไปหน่อยอ่ะเลยอ่ะกาญจนาพิเศษไปนิดนึงแต่ก่อนติดทางด่วนตรงกาญจนาอาจารย์แต่ตอนปี54เนี่ยแถวผมไม่ค่อยท่วมนะไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่คือจริงอ่ะผมมาอยู่ใกล้ฝั่งสนามบินสุวรรณภูมิตอนนั้นมันจะท่วมเยอะฝั่งตะวันตกถูกไหมอาจารย
2: ์
3: ตอนนั้นน้ำจะมาฝั่งตะวันตกแล้วน้ำมันตอนนั้นหนักๆคือมันเป็นน้ำเหนือมาใช่ไหมมันก็ทยอยมาอย่างบ้านภรรยาผมอ่ะอยู่นครสวรรค์นี่มิดเลยนะอาจารย์ตอนนั้นไอ้คนทั้งเหนือเนี่ยมิดเลยนะแต่รอบเนี้ยผมย้ายบ้านแล้วไงจริงจริงผมมีทั้งอยู่ที่ประเวศกับอยู่แถวเนี่ย
2: แล้วประเวศก็หนักนะ
3: ประเวศก็หนัก
2: ประเวศก็หนัก
3: บ้านที่ประเวศก็หนักนะแล้วแต่ที่หนักกว่าคือบางกะปิแต่ผมว่าบ้านผมไม่ท่วมนะแต่เขตผมว่ามันใกล้เนี่ยแหละไอเดียนิต้า
2: คือไอ้ถ้าบ้านเราอ่ะยกสูงอ่ะแต่เราก็ออกไปไหนไม่ได้นะคือหมายถึงว่าสมมติเราถ้าเราไม่อยู่ในบ้านเราก็เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านเราก็ออกไปไหนไม่ได้นะถึงแม้ว่าบ้านเราไม่ท่วมแต่ข้างนอกนี่เป็นทะเลหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะ
3: ของผมนี่มันออกได้2ทางโครงการหมู่บ้านผมเนี่ยอันนึงคือออกไปทางลำกำแพง68
2: โอ้โหหนัก
3: ตรงนั้นไปไม่ได้
2: อ่ะฮะ
3: ก็หมดเลยอ่ะตรงนั้นฝั่งนั้นน่ะคือลำกำแพงทั้งสายเลยนะแล้วมันก็ของผมเนี่ยมันก็แยกลำสาลีอ่ะจ้ะแยก
2: โอ้นั่นก็หนัก
3: แล้วก็ตรงเดอะมอลล์
2: มันหนักเลยหนักเลยหนักเลยหนักเลยเมื่อก่อนผมทำงานแบบนั้นเมื่อก่อนผมอยู่ซอย111
3: นะโอ้ยแถวลาดพร้าว
2: ตอนนี้ก็หนักเลย
3: ลาดพร้าวรามคำแหงมันไปจนถึงเนี่ยอาจารย์คิดดูไอ้แฟชั่นไอแซนอ่ะ
2: โอ้ยโดนน้ำท่วมชั้นล่างเลยนะ
3: เออ
2: ขนาดห้างนะ
3: ผมเนี่ยออกอีกทางได้อาจารย์จริงๆในหลักการนะมันคือออกไปทางกรุงเทพกีฬาตัดใหม่ไอ้กรุงเทพกีฬาตัดใหม่ไม่ท่วมนะแต่ไอ้ถนนที่มันจะออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยนะมันท่วมเออนะตอนนี้ผมอยู่อะไร
2: จะทำไงไม่อาจารย์ทำไงอาจารย์อยู่บ้านป่ะ
3: ก็อยู่ในเกาะ
2: ตอนนี้คือบ้านใช่ไหมตอนนี้คือบ้านใช่ไหมหมายถึงว่าตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยอาจารย์อยู่บ้านตลอด
3: เนี่ยผมกลับมาวันศุกร์กลางคืน4 ทุ่มนะอาจารย์ผมเนี่ยโอ้โหประมาทด้วยนะคือจริงเขาบอกว่าอะไรนะฝนจะตกหนักใช่ไหมไอเราก็คิดว่าไม่มีอะไรยังทราบ
2: ไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก่
3: อ
2: นคือฝนจะตกหนักเนี่ยคนที่พูด
3: เออ
2: เป็นภาษาธรรมดาเนี่ยคือทีเพจทีลมฟ้าอากาศ

0: ผมไม
1: ่เหตุที่ลมฟ้าอากาศเนี่ยเคยพูดไว้ว่าไอ้หัดใหญ่จะเจอมหาอุทกภัยใช่ไหม
0: เขาเพิ่งคนพูด
1: และครั้งนี้เนี่ยเพจที่ลมฟ้าอากาศก็พูดแบบนี้แต่ว่าคำพูดเนี่ยเกินจริง
0: เออเขาบอกมาหา
1: ฝนพันปีมหาอุทกภัยแล้วก็หุ่ยจะแบบจม
0: คือ
1: หมายความว่าแบบเกินเนี่ยเกินไปอ่ะฟังแล้วเหมือนกับเป็นเฟกนิวคนก
0: ็
1: เลยไปคล้ายๆว่ารายงานก็เพจก็เลยโดนปิดไป
0: เขาโดนปิดเลยเหรออาจารย์ผม
1: แต่โดนปิดแล้วเขาก็มาเปิดใหม่แล้วเขาก็โพสต์แบบนี้แหละทีนี้มันก็เลยคือการวิวาทะตอนนี้อาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์เป็นอธิบดีกรมอุตุอาจารย์ทำไงอ่ะ
0: โกรธ
1: อยู่ๆมีดิสรัปชันเว้ย
0: เ
1: ฮ้ยเราเป็นกรมอุตุไอ้เพจนี้มึงพูดอะไรก็ไม่รู้ถูกครั้งนึงแล้วอยู่ๆดิมึงจะมาเหมือนมาข้ามขอบเขตอ่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้กรณีของเพจทีเนี่ยมันก็สร้างความตื่นตระหนกไง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ตื่นตระหนก
0: แต่ผมก็ไม่เชื่อเขานะตอนแรกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ตอนนี้ประเด็นของกรมอุตุเนี่ยแทนที่จะมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่หนักหนาสาหัสเท่าเพจทีเนี่ย
0: แต
1: ่ลักษณะการตกเนี่ยจะเป็นเรนบอมก็คือไม่ได้ตก24ชั่วโมงอ่ะแต่บางทีตก3แล้วหยุดชั่วโมงตก2แล้วหยุดครึ่งชั่วโมงตกอีก5ชั่วโมงแล้วหยุดอีกชั่วโมงหนึ่งอะไรเง
0: ี้ยเหมือนหาดใหญ่
1: เหมือนหาดใหญ่เขาเรียกว่าเลนบอมนะอันเนี้ยมีความน่าเป็นห่วงถ้าเป็นไปได้เนี่ย
0: ควรอยู่บ้าน
1: เพื่อความปลอดภัยผื่นเหลือผื่นขาดเนี่ยขอให้ยกของที่มันจะท่วมแล้วมันจะเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กเปลิกอะไรทำนองนี้ให้ขึ้นไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ท่วมขนาดที่เราคาดการเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็แค่เหนื่อย
0: ไม่เสีย
1: ก็แค่บอกเขาไปซี่แบบนี้หรือว่ารถเลิศอะไรทำนองนี้ถ้ากลัวเนี่ยก็ไปหาที่จอดไปหาที่จอดที่คอนโดหรือว่าอะไรที่คุณจอดได้อย่าไว้ในบ้านเพราะมันเสี่ยงคือเราไม่รู้มันจะท่วมขนาดไหนเราคิดว่าคือเราคิดว่าลักษณะนี้มันใกล้เคียงหาดใหญ่แต่หาดใหญ่เป็นแอ่งกระทะอะไรเงี้ยก็พูดไปสิ
0: แต่เขาไม่ได้สื่อสารอย่าง
1: น
0: ี้ไง
1: ก็นั่นไงจริงๆมันก็แค่จริงๆไงมันต้องพูดแบบนี้แต่ไม่ต้องเวอร์ไปถึงขนาดเพจทีเพจทีเนี่ยมันทำให้คนตื่นตระหนก
0: ไอ้นั่นก็ตกใจ
1: นี่คือข้างหนึ่งก็โอ้โหเวอร์ไปเลยอีกข้างหนึ่งก็แบบนิ่งเหลือเกินมันต้องเอาพอดี
0: ผมเนี่ยความที่รู้ว่าฝนมันจะตกแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะอะไรอ่ะไอ้เลนบอมอย่างที่อาจารย์ว่านะวันศุกร์เนี่ยนะอาจารย์จริงๆอ่ะศุกร์เย็นเนี่ยเลิก 4:30 นะผมไปทำธุระที่โรงแรมแห่งนึงไปจัดสัมมนาปกติ 4:30 เนี่ยสุกเย็นเนี่ยนะใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยมันต้องรีบกลับบ้านถูกไหมอาจารย์ไอ้ผมก็รู้ว่าฝนตกนะยังพยายามฝ่าฝนเนี่ยนะมีนัดไปที่ MBK ผมก็อุตส่าห์นะหาทางซิกแซกไป MBK เนี่ย 4:00 กว่า 4:30 เนี่ยไปถึง 6:30 เสร็จปั๊บนะมีธุระเสร็จ 2:00 ออกจาก MBK มาโอ้โหรถมันเริ่ม
1: ติดรถไฟฟ้าไงไม่มีเสียค่าน้ำมันแฮปปี้
0: ไม่
1: ต้องกลับรถน้ำมันเนี่ยอ้วก
0: ไม่รถอ๋อรถผมใช่ไหม
1: ใช่ไหมต้องกลับรถน้ำมันเนี่ยอ้วก
0: เสร็จแล้วผมก็หาทางซิกแซกมานะแต่โอ้โหทุกที่ติดหมดเลยนะจ๊ะแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือผมกลับมาถึงบ้าน4:00 กว่านะ2:00 กว่าแต่น้ำมัน
1: โชคดีนะอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยที่บางนาตราดเนี่ย2:00 ยังไม่ถึงบ้าน
0: ใช่ผมเนี่ย
1: 2:00เนี่ยมวลน้ำมาแล้วนะ
0: ใช่ตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่คิดว่าจะมีอะไรนะเพราะทุกทิศที่ผมไปอ่ะผมยังไม่เจอน้ำท่วมขังเลยสักที่เลยนะอาจารย์ผมเนี่ยให้ไอ้ Google Map เนี่ยมันนำทางผมแบบฟิกแซกซ้ายขวาไปอ่ะเสร็จปั๊บกลับมาถึงบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรนะอาจารย์ตื่นเช้ามาจริงๆอ่ะผมมีประชุมนะอาจารย์ประชุมวันเสาร์เช้าอ่ะผมคิดว่าจะออกจากบ้านไปตอนแรกเสร็จแล้ว
1: แปลกว่าแปลกว่าผมฟังอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์ไม่พารานอยนะแต่ผมเนี่ยพารานอยนะคือวันนี้ผมเนี่ยแตะไอ้พวกไอ้นี่ผมต้องฉีดมือล้างมือนะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ลูกบิดอะไรพวกเนี้ยผมยังทำเหมือนกับเป็นโควิดเลยนะแต่หน้ากากอะไรนะผมไม่นะ
0: ผม
1: ยังเหมือนเดิมผมพารานอย
0: ดีแล้ว
1: เนี่ยเหมือนไงเงี้ยอาจารย์แบบไอ้แอปเงินเนี่ยผมไวไฟบ้านผมยังไม่เอาเลยนะผมไม่รู้ว่าใครมาเจาะผมต้องไปหน้าจีตลอดอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมคือ

0: แต่ว่าอาจารย์ก็ผมแปลกผมกำลังคิดว่าคนที่ไม่ตื่นตระหนกคือหมายถึงว่าไม่กลัวน้ำท่วมเนี่ยโดยที่กรมอุตุไม่ได้บอกเนี่ยนะเป็นเจนไหนวะเออน่าสนใจคือหมายถึงว่าอย่างเจนอาจารย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยmindset อาจารย์ไม่ใช่คนอายุเท่านี้นะเอออันนี้ต้องบอกก่อนคือหมายถึงว่าคนอายุเท่าอาจารย์หรือเท่าผมเนี่ยมันไม่ใช่วิธีคิดแบบเราสองคนนะ
1: ถูก
0: ใช่ป่ะเหมือนอาจจะเป็นเพื่อนอาจารย์อะไรเงี้ยที่ไปสอนอะไรเงี้ย
1: กังวลไปหมดแล้ว
0: คนกลุ่มนี้อย่างของอาจารย์เนี่ยจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่บ้าน
1: ใช่
0: แล้วก็จะติดบ้านจะรักบ้านอาจจะรักบ้านแล้วของมันเยอะไม่ทิ้งแล้วก็เก็บตั้งแต่ไปหนุ่มอ่ะซึ่งอันเนี้ยเขาควรจะกลัวน้ำท่วมไหม
1: ใช
0: ่ต้องกลัวมากเลยนะ
1: แล้วพวกนี้นะของที่เก็บไว้เนี่ยเขาสะสมมานานใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่
1: เขาจะรีบขนขึ้นไปข้างบนบางทีเนี่ยเราจะงงว่าเฮ้ยเนี่ยนะอย่างอาจารย์เนี่ยสะสมหนังสือ
0: ผมเนี่ยไม่ได้เลยหนังสือ
1: ถ้าหนังสือน้ำท่วมทีนี่เรื่องใหญ่แล้ว
0: ผมไม่ก็ท่วมนะอาจารย์ผมก็เคยท่วมทีหนึ่งอยู่คอนโดเนี่ยไอ้ท่อน้ำดีมันแตกไงแล้วโชคดีมากเลยแบบอันนี้ต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะอาจารย์คือมันท่วมจากครัวใช่ไหมแล้วผมก็วางพวกไอ้เนี้ยไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าไอ้พวกเครื่องเสียงอ่ะอยู่กับพื้นนะ
1: เฮ้ย
0: แต่ตรงนั้นเนี่ยน้ำไม่ไหลมาไว้ตรงนั้นมีพระอยู่ไงแต่ไหลไปข้างนอกโชคดีมากเลยแต่ผมเสียหนังสือผมเสียหายไปมากพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะแต่เนี้ยผมก็เลยคารานอยเลยผมจะเปลี่ยนทุก4-5 ปีเลยนะไอ้เนี้ยไอ้สารน้ำดีเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกแล้วเพิ่งเปลี่ยนปี22เดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกแล้ว
1: ผมมาประมาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวันเสาร์เช้าเนี่ยตอนแรกยังคิดเลยเฮ้ยประชุมเว้ยจริงๆเนี่ยประชุมออนไลน์ได้นะพอดีแต่ในกลุ่มอ่ะมาบอกเตือนแล้วบอกว่าเฮ้ยๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ออนไลน์แต่ผมก็เฮ้ยงั้นออนไลน์ก็ดีที่เกียรติเดิน
0: ผมไม่แปลกใจอาจารย์ที่ว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI เนี่ยทำไมไม่ถามคลอสถามอะไรมันวะ
1: ไม่คือตอนนั้นน่ะตื่นเช้ามาก็เห็นฝนมันตกเรื่อยๆนะแต่ผมอ่ะยังไม่รู้ไม่ได้เปิดข่าวไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร
0: ่ผมบอกเลยเหมือนผมอ่ะช่วงงานเยอะอ่ะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะกูก็วุ่นแต่งานนี่แหละก็จะไม่มีเวลาอยู่แล้วเหมือนผมตอนพีคสุดๆน่ะโอ้2553ผมไม่ได้มีเวลามานั่งดูเสื้อแดงเผาเนินรอมนี่เลยนะวันที่เผาวันที่เผาห้างนะอาจารย์ผมยังบินอยู่ภูเก็ตอยู่เลย
1: โอ้
0: เออคือพอเราก็สนใจว่าเราจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องอะไรแล้วต้องเดินทางเราไม่ได้มานั่งสนใจเรื่องพวกนี้นะจริงไหมอาจารย
1: ์แต่วันนั้นน่ะตอนกลับมาวันศุกร์กลางคืนก็รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกนะแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมเยอะนะกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วนอนเสร็จตื่นเช้ามาเสร็จปั๊บก็อ่านนิดนึงเขาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องประชุมออนไลน์นะออนไลน์ไปเถอะเราก็ออนไลน์เสร็จสักพักนึงเปิดข่าวเฮ้ยมันท่วมเสร็จแล้วพอไปดูสองข้างของผมเนี่ยนะที่บอกรังกระแผงมันออกไม่ได้ถูกไหมแล้วก็อะไรอ่ะไอ้ฝั่งอีกด้านหนึ่งกรุงเทพ
0: บ้านอาจารย์เนี่ยประมาณเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่อ
1: ะไรนะ
0: เริ่มต้นราคาหลังแล้วเท่าไหร่
1: มันก็มี10 กว่าล้านก็มีอาจารย์ไปจนถึง
0: ก็คือเป็นบ้านระดับบนแล้วล่ะ
1: ระดับบน
0: คือบ้านระดับบนเนี่ยพูดตรงๆก็คือเขาต้องป้องกันเรื่องน้ำท่วม
1: มันอยู่สูงหน่อย
0: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเองไม่ท่วมนะมันจะต้องออกไปไหนมาไหนได้นะตามหลักอ่ะ
1: ก็
0: ผมยกตัวอย่างเช่นตอนหลังเนี่ยไอหมู่บ้านในถนนหนึ่งเนี่ยคนรวยอยู่นะยานไอ10 ล้านนี่ราคาเริ่มต้นนะส่วนใหญ่อย่างพูดยังไงบ้านไหนป้อมมาแหละแล้วแต่พึกอ่ะคนรวยมากเต็มเลยนะเนี่ยไอป้อมนึง40 กว่าล้านนะบ้านอ่ะไออะไรมันธนาอะไรทำนองเนี้ยไม่ท่วมเลยนะ
1: ไม่แต่บ้านท่วมเนี่ยมันเป็นหลักโครงการเดียวไงของผมเนี่ยมันหลายโครงการอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่โครงการผมแต่มันเป็นโซนอ่ะมันมีอยู่5-6 โครงการ
0: ผมก็เคยอยากได้นะผมอยากได้ของเนวาน่าแถวนั้นมีวันหนึ่งไม่แพงด้วยตอนเปิด
1: กันนะเนวาน่าใกล้ๆของผมเนี่ยมันโซนคราวนี้ประเด็นผมคืออย่างนี้พอเสร็จเนี่ยไอ้ข้างในโครงการเนี่ยมันไม่ท่วมหรอกนะพื้นมันแห้งแต่ข้างนอกเนี่ยมันออกไม่ได้คราวนี้มันไกลกว่านั้นอ่ะพอเข้าไอ้กรุงเทพ
0: ถ้าอาจารย์เตรียมไว้เปล่าเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้ไหม
1: ไม่ก็อย่างที่บอกอะประมาณ
0: ไม่ได้เตรียมเลยถ้าแล้วภรรยาอาจารย์ไม่ได้สนใจอะไรเลยเหรอ
1: ก็ไม่เขาก็ไปกับผมไปนั่งทำงานด้วยกันแหละก็พูดกันทั้งคู่ใช่ไหมอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ย ถามว่ามีอาหารไหมก็ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้พอกินถึงหลายวัน

0: นหรอกนะแต่โชคดีโชคดีตรงที่ว่าเออคนในหมู่บ้านมีขายอาหารก็อ่ะกินก็ได้พอมีวันหนึ่งก็จัดการคือถามว่าพอออกมาได้ไหมออกได้นะอาจารย์แต่ขับรถเนี่ยน้ำมันลึกรถมันก็อะไรอ่ะ
1: สามีออกนี่คันหนึ่งดีเอาออกไอ้แรปเตอร์คันหนึ่ง
0: คราวเนี้ยพอมาดูเนี่ยตกใจนะพอเห็นเช้าวันเสาร์มาเนี่ยตกใจตอนแรกผมเห็นรูปที่แฟลตของจันเนี่ยกันเพื่อนแชร์มาให้ไอเรายังคิดว่าเป็นเฟกนิวอ่ะคิดว่าเป็นภาพปีอะไร
1: เป็นลมนะตรงนั้นมันเป็นที่ลุ่มที่ลุ่มมากที่ลุ่มมากเพราะถนนตอนหลังมันทำสูงใช่ไหมเอออันเนี้ยก็จะมีปัญหา
0: แล้วไอ้ตรงลาดพร้าวแถวบางกะปิแล้วพวกนี้มันท่วมอยู่แล้วไงอาจารย์
1: ท่วมอยู่แล้ว
0: และที่แปลกใจอีกที่นึงนะผมมีบ้านอยู่แถวประเวศด้วยโอ้แถวบ้านประเวศนี่ท่วมไม่เหลือเลยนะคือทั้งคลองประเวศมันล้นขึ้นมาแล้วก็เอกมัย
1: คือจริงๆแถวนั้นเนี่ยมันขนานไปกับคลองแสนแสบไงและแสนแสบมันเออไงใช่ไหมแสนแสบเนี่ยแทนที่จะเป็นทางระบายมันกลายเป็นทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกไงแล้วไอ้แสนแสบเนี่ยทำให้เพชรบุรีตัดใหม่นี่ไปหนักเลยนะ
0: แต่รู้สึกลงเร็วนะเพชรบุรีตัดใหม่วันจันทร์ก็ลงแล้วใช่ไหมวันจันทร์
1: ก็เร็วก็
0: วานก็ลงแล้วแต่ของผมเนี่ยไอ้แถวอะไรอ่ะบางกะปินี่ยังไม่ง่ายนะ
1: ไม่ลงใช่ไหมยังไม่ลงใช่ไหม
0: ลงอาจารย์แถวคลองจันท
1: ร์มันไม่รู้จะไปลงที่ไหนไงอาจารย
0: ์
1: มันไม่รู้จะไปลงที่ไหนไง
0: อาจารย์มันมีที่นี่ที่หนักอีกนะแถวไอ้เนี่ยไอ้ลมก้าว
1: ลาดกระบังไม่ลาดกระบังเมื่อคืนมันตกหนักอีกนะมันคืนตกหนัก
0: วันจันทร์ผมเนี่ยนะยังลากยาวเลยตอนเช้าเนี่ยผมก็อุตส่าห์ออกไปวิ่งรอบหมู่บ้านนะ
1: ตอนนี้ว่าน้ำท่วมอาจารย์ได้วิ่งเหรอ
0: ไม่รอบหมู่บ้านผมไม่ท่วม
1: มัน
0: ท่วมข้างหน้ามันท่วมถนนไงอย่างที่บอกถนนลาดกำแพงมันท่วมใช่ไหมแล้ว
1: ผมงดวิ่งวันศุกร์วันจันทร์ผมก็ไม่มีอารมณ์วิ่งแล้วบอกงด
0: ไม่ผมไปเสร็จพอวิ่งยังไม่ทันเสร็จทีฝนตกลงมาล็อตใหญ่ละงั้นผมดูสภาพอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ยังเป็นเลนบอมอย่างที่อาจารย์ว่านะแต่ดีขึ้นมาหน่อยคือต้องพูดอย่าง
1: นี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยไม่มีแล้ว
0: ใช่มันก็ดีขึ้นนะเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยคืนเริ่มซาลงมาละมันห่างช่วงแล้วไงอาจารย์ผมคิดว่าสักพักเขาคงอะไรอ่ะเขาก็คงเอาอยู่แล้วแหละก็คืออะไรอ่ะน่าจะน้ำน่าจะไหลลงไปแล้วแหละยกเว้นว่าจะมีน้ำเหนือมาใหม่นะแต่คิดว่ารอบนี้ไม่น่าจะมี
1: ถ้าน้ำเหนือก็ต้องประมาณพฤศจิกาตอนนั้นก็ผมไปเที่ยวแล้วผมไปเที่ยวนางเวีย
0: แต่ถ้าเทียบกันนะอาจารย์ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างกับปีอะไรไอ้54ต้องยอมรับมาตอนนี้ข้อมูลเยอะขึ้นนะข้อมูลเยอะอาจารย์จะไปเปิดแมปไปเปิดอะไรเนี่ยให้ AI มันถามข้อมูลนี่เยอะขึ้นแต่ปัญหาที่ผมมาเจอหนักๆหน่อยคือการสื่อสารเนี่ยไม่ค่อยชัดอ่ะภาษาที่ทำให้เราเข้าใจง่ายเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีงั้นจริงๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันขาดไปอ่ะคือจาก data เนี่ยคือมันเป็นข้อมูลดิบอ่ะนะอาจารย์แล้วสามารถจะอะไรแปลให้มันเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดไม่ค่อยมีใครทำนะงั้นมันก็เลยทำให้เหมือนอาจารย์บอกอ่ะอย่างเอกชนอะไรนะ
1: ผมคิดว่าบางทีครม.รอนายกมากไป
0: ก็ต้องรอให้กลับมาจากอังกฤษ
1: เนี่ยพอนายกกลับมาบินกลับมาปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ดูดี
0: แกขยันนะ
1: เอออ
0: าจารย์
1: คือแกก็เข้าไปในที่ที่หนักสุดด้วยนะก็คือแฟลตของจันแล้วบางคนก็พูดจาไม่ดีมีอยู่คนหนึ่งพูดจาไม่ดีเลยเข้ามาทำไมพูดอย่างนี้เลยนะ
0: ใช่เห็นอยู่เสื้อขาวใช่ไ
1: หมเออหรือบางคนก็มีคำบางคำที่ไม่ควรพูดอ่ะใช่ไหมแต่แกก็สู้นะแกก็ถอดรองเท้านายกท่านนายกล้างเท้าดีๆนะพี่เขยผมเนี่ยเคยน้ำท่วมอยู่เนี่ยแล้วล้างไม่สะอาดนี่ต้องตัดเท้าเลยนะอาจารย
0: ์ไม่จริง
1: ท่านนายกต้องล้างเท้าแบบสุดๆเลยนะครับต้องใช้แบบไอ้ใช
0: ้
1: ยางที่ล้างเลยนะไม่ได้นะเพราะบางทีเราอะละเลยเรื่องเท้าอันตรายมาก
0: เนี่ยไม่แล้วแต่ต้องยอมรับอันหนึ่งนะอันนี้ผมยอมรับเลยนะนายกนี่ก็กล้าเข้าไปนะเข้าไปเสร็จแล้วก็ใจถึงนะเป็นผมไปนะแล้วโดนด่าขนาดนะผมทำตัวไม่ถูกนะรู้สึกใจเย็นนะแกก็ค่อยคุยไปอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็เอาง่ายถ้าเป็นนายกทักษิณไม่ยอมอ่ะ
0: ผมว่าคนละสไตล์
1: อันนี้นายกหนูก็

0: พูดง่ายๆนายกหนูเนี่ยหมอเป็นเพื่อนฝูงนะถ้าเพื่อนฝูงอ่ะเฮ้ยจะไปดูหนังฟังเพลงนี่ต้องเรียกท่านนายกนะอะไรเงี้ยก็นี่ไงอาจารย์ที่เราจัดงานเนี่ยเมื่อประมาณสักก่อนเลือกตั้ง2ครั้งที่แล้วนะทางคืนเราจัดอ่ะมีอาจารย์มีละไปมีผมไปอะไรทางคืนนะท่านนายกหนูตอนนี้ไม่ได้เป็นนะตอนนั้นท่านไปด้วยนะท่านไปร่วมงานด้วยนะมาเย็นๆน่ะถือว่าน
1: ายใช่ไหมอาจารย์
0: นายเป็นคนไนซ์
1: ผมว่าแกดูเป็นคนกันเองนะ
0: คือลักษณะแบบนี้ก็ทำให้ไอ้ที่มันจะหนักหนาสาหัสเนี่ย
1: คนก็จะ
0: ดีขึ้นนะมันดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะนึกภาพถ้าท่านนายกกว่าจะมาเนี่ยโอ้ยมันพุทธอ่ะอีกเรื่องเลยนะคนจะมองว่าหนีปัญหาแต่ตอนนี้ก็คือยกเลิกภารกิจแล้วบินกลับมาด่วนเลยบินกลับมาด่วนแถลงข่าวเสร็จปุ๊บลงพื้นที่เข้าไปลงพื้นที่ที่หนักที่สุดเผชิญความไม่พอใจของชาวบ้านซึ่งตรงนี้ดีกว่าทำดีกว่าหาดใหญ่นะ
1: ตอ
0: นหาดใหญ่ท่านมอบให้คุณธรรมนัสไง
1: ไอ้ขณะนั้นก่อนเลือกตั้งถูกไหมก่อนเลือกตั้งนะ
0: ใช่ก็แต่เป็นนายกแล้วไงเป็นนายกสี่เดือนไง
1: ตอนนั้นยังไม่ได้ยุบสภาแต่ก
0: ็ยัง
1: แต่เหตุที่มอบคุณธรรมนัสจะเป็นเพราะเป็นฐานเสียงของพรรคเขาหรือเปล่า
0: ก็เลยไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นไม่ธรรมนัสมีฐานเสียงแล้วภูมิใจไทยเขาใต้เขาต้องการเยอะนะไม่แล้วธรรมนัสเป็นฐานเสียงเขาแล้วอาจารย์เป็นผู้แข่งขันกันให้ได้ไงล่ะเป็นฐานเสียงอ่ะไม่ต้องฐานเสียงคุณไปดูเอ้าคุณไปดูคุณก็ได้เสียงเยอะสิไม่ใช่หรอกอันนั้นไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไร
1: โอเคไม่เป็นไรแต่รอบนี้แก
0: แต่ผมว่าที่ถอดบทเรียนเนี่ยอันเนี้ยคือผู้นำลงไปเผชิญปัญหาเองเนี่ยอันนี้
1: ดี
0: ผมว่าถอดบทเรียนนะแล้วก็น้ำท่วมคราวนี้ถึงแม้ว่ามันจะหนักมากแต่มันจะผ่านไปไวมันในเหมือนปี54มันเรื้อรัง
1: ไม่จ่าย
0: จะมันเป็นเดือน
1: ๆ54มันมีน้ำเหนือลงมาแล้วมันท่วม
0: เข้าใจไงแต่ว่าเราดูระยะเวลาไงระยะเวลา54เนี่ยมันเลื้อรังไงมันยาวใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่ง54เนี่ยที่คนกลัวคือเมื่อไหร่มันจะท่วมบางทีท่วมก็ท่วมไปเลยแม่งก็รอกลัวจะท่วมอย่างนี้
1: มันค่อยมา
0: ไอตอนที่กลัวเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันดีมันหยุดรัชดามันหยุดรัชดาเนี่ยไม่มาแตงผมนะแต่ผมเองนี่ตอนนั้นเนี่ยก็มีแฟนรายการว่าจานมาอุตรดิตถ์ไปนอนรับแลอยู่ต้อง7วัน
1: จะไป
0: จะไม่ท่วมนะผมไปรับแลไปเนี่ยไปนอนค้างที่รับแลแฟนรายการชวนไปก็ไม่ได้ท่วมหรอกแต่ความรู้สึกมันเครียดว่ะมึงจะมาหรือ
1: เครียด
0: ผมก็ไม่กลัวเราผมอยู่คอนโดใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยเราก็ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยก็โอเคแต่มันหยุดตรงรัชดาถือว่ามาเยอะนะมาเยอะนะอาจารย์ไม่ได้น้อย
1: อาจารย์ว่าวันพรุ่งนี้วันพุธเนี่ยน่าจะลงยังครับดิ
0: ไอ้ที่หนักๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปจะระบายไปที่ไหนไงคือตามหลักอ่ะมันจะต้องหมดแล้วเพราะว่าฝนมันหยุดตั้งแต่พูดตรงๆก็คือวันจันทร์น่ะมันหยุดแล้วนะแล้วถ้ามันเกิดจากคาร์บอมไอเลนบอมก็คือมันไม่รู้จะไประบายที่ไหนไงอาจารย
1: ์
0: ไอ้คลองก็ไอ้คลองอ่ะไม่รู้มันรู้ลงไอ้คลองมันก็ยังล้นอยู่มันจะไปเอาไปที่ไหนล่ะใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเขาพูดตรงๆเขาก็ต้องช่วยชั้นในก่อนไงอาจารย
1: ์ชั้นในไม่ท่วมเลยดิความ
0: ก็ไม่ใช่ก็ไอ้เพชรบุรีไงเพชรบุรีตัดใหม
1: ่
0: ใช่ไหมวิภาวดีอะไรพวกเนี้ยลาดพร้าวเงี้ยมันก็ต้องช่วยก่อนไงตอนนี้พวกตรงนั้นเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปพร่องน้ำมันจะพร่องไปไหนมันต้องลงทะเลให้ได้อะมันมีอยู่คนหนึ่งถ่ายวิดีโอมามีเครื่องสูบน้ำเว้ยแล้วสูบไปที่หนึ่งน้ำมันก็ไหลมาที่เดิมก็ไม่สูบไปทำไมวะ
1: ก็สูบไม่ไหว
0: ก็ยังสูบยังสูบอยู่อ่ะอันนี้ก็เรียกว่าสูบเพื่อแสดงให้คนเห็นว่าเราสูบนะแต่สูบปุ๊บพอน้ำมันเทปุ๊บมันไหลกลับมาที่เดิมเว้ยตลกดี
1: บ้านแถวประเวศเนี่ยอาจารย์ที่อยู่แถวประเวศสูบไม่มีประโยชน์เพราะลงไปคลองประเวศ
0: ไม่นะอาจารย์มีบ้านหลายหลังแล้วใครอยู
1: ่อ่
0: ะ
1: อันนั้นปล่อยเช่าม
0: ีใครอยู่อ๋อโอเคแล้วทำไงอ่ะ
1: เจ้าของน้ำมันท่วม
0: แล้วคนเช่าทำไงอ่ะ
1: ก็ออกไม่ได้แล้วคนเช่าเป็นต่างชาติด้วยเขาก็อะไรก็พออยู่ได้อ่ะนะไม่ได้ถึงขนาดว่าคือมันท่วมโดยรอบเฉยๆแต่รอบนี้หนักเราไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อนต้องบอกนี่เลยปาเวสเนี่ยไม่เคยเจอหนัก
0: จริงจริงจริงเกิดน้ำท่วมคราวนี้ก็ทุกท่านก็พูดง่ายๆคือถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็ยกของขึ้นที่สูงแล้วก
1: ็
0: แล้วก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งผมเชื่อว่ากรมอุตุปรับแล้วล่ะ
1: ต่อไปต้องเตรียมเรือไว้แล้วแหละอาจารย์เหมือนที
0: ่เตรียมเรือไว้ก็ได้จริงๆเรือยางอะไรก็ได้ใช่ไหมเรือยางอะไรก็ได้แต่อาจารย์ก็ฝึกพายไว้หน่อยแล้วกันบางทีถ้าเราไม่เก่งพายมันเรือมันวนไปวนมานะฮะเอาละท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมคุยคุณอาทิตย์นะฮะส่วนอาจารย์ธนชาติเดี๋ยววันคันหน้าคุยกันเรื่อง AI ที่เก่งมากๆเนี่ยมันตัวไหนได้ใช้มันยังไงนะครับเราทั้งคนช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกรมการค้าภายในเร่งแก้ปัญหาผักและไข่ขาดตลาดหลังน้ำท่วมตรึงราคาไข่ไก่4บาทนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้กรมการค้าภายในจะมีการดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมจากกรณีบางพื้นที่ที่มีการปลูกผักได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐมฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการคือการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกและห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งคือสิ่งที่ดำเนินการทำให้ราคาผักอ่อนตัวลงและจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลกินเจที่จะเข้ามาในปลายสัปดาห์นี้เพื่อให้ราคาผักกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่โดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่ฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวกระทบต่อไข่เป็นระบบจำนวนมากโดยกรมการค้าภายในได้เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่กับบริษัทส่งออกไข่ไก่ไปจนถึงเดือนธันวาคมและขอความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มที่4บาทรวมถึงจะมีการจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครจะจัดช่วงสัปดาห์หน้าวันที่9ถึง18ตุลาคมส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดจะจัดในทุกจังหวัดลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มวันที่16ตุลาคมชัยชนกไม่เชื่อส.ส.ไอเดียเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์จนกว่าจะเห็นหลักฐานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและรับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นนางสาวสุชาดาชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบส่วนจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยเฉพาะการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองทางนี้ตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานและในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ก็ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนำทัพนักกีฬาเอเชียนเกมสุดท้ายกลับถึงไทยจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในรอบ75ปีคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ครั้งที่10ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะ400เมตรชายได้เดินทางกลับมาเมืองไทยโดยมีแฟนคลับสวมหน้ากากจอชัวมารอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับแฟนคลับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีรวมทั้งขอถ่ายรูปและลายเซ็นสร้างบรรยากาศคึกคักอบอุ่นซึ่งจอชัวได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อความและคอมเมนต์เข้ามามากมายหลายพันข้อความทำให้รู้สึกภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างมากยิ่งได้กลับมาบ้านเกิดได้เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นรู้สึกปลาบปลื้มใจแม้ว่าโดยปกติจะใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียก็ตามเป้าหมายต่อไปหวังที่จะได้ไปมีโอกาสแข่งโอลิมปิกเกม2028ขณะเดียวกันทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายในเอเชียนเกมของไทยได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเช่นกันท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยครอบครัวและแฟนกีฬาชาวไทยซึ่งนักกีฬาชุดนี้นำโดยทีมตะกร้อ4คนเรือใบกับปินเซิร์ฟขี่ม้ายูยิสูและยูโดโดยถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจนช่วยให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบอันดับ7ตารางเหรียญรวมคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: อดสูตรแกะในไทยและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: กลับมาตามคำเรียกร้องกั

0: กด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานุกูลนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเนื้อท่านผู้ฟังครับ
3: ผมสวัสดีแต่ปากนะมือผมสวัสดีด้วยครับเรียนไปก่อน
4: มือนี่กำลังหมุนไมค์อยู่
3: ว่าคุณอาทิตย์นี่มาแต่เสียงไม่ได้มาหน้านะฮะ
4: ครับผม
3: ก็อันนี้เป็นอัดนะแล้วก็เป็นอัดนุ่งหน้าด้วยเพราะว่าคุณอาทิตย์เนี่ยไปเป็นไกด์นำทริปที่เซี่ยงไฮ้นะใช่ไหม
4: ครับผมใช่ครับ
3: จริงๆใครที่อยากจะให้คุณอาทิตย์นำทริปก็ติดต่อมาได้ป่ะ
4: ติดต่อได้ก
3: ็ติดต่อได้
4: ถ้าเป็นปริมณฑลที่มีความเชี่ยวชาญก็จะพอได้ฮะ
3: ไอ้การมีคุณอยู่ในทริปเป็นไม่อยู่ในทริปนี่ต่างกันยังไง
4: ก็มันแล้วแต่ว่าคนที่ไปทริปเขาอยากรู้เรื่องประเภทไหนครับถ้าของผมเนี่ยมันก็จะสไตล์สนใจเรื่องเมืองเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องพวกสายศิลปะวัฒนธรรมอะไรเงี้ย
3: ที่คุณพูดเนี่ยเป็น value proposition or unique selling point
4: ก็เป็นทั้งคู
3: ่เป็น
4: หมายถึงว่า มันก็จะมีเหลี่ยม ผมว่าทุกคนมันจะมีทางของตัวเองคุณในวัดหมายความว่าเรื่องที่สนใจสตอรี่ที่มีอยู่ในเขาเรียกที่มันรีเลทอ่ะเนาะ
3: ก็คุณ
4: แต่ของผมก็คือมันจะมาจาก
3: คือไม่ใช่แก๊งที่แบบว่าถ่ายรูป
4: เอาไม่ถนัดอันนั้นไม่ถนัด
3: ช้อปปิ้งไม่ใช่นะคือมีลักษณะแบบว่าต้องการความรู้
4: ศึกษาหาความรู้อ่ะประมาณศึกษาหาความรู้แล้วก็มีบวกความบันเทิงประมาณนึง
3: แบบอาจารย์วีระ
4: โอ้ไม่เทียบไม่ได้หรอกเทียบไม่ได้
3: ไม่แคตตากรีเดียวกัน
4: แคตตากรีเดียวกันแคตตากรีเดียวกัน
3: เพราะอาจารย์วีระนี่กลับมานี่เขียนหนังสือหมดเลยนะ
4: ใช่
3: นะฮะในคุณอาทิตย์นี่ประเภทบางทีเจ๊งนะรับงานแล้วเจ๊งก็คือว่าไปทำข้อมูลก่อน
4: เพราะมันเป็น investment period นะช่วงนี้เป็น investment period
3: ข้อมูลก่อนนะฮะ
4: ครับ
3: ก็คุณอาทิตย์นี่ก็เรียนท่านผู้ฟังว่าก็แปลหนังสือเล่มแรกละนะไม่รู้จะจำหน่ายไม่ค่อยดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่ได้วางไว้อะไม่ได้วาง
4: มันมาไม่ค่อยเยอะนะครับมันมีสินสัมยานแต่ว่าเขาสามารถสั่งซื้อได้ทางพวกmarketplace หรือเว็บเขามีเว็บของเขาอยู่สำนักพิมพ
3: ์
4: สำนักพิมพ์นี้สินสัมยาน
3: Liberty
4: นะฮะ
3: ครับก็สไตล์คุณอาทิตย์ที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือสนใจเรื่องเมืองนะฮะจริงๆแล้วคุณอาทิตย์นี่เคยให้หนังสือผมมาเล่มนะเกี่ยวกับเรื่องเมืองต่างๆเช่นบาร์เซโลนาฟลอเรนซ์อะไรทำนองเนี้ยใช่ไห
4: ม
3: แล้วจริงๆก็มีอีกเล่มหนึ่งแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเมืองแต่เป็นเรื่องของ innovation geography of innovation
4: โอ้
3: ส่วนผมนี่สายนำทริปนี่ผมก็เน้นถ่ายรูปนะ
4: ฮะ
3: เน้นถ่ายรูปแล้วก็อะไรเงี้ยผมเน้นถ่ายรูปคือไปถ่ายให้เนี่ยลูก
4: มีนวัตชนมีนวัตชน
3: อันเนี้ยผมก็เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไปโอซาก้าจริงๆคุณอาทิตย์ก็ไปโอซาก้าก็ไปนำทริปนี่แหละงานเอ็กซ์
4: โป
3: เนี่ยผมก็ไปกับทางคลื่นเนี่ยนะก็ไปถ่ายรูปมาเยอะเลยแล้วก็เนี่ยพอผมไปนะฮะที่โตเกียวเนี่ยไปเองนะหมายถึงว่าไปก็พวกไปกันเองเนี่ยผมถ่ายรูปมากกว่าไปโอซาก้าอีกนะ
4: โอ้โห
3: เป็นพันนะนะแล้วก็เนี้ยที่ผมจะไปนาโกย่าเนี่ยนะฮะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็จะไปถ่ายรูปให้กับทุกท่านที่ไปด้วยนะครึ่งหนึ่งก็จะเป็นอันเนี้ยก็คือพ่อพวกผมมาชวนไปอีกครึ่งหนึ่งเป็นแฟนรายการนะฮะปีนี้ใส่คุณอาทิตย์จะต้องนำทริปของกลางคลื่นสักหนึ่งแล้วนะ
4: อะไรนะฮะอ๋อถ้ามันตรงกับความสามารถก็ไ ยินดีรับใช้ฮะยินดีรับใช้
3: ใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยผมส่งคุณอาทิตย์ไปบ้างนะ
4: อ
3: ีกแคตตากรีหนึ่งธัญวัฒน์คอยโปรโมทให้แล้วกันนะ
4: ครับ
3: ถ้าคุณอาทิตย์มีทางด้านนี้จริงๆก็นำไปเรื่อยๆก็ได้นะอย่างหลายเมืองอะไรทำนองเนี้ยนะเพราะว่าทางคืดเราก็มีไปเมืองต่างๆเหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: คุณอาทิตย์นี่สายมิวเซียมนะฮะท่านผู้ฟังครับสายมิวเซียมตอนไปด้วยกันกับทางสปอนเซอร์ของคืนนึงก็คุณอาทิตย์ก็ฉากไปดูมิวเซียมเยอะนะอันนี้ก็ต้องอ่านงานอะไรเป็นจอห์นเบอร์เจอร์อะไรพวกนี้นะ
4: จอห์นเบอร์เจอร์จอห์นเนี่ย
3: หรือว่าซูซานซอนตาร์กอะไรพวกนี
4: ้
3: เวลาเราไปเวลาเราไปมิวเซียมเนี่ยคือเราไปดูไง
4: คร
3: ับยังตอนนี้ผมก็ตามคือตอนนี้ในรีวอ่ะคือผมไม่ได้เล่นติ๊กต็อกนะมันจะเป็นแบบอีเลเคขาเยอะในรีวเนี่ย
4: ในรีวในรีวยูทูบ
3: นะซึ่งเนี่ยก็จะอยู่ใน Facebook นี่แหละคือเราไม่ได้เข้าไป YouTube ไม่ได้เข้าไปใน
4: Facebook นี่หว่า
3: ก็คือ Facebook เนี่ยมันจะมีช่องวิดีโอให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมตามมันก็จะมีแบบ
4: ท่องสั้นท่องสั้นแล้ว
3: อันนี้ผมชอบมากเลยนะคือผมเนี่ยเวลาผมไปดูภาพเนี่ยผมก็ไปดูภาพแบบโมนาลิซ่าไปดูภาพแบบดังๆใช่ไหมแต่ทีนี้ผมก็ซื้อของอาจารย์วีระมาเกือบทุกเล่มแล้วนะอาจารย์วีระนี่ก็สายเดียวคุณน่ะก็คือดูภาพนะฮะแล้วก็ผมขาดอยู่เล่มหนึ่งก็จริงๆก็บอกทางทีมอาจารย์วีระว่าเล่มที่ขาดเนี่ยจะพิมพ์จะได้ครบนะแต่รัสเซียยังไม่ได้ซื้อทีนี้มันมีไอ้คลิปเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันจะเอาภาพดังๆเว
4: ้
3: ยแล้วมันจะวิเคราะห์ให้เราดูนะไอ้อย่างนี้ของจอห์นเบอร์เจอร์หรือว่าซูซานซอนทาร์กเนี่ยนะฮะเขาจะสอนวิธีดูseeing
4: ก็คือมัน way of seeing ใช่ไหมจอห์นเบอร์เจอร์เนี่ยคือ way of seeing ซึ่งเป็นหนังสือขายดี
3: about looking หรือว่า on photography อะไรพวกเนี้ยนะ
4: คุณซูซานซอนทาร์กก็จะเป็นนักวิจารณ์ภาพถ่ายอย่างแบบแล้วมีหนังสือคลาสสิกของเขาหลายเล่มอ่ะเนาะ
3: แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็จะมี2คนมาอยู่ในเล่มเดียวกันด้วยผมกำลังรออยู่ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยไปดูภาพนี่ดูอะไรใช่ไหมจากภาพอัศวินเนี่ยกำลังนอนจะตายอยู่ไม่มีใครเลยมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมานั่งเฝ้าอะไรทำนองเนี้ยใช่ไห
4: ม
3: หรือว่าภาพของโอดิซุสที่ปลอมตัวกลับมานะครับแล้วก็มีผู้หญิงมาล้างเท้าให้ซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยแต่ผู้หญิงคนนี้รู้ว่านี่คือโอดิซุสเพราะว่าเห็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูนะถ้าเราดูภาพนี้เราโอ้นี่โอดิซุสนะ
4: จะซ่อนความหมายไว
3: ้ตอนที่กลับมานะอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมหรือภาพหนึ่งที่ดังมากก็คือภาพที่โซเครติสเนี่ยกำลังจะกินเฮมล็อกนะครับหยิบเฮมล็อกขึ้นมาแล้วก็อยู่บนเตียงเนี่ยแล้วก็มือขวาเนี่ยหยิบเฮมล็อกมือขวาหรือมือซ้ายไม่รู้หยิบล็อกขึ้นมาแล้วก็บรรดาสานุสิตเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้แบบอะไรเอาวอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเฮมล็อกคือยาพิษนะก็คือโซเครติสเนี่ยไปสอนให้เยาวชนของเอเธนเนี่ยรู้จักตั้งคำถาม
4: โอ
3: ้มันก็ไปทำให้ผู้มีอำนาจเนี่ยเขาก็ไม่พอใจ
4: สั่นคลอน
3: ว่า
4: สั่นคลอน
3: มันจะ
4: เป็นจุดเริ่มต้นนะคำถามที่จุดเริ่มต้นของสิ่งใดๆก็ตามแต่เนาะ
3: และในรูปนั้นเนี่ยในสานุสิตสำคัญที่สุดเนี่ยไม่อยู่ในรูปไม่อยู่ในไม่อยู่ในรูปแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตรงปลายเท้าอ่ะก็คือเพลโตเนี่ยเอานั่งเอาหลังพิงเหมือนกับว่าโซเครติสเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงใช่ไหมกำลังจะดึงใช่ไหมเพลโตหันหลังให้โซเครติสไม่กล้ามองอาจารย
4: ์อืม
3: อย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือโซเครติสอันนี้คือเพโตอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นที่คนที่ไปดูภาพรู้เรื่องเนี่ยคือมันยากต้องมีความรู้เยอะใช่ไห
4: ม
3: อะไรเงี้ยจริงๆในหนังสืออันนี้เขาก็จะมาสอนเรื่องการดูจริงๆไม่ต้องไปอ่านหนังสือแล้วแต่เดี๋ยวมันมีคลิปเลยนะ ภาพที่มันซูมเข้ามาเลยเออ
4: แล้วก็ดูเราได้ดูองค์ประกอบรายละเอียดสำคัญว่าในภาพนี้เนี่ยจุดไหนจุดไหนมันก็มีหนังสือที่แนะนำวิธีการดูภาพพวกนี้ของฝรั่งมันออกมา
3: ครับมีมี
4: ไปแยะอยู่
3: มีอยู่เล่มนึงก็จะไปซื้อด้วยนะก็ผมก็เล็กน้อยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวกลัวจะความรู้มันจะไปทัดเทียมกุลทิศ
4: แต่อย่างกรณีอย่างของเซี่ยงไฮ้นี่ผมก็ไปแบบในทีมของเอ็กซ์โปนะคุณเนื้อโทษหมายว่าเซี่ยงไฮ้นี่เขามีจัดเวอร์ซูมเมอร์16ปีที่แล้วใช่ป่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองหนึ่งประเทศหนึ่งที่เขาเรียกว่าใช้งานนี้คุ้มอ่ะในการเปลี่ยนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูแบบวิวัฒนาการดูเลย
3: คุณอาทิตย์ต้องไปอ่านประวัติของเซี่ยงไฮ้เลยเพราะว่าในบรรดาไอ้เมืองต่างๆของไอ้จีนเนี่ยเซี่ยงไฮ้มันมีความเป็นศักดิ์ที่สุดนะเพราะว่าตอนที่ไอ้ตะวันตกเข้ามาเนี่ยมันเข้ามามันมีเขตในเมืองเซี่ยงไฮ้เยอะไง
4: ใช่แต่ก็หลังสงครามกิ่งครั้งที่หนึ่งนะ
3: จำลองเนี่ย
4: สนธิสัญญานานกิ่งอ่ะสนธิสัญญานานกิ่งเราก็ไป
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีสิ่งปลูกสร้างที่คงความเป็นตะวันตกเอาไว้เยอะมากอีกคุณต้องไปสัมภาษณ์ครูฟ้าด้วยนะ
4: โอ้นั่นเนทีฟ
3: คือมีแฟนรายการเราท่านหนึ่งตอนหลังก็มาเรียนกับผมบ่อยครั้งนะ
4: เออ
3: ไม่ได้เรียนแล้วนะก็เป็นชาวเซี่ยงไฮ้แล้วก็มีคนไทยคนหนึ่งก็เป็นแฟนรายการนี่แหละคนนี้แหละเป็นคนชวนครูฟ้านะฮะฟังก็คือพี่หนุ่ย
4: พี่หนุ่ยคนจน
3: พี่หนุ่ยเนี่ยก็ไปทำงานคล้ายอยู่โรตัสอะไรสไตล์โรตัสอย่างเงี้ย
4: น่าจะโรตัสนั่นแหละที่เซี่ยงไฮ้
3: โรตัส
4: ซุปเปอร์แบนด์มอลล์มั้ยจ๊ะครับซุปเปอร์แบนด์มอลล์มั้ย
3: เออแล้วก็ไปพบรักกัน
4: ครับ
3: แล้วก็ชวนครูฟ้าเนี่ยมาก็คือมาแต่งงานที่นี่แหละก็ประมาณนานขนาดไหนนึกดูเซี่ยงไฮ้ยังเทียบกรุงเทพไม่ได้อ่ะประมาณสักปี40นะมั้ง20เกือบ30ปีมาแล้ว
4: 40ก็คือ97คือก็ช่วงนี้นั้นถ้านับ
3: มาได้40
4: เค้าเรียกว่าไอ้ซุปเปอร์แบนด์มอลล์หรือถ้านี่เดานะว่าน่าอยู่ซุปเปอร์แบนด์มอลล์นะไอ้ตัวโลตัสเน
3: ี่
4: ย
3: ใช่ๆ
4: ก็คือเกิดในฝั่งที่เป็นเมืองทางฝั่งขวาของแม่น้ำหงผู่อ่ะเนาะที่เค้าสร้างเป็นเมืองใหม่แล้วตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ไอ้ที่มีตึกราฟ้าแต่ไม่หมดเลยแต่ตอนนั้นก็มีแบบห้างเนี้ยห้างของCP เนี่ยที่ไปเปิดนั่นแหละ
3: คร
4: ับแรกๆอ่ะปุ๊บเปิดฝั่งนู้น
3: ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะซูเปอร์แบนด์มอลล์เนี่ย
4: ซูเปอร์แบนด์มอลล์ครับ
3: แต่ว่าโดยรวมแล้วเซี่ยงไฮ้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันยังสู้กรุงเทพไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหอย่ามาพูดเลยนะฮะเมืองรองๆเนี่ยยังจะเหนือกว่ากรุงเทพจะได้ซ้ำนะครับส่วนกรุงเทพก็อย่างที่เรียนไปแล้วจริงๆแล้วก็อัดเทปไว้ล่วงหน้านะท่านผู้ฟังก็คงจะทราบเลยว่ามันเคออสมากเพราะว่าไอ้โหอย่างการบินไทยเนี่ยในการบินไทยเนี่ยผมก็พูดไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วอ
4: ่
3: ะ
4: เรื่องใหญ่
3: ผมเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่พูดล่วงหน้านะพอดีมันอัดเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ตั้งประเด็นขึ้นมาในYouTube ว่
4: า
3: ไอ้การที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วการจัดการน้ำท่วมแล้วก็ไอ้เรื่องการบินไทยเนี่ยมันสะท้อนสังคมไทยอะไรวะจริงๆก็จะพูดรวมเอเชียนเกมด้วยซ้ำไปอ่ะ
4: ม
3: ีเอเชียนเกมเนี่ยเราไม่มีระบบนะท่านผู้ฟังเรามีฮีโร่ใช่ไหม
4: เออฮีโร่กับระบบ
3: เราเป็นลักษณะฮีโร่นะคือจีนเนี่ยมันเป็นโรงงานผลิตเลยนักกีฬาเนี่ยมีอยู่คนนึง
4: อ
3: ายุ19เองเก่งเฉพาะฟรีสไตล์นะว่ายได้7เหรียญนะท่านผู้ฟังคราวนี้ได้7เหรียญน่ะว
4: ่ายเฉพาะทาง
3: 100 200 300ผสมอะไรพวกเนี้ย
4: เจียวชาญเลย
3: เออแล้วจีนเก่งมันคือมันเน้นกีฬาแบบมันเน้นกีฬาที่เป็นบุคคลเพราะมันได้เหรียญมากกว่าเพราะกีฬาทีมเนี่ยมันเหรียญเดียวไงวอลเลย์บอลได้เหรียญเดียวอ่ะ
4: โอ้
3: ใช่ไหมวอลเลย์บอลก็ได้เหรียญเดียวอ่ะฟุตบอลก็ได้เหรียญเดียวแต่ฟุตบอลจีนก็ไม่เก่งอยู่แล้วใช่ไห
4: ม
3: แต่ว่ายน้ำมีต้องกี่แบบอ่ะว่ายกบก็มีฟรีสไตล์ก็มีว่ายกันเชียงก็มีว่ายผสมก็มีแล้วมันมีกบจะพวกฟรีสไตล์นี่ก็ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแย่เลยนะ และกบกบกบก็มีกบแต่ละแบบอีกแต่ละระยะกันเชียงอีกอะไรพวกนี้อีกใช่ไห
5: ม
3: ฉลาดไหมล่ะคือหนึ่งถ้ามันเก่งมันก็เก่งไปเลยไงแล้วมันก็เก่งเฉพาะด้านไปเลยแล้วได้เรียนเยอะด้วยอันนี้วิธีการของจีนเป็นแบบนี
4: ้
3: ส่วนของเรานี่ท่านผู้ฟังนะ
4: ครับ
3: มวยนี่ไม่ได้เลยนะ
4: โอ้ที่แต่ก่อนนี่ถือว่าเป็นของที่ต้องมีติดไม้ติดมือตลอด
3: อย่าว่าแต่เช่นเกมเลยคุณอนทิตระดับไทยนี่โอลิมปิกไปแล้วนะใช่ป่ะตั้งแต่ได้เหรียญแต่เราได้เหรียญ
4: เด็กๆผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็จะจำได้ว่ามันเนี่ยมันต้องมีมวยต้องมีมวยนี่แหละอยู่ตลอด
3: ใช่ไหมตั้งแต่1954เป็นต้นมานี่เราไม่เคยไม่ได้เหรียญมวยเลยนะอันนี้ผมหมายถึงมวยชายนะ
4: แต่ทุกรอบนะ
3: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เลยเอเชียนเกมนี่เราไม่ได้มวยส่วนตะก้อนี่ยังกู้หน้าตะก้อนี่กู้หน้าก็คือทีมแพ้แต่ว่าเดียวอ่ะเราชนะ
4: อ๋อจะสะท้อน
3: คุณดูคุณดูคุณอาวุธดิคุณดูเทพบิวดิเทพบิวที่วิ่งอ่ะเดียวได้นะแต่พอว่าวิ่ง4x100ไม่ได้เห็นป่ะ
4: นี่ก็สะท้อน
3: เพราะ4x100เนี่ยมันตัวเองไม่ได้เป็นคนกำหนดไงไอ้คนนั้น
4: จังหวะ
3: รับส่งมายังไงส่งไม่ดีอะไรเงี้ยจัดระเบียบร่างกายไม่ดีอะไรเงี้ยก็เสร็จเลยอ่ะใช่ไหม
4: แต่พอคนเดียวนี่ซ้ำแตกเลยนะ
3: แต่ผู้หญิงก็ได้เหรียญหนึ่งเหรียญทีมเนี่ย4x100ได้ใช่ไห
4: ม
3: ยกกำหนักผมไม่รู้นะแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีเงี้ยเราก็ต้องรอเทพบิวเกิดขึ้นมารอแบบกุลบุตรน้องวิวอะไรเงี้ยได้ไหมแล้วพอหายไปอะไรเงี้ยมันก็หายไปเลยไงใช่ป่ะ
4: มันไม่มีกระบวนการไงถ้าคุณได้พูดอย่างเมื่อกี้ไม่มีระบบไม่มีกระบวนการในการผลิต
3: ไอตัวที่จะไอทำลายความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นวอลเลย์บอลไงยิงไงจริงๆกีฬาทีมนี่เราไม่เคยได้เหรียญเลยไม่ค่อยได้เหรียญนะน้อยนะ
4: ครับ
3: ทีมอย่างเงี้ยทีมอย่างเงี้ยอย่างวอลเลย์บอลนะไม่ใช่ทีมแบบไอ้ตะก้อหรือว่าทีมไอ้เนี้ยทีมพวกแบดเบิร์ดอะไรพวกนี้นะแต่ในแบดเราก็ไม่ค่อยได้หรอกในเราเพิ่งได้เนี่ยนะคือวอลเลย์บอลนี่เราเปลี่ยน business model ในการสร้างทีมไง
4: คือจัดว่าเป็นกรณียกเว้นถูกไหมแค่พูดแบบเนี้ยถือว่ามีเคสนี้มีทั้งโค้ชหลักมีทั้งองค์ประกอบอื่นๆใช่ไหมมีทั้งรากฐานในการเปลี่ยนวิธีนี้มาเป็น10ปีอะไรเงี้ย
3: อันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าต่อให้ท่านเก่งกีฬาใดกีฬาหนึ่งเนี่ยประเทศนั้นนะแล้วก็คือมันเป็นช่วงตกต่ำนี่ก็แย่เลยนะอย่างเยอรมันอย่างอิตาลีหรือว่าอย่างบราซิลซึ่งเก่งฟุตบอลมากนะ3ชาติเนี้ยได้แชมป์บอลโลกในรวมกัน13ในเวลาตกนี่ตกเละเทะเลยนะ
4: ไม่น่าเชื่อเนาะ
3: อิตาลีนี่ตกขนาดที่ว่าไม่ได้ไปฟุตบอลโลก3ครั้งฟุตบอลโลกสุดท้ายนี่ไม่ได้ไปนะ3ครั้งติดต่อกันเลยนะและครั้งสุดท้ายเนี่ยขนาดก็เพิ่มทีมเป็นรู้สึกเป็น48ทีมยังไม่ได้ไป
4: เลยจะมีโอกาสให้มากขึ้นแล้วคุณนั้นมองมันเหตุและผลเบื้องหลังมันน่าจะอธิบายยังไงกรณีแบบนี้
3: ผมว่าลีกในประเทศมันตกต่ำด้วยไง
4: โอ้อันนี้มันคือระบบนิเวศใช่ไหมถ้ามองเหมือนแบบวอลเลย์บอลหญิงแล้วไอ้เนี่ยก็ได้ต้องไปแบบมีอยู่เข้าลีกเพื่อให้มีระบบนิเวศในการสร้างให้คนเก่งขึ้น
3: คือในหนังสือไอ้ตัว competitive advantage of nation น่ะหรือว่าการได้เปรียบของชาติแต่ละชาตินะในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ย
4: ในการแข่งขันระหว่างกัน
3: ไอ้ประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ในทฤษฎีดินามิกไดมอนด์เนี่ยเขาบอกคือการแข่งขันในประเทศเนี่ยมันจะทำให้อันเนี้ยเก่งนะ
4: โอ้
3: ประเทศใดมันมีการแข่งขันที่มันรุนแรงเน
4: ี่
3: ยไอ้ไอ้ไ

0: ไอ้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นมันจะเก่งอย่างจีนอย่างเงี้ยพ
1: อ
0: รถไฟฟ้านี่แข่งกันเละเทะเลยมันก็เก่งมากไอ้พวกที่รอดมันเก่งไงใช่ไหม
1: อันนี้สามารถสำนึกเรา
0: อุตสาหกรรมแล้วโรงงานที่ทำเนี่ยมันเก่งหมดเลยเพราะว่ามันแข่งกันเองไงมันฆ่ากันนะใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันแบบเป็นผูกคงผูกขาดอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่เก
1: ่
0: ง
1: แง่ละอันนี้ก็แง่ละ
0: อย่างกรณีอิตาลีเนี่ยมันคือฟุตบอลมันล้าหลังด้วยไงมันเป็นฟุตบอลเกมลับอ่ะ
1: โอ้
0: แล้วก็นักเตะ
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่านักเตะที่เก่งๆถ้าลีกในประเทศมันไม่เก่งเนี่ยมันจะต้องถูกซื้อตัวไปเล่นในลีกต่างประเทศนะ
1: มันก็หายไปยุ่ง
0: นี้น้อยมากเลยอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเอาไปไงมันไม่ได้มีใครเอาไปนี่ไม่ใช่ว่ามันแพงมากนะอย่างในอังกฤษเนี่ยมันแพงมากนักเตะมันแพงถ้าเอาไปอ่ะแต่นี้มันไม่ค่อยเก่งไงมันก็มีอยู่สองสามคนเองมีสองสามคนแล้วก็มันก็ไม่สามารถจะผลิตนักเตะที่เป็นระดับเวิลด์คลาสขึ้นมาได
1: ้โอ้เอาล่ะมาเริ่ม
0: เยอรมันนี่ก็เหมือนกันนะเยอรมัน
1: นี่เหมือนกันเยอรมันนี่อารมณ์เดียวกันนะ
0: เยอรมันนี่ก็มันก็ไปซื้อนักเตะอื่นๆมาไง
1: ครับ
0: ไอ้นักเตะเยอรมันเองก็ไม่ค่อยได้ลงแต่อังกฤษนี่ก็คือเขาบังคับเลยว่ามันจะต้องลงกี่คนอะไรเงี้ย
1: มันต้องเล่นนะ
0: แต่นี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะ
1: ม
0: ันก็
1: ครับผม
0: ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่บราซิลเงี้ยมันก็มาเล่นในเยอะแยะเลยอ่ะมันก็ยังตกเลยแต่บราซิลเนี่ยในลีกในประเทศมันก็ไม่มีใครเล่นอยู่แล้วนะเขาไปจองตัวมาตั้งแต่อยู่ในน้อยแล้วมาเล่นคือความบราซิลกลายเป็นยุโรปไปเลยคือไม่ได้มีความบราซิลแล้วแซมบงแซมบ้าไม่มีละ
1: โอ้เพราะมันไปกลายอยู่ในลีกอื่นหมดแล้ว
0: อ้าวแต่เจนีน่าก็เป็นแบบนี้นะไม่เห็นไม่ตกต่ำอ่ะใช่ไหมเจนีน่ามันมีเมสซี่ไง
1: เวลาเราตั้งข้อสังเกต
0: เจน
1: ี
0: น่ามันมีเมสซี
1: ่
0: เจนีน่ามันมีเมสซี
1: ่ขนาดนั้นเลย
0: แล้วคุณดูดิที่สองครั้งที่ผ่านมาถ้าไม่มีเจนีไม่เมสซี่เนี่ยเจนีน่าอยู่ไงอ่ะเดี๋ยวดูดิไงเดี๋ยวดูดิเมสซี่แขวนรองเท้าแล้วเจนีน่าอยู่ไง
1: อันนี้น่าสนใจนี่ถือว่าแบบแหกทีมไม่ได้ทั้งทีมเลย
0: แล้วคุยกันต่อนะฮะท่านผู้ฟังก็คือสถานการณ์ของบ้านเราเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานะที่เรียกว่าคุณจะบอกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาล
1: ตลอดก
0: าลก็คือเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นเลยจะไม่ฟื้นเลยนะฮะแล้วก็ต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง especially China เนี่ยจะครอบงำแล้วก็จะครอบงำอุตสาหกรรมของไปเรื่อยๆจริงๆพูดตรงๆก็ครอบงำทุกอย่างเลยนะยกเว้นก็ทุกอย่างเลยกำลังจะพูดถึงทหารก็อาวุธก็ตอนหลังก็ไปซื้อจากจีนด้วยนะ
1: คือทุกอุตสาหกรรมทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเจอหมด
0: ท่านผู้ฟังดูดิอะไรบ้างที่เราไม่ได้ถูกจีนครอบงำ
1: มีแล้วรอดพ้นมาก
0: ไม่มีเลยนะฮะนิดคุยกับท่านผู้ฟังไปถึงคุณสุธิรพันธ์ศักรวัฒน์นะฮะซึ่งจะเป็น CMO นะฮะของทาง SCBX นะครับแล้วก็เขาได้ไปฟังไอ้สถาบันวิจัยของทาง SCB นะแล้วเขาก็ถามคำถามคนวิจัยอ่ะว่าไอ้ถ้าฟังการวิจัยแล้วเนี่ยจะไปบอกพวกเพื่อนฝูงที่เป็น SME ที่อยู่ในเคขาล่างยังไงคุณอาทิตย์อธิบายคำว่าเคขาล่างหน่อย
1: ก็คือในการวิจัยเนี่ยมันก็บอกมาว่าลักษณะเศรษฐกิจตอนนี้มันเหมือนเคใช่ไหมมันมีเคขาบนคือตัวที่รุ่งเนี่ยมีไม่กี่เจ้าหรอกอย่างที่เราคุยนะอาจจะเป็นทุนใหญ่หรือจะเป็น SME ดาวรุ่งนะแต่ขาล่างเนี่ยก็คือจำนวนมากที่ทำแล้วรู้สึกว่าเศรษฐกิจแย่ลงเราแข่งขันไม่ได้สินค้าจีนครอบคลุมทุกวงการอะไรแบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันตกต่ำไปเรื่อยๆก็คือเหมือนตัวเคขาล่างที่มันดิ่งลงไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไหร่ใช่ไหมทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยคุณสุธีรพันธ์เนี่ยก็เลยถามผู้บรรยายนะดร.หน่อยเนี่ยว่าเอ้าแล้วจะทำไงอ่ะถ้าเราอยู่ในสถานะขาล่างเนี่ยนะคือทางดร.หน่อยก็เลยตอบว่าถ้าเลิกหรือลดกำลังการผลิตได้ให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นโดยเฉพาะสินค้าในขาเคตัวบนแต่ซึ่งเมื่อวานเราก็คุยตรงนี้ต่อไปว่าเอ้าแล้วมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ใครๆก็คิดก็อยากจะเป็นงั้นหมดแหละใช่ไหมแล้วความถนัดที่แต่ละคนมีอยู่เข้าไปตรงนั้นริมมณฑลมันจะ

0: คุณต้องลงทุนในประเทศที่คุณเกิดไหมใช่ไหมเอายกตัวอย่างเงี้ยคือในรอบ10ปีมานี้นะท่านผู้ฟังกลุ่มทุนไทยเนี่ยลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมากกว่าในไทยอีกนะ
1: เออ
0: ท่านไปดูดิผมไม่ได้พูดเองด้วย
1: ก็บางกลุ่มขายหุ้นขายหุ้นค้าปลีกในเมืองไทยแล้วไปลงค้าปลีกในเมืองนอกเอออันนี้ชัดเจนเขาก็พูดเองอะว่า
0: คุณเซ็นท่านนี่แหละคือเซ็นท่านเนี่ยก็ลงทุนในไทยก็เยอะเออท่านผู้ฟังสังเกตได้ว่าเซ็นท่านเนี่ยทำไมก็สร้างโน่นสร้างนี่ปรับปรุงกับปรุงโน่นปรับปรุงนี่เยอะมากเลย
1: อืม
0: เพราะว่าเขาหาเงินได้ไม่จำกัดไงก็ออกกองทุนไง
1: จ
0: ะออกทุกกองทุนได้แค่กองทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมพอออกกองทุนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาทำห้างเนี่ยห้างที่คนไม่ค่อยเดินนะท่านผู้ฟังหมายถึงที่ตัวที่เป็นห้างอ
1: ่ะแนวโน้มหลังๆ
0: ไปดูบินสันอย่างเงี้ยไปเดินดูบินสันอย่างเงี้ยเช่นเซ็นทรัลพลาซ่าข้างในไปดูบินสัน
1: พันเป็นสโต
0: ร์ใช่ไหมสโตร์เนี่ยที่ที่เป็นแบรนด์สโตร์ไม่ค่อยมีคนเดินนะ
1: น้อยลงมากน้อยลงไปมาก
0: และของก็ไม่ค่อยมีอะไรจะขายมากด้วยพูดตรงๆก็คือถ้าคุณจะไปซื้อของคุณซื้อใน Shopee Lazada TikTok ดีกว่า
1: อ
0: ย่างเช่นเนี่ยผมมีปัญหาอยู่เรื่องนึงก็คือว่า
1: คือ
0: ไอคอนโดผมที่ไม่ก็ได้ไปอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไอคราบไอชักโครกอ่ะ
1: ม
0: ันก็เป็นคล้ายกับคราบหินปูนมันก็ขัดยังไงก็ไม่ออกนะอันเนี้ยก็หาที่ขัดกันมาเนี่ยวันนี้ไปดูในคลิปรีวเนี่ยอ้าวมีที่ขัดด้วยก็เลยซื้อมาไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่รู้เลยว่ามันมีไอ้ที่ขัดแบบนี้ด้วยนะ
1: อันนี้คือโซลูชันอันนี้คือเหมือนไปเจอโซลูชันที่ไม่คาดคิดมาก่อน
0: ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคลิปอะไรให้ดูใช่ไหมแล้วมันก็มีคนรีวิวว่าสั่งซื้อมา2ชิ้นรวมค่าส่งกัน200ใช่ไหมแค่ใช้หินภูเขาไฟอะไรทั้งอย่างเนี่ยหินภูเขาไฟอ่ะ
1: ออกเลยใช่ไหม
0: ไฟใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยคุณจะไปหาเหรอในโรบินสันไม่มีโรบินสันพระราม9เนี่ยหรือจริงๆก็คือเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม9เนี่ยข้างในเป็นโรบินสันแต่ละมันซักผ้ายังไม่มีเลย
1: พูดเปรียบเทียบเมื่อวันก่อนที่บอกว่าอย่างพอเข้าไปโฮมโปรหรือไปที่ที่มีพนักงานขายแล้วถ้าพนักงานขายไม่ทำหน้าที่ในการช่วยหาโซลูชันให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ใช่ไหมคุณค่าของ
0: โฮมโปรก็เล่าให้ฟังแล้วไงว่าผมเนี่ยก็คือผมเนี่ยตอนนั้นในอ่างล้างหน้ามันยังไม่ได้เปลี่ยนในตัวสะดือแล้วก็เปลี่ยนในไอ้ท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วมันตันใช่ไหมผมก็อาศัยแบบใช้ที่สูบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยว่าจะไปซื้ออันใหม่ก็จะเอาทันทีเลยก็ขับไปโฮมโปรเพราะว่าโฮมโปรออนไลน์มีนี่ไอ้ที่ลาดพร้าวไม่มีไงตอนนี้ไม่มีผมก็ไปอันนี้ดีกว่าใช่ไหมอะไรเงี้ย
1: มีเรื่องสต็อกมีเรื่องสินค้าที่จำกัด
0: ไอ้ตัวเซ็นทรัลที่มันสร้างเนี่ยมันขายพื้นที่เช่าไง
1: มองนะว่าสินค้าของห้างเนี่ยคือ developer ใช่ไหมเขาขายอะไรเขาไม่ได้ขายสินค้า
0: ก็คือเจ้าของห้างเนี่ยมันคือเซ็นทรัลพัฒนาไอโรบินไอเซ็นทรัลข้างในโรบินสันข้างในมันก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งอันนั้นเซ็นทรัลรีเทล
1: ใช่ CRC นะแล้วเขามาเช่าอีกทีนึง
0: ใช่ไหมทีนี้เซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยมันคือแลนด์ลอร์ดแต่นี้พอมันสร้างห้างปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีเงินไปจ่ายดอกเบี้ยมันก็ขึ้นราคาทุกปีเลย
1: โ
0: อ้นะขึ้นราคาไปดูดิค่าเช่าเนี่ยขึ้นราคาไม่อาจจะทุกปีไม่รู้แหละแต่ขึ้นตลอด
1: ต่อเนื่องต่อเนื่อง
0: ขึ้นตลอดนะแต่นี้สมมติขึ้นปีละ 10% เนี่ยอาหารมันต้องขึ้นมาเล่า
1: ใ
0: ช่ไ
1: หมก็แง่ละขึ้นไงก็แง่ละก็แง่ละ
0: ตอนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่เช่าเนี่ยไอ้คนที่เช่าเนี่ยก็เหมือนกับทำให้ไอ้คนที่เจ้าของห้างไง
1: ถูก
0: ที่
1: แล้วคนที่ไปกินก็คือไปจ่ายค่าเช่าให้ร้านเพื่อร้านจ่ายให้ใช่ผ่านค่าหารเลยนิดเดียว
0: อันนี้ถ้าเป็นคุณอาทิตย์พูดก็เป็นในทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นเลนเลนติ้งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เลนติ้งอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: เลนเตียใช่ไหมที่เก็บค่าเช่าคนที่แบบหากินง่ายๆจากค่าเช่าบางทีเขาบอกว่าไม่ทำมูลค่าทางเศรษฐกิจบางคนจะโจมตีแบบนั้น
0: ทีนี้พอคุณไปขายใน Lazada Shopee คุณก็ไปเลนส์พื้นที่ของ Lazada Shopee TikTok ไง
1: ถูกเลยใช่ไหมอันนี้ถูกเลย

0: แล้วคนจำนวนมากบางทีลืมคิดใช่ไหมคุณนิวัฒน์ก็นึกว่าไปแล้วโอ้ก็ดีจังขายได้ออนไลน์ไม่ต้องมีค่าเช่าแล้วเขาจะมาตั้นแพลตฟอร์มทำไมแล้วทำบุญมาเขา
1: ตอนหลังเนี่ยไอ้จำนวนค่าได้จ่ายรวมเนี่ยเบอร์จะมากกว่าไอ้ตัวออฟไลน์อีกนะ
0: ถ้านับเปอร์เซ็นต์นะนับนู่นนี่นั่นนะ
1: ไอ้3 G เนี่ยมันขึ้นเดือนเว้นเดือนน่ะคือมันไม่ขึ้นค่าโน้นมันก็ขึ้นค่านี้ขึ้นโน่นขึ้นนี่อะไรนี่มันวิธีขึ้นตลอดอ่ะสุดท้ายอ่ะไอ้ผู้ประกอบการเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นแหละทำงานให้นะให้นาย
0: โดนเขาเฉือนได้หมด
1: คือแลนด์ลอร์ดอันนี้คือเป็นดิจิตอลแลนด์ลอร์ด
0: โดยช่วยแลนด์ลอร์ดดิจิตอลแลนด์ลอร์ดดิจ
1: ิตอลแลนด์ลอร์ดใช่ไหม
0: แลนด์ลอร์ด
1: เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในคนส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ฟังมันถึงลืมตาปากไม่ได้ไงออฟไลน์ก็เจอกลุ่มทุนใหญ่ที่เป็นกลุ่มทุนที่แบบมีพื้นที่อย่างเงี้ยที่เราเห็นๆอย่างเงี้ยที่เรียกว่า brick and mortar ก็คือมีตึกมีอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมออนไลน์ก็เจอกลุ่มทุนจีนใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องไปพึ่งพาเขาเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ไอ้เคตัวล่างมันถึงเยอะไงในวางเนื้อของมันไอ้เคล่างกับเคบนเนี่ยไอ้เคล่างเนี่ยมากมายในจำนวนคนเนี่ยเป็นเจ้าของสินทรัพย์เป็นเจ้าของความมั่งคั่งไม่เยอะแล้วก็มี SME หรือบริษัทสตาร์ทอัพบางแห่งที่มันกระดกตัวเองได้จากเคตัวล่างขึ้นไปเป็นเคตัวบนใช่ไหมคือมันมีเขาเรียกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำคือคนเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำคือในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำ
0: ครับ
1: ผมยกตัวอย่างเช่นคุณรวยอันดับมหาเศรษฐีอ่ะคุณจะกู้ธนาคารเท่าไหร่ก็ได
0: ้
1: ใช่ไหมคุณจะไปซื้อนอนซื้อนี่อะไรพวกเนี้ยนะเยอะแยะคุณจะกู้เท่าไหร่ก็ได
0: ้เหลือเฟือนะคนอยากเข้าหาหมด
1: คุณเป็น SME คุณเดินไปกู้สิไม
0: ่
1: มีทางได้ไม่มีทางได้ใช
0: ่
1: ไหมแต่ว่าคุณไม่กู้เนี่ยมันก็มาเสนอโน่นเสนอนี่ก็คุณถึงไม่ได้ทำการใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมตอนนี้มันมีน้อยใช่ไหมมันมีจำนวนน้อยทีนี้สมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานภาพแบบนี้มันก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า
0: ได้
1: ซื้อบ้านซื้อรถแล้วส่งลูกเรียนลูกแต่งงานก็จัดงานแต่งงานให้มันได้ใช่ไห
0: ม
1: อายุผมนี่แหละนะรุ่นเพื่อนเพื่อนผมนี่แหละอะไรเงี้ยก็
0: ดูเหมือนเป็นมาตรฐานเลยนะใช่ไหมคาดหวังได้คือคาดหวังได้ว่าถ้าดูแลรักษาตัวประมาณนึงออมประมาณนึงอะไรเนี้ยมันก็ครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ
1: คือถ้าให้พูดเนี่ยเดี๋ยวก็พูดช่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้32 นาที 49 วินาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่ยังขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
6: บอกเล่า965กับนิรุตศรีจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆ Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
8: เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรืออยากฝากออมกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.10% หรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.05% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่อย่างนั้นไม่จากยอดเงินฝากรวมนะสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มกว่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงที่แล้วเนี่ยคุยกันทุกฟังว่าไอ้ตัวอย่างคนรุ่นผมเนี่ยหรือว่ารุ่นน้องผมไม่กี่ปีเนี่ยมันก็คือประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นประเทศไทยที่มันกำลังอยู่ในช่วงพุ่งทยานไงแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังอายุไม่มากใช่ไหมมันก็เป็นการบริโภคและที่สำคัญประเด็นหลักเลยนะไอ้การคอร์รัปชันเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้เยอะใช่ไหมเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะแต่เรื่องจากว่าประเทศมันโตไงประเทศมันโตพอประเทศมันโตเนื้อมันก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีการคอร์รัปชันอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหม
10: ก็คือยังเหลือก้อนพอประมาณอยู
9: ่แล้วก็จะพูดตรงๆก็คือว่าถ้าเป็นในอเมริกาเนี่ยเราก็เรียกอันนี้ว่าอเมริกันดรีมนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็ตั้งใจนะเรียนเลิร์นอะไรไปเงี้ยนะอย่างอเมริกาเนี่ยก็ไม่ต้องจบปริญญาตรีก็ได้แต่เมืองไทยเนี่ยก็จะเน้นจบปริญญาตรีจบแล้วก็เนี่ยมหาลัยชั้นนำหรือไม่ต้องชั้นนำก็ได
10: ้เป็นองค์กร เป็นมันก็มีงานใช่ไหมเรื่ององค์กร
9: แต่ผมก็กลัวแต่สมัยก่อนผมจบมานะผมก็กลัวไม่มีงานทำนะแต่มันก็มีอ่ะ
10: โอ
9: ้เออมันก็มีอ่ะแต่มันจะถูกใจหรือเปล่าแต่ผมว่าถูกใจใช่ไหมครับเพราะไม่ถูกใจผมไม่เอาผมถูกใจใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยอันเนี้ยคนก็เนี้ยเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแล้วก็เก็บของรอมริบอะไรพวกนี้นะเนี่ยมันก็เนี่ยข้าราชการข้าราชการอะไรเขาก็มีบ้องมีบ้านอะไรพวกนี้นะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะพนักงานเอกชนอะไรก็ไม่ได้เยอะนะแล้วเวลากว่าจะขึ้นมาเป็นหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมทำงานก่อนจะขึ้นเป็น15,000เนี่ยผมทำงานต้องบ้าเป็น10 ปีอ่ะ
10: เออใช่
9: นะ
10: แต่เป็นโครงสร้างมันอย่างนั้นเนอะมันดูไม่หวือหวาดูไม่หวือหวา
9: เออแต่ตัวผมเองเนี่ยก็คือพอถึงจุดหนึ่งอ่ะรายได้ผมอ่ะชั่วโมงหนึ่งเท่ากับสัก30 ปีที่แล้วปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
10: โอ้
9: อ่าใช่ไหมคือเราอ่ะมันไม่ได้โตแบบเส้นตรงไงนะถ้าชีวิตจะโตแบบเส้นตรงเลยมันก็จะอยู่ไม่ได้แต่บางคนก็อยู่ได้อ่ะกระเบียดกระเสียนเนี่ยใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตผมจะต้องแบบก้าวกระโดดนะแต่พอโอกาสมามันก็โอเค
10: จังหวะนะใช่ไหมเป็นจังหวะที่บอกว่าจังหวะมาพบกับการเตรียมพร้อมอ่ะที่เราตัดเตรียมมาในชีวิตใช่ป่ะ
9: ก็คือโชคผมเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกถ้าดูประวัติการเรียนหรือจบสาขาอะไรงี้นะแต่มันมีโชคไงนะมันมี
10: แต่ว่าหมายถึงว่าในผมที่ผมเข้าใจนะหมายถึงว่าวิธีในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองของคุณยวัฒน์เนี่ยมันก็ทำมาตลอดไม่ใช่เหรอคือมันอาจจะแค่ไม่ได้มีไอ้ตามโปรไฟล์ที่ว่ากันน่ะอะไรเงี้ยน่ะ
9: ผมก็ไม่ได้คิดพัฒนาตัวเองนะเพียงแต่ว่าเราก็แบบชอบมัน
10: นะครับ
9: แ
10: ล้วไม่งามเหรอ
9: คนนั้นอยู่แล้วไงเออมันเป็นแพชชั่นของเราอ่ะ
10: อันนี้
9: เรียกว่าแพชชั่น
10: เออ
9: เพียงแต่ว่าแพชชั่นอย่างคุณก็แพชชั่นเรื่องไอ้เนี่ยแหละที่พูดมาต้นเนี่ยนะคือแพชชั่นผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ไง
10: เ
9: พียงแต่ว่าเมื่อเวลาจังหวะมันมาแล้วไอ้แพชชั่นมันมาพร้อมกับไอ้แพชชั่นของเราที่มันสะสมหรือวิธีการที่เราสะสมว่ามันแมทชิ่งกับเวลานั้นนะอะไรสนองเนี้ยใช่ไหมอย่างวิทยุเนี่ยจริงๆอะผมชอบมากเลยนะตอนแรกผมจะคิดว่าก่อนจะไปทำเป็นนักข่าวเนี่ยผมจะทำวิทยุหรือเปล่าอะไรเงี้ย
10: โอ้แหมว่าเป็นงานในฝัน
9: ใช่เป็นงานที่เราชอบอยู่แล้วไงใช่ไหม
10: ได้พูดใช่ไหมเกี่ยวไหมว่ามันได้พูดเนี่ย
9: ใช่ไอ้พูดเนี่ยไอ้พูดเก่งมาตั้งแต่สมัยเรีย
10: น
9: มัธยมแล้วแล้วก็ไอ้มหาลัยนี่ก็อยู่ชมรมส่งเสริมด้วยการพูดนะ แล้วก็ไปโต้วาทีอะไรพวกนี้ไง
10: นี่ไง
9: ในเชิงดวงในเชิงลายมือนี่ก็เส้นพุทธนี่ก็จะเด่นเนี่ยก็คือเรื่องพูดใช่ไหม
10: นี่อะไลเมนต์นะมันมาแบบมาเรียงกันแล้วนะ
9: แต่ทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้คนยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ามันจะแบบอยู่แบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยมึงอยู่กับคนแอฟเฟเรทเนี่ยคือหมายถึงว่าที่ผมกำลังพูดนี่ก็คือคนค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ได้นะก็คือว่าซื้อสิ่งปลูกสร้างซื้อรถแล้วก็แต่งภรรยาแต่งสามีมีทายาทอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จัดงานแต่งงานให้ลูกได้อะไรพวกเนี้ยนะหรือบางคนอีเวนต์ส่งไปเรียนต่างประเทศด้วยทำยังได้เลย
10: เหมือนแบบ for all อันนี้เป็นสังคมที่ for all ทุกคนเข้าถึงได้เข้าถึงได้
9: แล้วบางคนที่แบบไปอาจจะไปอ่านวอร์เรนบัฟเฟตต์มาไปลงทุนหุ้นอะไรพวกนี้แล้วมันจากเงินไม่กี่บาทเนี่ยอาจจะเยอะก็ได้นะ
10: แล้วก็ยิ่งมั่งคั่งไปเลย
9: ใช่ไหมท่านผู้ฟังดูฝนตกสิตกไม่ได้มีน้ำเหนือไม่ได้มีน้ำทะเลหนุนเนี่ยตกแค่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันคอมพาวนะ
10: อัน
9: นี้เรียกว่าคอมพาว
10: ทวีคูณต้นทีทวีคูณต้น
9: ใช่ไหมหรือถ้าฟังไปอ่านไอ้หนังสืออย่าง Psychology Money อ่ะก็พูดถึงคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นพานโรงนี่ไอ้เป็นพานโรงหรือสัปเหร่อเนี่ยตอนตายนี่มีเงินไทยนี่ 2-300 ล้านนะ
10: โอ้โห
9: 8ล้านเหรียญอ่ะ
10: โอ้โห
9: ใช่ไหมหรือเขาพูดถึงคนอีกคนหนึ่งอันนี้ไปอ่านเล่มไหนก็ไม่รู้เป็นเลขาของบริษัทไอ้ผู้บริหารบริษัทยาแล้วก็เอาเงินเก็บเนี่ยไปลงทุนหุ้นในบริษัทยาแล้วไม่เคยขายเลยคุณอาทิตย์สาบ40 ปี 50 ปีเนี่ย
10: ถือยาว
9: เลยอ่ะ
10: เนี่ย value investor ตัวจริงเลยเนี่ยเออ
9: แล้วก็ตอนท้ายเขาก็เอาเงินรายได้เนี่ยที่ตรงเนี้ยเหลือไว้หน่อยนึงก็ไปบริจาคมหาวิทยาลัยที่เขาจบมา

0: ุดยอด
1: ไอ้เคสแบบนี้มันมีไม่มากไงมันถึงเอามาเป็นเคสดังไงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไอ้คนไทยอ่ะที่เป็นแอฟเรจเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได
0: ้อืม
1: มันจะอยู่ไม่ได้เนี่ยจบมาทำงานเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถมันซื้อไม่ได้แล้ว
0: อืมมาหลายปีแล้วด้วยเนาะใช่ไหมที่มันมีสภาแล้วแต่ผมรู้สึกแบบเนี้ยเอาละยิ่งถ้าคุณเราเบรกที่แล้วที่เล่าเนี่ยมดอย่างที่บอกว่าห้างเก็บค่าเช่าเพิ่มค่าเช่าเพิ่มมันก็ต้องมาลงค่าอาหารเพิ่มห้างเพิ่มมือค่าของชีพเพิ่ม
1: ใช่ไ
0: หมห้างที่เพิ่มแล้วยิ่งถ้าทำไปทำออฟฟิศก็คืออยู่ในโดงที่มันมีแต่รอบตัวเป็นร้านแบบประเภทเนี้ยร้านอาหารราคาไม่ประหยัดอ่ะเต็มไปหมด
1: สมัยก่อนก็กินข้าวแกงเนี่ยร้านราคาอย่างเจ๊จงนี่เต็มไปหมดไม่แพงอร่อยเต็มไปหมดเลยแบบเจ๊จงที่สมัยก่อนเนี่ยมีเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยของเจ๊จงเนี่ยถือว่าเป็นของหายาก
0: เนาะ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มันหายไปไหนเมื่อไหร่วะ
1: ไอการทำธุรกิจก็เหมือนกันนะ SME เนี่ยเอาแค่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเกือบ20ปีด้วยซ้ำ16ปีมาแล้วเนี่ยมันต้องเก่งมากก็ทำ SME ประสบความสำเร็จได้นะ
0: ก็มันรู้สึกว่าใช่ไหม SME เนี่ยมันกระจายความมั่งคั่งอะเดี๋ยวนี้มันดูเหมือนโอ้โหถ้ามันโคตรซูเปอร์สตาร์แล้วก็รวมอยู่ไม่กี่เจ้าอ่ะ
1: นั่นท่านผู้ฟังไปดูดิใน SME ดีแตกอ่ะคนธรรมดานี่แหละนะสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ตอนนี้เนี่ยคุณไม่เก่งจริงๆนี่ยากเพราะฉะนั้นใน SME แบบที่เจอเนี่ย SME ตีแตกเนี่ยกับ SME ที่เก่งแล้วก็ไปออกงานต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีคนละคุณลักษณะเห็นป่ะ
0: ไอ้ SME คนละแบบที่เราฟัง
1: เนี่ยไอ้ด็อกเตอร์พงษ์ยืดเปล่ามิซูมิพราวมี่ใช่ไหม
0: พรามี่
1: อาหารแมวพรามี่อาหารแมวหรือว่าจะเป็นเจนเทนวูแมนเนี่ยคือมันจะมีลักษณะทำงานหนักเหมือนกันกล้าได้กล้าเสียแล้วก็มีการใช้ดิจิตอลเข้ามาแล้วก็ขายในออนไลน์เข้าใจเรื่องอัลกอริทึม AI อะไรทำนองเนี้ยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ต้องสเกลเร็วแล้วก็พร้อมที่จะจบชีวิตเร็วด้วยไม่ได้หมายถึงว่าตายนะหมายถึงว่าไอ้ตัวที่กำลังเมคมันนี่เนี่ยบางทีอาจจะต้องรีบขายออกไปถ้าขายได้
0: มันมีจังหวะใช่ไหมมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนละอีกคนละแบบเกมมันจะเร็วขึ้นสั้นขึ้นมาก
1: ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าผู้ที่สักอยู่ได้ต้องนานเนี่ยกว่าจะขายทิ้งออกไปอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้สมัยนั้นเนาะ
1: ใช่ไหม
0: ค้างปีอ่ะถ้าจำไม่ได้ใช่ไหมเป็นสิบ
1: อะไรเงี้ยมันสมัยออฟไลน์อ่ะมันจะใช้เวลาสร้างนานพอสมควรแล้วก็ขายทิ้งไปได้
0: จังหวะ
1: ออนไลน์นี่ยังไม่รู้จะขายทิ้งได้เปล่าเลย
0: นับเป็น value ยังไง valuation ยังไงใช่ป่ะ asset คืออะไร
1: อันอย่างเงี้ยอย่างไอ้หมึกกรุ๊ปอย่างเงี้ยอ้าวเคยทำช่องไอ้ YouTube เสร็จแล้วก็เฮ้ยเอาช่อง YouTube มาโปรโมทของตัวเองดีกว่าก็ทำไอ้ตัว
0: ชานม
1: ไข่มุกไข่มุกที่ทำเป็นร้านนี่สำเร็จพอเป็นไข่มุกไปในเซเว่นมันก็ล้มเหลวทางการเงินเขาก็เลยเปลี่ยนเลยก็ไม่ทำไข่มุกแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่แล้วไปจับตัวหนึ่งสำเร็จก็คือมือกรุ๊ป
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเปิดแคตตาล็อกใหม่เลยเปิดแพทใหม่ในเมืองไทยนะมันก็มีในเมืองจีนมาก่อน
1: แล้ววันหนึ่งมือกรุ๊ปเนี่ยอาจจะถดถอยเขาก็ทำอีกตัวหนึ่งก็ได้ไงมันก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: เพราะอยู่ในวิธีนี้อยู่แล้วเพราะไอ้บริษัทอะไรทันตุเนี่ยคือหาโปรดักใช่ป่ะเขาเซเว่นเลยขายทั้งนู่นนี่เลยว่าไป
1: เพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า adaptability quotient คือความฉลาดในการปรับตัวใช่ไหมคือหมายถึงว่าท่านก็จะอยู่แบบสแตติกเนี่ยหมายถึงก็อยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าแฟนรายการเราเป็น Gen X หรือว่า Baby Boom เนี่ยก็จะรู้เลยมันคนละแบบเลยนะ
0: บรรยากาศของยุคสมัยใช่ไหม
1: อ่ะหรือแม้อย่างคุณพ่อคุณอาทิตย์ที่กว่าจะสร้างขึ้นมาก็ใช้เวลานะใช้เวลาเรียนรู้ตอนเป็นลูกจ้างออกมาทำเองวางเครือข่ายอะไรเงี้ยมันใช้เวลาไงพอใช้เวลาปุ๊บเนี่ยการจะสร้างตัวใหม่อย่าทิ้งตัว

0: ก่าเนี่ยมันไม่มันมีปัญหามันมีความผูกพันไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็พร้อมทิ้งไปเลย
1: คิดคนละแบบ
0: เลยใช่ไหมหรือว่า
1: ทิ้งไปเลยเรื่องขายมีเรื่องซื้ออะไรแบบนี้นะไม่ได้ว่าแบบเป็นติดตัวความติดตัวมันน้อยลงไป
0: ชีวิตส่วนตัวก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเอาละฮะท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ขยี้เรื่องนี้กันต่อนะวันนี้เรื่องคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลประเสริฐสั่งโรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำท่วมขอสนับสนุนงบในการซ่อมแซมช่วงเปิดเทอมช่วงปิดเทอมนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจากการสำรวจมีโรงเรียนได้รับความเสียหาย34จังหวัดทั่วประเทศรวม 1,096 แห่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการกำกับของรัฐและโรงเรียนเอกชนโดยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติเงินแก่เขตพื้นที่การศึกษาประมาณ200เขตไปแล้ว23ล้านบาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรวบรวมตัวเลขขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการซ่อมแซมในระหว่างที่โรงเรียนปิดภาคการศึกษานายประเสริฐยังกล่าวถึงกรณีสถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทันทีอย่างเด็ดขาดส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายต้องเรียกคืนทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบกทม.เร่งตรวจสอบข้อมูลยื่นเยียวยาลดเอกสารอำนวยความสะดวกมากที่สุดชี้เงินเยียวยากทม.จ่ายตามความเสียหายจริงต้องใช้เวลาตรวจสอบนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าการเยียวยาในแอปทางรัฐประชาชนลงทะเบียนเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานคร 522,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการในการเช็คเอกสารหลักฐานที่ทางประชาชนส่งเข้ามาว่าอาศัยอยู่ที่โซนใดส่วนเรื่องทะเบียนบ้านอาจมีการซ้ำกันซึ่งจะเร่งกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนเร็วที่สุดส่วนจำนวนประชาชนที่ยื่นเยียวยาผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 5,300 รายในกรณีนี้จะมีกระบวนการขอเอกสารเยอะกว่าเพราะต้องการจ่ายตามมูลค่าความเป็นจริงตามความเสียหายขณะที่มีประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานเขตล่าสุดอยู่ที่ 2,498 รายโดยกรุงเทพมหานครใช้วิธีการจับคู่หรือเขตบัดดี้ในด้านการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันกทม.เปิดศูนย์ช่วยประชาชนในการช่วยเหลือลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานทางออนไลน์เพิ่มเติมส่วนการจะได้เงินเมื่อใดนั้นรองผู้ว่าทวิดากล่าวว่าจะพยายามให้ได้เร็วที่สุดคาดว่าในส่วนแอปทางรัฐจะได้เงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ส่วนเงินเยียวยาของกรุงเทพมหานครจะต้องประเมินค่าเสียหายจริงขณะนี้กำลังจัดคนไปประเมินความเสียหายหลักฐานสำคัญคือภาพถ่ายความเสียหายและขอให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมสามารถส่งเข้ามาในระบบได้อัธวิจีนายกรัฐมนตรีที่ขาดดันบึงรับน้ำคูปองกลับเข้าผังเมืองกทม.ไม่หวังยื่นผู้ว่ากทม.เหตุเคยยื่นแล้วได้รับคำตอบว่าจะทำอุโมงค์แทนนายอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าตลอดช่วง5วันที่ผ่านมาตนได้เสนอทวงคืนบึงรับน้ำคูปองซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริแต่กรุงเทพมหานครชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสูงถึง 11,000 ล้านบาทซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขณะที่บึงรับน้ำคูปองเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ตาบอดขนาด130ไร่ปัจจุบันราคาที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในระดับไม่สูงประเด็นสำคัญคือบึงรับน้ำคูปองไม่ได้ถูกนำกลับเข้าไปอยู่ในผังเมืองกทม.เมื่อเปรียบเทียบผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับปี2556กับฉบับปัจจุบันพื้นที่รับน้ำมีขนาดลดลงอย่างมากหลังกรุงเทพมหานครปฏิเสธข้อเสนอเรื่องบึงรับน้ำคูปองโดยยืนยันจะเอาอุโมงค์มาแทนแก้มลิงจึงขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นผู้ชี้ขาดนำบึงรับน้ำคูปองกลับเข้าสู่ผังเมืองกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ได้ฉายาแกร่งแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแต่สิ่งที่ทำอยู่วันนี้คือผู้ว่าหวานเย็นลอกท่อทำงานบนพื้นผิวถนนไฟส่องสว่างแอโรบิกเสริมสร้างสุขภาพทำได้แต่งานที่มีการปะทะทำได้แต่งานที่ต้องมีการปะทะงานที่ต้องใช้การเจรจาผู้ว่าต้องทำจึงจะเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเ

0: คาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: ครื่องกรองน้ำต้องเพียว
1: 14:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้อังคารที่6 ตุลาคม 2569นะครับก็เป็นวันที่ฝนโปรยปรายนะชุ่มฉ่ำอีก1วันนะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเขาก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็บอกเนี่ยช่วง5 6 7 8เนี่ยนะอันนี้จะมีฝนตกนะแล้วก็ตกหนักแล้วก็ถึงหนักมากในบางพื้นที่นะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็อยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเหมือนกันนะสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าหลายคนเนี่ยพอฝนตกเนี่ยตอนนี้มันหวาดระแวงไปหมดแล้วนะเพราะว่าที่ท่วมที่ขังนะที่ยังมีอยู่เนี่ยถามว่ามีไหมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีนะครับไม่ใช่ว่าที่ลาดกระบังหมดแล้วนะลาดกระบังนี่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะแถวบางนาผมก็เห็นนะแถวสายไหมนะก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะระดมท่อซิ่งนะมาจากทั้งสมุทรสงครามมาจากที่ไหนก็ตามทีนะมาช่วยในการผ่านน้ำนะหรือว่าดูดน้ำเนี่ยนะออกจากพื้นที่ออกจากชุมชนเนี่ยแต่พอฝนมันเติมเข้ามาใหม่เนี่ยนะฝนที่ตกมาเมื่อจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนี้ช่วงกลางดึกใช่ไหมประมาณ1-2อะไรแถวๆนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีช่วงสายของวันเนี้ยที่ฝนตกลงมานะบางที่ก็พอตกลงมาก็น้ำก็มีการท่วมขังนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งนะของเจ้าหน้าที่นะของทางกรุงเทพมหานครของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะเร่งในการฟื้นฟูเร่งในการปรับสภาพของเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะให้กลับคืนภาวะปกติโดยเร็วแต่ว่าที่ยังน่ากังวลน่าเป็นห่วงท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็พูดนะถึงความเป็นห่วงโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งทั้ง2จังหวัดนี่ก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะหรือว่าแม่น้ำบางปะกงนี่แหละนะนครแม่น้ำนครนายกเจอแม่น้ำปราจีนบุรีรวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยนะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแต่ว่าทั้ง2ที่เนี่ยคือที่น่าห่วงก็คือว่านอกเหนือจากบ้านเรือนประชากรประชาชนเนี่ยนะที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง2จังหวัดแล้วเนี่ยนะจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งหรือว่าเป็นพื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมพอสมควรเหมือนกันบางจุดอาจจะมีปัญหาที่ปราจีนบุรีที่บอกว่าเมื่อวานนี้ยังคุยให้ฟังว่ามันมีคราบน้ำบางจุดบางที่เนี่ยนะมันเป็นแบบคราบแบบสายรุ้งอะซึ่งหลายคนก็บอกโอ้ยนี่มันเป็นน้ำมันนี่นะหรือว่ามันเป็นพวกกากอุตสาหกรรมเพราะว่ามันมีการจัดเก็บแล้วก็มีที่จัดทิ้งกากอุตสาหกรรมอะแล้วถ้าพอเจอฝนตกพอเจอน้ำท่วมขังมันก็ต้องระบายออกถูกไหมมันก็ต้องหาที่ไปเหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามันเป็นคล้ายๆเป็นเนินอย่างเงี้ยนะมันก็ซุดตัวลงได้มันซึมได้เข้าน้ำได้อะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยเขาก็เลยมีความเป็นห่วงนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปอาชาเห็นมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าท็อปกันใช่ไหมบอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปช่วยดูเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนะมาเมื่อเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าสถานการณ์ของฝนที่ตกสถานการณ์ของน้ำที่ยังเอ่ออยู่ในหลายจุดสถานการณ์ของเขื่อนนะที่ความจุของอ่างก็ต้องบอกว่ามีหลายจุดที่ทั้งเต็มและใกล้เต็มนะซึ่งจะต้องรอรับฝนใหม่คือถามว่าช่วงนี้ฝนใหม่ไหมก็คือฝนใหม่นี่แหละแต่มันจะมีอีกทีช่วง11 12 13กรมอุตุเนี่ยลากยาวเลยนะครับตอนนี้เฝ้าระวังเนี่ยคือตั้งแต่5 ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็ยาวตอนแรกเป็น5-8แล้วหลังจากนั้นก็จะเว้นไว้9-12วันแล้วก็เป็น11-12-13ในแถวนั้นใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังตลอดเลยเพราะอากาศมันแปรปรวนนะแล้วก็เป็นฝนที่เขาบอกว่าเป็นฝนเปลี่ยนฤดูด้วยนะมันก็จะมีฝนตกนะแล้วถ้ามันเปลี่ยนฤดูเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นฝนแช่นะอันนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันว่าฝนจะตกในพื้นที่ไหนอย่างไรนะแล้วก็ในพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับน้ำได้เนี่ยนะมันจะมีจุดไหนอย่างไรบ้าง คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะผมไปที่หนึ่งก็คือที่ไปที่ปากช่องเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะแล้วก็ไปเขาใหญ่นะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะไปที่พระนครศรีอยุธยาไปที่อำเภอเสนานะไปตรงแม่น้ำน้อยนะก็ไปดูฮะตรงอำเภอเสนาน้ำที่เป็นแม่น้ำน้อยเนี่ยถ้านอกพื้นที่คันกั้นน้ำนี่มันท่วมเข้าพื้นที่บ้านเรือนประชาชนแล้วที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่เขา รู้อยู่แล้วหรือว่าเขาเคยอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพใต้ถุนสูงมีเรืออยู่นะอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่แบบคนเข้าไปอยู่ใหม่นะก็อาจจะมีการถมที่สูงขึ้นนะบางที่แหล่งชุมชนเดิมนะเขาอาจจะไม่ได้ถมแต่เขาอยู่กับพื้นที่แต่ถามว่าตอนที่น้ำท่วมเขาทุกข์ไหมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็ทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาจะปรับตัวได้นะเขาก็สามารถที่จะปรับตัวได้แต่ว่าถ้าจมถ้าทุกข์ถ้าน้ำท่วมเป็นเวลานานไม่สามารถที่จะออกไปตรงนู้นไปตรงนี้ได้ทำกิจวัตรประจำวันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยอันนั้นก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นปัญหาที่จะต้องให้หน่วยงานเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็แก้ไขบางคนนี่ เวลาหน้าน้ำมานะสิ่งที่ทำเราก็เห็นทุกปีข่าวทุกปีนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแถวชัยนาทแถวอ่างทองอ่ะใช่ไหมถามว่าพอมันเข้าท่วมชุมชนแถวป่าโมกอย่างเงี้ยนะถามว่าทำยังไงก็ต้องอพยพนะมานอนตรงริมถนนเพราะถนนมันสูงนี่เป็นเขื่อนไปเลยกั้นน้ำเลยไม่ให้ไหลออกนะจะข้ามมาอีกฝั่งนึงต้องสูบน้ำแล้วเวลาสูบน้ำทีก็จะมีปัญหาสองฝั่งถ้ารับน้ำทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าฝั่งนึงแห้งฝั่งนึงเปียกใช่ไหมฝั่งที่เปียกก็เขาก็ต้องการที่จะให้มีการระบายน้ำเขาก็กลับอยากกลับเข้ามาภาวะปกติโดยเร็วนะเนี่ยที่มสวเนี่ยตรงหน้ามสวที่มีกระสอบทรายไปกั้นนะจริงๆก็เป็นข่าวมา 2-3 วันแล้วล่ะนะแต่ว่าพอปิดกั้นนะอีกฝั่งนึงที่เขาต้องรับน้ำเนี่ยเขาก็บอกไม่ไหวนะให้ระบายออกไปหน่อยมันจะได้เร็วขึ้นนะแล้วก็สถานการณ์น้ำตอนนี้ที่มีความน่าเป็นห่วงก็คือน้ำจากนครนายกนะที่มันจะต้องไหลเข้ามาแล้วเข้ามาตรงรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยนะจะเป็นคลอง13คลอง10คลองอะไรเนี่ยแถวๆไปปลายเนี่ยนะมันจะต้องไหลออกใช่มั้ยแล้วมันจะไปลุ่มน้ำบางปะกงใช่มั้ยแต่ว่าขณะเดียวกันมันคือฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับที่เราพยายามผลักน้ำออกไปเหมือนกันแล้วน้ำมันมาเต็มลำอย่างเงี้ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะแล้วก็น้ำจากตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะที่เขื่อนเจ้าพระยายังปล่อยอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะตรงสะพานแดงผมเข้าใจว่ายังมีน้ำท่วมขังนะใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เห็นแล้วนะภาพก็คือถัดมาก็เป็นตรงช่วง อะไรล่ะคูคดอ่ะนะตรงอนุสรณ์สถานเนี่ยสายไหมเนี่ยนะอันนี้ก็รอรับน้ำต่อจากทางฝั่งต้นน้ำก็คือทางฝั่งของ2ของ4อะไรแถวเนี้ยของทางปทุมธานีเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นปัญหานะครับลองดูหน่อยนะว่าตอนเนี้ยทางชลประทานเขาดำเนินการยังไงบ้างนะครับทางเขื่อนเอาเขื่อนตอนบนก่อนนะของลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยนะทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเนี่ยกรมชลประทานบอกยังมีช่องว่างนะสำหรับการรับน้ำได้อีกมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะฝนมันจะมาอีกทีก็คือช่วง11 12 13ใช่ไหมครับพร้อมกับยืนยันนะบอกว่าน้ำที่รอระบายออกเนี่ยนะจะไม่ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนนะแต่ฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอุทัยธานีนะอันนี้ทำให้ต้องมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแต่ว่าปัจจุบันแม่น้ำปิงเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสถานการณ์น้ำที่นครสวรรค์ก็ทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงนะส่วนหนึ่งก็ตอนนี้เขาเตรียมแล้วฮะที่จะมีการรับฝนที่จะตกใหม่ช่วง11ตุลาคมนะเขาก็มีแผนในการปรับลดน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะให้อยู่ที่ระดับกักเก็บนะ10เมตร65เซนติเมตรนะซึ่งก็จะทำให้น้ำเนี่ย นะมันท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่ชัยนาทและอุทัยธานีจากเดิมที่ระดับน้ำอยู่ที่16เมตร80เซนติเมตรนะนอกเหนือจากนี้นะเขาบอกว่าก็จะลดในการนำน้ำเข้าทางฝั่งตะวันออกทั้งคลองชัยนาทป่าสักนะคลองชัยนาทอยุธยาแล้วฝั่งตะวันตกก็คือแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำท่าจีนเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องนะกับการไหลของน้ำเนี่ยนะเข้ามาอย่างสมดุลเพื่อป้องกันเรื่องของปัญหาตะหลิ่งมันจะพังอีกนะคือมันมีแรงอัดตะหลิ่งดินเนี่ยนะฮะมันต้องมีน้ำนะถูกไหมต้องมีน้ำต้องมีแรงอัดดินไม่ให้มันพังถ้าสมมติว่าพร่องน้ำออกไปเยอะเกินแรงมันก็ฝั่งหนึ่งมันเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งมันน้อยกว่าคุณลองนึกการปะทะกันนะฝั่งหนึ่งเป็นดินอีกฝั่งหนึ่งเป็นน้ำถ้ามันสมดุลกันมันก็คือทั้งสองฝั่งมันปะทะกันเขาก็ต้องจัดให้มันสมดุลตรงนี้ด้วยถ้าวันใดวันหนึ่งนะน้ำมันเยอะกว่าแรงมันอัดมากกว่าเราก็จะเห็นว่ามันซุดเข้าไปข้างในนะแต่ถ้าน้ำมันน้อยตะหลิ่งมันก็จะต้องพังทลายลงมานึกออกใช่ไหมนึกภาพออกนะเนี่ยเขาต้องจัดระบบตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะบอกว่าตอนนี้ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะบอกได้มีการจัดการจราจรน้ำโดยลดการรับน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักที่จะไปเติมหน้าเขื่อนพระราม6พร้อมกับยืนยันว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไม่ไหลเข้าสู่เจ้าพยาฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพัฒน์บริเวณคลอง13ไปแล้วแล้วมันจะไปที่ไหนนะบอกส่วนน้ำในทุ่งเจ้าพระยาตะวันออกจังหวัดปทุมธานีรังสิตถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นน้ำบ่าจากนครนายกแต่ที่ผมคุยไปเมื่อกี้นะบอกว่ากรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำสองส่วนก็คือระบายออกแนวขวางผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มก็ดูดน้ำเป็นทอดๆไปนะคลอง3คลอง4คลอง5คลอง6คลอง7บอกเนี่ยก็ต้องดูดน้ำสูบน้ำเป็นทอดๆจะต้องติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มและระบายแนวดิ่งผ่านคลอง13คลองพระองค์เจ้าเข้าใจว่าชัยยันวิชิตนะหรือว่าวิชัยชิดโชติอะไรเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องผ่านคลองเนี้ยนะเพื่อจะออกสู่ทะเลโดยเร็วไปดูฝั่งแม่กองหน่อยฮะส่วนลุ่มน้ำแม่กองนะทางด้านของชลประทานบอกว่าจะมีการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยนะเขาบอกยังคงการระบายน้ำไว้ที่40ล้านลูกบาศก์40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันมีน้ำเข้า25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็จะเป็นการพ่องน้ำนะเห็นไหมเอาออกมากกว่าเข้าถูกไหมเข้าให้25ออก40เพราะส่วนหนึ่งเขาต้องพร่องน้ำเพื่อจะรับฝนและจะไม่ได้รับผลกระทบจากทางจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากเขื่อนแม่กองได้ลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องนะและมีแม้จะมีฝนตกลงมามากบริเวณแควน้อยและแควใหญ่เนี่ยนะแต่น้ำท้ายแม่กองเนี่ยนะท้ายเขื่อนแม่กองเนี่ยก็บอกว่ายังคงลดลงเรื่อยๆเนี่ยเป็นสถานการณ์3-4ลุ่มน้ำส่วนทางภาคตะวันออกฮะกรมชลประทานก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าสถานการณ์น้ำตอนบนของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมีแนวโน้มลดลงหลังจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเนี่ยลดการระบายน้ำส่วนน้ำท่วมขังที่กบิลบุรีและตัวเมืองปราจีนบุรีบอกแม้จะยังมีน้ำท่วมอยู่แต่ก็เริ่มลดลงอย่างช้าๆขณะที่การบริหารจัดการน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีนะไปแม่น้ำนครนายกนะได้มีการคำนวณการปล่อยน้ำที่ขุนด่านประการชนให้ออกมาน้อยที่สุดเพื่อลดภาระพื้นที่เมื่อเช้านี้เพิ่งมีการยกประตูระบายน้ำของขุนด่านประชาไอ้ขุนด่านประการชนเพิ่มเท่าไหร่15เซนติเมตรมั้งใช่ไหมเพราะว่าเขื่อนขุนด่านก็โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่เดี๋ยวไปดูเลยนะตอนเนี้ยคือที่ขุนด่านประการชนเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ96นะน่าจะเป็น 96% ของความจุอ่างเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะเนี่ย 96.25% ของความจุอ่างเพราะอย่าลืมว่าถ้ามันมีฝนมาเขาก็ต้องรับฝนด้วยนะตอนนี้ที่มันเกิน 100% นะฮะเกินป่าสักจุลสิทธิ์นะอันนี้อยู่ที่ 108.31% เกินความจุอ่างที่ระยองหนองปลาไหลนะ105 5.83% แก่งกระจานเพชรบุรีฮะอันนี้แม่น้ำเพชรนะเดี๋ยวก็ต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันก็จะมีทางฝั่งตะวันตกด้วยที่มันมีตกแช่ตกหนักนะแก่งกระจานเนี่ยตอนนี้ 102.11% อ่ะลองดูที่น้ำเข้าเนี่ยนะ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเขาระบายออกหมดเลยเพราะเขื่อนเขาเต็มถูกไหมเขาก็ระบายออกที่ 10.63 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเหมือนกันนะเนี่ยเป็นภาพของเขื่อนขนาดใหญ่นะไปดูขุนด่านประการชนหน่อยนะเนี่ยเขาก็ช่วยเต็มที่นะน้ำเข้าเขื่อนเนี่ย5ล้าน3แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันระบายออกที่3ล้าน8แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันนะก็เข้ามากกว่าออกนะแต่ว่าอันไหนที่มันล้นนี่ก็มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะวันนี้ผมรออยู่นะว่าจะมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมนะเพราะว่าเพิ่งเข้าใจว่าเพิ่งมีการแถลงข่าวช่วงประมาณสักบ่ายโมงที่ผ่านมาตอนนี้จนถึงผมเนี่ยยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้ข่าวสารเลยนะเห็นมีรายงานข่าวเบื้องต้นนะสำหรับปลัดอุตสาหกรรมใช่ไหมกระทรวงอุตสาหกรรมมีการแต่งตั้งอะไรคุณภาสกรอะไรเนี่ยขึ้นมาเป็นปลัดแทนปลัดท่านเดิมนะที่ย้ายไปประจำไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งอันนี้ล่าสุดนะบอกถ่ายรูปมาตอนบ่ายสองที่หน้าเมเจอร์รังสิตนะโอ้น้ำก็ท่วมขังเลยนะโอ้โหทุกช่องทางรถเล็กนี่อันนี้มีแต่รถเล็กที่เขาตายมานะโอ้โหครึ่งล้อฮะครึ่งล้อรถยนต์นะโดยประมาณถ้าครึ่งล้อนี่ก็ประมาณสัก15ใช่ไหม15เซนถึง20เซนติเมตรโดยประมาณนะครับอ่ะน้ำท่วมไอ้ตรงที่เขาจะกลับรถอ่ะนึกออกใช่ไหมตรงนั้นอ่ะพอตรงนั้นมันมีทั้งที่กลับรถแล้วเมเจอร์ลงมาแล้วก็เพื่อจะไปไอ้ทางรังสิตนครนายกอ่ะนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีสะพานแดงอยู่ตรงคลอง1ใช่ไหมแล้วเลยไปข้างในก็เลยตรงที่กลับรถไปมันมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกอันนี้ก็จะไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะมันจะมีประตูระบายน้ำอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยคือถ้าอย่างนี้ก็คือในตลาดรังสิตน้ำน่าจะท่วมอยู่นะหรือว่าใครอยู่ตรงแถวนั้นก็บอกกล่าวกันได้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะข่าวสารนะส่วนเรื่องอื่นๆตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คงเฝ้าติดตามนะแล้วก็เตรียมพร้อมนะสำหรับงานประชุม IMF World Bank นะปี2569เนี่ยหรือว่า2026ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วอาทิตย์หน้าเอาง่ายๆเนี่ยอาทิตย์หน้านะช่วงตั้งแต่เอามาตั้งแต่วันจันทร์เลย12นะเพราะว่าเขา Work From Home นี่ใช่ไหม12 Work From Home 13วันหยุดราชการใช่ไหม14 15 Work From Home เหมือนกันสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะแล้วก็16อันนี้ก็ให้เป็นหยุดราชการของกรุงเทพมหานครคือศุกร์ที่16เนี่ยคือสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์แล้วขณะเดียวกันสัปดาห์หน้านี่มีฝนนะฮะไม่ใช่ไม่มีเห็นเมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนี้ต้องมีการประชุมต้องมีการคุยกันอะว่ามีแผนในการรองรับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักรองรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการจราจรเนี่ยถ้าหากมีน้ำท่วมขังเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางของผู้ที่จะเข้ามาร่วมประชุม IMF World Bank เนี่ยจะทำยังไงผมมีเป็นระดับเลยนะฮะบอกตอนแรกก็ใช้รถธรรมดาใช่ไหมรถเก๋งเนี่ยพูดง่ายๆนะแต่น้ำท่วมเยอะบอกน้ำท่วมขังกี่เซนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากรถเก๋งเป็นอะไรเป็นรถบัสใช่ไหมถ้ามันท่วมอีกนะถ้าท่วมอีกนี่สงสัยต้องให้เดินทางโดย MRT BTS อะไรพวกอย่างเงี้ยนะแล้วจนสุดท้ายถ้ามันแบบไม่ไหวจริงๆเขาก็จะมีมาตรการ1 2 3นะเนี่ยเขากำลังทำฉากทัดต่างๆใช่ไหมเขาก็เตรียมแผนสำหรับการรองรับอันนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการสัญจรนะ และของเราคนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะเขาให้ work from home ช่วงนั้นก็คงจะช่วยแบ่งเบาการจราจรในพื้นที่ได้พอสมควรนะสำหรับการอำนวยความสะดวกงานใหญ่ๆที่สั่ง work from home หรือเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยผมว่ามันจะมีงานใหญ่ๆก็มีอยู่แค่ไม่กี่งานนะเอเปกอย่างเงี้ยเอเปกเนี่ยเคยนะมีงานอะไรแล้วก็มีงานเนี้ย IMF World Bank เนี่ยนะที่จะต้องดูแลเรื่องของการจราจรอะไรเป็นพิเศษหรือว่าช่วงที่มีงานพิธีใหญ่ๆนะอาจจะมีนะส่วนพูดถึง World Bank นะเห็นนี่เขาบอกว่าเพิ่มเป้าเศรษฐกิจไทยปีเนี้ยนะ2569โต 2% จากเดิม 1.3% นะนี่เรื่องของ AI เรื่องของสินค้าส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคอะไรต่างๆนะอ่ะแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขของเงินเฟ้อมีแถลงออกมานะเดือนกันยายน2569เนี่ยนะทางกระทรวงพาณิชย์นะเขามีการแถลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เดือนกันยายนนะเงินเฟ้อทั่วไปนะเพิ่มขึ้นนะ 2.82% นะเทียบแบบ year on year นะเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงนะแล้วก็ผลกระทบจากวิกฤตความมั่นคงทางด้านพลังงานนะขณะเดียวกันนะราคาอาหารสำเร็จรูปนะเขาบอกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะต้นทุนการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายรายการนะไข่ไก่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะเห็นเมื่อเช้านี้แถลงของ JICC พูดถึงเรื่องไก่ยืนกงพูดถึงราคาไก่ราคาไข่ด้วยใช่ไหม4 บาทมั้งต่อฟองอ่ะนะไก่สดก็แพงขึ้นนะผักสดผลไม้แพงขึ้นแต่จริงๆมันเป็นช่วงของหน้าฝนอยู่แล้วผักผลไม้หน้าฝนเนี่ยแพงนะราคาสูงขึ้นเพราะว่าฝนตกมานี่มันทำให้ผลผลิตมันเสียหายนะมีอะไรกล่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของไอ้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยที่มันมีการแปรปรวนเนี่ยนะผลผลิตมันก็เลยได้รับผลกระทบก็เลยทำให้ราคาพวกอาหารสดอะไรเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าดู9เดือนมกราถึงกันยายน2569เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะ 1.54%นะ 1.54% นะครับถ้าเทียบแบบ year on year เนี่ย 2.82% นะอ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะยังไงนะข่าวสารต่างๆนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นข่าวแบบชาวบ้านหน่อยนะข่าวทั่วไปที่คนสนใจนะผมเข้าใจว่าเรื่องของ Nurseryใช่ไหมที่กาญจนบุรีอ่ะที่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยอะไรผู้ป่วยจิตเวชที่เขาไปอยู่อ่ะนะโหนอนแล้วมันมีขนาดนอนแล้วก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงเหมือนกันทำเป็นแค่เป็นกรงนะเป็นสแตนเลสเป็นเหล็กอะไรที่มันหุ้มไว้ข้างบนอ่ะนะเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เลยนะเห็นเมื่อเช้านี้ทางตำรวจก็ลงไปในพื้นที่นะแต่คนก็อยู่เยอะนะแปลกผมดูตัวเลขของที่เขามีการอธิบายบอกผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยที่ไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่ดังกล่าวเนี่ยนะหรือสถานพยาบาลฟื้นฟูอันเนี้ยซึ่งเป็นพยาบาลนะเขามาทำเป็นพยาบาลนะต้อง70

สำหรับใครที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับคุณวีระธีรพัฒน์คือ1เดือนเนี่ยจัดแค่1ครั้งครับที่จะเจอคุณวีระตัวเป็นๆจริงๆเราเห็นอยู่แล้วถูกไหมจริงๆเราก็เห็นนะในทีวีใช่ไหมแต่วันนี้เจอกันเลยแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กมาก45คนนะไม่เยอะเมื่อวานนี้แจ้งคุณผู้ฟังไปนะที่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันที่จะเจอคุณวีระเนี่ยในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569คือวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้นะอาทิตย์ที่11ตุลาคมเนี่ยแล้วคุณวีระก็จะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้นะมีเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังที่จะไปร่วมด้วยเนี่ย45ท่าน45คนเนี่ยเป็นการเฉพาะถึงแม้คุณวีระบอกจะคุยแค่ชั่วโมงเดียวนะว่าเขาคุยตอนบ่ายสามถึงประมาณสี่โมงเย็นนะผมบอกเลยนะครับสามครั้งที่ผ่านมานะไม่เคยคุยต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะ คือมีแถมอ่ะบอกจะคุยแค่ชั่วโมงเดียวไม่ได้นะไม่พอให้เวลาชั่วโมงเดียวไม่พอหรอกสำหรับคุณวีระมีแถมไหมแบบเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยบางทีอ่ะช่วงที่หลังจากคุยก็ให้มีการถามคำถามได้ใคร45ท่านที่ไปนี่เอ็กซ์คลูซีฟเลยนะแบบถามคำถามได้เลยอยากจะถามอะไรอยากจะคุยอะไรให้ฟังคุยกันเลยนะเจอกันแบบโอ้นั่งแล้วห่างกันไม่กี่เมตรอ่ะนะฮะแล้วปิดห้องอีกต่างหากพอครบปุ๊บเวลาบ่ายสามปุ๊บปิดห้องเลยยกเว้นแต่บางท่านผมว่าแอบได้ยินอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าผมไม่ได้ไปเองขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำน่ารักมากอ่ะนะผมนึกถึงสมัยตอนเรียนประถมตอนเรียนมัธยมเลยใช่ไหมเออคือตอนเรียนมหาลัยเนี่ยห้องมันแบบห้องมันใหญ่ไงเวลาถ้าแบบเราจะเข้าห้องน้ำเงี้ยเราก็เอาก้มหัวลงนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆแอบไปหลังห้องนะหลังประตูหลังห้องแล้วก็เดินออกไปไม่ต้องขออนุญาตอาจารย์ไม่มีแต่ถ้าเป็นสมัยประถมสมัยมัธยมเงี้ยต้องขออนุญาตนะบางทีต้องยกมือยืนขึ้นอาจารย์ครับขอไปห้องน้ำนิดนึงนะครับเนี่ยปวดฉี่เงี้ยทำไงได้อ่ะใช่ไหมเรื่องแบบนี้เขาก็ต้องเชิญอาจารย์ก็ต้องบอกไปได้นะก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะนี่เหมือนกันเลยนะผมนึกถึงสภาพตอนสมัยเรียนมัธยมเลยบางคนแบบนั่งฟังอยู่แล้วแบบคือบางทีคุยนานไงเออแล้วก็ไปกันก่อนอะไปกันแบบบ่ายโมงบ่ายสองอย่างเงี้ยรอคุณวีระมาตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสี่สิบห้าใช่ไหมก็กินข้าวกินน้ำกินปลาโอ้ยขนมนมเนยเยอะแยะไปหมดนะก็ทานก่อนนะบางทีก่อนที่จะคุยให้ฟังคุณวีระคุยให้ฟังก็เลยยังไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำนะก็แบบเอาไหนๆคุณวีระมาแล้วตั้งใจฟังหน่อยอดทนนะแต่ว่าพอไปได้ครึ่งทางไม่ไหว นั่นแหละเมื่อวานเนี้ยนะก็แจ้งคุณผู้ฟังไปนะครับว่าสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันสัปดาห์นี้นะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมสำหรับรอบเดือนตุลาคมเริ่มคุยเนี่ยตอนบ่ายสามถามว่าร้านน่ะอยู่ที่ไหนก็คือชื่อว่าร้านรีเฟรชคาเฟ่อยู่ที่รามอินทาซอย67นะอยู่ในโครงการดีเอทรามอินทาซอย67ไปก็ไปง่ายบางคนขับรถไปแล้วก็ไปจอดตรงลานจอดรถของเขาก็มีให้จอดนะบางท่านนะดูแล้วแบบโอ้โหช่วงนี้ฝนตกไม่ได้อาบน้ำอาบท่ารถเลยนะก็เข้าร้านล้างรถก็ได้ที่อยู่ข้างๆนะก็จอดรถตรงนั้นล้างรถก็ได้นะอันนั้นก็มันก็จะสบายถูกไหมถ้าล้างรถด้วยเนี่ยเราไม่ต้องดูแลเองพอถึงเวลาปุ๊บเราพอเลิกเสร็จเราเข้ามาเอารถใช่ไหมเพราะเขาถ้าสมมติว่านั่นเขาก็ดูแลให้ใช่ไหมมันล้างเสร็จปุ๊บบางทีถ้ามันมีคนใช้บริการนะเขาก็อาจจะต้องจัดตรงจัดที่เพื่อจะเตรียมไว้สำหรับรองรับในการจอดรถสำหรับการล้างรถก็มีนะอันนั้นก็จะสบายเราไปหน่อยเหมือนเดินเข้าห้างครับบางทีถ้าขี้เกียจนะผมจริงๆคือถ้าสมมุติรู้ว่าโอ้ไปห้างนี้แล้วแบบหาที่จอดรถยากผมทิมหน้าเขาร้านล้างรถเลยนะชื่อร้านอะไรวะรีชายมั้ง ล้างเลยแล้วให้เขาจัดการแล้วก็หลังจากนั้นทำธุระเสร็จก็ค่อยขึ้นรถกลับบ้านนะไปเอารถนะเนี่ยก็ที่นั่นเขาก็มีเมื่อวานนี้ที่บอกไปจองไปแล้ว30ท่านนะจองไปแล้ว30ท่านจองและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะ30ท่านเพราะว่าเวลาไปที่ร้าน
รีเฟรชคาเฟ่เนี่ยสำหรับ

บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยมันจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนแต่ว่าขั้นตอนการลงทะเบียนก็ไม่ยากครับง่ายขั้นตอนแรกเลยเนี่ยต้องเป็นเพื่อนกับเขาก่อนที่ LINE ID @refresh.cafe เป็น LINE OA นะครับต้องมี A sign ก่อนแล้วก็ refresh ที่แปลว่าสดชื่นอ่ะนะแล้วก็ dot ก็คือจุด cafe ก็ภาษาอังกฤษ cafe กับ CAFE ง่ายๆนะอันเนี้ยแอดไปก่อนพอแอดเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นสีเขียวๆขึ้นมาว่า refresh cafe หลังจากนั้นคุณก็กดไปเพิ่มเพื่อนกดเลย add friendพอกดเสร็จปุ๊บนะคุณก็ทักไปที่รีเฟซคาเฟ่เลยบอกว่าอยากจะมาร่วมบ่ายวันอาทิตย์รีเฟซกันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเขาก็จะส่งรายละเอียดมาให้นะที่ร้านรีเฟซคาเฟ่เนี่ยเขาจะส่งรายละเอียดมาให้นะก็เขาก็แจ้งมาบอกว่าสำหรับรอบนี้นะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะสำหรับท่านที่จะไปร่วมฟังบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันเนี่ยกับคุณวีระธีรพัฒน์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตอนบ่าย3เนี่ยจะต้องมีการชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะท่านละ 1,000 บาทและจำกัดสิทธิ์นะครับไม่เกิน2ท่านต่อ1สิทธิ์เนี่ยสมมุติผมจะไปใช่ไหมผมก็เอาหนีไปได้อีกแค่คนเดียวเป็น2คนแค่นั้นเองนะแค่นั้นเขาจะส่ง QR code มาให้คุณก็แจ้งเขาไปว่าคุณจะไปกี่คนเนี้ยเขาก็จะส่ง QR code มาให้แล้วคุณก็สแกน QR code แล้วก็ชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมไปพอชำระเสร็จปุ๊บคุณส่งสลิปกลับไปให้เขาเลยครับเอาสลิปกลับไปให้เขาเลยเขียนชื่อเลยชื่อหรือว่าพิมพ์ไปบอกเขาคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรสำหรับคนที่จะไปนะฮะเพราะอะไรครับเพราะพอถึงวันที่11ตุลาคมคุณต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนนะไปแจ้งที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่บอกมาถึงแล้วนะครับจะขอเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเอาบัตรประชาชนให้เขาดูเขาจะให้คูปองเงินสดนะที่คุณโอนไปนั่นแหละ 1,000 บาทนั่นแหละเขาจะให้คูปองคุณมาเลย 1,000 บาทคืนมาเลยครับคืนมาไปทำอะไรคุณจะซื้อของในร้านเขาจะสั่งอาหารสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งอร่อยมากจะสั่งข้าวด้งหน้าอะไรล่ะหน้าหมูหน้าเนื้ออะไรพวกเนี้ยนะหรือจะมีอย่างอื่นเนี่ยนะจะเป็นซุปครีมชีสซุปอะไรเห็ดทรัฟเฟิลอะไรเนี้ยรวมไปถึงน้ำพวกสมูทตี้น้ำกาแฟชาอะไรต่างๆนานาขนมนมเนยที่อยู่ในร้านใช้คูปองนั่นแหละนะที่สามารถที่จะแลกซื้อได้นะไม่ต้องจ่ายตังค์ใช้คูปองที่ได้มานี่แหละเอาไปนั่นเลยเอาไปซื้อของเลยนะครับนอกเหนือจากนี้ในร้านก็จะมีหนังสือคุณวีระหลายเล่มนะหลายเล่มโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องอ่ะเล่มที่ออกมา 2-3 เล่มล่าสุดอย่างเงี้ยใครที่ชอบไปเที่ยวอ่ะใช่มั้ยท่องไปในต่างแดนอ่ะนี่มีก็สามารถที่จะใช้คูปองซื้อได้ถามว่าแลกคืนเป็นเงินสดได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราใช้ไม่หมดวันที่11ตุลาคมอ่ะจะทำยังไงเขาบอกมาวันหลังก็ได้เอามาใช้วันหลังก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่ต้องไม่เกินวันที่31ตุลาคมตีตัวรถด่วนนะครับ เหลืออีกแค่15ที่นะครับต้องแข่งกันหน่อยนะครับนะแข่งกันหน่อยนะผมแจ้งให้ทราบหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เขาบอกมาให้ผมแจ้งให้ทราบด้วยนะผมอธิบายครบถ้วนกระบวนความแล้วนะที่เหลือก็สำหรับคุณที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตอนบ่าย3นะน่าจะเสร็จก็ 4-5 โมงเย็นนะก็ยาวไปนะครับอ่ะก็พักกันก่อนนะสำหรับช่วงแรกของรายการ14:44 พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแพ

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
4: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
3: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
5: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: 0698-6322
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 4:49 นครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังพอมีเวลานะ10นาทีนะสำหรับวันนี้ในช่วงที่2นะชั่วโมงแรกนะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่บ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะก็เปิดสายคุยกันเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูสักนิดหนึ่งนะวันนี้ใครจะมาเป็นสายแรกนะมีเรื่องไหนมีประเด็นอะไรนะว่ามานะเราคุยกันนะช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ยังหลายท่านก็ยังยุ่งอยู่อ่ะผมเข้าใจนะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนเมื่อคืนนี้ไม่แน่ใจนะใครได้ดูฟุตบอลหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ดูนะผมเปิดเข้าไปดูแป๊บเดียวอ่ะฟุตบอลไทยกับอินโดนีเซียพี่มุดได้ดูไหมได้ดูแป๊บเดียวเองคือพอเห็นนักเตะอินโดนีเซียมีแต่ฝรั่งหมดเลยงงเหมือนกันนะเห็นบอกมาจากออสเตรเลียตั้ง8คนอ่ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในภูมิภาคเนี้ยเขาก็มีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งนะหรือว่ามีอิมพอร์ตต่างชาติเดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันเยอะนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าก็น่าเสียดายนะเพราะว่าโอ้เราก็เล่นคืออาจจะไม่ได้ถูกใจแบบเล่นแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ผลในเวลาที่เสมอกันนะ1ประตูต่อ1ต่อเวลาเป็น2ประตูต่อ2นะแล้วจะไปแพ้ที่จุดโทษเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะก็ได้รองแชมป์มานะสำหรับไอ้อะไรอาเซียนฟีฟ่าคัพอะไรของเขาอ่ะนะนะก็เมื่อวานนี้ก็นัดชิงระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะเตะที่อินโดนีเซียนะก็อาจจะทำให้แฟนบอลชาวไทยนะอาจจะเขาบอกว่าต้องรอจริงๆมันจะมีอาเซียนคัพอ่ะนะอันนั้นน่าจะสนุกกว่านะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะดูไปแป๊บเดียวไม่ได้ดูนานเลยนะติดหนังจีน พอดีดูหนังจีนค้างอยู่นะใน Netflix ชื่อว่า The Fixer สันเจ้าไอ้แก๊งสันเจ้าอ่ะนะน่าจะเป็นหนังไต้หวันนะน่าจะเป็นจีนไต้หวันนะก็ดูเพลินๆนะคือภาพนี่เหมือนของไทยเลยอ่ะนะภาพนี่หรือว่ามุมกล้องอะไรต่างๆนานาเหมือนพวกหนังไทยหรือว่าเหมือนพวกไอ้ละครไทยอ่ะนะวิธีการเดินเรื่องก็คล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นนะถ้าสมมติว่าใครเคยดูพวกหนังฮ่องกงนะหนังไต้หวันเนี่ยกับหนังฮ่องกงเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะมันก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะทุกที่เขาต้องทำใช่ไหมไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งเอเชียหรอกนะทางฝั่งอเมริกาเขาก็ต้องมีซูเปอร์ฮีโร่ของเขาว่ามันจะมีคนหนึ่งเก่งตลอดไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยสู้ทีไรก็ชนะทุกทีอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่พระเอกเป็นแบบเนี้ยนะซึ่งผมก็บางทีผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมสู้แล้วต้องชนะตลอดนะหรือถ้าใครดูด็อกเตอร์เอ็กซ์ว่าโอ้ผ่าตัดเก่งชนะทุกคนเหมือนกันนะไม่เคยพลาดเนี่ยนะไดมอนด์มิชิโกซันไซเนี่ยนะไอ้ซินเซใช่ไหมซินเซแปลว่าหมอเนาะนะเนี่ยนะนี่ก็ดูเพลินเหมือนกันนะแต่ว่ามันจบในตอนดีหน่อยนะไม่ต้องแบบโอ้โหดูแล้วมันจะต้องต่อเนื่องนะบางทีวันหนึ่งก็ดูตอนหนึ่งนะมีกี่ซีซั่นก็ไม่รู้ละนะแต่ตอนเนี้ยเห็นว่าทางเกาหลีเขาก็เอาไปทำเหมือนกันนะด็อกเตอร์เอ็กซ์ที่เป็นของทางญี่ปุ่นนะเดี๋ยวจะเข้าใน Netflix นะก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรฮะเวลาติดตามข่าวน้ำท่วมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าบางทีก็เครียดนะเพราะว่าข่าวเนี่ยมันต้องดูให้

ให้รอบด้านน่ะ1ด้านที่2คือมันต้องอัปเดตสถานการณ์บางทีจะให้นั่งอัปเดตแบบโอ้โหทุกชั่วโมงมันก็ไม่ไหวใช่ไหมฝนตกทีต้องไปดูไอ้ CCTV ทีเงี้ยนะที่มันเป็นภาพรวมของทั่วประเทศอย่างเงี้ยว่าที่ไหนตกที่ไหนน้ำท่วมบ้างนะบางทีดูเช็คไม่ดีก็อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงไม่ครบถ้วนเพราะเดี๋ยวนี้มันมีการรีโพสต์เยอะนะนอกจากรีโพสต์นะฮะคือเอามากดเพื่อจะขยายอีกทีนึงอะนะรีโพสต์ก็คือทำซ้ำเนี่ยนะเอามาโพสต์ซ้ำเนี่ยนะบางทีบางคนนี่เขาขนาดที่ว่าไปเอาภาพนะเอาข้อมูลนะหรือแม้แต่เอาไฟล์วิดีโอเข้ามาพอมาเสร็จปุ๊บก็มาลบลายน้ำใช้ AI นี่แหละเนี่ยเทคโนโลยีที่มีเนี่ยนะไปลบลายน้ำลบอะไรพวกอย่างเงี้ยออกหมดพอเอาลบออกเสร็จปุ๊บมาโพสต์ณปัจจุบันเนี่ยโอ้อันนี้ยิ่งทำให้ต้องมีการตรวจข้อเท็จจริงอะไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นเลยถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเลยไม่งั้นมันจะไม่ต้องมีไอ้พวกอะไรล่ะหรือของช่อง9อ่ะที่เขามีใช่ไหมข้ออันไหนที่เป็นไอ้ชัวร์หรือมั่วนิ่มอะไรพวกอย่างเงี้ยนะหรือว่าข้อมูลไหนที่เป็นข้อมูลจริงข้อมูลเท็จอ่ะจะต้องมีการตรวจเช็คอีกทีนึงอ่ะนะหรือว่าทางรัฐบาลที่เขาจะต้องมาทำไอ้เช็คข้อมูลบิดเบือนไหมจริงไหมเท็จไหมปลอมไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยบางทีช่วงที่ผ่านมานี่ผมยอมรับนะว่ามันข่าวอย่างนี้เยอะจนแบบโอ้โหตามไม่ไหวถามว่าตามไม่ไหวทำยังไงนะเนี่ยก็มี 2-3 อย่างเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์นะก็อาจจะขับรถไปตรงนู้นไปตรงนี้เดี๋ยวนี้สบายนี่ถ้าจะไปปักช่องนะขับรถแป๊บเดียวเองชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะขับแป๊บเดียวก็ถึงนะไปทานข้าวเสร็จปุ๊บตีรถกลับนะสบายสบายวิว2ข้างทางสวยอีกต่างหาก M6 ยังไม่คิดตังค์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นะอยุธยาอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่กาญจนบุรี M81 เนี่ยโอ้ขึ้นเสียตังค์นิดหน่อยนะก็ขับไปถึงนะก็จะไปกินข้าวแวะไปทานข้าวหรือจะพักผ่อนสัก1คืนนะไปเที่ยวอุทยานแถวนั้นก็เยอะใช่มั้ยแล้วก็กลับมาสบายสบายสบายเดี๋ยวนี้โอ้การเดินทางสะดวกขึ้นเยอะนะโดยเฉพาะพวกที่มันเป็นไอ้มอเตอร์เวย์นะนี่แต่ว่าไอ้มอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยที่ขึ้นจากตรงพระราม2อะไรไปถึงตรงสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรนั่นบ้านแพ้วเนี่ยผมยังไม่ได้ไปสักทีเลยนะครับยังไม่ได้ไปลองใช้ถนนเส้นนั้นเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงไอ้ทางยกระดับที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะบรรยากาศฟิลเดียวกับขึ้นบูรพาวิถีไปชลบุรีหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเส้นบูรพาวิถีอ่ะที่เราขึ้นบนถนนบางนาตราดอ่ะอันนั้นลมแรงนะไม่แน่ใจว่าเส้นเนี้ย M82 เนี่ยนะมันจะฟิลเดียวกันไหมนะไปเป็นช่องลมที่ลมมันพัดแล้วจะมาตีรถนะทำให้รถสั่นหรืออะไรยังไงหรือไม่ยังไงอันนี้ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวต้องรอดูสัปดาห์ไหนว่างก็ต้องไปหน่อยนะแต่ว่าสัปดาห์นี้แน่ละนะคุณวีระก็มีบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันนะที่ร้านรีเฟซคาเฟ่รามอินทา67ในโครงการดีเอทรามอินทานะก็เขาเปิดจองอยู่นะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปฟังคุณวีระคุยเห็นบอกว่าจะคุยเรื่องของนี่ใช่ไหมไอ้ภาษีบาปใช่ไหม คุยเรื่องสี่องค์กรนี่ใช่ไหมที่คุณสุประชัยเขาขอแก้ไขกฎหมายอ่ะนะเห็นว่าจะไปคุยมุมมองของคุณวีระว่าเป็นยังไงนะจริงๆก็น่าผมเข้าใจว่าน่าจะมีเรื่องอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะเรื่องของ IMF World Bank ที่มารอบนี้เนี่ยนี่ก็น่าสนใจนะแล้วมันก็ทันต่อยุคทันต่อสมัยทันต่อเหตุการณ์เลยเพราะว่าคุยวันที่11นะช่วง12 13 14 15 16เนี่ยเขามีการประชุม IMF World Bank ประเทศไทยจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดแล้วว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการประชุมอันนี้ยังไงเราจะถูกชาวโลกเขามองเข้ามาอยู่ในติดเรดาร์ที่จะมองไหมนี่มาตั้ง191ประเทศทั่วโลกนะสำหรับประชุม World Bank IMF เนี่ยนะครับก็คงจะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะในบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันนะครับก็เหลืออีก10ที่สุดท้ายมั้งนะโดยประมาณถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปที่ร้านรีเฟซคาเฟ่นะครับ LINE ID ของเขานะครับ@นะ asai
refresh ก็ refresh แล้วก็จุดแล้วก็คาเฟ่นะครับ 14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
4: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
1: ถึง13ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีระบายน้ำช้านายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมจะเป็นลักษณะฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกขึ้นในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหยุดตกแล้วและจะกลับมาตกอีกครั้ง 10-13 ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกน้ำที่อยู่ปราจีนบุรีจะลดลงช้าเนื่องจากที่อำเภอกบินบุรีระดับน้ำยังล้นตลิ่งแล้วค่อยไหลลงมาสู่เมืองปราจีนบุรีส่วนอีกก้อนจะไหลมาทางจังหวัดนครนายกซึ่งขณะนี้มีการบริหารจัดการในเขื่อนขุนด่านปราการชนด้วยการลดการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดเบื้องต้นมี8อำเภอเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank ยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank ประจำปี2500ขออภัยค่ะประจำปี2026ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านการข่าวยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงถือเป็นเรื่องปกติและมีความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นนั้นวันนี้ได้หารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วหลังจากนี้จะรายงานความคืบหน้าแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญพัฒนาสั่งตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองกาญยืนยันในระเบียบไม่มีลูกกรงกักขังนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถูกร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวว่าได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอธิบดีกรมสปส.และอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่จริงและพบสภาพตามที่เป็นข่าวซึ่งภายหลังการประชุมครม.ตนเตรียมหารือกับอธิบดีทั้งสองเพื่อรับทราบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นเมื่อดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนทางนี้ทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นรายปีจึงเน้นย้ำให้อธิบดีกรมสปส.เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการขอและต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามีช่องโหว่หรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้างอีกสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษคือการเรียกดูประวัติการรักษาและการดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์และติดตามอาการตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยว่าดีขึ้นทรงตัวหรือแย่ลงอย่างไรโดยเฉพาะกรณีข่าวเรื่องการให้ยาเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาหรือยากดประสาทซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาส่วนประเด็นการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอรอรับการรายงานจากอธิบดีกรมสปส.ก่อน
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันเชิญในตลาดก่อนใช้ยา
14: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิค KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15นาฬิกา9นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรภัทรก็เข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะเราคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราคุยกันนะมาจะให้ผมคุยคนเดียวพูดคนเดียวชั่วโมงนึงมันก็คุยมาแล้วนะจะต่ออีกชั่วโมงนึงก็ไม่ไหวนะฮะต้องช่วยกันจัดรายการนะช่วยกันหน่อยนะนะมีประเด็นมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันก็เจอนะนะเงินเยียวยาอะไรของรัฐบาล 4,700 ล้านบาทเนี่ยสำหรับเรื่องงบน้ำท่วมเนี่ยเห็นว่าไปลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐนะในกทม.นี่ลงกันไปประมาณสัก 500,000 กว่าหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆด้วยสมุทรปราการนะสมุทรอะไรล่ะแถวฉะเชิงเทราอะไรพวกอย่างเงี้ยนะเขาก็มีการลงทะเบียนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้น่าจะประมาณสักล้านกว่าแล้วนะที่ไปลงทะเบียนนะเพื่อจะรับเงินเยียวยานะของรัฐบาลนะช่องทางของกทม.เขาก็มีนะช่องทางกทม.นี่เป็นช่องทางเฉพาะเลยนะก็มีอีกเว็บไซต์หนึ่งนะของกทม.ของเขานะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณวีระธีรภัทรอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรวมทั้งที่โทรศัพท์มาแล้วทั้งคุณองอาจทั้งคุณชัย
0: ครับ
1: คุยเลย
0: คุยเลยนะอ่ะได้คุณชัยครับสายสอง
2: สวัสดีครับผม
0: ครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงษ์ครับเรื่องผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐครับอาจารย์วีระครับขอปรึกษาครับ
1: ว่า
2: คนที่เคยได้สิทธิ์เมื่อปี65ครับอาจารย
1: ์
2: แล้วไปยืนยันสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์เพิ่มเติมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาม ิถุนายนกรกฎาคมสิงหา4เดือนนะครับกรกฎาคมสิงหาแล้วพอยืนยันสิทธิ์เสร็จปุ๊บในระบบบอกว่าไม่อนุมัติสิทธิ์ต่อเนื่องด้วยเหตุที่ว่าเคยครอบครองรถมากกว่าที่กำหนดไว
1: ้
2: ผมว่ามันเป็นระบบที่มันไม่อัปเดตแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ตรงนั้นไปเลยอาจารย์ครับตรงนี้ครับผมว่ารัฐบาลเนี่ยโอเคครับเขาบอกว่าให้โอนมารับสิทธิ์ไทยพัฒน
1: ์
2: เดือนตุลาพฤศจิกาได้ 1,000 บาทแต่หลังจากพฤศจิกาแล้วนั่นน่ะไอ้ที่เคยได้300อะครับ
1: ครับ
2: ที่เคยได้มาตั้งแต่ปี65ครับโดนตัดไปเลยนะครับอาจารย
1: ์ก็ตามที่เขาอธิบายอ่ะคุณไม่เข้าเกณฑ์เขาก็ตัดคุณออกไม่ใช่คุณคนเดียวนะ2ล้านกว่าคน
2: ครับ
1: ครับไม่มีอะไรแล้วก็จบละก็คือคุณโอนไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้พันหนึ่งแล้วคุณจ่ายควบพันหนึ่งหรือ600กว่าบาทแล้วก็ที่เหลือคุณก็ไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีกต่อไปครับ
2: มันเป็นการที่รัฐบาลต้องการตัดสิทธิ์เพราะว่างบประมาณไม่พอเหรอครับอาจารย์
1: ไม่ใช่ครับคุณสมบัติของคุณไม่เข้าองค์ประกอบที่จะได้บัตรสวัสดิการต่อไปครับ
2: อาจารย์ครับ
1: ครับ
2: คนที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยเป็นคุณพ่อของผมนะครับ
1: จะเป็นใครก็จะเป็นใครก็ตามทีครับถ้าคุณสมบัติมีอะไรที่มันที่เขากำหนดแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องไม่ได้ครับ
2: ผมว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตนะครับอาจารย์ คือคนที่เคยมีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของรถมอเตอร์ไซค์แค่2คันเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคุณเอาตรงนั้นมาตัดสิทธิ์เนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับประชาชน
1: ไม่คือไม่ก่อน
2: โปรโมทขึ้นมาครับอาจารย
1: ์ก่อนหน้านี้เขาให้อุทธรณ์แล้วก่อนหน้านี้ก็ให้อุทธรณ์แล้ว

0: แล้วเขาก็จัดระบบเรียบร้อยแล้วคือมันเลยเวลาที่จะคุยเรื่องนี้แล้วครับ
1: ครับอาจารย์แต่ว่าผมว่ารัฐบาลน่ะ
0: คือพูดจะพูดอะไรจะพูดอะไร
1: เขายังไม่ได้
0: เขาทบทวนเขาทบทวนไปแล้วนะครับ
1: ใช้ระยะเวลาแค่เดือนกว่าครับอาจารย
0: ์ไม่คือไม่มันไม่ใช่
1: น้ำท่วม
0: ไม่เกี่ยวเลยครับ
1: ตอนเห็นอยู
0: ่ไม่ตอนนั้นน้ำไม่ท่วมครับตอนที่อุทธรณ์นั่นไม่ใช่ตอนนี้ครับตอนที่อุทธรณ์ตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วครับยังไม่มีน้ำแม้แต่หยดเลยครับคนละเรื่องกันนะครับ
1: เข้าใจครับอาจารย์
0: ถ้าเข้าใจไม่ใช่ถ้าเข้าใจอย่าโยเยครับคือมันจบไปแล้วครับถ้าเข้าใจไม่ต้องโยเยครับจะมาอ้างว่าน้ำท่วมตอนนี้มันเลยช่วงไปแล้วครับมันเลยช่วงอุทธรณ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาปรับเกณฑ์เรียบร้อยไปหมดทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ก็คือจบครับคุณก็มีหน้าที่จะต้องดูแลผู้มีพระคุณที่เป็นบุพการีคุณเท่านั้นแหละครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขา300เหมือนที่รัฐบาลให้นะครับ
1: ก็นั่นแหละครับอยากจะให้คืนติด300
0: ไม่ใช่ฮะคุณไม่ใช่คนละประเด็นแล้วครับประเด็นคือคุณพ่อคุณโดนตัดสิทธิ์อุทธรณ์เรียบร้อยแล้วพ้นช่วงอุทธรณ์แล้วจบข่าวไปแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องที่คุณต้องดูแลกันเองไม่ใช่รัฐบาลมาดูแลใหม่ครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: เข้าใจแล้วครับอาจารย
0: ์ได้ครับครับ
2: ขอบคุณ
1: แล้วทีนี้อาจารย์ครับผมขอฝากไว้สักนิดนึงนะครับ
0: ไม่ต้องฝากแล้วครับเพราะมันย้อนมาที่เก่าครับ
1: อ๋อไม่ผมฝากต่อเนื่องครับต่อเนื่อง
0: ไม่เรื่องมันจบแล้วครับเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องนี้ไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: งั้นผมขอเป็นอีกเรื่องนึง
0: ไม่ได้ครับมีคนอื่นเขารอไม่ได้แล้วครับผมคุยกับคุณตั้งเกือบ10นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสมควรแก่เหตุแล้วครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์วีระ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คือผมเป็นคนที่ว่าเป็นเรื่องๆไปนะครับ
2: ครับ
0: คือเรื่องนี้จบแล้วไปต่ออีกเรื่องเดี๋ยวก็ไปกันใหญ
2: ่
0: นะมีเรื่อง 108,000 ประการนะครับ
2: ครับ
0: ที่ไม่ได้ดั่งใจเราจะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ถูกว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นะอันที่สองก็คือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการทบทวนจำนวนคนก็ลดลงไปแล้วก็มีคนใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวเลขไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับ 11,250,000 คนครับ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีตังค์เตรียมไว้แล้วนะครับผมเนี่ยรู้เรื่องเพราะว่ามันอยู่ในรายการที่เขาต้องตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
2: ครับ
0: วงเงิน 42,000 ล้านครับ
2: อ
0: ันนี้มีจ่ายไม่ใช่ไม่มีครับเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเลยไปตัดแล้วการตัดก็ตัดคนที่คุณสมบัติไม่ผ่าน
2: ครับ
0: แล้วก็ไปตะกุยหาคนที่ไม่เคยได้รับข้อมูลหรือว่าเข้าไม่ถึงเนี่ยเปลี่ยนกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี
2: ้
0: นะแล้วก็บรรเทานิดหนึ่งสำหรับคนที่ขายคุณสมบัติหรือคุณสมบัติต้องห้ามรัฐบาลก็บอกโอเคถ้างั้นก็ไปย้ายไปใช้ไทยช่วยไทยพัดได้พันหนึ่งเป็นโคเพเ
2: ม
0: นต์กับเราที่จะจ่ายอีก667บาทรวมกันนั่นน่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อจบเดือนพฤศจิกาแล้วเนี่ยคนประมาณ32ล้านคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสทั้งรอบแรกรอบ2รวมกันเนี่ยก็เป็นอันว่าจบเพราะอันนี้ใช้เงินพรบกองเงินกู
2: ้ครับ
0: 200,000ล้านแรกมันก็จบตรงนี้ละที่เหลือก็เป็นเรื่องอื่นละ
2: ม
0: ันก็จะมีรายการอันนี้แหละเยียวยาเรื่องน้ำท่วม อุทกภัยอะไรต่ออะไรนี่เข้ามาอีกก้อนนึงเบื้องต้น 4,700 ล้านบาทนะแต่คิดว่ายังไงยังไงก็คงไม่พอแต่ถึงไม่พอก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ครอบเวอร์ความเสียหายทั้งหมดที่เราประสบหรอก
2: ครับ
0: เสียหายทางทรัพย์สินก็เรื่องนึงเสียหายรายได้ที่ต้องออกไปทำมาหากินก็เรื่องนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการทำมาหากินจะกลับมาเป็นปกติภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนที่เราเคยได
2: ้
0: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงการช่วยเหลือก็คงช่วยเหลือได้บ้างถ้าถามผมนะ
2: ครับ
0: สมมติว่าเสีย

0: ไปร้อยหนึ่งเนี่ยเต็มที่เนี่ยผมว่ากลับคืนมาช่วยเหลืออะไรได้เป็นเงินสดเป็นอะไรเนี่ยสำหรับผมคิดว่าประมาณ 20% เท่านั้นนะคุณนัทพงศ
1: ์
0: นะแต่ว่าอาจจะไม่เด๊ะๆอย่างนี้นะเราคำนวณคร่าว
1: ๆ
0: น
1: ะ
0: ต่อ
1: คุณองอาจครับสายหนึ่ง
0: คุณองอาจครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่วิระสวัสดีคุณนัทพงศ์ครับ
0: เชิญ
2: พอดีเมื่อกี้คุณนัทพงศ์ชวนทำมาหากินก็เลยโทรเข้ามาผมอยู่8ริ้ว
0: เรียบร้อย
2: ตอนนี้อยู่วัดสมาน
0: เรียบร้อย
2: เป็นผู้ประสบภัย
0: แน่นอน
2: หนักครับหนัก
0: อีกสักครึ่งเดือนกว่าจะซา
2: ครึ่งเดือนก็ระนาบบุญครับผมว่าจะหนักกว่านั้น
0: แล้วแต่ที่อยู่อำเภออะไรครับ
2: บางคาครับ
0: โอ้เรียบร้อยเลยครับมันอำเภอล่างๆเลยครับ
2: ผมอยู่สาวชุมโม
0: กเกิดบางคาแล้วก็ต่อด้วยบ้านโพนะครับ
2: ครับ
0: นะกว่าจะออกแม่น้ำเจ้าพระยาเออออกอ่าวไทยครับร้องรำทำเพลงครับ
2: ครับ
0: ไม่มีอะไรมาก
2: ไปเรื่อยๆครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เตรียมการเดี๋ยวจะออกพรรษาทอดกฐินครับวัดริมน้ำน่าจะแฮปปี้ปีนี
2: ้เดี๋ยวน้ำลดแล้วมาเที่ยวนะครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: คุณกบครับสายสอง
0: คุณกบครับ
3: อาจารย์นิรักษ์คุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: อาจารย์อย่างรถโดนน้ำท่วมเนี่ยขอชดเชยได้ไหมครับ
0: จำไม่ได้แล้วมีประกันไหม
3: เป็นประกันชั้น3อาจารย์ไม่รับ
0: อยู่แล้วเพราะไม่เกิดอุบัติเหตุครับไม่ใช่ประกันชั้น1ครับมันต้องไปทำยังไงไปขอยังไงไม่อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องขออะไรไปซ่อมก่อนเถอะ
3: กำลังจะเข้าเรื่องที่2เพราะว่าผม
0: เอา
3: หลายบาทแล้วมันเป็นรถเก่าอาจารย
0: ์มันต้องเริ่มต้นว่าต้องไปซ่อมอ่ะแล้วก็เก็บใบเสร็จไว้ผมว่าต้องแค่นั้นน่ะแล้วก็ถ่ายรูปไว้อะไรไว้ก่อนน่ะที่เหลือจะทำอะไรได้ไม่ได้อีกเรื่องนึง
3: คือจะถามอาจารย์ว่าจะซ่อมหรือจะขายซากดีเพราะว่าเขาตีให้ผม 25,000 อาจารย
0: ์ซากเหรอรถอะไร
3: 20ปี
0: รถอะไร
3: ออสอาจารย์วีออส
0: ราคามันถ้ามันขายตลาดได้มือสองได้เท่าไหร
3: ่เขาบอกต้องตีเป็นซากเพราะของผมมันท่วม
1: จมน้ำ
0: ตีเป็นซากได้เท่าไหร
3: ่เขาให้ 25,000 ไม่เกินครับว่า
0: เขาตีเป็นซากได้ 25,000 ถ้าซ่อมล่ะ
3: แต่ซ่อมต้องยกเครื่องใหม่ต้องไล่ระบบไปต้องไล่อะไรหลายอย่างก็มีเกิน 50,000 นะเขาว่า
0: เกิน 50,000 นะโอ้
3: ครับนี่ผมจะตั้งใจว่าผมตังไม่เยอะมันเป็นรถติดแก๊สด้วยครับอาจารย์ซื้อมือสองมา
0: ถ้าซ่อมก็ได้ใช
3: ้คร
0: ับ แล้วเรามีความจำเป็นต้องใช้ในระยะอันใกล้นี้ไหม
3: ก็จริงๆต้องใช้รถไปทำงานนะครับ
0: ไปทำงานด้วยวิธีอื่นได้ไหม
3: ก็ใจก็ว่าจะขายซาก 25,000 แล้วมาหาซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองถูกกำลังคิดอยู่ตรงนี้อยู่ครับอาจารย
0: ์เดินหน้าเลย
3: ขายซากใช่ไหมครับ
0: เดินหน้าเลย
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เปลี่ยนเป็นเงินดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ถ้าเอาเงินไปใส่ใหม่ก็ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าถ้าถามผม
1: นะคุณ
0: มันต้องอย่างเงี้ยคือการลดคุณภาพชีวิตลงมา
1: ครับ
0: ตามอัตภาพคือเวลาเราประสบเคราะห์ภัยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทรงหรือเรายืนแบบที่เราเคยเป็นเนี่ยไม่ได้เพราะฐานะและโอกาสภาษาพระคำว่าฐานะและโอกาสเนี่ยแปลว่าเหตุและปัจจัย
1: ครับ
0: ฐานะโอกาสมันไม่ให้ละก็ต้องยอมรับความไม่สะดวกมากจากเดิมเนี่ยคืออย่างเช่นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนโหมดของการเดินทาง
1: ครับ
0: โอเคจากรถเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปลี่ยนจากรถเมล์เป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้มันถ้ามันจะถึงขั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เก็บหอมรอมริดสร้างฐานะใหม
1: ่
0: สะสมใหม
1: ่ครับ
0: ไอ้นี่มันเป็นผลเดิมที่เราเคยสะสมมาเมื่อมันไม่สามารถจะคงไว้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะอันนี้ผมพูดเป็นหลักกว้างๆนะคนเดือดร้อนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไม ทำไมโหดอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะผมก็นั่งคิดนะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: เมื่อก่อนผมนั่งรถเมย
1: ์ครับ
0: เก็บหอมรอมริดก็ซื้อรถเก็บหอมรอมริดมีบ้านถ้าตอนนี้จะต้องตัดอะไรไปด้วยความจำเป็นมันก็ back to basic อ่ะใช่ไหมจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะปรับตัวไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เกิดความเคยชินมนุษย์อ่ะสบายเอาลำบากไหม
1: ถูกต้อง
0: ต่อ
1: คุณปั๊ดสายจ่า
0: เชิญเชิญเชิญ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์
0: เชิญครับ
4: และคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับครับ
4: ครับผมขอโทรเข้ามารายงานผู้ประสบภัยครับรอบ2ครับ
0: อุ้ยมีหลายรอบเหรอ
4: ใช่ครับ
0: รอบแรกคือ
4: มันเหมือนเดจาวูครับอาจารย์ตอนน้ำคือรอบสองแล้วครับ
0: แถวไหน
4: แถวคลองแสนแสบครับ
0: คลองแสน
4: เสรีไทยครับ
0: คลองแสนแสบช่วงไหนเนี่ย
4: ช่วงแถวแถวเดี๋ยวปั๊บนะตรงโรงเรียนปั๊บนะแถวซอย50อาจารย์แถวสวนสยามอ่ะ
0: โอ้เสรีถนนเสรีไทยนี่คือถนนจากไหนไปไหนฮะ
4: จริงๆอันนี้เป็นบ้านทางฝั่งแฟน
0: อ้าว
4: มันจะด้านฝั่งหลังอ่ะมันจะเป็นอีกฝั่งมันจะเป็นร้านมินทาเป็นพวกสะพานสูงอ่ะ
0: เออ
4: คือแถวนั้นมันจะเป็นแนวคลองหมดเลย
0: อ่าๆ
4: แต่ว่าผมแค่โทรมารายงานสภาพครับอาจารย์ว่ามันเหมือนเดจาวูเลยมันมารอบ2แล้วมันน้ำมันหนุนขึ้นมาอีกรอบนึงแล้ว
0: รอบแรกนี่มันเข้ามาในบ้านมั้ย
4: โอ้โหไม่เหลือครับ
0: โอเครอบนี้มันเข้ามาหรือยัง
4: อะไรนะครับ
0: รอบนี้มันเข้ามาในบ้านยัง
4: คือมันขึ้นมารอบสองครับอาจารย
0: ์เข้ามาในบ้านรอบสอง
4: ใช่
0: โอ
4: ้เขาล็อกบ้านเราติดคลองเลย
0: บ้านเราติดคลอง
4: แต่ว่ามันไม่นอกจากว่ามันจะมีลดลงไปมากแล้วมันเพิ่มขึ้นมากลับขึ้นมาครับ
0: เขาก็เพราะฉะนั้นก็จะต้อง
4: ก็เหมือนโทรมาแบบช่วยทำมาหากินนะจ๊ะเราก็แบบเหมือนรายงานว่าผู้ประสบภัยรอบสอง
0: เออทางภาคทางฝั่งตะวันออกน่าจะหนัก
4: ครับ
0: มีนบุรีหนองจอกลาดกระบังปัญหามันคือส่งน้ำจะผ่านคลองประเวศอะไรต่ออะไรที่จะไปบางปะกงอ่ะมันไปไม่ได้เพราะทางนั้นเขาก็หนัก
4: ใช่
0: จะย้อนกลับมาในเมืองก็ไม่ได้ทางนี้ก็กำลังระบายน้ำลง
4: ใช่คร
0: ับ เขาก็ทำเป็นปิดประตูน้ำเข้าอย่างพวกคลองพระขนงอะไรพวกนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: สูบออกเขาไม่เอาเขาสูบออกสูบออกเพราะฉะนั้นระดับน้ำหลังประตูระบายน้ำในส่วนที่ไปทางทิศตะวันออกเนี่ยจะสูงกว่าทางฝั่งที่มาทิศตะวันตกคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ทุกคลองจะเป็นอย่างนี้หมดเพราะเขาก็ต้องทำได้แค่นั้นนะ
4: อาจารย์ครับผมขอฝากเรื่องนึงนะอาจารย
0: ์ว่า
4: อันนี้คือจากที่ไปเป็นเพื่อนเขาอะขอเยอะเงินเยียวยากับเขตอ่ะคือผมไม่ได้โจมตีเขตเลยผมไม่ได้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรเลยผมพูดถึงเรื่องส่วนรวมของตัวฟอร์มของเอกสารอาจารย
0: ์
4: ผมคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ผมไม่ระบุลงไปรายละเอียดนะว่าเขตไหนเลยเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็ปวดหัวกับเอกสารเพราะว่าเขาเคยทำเรื่องแย้งไปอ่ะกับทางหัวหน้าหรือหน่วยงานรับผิดชอบมาหลายรอบแล้วว่าตัวฟอร์มหรือเอกสาร
0: อ
4: ่ะมันไม่โอเคครับอาจารย
0: ์
4: มันเหมือนกับมันมีการย้อนแย้งกันแล้วประชาชนอ่ะที่ผมเห็นกับตัวเลยชาวบ้านแบบทั่วไปเลยผู้สูงอายุหรือคนที่เขาไม่เข้าใจว่ามันต้องลงยังไงขนาดตัวอย่างอ่ะอาจารย์ที่ตัวอย่างยังผิดอาจารย์แล้วเจ้าหน้าที่ที่มากรอบก็ต้องเหมือนลอกกันบ้าน
0: อ
4: ่ะเหมือนเอาตัวอย่างมาแล้วก็ยังงงๆกันทุกคนแล้วก็ผิดมันเหมือนกับ
0: อะไรที่มันเป็นผิดตรงไหนที่มันผิดประเด็นอยู่ตรงไหน
4: คือในเนื้อของเอกสารอ่ะมันมีความขัดแย้งในตัวของเอกสารเองครับ
0: เอาเป็นรูปธรรมเดี๋ยวพูดแล้วไม่รู้เรื่อง
4: ก็สมมติว่าอย่างในส่วนที่ท่วมทางหลังหร
0: ือ
4: บางส่วนแล้วการคิดค่าเสียหายอ่ะเท่าที่ผมพอผมไปช่วยกับเขาไงผมก็เลยมันก่อยากมากครับ okay. อาจารย
0: ์ถ่ายรูปประกอบก็แล้วเอาถ่ายรูปให้เขาดูแล้วต้องถ่ายรูปดูกันต้องถ่ายรูปดูอ่ะว่ามันเข้าองค์ประกอบยังไง
4: อ๋อผมอ่ะต้องแบบเอกสารก็ไม่พอครับอาจารย
0: ์แล้วทีละเรื่องสิไม่ทีละประเด็นสิประเด็นคือจะวินิจฉัยว่ามันได้แค่ไหนยังไงมันต้องมีภาพประกอบถ้าถามผม
4: คือเอาง่ายๆครับอาจารย์ผมไม่ได้ฝากอะไรมากแล้วผมก็ไม่ถ้าเขาจะไม่เปลี่ยนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมแค่เห็นในวันที่ประสบภัยแล้วก็ไปขอรับเงินแล้วก็ไปเห็นเอกสารแล้วก็เห็นความช้าแล้วก็เห็นความ
0: เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ประสบภัยเหมือนกัน
1: ครับ
4: ใช่ใช่โอ้โหท่านอาจารย์หมอว่าคือมันเป็นกันหมดอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็
4: ขอฝากนิดนึง
0: เอานั่นแหละก็คือเพราะคุณพูดมันไม่เป็นรูปธรรมผมก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วครับขอบพระคุณ
1: ครับ
4: ครับ
0: คือพูดไม่เป็นรูปธรรมผมก็ไม่จะตอบไงใช่ไหมขัดแย้งกันขัดแย้งอะไรเรื่องอะไรประเด็นอยู่ตรงไหนการก่อเอกสารอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพี่พูดรวมๆผมก็ไม่รู้จะนั่นจะช่วยอะไรยังไง
1: ครับ
0: คือแน่นอนนะเขาต้องทำให้มันซิมพลิฟายที่สุด
1: ง่ายที่สุด
0: แล้วก็อันที่สองคือให้เงินไปถึงเร็วที่สุด
1: ครับ
0: หลักมีอยู่แค่นี้แต่ว่าก็มันก็มีระเบียบ
1: ครับ
0: มีข้อปฏิบัติอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็ต้องดูว่าความเหมาะควรอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจแล้วต้องเป็นดุลพินิจของคนที่มีอำนาจจะใช้ดุลพินิจด้วยถ้าคนนั้นไม่มีอำนาจแล้วไปทำเดี๋ยวเกิดเรื่องขึ้นมาเขาจะซวยเขาก็ไม่อยากทำเหมือนกันเนี่ยพูดกันอย่างนี้แล้วกันส่วนเรื่องเร็วช้าขึ้นอยู่กับปริมาณ
1: ครับ
0: ถ้าปริมาณเยอะก็ต้องช้าหน่อยเพราะคนทำมันเท่าเดิ
1: ม
0: เขาจะเร่งทำยังไงก็คงทำตามนั้นแหละ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปโทษใครนะถ้าโทษก็โทษตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบในท้ายที่สุดก็ต้องถึงอนุทินต่อ
1: คุณปัญญาครับสายหนึ่ง
0: ปัญญา
5: อาจารย์เวลาคุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
0: อ
5: าจารย์ครับ
0: ครับ
5: อาจารย์พูดถึงอยู่คำเมื่อตะคู่นี้ผมสะดุ้งเลยนะ
0: ว่า
5: ประเทศไทยมันขาดโอกาสคนไทยไม่มีโอกาสแล้วเหรออาจารย์โอกาสมันน้อยมากจริงเหรออาจารย
0: ์ผมไม่ได้พูดถึงคนไทยประเทศไทยเลย
5: พูดว่า
0: ผมพูดอย่างนี้ว่าเราเกิดประสบเหตุเนี่ย
5: ครับ
0: เราก็ต้องลดมาตรฐานการครองชีพลงมามาตรฐานการใช้ชีวิตลงมาเพราะว่าฐานะและโอกาสคำว่าฐานะและโอกาสที่ผมพูดเนี่ย
5: ครับ
0: เป็นภาษาพระแปลว่าเหตุและปัจจัยฐานะแปลว่าเหตุปัดแล้วก็โอกาสฐานะแปลว่าเหตุโอกาสแปลว่าปัจจัยเหตุปัจจัยมันเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ต้องปรับตัวเนี่ยแค่นั้นแหละ
5: มันหายากขึ้นใช่
0: ไหมไม่ต้องขยายความแล้วพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วมีปัญญา
5: ได้ครับ
0: ครับขอบพระคุณ
5: เดี๋ยวอาจารย์เขาบอกว่ากทม.เนี่ยนะถ้าจะปัญหาเรื่องน้ำท่วมจะลดน้อยลงเนี่ย
0: เ
5: พราะเอาเขตต้องมาจากการเลือกตั้งอาจารย์ว่าเขาพูดดีไหม
0: มันก็พูดในมิตินั้นได
5: ้ครับ
0: คือมันก็พูดในมิตินั้นได
5: ้มันจะดีกว่าปัจจุบันไหม
0: ก็ดูอบต.เป็นตัวตั้งต้นกันแล้วกันมันกับการปกครองท้องตราบใดที่มันจะเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยมีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและกรมการปกครองคุมกบาลอยู่อย่างนี้นะ
5: ครับ
0: มันก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปจากเดิมหรอกมันไม่ใช่กรมส่งเสริมมันเป็นคงมันเป็นกรมมันเป็นกรมควบคุมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยุคนี้ยังต้องมีกรมการปกครองอีกมันงงกับชีวิตเลยจะปกครองจะปกครองก็ไปจนถึงไหนล่ะพี่ใช่ไหมไอ้นี่ก็ดูแนมเพอกำนันผู้ใหญ่บ้านไอ้นุ่นก็ดูเทศบาลอบต.จะพูดมากไม่ผมไม่มีผมอยู่สบายกว่าคนอื่นเยอะนะ
5: เอาผมเอาคำพูดอาจารย์นะพูดแล้วนะอย่าอยู่ไปฮะจบข่าว
0: ขอบพระคุณ
5: สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่ไปเรื่อย
1: ๆอยู่ไปเรื่อย
0: ๆเดี๋ยวก็รู
1: ้คุณชาติชายสายสอง
0: ชาติชาย
6: ครับสวัสดีครับครับครับคารวะอาจารย์วีระสวัสดีคุณสวัสดีคุณพี่ณัฐพงศ์ครับ
1: ครับ
6: ครับเดี๋ยวขอพาดพิงท่านที่สามกับท่านที่หนึ่งนะครับคือว่าผมไม่อยากจะขัดเกลาอะไรมากนะครับผมคิดได้แค่นี้ครับไข่ดาวกับแม็กกี้ครับเฉพาะตัวครับโอเคนะครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดี

0: เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นๆแล้วครับท
1: ั้งหมดนี้ใช่ใช่คิดว่ากลางเดือนตุลาก็เข้าหน้าหนาวแล้วล่ะ
0: ก็ช่วงนี้แมลงปอเริ่มลงแล้ว
1: โอ้ถ้าแมลงปอเริ่มลงมาของจริงแล้วครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: เราพอเริ่มบาน
1: ได้ครับขอบพระคุณ
0: ครับผม
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
1: พูดถึงเรื่องที่ผมจะไปคุยวันอาทิตย์หรือยัง
2: ครับพูดแล้วครับ
1: บ่ายวันอาทิตย
2: ์มีมารีเฟชกัน
1: เรามารีเฟชกันนะ
2: ครับ
1: ที่รีเฟชคาเฟ
2: ่ครับ
1: คอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆนะชื่อ The Edge ซอยรามอินทา67นะ3โมงถึง4โมงครึ่ง
2: ครับ
1: จำกัดคนไว้45คนตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนแสดงตนชำระราคาและส่งมอบแล้วเนี่ย30คน
2: ครับ
1: เหลืออีก15คนถ้าใครสนใจวันอาทิตย์บ่าย3โมงไปเจอกันแบบเจอกันซึ่งหน้า
2: ซึ่งหน้าอันนี้ซึ่งหน้าแน่นอน
1: อันนี้ซึ่งหน้าแล้วผมเห็นหน้าทุกคน
2: ครับ
1: มีคนถามว่าทำไมไม่จัดแบบว่าคุยแบบคนเป็น100 200อะไรอย่างเงี้ยนะคือบรรยากาศมันไม่เหมือนกันนะไอ้นี่มันสบายอ่ะคือเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็สถานที่ก็สะดวกสบายพอสมควรนะ
2: ครับ
1: คือเขารับได้แค่นั้นนี่ก็แน่นนิดหน่อยแล้วล่ะจะไม่ถึงกับยัตนานนะก็คือว่าทุกคนมีที่นั่ง ครบทุกคนนะแล้วมันเป็นที่เขามีอาหารด้วยใช่ไหม
2: ใช่
1: ก็ไปก็ไปทานข้าวก่อนนะทานกาแฟจะซื้อของเข้าอะไรเข้าเนี่ยนะตามที่เขามีคูปองให้อะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ต้องแบบว่ารีบเร่งนะแล้วก็สถานที่เขาก็สะดวกสบายพอสมควรเรื่องที่จอดรถคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: น่าจะสบายๆนะเท่าที่ผมดูนะจำนวนไอ้ช่องจอดรถเนี่ยพอนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจะไปเจอกันบ่ายวันอาทิตย์ที่11ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: 11กันยายนนะ
2: ตุลาคม
1: เอ้ยโทษตุลาคือเดือนกันยาผมมันหายไป
2: อันนี้ตุลาแล้ว
1: ตุลาแล้วถึงเนี่ยนี่ก็เป็นเดือนกันยาอยู่นะนัทพงศ
2: ์ครับ
1: ความนี้มันหายไป1อาทิตย์เต็มๆผมไปเที่ยวจีนน่ะนะผมก็เลยนี่ยังนึกเป็นกันยาตลอดเลยนะเวลาทําแล้วก็ยังเป็นกันยานะตุลาย้ำอีกทีตุลานะก็เดี๋ยวนะก็วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม
2: อาทิตย์นี้แหละ
1: อาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละ
2: ครับ
1: จำกัดคนไว้45คนนะใครที่จะไปร่วมรายการนี้ผมก็ขอร้องเขาว่าสำหรับคนที่เคยไปร่วมรายการนี้3ครั้งแรกเนี่ยขอให้งดจะได้เป็นคนใหม่นะจะได้มีโอกาสกระจายออกไปนะท่านก็ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อทาง LINE OA ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: LINE ID อะไรล่ะ
2: refresh.cafe@refresh.cafe
1: นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นมาหมดอ่ะใช่ไหม
2: ครับ
1: รวมทั้งเรื่อง QR code อะไรต่ออะไรเนี่ยก็คุยกับแอดมินเขาอันนี้แต่ละคนที่จะไปในจำกัดว่ากลุ่มหนึ่งได้2คน
2: ครับ
1: ไม่ให้มากกว่านั้นนะคนหนึ่งก็ได้2คนพาคนไปด้วยหรือตัวเองจะไปคนเดียวแล้วก็แล้วแต่ไม่เอาแบบว่ายัดทนานไปกันเป็น5คน8คนไม่เอาเนี่ยเพราะว่าอยากให้กระจายกลุ่มด้วยอะไรด้วย
2: ครับ
1: แล้วมันจะกระจายพวกอาชีพการงานที่ทำด้วยนะบางทีเราได้แลกเปลี่ยนกันนะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องผมคุยอะไรให้ฟังหรอกคุณณัฐพงศ
2: ์
1: คุณผู้ฟังที่ไปก็คุยอะไรให้ผมฟังจากคำถามแล้วก็อื่นๆนะมีหนังสือที่ผมเขียนวางขายด้วย
2: ครับ
1: นะท่านก็ใช้สิทธิ์จากคูปองที่ท่านได้มาเนี่ยเอามาซื้อหนังสือผมได
2: ้
1: นะอันนั้นก็เป็นประโยชน์ทางอ้อมแต่เหลือนอกเหนือจากนั้นผมไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะก็อยากเจอแล้วก็อยากจะคุยอะไรแบบว่ามั่นใจว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันนะไม่หวังร้ายต่อกันมีเจตนาดีต่อกันนะผมก็ทำแบบนี้ตั้งใจว่าจะทำเดือนละครั้ง
2: ครับ
1: นะโอกาสที่คุณผู้ฟังจะได้เจอผมในเวทีใหญ่จัดเป็นงานพูดคุยอะไรแบบนี้จะผมจัดเองหรือจะให้คนอื่นจัดหรือคนอื่นจะมาเชิญผมไปทำเนี่ย

0: ซ็นแทบจะไม่มีเลยตั้งเดือนกันยาตลอดเดือนนะผมปฏิเสธไปสัก10งานได้คุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะผมไม่ไปไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนพูดไปเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งภาครัฐทั้งเอกชนแล้วผมตัดทิ้งหมดนะเพราะผมคิดว่าผมไม่อยากออกแบบนั้นอีกแล้วนะคือเราพูดง่ายๆว่าบางเรื่องเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเราพูดในลักษณะวงกว้างแบบนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เข้าใจกันไม่รู้จักกันเนี่ยมันก่อให้เกิดความร้าวฉานบาดหมางโดยไม่จำเป็นนะอันนี้ผมมีประสบการณ์จากที่ผมแม้ว่าตัวเองจะเจตนาบริสุทธิ์นะแต่พอไปพูดอะไรในวงกว้างตามอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีเนี่ยมันเกิดไซเฟกกับคนที่เขาฟังแล้วบางทีเขาไม่ได้ฟังตลอดรอดฟังได้ฟังทั้งหมดเขาวินิจฉัยจากการรายงานเป็นอะไรสั้นๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผมว่าบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนี่มันโทสะจริตมันมากเกิน มันเป็นความมันแรงขับเคลื่อนมันเป็นมิจฉาทิฐิมากนะท่านผม
1: เดี๋ยวนี้มันมีวลีอยู่
0: ว่า
1: อะไรนะการด่าเป็นเรื่องของฉันแต่ว่าการโกรธเนี่ยเป็นเรื่องของคุณ
0: ก็พยายามจะjustification ตัวเองไงคือมันนึกคือสามารถจะดุด่าว่ากล่าวแบบไม่รู้ผมห่างจากอันนี้นะคือผมพยายามระยะรักษาระยะห่างกับไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook นะ Facebook นี่จะหนักสุดใช่ไหมคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะก็ไม่เป็นไรก็คือดูเผินๆได้แต่ถามว่าไปจมอยู่ไถกันทั้งวันทั้งคืนนี่ผมไม่ทำคือบางคนเขาอาจจะคิดว่าถ้าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจจะทำให้เกิดทรัพย์และอำนาจนะบางคนก็มุ่งไปทางนั้นเลยแต่ต้องทำอะไรให้คนมาเอนเกจเพื่อที่จะมีรายได้อันนี้ก็เป็นเหยื่อครับถ้าถามผมเขาก็ต้องการอย่างนี้อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาต้องการแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วเขาก็พยายามสถาปนาเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยที่จริงมันตอนแรกเริ่มต้นมันไม่ใช่แต่ทำจนมันกลายเป็นมีเดียแล้วก็ทำให้แมสมีเดียที่มีฟิลเตอร์ที่เขามีการกันกรองระดับหนึ่งเนี่ยก็ถอยล่นไปนะถ้าจะขับถ้าโลกนี้มันจะขับเคลื่อนกันแบบนี้เนี่ยในระยะยาวก็คงจะต้องเป็นหายนะผมคิดอย่างนั้นนะมันมีคำหนึ่งนะผมกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โรมันมันมีคำอยู่คำหนึ่งนะเป็นวลี
1: ครับ
0: ยังว่างจะเอามาเขียนอะไรให้อ่านมันมีวลีอยู่วลีหนึ่งเนี่ยเป็นสำนวนนะคือเมื่อมีการทำต่อสู้ขัดแย้งกันเนี่ยแม้ว่าฝ่ายชนะแม้ว่าจะเป็นฝ่ายชนะก็เสียกำลังพลไปเยอะนะอันนี้มันเล่าเรื่องถึงสงครามอันหนึ่งนะเขาสรุปว่าเขาเรียกเป็นสำนวนว่าชัยชนะแบบพีรุสเอาว่างๆจะเล่าให้ฟังแต่ว่าสาระที่จะบอกคือว่าเป็นชัยชนะที่สร้างความเสียหายมากพอๆกับความพ่ายแพ้ เออเนี่ยก็ทำให้มันนั่งคิดว่าเราจะชนะไปทำ
1: ไม
0: ถูกไหมในเมื่อชนะก็เหมือนพ่ายแพ้เสียหายพอๆกับแพ้บางทีมันก็ไม่ได้ประเมินเพราะตอนที่เราทำอะไรเราก็มองว่าถ้าเราชนะเราจะได้มากกว่าเสียแต่ชนะแล้วก็เสียพอๆกับแพ้ไอ้นี่ผมกำลังนึกถึงระหว่างอเมริกากับจีนไม่ว่าใครชนะหรือใครจะแพ้เนี่ยในสงครามทุกรูปแบบมันก็เสียหาย
1: พอกัน
0: อันเนี้ยไม่รู้คิดกันได้หรือเปล่าเหมือนกันในบ้านเราก็เหมือนกัน การเอาชนะค้าคานทางการเมืองซึ่งแหลมคมดุเดือดกันขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าชนะแล้วมันจะคุ้มกับผลที่เกิดขึ้นมากหรือเปล่าหรือมันเหมือนกับก็คือชนะก็แพ
1: ้
0: ถ้าชนะเท่ากับแพ้แล้วจะไปทำไปต่อสู้จะไปห้ำหั่นกันทำไมหรือชนะแล้วก็ได้ผลเหมือนกับแพ้อ่ะคุณธัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้อ่านจบแล้วจะให้อ่าน แต่ว่าเฉพาะหน้า
1: ครับ
0: ไปจัดการเรื่องวันอาทิตย์จะเจอกันก่อนนะ
1: เอ้ยแต่เขาแจ้งมาคุณวิระ
0: ว่า
1: อาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ระบบ LINE OA เนี่ยมันล่มทั้งระบบนะฮะคุณผู้ฟังที่อะไรอ่ะแอดไลน์ไปแล้วอ่ะก็ทักเข้าไปได
0: ้
1: ถ้าอยากจะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยก็ทักเข้าไปแล้วถ้า LINE OA ระบบมันกลับมาใช้การได้เนี่ยนะเขาก็จะรีบตอบนะแล้วก็จะส่ง QR โค้ดให
0: ้โอเค
1: ครับ
0: โอเคอ่ะโอเคแต่คิดว่าวันนี้น่าจะเต็มแล้วนะ
1: ครับผม
0: อ่ะไม่เป็นไรก็15คนสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: จาก30ที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือ15คนคุณณัฐพงศ์บอกไปก่อนหน้านี้ผมว่าอาจจะเหลือ5คน10คนแล้วมั้ง
1: ครับ
0: โอเค
1: 15:46 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์

0: ด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณน้อยครับสายสองสวัสดีครับคุณน้อย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
1: เมื่อกี้ถ้าพลาดไม่ได้ฟังเสียใจยาเลย แบบคุณวิลาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบันได้ดีมากเลยอ่ะ
0: โอ้ใช่ใช่ใช่
1: แต่สังคมตอนนี้มันบางครั้งมันก็น่าเบื่อนะบางครั้งเราต้องถอยมาตั้งหลักอ
0: ่
1: ะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้น
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ซื้อหนังสือไอ้เรื่อง The Odyssey อ่ะค่ะ
0: The Odyssey ครับ
1: ค่ะไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องเดียวกับคุณวิลาสป่ะ
0: คนละเรื่องครับ
1: มาลองอ่านนะคะ
0: คนละเรื่องคนละเรื่อง
1: คนละเรื่องเหรอคะ
0: ใช่ครับอันนั้นของโรมันโอเดซี่กับไอ้นั่นมันเป็นเรื่อง
1: อีเลียดและโอเดซ
0: ี่อีเลียดใช่ครับมันเป็นภาค2ครับ
1: มันเป็นอะไรนะคะ
0: ภาคต่อจากอีเลียดอ่ะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: พอดีเห็นปกมันสวยดีแล้วก็
2: อ
1: ี
2: เลียดมันสงครามเมืองทอย
1: จำได้ว่าเคยเรียนเนาะ
3: นะไอ้ลูกชายของกษัตริย
1: ์
3: คุณทอยไปเอาเมียของปารีสไปชื่อเฮเลน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าอ่านไม่รู้เรื่องค่ะ
3: อ๋อไม่รู้เรื่องอยู่แล้วครับ
1: อ่านได้ไม่เท่าไหร่ขนาดว่าเคยจำได้ว่าเคยเรียนนะคะตอนมัธยม
3: ไม่รู้เรื่องหรอกครับถ้าอ่านจะเป็นบทกวีแปลไทยก็ได้ระดับหนึ่งต้องอ่านแบบที่เขาสังเคราะห์มันมีคนที่เขาเขียนแบบย่นย่อหน่อยเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วมีแปลเป็นภาษาไทยอันนี้จังอ่านง่ายกว่า
1: คุณเวลาบอกชื่อได้ไหมคะ
3: มันไม่อยู่ติดตัวตอนนี
1: ้อ
3: ันนั้นมีทั้งหลายเรื่องนะมีก็เป็นแปลจากต้นฉบับฝรั่งเศสนะก็ลำดับเรื่องแบบว่าอ่านง่ายมีเรื่องเฮอร์คิวลิสมีอะไรหลายอันน่ะ
1: อ
3: ีกวิธีนึงก็คือออ่านที่มีคนเขียนนะเป็นภาษาไทยแบบเล่าเรื่องอ่ะมันมีเรื่องเนี่ยไอ้สงครามเมืองทอยหรืออีเลียดเนี่ยที่มีคนเขียนใหม่แบบไม่ใช่เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็มีอันนึงมีของชื่อคนเขียนนี่นายตำราณเมืองใต้อันนี้เล่มนี้ก็พอได้ผมเคยใช้แล้วมีของไอ้ที่เมื่อก่อนเป็นสำนักพิมพ์ของตุ่ยตูน
1: อ
3: ่ะอันนี้เขาก็มีเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้แล้วเขาใช้ชื่ออะไรลองค้นดูในไอลองเซิร์ชดูในวิกิพีเดียเริ่มต้นหรือจะถามพวก ChatGPT ก็ได้ว่า
1: ไม่ชอบพวกนี
3: ้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเข้าเว็บไซต์ถามอะว่าว่าเข้าเว็บไซต์นี่แหละใช้ Google นี่แหละง่ายๆอะว่าหนังสือมหากาพย์อีเลียดและโอดิซีที่มีคนมีเขียนเป็นภาษาไทยอ่ะมีของใครบ้างทั้งแปลทั้งเขียนเองเนี่ยที่ถ้าแปลนี่ก็เดี๋ยวก็เจอเล่มที่มันอย่างที่ว่าอีกแล้วนะ
1: เป็นปกมันสวย
3: นั่นนะก็อ่านยาก
1: อ่านยากจริงๆ
3: สองเล่มใช่ไหมสองเล่มใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะ
3: เ
1: ออแค่ซื้อมาเล่มเดียวแล้วก
3: ็อ่านยาก
1: อ่านไม่รู้เรื่องก็เลยลองส่งไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งอ่านบอกว่าจะช่วยอ่านดูหน่อยที่เผื่อจะ
3: ไม่แต่ว่าคือบางทีอ่ะเวลาเขาคือถ้าเขาแปลจากต้นฉบับเนี่ยบางทีมันเป็นภาษากวีเนี่ยเขาก็พยายามใช้คำที่มันเพลิดหน่อยเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาษาที่เป็นภาษาที่เราใช้ไงคือก็จะต้องเติมให้มันดูเป็นกวีอ่ะมันก็ใช้คำที่ยากอะไรเงี้ยสำหรับเราที่ไม่คุ้นก็จะเหนื่อยหน่อย
1: เพราะฉะนั้นคนแปลนี่สำคัญ
3: ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการนำเสนอของคนของต้นฉบับด้วยแต่ถ้าดีกว่านั้นนี่ก็คือว่า อ่านทั้งต้นฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับที่แปลเดี๋ยวสิใจเย็นแล้วไม่เดี๋ยวพูดให้ฟังอ่านทั้งต้นฉบับภาษาอังกฤษที่แบบนั่นแล้วก็มีคนแปลเป็นภาษาไทยทั้งแบบไหนก็ตามทีเนี่ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขียนใหม่เป็นรีโทอย่างเงี้ยโอเคเหมือนที่ผมทำถ้าคุณไปอ่านเองนะมหากาพย์มหาภารตะเนี่ย
1: อ่
3: านยังไงคุณก็ไปไม่ไหวหรอกผมบอกให้แต่ถ้าเกิดว่าเอามาเรียบเรียงแล้วเล่าใหม่ อะอย่างเงี้ยเข้าถึงได้เหมือนที่ผมทำเป็นซีดีทำเป็น MP3 น่ะ64ตอนแบบนั้นน่ะ
1: ค่ะ
3: มันก็ based on story จริงอะผมก็อ่านตัว text แต่ว่าอ่าน text แล้วเนี่ยถ้าเอาตามนั้นน่ะมันไม่สนุกการลำดับเรื่องการบางทีต้องอธิบายขยายความนะเพราะของมันที่เป็นต้นฉบับมันไม่ได้ละไว้ในฐานที่เข้าใจไงคราวนี้เราก็ต้องอธิบายว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเราทำแบบนี้คนก็จะเข้าใจง่ายพอเราเล่าไปเสร็จชักงงก็ต้องบอกว่าเขียนอธิบายเพิ่มเติมสักทีนึงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเข้าถึงนะอย่างผมนั่งอ่านเนี่ยที่เขาเป็นคัมภีร์ที่เขาแปลมาจากภาษาสันสกฤตโดยตรงนั่นก็แปลดีนะแต่ถามว่ามันก็ยังเข้าถึงยากอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องแทรกจากมหาภารตะที่เขาทำกันหรือต่อไปเขาจะมีทำอันนี้นะเขาจะแปลหริวงนะซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายของมหากาพย์มหาภารตะเล่าเรื่องพระกฤษณะกำลังดูว่าคืออันนี้เขาแปลมาจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเลย
0: ครับ
1: โอ้ก็ยังไม่จบเลยหรือครับ
3: มหาภารตะมันมีต่ออีกเล่มนึงขึ้นสวรรค์แล้วมันมี appendix มีภาคผนวกเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระกฤษณะ
0: อ
3: ันนี้คือหริวง
0: ครับ
3: หริเนี่ยคือพระนารายณ์วงของพระนารายณ์แล้วก็ยังมีอะไรเยอะแยะคือจริงๆมันเป็นงานที่ทำไม่จบไม่จบสิ้นหรอกถ้าจะทำนะก็เข้าได้แค่ไหนก็แค่นั้นแม้แต่มหากาพย์รามายณะต้นฉบับของวาลมีกิเนี่ยนะที่เป็นภาษาสันสกฤตมีแปลทั้งเล่มแล้วนะแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมชอบอ่านที่เป็นภาษาไทยที่เป็นอาจจะเป็นคำกรนะรัชกาลที่หนึ่งผมว่าสนุกจะเข้าง่ายแต่เดี๋ยวนี้คนอ่านกรอนไม่เป็นละนะคนอ่านกรอนไม่เป็นแล้วแต่อ่านกรอนนี่มันเพลินนะผมบอกก่อนนะ
1: แล้วก็เพราะ
3: คุณช้างคุณแผนนี่อ่านกรอนสนุกมากนิราศของสุนทรภู่เนี่ยโอ้โหทุกเล่มเลยสนุกนะนะโอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณ
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: อย่าแล้วอย่าให้พูดแล้วมันยาวขอบพระคุณ
0: หมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันครับคุณวิราศและผมทัศพงศ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Top News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยอุปกรณ์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
3: วราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งครม.ทรัมป์ส่งจดหมายหวังลงนามภาษีกับไทยมอบสุปจีสารต่อโค้งสุดท้ายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการลงนามข้อตกลงด้านภาษีกับรัฐบาลไทยในเร็ววันนี้โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุปจีสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากขณะนี้การเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วพร้อมเร่งผลักดันให้การดำเนินการมีความพร้อมสำหรับการลงนามหากสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียครม.เพิ่มสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยเร่งเยียวยาฟื้นฟูตามกรอบวงเงินเดิม 4,700 ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริงอำเภอปันนะเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะลาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้และรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้สำริดยังไม่ได้คุยลูกเขยปมทำอาชีพอะไรเหตุพูดอังกฤษไม่คล่องบอกไม่กังวลสอนลูกสาวต้องหนักแน่นนายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยบุตรสาวที่ถูกตรวจสอบอาชีพสามีและทรัพย์สินซึ่งถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ว่าต้องรับฟังทุกความคิดเห็นและมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้สังคมได้รับทราบซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรส่วนที่ได้มีการพูดคุยกับลูกเขยแล้วหรือไม่นายสำริดกล่าวว่าตนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องซึ่งลูกเขยก็คุยผ่านทางบุตรสาวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบอยู่แล้วมีขั้นตอนมีกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายซึ่งตนคิดว่าคำชี้แจงต้องให้หน่วยงานภาครัฐระบุออกมาดีที่สุดและเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดส่วนจะให้บุตรสาวเป็นผู้ชี้แจงหรือไม่นายสำริดระบุว่าในข้อเท็จจริงต้องเป็นแบบนั้นเพราะเจ้าตัวรู้ดีที่สุดแต่มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความตระหนัก ษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบ

0: ข้ามาครอบงำระบบสมองซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม

ช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปรโมชั่นให้ยอดขาย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ขอไปครับวันนี้คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชทำหน้าที่ในการคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำยังไม่เข้าที่นะครับกำลังอยู่ในสภาวะที่เราจะต้องเตรียมรับมือน้ำใหม่ทางฝั่งตะวันออกแล้วก็บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นซอยด้านในก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เยอะในหลายจุดขณะเดียวกันครับวันนี้ฝนก็ตั้งเท้ากันมาสมุทรสงครามสมุทรสาครกบิลบุรีฉะเชิงเทราเห็นว่าแถวนั้นก็ยังคงหนักกันอยู่นะครับแล้วก็ฝนกระจายกันทั่วประเทศทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าจะหนักถึงหนักมาก10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับบางประกงนี้จะต้องดูกันว่าล้นคันกั้นน้ำหรือเปล่าขณะที่ราชบุรีนะครับแถวบ้านโป่งก็เห็นว่ามีบางจุดที่มีน้ำทะลักปราจีนบุรีนี่หนักจริงๆครับเพราะว่ารัฐมนตรีเกษตรวันนี้ก็ออกมามีการสื่อสารสั่งเก็บซากสุกร 2,000 ตัวที่ตายจากน้ำท่วมก็จะดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่8นี้ส่วนเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของข้อกล่าวหาที่มีไปต่อคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์วันนี้กรรมธิการเขาก็มีการประชุมทางฝั่งนี้เขาก็รอตั้งท่าคนเจอรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าก็เชื่อว่าคุณสุชาดาไม่เกี่ยวทั้งหมดนี้ก็รอหลักฐานผลสอบแล้วก็ให้กระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับก็บอกว่าให้ทางกระทรวงสื่อสารดังนี้ใส่ตรวจสอบข้อมูลสามีคุณสุชาดาว่าจะโยงสแกมเมอร์เว็บพนันหรือเปล่าใครมีหลักฐานก็เชื่อก็ให้ร้องทุกข์ขณะเดียวกันทางฝั่งฝ่ายค้านเองทางหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับหัวหน้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าก็ไม่เชื่อว่าคุณรังสิมันกล่าวหาใครเลื่อนลอยนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะมีข้อมูลวันที่6ตุลาครับมีผ่านมาแล้วครึ่งศตวรรษ50ปีคนไทยเรียนรู้บทเรียนเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรผมมิอาจตั้งคำถามในภาพใหญ่ได้ขณะที่วันนี้ฝ่ายค้านคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่ารับคำวิจารณ์อาจารย์ปิยบุตรนะครับที่พูดถึงลักษณะของบันเทิงอธิปไตยเนี่ยบันเทิงอธิปไตยคุณเท้งก็บอกว่าก็เป็นความคิดเห็นที่มีคุณค่าพรรคประชาชนยึดมั่นหลักการแม้รูปแบบการสื่อสารณวันนี้จะแตกต่างกันผมว่าหลักๆต้องดูเรื่องของอากาศให้ดีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการคุยถึงเรื่องโรงครัวประชุมครม.ก็ดูถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะทางอุตสาหกรรมส่วนเรื่องน้ำท่วมที่หลายคนกังวลว่าหาดใหญ่รอบนี้จะเป็นยังไงแบบไหนเพราะว่าถ้าถัดจากภาคกลางไปแล้วมันก็จะลงไปทางใต้จริงๆถ้าดูการรายงานอากาศในช่วงนี้เนี่ยจุดที่น่ากังวลนี่ญี่ปุ่นก็เห็นว่ามีพายุ3ลูกเรียงคิวที่จะเข้ามามองในแง่ดีก็จะดันลงล่างมองในแง่ความเสี่ยงญี่ปุ่นเขาก็หนักอยู่เหมือนกันรอบใหญ่ๆนะรอบนี้เวลานี้วันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับเข้าใจว่ายัง รอจังหวะในการที่จะเดินทางเข้ามานะครับก็เดี๋ยวคุณวิสุทธ์ก็คงจะเข้ามาในสถานีนะครับเพราะวันอังคารวันพฤหัสก็อาจจะมีภารกิจต่อเนื่องก็เพื่อให้ได้คุณภาพของระบบเสียงที่ดีนี่คือประเด็นใหญ่ๆที่เราต้องดูกันเรื่องของอากงอากาศนะครับส่วนครม.ครม.นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็บอกว่าเนี่ยเรื่องน้ำอยู่มาแล้ว7วันนะครับอยู่มาแล้ว7วันจริงๆมันมาก่อนนะครับก่อนที่นายกจะกลับมาถึงไทยด้วยซ้ำนะครับก่อนจะมาถึงไทยด้วยซ้ำไปเรื่องของน้ำนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงหลายพื้นที่ที่มีปัญหาเครื่องสูบน้ำหลักหน่วยไม่พอนายกรัฐมนตรีก็พูดทำนองว่าก็ดีที่มีการสื่อสารก็จะได้มีการแก้ไขเอาเริ่มน้ำกันก่อนนะครับล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเปี่ยมพิเศษก็บอกว่าการประชุมครม.มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีการช่วยเหลือเยียวยาการฟื้นฟูครับที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมครม.มีมติ29กันยา69ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครม. 29กันยายน69ก็เพื่อให้การช่วยเหลือการเยียวยานะครับสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือสถานการณ์น้ำนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการติดตามกันอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันนะครับทางกทม.สแตนดาร์ดก็ลงครับว่ามีการอัปเดตความคืบหน้าการเยียวยานะครับยอดแอปทางรัฐอยู่ที่ 520,000 รายนะครับโดยรองผู้ว่าก็แถลงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาที่ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครชาวกรุงนะครับคนที่อาศัยอยู่ในกทม.ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐประมาณ 522,000 คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารทะเบียนบ้านเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนก่อนที่จะเร่งกระบวนการโอนเงินให้ความช่วยเหลือขณะที่การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok มียอดผู้ลงทะเบียนประมาณ 5,300 รายนะครับกลุ่มนี้ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เอกสารรายละเอียดมากกว่าเพราะว่าเป็นการเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงก็อาจจะต้องใช้เวลาในการจ่ายเงินมากกว่านะครับส่วนคนที่ยื่นมาขอยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตมี 2,498 รายยังไม่รวมอีกนักสำนักงานเขตนะครับก็กำลังดูแลกันอยู่ส่วนข้อร้องเรียนในการบอกว่าต้องเตรียมเอกสารโดยเฉพาะโฉนดที่ดินท่านรองผู้ว่าบอกว่าโฉนดไม่ได้เป็นเอกสารบังคับค่ะแต่เป็นเอกสารทางเลือกถ้าประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าบ้านตรงกับทะเบียนบ้านก็ยืนยันได้ทันทีก็ถ้าไม่ได้เป็นเอกสารบังคับก็ฝากราชการสื่อสารไปทางหน่วยงานที่เขารับหน่อยนะครับถ้าคำสั่งไปไม่ถึงหรือเจ้าหน้าที่เขาเรียกประชาชนไปขอรับบริการจะทำอะไรได้ครับนอกเหนือจากการจะต้องหามาให้ได้เอาเป็นว่าถ้าหากประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ที่แสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่าหรือถ้าไม่มีหลักฐานก็ยื่นแบบคำร้องที่สำนักงานเขตได้ส่วนที่คลองจันนะครับที่ถูกปฏิเสธเพราะว่าน้ำท่วมไม่ถึง7วันรองผู้ว่าบอกว่าหากมีน้ำเข้าและเสียหายจริงยื่นเรื่องรับขอการซ่อมแซมขอรับการซ่อมแซมได้หรือขอรับค่าเช่าค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้เช่าแต่ต้องมีภาพความเสียหายส่วนความเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์เบื้องต้นหากไม่ได้ใช้ยานพาหนะประกอบอาชีพโดยตรงไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยากทม.กำลังหารือกันอยู่กับทางคปภ.คณะกรรมการกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ยังมีปัญหาในการแก้ไขรายละเอียดในการอัปโหลดเอกสารเข้าระบบก็มอบหมายให้ทีมหลังบ้านในการแก้ไขปัญหากรอบกทม.นะครับก็คาดว่าจะให้สำนักงานเขตยืนยันความเสียหายและจ่ายผ่านแอปทางรัฐได้ในสัปดาห์นี้ส่วนประเภทการจ่ายเงินชดเชยตามความเสียหายจริงผ่านเคลม.bank ของกทม.จะร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตปูพรมแนะนำประชาชนส่งรูปถ่ายและใบเสร็จค่าซ่อมแซมเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเร็วขึ้นตั้งเป้าหมายจะให้แล้วเสร็จในเวลาต่ำกว่า6เดือนอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการสื่อสารมีทั้งตั้งเป้าแล้วมีทั้งต่ำกว่าแล้วก็มีคำว่า6เร็วกว่าการประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปีที่ผ่านมาก็ใครที่จะต้องขอใช้สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็ไปติดต่อสื่อสารสำนักงานเขตนะครับจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง4โมงนะครับแล้วก็มีจุดบริการเพิ่มเติมที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีก22แห่งก็ลองไปนั่งเช็คกันดูนะครับว่าจะใช้ตรงไหนยังไง
4: ครับ
3: วันนี้ผมอยู่คุณวิสุทธิ์โกวัจรพงษ์ครับ
4: ครับคุณวิรัชครับต้องขออภัยฮะว่าจะเข้าไปที่สถานีเข้าไม่ทันนะอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็เช็คเบรกก่อนแล้วกันนะฮะใครเดินทางนะฮะเรื่องส่วนตัวเราญาติฝากเตือนแล้วกันนะฮะถูกรถชนท้ายอ่ะเบรกก็เบรกไม่อยู่คันหลังคันนะฮะใครขับขี่ยานพาหนะเช็คตัวนี้ก็เช็คภาพวงจรเบรกสภาพรถก่อนนะก็ออกจากบ้านนะเพราะฉะนั้นก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คงทราบพอดีแต่ฝากเตือนอีกทีนึงนะวันนี้เตือนด้วยตัวเองมาคุณไปรับนะครับ
3: ส่วนจะเซ็ตที่เซ็ตทางให้ปลอดภัยแล้วผมรันไป
4: ไม่เป็นไรได้แล้วผมจอดแล้ว
3: ว่าเข้าที่ปลอดภัยแล
4: ้วผมจอดแล้วฮะผมจอดแล้วครับนะคือรถเขาเบรกไม่อยู่ชนท้ายผมนะก็เลยฝากเตือนใจว่าเช็คสภาพก่อนเดินทางหน่อยแล้วกันนะครับนะครับส่วนเรื่องของการรับเงินเยียวยาเนี่ยอันนี้พอดีมีคนมาถามผมคุณไปรับ
3: ครับ
4: เพราะว่าเขาบอกว่าคือเป็นคุณป้าที่อยู่หมู่บ้านข้างๆนะบอกว่าเขาบอกให้เตรียมโฉนดที่ดินนะฮะใส่เอกสารไว้แล้วก็ส่งไปให้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกทม.เนี่ยนะผมบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งส่งคือผมว่ารู้สึกมันรู้ปลอดไม่ค่อยปลอดภัยนะเพราะว่าอยู่ๆก็บอกให้ส่งโฉนดนะฮะเพื่อรับเงินเยียวยาเมื่อสักครู่ฟังคุณพิรักษ์เล่าท่านรองกวิดาบอกแล้วไงว่ามันมี2แบบนะแบบรับความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องส่วนที่แบบรับกทม.เนี่ยถ้ามีทะเบียนบ้านมีบัตรมีชื่อตรงเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่าอันนี้ไม่มีปัญหานะครับโฉนดอาจไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือข่าวปล่อยว่าต้องส่งแถมบอกว่ามีแนบลิงก์มาด้วยผมเตือนนะฮะถ้าใครบอกว่าแนบลิงก์โฉนดไปจะรับเงินช่วยเหลือจากกทม.อันนี้ไม่จริงผมยืนยันว่าไม่จริงนะก็ฟังแล้วก็ตกใจแกบอกว่าตากมาบ้านแกมาบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นที่ได้ยังไงเขาก็ให้ดูว่ามีส่งข้อความมาจริงงานช่วงนี้น้ำท่วมนะครับทุกคนเดือดร้อนความช่วยเหลือก็เยอะมีสายชีพมาหากินสภาพรูปแบบก็เตือนไปเลยนะครับส่วนน้ำท่วมที่ภาคใต้ที่กำลังจะท่วมสิไม่ใช่ฮะที่จะมาหนักมากที่ภาคใต้นะฮะแน่นอนฮะแม่ทัพของภาคใต้คือคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็รองนายกคนก็ต้องถามท่านรองพิพัฒน์อยู่แล้วแหละนะครับว่าตกลงพร้อมแค่ไหนในการรับมือโดยเฉพาะหาดใหญ่สงขลาเพราะว่าหาดใหญ่สงขลาถือว่าเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักมาหลายปีนะครับแล้วก็เสียหายเยอะแล้วก็ถามว่าพร้อมแน่นอนต้องตอบว่าพร้อมนะเพราะว่ามีการหารือกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหารือทั้งภาคเอกชนนะฮะแล้วก็ภาครัฐบาลนะครับแต่พอถูกถามว่าจะไม่ซ้ำรอยกับปีที่แล้วใช่หรือไม่คุณพิพัฒน์บอกว่าไม่กล้าพูดในส่วนนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้เลยแต่ก็พยายามดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าต้องดูแลส่วนไหนนะแล้วก็ต้องหารือกับกรมชลประทานแล้วก็เจ้าของที่กักเก็บน้ำต้องคุยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต ต้องคุยกับเทศบาลนครหาดใหญ่นะฮะแล้วช่วงท้ายประโยคบอกว่าซึ่งช่วงครม.สัญจรนายกได้ไปดูพื้นที่แก้มลิงแล้วยกหลังไม่ต้องนี้ก็ได้นะเอาเป็นว่าก็เตรียมพร้อมเดี๋ยวก็ฟังดูผมว่าน้ำหนักขั้นไม่ค่อยมั่นใจว่าพร้อมแค่ไหนนะต้องหาหรือหลายฝ่ายแต่ลูกเขาไม่มีสมรชการเป็นซิงเกิลคอมมานด์แหละที่ภาคใต้นะอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านวิพัฒน์นะแต่ว่าก็ไม่วายนะก็มีนักข่าวถามว่าเอ๊ะท่านวิพัฒน์นะเห็นท่านวิพัฒน์เนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยท่านวิพัฒน์ไปโผล่ที่บุรีรัมย์มาไปร่วมงานมันเพื่อคุณเนวินนะไม่ดูแลน้ำท่วมหรือครับโอ้ยไม่มีคือไม่มีบอกว่าไม่ได้หนีนะฮะคือก็ถือว่าเป็นงานวันเกิดใช่ไหมก็ไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินนะฮะก็ไปเป็นประจำเป็นประเพณีอยู่แล้วนะครับก็ทำแบบนี้มาไม่ได้เพิ่งทำคุณเวลาไปร่วมงานเมื่อ4ตุลาเนี่ยทำแบบนี้มาแล้ว20ปีถือเป็นประเพณีความเป็นเพื่อนฝูงนะไปแสดงความดีกับคนที่รักใครก็ถือว่าทำประจำไม่ได้พอทิ้งงานน้ำท่วมก็ดูแลอยู่นะฮะแหมใครก็ถามมาลูกว่าไปเช็คชื่อทางการเมืองหรือเปล่าครับท่านผมไม่จิกนายกก็สั่งการแล้วนะใครอยู่พื้นที่ไหนก็ให้เฝ้าพื้นที่แล้วก็ไปช่วยเหลือกันนะฮะมีกลุ่มพิพัฒน์ก็เดี๋ยวไปไหนก็เป็นเป้าคำถามนะเพราะว่ามีกลุ่มเขาก็ถามว่าตกลงน้ำท่วมนี่แกหายไปไหนแต่ก
3: ็
4: มีคนเห็นชื่อว่าแกไม่หายไปไหนหรอกแกมีชื่อเป็นผู้บัญชาการในเรื่องของน้ำท่วมภาคใต้แต่ว่านั่นแหละฮะผมก็ถามต่อว่าให้ตกลงรัฐมนตรีเนี่ยดูภาคใต้ก็จริงนะให้ดูทั่วประเทศหน่อยเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบวกรองนายกซึ่งแต่ว่าดูทุกประเทศให้ดูทั้งประเทศนะคุณวีระครับ
3: ครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยวันนี้ไปเช็คกรมอุตุปกติถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนี้มีรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่าย
4: อันนี้ก็เป็นรอบเหร
3: อปกติมันจะมีพยากรณ์อากาศเป็นเวลาไงในตัวสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมต้องโทรไปเช็คแล้วขอแฟกเนี่ยมันจะมีรอบตีห้ารอบเที่ยงแล้วก็รอบสี่โมงเย็นแต่วันนี้มีเติมเข้ามาเป็นเขียนเป็นไม่ถึงประกาศแต่ก็สื่อสารว่ามีอากาศแปรปรวนครับบริเวณประเทศไทยตอนบนกระทบถึงวันที่7ตุลาก็เป็นประกาศฉบับที่10นะครับในช่วงวันที่4ขออภัย6ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับ
4: ครับ
3: ทีนี้เอาเฉพาะตรงนี้กันก่อนไอ้ความแปรปรวนดังกล่าวเนี่ยเอาวันนี้นะครับภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานจะมีฝนตกลงลดน้อยลงทีนี้วันที่7ครับด้านตะวันตกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ปลายฤดูฝนปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยลงมาแล้วลงมาทางเหนือทางอีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็มีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดพาปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงฝนตกหนักสะสมระวังช้ำน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาที่น้ำลาดลุ่มต่ำที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้เช็คต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณานะครับขึ้นลมอันดามันสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรืออ่าวไทยอันดามันนะครับตรวจสอบและเดินทางด้วยความระมัดระวัง 9-13 ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้จะมีฝนตกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ขอให้ติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเอาเฉพาะคำเตือนก่อนก็แล้วกันว่าณนะตอนนี้เวลานี้ควรจะต้องดูแลควรจะต้องระมัดระวังกันไงครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: ครับคือนอกจากเตือนพื้นที่ที่น้ำคาดว่าจะท่วมนะกับการรับมือมีบางจุดที่ต้องเร่งช่วยเหลือเพราะว่าน้ำมันขังมันเน่า ล้วมันก็เริ่มที่จะเหม็นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นนะที่กรุงเทพเองสองสามจุดด้วยกันนะครับที่ตอนนี้น้ำทยอยลดแต่สิ่งที่เจอก็คือน้ำมันท่วมแล้วมันขังพอมันขังแล้วทุกคุณไปรักไม่ภาพออกไหมมันเน่ามันเหม็นมันก็ตื่นก็ตามมานะโอ้โหตอนนี้ก็เขาแก้ปัญหาใหญ่ในพื้นที่นะฮะมันไม่เฉพาะที่ทางกรุงเทพนะครับเห็นท่านนายกก็สั่งการนะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังแล้วก็เริ่มเหม็นเน่าอันหลังนี้ก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็ต้องเร่งด่วนนะเพราะน้ำขังมันก็บอกเกิดของหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าภาคใต้ซึ่งฝนน้ำก็จะมาในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ผมฟังกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้ระวังตั้งแต่ต้นประจวบสิงห์นราธิวาสไปยาวเลยก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์อากาศแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนให้ผู้รับผิดชอบมีเวลาในการเตรียมตัวนะเป็นเหมือนกรุงเทพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโอกาสในการเตรียมตัวสักเท่าไหร่กับสภาพที่เกิดขึ้นนะครับส่วนน้ำท่วมกับเรื่องของทางการเมืองเนี่ยฟังหน่อยนะต้องยอมรับว่าการเมืองก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับคุณเท้งฮะคุณเท้งวันนี้ก็นอกจากพูดเรื่องของเตรียมไปไม่วางใจแล้วก็พูดถึงเรื่องน้ำท่วมฮะคุณเท้งบอกว่าคุณนุทินเนี่ยคือคนที่เกียร์ว่างที่สุดในประเทศไทยลอยตัวหลีกเลี่ยงปัญหาคือพูดถึงการอภิปรายในสภาเขาที่ได้เปิดยติเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะแต่ที่นายกรัฐมนตรีจะมาฟังคำอภิปรายข้อเสนอแนะสู่รัฐบาลท่านนายกไปเปิดครัวไม่ใช่ครัวของรัฐบาลนะเป็นครัวของพรรคภูมิใจไทยในเวลานั้นคุณเทงก็เลยบอกว่าแหมนายกเนี่ยลอยตัวที่สุดในประเทศไทยครับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
3: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนๆกันต่อครับ
4: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
7: อร่อยจังเลยค่ะ
6: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
8: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
6: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
7: อร่อยจังเลยค่ะ
6: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911 911 911

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับณตอนนี้เวลานี้เนี่ยดูจากสถานการณ์น้ำก็ถ้าในกรุงเทพมหานครดูฝนฟ้าก็เริ่มที่จะไม่ค่อยน่ากังวลเหมือนกับในช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายแต่สถานการณ์ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันที่ปทุมธานีก็ยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่หลายจุดนะครับขณะเดียวกันมันมีประเด็นเรื่องของการรื้อกระสอบทรงกระสอบทรายกันในบางพื้นที่แล้วก็เป็นความขัดแย้งวันนี้นายกรัฐมนตรีตอนประมาณสักบ่ายสามท่านเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบที่มีต่อความรู้สึกของประชาชนในหลายจุดเนี่ยทั้งนำกระสอบทรายที่เป็นคันกั้นน้ำออกนะครับท่านนายกเองก็ได้มีการกำชับในแต่ละจุดไปละแล้วก็มีคำเตือนเรื่องของไข้กาฬโรคที่มีการเฝ้าระวังในรัสเซียเนี่ยตกลงของเราต้องตั้งรับตั้งอะไรกันยังไงท่านนายกบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าระวังแล้วนะครับมันก็เป็นการตั้งการ์ดแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเวชภัณฑ์แต่ยังไม่ต้องมีการสกัดกั้นคนมาจากรัสเซียใช่ไหมนักข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ตอบว่าเรามีมาตรการอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าคำตอบนี้กับคำถามมันตรงกันไหมเนี่ยนักข่าวถามเรื่องของการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยเอ๊ะตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงแบบไหนเป็นไปได้ไหมท่านนายกบอกก็มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการอยู่เพราะเป็นผู้ที่รับผิดชอบรองทรงศักดิ์ทรงทองศรีนักข่าวถามถึงเรื่องกฐินอภิปรายไม่ไว้วางใจตุลานายกยังไงก็บอกว่าก็กำลังมีการพูดคุยก็แต่ก็ไม่ได้ตอบในเรื่องนี้ก็ยิ้มๆนะครับแล้วก็ขึ้นประชุม

ก็เริ่มปฏิบัติการแล้วล่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไอ้ซิงเกิลคอมมานด์ที่นายกตั้งขึ้นมาจริงๆมันมีอยู่แล้วจริงแต่ไม่ได้ประกาศใช้น่าจะต้องใช้ตั้งนานแล้วหรือมีความซับซ้อนหรือเปล่านี่เรื่องของน้ำท่วมนะคุณพิรักครับส่วนน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องแก้ไปแต่ว่าเรื่องการเมืองก็ไม่หยุดเหมือนกันนะคุณพิรักครับจำเรื่องนี้ได้ไหมครับเรื่องที่กกต.เขาไปส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเรื่องหัวสว77คนเนี่ยมี6คนเป็นสวนะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าเอ๊ะมีสวสีน้ำเงินประมาณสัก5คนเนี่ยเขาไปยื่นปปช.ครับให้ตรวจการทำหน้าที่ของกกต.เสียงข้างน้อยมั้งเถอะเอาความลับของกกต.มาเปิดเผยในที่สาธารณะทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นข่าวจริงไม่จริงยังไงนะเพราะว่าทีแรกบอกว่าจะแถลงข่าวแล้วก็ตอนนั้นก็เงียบหายไปตกลงว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับคุณวิรัชครับมีคนที่เปิดตัวแล้วนะครับพันตำรวจเอกกอบอัตนากิตติชื่อไม่คุ้นใช่ไหมล่ะไปสวไปสวก็ออกมายืนยันว่าข่าวที่ว่าเป็นจริงครับได้ยื่นคำร้องต่อประธานปปช.ฮะให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งโดยปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นใครเนาะแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นความลับของกระบวนการทางกฎหมายนะฮะแล้วมาเปิดเผยได้ยังไงนะฮะคือจริงๆเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหานะที่ต้องได้รับการคุ้มครองก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะแต่ว่าจะให้สภาพสื่อเนี่ยมันเป็นการขัดต่อหลักการปราศจากอคติที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องนี่แหละการเคลื่อนไหวของหลายฝ่ายนะทั้งราชบัณฑิตทั้งส.ส.ทั้งไอลอเนี่ยชี้นำจนเกิดความปั่นป่วนเกิดขึ้นนี่ปรากฏว่ากกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยซึ่งเป็นอดีตศาลใช่ไหมคุณพิรัตถึงจะไม่เปิดเผยชื่อเราก็รู้นะว่าท่านก็โดนไปเรียบร้อยนะฮะอดีตสว.ยื่นฟ้องนำความลับของราชการของกกต.มาเปิดเผยนะฮะฟ้องเรื่องละเมิดผิดจริยธรรมนะฮะก็โอ้โหเราไม่รู้ว่าทุกวันนี้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะฮะพูดเรื่องมาตรฐานจริยธรรมกกต.ต้องเป็นอิสระเป็นกลางปราศจากอคติไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลนะฮะแล้วเนี่ยไม่รักษาความลับเลยนะเอาผลการประชุมมาเปิดเผยก็วันนี้ก็ยื่นฟ้องที่ปปช.เอาว่าเปิดหน้ามาแล้วนะฮะแต่ว่าก็เห็นพันธุ์ตำรวจโทกอบอัจฉริยกิติเป็นคนที่เปิดหน้าคนหนึ่งแต่มีทั้งหมด5คนนะครับในการเปิดศึกรอบนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของไม่ว่าเป็นส.ส.บางส่วนส.ว.ปีกเสียงทั้งน้อยบางส่วนระบุไปเลยไอ้รอด้วยนะฮะว่าอันเนี้ยเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่นอกกรอบกฎหมายและแนวทางที่ควรต้องเป็นโอ้โหนี่ก็ถือว่าอย่างนี้ได้แม่นสนายแน่มากนะเรื่องนี้แล้วก็นักข่าวถามว่าเอ๊ะมันมีคำพูดที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการรัฐประหารเงียบนะฮะเกินความจริงไปหรือเปล่าสวท่านนี้บอกว่าผมไม่โต้แย้งนะฮะแต่ว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องดูที่กระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาไม่โต้แย้งแต่ว่าดูจากคำพูดแล้วก็เสยว่าไปคำเยอะๆเหมือนกันนะก็ดูฮะคุณพิรักษ์ครับแม้ว่าจะเป็นเสียงสวเพียงแค่กี่เสียงละเพียงแค่5คนนะ

0: แต่ว่าก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าเนี่ยจะเป็นตัวแทนของสวที่เป็นเสียงกลุ่มใหญ่ที่กล้านะฮะที่จะออกมาเดินหน้าใช้กว่ากลไกทางกระบวนการในการที่จะยื่นร้องปปช.นะเรื่องวัฒกรรมประป่าเงียบนะฮะก็บอกว่าดีเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ความเห็นนะแต่บอกว่างี้ฮะพูดได้ไงเป็นผู้ใหญ่รัฐประหารมันแสลงใจไม่ใช่หลักการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันนี้ขนาดไม่พูดนะคุณวิรัชครับ
1: คร
0: ับ ส่วนเรื่องไอลอนะฮะก็บอกว่าไอลอเนี่ยจริงๆต้องให้ความรู้กับประชาชนกฎหมายประชาชนไม่ควรมีพฤติกรรมชี้นำหรือชักจูงให้สังคมเข้าใจผิดควรจะเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงน่าตีความว่าความมั่นคงในนามของอดีตสว.สว.ท่านนี้สิแต่ความมั่นคงในภาคประชาชนเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันสร้างความมั่นคงไม่ใช่ละเมิดสิทธิผู้อื่นขัดต่อกฎหมายอาญามาตรา116หรือไม่อันเนี้ยมีทางข้อมีทางข้อสังเกตด้วยนะครับอ่ะนี่ก็ถือว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายในสว.นะคุณเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้สว.ตุนนี้ก็ยื่นฟ้องกลับนะส่วนสว.ท่านนี้ตกเป็นเป้าผมคิดว่าท่านคงอยู่ในความนิ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรที่โต้ตอบผมคิดว่าท่านคงโต้ตอบกลับมาแล้วหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมหายไปแล้วเนี่ยหรือว่าดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวเรื่องสว.นะต้องเดินหน้าต่อแล้วนำไปสู่การเคลื่อนไหวเรื่องของการเดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะคือเป้าก็คือว่าดูเรื่องของอิสระให้อิสระจริงแล้วก็เรื่องของที่มาของสว.เนี่ยก็คงต้องมีการยื่นเรื่องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรารู้กันอยู่นะเพราะว่าตามระบบกฎเกณฑ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมเชื่ออย่างนี้นะคุณเวลาครับผมเชื่อว่าถึงแม้จะยากเนี่ยแต่ถ้าไม่ท้อไม่ถอยไม่จำนนมันก็มีทางมันอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ต้องกดไว้ก่อนเพราะว่าคนระดับกกต.แม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยแต่ก็เคยเป็นผู้พิพากษา
0: ใช่
1: แผนกคดีเลือกตั้ง
0: พอจะการเลือกตั้งด้วยนะ
1: ถ้าประชาชนเอ่ยหรือว่านักข่าวเอ่ยเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาไปโค้ดอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนในการโค้ดในการพูดของท่านเนี่ยมันสูงมันแบกเอาไว้เยอะถ้าไม่ตีตบให้ลงก่อนแล้วปล่อยให้นิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะพูดเยอะขึ้นทางฝั่งนี้ก็ไม่รู้แหละเขายังตอนแรกว่าจะต้องใช้คำว่าออกมาเร็วอ่ะเรียกแผนถอยกับถอยกลับไปแล้วออกมาใหม่ก็เนี้ยบขึ้นนะครับแต่ว่าจำนวน5คนเนี่ยเอาจริงๆดูน้อยเกินไปนะถ้าจะขับเคลื่อนจะอัดเขาให้เต็มที่หรือไม่ก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีหน่วยนำหน่วยหน้าขณะเดียวกันครับคุณวิสุทธ์ครับวันนี้ครบรอบ6ตุลา19
0: ครับ
1: ในฝั่งของ
0: ครับ
1: 50ปีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเขาก็มีงานตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6แล้วผมไปตั้งแต่วันที่4ก็เห็นมีการเตรียมงานวันนี้ก็มีการวางพวงดอกไม้ในงานรำลึก50ปี6ตุลา19ในฝั่งของรัฐบาลครับก็มีพี่พลดอนอดีตศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เมื่อถ้าผมจำไม่ผิดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเป็นผู้แทนของนายกรัฐมนตรีนะครับก็มามอบก็มาวางสัญลักษณ์แล้วก็มีโอกาสก็เห็นภาพได้คุยกับคุณหมอเวงนะครับทีนี้ในส่วนของทางเพื่อไทยก็เห็นคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับแล้วก็ทีมของทางเพื่อไทยส่วนของทางพรรคประชาชนครับฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนะครับก็พูดถึงอำนาจนิยมที่แปรเปลี่ยนการใช้อำนาจทางการทหารในอดีตมาสู่การใช้นิติสงครามระบอบสีน้ำเงินในปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่แต่ประเทศไทยห่างไกลความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบคุณเท้งก็พูดถึงความสำ

0: คัญในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญปราบปรามการทุจริตสร้างกลไกการตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างแท้จริงก็ไม่แน่ใจครับว่า50ปีแล้วเนี่ยคนรุ่นหลังนี่เข้าใจหรือติดตามเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าณช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งเห็นต่างหมายถึงชีวิตที่อาจจะเสียไปได้ครับคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับแต่จริงๆมองเรื่อง50ปี6ตุลาเนี่ยผมคิดว่าปีนี้คือคัดนะคุณปิรัตน์คือตัวรอบผมก็เป็นคนที่ตามเรื่องนี้มาแล้วก็
0: อาจจะมีตัวเลข50ปีด้วยหรือเปล่าคุณวิสุทธ์มันก็เลยทำให้แบบขึ้นมาหน่อย
1: ก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคงจะเป็นเพราะว่าการเมืองในช่วงนี้ช่วงที่มันมีประเด็นปัญหามีความขัดแย้งทางความคิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นไปได้ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วตัวเลข50ปีอย่างคุณพิรักษ์ว่าด้วยทีนี้6ตุลาเนี่ยตอนนี้มันก็มีทั้งเรื่องที่ค้นหาความเป็นจริงของ6ตุลาคุณพิรักษ์เชื่อไหมว่านี่50ปีนะประวัติศาสตร์6ตุลาไม่เคยถูกชำระเลยนะคือมันเหมือนมีกระบวนการขัดขวางไม่มีการชำระประวัติศาสตร์จริงผมจำได้ว่ามีความพยายามมาหลายรอบแล้วก็รอบล่าสุดแม้จะนานแล้วนะยุคนั้นของคุณสมศักดิ์ปริศนาธนสกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพ่อของรัฐมนตรีแบดกับคุณกรวีตอนนี้นะที่ลูกชายทำการเมืองแล้วเนี่ยคือเขาพยายามจะชำระประวัติศาสตร์ผ่านทางบทเรียนไปไม่ถึงเนี่ยแล้วก็อาจจะเกี่ยวพันกับผู้คนอาจจะเกี่ยวพันกับคนที่มีอำนาจอยู่อะไรเงี้ยนะก็อาจจะไปไม่ถึงสำคัญส่วนหนึ่งผมคิดว่าตอนนี้คนใน6ตุลาเนี่ยก่อนหน้านั้นก็หลายคนก็สู้กันนะฮะติดคุกติดตารางบางคนก็เข้าป่าไปนะฮะจับบูธต่อสู้แล้วก็กลับเข้ามาช่วงหลังก็ต่างคนต่างก็กระจายไปนะบางคนก็ดูเพี้ยทุกคนมีหัวใจประชาธิปไตยคนเดียวแต่บางคนก็ไปอยู่ปีกอ่ะเป็นนู้นปีนี้เป็นนั้นถ้าว่าเป็นสีนะมีทั้งเหลืองมีทั้งนั้นมีทั้งแดงมีทั้งกลุ่มมนุษย์รักมีทั้งประชาธิปไตยอะไรนะก็หลากหลายและโอกาสที่จะมานั่งทำความชัดเจนของ6ตุลาเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ว่าผมเห็นบรรยากาศเนี้ยคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะทำความรู้จักกับ6ตุลาแล้วก็เริ่มที่จะเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็เริ่มมีคำถามว่า6ตุลาบทเรียนมันคืออะไรแล้วก็ถ้าในการขับเคลื่อนประเทศไทยแบบปราศจากการหนองเลือดเนี่ยบทเรียน6ตุลาจะมาใช้อะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่เห็นใน6ตุลาปี19นะฮะแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยผมเองก็เริ่มมีการทำสกู๊ปทำเรื่องราว6ตุลานะฮะก็ดูน่าสนใจคุณวิรัตน์เรื่องหลายเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้ก็มาเปิดเผยได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องบางเรื่องที่พูดไม่ได้ก็ถูกหยิบยื่นมาพูดได้หลังจาก50ปีผ่านมาแล้วคร
0: ับ ก็คนที่กลุ่มประวัติศาสตร์เอาไว้นะตอนนี้เวลานี้เนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะเหยียบให้ข้อมูลมันอยู่เฉยๆไปได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาก็มีการต่อสู้มากขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เหตุใช้ช่วงกลับมานั่งย้อนบทเรียนหลายๆอย่างแล้วก็เอาตัวนั้นนะเป็นหัวเชื้อเพื่อที่จะถูกนำไปขยายการทำงานในมุมของเขาคุณวิสุทธ์ครับเรื่องของสแกมเมอร์ที่ไม่รู้แหละว่าใครส่งข้อมูลให้กับอีกฝ่ายหรือทำหล่นใส่เท้าตัวเองเนี่ยหรือตั้งใจที่จะหยิบออกมาให้มันเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่นี้เวลามีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็พยายามคิดซับคิดซ้อนตั้งใจทำเผลอทำหรือว่าตั้งใจที่จะหย่อนหรืออะไรก็ไม่รู้วันนี้สุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิภูมิใจไทยประชุมประจำสัปดาห์ครับนักข่าวก็ถามเอ๊ะตกลงกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาคุณรังสิมันเชิญคุณสุชาดาและนายสางไทยหยางเข้าให้ข้อมูลกรณีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่อาจจะเกี่ยวสแกมเมอร์คุณสุชาดาบอกเดี๋ยวพูดทีเดียวรีพอร์เตอร์เขาบอกนักข่าวพยายามขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมคุณสุชาดาก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกขอบคุณพี่สื่อนะคะที่

0: ความสนใจขอโอกาสได้ชี้แจงในเรื่องนี้ตอนรับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงกล่าวหาแล้วอีกไม่นานค่ะจะออกมาชี้แจงทั้งหมดแล้วก็ย้ำบอกว่าอีกไม่นานนักข่าวก็ถามว่ากระทู้นี้ตอนนี้ก็เห็นแล้วแหละว่าไม่ได้ไปก็บอกกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วถามก็ถามย้ำว่าจะไปกรรมาธิการมั้ยคะท่านที่ได้เป็นส.ส.คุณสุชาดาก็ไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็ออกมาตอบคุณสื่อก็บอกเอาไว้ในข้อที่จริงทั้งหมดก็จะออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะก็เข้าใจว่าคงจะต้องไปเรียบเรียงคำถามคำตอบถ้าผมเป็นกุนซือหรือใครเป็นกุนซือท่านก็บอกว่าตอบน้อยหน่อยพูดน้อยหน่อยดีกว่าเพราะตอนที่พูดเยอะนี่ยิ่งพูดยิ่งโดนขยายกระทั่งอันนี้ติดตลกนะสามีจะทำอะไรไม่รู้แต่ที่ฉันก็ทำไม่ดีก็ไม่ได้แต่งงานด้วยแล้วทำนองนั้นมันไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้ตอบอะไรถ้าผมเป็นหัวหน้าพักเขาหรืออะไรเขาเพื่อไม่ให้ทุกอย่างเสียรูปมวยเนี่ยก็คงบอกว่าพูดน้อยหน่อยแล้วกันครับคุณวิสุทธ์นะ
1: คือไม่พูดก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกเปิดตัวโดยคุณรังสิมันโรมไปแล
0: ้
1: ว
0: คนไปหาประวัติกันหมดแล้ว
1: อ้าวจริงๆนะเพราะว่าคุณสุจราบอกว่าเรื่องสารก็ออกมาแล้วตอนนี้นะคุณรังสิมันโรมบอกว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะครับวันรุ่งขึ้นโอ้โหคุยไปแล้วครับมันยุคที่มันเคยๆก็เปิดประวัติมาได้นะมากมายทีนี้ประเด็นไม่มีหลายประเด็นแต่ประเด็นหนึ่งที่คุณไปรักว่าแล้วตกลงสามีคุณไอเดียเนี่ยทำอะไรทำหมากินอะไรซึ่งคุณไอเดียก็ตอบได้ไม่ชัดเจนนะตอบไม่ชัดเจนนะแล้วมันก็ลามไปถึงเนี่ยลามถึงคุณพ่อคุณสำลิดแอนซับนะฮะก็บอกว่ามีการพูดถึงลูกเขยอ่ะลูกเขยทำอะไรรู้ไหมฮะได้คุยกันไหมคุณสำลิดซึ่งเป็นคุณพ่อคุณสุชาดาคุณเดียนะก็บอกว่าผมมาพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องลูกเขยเวลาคุยก็คุยผ่านลูกสาวมาก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันคืออันนี้ก็ฟังได้เลยคุณไปแล้วคือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มากเลยก็คุยผ่านลูกสาวนะฮะก็เรื่องใหญ่นะครับก็ถือว่าเขาให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะส่วนลูกสาวถ้าจะต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็ถือว่าลูกสาวต้องชี้แจงอ่ะเพราะว่าเป็นเจ้าตัวนี้รู้ดีที่สุดแล้วก็คุยแล้วเนี่ยลูกสาวมั่นใจนะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็พร้อมจะชี้แจงนะครับส่วนเอ้ยคุณพิทักษ์รู้สึกไหมว่าสามีคุณสุชาดาไม่เปิดตัวเลยเขาอยู่ต่างประเทศฟังมาว่าใช้เวลาอยู่ประเทศไทยบ้างแล้วส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศอะแต่ว่าอันนี้พูดแบบคนมีครอบครัวนะคุณธิปรัตน์นะคือถ้าภรรยาดวงขนาดนี้นะผู้เป็นสามีเนี่ยโดยสมองสำนึกอะโดยความทุกข์มันต้องมาปกป้องมาชี้แจงบ้างนะนี่คุณสุชาดาแกสู้อยู่คนเดียวไม่รู้ว่าภารกิจยุ่งยากหรือว่าหนีการต้องมาชี้แจงก็เงียบผิดปกติสำหรับสามีผมว่าก็ดูจริงๆไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่บอกว่ามันต้องออกมาร่วมกับภรรยาสู้หน่อยอ่ะมาชี้แจงหน่อยอ่ะนะเอาว่าบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้คืบหน้าล่าสุดก็คือคุณสุชาดาแกไปแจ้งความรังสิมันโรมแล้วนะครับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการอภิปรายในสภาแล้วรังสิมันโรมที่คุณไปเล่าให้ฟังอ่ะก็จะเชิญคุณสุชาดาและสามีไปชี้แจงต่อกรรมาธิการ7ตุลาผมตอบผมคาดการณ์ดีกว่าไม่มาไม่ก็เลื่อนไปก่อนมาก็เป็นมาเนี่ยโอ้โหคุณอะไรครับเป็นเป้าน่าดูเลยนะผมว่าคงจะเลื่อนไปก่อนแต่ว่าที่เป็นคำถามก็คือว่าทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินให้กู้ยืมประมาณ 1,410 ล้านให้กับบริษัท3 Aero Capital ที่คุณสิริโชคโสภามาเปิดเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เคลียร์ว่ามันคืออะไรแล้วเป็นประเด็นที่แบบฮือฮามากก็คือว่าคุณสุชาดาบอกว่าคุณสิริโชคเป็นใครเหรอคุณสิริโชคนี่ก็มาเปิดเส้นทางทางการเงินนะคุณโชคบอกว่าจำผมไม่ได้เหรอคือตอนที่ผมอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ย

0: คุณสุชาลาก็เป็นก็ได้เป็นยุวประชาธิปัตย
1: ์
0: รู้เคยเจอกันมิใช่หรือนะภูมิใจไทยโดยคุณชิดชนกก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่เชื่อว่าคุณสุชาดาหรือสามีเนี่ยเกี่ยวกับสแกมเมอร์ก็ถ้ามีหลักฐานก็ว่ามาก็ตอนนี้เปิดให้หน่วยงานกลางปปช.ตรวจสอบนะครับก็ถือว่านักวันนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันและไม่ความบริสุทธิ์ทีนี้คุณสุชาดาเนี่ยเคยเป็นทีมงานของคุณชัยชลบาลคุณไปแล้ว
1: ครับ
0: มาก่อนนะช่วงท่านจะท่านเป็นช่วงที่
1: เป็นเลขาเป็นเลขา
0: จะเป็นเลขาเลยใช่ไหมนี่ฮะก็เอามายืนยันนะยืนยันแบบก็ตรวจสอบไม่มีไม่พบนะแต่ว่าก็บางเรื่องที่เขาถามนี่เพราะเช่นทางการเงินเรื่องนาฬิการู้เนี่ยคุณชัยชลบอกก็ต้องให้เจ้าตัวเขาชี้แจงเองคุณอนุทินซึ่งคุณเชื่อได้บอกว่าคุณอนุทินให้กำลังใจเลยคุณอนุทินก็บอกว่าผมก็พูดกับทุกคนครับให้กำลังใจทุกคนแต่ก็ประกาศว่าไม่มีข้อยกเว้นก็ประกาศนี้ก็สวยพูดตีก็ถูกใช่ไหมคุณพิรักไม่มีข้อยกเว้นทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายอันนี้ต้องดูเขาว่ามันจะเป็นไงต่อนะเดี๋ยวพอยิ่งมันก็เริ่มหนึ่งเส้นทางการเงินต้องเคลียร์อันที่สองคืออย่างที่บอกครับว่าที่บางทรัพย์สินต้องเคลียร์และที่คนก็สนใจคือว่าทำอาชีพอะไรแล้วก็เงินที่มากมายมหาศาลเนี่ยมันมายังไงอันนี้ก็ยอมรับว่าสังคมก็มีสิทธิ์จะตั้งข้อสงสัยแล้วก็สองคนทั้งคุณสุราหรือสามีและหรือสามีแล้วกันก็ต้องตอบให้ชัดเจนตอนนี้ถ้าดูจากภาพก็ถือว่ามายืนยันความบริสุทธิ์ณเวลานี้นะแต่ก็แนวของพรรคภูมิใจไทยคือว่าก็ได้จริงก็เข้าสู่กระบวนการไปทุกอย่างก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายครับ
1: คือพอเจ้าตัวไม่ตอบอ่ะข้างนอกเขาก็ตอบให้พอเจ้าตัวมีคนถามเรื่องนาฬิกาข้างหลังบ้านก็มีคนตอบให
0: ้
1: มีคนไปถามอีกคนนึงพออีกคนนึงไม่ตอบข้างหลังก็ตอบให้จริงเท็จไม่รู้แต่ว่าพอความจริงไม่มีเจ้าตัวไม่มาพูดน่ะข้างหลังเนี่ยแซ่บกว่าข้างหน้าคุณมนตรีเบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจาก

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยชิมไก่ทอดเมนูเด็ดสั่งเพิ่มเค็มกำชับตักข้าวกับข้าวใส่ไม่ยั้งเอาให้อิ่มก่อนสมบทพ่อครัวลงมือผัดกระเพราไก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์มาตรวจ

0: และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงครัวภูมิใจไทยในอนุทินกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวจากนั้นแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมา1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายอนุทินว่ารสชาติได้หรือไม่นายอนุทินพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยช่วงหนึ่งนายอนุทินเดินไปที่จุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกล่องแต่นายอนุทินระบุว่ากลัวคนจะไม่อิ่มต่อมานายอนุทินได้ดูการทำผัดกระเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มข้นก่อนที่จะลงมือผัดด้วยตนเองและยืนยันได้ว่าเมนูผัดกระเพราไก่ของครัวของพรรคภูมิใจไทยเป็นเมนูฮารานในขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโรงครัวพรรคภูมิใจไทยว่าเสียงตอบรับดีมากแม้จะทำครัวในหน้าฝนมีอุปสรรคบ้างสามารถผลิตข้าวกล่องได้วันละหลักหมื่นกล่องซึ่งนายกรัฐมนตรีมีดำริให้เปิดโรงครัวไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดปิดตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติและในช่วงเทศกาลกินเจจะเพิ่มเติมดูแลอาหารเจสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ถือศีลกินเจในช่วงที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและต้องทำเพิ่มเติมให้มากขึ้นเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นก็จะมาใช้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในละแวกที่ทำการพักที่ลำบากอยู่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งภาสกรชัยรัตน์เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทางนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง2026พร้อมเสนอให้นายปิยศิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมถึงเสริมสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างวงเงินรวม 80,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอนุภูมิภาค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่อง

0: ได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลี่หมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับทางใต้รอบนี้ก็ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลก็คงจะเดินเร็วครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงกองทัพผู้แทนมหาดไทยลงไปสงขลาครับไปเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้เฝ้าระวังการช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็บอกว่าก็มีการนำบทเรียนจากหาดใหญ่ปี68มาวางแผนรับมือล่วงหน้าก็ไปดูประตูระบายน้ำนะครับไปเป็นประธานการประชุมที่มณฑลทหารบกที่42ร่วมกับหน่วยทหารผู้แทนกรมอุตุกรมชลกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็มีการย้ำครับว่าก็ขอให้ดูการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการจัดการน้ำที่เสี่ยงศักยภาพของแต่ละหน่วยมาพิจารณาร่วมกันแบ่งพื้นที่เพื่อประสานกันได้อย่างรวดเร็วท่านรองนายกก็บอกว่าข้าศึกของเราตอนนี้คือน้ำรัฐบาลห่วงใหญ่การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในภาคใต้เชื่อมกลไกมหาดไทยกับทหารพร้อมกับยกระดับการช่วยเหลือการประกันภัยพิบัตินำกำลังพลกับยุทโธปกรณ์กองทัพมาสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยที่ไม่รอให้เกิดภัยพิบัติกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานแนวโน้มสภาพอากาศครับกรมทรัพย์รายงานระบบติดตามแต่ละกรมก็มารายงานเอาเป็นว่าข้อมูลอะไรทั้งหลายก็ในเชิงข่าวก็คือเป็นการขยับเพื่อให้ได้เห็นว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมเอาจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดจะเอาอยู่จริงไหมอ่ะนะตอนนี้เวลานี้ไม่มีใครกล้าพูดถึงคำว่าเอาอยู่แล้วแหละ
3: แต่ว่า
2: แสลงหูแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วเนี่ยรองนายกท่านหนึ่งท่านทรงศักดิ์ท่านได้พูดสุดท้ายก็มาย้อนแต่ถามว่าไม่ยืนยันแต่สำหรับผมมองว่าไม่ยืนยันว่าเอาอยู่แต่ว่าการรายงานข้อมูลข้อที่จริงและการเตรียมการรับมืออย่างแข็งขันอันนี้ก็จำเป็นมากๆครับคุณผู้ชมครับ
3: ครับโอ้ผมดูการประกาศแจ้งเตือนจุดระมัดระวังนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณพิรักษ์ครับก็ลองตรวจสอบดูแล้วกันนะตอนนี้ก็หลายจุดด้วยกันนะส่วนล่าสุดครม.เห็นชอบครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอีก3เดือนนะฮะอันนี้ก็นึกว่าไปก็เป็นเรื่องคาดการได้เนาะเรื่องประกาศสถานฉุกเฉินนะฮะต้องยอมรับว่าทีแรกคิดว่าเป็นเรื่องของน้ำท่วมไม่ใช่เป็นเรื่องของความมั่นคงก็ประกาศกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละตามสถานการณ์นะเอ๊ะต่อเนื่องนิดนึงคุณอภิรักษ์ครับเรื่องของสามีคุณไอเดียเนี่ยเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์ suffer.com เนี่ยปรากฏว่าทางรัฐมนตรีที่ทำผมก็เป็นบริษัทที่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่เป็นกฎหมายของประเทศกูราเซาไม่รู้ผมอ่านผิดไหมคุณเราเล่ารู้จักไหม
2: ผมอ่านข่าวเนี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าท่านเองก็ไม่จำต้องไม่ต้องรับทุกเรื่องก็ได้มั้งคุณที่สุดคือ
3: เ
2: ดี๋ยวก็สมมติว่าแหมการค้าประเวณีถูกต้องใน
4: ประเทศนู้นแล้วเรามาอ้างมีคนมาตั้งคำถามทำธุรกิจอันนี้มันตอบไม่ได้อ่ะหรือแม้กระทั่งมีนักธุรกิจคนหนึ่งเขาขายกัญชาเขาดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่เขาเป็นพลเมืองประเทศนู้นประเทศอังกฤษก็แล้วกันแล้วก็บอกอ๋อบริษัทนี้จดทะเบียนในประเทศไทยแล้วในประเทศไทยค้ากัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยนักการเมืองอังกฤษเขาจะเอาหน้าไปไว้ไหนแต่ทีนี้กลายเป็นว่าคนที่เป็นระดับรัฐมนตรีมาออกอธิบายแทนผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเพื่ออะไร
3: ใช่ไ
4: ม่ได้คิดว่าเพื่ออะไรเนี่ยนึกไม่ออกจริง
3: เออแล้วพออธิบายแต่ว่าคือถ้าตีความเยอะคุณไปรักนะ
4: เ
3: ว็บเกี่ยวพันกับเว็บการพนันชื่อนี้แหละแต่รับว่าถูกต้องตามกฎหมายอยู่ประเทศเนี่ยกูละเสาเนี่ยนะอยู่นอกกรอบการดำเนินการของเรามันตีความได้สองแบบครับอันแรกคือมันก็อยู่ไม่ใช่ประเทศเราอ่ะเราจะไปดำเนินการตามกฎหมายไม่ได้นะอันที่สองก็คือว่าตกลงเป็นเว็บพนันออนไลน์จริงใช่ไหมจริงๆนะแต่ประเทศนั้นก็อนุญาตแต่ประเทศเราไม่อนุญาต
4: ตอบไม่รู้หรือว่าตอบเจ้าหน้าที่กำลังสืบหาข้อมูลเกี่ยวพันกระทบกับบ้านเราปกติก็ดึงเชงมาเรื่อยได้อยู่แล้วนี่จริงๆก็ดึงได้นี่คุณวิสุทธิ์จะดึงคุณป้อมมาขยี้เร็วขยี้ช้าอันนี้ก็มีจังหวะจะดึงหรือไม่ดึงอย่างไรก็ได้หมดอ่ะหรือจะเป็นข่าวตรวจสอบคนนี้รายวันก็พูดมาได้ทุกวันเนี่ยอันนี้ก็ข้ามก็ได้นะคุณวิสุทธิ์ท่านอย่างเงี้ยห่างตัวกันนะแต่ก็ออกมางี้ก็ดีฮะเห็นภาพชัดว่าท่านทำหน้าที่ได้ดีฮะคุณวิสุทธิ์นะ
3: ใช่ฮะ
4: รัฐมนตรีไงก็อธิบายในแง่กฎหมายให้เราทำหน้าที่ได้ดีจริง
3: ครับก็ดูที่มาที่ไปนะมาถือว่าเราทำหน้าที่เรื่องที่ยุติธรรมที่อยู่ในสายตาแล้วก็ออกมาสู้เป็นพักๆนะนี่คือเรื่องที่ว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วเรื่องที่จะไปสู่การพิพากษาไม่ไว้วางใจป่ะนะผมว่าจะเป็นประเด็นง้อประเด็นหรือเปล่าเรื่องของสแกมเมอร์โยงถึงที่อาจจะโยงถึงสามีคุณสุชาดาหรือเปล่าใช่ไหมหรือเปล่านะเพราะว่าหลังจากนี้ในทางการเมืองก็คือการพิพากษาไม่ไว้วางใจซึ่งแน่นอนอ่ะฝ่ายค้านก็เป็นอาวุธอย่างเดียวนะที่เขาคงต้องจองกระถิ่นไว้แต่แน่นๆนะเห็นคุณเทคบอกว่าอย่างนี้ครับก็คาดว่าจะติดอภิปรายไม่วางใจเนี่ยน่าจะสักตุลาคมหรืออย่างช้าก็ไม่เกินพฤศจิกายนนะแล้วก็แพรมโมงี้ครับคือมันก็เราจะดูหนึ่งอภิปรายใครเป็นหลักหรืออภิปรายเฉพาะนายกหรือเปล่านะตอนนี้ก็ค่อนข้างถ้าฟังจากคุณเทงก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าจะมีรัฐมนตรีนอกจากคุณอนุทินชาญวีรกูลมีคุณชัยชนกชิดชอบสองคนแล้วนะก็ทำนองว่าก็จะมีรัฐมนตรีหลายคนที่ถูกซักฟอกนั่นแปลว่าตอนนี้ยืนมาแล้วสองนะคุณอนุทินนายกหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยจองกระถิ่นไปแล้วสองแล้วน่าจะมีเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าจะมีคนอื่นหรือไม่ยังไงผมว่าก็คุณเทงก็ปิดไว้อยู่แต่ผมไม่เชื่อว่าอย่างนี้ฮะถ้าอย่างนี้ค่ะเนี่ยเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งมันเงียบหายไปแล้วก็คุณรังสิมันโรมตามแล้วก็มาเปิดประเด็นในสภาร้อนอย่างเงี้ยนะช่วงจะเป็นอีกประเด็นที่จะมีการซักฟอกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะแต่ว่าคุณเทงบอกว่าการอภิปรายเนี่ยเรื่องเป็นใครเดี๋ยวรอเวลาจะเปิดชื่ออีกทีหนึ่งแต่แน่นอนครับว่าจะพูดถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีรัฐบาลถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการโกงเลือกตั้งสว.มีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระเรื่องวิกฤตน้ำท่วมที่ขาดการบัญชาการจากส่วนกลางแล้วก็อ๋อนี่ไงเรื่องทุนเทาเรื่องทุนเทานะก็หัวข้อประมาณนี้หัวข้อใหญ่ๆผมคิดว่าก็หัวข้อประมาณนี้คุณไปรักอยู่ที่ว่าจะมีหัวข้อใหม่หรือไม่หรืออยู่ที่ว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่อภิปรายเรื่องที่ได้ยินมาแล้วนะนี่แหละเรื่องหัวสวโกงข้อสอบองค์กรอิสระเนี่ยใหม่หรือไม่เพราะนี่คือเวทีของการแสดงบทบาทของฝ่ายค้านในรัฐสภาที่เปิดกว้างอยู่นะผมว่าตั้งยื้อให้โจทย์ไปแล้วแต่เชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่มันใหม่กว่าที่เราได้ยินเชื่อว่าเช่นนั้นนะแล้วเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าข้อมูลเด็ดๆของฝ่ายค้านเนี่ย ส่วนหนึ่งมาจากการทำการบ้านส่วนหนึ่งมาจากคนแจ้งเบาะแสและส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลจากพรรครัฐบาลครับที่ส่งให้ผมว่าที่เด็ดนะข้อมูลจากพรรครัฐบาลจะส่งมาให้กับทางฝ่ายการได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแต่ว่ามั่นใจได้นะว่าคะแนนเสียงหลายพิปรายเนี่ยผ่านชัวร์ว่าอยู่ในมือแล้วสบายๆอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าบวกคะแนนเสียงของคุณธรรมนัสเข้าไปก็350นั้นในสภาทำอะไรไม่ได้แต่ว่าในทางนอกสภาอย่างน้อยก็บั่นทอนเขาเรียกไงฮะความเชื่อมั่นของรู้สึกนะหรือความชอบธรรมนะหรืออีกทางนึงฮะคุณวิรักษ์เวลาพิปรายเสร็จเขาจะเอาข้อมูลการพิปรายไปยื่นฟ้ององค์กรต่างๆนะปปช.บ้างศาลบ้างอะไรบ้างก็เป็นการก็เรียกไงเช็คบิลกันต่อหลังจากอภิปรายในสภาก็ใช้กลไกนี้แต่ว่าก็ไอ้กลไกนี้บางพรรคอย่างเช่นพรรคประชาชนก็ไม่เคยใช้นะก็รู้สึกว่ามันอยากจะใช้อำนาจภายในกรอบของความเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะไม่อยากใช้องค์กรอิสระมาก็เรียกไงฮะมาแทรกแซงหรือมาวินิจฉัยที่มันขัดกับจิตอารมณ์ของประชาชนก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะอันนี้ชัดเจนแล้วกรอบก็คือมีมากกว่า2คนแล้วก็เป็นเรื่องของระบอบสีน้ำเงินซึ่งมันดีจริงหรือเปล่าคุณไปละ
2: ก็
3: มันดีจริงป่ะ
2: เป็นนิยามให้ได้เห็นนะคุณวิสุทธ์แต่ว่ามีจริงก็สุดแท้แต่ละยนต์กันไปแต่ผมชอบที่คุณวิสุทธ์บอกนะว่าไอ้ข้อมูลหลักๆที่จะมา3ส่วนน่ะส่วนที่สำคัญก็คือมาจากพรรคร่วมด้วยกันเองแล้วก็บางอย่างนี่อาจจะไม่ตีกล่องดวงใจที่แม้ว่าดวงใจอาจจะไม่ใช่ดวงใจที่อยู่ใกล้ตัวนะคุณวิสุทธ์ถ้าอย่างเรื่องกระทรวงดีอีหรืออะไรต่อพี่อะไรมาถ้าเราจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้มันอยู่กับทางเพื่อไทยใช่ไหมล่ะ
3: อยู่กับเพื่อไทย
2: มาอยู่กับทางคุณชัยชนกอ่ะแล้วคุณชัยชนกก็มีเลขามีอะไรกันไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องคนมาเสนอเงิน40 ล้านอะไรใช่ไหมก็ตกลงมาอยู่แถวๆนี้แล้วแถวๆนี้นี่ก็อาจจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างที่จำเป็นจะต้องดูแลกันเป็นอย่างดีไม่ให้ขยับกันเยอะขยับกันไววัยรุ่นบางทีขยับกันไวเนี่ยบางทีอาจจะพลาดท่าเสียทีกันได้นะคุณวิสุทธ
3: ์ผมว่ากระทรวงเกษตรก็น่าสนใจนะ
2: โอ้โห
3: กระทรวงเกษตรนี่ตอนนี้คุณสุริยะจุลนุรกิจดูแลอยู่นะจะพักเพื่อไทยเป็นกระทรวงที่ไม่ค่อยหวือหวานะไม่ค่อยเป็นป้อสายตาเท่าไหร่แต่ว่าก็มีพักเพราะเนี่ยไงพักฝ่ายค้านพักผู้กองอ่ะผมเห็น
2: ฝ่ายค้ำเหรอฝ่ายค้ำ
3: เขาฝ่ายค้ำหรือฝ่ายคอยร่วมเนี่ยนะเขาสนใจมากเป็นพิเศษสำหรับพักของสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกความเคลื่อนไหวทุกการขยับทุกจังหวะก้าวอยู่ในสายตาของพรรคก้าวธรรมก่อนเห็นทางพรรคก้าวธรรมในอภิปรายสภาเลยนะโอ้ยกระทรวงเกษตรถ้ามีปัญหาตึกษาคุณธรรมรัตน์ได้ก็เป็นอีกกระทรวงนะครับที่แม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมาตอบโต้แย้งกับใครแต่ว่าต้องเชื่อว่านี่เป็นกระทรวงที่ผมเชื่อว่าอยู่ในสายตาของผู้กองนะส่วนผู้กองจะได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณมาชัดเจนคุณไปละว่าจะได้ร่วมเมื่อไหร่ยังไงนะแต่ว่าคุณทิศก็บอกไม่เนี่ยเลยนะว่าถึงไม่ในพักถึงแม้ไม่ใช่พักรัฐบาลแต่แล้วก็พวกเดียวกันก็พวกเดียวกันจริงแค่350เสียงโดยประมาณครับ
2: นี่ผมได้ดูอากาศครับ
3: ครับ
2: กรมอุตุทางกทม.เขาเตือนเอาไว้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาว่าอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอาจจะมีฝนอยู่แถวหนองจอกเพราะว่ามันมีการตั้งเขากันอยู่แถวฝั่งนอกกันอยู่แล้วทีนี้ผมไปดูเรดาร์ของทางกรุงเทพมหานครที่ลิงก์มาจากเวเธอร์นิวเนี่ยมันมีก้อนเมฆฝนเนี่ยอยู่แถวหนองปีสระบุรีฉะเชิงเทราเนี่ยก้อนเบิ่มเลยแล้วก็บนสระบุรีอยุธยาแถวๆนั้นเนี่ยก็เหมือนกำลังมีทิศทางเคลื่อนมาทางตะวันตกเฉียงใต้อยู่กรุงเทพมหานครก็ รายงานตอนประมาณสัก4โมงเย็นครับบอกว่าณตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝน4โมงเย็นแต่ก็มีฝนเคลื่อนจากนครนายกเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครหนองจอกภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งจากโมเดลคาดการณ์ภายใน2ชั่วโมงครึ่งก็2ชั่วโมงก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะจะครบ2ชั่วโมง
3: ครับ
2: 2ชั่วโมงครึ่งก็สักประมาณ6โมงจนถึง6โมงครึ่งทีนี้คุณวันนี้สิริวันคุณวิสุทธิ
3: ์ครับ
2: คุณจิ๊บของเราตอนนี้ก็ผู้จัดของเราตอนนี้ไม่ค่อยอยู่กับเราไปอยู่ทีวี
3: ไปอยู่ทีวีจิ๊บหน้าจอช่อง9รายงานข่าวอยู่ครับ
2: น้ำหนักเลยทีนี้วันนี้ก็เห็นโพสต์บอกว่าตอนนี้กลายเป็นคนที่แบบอะไร
3: ประสบภัยเหรอ
2: จะแย่งกับน้ำแล้วอ่ะกลายคุณวันทัศน์ศรีบอกกลายเป็นโรคกลัวน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมันเขาเป็นสาธารณะสยองทุกครั้งเวลาฟ้าร้องฝนตกไม่พักนี่สินะคือชาวศรีนครินทร์นี่เป็นคนบางนาบางพลีคุณมนตรีก็อยู่แถวนั้น
3: คร
2: ับ ก็เขาหนักนะคุณวิสุทธ์เขาหนักมากครับก็ไม่รู้ว่าตกลงว่าจอกมากันยังไงแบบไหนอย่างคุณวิสุทธ์ที่บ้านไม่เจอแต่รอบๆเจอนี่ก็หนักหนาสาหัสสากันวันนี้ผมเข้าไปทำธุระแถวหัวหมากแถวศรีนครินทร์แถวรามกำแหงนี่หนักหนาเลยทีเดียวนะขยกขยะเขียนออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะถึงไหนยังไงฮะคุณพิสุทธิ์น
3: ะครับก็ประกาศจัดการอยู่แหละใครเจอก็ดักดูนะครับผมพาคุณไปรักข้าไปคุยเรื่องหน่อยไหมฮะเรื่องการใช้เงินของรัฐบาลในการโฆษณาผลงานเนี่ยบ้านเรามันก็ไม่ชัดนะคุณไปรักมีช่วงคุณรักจำช่วงไงไหมที่แบบนักการเมืองหรือกระทั่งอธิบดีบางกรมเขาซื้อโฆษณา
2: ป้าย
3: ยักษ์บนถังด่วนเนี่ยหรือก็ขึ้นป้ายกันพรับเลยนะจนต้องมีคำสั่งว่าห้ามใช้งบของราชการมาเพื่อโปรโมทตัวเองที่ผมคิดว่าเป็นเฉพาะบ้านเราคุณไปรักดูแหละแต่ทำก็เจอเรื่องนี้เหมือนกันนะทรัมป์เนี่ยเขาโดนวิจารณ์เยอะว่าเอาเงินภาษีมาซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์ชื่นชมตัวเขาเองแล้วก็ชื่นชมนโยบายรัฐบาลปรากฏว่าเขาก็มีให้ดูนะว่าโฆษณาช่องไหนกี่นาทีอะไรบ้างแต่ทั้งหมดนี้ก็คือว่าใช้เงินภาษีประชาชนจ่ายค่าโฆษณานะทีแรกทำก็ตอบโต้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่งบโฆษณาตัวเองมันเป็นการงบประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลไม่ใช่นโยบายโฆษณานักการเมืองแต่ก็ว่าเสียงตอบโต้ทรัมป์ผมไม่คิดว่าทำก็จะฟังคุณพิรักคือจริงๆนะไม่คิดว่าแต่ทำก็จะฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะสรุปล่าสุดครับตัวนั้นทรัมป์บอกว่าอ่ะผมไม่ใช้เงินของรัฐบาลซื้อโฆษณาโทรทัศน์ก็ได้เดี๋ยวเขากระเป๋าออกเอง ก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกค่าใช้จ่ายเองคิดว่าจะและบางส่วนหรือแต่ว่าหรือสิครับใช้เงินจากเมกะอินเป็นกลุ่มที่ระดมทุนเงินบริจาคผู้สนับสนุนพรรคผู้สนับสนุนทำฮะเอามาทำโฆษณาแทนก็เอาไปว่าทนเสียงนี้ไม่ไหวก็จะเอาเงินตัวเองหรือเงินของกลุ่มที่ลงซัพพอร์ตก็มาทำโฆษณาแทนแต่จะควักเงินจากรัฐมาจ่ายซึ่งจะดูเป็นประเด็นเล็กผมว่าก็เล็กแต่ตัวใหญ่ผมก็ใหญ่นะเพราะผมเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยก็มีการใช้งบของทางหลายหน่วยงานด้วยกันนะมาโปรโมทผลงานรัฐมนตรีผลงานของกรมตัวเองก็เยอะคุณพิรักซึ่งตรงนี้มันจะประเมินยังไงมันคุ้มไม่คุ้มมันจะประเมินยังไงว่ามันรั่วไหลหรือไม่อย่างไรนี่คืองบที่ขนาดทำก็ยังกลัวเลยแล้วก็จะมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปสำรวจตรวจสอบมาก็อาจจะไม่ได้ใช้ในการโฆษณาโดยตรงก็มีนะแต่ว่าก็ใช้จัดอีเวนต์บ้าง เงินเข้ากระเป๋าบ้างหรือจัดอีเวนต์เพื่อจะโปรโมทผลงานตัวเองบ้างสิ่งเหล่านี้ก็คือเม็ดเงินในกระเป๋าของคุณอภิรักษ์ของผมและของแฟนที่ต้องจ่ายครับ
2: มันมีขาวมันมีดำมันมีเทาอ่ะคุณวิสุทธ
3: ์เออชาติเราจะเป็นเทาๆมากกว่าใช่ไหม
2: มันมีขาวก็คือว่าอยากจะโปรโมทเรื่องนี้ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เช่นมันมีสิทธิประโยชน์เรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าคุณวิสุทธ์เป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีอยากจะโปรโมทก็ตัวเองเป็นที่รู้จักไม่ต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์ไม่ต้องไปจ้างอะไรเผื่อคนจะมีติดตามอย่างนี้เราจะเรียกว่าขาวไหมก็ขาวแต่บางเรื่องที่ไม่ได้คิดจะโปรโมทงานของออฟฟิศหรอก
3: ครับ
2: แต่อยากจะโชว์ตัวเองว่าได้ไปตัดลิฟต์บิ้นผูกนู่นผูกนี่หรือวันนี้ไปแจกข้าวแจกของแจกน้ำแจกนู่นนี่ถ้าอันนี้มันหวังผลทางการเมืองมากกว่าเนี่ยกรุณาไปใช้เงินพรรคการเมืองอย่ามาใช้เงินของกระทรวงทบวงกรมอะไรทั้งหลายอันเนี้ยดำทีนี้มันตอบไม่ได้ไงว่าอันไหนดำอันไหนขาวมันก็เลยออกเทาๆสิเยอะเพราะทุกครั้งที่รัฐมนตรีผู้ว่าอธิบดีหรือใครได้ออกสื่อออกหนังสือออกหนังสือพิมพ์ออกอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้ามันมีการจ่ายตังส่วนใหญ่มันเป็นเงินที่มาจากภาษีแล้วเขาได้ชื่อเสียงติดตรงนั้นไปด้วยอย่างนี้มันเราคุณวิสุทธ์กับผมมาดูออกว่าอันไหนดำอันไหนขาวแต่ประชาชนหรือบางทีมันจะแยกกันยากอยู่เหมือนกันอย่างรัฐมนตรีบางคนไม่ค่อยมีผลงานแต่ผูกปิ่นโตกับเว็บนี้เพจนี้กันอยู่เป็นประจำวันนี้ดำริว่าอย่างงู้นวันนี้คิดว่าอย่างนี้วันนี้ไปแจกอาหารอย่างเงี้ยบางทีดูรู้เลยว่ามันออกสีแปลกๆคุณผู้ชมใช้คำว่าสีแปลกๆก็แล้วกันนะคุณผู้ชม
3: ครับล่ะเราจะพักก่อนไหมหรือว่าเดี๋ยวเข้าคุณชายแล้วกันนะฮะคุณเพิ่มรักครับ
2: เบรกกันก่อน
3: ครับ
2: นะช่วงหน้ากับผมครับ
1: วณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า24

ตามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมงปี 2527 โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า

0: ับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณสุริชัยชวนติดตามเรื่องใหญ่ในอเมริกากำลังเร่งมีการพัฒนาข้าวหอมไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไม่ใช่จัสมินครับแต่เป็นอาโรเมติกไรซ์ก็คือเป็นเหมือนกับมีกลิ่นกลิ่นหอมเนี่ยไปฟังการสรุปประเด็นวิเคราะห์จากคุณสุทธิชัยหยุดในสายตรงสุทธิชัยหยุดกันครับ
5: ครับ
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอลเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
5: มีข่าวจากอเมริกาเรื่องข้าวหอมที่สหรัฐกำลังพัฒนาขึ้นและอาจจะแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทยหรือเปล่าคนไทยโดยเฉพาะคนในวงการข้าวกำลังจับตาเรื่องนี้อยู่บอกว่าสหรัฐกำลังเร่งปลูกข้าวหอมที่เขาเรียก aromatic rice มากขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานเอกชนที่มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมเรื่องข้าวที่นั่นที่ USA Rice Federation บอกว่าปีนี้พื้นที่ปลูกข้าวหอมในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบจะเป็น 50,000 เอเคอร์อาจจะเท่ากับถ้าเป็นไร่ก็เป็น 126,000 ไร่ซึ่งสำหรับอเมริกาถือว่าเป็นระดับสูงสุดในประวัติการแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่า 50,000 เอเคอร์เป็น aromatic rice ไม่ใช่ jasmine rice ทั้งหมดแต่ว่ามีข้อมูลจากภาคการเกษตรสหรัฐบอกว่าในจำนวน 50,000 เอเคอร์เนี่ย 30,000 เอเคอร์เป็นพันธุ์ CLJ01 ซึ่งเป็น jasmine riceพันธุ์สำคัญของตลาดอเมริกาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องตกใจตื่นตระหนกว่าอเมริกาจะเข้ามาแทนข้าวหอมมะลิไทยในวันพรุ่งนี้ยังไม่ใช่แต่ประมาทไม่ได้เช่นกันประเด็นที่น่าจับตาคือสหรัฐกำลังสร้างอุตสาหกรรมข้าวหอมตัวเองขึ้นมาครับคือคำถามง่ายๆเลยว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องข้าวคำตอบก็ง่ายเช่นกันครับเพราะว่าตลาดมันอยู่ตรงหน้าสหรัฐนี่เป็นตลาดข้าวขนาดใหญ่ต้องนำเข้าข้าวเนี่ยประมาณปีละ 1.4 ถึง 1.5 ล้านตันไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งเข้าอเมริกาข้อมูลปี2024เมื่อ2ปีก่อนบอกว่าสหรัฐนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 846,000 ตันก็กว่าครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆคืออเมริกาซื้อข้าวไทยจำนวนมหาศาลทีเดียวฉะนั้นถ้าเกษตรกรอเมริกันสามารถผลิตข้าวหอมที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวที่นำเข้าได้มากขึ้นเงินจำนวนหนึ่งก็จะไม่ต้องไหลออกไปซื้อจากต่างประเทศนี่เป็นเหตุผลทางธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจนแต่เรื่องที่น่าสนใจกว่าจำนวนไร่ก็คือเขาไม่ได้แค่ปลูกข้าวเขากำลังสร้างที่เขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มคือสภาพแวดล้อมคือไม่ใช่แค่ปลูกข้าวนะครับเขามีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มีมหาวิทยาลัยและนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวเข้ามาเกี่ยวข้องมีการพัฒนาคุณภาพมีโรงสีแล้วมีซัพพลายเชนคือมีห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญคือมีตลาดครับตลาดมีอยู่แล้ว USA Rice องค์กรที่ว่านี้เคยทำการรณรงค์ส่งเสริมข้าวจัสมินปลูกในอเมริกาในเมืองใหญ่ๆเช่นลอสแองเจลิสบอสตันวอชิงตันดีซีและนำสินค้าเข้าไปในร้านค้ากว่า 1,000 แห่งรายงานว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเขากำลังพยายามสร้างความรู้สึกที่ว่าทำไมต้องซื้อข้าวหอมจากต่างประเทศในเมื่อเรามีข้าวหอมที่ปลูกในอเมริกาเองคำถามสำคัญสำหรับเราก็คือแล้วข้าวหอมมะลิไทยจะเสียตลาดไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะว่าไทยยังมีข้อได้เปรียบที่สำคัญคำว่าไทยหอมมะลิเขียนภาษาฝรั่งเลยนะครับไทยแล้วก็หอม H-O-M แล้วก็ M-A-L-I ไทยหอมมะลิข้าวหอมมะลิไทยมีพันธุ์มีแหล่งกำเนิดมีมาตรฐานมีชื่อเสียงสะสมมาหลายสิบปีครับคำว่า Jasmine Rice คือแปลตรงตัวก็คือมะลินั่นแหละกับคำว่าไทยหอมมะลิ Rice ไม่ควรถือว่าเป็นคำเดียวกันนะครับแต่มันมีปัญหาคือผู้บริโภคทั่วไปอเมริกาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ครับไม่ได้สนใจรายละเอียดถึงขนาดนั้นคนอเมริกันเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นถุงเขียนว่าไทยจัสมิน

0: ในตลาดสหรัฐอาจจะอยู่ที่ราคาประมาณ2เหรียญถึง2เหรียญ60ต่อปอนด์ขณะที่ข้าวจัสมินปลูกในอเมริกาอยู่ที่ประมาณ1เหรียญ40ถึง2เหรียญ10ถ้าข้าวอเมริกันถูกกว่าแล้วคุณภาพใกล้กันหรือใกล้พอกันก็ย่อมมีโอกาสที่จะดึงผู้บริโภคบางส่วนออกไปครับโดยเฉพาะตลาดที่เป็นตลาดมวลชนตลาดแมสเป็นเหตุผลว่าทำไมไทยไม่ควรจะคิดว่าข้าวเราดีกว่าเราสู้เขาได้แน่หรือเขาสู้เราไม่ได้หรอกถ้าเราปลอบใจตัวเองอย่างนี้ก็อันตรายครับเพราะว่าตลาดไม่ได้ตัดสินกันด้วยคุณภาพอย่างเดียวครับตลาดตัดสินด้วยราคาความสะดวกความคุ้นเคยการตลาดความเชื่อมั่นแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้สิ่งที่ไทยต้องกลัวไม่ใช่ 50,000 เอเคอร์ในปี2026แต่คือการที่อเมริกาเรียนรู้เร็ววันนี้เขาอาจจะยังผิดไม่เก่งเท่าไทยแต่เขากำลังเรียนรู้เขาเรียนรู้เรื่องพันธุ์เขาเรียนรู้เรื่องผลผลิตต่อไร่เขาเรียนรู้เรื่องต้นทุนเรื่องคุณภาพเรื่องโรงสีเรื่องตลาดแล้วก็เรียนรู้ว่าทำอย่างไรให้คนอเมริกันซื้อข้าวจัสมินที่ปลูกในบ้านเขาถ้าอีก5ปี10ปีข้างหน้าพันธุ์เขาดีขึ้นผลผลิตสูงขึ้นต้นทุนลดลงคุณภาพดีขึ้นซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่เพิ่มพื้นที่วางสินค้าของเขาการแข่งขันก็จะเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น 50,000 เอเคอร์วันนี้อาจจะยังไม่ใช่ปัญหาแต่ 50,000 เอเคอร์อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าคู่แข่งของไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่อเมริกาครับในตลาดข้าวในสหรัฐยังมีเวียดนามมีกัมพูชาและประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นไทยกำลังเจอกับการแข่งขัน2ด้านด้านหนึ่งคือใครผลิตข้าวหอมคุณภาพสูงได้ดีที่สุดอีกด้านหนึ่งคือใครผลิตข้าวที่คุณภาพดีพอในราคาที่ผู้บริโภครับได้และข้าวจัสมินปลูกในอเมริกากำลังเข้ามาเล่นในเกมด้านที่สองอย่างชัดเจนครับฉะนั้นไทยควรทำอย่างไรก็ต้องไม่ลงไปเล่นสงครามราคาถ้าเราพยายามเอาชนะอเมริกาด้วยการขายให้ถูกกว่าเราอาจจะเสียจุดแข็งของตัวเองสิ่งที่ไทยเราต้องทำขายความแตกต่างต้องทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าใจว่าจัสมินไรซ์มีหลายแหล่งกำเนิดแต่ไทยหอมมะลิไรซ์มีอัตลักษณ์ของประเทศไทยเรามีเครื่องหมายรับรองอยู่แล้วแต่คำถามคือคนอเมริกันรู้จักเครื่องหมายนั้นหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักก็ต้องทำให้รู้จักครับต้องทำให้ไทยหอมมะลิไรซ์กลายเป็น consumer brand กลายเป็นแบรนด์ผู้บริโภคไม่ใช่เพียงตราราชการของถุงข้าวเพราะว่าดูไปมันจะเป็นทางการมากเกินไปมันต้องถึงผู้บริโภคของสหรัฐยุคนี้เมล็ดพันธุ์อาจจะเรียนแบบกันได้เทคโนโลยีตามทันได้ประเทศไทยต้องรักษาให้ดีฉะนั้นเราจะไม่เรียกว่ามันคือวิกฤตข้าวหอมมะลิยังเร็วเกินไปแต่ถือว่านี่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่คำถามที่เราต้องถามวันนี้ไม่ใช่ว่าปีนี้เราจะส่งข้าวออกได้กี่ล้านตันต้องถามว่าอีก10ปีคนอเมริกันจะยังนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรกหรือเปล่าเมื่อเห็นคำว่า Jasmine Rice นี่คือคำถามที่ต้องหาคำตอบโดยเร่งด่วนครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: เป็นชนิดหล่อที่ร้านขายยาชั้นนำสนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอลเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหล่อที่ร้านขายยาชั้นนำ
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับข้าวหอมมะลิก็บางคนก็ตั้งคำถามกันว่ามีกลิ่นมะลิตรงไหนอะไรกันยังไงแบบไหนเอาเป็นว่ามันมีกลิ่นเฉพาะก็แล้วกันบางก็ว่าเป็นกลิ่นใบเตยบ้างเป็นกลิ่นอะไรบ้างเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันทำเรียนแบบกันได้ใกล้เคียงเหมือนเกือบเหมือนมีทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมี

0: ีคุณสมบัติที่ดีเพียงพอที่จะสามารถกำหนดราคาในความเป็นของแท้ได้หรือเปล่าใกล้ๆบ้านเรานี่กัมพูชานะครับพริกไทยเนี่ยถ้ามาจาก
1: กัมพูชาก
0: ัมพูชาเนี่ยฝรั่งเขารู้จักเขาชอบเป็นอย่างดีทั้งขาวทั้งแดงทั้งดำแต่ถ้าเกิดมันแพงเกินไปสินค้าทดแทนมันจะเข้ามาแทนที่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับเราสามารถที่จะรักษาของเราไว้ได้ขนาดไหนยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นใจเสียทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดว่าเขาจะเอาไปทำเองจนแข่งไม่ได้นะครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับเมื่อเราพูดถึงคุณสุริยะจริงนุ่งกิจรัฐมนตรีเกษตรเมื่อสักครู่นะนี่ก็เห็นก็หายไปนะปรากฏว่าการนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกำลังให้ทางเจ้าที่ปราจีนบุรีฮะไปจัดการนิดหน่อยคุณพิรักษ์น้ำท่วมปราจีนบุรีมีหมูตายวาน 2,000 ตัว
0: โ
1: อ้มันขึ้นอืดมันเน่ามันส่งกลิ่นแล้วมีผลต่อเรื่องของสุขอนามัยเฉพาะที่ปราจีน 2,000 ตัวก็เลยตอนนี้ก็อธิบดีกรมปศุสัตว์นะฮะกับรองผู้ว่าปาจีนก็กำลังไปขนซากสุกรออกมานะฮะเพราะวันนี้มา50ตัวแล้วก็วันภายใน2วันเนี่ยอีกประมาณเนี่ย 1,500 หรือ 1,800 ที่จะออกมานะก็ดีโอ้มันเราพูดถึงเรื่องคนนะพูดถึงสัตว์พูดถึงอะไรมากมายแต่ว่ามีสุกรคือหมูที่ก็ตายก็มีผลเยอะเยอะอยู่นะฮะแล้วก็เราอย่างนี้คุณพิรักษ์มันนี่เห็นข่าวเล็กๆแต่ว่าคิดถึงมันก่อนฮะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเกษียณไป
0: แล้วเกษียณไปแล้วเหรอเกษียณแล้ว
1: ใช่ที่วันก่อนคุณอนุทินประชุมอะไรศูนย์ผมจะไม่ได้ศูนย์เนี่ยศูนย์ประชาการรวมอ่ะจากบุรีรัมย์อ่ะใช่ไหมแล้วก็ถามหาว่าเอ๊ะอธิบดีเอ๊ะประชุมสารุลำบากขออภัยจำไม่ได้แต่ว่าประชุมเรื่องสุขบัญชาการน้ำท่วมเนี่ยคุณอนุทินถามว่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ไหนทำไมไม่มาประมาณนั้นนะท่านรองอธิบดีบอกว่าท่านเพิ่งเกษียณไปครับคืออธิบดีกรมอุตุเกษียณนายกเรียกประชุมหลายหน่วยงานอธิบดีไม่อยู่ไม่มีใครแจ้งข้อมูลท่านนายกเรื่องไงว่าอธิบดีเกษียณไปนะท่านนายกก็เลยถามหานะก็เอาไปว่าคุณชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีดีอีซึ่งเขาดูกรมอุตุนะกรมอุตุตอนนี้อยู่กับดีเมื่อก่อนอยู่กับอะไรอยู่กับกระทรวงคมนาคม
0: ก่อนนะอยู่คมนาคมมาก่อนเนี่ยตั้งแต่ดีก็มาอยู่ดีอ
1: ีแล้วมาอยู่ดีอีก็เป็นว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแทนแล้วนะครับก็คือคุณณัฐวุฒิแดนดีท่านรองที่ถูกนายกถามไปก่อนในรักษาการอยู่ก็จะขยับขึ้นเป็นอธิบดีคนใหม่ก็จะเข้าสู่วาระการประชุมครม.อย่างช้าสัปดาห์หน้าครับมันก็จะมีอธิบดีตัวจริงมาแล้วฮะท่านยกมาลองถามหาเดี๋ยวอธิบดีตัวจริงแต่ก็น่าเห็นใจนะคือช่วงหัวเรียวหัวต่อเราไปรักนะกำลังเกษียณแล้วก็เกษียณแล้วก็น้ำท่วมใหญ่คนก็คาดหวังกับไม่คาดหวังกรมอุตุนิยมวิทยาพอๆกันเพราะว่าเป็นหน้าด่านของการรายงานเหมือนเนี่ยคุณพิรักษ์ที่เขื่อนนครนายกที่เขื่อนอะไรผมลืมแล้วที่นครนายกอ่ะ
0: เขื่อน
1: อะไรปลักดูสิเขื่อนขนาดใหญ่ที่นครนายกเนี่ยนะ
0: ครับคุณด่านประการช
1: นคุณด่านขอไปคุณด่านเนี่ยก็ก่อนหน้ามีปัญหาในเรื่องขุนด่านก็ปล่อยน้ำลงมา4ประตูเลยก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านเขาก็โวยนะมีมท3ใช่ไหมนะก็ไปคุยกับทางผอ.บอกว่าลดบางส่วนได้ไหมปล่อยบางส่วนได้ไหมเดินครึ่งทางก็กลายเป็นดราม่านะมันมีการแทรกแซงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าพอคนเนี้ยเขาก็เกษียณภาษาสิบกันยามันก็เกิดภาวะเนี่ยฮะไม่มีคนทำหน้าที่แทนก็มีรักษาการมีแต่ว่ามันก็เกิดประเด็นช่วงเปลี่ยนผ่านประเดียวการเกษียณนะที่นครยกมันมีส่วนหนึ่งก็

0: ชาวบ้านบางส่วนก็ตามหาผอ.นะคือหลังจากเกษียณแล้วคุณวิรัตไปตามหาว่าผอ.คนที่อยู่ไหนคนที่ปล่อยน้ำท่วมคนเรียกก็ตามหากันใหญ่เลยนะอันนี้ก็เรื่องของการเรื่องราชการนะช่วงเรื่อมๆอะช่วงเกษียณนะคุณวิรัต
1: ครับวันนี้มันมีข่าวหนึ่ง Today เขาลงไว้น่าสนใจ
0: ครับ
1: ปะปัดหัวไม้ว่าไทยเป็นเส้นทางขนกัญชาพรรคฝ่ายค้านอังกฤษที่รัฐบาลเร่งปราบปรามหลังจากที่มีเยาวชนถูกจับคดีกัญชา64กิโล
0: จับที่ไหน
1: มาจากของกลางที่มาจากทางฝั่งไทยเนี่ย
0: ครับ
1: คืออังกฤษครับ BBC Daily Express รายงานความคืบหน้าคดีลักลอบนำกัญชาเข้าผิดกฎหมายโดยมีผู้ต้องหาชายรายหนึ่งรับสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการลักลอบนำเข้ากัญชาจากประเทศอื่นๆเนี่ยมาสู่เมืองไทยโดยแพทริกโอติครอสชาวอังกฤษอายุ30ปีสารภาพว่ามีการนำเข้ายาเสพติดประเภท B ของอังกฤษแล้วก็ร่วมกับเยาวชนที่ถูกจับในเดือนมิถุนายนที่มีน้ำหนักกัญชา64กิโลซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางขณะที่เดินทางกลับมายังสหราชอาณาจักรหลังจากสารภาพนะครับศาลอาญาคาดิฟก็มีคำสั่งให้คุมขังโอดิคอสระหว่างการพิจารณาคดีแล้วเขาก็มีข้อหาอื่นๆรวมอยู่ด้วยครอบครองอาวุธค้ามนุษย์ผู้ต้องหายังมีอีก6คนนะครับรวมเป็น6คนโดยอีก5คนปฏิเสธข้อกล่าวหาอีก1คนยังไม่ได้ให้การแล้วบอกว่าจะเข้าสู่กระบวนการในภายหลังทั้งหมดที่โดนข้อหาเนี่ยถูกจับข้อหาหลักๆก็คือการนำเข้ากัญชาแล้วก็บางรายถูกกล่าวหาร่วมกันจัดการเดินทางของบุคคลอื่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์คือก่อนนี้เราก็ได้ยินข่าวมีเที่ยวฟรีแต่ว่าต้องถือนู่นถือนี่กลับมาก็พวกนี้ก็ถูกเหมาไปในทำอะไรแบบนี้ด้วย BBC รายงานว่าเด็กอังกฤษ17ปี2คนถูกจับกุมในไทยพร้อมกัญชา64กิโลก่อนที่จะมีการสืบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่กลุ่มผู้ต้องหาในอังกฤษมีการควบคุมตัวในไทยโดยทางการอังกฤษสงสัยว่าเยาวชน2คนเนี่ยถูกล่อลวงมาให้เป็นม้าเป็นผู้ขนส่งในเครือข่ายข้ามชาติคดีนี้เกิดขึ้นในจังหวัดที่รัฐมนตรีมหาดไทยเงาของฝั่งอนุรักษ์นิยมเรียกร้องให้ตำรวจบอกจะไม่อดทนต่ออาชญากรรมหรือ Zero Tolerance ต่อการใช้กัญชาในที่สาธารณะโดยสำนักงานอาชญากรรมข้ามชาติอังกฤษแห่งชาติอังกฤษเตือนนะครับว่ามันมีวิธีการให้หลอกนักท่องเที่ยวขนกัญชาปริมาณมากๆจากสหรัฐจากแคนาดาและไทยเข้าสู่สหราชอาณาจักรแม้กัญชาจะถูกกฎหมายในบางพื้นที่ของประเทศต้นทางนี่อาจจะหมายถึงอเมริกาด้วยไหมในบางรัฐในบางพื้นที่แต่ของไทยนี่ก็จะมีบางข้อจำกัดเช่นช่อดอกหรืออะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่การนำเข้ากัญชามายังอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเป็นความผิดโทษจำคุกสูงสุด14ปีทางนี้ก็บอกว่าถ้าตำรวจได้กลิ่นกัญชาบนถนนสายคานการค้าหรือถนนสายใดก็ตามก็คาดหวังว่าให้มีการตรวจสอบมหาดไทยอังกฤษครับระบุว่ารอบปีมีนา2026ยึดกัญชามากได้เป็นประวัติการถึง 176,930 กิโลกรัมเพิ่มขึ้นคิดเป็น129ตันในปีก่อนหน้าโดยกัญชาดอกคิดเป็น 85% ของยาเสพติดทั้งหมดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เป็น1ใน5คดีผู้ต้องสงสัยถูกตั้งข้อหาขณะที่เกี่ยวกับกัญชาเนี่ยยังมีสัดส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอื่นๆกันอยู่อีกเยอะนะครับเอาเป็นว่าบ้านเราก็เป็นหนึ่งก็ใช้คำแบบอ้อมๆหน่อยก็แล้วกันเป็นหนึ่งในต้นทางรายใหญ่แห่งหนึ่งครับคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับก็มีข่าวมาเรื่อยๆบางทีก็ต่างชาติเขาก็มาขนถ่ายกัญชาไปนะบางทีก็หลอกล่อผู้คนไปแล้วท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ทั้งหลายออกให้กินฟรีเที่ยวบีเมืองไทยนะแต่ว่าขนกัญชาออกไปก็ถูกจับกลุ่มมาเยอะเหมือนกันนะคุณเป็นหลักนะฮะไอ้คุณวิรักษ์มีความคืบหน้าเรื่องของหัวสวนะครับ

0: ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีครับมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่อดีตผู้สมัครสว.แล้วก็เป็นสว.สำรองนะครับกลุ่มกฎหมายฟ้องคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับจำเลยที่1ประธานกกต.จำเลยที่3แล้วก็กกต. 3-8 นะฮะฟ้องข้อหาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่คือทุจริตต่อหน้าที่ด้วยก็โดยรวมก็คือนี่แหละก็คือเรื่องหัวสว.นะฮะโกงสว.นะฮะก็ขอให้ลงโทษทั้ง8ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาถึงสว.นะที่น่าสนใจก็คือว่าตัวผู้ยื่นฟ้องครับขอถอนฟ้องจำเลยที่4ที่5ครับที่4คือคุณสิทธิโชคสิทธิโชติอินทรวิเศษแล้วก็คุณชายนครชัยซึ่งถือว่าเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะ4มีเสียงเห็นต่างกับกกต.เสียงส่วนใหญ่นะฮะคือผู้ฟ้องเนี่ยรับทราบข้อมูลว่า2ท่านมีกกต.เสียงข้างน้อยวันนี้ก็ได้ยื่นขอถอนฟ้องนะ2กกต.เสียงข้างน้อยนะคุณสิทธิโชคแล้วคุณชายก็ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องได้นะนี่ก็เริ่มแล้วฮะกระบวนการที่ยื่นฟ้องไปที่ศาลนะฮะเอาผิดกับทางกกต.แล้วก็ฟังว่าตอนนี้ก็มีบางส่วนก็เตรียมที่จะยื่นไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหัวสว.นี่แหละเพื่อหรือหวังว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้ยื่นเรื่องนี้ต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเป้าก็คือว่าไม่ให้เรื่องวัวสวามันจบลงที่ความผิดส่วนบุคคลไงก็ใช้ช่องทางนี้ช่องทางหนึ่งกำลังมีการขยับอยู่นะไอ้ข้อเสนอเนี่ยมันมาจากนี่อาจารย์คุณพิรักครับอาจารย์จราพนีอาจารย์จราพนีตราคุณก็เป็นคนเสนออีกช่องทางหนึ่งในการที่แบบว่าดำเนินการเพื่อให้มีการเอาผิดกระบวนการวัวสวทั้งหมดไม่ใช่แค่เอาผิดคนบางคนตามที่เป็นอยู่นั้นการขยับของเรื่องกสว.ก็เดินหน้ากันต่อไปแล้วเชื่อว่าอย่างที่บอกครับหลังน้ำท่วมเนี่ยประเด็นนี้ก็จะกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับในระดับโลกมันมีข่าวหนึ่งที่ต่างชาติเขามีความกังวลกันมากนะครับมันมีข้อบาดหมางเกิดขึ้นระหว่างอังกฤษกับทางอิสราเอลดูเหมือนว่าอังกฤษเขาจะไม่ยอมให้สินค้าบางอย่างที่มาจากเขตที่มีการยึดครองแบบไม่ถูกต้องของทางอิสราเอลเนี่ยเข้ามาโดยสแตนดาร์ดเขาพูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอังกฤษกับอิสราเอลถึงจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นะครับชนวนเหตุมาจากการที่อังกฤษผมขออนุญาตใช้คำว่าอังกฤษก็แล้วกันประกาศข้อบ่าห้ามการนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวยิวผิดกฎหมายในเขตเวสต์แบงก์ก็เลยทำให้ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยปิดสถานกงสุลใหญ่สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษในเยรูซาเล็มตะวันออกนะครับขณะที่รัฐบาลอังกฤษก็บอกว่าพร้อมจะขับนักการทูตอิสราเอลออกจากประเทศซึ่งเป็นประเด็นที่ล้าลึกจริงๆถ้าย้อนกันไปเนี่ยอังกฤษนี่ถือได้ว่าเป็นต้นทางของการมีรัฐอิสราเอลในพื้นที่ตะวันออกกลางด้วยซ้ำนะครับความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อังกฤษเนี่ยตัดสินใจห้ามค้าขายและนำเข้าสินค้าที่มาจากชาวพื้นที่ชาวเยอที่ผิดกฎหมายในเขตเวสต์แบงก์และก็ห้ามกำหนดมาตรการลงโทษบริษัทที่สนับสนุนนิคมสร้างตนเองในดินแดนของปาเลสไตน์อิสราเอลก็ตอบโต้ครับปิดสถานกงสุลใหญ่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลบอกว่าอังกฤษคว่ำบาตรและห้ามนำเข้าสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่บิดเบี้ยวทางศีลธรรมอิสราเอลบอกว่าพรรครัฐบาลของอังกฤษเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นศัตรูต่ออิสราเอลและย้ำชัดเจนว่าการกระทำที่องค์การอิสราเอลมักจะได้รับการตอบโต้อย่างเหมาะสมเสมอขณะที่อังกฤษก็เตือนว่าการขับนักการทูตอิสราเอลหนึ่งคนต่อการต่อนักการทูตอังกฤษหนึ่งคนต้องพ้นจากตำแหน่งหากสถานกงสุลถูกปิดอาจจะทำให้มีการขับนักการทูตอิสราเอลออกจากอังกฤษถึง27คนทีนี้ครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคง

0: ของอังกฤษนี่ก็เดินทางไปยังเยรูซาเล็มเพื่อเจรจาให้มีการยกเลิกหรือชะลอคำสั่งการปิดสถานกงสุลแต่การพูดคุยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันกลายเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ของสองชาติที่เสื่อมถอยลงเรื่อยๆหลังจากที่อังกฤษเองเนี่ยวิพากษ์การดำเนินการในสงครามกาซาและสั่งระงับใบอนุญาตการส่งออกอาวุธให้กับอิสราเอลก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือหลังจากที่อังกฤษก่อนอันนี้มีส่วนสำคัญในการเข้าไปจัดการในตะวันออกกลางแล้วก็สร้างพื้นที่ที่เป็นรัฐกันชนแล้วก็ทำให้คนอิสราเอลกลับเข้ามาเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นรอยร้าวที่มีมากที่สุดที่น่ากังวลนะคุณวิสุทธ์
1: ครับข่าวสังคมที่ฮือฮาว่าวันหนึ่งก็คือเรื่องนี้ฮะคุณพิรักษ์เรื่องที่มีคนไปร้องเรียนว่าบ้านพักผู้สูงอายุที่ถ้ามุ่งกาญจนบุรีนะเอาคนที่บอกว่าคนป่วยไปปรากฏมีการทรมานไม่มีการดูแลรักษามีสถานที่มีลูกกรงเหมือนกับขังอยู่ในห้องขังเนี่ยนะแล้วก็มีคุณป้าหนึ่งท่านออกมาได้นะก็เป็นประเด็นปรากฏว่าคือหากันใหญ่ในกระทรวงนะฮะตอนนี้ก็ส่งใครต่อใครไปดูนะครับเพราะพบว่ามีกรงขังจริงนะฮะแล้วก็พบว่าไม่มีการรักษาถูกต้องจริงสถานที่ประกอบการไม่ได้มาตรฐานจริงตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าจะปิดได้หรือไม่อย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าที่น่าสนใจคือว่าไอ้ใบอนุญาตเนี่ยเขามีการอนุญาตเป็นรายปีอะใครอนุญาตใครต่อใบอนุญาตในเมื่อสถานที่เหล่านี้เบื้องต้นก็เห็นชัดเจนแล้วไม่ใช่สถานที่ดูก็เป็นไงฮะบ้านพักผู้สูงอายุอะมันเถื่อน
0: มากเจ้าของเขาให้สัมภาษณ์นี่ก็บอกว่าเขาทำครอบเอาไว้ไม่อยากจะมัดมือคนไข้แบบนี้สมสบายสามารถที่จะดิ้นได้สบายตัวคุณรู้สึกฟังขึ้นไหม
1: ฟังผมว่าเขาเป็นสิทธิ์ที่จะพูดอ่ะเพราะว่าถึงขนาดนี้นะ แต่ประเด็นคือเรื่องอย่างนี้เนี่ย เขาไม่รู้เหรอหน่วยงานที่ดูแลว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วก็เซ็นใบอนุมัติหรือต่อสัญญาได้อย่างไรน่าสนใจนะฮะเพราะชีวิตคนมันเหมือนติดคุกทั้งเป็นนะครับ
0: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณที่สุดและผมลานะครับเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับสวัสดี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: MCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุก

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในสักครู่นะครับขออภัยนะครับมีเสียงแทรกเข้ามาขออภัยครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันพุธที่ขออภัยครับวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับผมวารินสัจเดลวันที่ตลาดปิดบวกขึ้นมา 5.77 จุดครับมีแรงหนุนจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับปิดไปที่ 1582.22 จุดครับบวกขึ้นมา 5.77 จุดคิดเป็น 0.37% ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 67,389.14 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้เนี่ยดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกในกรอบจำกัดนะครับทำจุดสูงสุด 1,587.50 จุดและจุดต่ำสุด 1,575.25 จุดครับส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา175หลักทรัพย์ลดลง255หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง217หลักทรัพย์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอราอย่างคุณณรงค์เดชจันทรไพศาลก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเหวี่ยงตัว

0: ตัวออกด้านข้างอิงทางบวกนะครับโดยมีแรงหนุนมาจาก2กลุ่มหลักครับคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามโดยเดลต้าตามด้วยหุ้นเทค AI ในต่างประเทศที่ตามเดลต้าเนี่ยเป็นไปตามหุ้นเทค AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มโรงกลั่นครับไม่ว่าจะเป็นปตท. PTT GC นะครับท็อป IRPCที่รับผลบวกจากค่าการกลั่นที่สูงขึ้นก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยยืนบวกได้นะครับขณะที่ก็มีแรงขายทำกำไรในกลุ่มแบงค์ที่เร่งตัวขึ้นมาครับแนวโน้มในวันพรุ่งนี้นะครับก็คาดว่าหุ้นไทยนั้นจะแกว่งตัวในลักษณะเช่นนี้แหละครับอัพไซด์จำกัดเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์ยังยืนอยู่ในระดับที่สูงนะครับขณะเดียวกันนี้ตลาดก็ขาดปัจจัยใหม่นะครับทั้งตลาดในประเทศและก็ตลาดต่างประเทศโดยในช่วงนี้เนี่ยตลาดจะโฟกัสไปที่การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Fed หรือว่า FOMC นะครับในปลายเดือนตุลาคมนี้ครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมองหาสัญญาณเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่3ของปี69โดยกลุ่มแบงค์เนี่ยจะทยอยประกาศในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนะครับทางคุณณรงค์เดชให้แนวรับแนวต้านไว้นะครับแนวต้าน 1,590 ถึง 1,600 จุดและแนวรับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ 1,580 ถึง 1,575 จุดนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นที่ขับเคลื่อนตลาดกลุ่มที่นำตลาดเลยก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดยหุ้นเดลต้าที่เป็นแรงหนุนหลักนะครับมีแรงขายในกลุ่มท่องเที่ยวและ ICT ครับมีเงินลงทุนหมุนเวียนมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มปิโตรเคมีและโรงกลั่นนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับไล่ไปทีละตลาดนะครับหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 1% ครับตามทิศทางของตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังขานรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงด้วยหางเสงวันนี้ปิดไปที่ 24,280 เพิ่มขึ้นมา240จุดนะครับบวกมา 1% นิกเกอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับสามารถปิดตลาดเหนือระดับ 70,000 จุดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหลังจากได้รับแรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ครับและเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดนิเคนะครับปิดไปที่ 763.98 จุดบวกขึ้นมา 1.05% ครับ730กว่าจุดนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้6ตุลาคมติดลบนะครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษครับฟอสปีปิดไปที่ 6,941.39 จุดนะครับลดลงไป 62.35 จุดคิดเป็น 0.89% S&P ASX 200ของออสเตรเลียนะครับวันนี้ก็ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3นะครับในวันที่6ตุลาคมขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ Fed ครับS&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,735 บวกขึ้นมาเกือบ50จุดนะครับคิดเป็น 0.57% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,903 เพิ่มขึ้นมา44จุดคิดเป็น 0.5% นะครับตลาดหุ้นจีนยังปิดทำการเนื่องในวันชาติอยู่นะครับปิดมาหลายวันแล้วนะครับส่วนบ้านเราวันนี้นะครับในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันจริญวรกุลเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินโดยก็มีการรับฟังความเห็นจากภาครัฐเอกชนและประชาสังคมมีคนเห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสูงถึง 80.5% เลยนะครับคิดจากการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่28กันยายน69ที่ผ่านมานะครับกระทรวงเนี่ยจะนำข้อมูลทั้ง2ส่วนไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐ แล้วก็นำรายได้เนี่ยไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับการหารือในที่ประชุมเนี่ยก็มีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขและมีตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมหอการค้าจีนกลุ่มเซ็นทรัลเดอะมอลล์กรุ๊ปสยามพิวรรธน์คิงพาวเวอร์พลาทินัมกรุ๊ปนะครับสมาคมโรงแรมไทยสายการบินนานาชาติและบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นเวทีที่เปิดให้ทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นแสดงความเห็นร่วมกันนะครับคือการท่องเที่ยวนี่ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยครับสะท้อนจากสถิตินับตั้งแต่ต้นปีถึงกันยานี้เนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วใน22ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของกระทรวงการท่องเที่ยวมีข้อจำกัดทางงบประมาณแผ่นดินทำให้ต้องพึ่งพาทรัพยากรของหน่วยงานอื่นมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมคมนาคมโดยไม่มีงบประมาณไปอุดหนุนหน่วยงานเหล่านั้นการจัดตั้งกองทุนนี้เนี่ยจึงเป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติครับโดยเฉพาะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผลการรับฟังในครั้งนี้นั้นจะช่วยให้ทางกระทรวงเนี่ยออกแบบนโยบายในการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานพยาบาลลดภาระภาษีของประชาชนและก็นำรายได้เนี่ยไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับร่างประกาศเนี่ยคุณสุรศักดิ์บอกว่าเสนอจัดเก็บค่าธรรมเนียมไปที่450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์นะครับที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้และชะลอทางบกทางน้ำไว้1ปีก่อนนะครับโดยรายได้เนี่ยจะส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนครับโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวนะครับก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ8,000 ล้านบาทเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับหลังจากหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยก็น่าจะเหลือ 8,000 ล้านบาทไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะครับมีข้อมูลเปรียบเทียบนะครับคุณสุรศักดิ์บอกที่ระบุว่ากว่า80ประเทศนั้นมีการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินในรูปแบบที่มันแตกต่างกันนะครับยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์บาหลีไทยเนี่ยมีเป้าหมายให้ผู้มาเยือนร่วมสมทบค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและการดูแลแหล่งท่องเที่ยวครับเพื่อลดการพึ่งพาภาษีคนไทยเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนภาระค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติของสถานพยาบาลรัฐตามแนวชายแดนที่เรียกเก็บไม่ได้ซึ่งมีตัวเลขประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปีนั้นครอบคลุมชาวต่างชาติหลายกลุ่มนะครับขณะที่ประกันภัยภายใต้มาตรการนี้เนี่ยมุ่งคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่ชำระค่าธรรมเนียมกระทรวงจึงเน้นออกแบบประกันภัยที่สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิและเบิกจ่ายได้จริงเพื่อลดค่ารักษาที่เรียกเก็บไม่ได้และลดภาระภาษีของประชาชนนะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้เหลือกระเป๋าอีก600ใบนะครับทอทออุดช่องครับจ่อเซ็น AOTGA เพิ่มผู้ให้บริการรายที่3เพื่อแก้ปัญหางานล้นนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมพูดถึงการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทยจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 100% แล้วนะครับส่วนสัมภาระตกค้างตอนนี้เหลือประมาณ600ใบครับผู้โดยสารติดต่อขอรับแล้วเนี่ยประมาณ200ใบอยู่ระหว่างประสานติดตามกันอีกประมาณ400ใบขณะที่การให้บริการคลังสินค้านั้นยังดำเนินการได้ตามปกตินะครับจากเหตุการณ์ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยล่าช้าเนี่ยกระทรวงก็ยอมรับว่าในสัญญาที่การบินไทยทำกับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือททนั้นไม่ได้กำหนดเรื่องบทลงโทษจึงไม่สามารถปรับหรือดำเนินการใดๆแต่ทั้งนี้เนี่ยหากทางกระทรวงได้มีการสั่งการให้ททเพิ่มความเข้มงวดในการจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการภาคพื้นรายใหม่นะครับโดยเฉพาะการกำหนดบทลงโทษเพื่อให้มีเครื่องมือกำกับมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจนนะครับ ส่วนคุณปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของทอก็บอกว่าตอนนี้ทอเตรียมลงนามสัญญากับ LTGA ก็คือ Ground Aviation Services นะครับ LTGA ในวันที่8ตุลาคมนี้ครับเพื่อเพิ่มผู้ให้บริการภาคพื้นรายที่3ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากปัจจุบันที่มีอยู่2รายนะครับซึ่งมีขีดความสามารถรองรับงานเนี่ยใกล้เต็มกำลังแล้วโดยผู้ให้บริการรายใหม่นั้นจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นกระจายภาระงานแล้วก็เป็นกำลังสำรองเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือปริมาณงานเพิ่มขึ้นนะครับการเพิ่มผู้ให้บริการรายที่3ยังมีเป้าหมายรองรับจำนวนผู้โดยสารสุวรรณภูมิที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ60ล้านคนต่อปีโดยเฉพาะหลังเกิดปัญหาสัมภาระตกค้างและเที่ยวบินล่าช้าในทอจึงจำเป็นต้องมีระบบรองรับที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งนั้นประสบกับปัญหานะครับในขณะที่เงินเฟ้อกันยายนครับสูง 2.82% ตามต้นทุนน้ำมันจานด่วนราคาทรงตัวสูงนะครับกระทรวงพาณิชย์ยืนคาดการปี69อยู่ที่ 2% นะครับคุณนันทพงศ์จิรัตน์เลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.จากกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเงินเฟ้อหรือดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปกันยายนปี69นั้นเท่ากับ102.93ก็คือสูงขึ้น 2.82% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้วนะครับสูงขึ้น 0.25% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม69ปัจจัยสำคัญก็มาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ทรงตัวระดับสูงกว่าปีก่อนหน้าราคาอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับไข่ไก่ไก่สดผักสดผลไม้สดส่วนราคาสินค้าและบริการอื่นๆส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนักนะครับก็ทำให้ไตรมาส3ปี69นั้นสูงขึ้น 2.44% ครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วแต่ลดลง 0.45% จากไตรมาส2ปีนี้นะครับทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ย9เดือนปี69นั้นตอนนี้สูงขึ้น 1.54% ครับส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานก็คือหักอาหารสดและพลังงานออกไปเนี่ยสูงขึ้น 1.5% นะครับขณะที่ทางด้านของกรมการค้าภายในขอซัพพลายเออร์ค้าส่งค้าปลีกตรึงราคาสินค้าเตรียมปล่อยรถโมบายของกินของใช้ราคาประหยัดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับก็มีตั้งแต่ฟรานซิสฮอลเซนคว้าโนเบลฟิสิกส์จากผลงานขอสังเกตการนิวตรินไโอนิวตรีโนไอซ์คิวบ์นะครับนิวตรีโนไอซ์คิวบ์ขอไปครับคนพบนิวตรีโนพลังงานสูงเป็นหนึ่งใน headlines นะครับที่เข้ามาในช่วงนี้จากข่าวต่างประเทศนะครับฝรั่งเศสม็อบนักเรียนฝรั่งเศสชุมนุมใหญ่กดดันรัฐบาลแก้ปัญหาการศึกษาก็มีการสั่งปิดโรงเรียนถึง 1,800 แห่งนะครับเริ่มจากปารีสในเดือนที่แล้วตอนนี้ลามไปทั่วประเทศแล้วนะครับ7-Eleven ที่อินเดียครับต้องปิดร้านหมดเลยครับหลังจากแข่งขันกันหนักธุรกิจไม่ทำกำไรนะครับ 7-Eleven ร้านสะดวกซื้อระดับโลกตัดสินใจยุติการดำเนินกิจการและปิดให้บริการทุกสาขาในประเทศอินเดียครับหลังเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดค้าปลีกท้องถิ่นรวมถึงแรงกดดันจากธุรกิจจัดส่งสินค้าด่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่บริษัทแม่จากญี่ปุ่นยืนยันนะครับว่ายังไม่ละทิ้งโอกาสทางธุรกิจในอินเดียในระยะยาวนะครับโดยตอนนี้นะครับต้องมีการสั่งปิดให้บริการตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ Reliance Retail บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของอินเดียยุติการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงแฟรนไชส์ระยะเวลา5ปีกับ 7-Eleven นะครับโดยบริษัท 7&I Holdings ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเครือร้านสะดวกซื้อดังกล่าวยืนยันนะครับว่าร้านทั้ง31สาขาที่ยังเปิดให้บริการในเมืองมุมไบและปูเน่นั้นปิดตัวลงทั้งหมดตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับโดย7เนี่ยเข้าสู่ตลาดอินเดียในเดือนตุลาคม2021นะครับหลังลงนามข้อตกลงแฟรนไชส์หลักกับ Reliance Retail เปิดสาขาแรกที่มุมไบก่อนที่จะขยายกิจการจนมีร้านค้าสูงสุดประมาณ60สาขานะครับ 18:21 นาทีครับช่วงหน้าเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้ผมอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับเป็นช่วง China Update G2 คืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจ G2 ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เกิดใหม่ในภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
4: tradeDW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและ volume ซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดู series ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดวกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการ refinance หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสิน Regard รีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นกันไหมครับสินเชื่อนี้สำหรับนำไปใช้ชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือ Non-Bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ

0: ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ย 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บธนาคารออมสินเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวไปนะครับ worldwideweb.gsb.or.th หรือโทรไปที่1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและช่วงนี้นะครับรองศาสตราจารย์ขออภัยครับและช่วงนี้นะครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับวันนี้ช่วง China Update ครับก่อติดเศรษฐกิจนะครับทุกวันอังคารอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
0: ทุกวันอังคารครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจคือ China Update กับดร. อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเช่นเดียวกันกับอังคารนี้ที่เราอยากจะคุยกันเรื่องที่ทำไมถึงมองว่าตอนนี้เนี่ยโลกคือโลก G2 คือ Group of Two เนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินอเมริกากับจีนนะครับคุณวารินครับอันนี้เป็นแนวคิดใหม่เหมือนกันของทางพวกนักรัฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์ฝั่งอเมริกานะครับคือความหมายคืออะไรครับความหมายคือเขาบอกว่าสองมหาอำนาจเนี่ยโดดขึ้นมากว่ามหาอำนาจอื่นมากนะครับคุณวารินบางคนบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกหลายขั้วอำนาจนะครับมีหลายมหาอำนาจหลายประเทศเหลือเกินนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่โดดออกมาชัดเจนเนี่ยคืออเมริกากับจีนนะครับดูจากอะไรครับคุณวารินลองดูนะครับว่าถ้าเราดูขนาดเศรษฐกิจนะครับขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาอันดับ1ขนาดเศรษฐกิจของจีนอันดับ2แต่ว่าขนาดของจีนเนี่ยใหญ่กว่าเอาอันดับ3 4 5มารวมกันนะครับงบประมาณด้านการทหารเหมือนกันครับคุณวารินของอเมริกาเป็นอันดับ1นะครับของจีนเป็นอันดับ2แต่ว่างบประมาณด้านการทหารของจีนนี่มากกว่าอันดับ3อันดับ4อันดับ5รวมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญก็คือเรื่องของความก้าวหน้าของ AI ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเขาบอกว่าชาติที่เป็นมหาอำนาจเรื่องนี้ก็สองชาติเหมือนเดิมคืออเมริกากับจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมการพบกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่ผ่านมาเนี่ยจึงสำคัญมากนะครับแล้วทำไมสองคนนี้ถึงบอกว่าปีนี้ต้องพบกันถึง4ครั้งครับคุณวาริน
0: ครับครับอาจารย
3: ์ครับ
0: ซึ่งยังเหลืออีก2ครั้งยังเหลืออีก2ครั้งคือ APEC กับ G20 ใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับใช่ครับคุณวารินครับจะเป็นเจอกันที่การประชุม APEC นะครับที่ซินเจิ้นตอนปลายปีแล้วก็การประชุม G20 ที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นี่ไงครับสมัยก่อนเราคุยกัน G20 บ้าง G8 บ้างนะครับแต่ตอนนี้คนเขาบอกว่าจริงๆที่สำคัญจริงๆนี่คือ G2 ฮะถ้า G2 นี้ปีนี้เจอกัน4ครั้งนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณวารินว่าถึงแม้ว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเลยระหว่าง2ผู้นำแต่ว่าอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเจอกันดีกว่าไม่เจอกันครับแล้วก็อย่างน้อยถ้าผู้นำคุยกันได้ผู้นำสนิทสนมกัน ผู้นำพอที่จะยกหูหากันเป็นเรื่องที่ดีกว่าเราบอกว่าสองคนนี้ไม่ยอมคุยกันสองคนนี้ไม่ยอมพบกันครับ
0: ครับแล้วประเทศขนาดกลางหรือประเทศที่เหลือเนี่ยจะต้องปรับตัวท่ามกลาง G2 นี้ยังไงครับ
3: คือผมคิดว่ามันเป็นโลกสองมหาอำนาจโดดหลายมหาอำนาจเด่นนะครับคุณวารินบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมัลทิโพลาร์เวิลด์เคยได้ยินไหมครับคือมันมีอยู่3คำเนาะก็คือยูนิโพลาร์ก็คืออเมริกาเป็นมหาอำนาจเดียวไบโพลาร์ก็คือบอกเอ้ยเนี่ย G2 ใช่ไหมครับมีอเมริกากับจีนแล้วก็อีกอันนึงก็คือมัลติโพลาร์นะครับมีหลายขั้วนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับเราบอกว่า G2 เนี่ยโดดขึ้นมาแต่มหาอำนาจอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นมาเหมือนกันนะครับเราเห็นรัสเซียเราเห็นอินเดียเราเห็นอินโดนีเซียนะครับเราเห็นบราซิลนะครับมันก็เป็นโลกที่เริ่มที่จะมีการกระจายความเสี่ยงไปหลายขั้วอำนาจนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันต่างชัดเจนที่แน่นอนที่ไม่ใช่แล้วเนี่ยก็คือโลกยูนิโพลาร์นะครับคุณวารินคือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามเย็นเราบอกอเมริกาโดดขึ้นมาชัดเจนมากนะครับแต่ตอนนี้มันเป็น2 G2 มหาอำนาจที่โดดขึ้นมาอเมริกากับจีนแล้วจีนนี่เทียบรัศมีอเมริกาขนาดเศรษฐกิจจีนตอนนี้ขึ้นมา 70% แล้วนะครับของขนาดเศรษฐกิจอเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดนะครับโดยกำลังซื้อนะครับ purchasing power parity นะครับศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ขนาดเศรษฐกิจจีนจริงๆใหญ่กว่าอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วครับคุณวาริน
0: ครับไทยเราล่ะครับอยู่ตรงไหนครับ
3: ประเทศไทยเรานี่ถ้าเรามองจากมุมของต่างชาตินะครับนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์นักรัฐศาสตร์นี่เขาก็เรียกเราเป็นมิดเดิลพาวเวอร์นะครับคุณวารินเราไม่ได้กระจอกนะครับเราก็เป็นมหาอำนาจระดับกลางได้นะครับเพียงแต่ว่าจะทำยังไงที่เราจะมีบทบาทเชิงรุกได้มากขึ้นในเวทีโลกนะครับอันนี้นโยบายการต่างประเทศเราพูดชัดเจนนะครับต้องการให้ไทยกลับสู่จอเรดาร์โลกนะครับแต่ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดคือต้องมีบทบาทนำให้มากขึ้นในอาเซียนล่ะครับคุณวารินอีก2ปีครับคุณวารินครับเราจะรับบทบาทเป็นประธานอาเซียนนะครับก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะแสดงบทบาทเชิงรุกในภูมิภาคนะครับคือเมื่อโลกเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมี G2 นะครับเราบอกว่าเป็นมัลทิโพลาร์อันนึงเนี่ยที่จริงๆแล้วควรใช้ความสำคัญมากขึ้นก็คือการผนึกกำลังร่วมกันของอาเซียนนะครับคุณวารินเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผนึกกำลังกันได้เราก็มีอำนาจต่อรองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นก็คืออาเซียนเนี่ยเปราะบางมากนะครับมีปัญหาไทยกัมพูชามีปัญหาเรื่องพม่านะครับต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปมันไม่ได้มีคอนเซนซัสหรือการรวมพลังกันที่ชัดเจนของอาเซียนในการไปต่อรองกับมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็น G2 หรือว่ามหาอำนาจอื่นนะครับผมคิดว่าทิศทางของอาเซียนก็คือทำยังไงที่จะเป็นปึกแผ่นกันมากขึ้นทำยังไงที่จะมีความเห็นร่วมกันได้มากขึ้นในเรื่องสำคัญต่างๆของโลกนะครับ
0: ครับซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโลกนี่เป็นการแข่งกันด้วยเรื่องของอาจารย์ใช้คำว่าดินน้ำลมไฟ
3: คือมันตรงไหมครับคุณวารินลองคิดให้ดีนะครับมีคนถามบอกว่าไอ้ยุทธศึกชิงดินน้ำลมไฟเนี่ยมันคืออะไรนะครับดินนี่ก็คือแร่เอิร์ธแร่หายากต่างๆนะครับน้ำนะครับก็คือนี่แหละครับศึกที่เราบอกว่าทางเดินทะเลนะครับทำไมไต้หวันถึงสำคัญทำไมทะเลจีนใต้ถึงสำคัญทำไมช่องแคบฮอร์มุสถึงสำคัญใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของคอขวดการเดินเรือนะครับล่มนะครับคุณวารินนึกถึงคงเบ้งเรียกลมนะครับแต่ว่าความหมายเนี่ยก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยจาก climate change เดี๋ยวมีพายุนะครับประเทศไหนมีวิธีการที่จะรับมือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น บ่อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

0: เราถึงบอกว่า AI จีนถูกกว่าอเมริกา10 เท่าอะโทเค็นนะก็เพราะว่าราคาพลังงานของจีนเนี่ยต่ำมากด้วยพลังงานสะอาดด้วยพลังงานจากฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับแต่ว่าเนี่ยพลังงานก็จะเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันในภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดกันนะครับบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้ว geopolitics หรือการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยมันเป็นศึกชิงดินน้ำลมไฟล่ะครับคุณวารินครับมันดูกันว่าเอ๊ะใครครองแร่เอิร์ธใครครองทางเดินทะเลใครครองเรื่องของการจัดการกับภัยพิบัติได้ดีแล้วก็ใครกันแน่ครับที่เราบอกว่าครองพลังงานซึ่งจะมีผลสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อเรื่องของการพัฒนา AI ต่อไปในอนาคตด้วยครับ
1: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI อย่างไหนนะฮะอาจารย์บอกนิกบอสตรอมเหรอครับมีหนังสือเล่มใหม่มาแล้ว The Utopia ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันน่าสนใจยังไงครับหนังสือเล่มนี้
0: คือนิกเนี่ยนะครับเขาเป็นคนแรกๆที่ออกมาพูด เรื่องของ AI จะทำลายล้างมนุษยชาติ AI จะทำลายโลกคือเขาเป็นคนแรกๆที่พูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เขา อยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษนะครับดูเรื่องของ Future of Humanity คืออนาคตของมนุษยชาตินะครับแต่เราบอกว่าเขาเป็นคนพูดก่อนกระแสเนาะก็คือเขาพูดก่อนที่เนี่ยวันนี้เราจะมานั่งเถียงกันบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้ว AI มันน่ากลัวขนาดไหนมันจะต้องกำกับดูแลยังไงเอ๊ะมันจะต้อง slow down คือทำให้ช้าลงหน่อยไหมเพราะมันฉลาดเกินไปแล้วนะครับคือเขาพูดมาก่อนแล้วล่ะว่าเอ้ย AI นี้ถ้ามันฉลาดเกินไปนี่มันเป็นไปได้ไหมอ่ะที่ AI มันจะทำลายมนุษยชาติหรือเราจะไม่สามารถควบคุมหรือว่าหยุด AI ได้นะครับวันนี้เนี่ยหลายคนพูดนะว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนดีเอาไปใช้เราก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าเอ๊ะถ้าผู้ก่อการร้ายเอาไปใช้ถ้าเกิดว่าคนเอาไปใช้ในทางไม่ดีเนี่ยเอ๊ะมันทำอะไรได้บ้างอะครับคุณวารินอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะครับแต่วันนี้เขามีหนังสือเล่มใหม่จริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับมันออกมาเมื่อ2000น่าจะสักปีหนึ่งแล้วนะครับคุณวารินแต่ว่าได้รับการพูดถึงกันมากเลยตอนนี้นะครับคุณวารินครับก็คือหนังสือชื่อ Deep Utopia นะครับคือเป็นคำถามตรงกันข้ามเลยกับ Worst Case ที่บอกว่าแย่ที่สุดก็คือ AI ทำลายมนุษยชาติใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าแล้วเราชวนคิด best case บ้างอ่ะถ้าเกิดว่า best case คือ AI นี่มันผลิตทุกอย่างแทนคนทำงานทุกอย่างแทนคนแล้วเราก็จะเป็นโลกที่ไม่ต้องทำงานแล้วเนี่ยนะครับคุณวารินแล้วมนุษย์จะไปทำอะไรนี่คือคำถามเขานะครับ
1: ครับ
0: ก็คือเขาเรียกว่าเฮ้ยถ้าเราจินตนาการ best case ล่ะว่าเนี่ยเราได้เข้าสู่ยูโทเปียเลยยูโทเปียก็คือโลกพระศรีอานใช่ไหมครับคุณวารินครับ ทุกคนมีข้าวกินทุกคนมีความสุขทุกคนเรียกว่าอยู่ดีกินดีเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะแล้วมนุษย์จะต้องทำอะไรอะครับถ้ามนุษย์ไม่ต้องทำงานถ้า AI ทำทุกอย่างแทนคนได้ถ้า AI ผลิตของพอให้ทุกคนใช้นะครับแต่ว่าเอ๊ะมันเหลืออะไรให้มนุษย์ทำอะครับคุณวาริน
1: นั่น
0: แห
1: ละสิครับ
0: คือนิกนี่เป็นนักปรัชญานะครับเพราะว่าคำถามเขาเนี่ยมันเป็นคำถามเชิงปรัชญาก็คือคำถามเขาก็คือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คุณค่าจริงๆของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วคำตอบเขานี่ก็น่าสนใจนะครับคุณวารินคือคำตอบเขาก็คือว่าเผลอๆเราจะเล่นเกมนะครับคุณวารินครับ
1: โอเคครับ
0: คือเล่นเกมก็คือว่าเราก็จะใช้ชีวิตเพื่อจะหาความสุขเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่มีเป้าหมายเนาะหรือบางอย่างเนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นตีกอล์ฟอะคุณวารินครับ คือตีกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอาเครื่องมือมามันก็สามารถยิงลูกไปลงหลุมได้อะนึกออกไหมฮะแต่ทำไมเรายังต้องตีกอล์ฟอะครับคุณวารินเพราะว่าเราต้องการตีกับเพื่อนเราต้องการเดินเราต้องการชื่นชมธรรมชาติใช่ไหมครับคือเราไม่ได้ต้องการตีลูกลงหลุมนะครับคุณวารินนะครับเขาบอกว่าคล้ายๆกันว่าในอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือเออเราก็คงจะทำอะไรเพื่อความสุขหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจมากๆในหนังสือครับคุณวารินเ
1: ครับ
0: ก็คือ

0: คือเขาบอกว่า AI เนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของ AI เนี่ยคุณวรินทร์ครับไม่ใช่ว่า AI จะมาแทนแรงงาน AI จะฉลาดเกินไปอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ AI เนี่ยจะทำให้การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเร็วขึ้นมากในทุกเรื่องอันนี้คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็คือว่าถามว่าทำไม AI ถึงมีผลมหาศาลเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์กว่าจะคิดอะไรเรื่องนึงเนี่ยทดลองแล้วทดลองอีกใช่ไหมครับผสมสูตรแล้วผสมสูตรอีกแต่ว่า AI เนี่ยมันสามารถรันไอ้ simulation นะครับก็คือแบบจำลองเนี่ยได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านแบบนึกออกไหมฮะสมมุติว่าคุณวารินจะคิดเนี่ยเมืองจีนเขาบอกเขาจะคิด new material วัสดุใหม่เนี่ยนะครับเราบอกโอ้สมัยก่อนนี่ต้องผสมสูตรเคมีกันเท่าไหร่อะครับกว่าจะออกมาเป็นวัสดุใหม่แต่ตอนนี้นี่มันรันซิมูเลชันได้รวดเร็วมหาศาลนะครับมันก็เลยจะทำให้ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณวารินคือเรื่องการแพทย์คือเรื่องเนี่ยไบโอเทคสุขภาพสมัยก่อนต้องรันคลินิคอลทริอัลนะครับทดลองทางคลินิกกันมหาศาลตอนนี้เนี่ย AI มันสามารถจำลองมันสามารถที่จะรันซิมูเลชันได้เร็วมากนะครับคุณวารินอุตสาหกรรมหนึ่งของจีนที่ตอนนี้เติบโตมากคืออุตสาหกรรมนี้นะครับก็คือรันแบบจำลองในโลก AI ให้ AI รันแบบจำลองให้นะครับว่าถ้าเกิดว่าอันนี้รันซิมูเลชันแล้วมันออกมาเป็นอย่างไรแต่นี่แหละครับมันจะทำให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเร็วขึ้นจนเขาเรียกว่าจะเป็นยุคของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับคุณวารินกับท่านผู้ฟังก็เลยอาจจะเคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่กันอีก3ปีเนี่ยเราอาจจะอยู่กันถึง100ถึง120ได้นะครับเพราะว่าไอ้การพัฒนาเรื่องการแพทย์เรื่องไบโอเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเร็วมากในยุคของ AI ครับ
1: ครับแต่ที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจากนี้ไปเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์มันจะคือสิ่งชิงดินน้ำลมไฟเนี่ยนะครับแล้วมันจะนำไปสู่วิกฤตโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของน้ำกับไฟเนี่ยตอนนี้มันจะจัดการกันยังไงอะครับอาจารย์เพราะมันก็ไปโยงกับการเมืองภายในแต่ละประเทศด้วยใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของทรัพยากรของแต่ละประเทศด้วย
0: คือมันโยงกันหมดเลยครับคุณวารินคือเราพูดถึงนะว่า AI เนี่ยมันจะทำให้วิทยาศาสตร์อะไรปฏิวัติมากใช่ไหมครับแต่ที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างนะครับบอกว่าเรื่องสำคัญที่สุดของ AI คือราคาของ AI ต้นทุนของ AI นะครับก็คือ AI เนี่ยตกลงสุดท้ายใครชนะใครแพ้นี่มาอยู่ที่ถูกแพงนะครับคุณวารินนะครับคือพูดง่ายๆครับทำไมวันนี้หลายคนบอกใช้ AI จีนไม่ใช่เพราะ AI จีนฉลาดที่สุดนะครับคุณวารินแต่เพราะว่า AI จีนเนี่ยถูกที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราอธิบายว่าไอ้ถูกแพงนี่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับทีนี้เมืองจีนเนี่ยนะคุณวารินครับเขาเป็น electro power นะครับก็คือเขาเป็นพลังงานด้านไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับซึ่งเขาอยู่ที่ภาคตะวันตกนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาพลังงานจากภาคตะวันตกมาประมวลผลที่ภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้การเดินพลังงานเนี่ยมันต้นทุนเยอะตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเขาจะไปตั้ง data center กันที่ภาคตะวันตกนะครับคุณวารินแต่ว่าจีนนี่พลังงานลมพลังงานโซลาร์และพลังงานนิวเคลียร์นะครับเขามีเยอะมากนะครับซึ่งก็ทำให้ต้นทุนพลังงานเขาถูกนี่คือไฟใช่ไหมครับเราบอกพลังงานส่วนเมื่อกี้คุณวารินบอกเอาแล้วน้ำก็ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยแหละครับปิดอยู่เนี่ยก็คือเรื่องช่องแคบไต้หวันนี่แหละครับเรื่องช่องแคบมาลากานี่แหละครับก็คือเรื่องเส้นทางเดินเรือเส้นทางขนส่งนะครับศึกชิงเรื่องของน้ำนะครับแต่นี่แหละครับคุณวารินอันนี้คือพื้นฐานเลยว่าภูมิรัฐศาสตร์นี่มันคือการแย่งชิงและการจัดการทรัพยากรนะครับและตอนนี้ถ้าเรามองจากเลนส์อันนี้เนี่ยมันก็เป็น G2 จริงๆนะคือมันเป็นศึกชิงระหว่างอเมริกากับจีนจริงๆในมิติต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: ครับอาจารย์อ่านดีฟยูโทเปียแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคุณวารินอ่านด้วยความตื่นเต้นนะครับคุณวารินครับ เพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นคือนักปรัชญาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องสมมุติเรื่องที่มันเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาเพื่อชวนให้เราคิดนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสมมุติเรื่องว่ามันจะทำลายมนุษยชาตินี่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นี่เขามีคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะบอกว่ามีความเป็นไปได้มากกว่า 10% นะที่ AI จะทำลายมนุษยชาติเนี่ยซึ่งบางคนบอกโอ้ยน้อยมากเลย 10% แต่ว่าเขาบอกไม่น้อยนะครับ 10% นี่มันเยอะมากแล้วนะคุณวารินแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่นิกเขาตั้งคำถามเนี่ยในหนังสือ Deep Utopia เนี่ยก็คือแล้วถ้ามันเป็น Best Case ล่ะถ้ามันไม่ใช่ Worst Case ล่ะแต่ถ้ามันเป็น Best Case เนี่ยมันจะมีความหมายยังไงบ้างใช่ไหมครับต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราแต่ละคนจะทำอะไรกันต่อไปมนุษย์จะใช้ชีวิตยังไงก็เป็นคำถามที่น่าคิดน่าสนใจมากนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าโลกที่เราไม่ต้องทำงานนะครับคุณบารินแล้วมันจะเป็นโลกที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าเกิดเราบอกว่าเราสามารถที่จะกินยาถ้าเกิดมันมีปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับมันมียาเม็ดที่กินแล้วไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เลยแต่กินแล้วทำให้เราแฮปปี้ทุกวันเนี่ยเราจะกินมันไหมและมันจะหมายถึงยังไงต่อคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ก็คำถามพวกนี้นะครับเป็นคำถามชวนคิดจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมแนะนำถ้าหลายท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของ AI แล้วเราก็คุยกัน worst case เยอะนะครับแต่เราลองไปคุยเรื่อง best case กันบ้างไหมว่าถ้ามันเป็นสังคมยูโทเปียจริงๆแล้วมนุษย์จะใช้ชีวิตยังไงกันครับ
1: คือมันก็ต่อเนื่องจากหนังสือที่เขาออกไปก่อนหน้านี้คือ super intelligence นะครับที่ตอนนั้นนะครับพูดถึงหายนะของ AI แต่ว่า deep utopia เนี่ยคือมันก็ต้องเข้าใจความหมายของยูโทเปียก่อนด้วยถูกไหมครับก็คือเหมือนกับโลกพระศรีอานนะครับทุกคนมีความสุขไปหมดเลยนะครับแต่ว่า deep utopia กับยูโทเปียในยุคโบราณเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือ deep ของเขาก็คือหมายถึงว่ามันเป็นปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทุกเรื่องแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างก็คือ solve ได้หมดทุกอย่างแล้วทั้งเรื่องความยากจนเรื่องสุขภาพเรื่องแม้กระทั่งเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งเรื่องความสุขอะถ้าเกิดว่ากินยาเม็ดเดียวก็ยิ้มได้ทั้งวันเนี่ยกินไหมครับบารินใช่ไหมครับแล้วไม่ต้องทำงานแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีหุ่นยนต์ทำให้หมดอ่ะเราจะทำอะไรอ่ะนะครับคือเนี่ยคำถามพวกนี้นะครับมันก็กลับมาว่าเขาบอกไงมนุษย์แต่ละวันก็คือเราคิดเล่นเกมเหรอเรื่องความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ใช่ไหมนะครับคืออย่างที่ผมยกตัวอย่างเนาะเราตีกอล์ฟเราไม่ได้ตีให้ลูกลงหลุมนะเพราะว่าถ้าลูกลงหลุมนี่เราให้หุ่นยนต์ตีก็ได้ถูกไหมครับเราใช้แมชชีนแล้วก็ยิงลูกลงหลุมได้แต่เราตีกอล์ฟทำไมอ่ะครับคุณวารินใช่ไหมครับคือผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นคำถามที่ยังไม่มีใครถามเพราะทุกคนคิดแต่เรื่อง worst case นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็น best case เนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่มันอาจจะใกล้ๆใช่ไหมครับเพราะอันนี้เขาก็เป็นจินตนาการไปถึง extremeแต่ว่าผมคิดว่ายุค AI เนี่ยมันจะตั้งคำถามมากขึ้นว่าความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนอะไรคือสิ่งที่สำคัญต่อมนุษย์ครับ
1: ครับอาจารย์ครับทิ้งท้ายครับอาจารย์ครับให้เราจับตาอะไรบ้างครับกับ2การประชุมที่เหลือของ G2 เนี่ยฮะของทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยเขาจะมีอะไรที่ดีต่อโลกในปีหน้าไหมครับ
0: คือยังมีเวลาหายใจนิดนึงนะครับคุณวาลินแต่ว่าจริงๆแล้วที่เขาประชุมกันมาเขาก็บอกว่าเขาเลื่อนนะครับไอ้การพักรบการค้าเนี่ยออกไปถึงต้นปีหน้าอันนี้ก็ทำให้เราหายใจยาวขึ้นหน่อยนะครับแต่บางคนก็บอกเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยาวมากนะทำไมไม่เลื่อนกันไปสัก3ปี4ปี5ปีทำไมเลื่อนกันถึงแค่ต้นปีหน้าก็เพราะว่าเขาคงพยายาม finalize agreement ต่างๆกันอยู่นะครับซึ่งเจอกันอีก2ครั้งปลายปีก็คงพยายามที่จะมีรายละเอียดในเรื่องของข้อตกลงต่างๆออกมานะครับก็จะเป็นการประชุมเอเปคที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจอาจจะไม่ได้อยู่ที่เอเปคเท่าผู้นำ2คนเจอกันเช่นเดียวกับการประชุม G20 ครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร. อาร์ม ตั้งเรืออันดอนนะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ China Update นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ได้อธิบายให้เราได้เข้าใจกันแล้วนะครับว่าทำไมตอนนี้เนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นโลก G2 เนี่ยก็คือ Group of Two นะครับก็เป็นแนวคิดหรือสมการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หมายถึงมหาอำนาจ ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก2ประเทศนะครับก็คืออเมริกาและจีนซึ่งก็ร่วมกันเป็นหัวรถจักรหรือเป็นเอนจินตัวขับเคลื่อนหลักในการกำหนดทิศทางและความเป็นไปของโลกในยุคปัจจุบันนะครับโดยที่มาของแนวคิด G2 เนี่ยนะครับมันก็มองด้วยมิติของการครอบคลุมทางเศรษฐกิจครับสหรัฐอเมริกาและจีนเป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและมีอิทธิพลสูงครับต่อห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain การค้าการลงทุนรวมถึงเทคโนโลยีในระดับสากลด้วยนะครับรวมถึงมันเป็นมุมมองแนวคิดของการจัดระเบียบโลกใหม่ครับแนวคิดนี้เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งนะครับรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายจากตัวผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับในการให้มหาอำนาจทั้งสองนั้นร่วมมือกันบริหารจัดการปัญหาหรือทิศทางของโลกครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มองว่าเป็นสนามแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งและครอบครองทรัพยากรระหว่างกันนะครับดินน้ำลมไฟที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปนะครับสังเกตว่าอินเดียนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของทรัมป์นะครับในการที่จะให้มาขึ้นมาเป็น G2 นะครับในมุมมองของการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจโลกยุคใหม่นะครับนอกจากมี G2 แล้วนะครับคือมหาอำนาจรัฐชาติก็คือสหรัฐและจีนนะครับยังมี M7 ด้วยนะครับหรือเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกที่มีอิทธิพลเหนือพรมแดนของรัฐชาตินะครับคือ cross border เลยนะครับเป็น M7 M7 ก็คือ Magnificent 7นะครับในบริบทของระเบียบโลกในยุค G2 หรือว่าสหรัฐกับจีนและการทรงอิทธิพลของ M7 หรือว่า Magnificent 7ประเทศขนาดกลางและประเทศที่เหลือทั่วโลกนั้นก็กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ครับในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของตัวเองนะครับกลยุทธ์และแนวทางการปรับตัวที่ประเทศเหล่านี้มักจะนำมาใช้เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสงครามการค้าเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็มีตั้งแต่เขาใช้คำว่าการทูตแบบไม่เลือกข้างหรือว่า strategic non-alignment นะครับรักษาสมดุลความสัมพันธ์ครับปฏิเสธการเข้าเป็นพันธมิตรทางการทหารหรือการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างถาวรแต่จะเน้นการร่วมมือเป็นรายประเด็นกันไปนะครับเป็น issue based cooperationรวมไปถึงผลประโยชน์แห่งชาตินั้นต้องมาก่อนก็เป็นการทูตที่ต้องดำเนินการกันแบบนี้นะครับผูกมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐในขณะเดียวกันก็รักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนนะครับอย่างเช่นแนวทางของหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนครับอีกวิธีการในการรับมือนะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหรือว่า hedging and de-risking นะครับลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากจีนหรือสหรัฐเพียงอย่างเดียวโดยหันไปทำข้อตกลงทางการค้ากับกลุ่มประเทศขนาดกลางด้วยกันหรือภูมิภาคอื่นๆนะครับอย่างเช่น EU ตะวันออกกลางและอินเดียรวมไปถึง Friendshoring นี่ก็เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยนะครับย้ายฐานการผลิตมันซะเลยนะครับนอกจากจะหาตลาดและ supply chain ใหม่แล้วนะครับย้ายฐานการผลิตด้วยครับประเทศขนาดกลางที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นจะพยายามดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทระดับโลกที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศคู่ขัดแย้งเพื่อลดความเสี่ยงนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการสร้างเอกราชทางเทคโนโลยีครับ Digital Sovereignty เป็นการลดการพึ่งพากลุ่ม M7 Magnificent 7นะครับนอกจากการแข่งขันของ2มหาอำนาจแล้วการพึ่งพาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มและ AI จากกลุ่ม M7 นะครับอย่างมากเกินไปก็ทำให้เสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงประเทศขนาดกลางจึงต้องเร่งพัฒนาสตาร์ทอัพโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และออกกฎหมายควบคุมข้อมูลหรือว่า Data Protection ของตัวเองนะครับรวมไปถึง Tech Diplomat ครับการทูตเทคโนโลยีครับตั้งตำแหน่งหรือทีมงานพิเศษเพื่อเจรจาต่อรองกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่โดยตรงเหมือนกับเป็นรัฐชาติหนึ่งเลยนะครับรวมไปถึงอีกวิธีการหนึ่งนะครับรวมกลุ่มกันครับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองคือ Multilateralism นะครับและ Regionalismใช้เวทีระดับภูมิภาครวมตัวกันผ่านองค์กรต่างๆนะครับเรามีอยู่แล้วอาเซียนหรือ EU นะครับหรือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่าง BRICS พื่อที่จะเพิ่มเสียงและอำนาจในการต่อรองไม่ให้มหาอำนาจ G2 นั้นสามารถกดดันหรือกำหนดทิศทางฝ่ายเดียวได้นะครับรวมถึงร่วมมือกันตั้งมาตรฐานโลกครับผลักดันให้เกิดกฎกติกาสากลในประเด็นใหม่ๆอย่างเช่นกฎหมายควบคุม AI หรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐหรือจีนนั้นผูกขาดเกณฑ์มาตรฐานโลกนะครับก็คือสำหรับประเทศที่ไม่ใช่อยู่ใน G2 เนี่ยนะครับหรือ G2 เนี่ยนะครับที่เหลือในโลกนี้เนี่ยความยืดหยุ่นและการพึ่งพาตนเองคือกุญแจสำคัญการปรับตัวไม่ใช่การเลือกข้างแต่คือการทำตัวเองให้มีคุณค่าใน supply chain ของโลกนะครับเพื่อให้ทั้งสหรัฐจีนและกลุ่ม Big Tech นั้นขาดพวกเราไปไม่ได้นะครับ M7 มีใครบ้างครับ Magnificent 7หรือที่ในแวดวงการเงินและการทูตยุคใหม่เรียกว่า7หุ้นนางฟ้านะครับ Magnificent 7เนี่ยก็คือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาครับที่มีมูลค่าการตลาดหรือว่า Market Capitalization สูงที่สุดในโลกครับมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนดัชนีหุ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยคำนี้เนี่ยก็คือถูกเปรียบเปรยมาจากชื่อภาพยนตร์คาวบอยชื่อดังในปี1960นะครับ M7 มีใครบ้างครับมี Microsoft ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ระบบ Cloud Azure หรือ Azure นะครับเป็นผู้ลงทุนหลักในโครงสร้างพื้นฐาน AI หรือ OpenAI นะครับ Apple ครับยักษ์ใหญ่ด้านฮาร์ดแวร์ผู้สร้างระบบนิเวศอันทรงพลังผ่าน iPhone iPad Mac และบริการดิจิทัลต่างๆ Nvidia ครับราชาแห่งชิปประมวลผลหรือ GPU นะครับและโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก Alphabet บริษัทแม่ของ Google ครับผู้ผูกขาดระบบการค้นหาหรือ Search Engine YouTube และระบบปฏิบัติการ Android รวมถึงเทคโนโลยี AI นะครับมี Amazon ครับผู้นำด้าน E-commerce ระดับโลกและผู้ให้บริการระบบ Cloud ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง AWS นะครับ Amazon Web Servicesมี Meta Platforms ของ Mark Zuckerberg นะครับเจ้าจักรวาลโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, WhatsApp และยังเป็นผู้พัฒนาโมเดล AI รวมถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนนะครับ Metaverse และสุดท้ายคือ Tesla ผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ Autonomous Driving นะครับนี่คือ M7มีโอกาสคงได้ชวนอาจารย์คุยเรื่อง M7 กันต่อไปนะครับว่าทำไมถึงมีอิทธิพลเหนือพรมแดนรัฐชาตินะครับเดี๋ยวไว้คุยกันในโอกาสต่อไปแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับนี่คือข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับอยู่กับผมวารินสัจเดชวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 90.5 FM Thirty Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4 โมงเย็น
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับวันนี้เราก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฟ้าฝนมากันแบบไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะฮะหรือว่าตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะครับแล้วเมื่อตอนเย็นๆบ่ายๆนี่นะครับตกแบบประเภทไม่นานนะฮะไม่หนักแต่เลี้ยงๆอุ๊อาการนี้น่ากลัวฮะไอ้แบบตกเลี้ยงๆน่ากลัวนี่นะครับเคยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะฮะแต่ก็ได้แต่หวังนะครับว่าสำหรับรอบฝนรอบนี้ไม่น่ารุนแรงเท่ากับเมื่อตอนปลายเดือนกันยายนที่ผ่านไปนะครับตอนรับทุกท่านด้วยข่าวอย่างนี้เพราะว่าอยากให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะขับรถขับลารถติดก็ใจเย็นๆกันดูแลสุขภาพกันด้วยครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่6ตุลาคมกับผมบัญชาชุมชัยเวชอีคอนบิสนะครับทุ่มเศษโดยประมาณถึง2ทุ่มจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีเราจะพบกันเป็นประจำกับเรื่องของแนวโน้มข้อมูลนะฮะความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศสถานการณ์ต่างๆแม้แต่เรื่องของการตลาดไอทีไลฟ์สไตล์ต่างๆเล่าสู่กันฟังกันนะครับเอาสำหรับวันนี้นี่นะครับผมให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ก่อนนะครับรายงานปรับปรุงมุมมองภาวะเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกประจำเดือนตุลาคมซึ่งเปิดโดยธนาคารโลกเนี่ยนะครับเขาเข้าใจเปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าธนาคารโลก World Bank ไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้บริหารของ World Bank นะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของ IMF ระดับสูงสุดเลยกรรมการผู้จัดการแล้วก็บรรดาสมาชิกนะ191ประเทศนะคนตั้ง 15,000 คนเนี่ยนะฮะจะเดินทางมาประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะสัปดาห์หน้านี่เห็นบอกว่าก็เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะในกรุงเทพนี่นะครับเพราะว่ารถราก็จะติดยังไม่เท่ากลัวฝนตกครับเพราะว่ามันยังไม่ออกพรรษากันนะครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่ามาจัดประชุมกันในช่วงประมาณปลายที่จะออกพรรษาก็ลุ้นๆกันหน่อยและปีนี้ลุ้นกันไปแล้วนะครับในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะฮะถามว่าทำไมให้ความสำคัญตรงนี้ก็เพราะว่าก็ในเมื่อเขาจะมาประชุมเนี่ยนะฮะเขาก็จะเปิดรายงานตัวเลขในการปรับมุมมองเศรษฐกิจทั้งปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปด้วยซึ่งธนาคารโลกเนี่ยเปิดก่อนจะเดินทางมาประชุมส่วน IMF เนี่ยนะฮะกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับจอร์เจียวาเนี่ยเห็นบอกว่าจะมาเปิดที่กรุงเทพกันเลยนะครับก็เดี๋ยวก็รอดูก่อนแต่พอเปิดวันนี้เนี่ยก็ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่ามีมุมมองที่น่าสนใจเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปี2028นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะได้หลุดลังท้ายไหมเราจะได้หลุดรองสุดท้ายไหมนะเราจะได้เกิน 2% กันไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผมเรียบเรียงเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่ารายงานฉบับนี้พูดถึงทั้งสถานการณ์ปัจจุบันที่ตรงเลยไอ้เรื่องราคาน้ำมันที่แพงๆยืดเยื้อเนี่ยนะฮะธนาคารโลกบอกมี3ประเทศในอาเซียนต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าด้วยเรื่องนี้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับคือธนาคารโลกก็บอกว่าในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกนะฮะท่านผู้ชมคงนึกออกนะฮะเอเชียนี่เป็นทวีปที่ใหญ่มากมีประชากรมากที่สุดของโลกนะฮะมีเศรษฐกิจเบอร์1ของเอเชียก็ไม่พ้นจีนนะครับเบอร์2ก็น่าจะเป็นอินเดียละนาทีนี้เบอร์3ก็จะเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆส่วนในอาเซียนของเราเนี่ยมี11ประเทศสมาชิกเนี่ยถ้าไม่นับสิงคโปร์เนี่ยนะฮะอันดับ1ก็คืออินโดนีเซียถูกมั้ยครับอันดับ2ก็สิงคโปร์ละอันดับ3เนี่ยพี่ไทยนะฮะส่วนอันดับ4ก็มาเลเซียแล้วก็ว่ากันไปทีนี้พอเขาพูดถึงว่าทำไมภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยธนาคารโลกถึงได้เตือนออกมาในรายงานฉบับวันนี้เขาเตือนเกี่ยวกับเรื่องว่าเอเชียแปซิฟิกตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ใช้ในการรองรับภาวะน้ำมันแล้วก็พลังงานแบบที่เรียกว่า energy shock คือภาวะช็อคพลังงานเนี่ยตอนนี้ใช้มาใช้ไปเนี่ย และสงครามเข้ามาประมาณ7เดือนกว่าจะเป็นเดือนที่8แล้วเนี่ยธนาคารโลกมองว่ากระสุนก็ดีหรือเครื่องมือในการรองรับแรงกระแทกและจะทนต่อภาวะราคาน้ำมันแพงไปได้ยาวนานแค่ไหนเนี่ยตอนนี้มาตรการพวกนี้เหลือให้เล่นน้อยลงแล้วนะครับสำหรับหลายประเทศสำคัญที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางโอ้ถ้าเขาออกมาเตือนเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าห่วงนะฮะเพราะเดิมทีท่านผู้ชมท่านฟังจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่เกิดสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะตบแถวจองคิวออกมาวิเคราะห์นะฮะบางคนบอกวิแคะอะไรเงี้ยนะฮะทั้งแบบกรณีพื้นฐานกรณีดีสุดกรณีเลวร้ายกรณี1เดือน3เดือน6เดือนไม่มีใครวิเคราะห์12เดือนเลยฮะไม่มีใครวิเคราะห์มากกว่า12เดือนเลยนะฮะเพราะทุกคนต่างก็มองโลกในแง่สวยว่าจบ6เดือนอะไรเป็นต้นแต่มันไม่ใช่แล้วครับสงครามตอนนี้เข้ามาถึง7เดือนกว่าแล้วนะฮะและกำลังจะเข้าสู่เดือนที่8กันละถ้านับตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันแสดงว่าอะไรครับสิ่งที่คาดการไว้หับปากกาเซียนทุกคนหมดสิ่งที่มองว่ามันจะจบมันดันไม่จบทีนี้ประเทศส่วนใหญ่ที่ธนาคารโลกเตือนซึ่งอยู่ในเอเชียแปซิฟิกเพราะประเทศส่วนใหญ่พึ่งการนำเข้าทั้งแก๊สธรรมชาติทั้งน้ำมันดิบทั้งน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยจากตะวันออกกลางนี่นะครับโอ้เกิน 60% กันนั้นเลยแล้วบริเวณที่ออกมาจากช่องแคบฮอร์มูซเนี่ย 20% ของพลังงานโลกผ่านตรงบริเวณไอ้เจ้าช่องแคบตัวนี้แล้วพอออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยลูกค้าขาใหญ่ก็หนีไม่พ้นเนี่ยเอเชียแปซิฟิกถูกมั้ยครับตรงนี้ก็เลยทำให้ธนาคารโลกเปิดออกมาบอกว่าหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่รัฐบาลส่วนใหญ่งัดมาตรการสู้ทุกรูปแบบกับราคาน้ำมันแพงไม่ว่าจะเป็น1อ่ะเรื่องของภาษีสัมปทานมิตรลดหรือไม่ลดก็ไม่รู้ในแต่ละประเทศนี้เป็นต้น2ตั้งกองทุนมาสู้เพื่อพยุงราคาน้ำมันนะ3อุดหนุนกันตรงๆกันไปเลยนะฮะแบบราคาไม่ต้องขึ้นตามหน้าปั๊ม4จำกัดเพดานราคาขายแถมจำกัดโควต้าในการเติมอากว่ากันไปถูกมั้ยฮะทีนี้ทั้งหมด 4-5 มาตรการทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องใช้อะไรล่ะครับก็ใช้งบประมาณของรัฐบาลแล้วงบประมาณของรัฐบาลมาจากอะไรครับภาษีของประชาชนที่มีสิทธิ์จะต้องจ่ายภาษีปรากฏว่าก็ใช้มา7เดือนกว่าๆตอนเนี้ยธนาคารโลกเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าชักจะไอ้กระสุนพวกเนี้ยไอ้เครื่องมือที่ใช้ในการรองรับพวกเนี้ยมันบางแล้วนะมันร่อยหรอแล้วและมันเหลือได้ไม่มากแล้วนะครับที่จะทำให้รับมือกับกรณีของราคาพลังงานหรือว่าภาวะพลังงานช็อคที่จะก้าวไปถึงในปีหน้าธนาคารโลกก็มองแล้วนะครับอาการนี้ก้าวไปต่อถึงปีหน้าดังนั้นเขาก็เลยเตือนนะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพราะว่าในที่สุดถ้าหากว่าทุกประเทศเนี่ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ร่อยหรอลงไปเรื่อยแล้วหมดเนี่ยมันจะไปสะเทือนหลายอย่างเช่นทุนสำรองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในสกุลดอลลาร์นะฮะเช่นการขาดงบประมาณของรัฐบาลซึ่งจะเกิดภาวะที่เรียกว่างบประมาณขาดดุลอย่างยืดเยื้อหรือไม่เพราะมันต้องใช้เงินในการไปอุ้มราคาพลังงานนึกออกไหมครับทีนี้ธนาคารโลกเนี่ยโอ้โหคราวนี้พูดลงไปถึง3ประเทศเลยครับได้แก่อะไรครับไทยเราก็ติดอยู่แล้วนะฮะไทยเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยถ้าไล่เรียงกันอย่างนี้เนี่ยนะฮะอินโดนีเซียนี่เศรษฐกิจใหญ่อันดับ1ถูกไหมฮะไทยนี่เศรษฐกิจใหญ่อันดับ3เวียดนามน่าจะประมาณแถวๆอันดับ5ใช่ไหมเพราะว่าเขามีแนวโน้มว่าเขาจะแซงเราเนี่ยนะครับปรากฏว่า3ประเทศเนี่ยไทยเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยนะครับใช้มาตรการเข้าไปแทรกแซงอุ้มราคาน้ำมันแก๊สธรรมชาติอะไรนี่นะฮะเรียกได้ว่าดุเดือดและเป็นมาตรการแบบเชิงรุกมาแต่ไหนแต่ไรละจำได้ไหมครับตอนที่แรกๆเลยอ่ะที่น้ำมันก็หาเติมกันไม่ได้เสร็จแล้วก็โอ้โหงัดสารพัดแผนนะครับทำพรีเซนเทชันรายงานประชาชนว่าไปขนนู่นขนนี่ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรก็แล้วแต่จนถึงปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของบ้านเราขณะนี้จะเฉียดแสนล้านแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็ยังโชคดีนะวันสองวันนี้เขาไม่ได้ขึ้นราคาน้ำมันแต่ไม่รู้ว่าจบรายการวันนี้ไปแล้วเนี่ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะว่าโดยเฉลี่ยนะฮะสัปดาห์ละครั้งต้องขึ้นสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปแล้วสัปดาห์นี้ก็ต้องดูครับว่าจะหมู่หรือจากกลางสัปดาห์หรือว่าปลายสัปดาห์กันนะครับทีนี้พอก็เตือน3ประเทศเพราะว่าใช้ไปเยอะสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้เลยนี่นะครับก็เพราะว่า3ประเทศเนี่ยนะไทยเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางไอ้หลังๆเนี่ยก็มาหาซื้อแถบๆพวกนะยุโรปอะไรก็ว่าไปแต่หลักๆคุณพึ่งจากทางนั้นทีนี้พอพึ่งจากทางนั้นแล้วราคาน้ำมันมันสูงเห็นไหมครับราคาน้ำมันจนถึงปัจจุบันตอนนี้ราคาน้ำมันดิบไม่ว่าจะเป็นแหล่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเฉียดร้อยอยู่นะฮะมีหลุดร้อยไปก็เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ก็เรียกว่าหลุดปิ่มๆก็ยังไม่มั่นใจได้ 100% ว่าราคาน้ำมันจะต่ำร้อยได้ยาวนานแค่ไหนถูกไหมครับและในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าราคาขายปลีกในบ้านเราท่านผู้ชมก็เห็นนะครับว่าตอนนี้ดีเซลเนี่ยเอา B7 ก็ได้มันเกิน42บาทต่อลิตรไปละนี่ห่างอีกประมาณ89บาทนะฮะมันจะไปเท่ากับราคาดีเซลแพงเป็นประวัติศาสตร์ที่50บาท54สตางค์เกิดขึ้นวันที่5เมษายนปีนี้และถ้าเทียบกันตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยเนี่ยแพงกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยนะครับ2หลักแล้วนะฮะ20ไปปลายจะ 30% ต้นๆเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นราคานี้แพงมาตลอดแพงกันแบบชนิดที่ไม่อยากเรียกว่าได้ใจเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาต่อไปก็คือทุนสำรองระหว่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งธนาคารโลกประเมินเลยครับว่าทั้ง3ประเทศนี้คือไทยเวียดนามอินโดนีเซียทุนสำรองระหว่างประเทศในแง่ของเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปีนี้จะหายไปประมาณ 15-40% เพราะว่ามันต้องใช้เงินดอลลาร์ในการนำเข้าสินค้าไงครับซึ่งนั่นก็คือพลังงานถูกไหมครับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพอดีราคาพลังงานที่เรียกว่าช็อคพลังงานเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้นะฮะประเทศที่มีสถานะในการพึ่งราคาพลังงานและการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางในขณะที่สถานการณ์ไม่สิ้นสุดจะลามต่อในปีหน้าจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องน่ากังวลนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เหลือมันร่อยหรอลงไปเต็มทีแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยรายงานฉบับเนี่ยจึงมาพร้อมกับเรื่องของการเปิดว่าตกลงแล้วจะมีการปรับตัวเลข GDP ไหมตกลงแล้วเศรษฐกิจทั้งปีนี้ปีหน้าและปี2028จะเป็นยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยธนาคารโลกก็จะมีการประกาศแล้วก็ปรับตัวเลขเนี่ยนะครับในช่วงเขาเรียกว่าปีหนึ่งทำสองรอบยกเว้นว่ามีรอบพิเศษเกิดขึ้นระหว่างทางก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้รอบก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงตุลาคมเนี่ยคือรอบมิถุนายนรอบมิถุนายนเนี่ยนะครับเราได้ยินการจัดอันดับการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เมื่อยเลยนะสลบไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเราก็ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ารังรองท้ายกับรังรองสุดท้ายทีนี้พอมาถึงเดือนตุลาคมซึ่งประกาศมาเมื่อเช้าวันนี้แล้วก็เอามาเล่ากันฟังแบบสดๆเร็วๆกันเลยตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันมี2 อย่างคือข่าวดีกับข่าวร้ายข่าวดีคือธนาคารโลกเขาเห็นศักยภาพประเทศไทยนะปรับเพิ่มขึ้นนะ GDP โอ้นี่คือข่าวดีแสดงว่าอากับอาการขึ้นจากเศรษฐกิจมันขยับและมันขยายได้และการปรับตัวเลขของ GDP ประเทศไทยเนี่ยก็ปรับสูงเลยนะเกือบ 1% นะมันถึงเป็นข่าวดีนะฮะแต่ข่าวร้ายคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเรามาดูกันแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมนับดูมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ประเทศเนี่ยนะฮะไม่รวมประเทศสิงคโปร์นะฮะตามรายงานธนาคารโลกฉบับเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับ GDP ขึ้นหมดมีอยู่เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่ถูกปรับลดนะฮะประเทศที่ปรับ GDP ขึ้นหมดก็มีทั้งเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสปป.ลาวนะฮะแล้วก็อําประเทศไทยส่วนประเทศที่คงเส้นคงวาเขาไม่ปรับให้เลยเสมอตัวเนี่ยก็มีติมอร์เลสเตฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาส่วนประเทศที่ถูกปรับลด GDP สำหรับในปี2026ตามรายงานของธนาคารโลกฉบับเดือนตุลาคมเนี่ยคือกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่เขาหัน GDP ลงในรอบนี้ทีนี้มาดูกันนะครับถามว่าประเทศไหนล่ะปรับขึ้นมากที่สุดก็ต้องยกให้เขาฮะเวียดนามโอ้โหธนาคารโลกเนี่ยปรับ GDP คาดการปีนี้ขึ้นตั้ง 1.1% ของเวียดนามนะฮะรองลงมาเนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นประเทศไทยบ้างเนี่ยนะครับก็มาแล้วนะฮะแต่มี2ประเทศร่วมนะครับก็คือมาเลเซียกับประเทศไทยถูกปรับ GDP ขึ้น 0.7% เยอะไหมนะผมว่าเยอะนะถ้าเทียบดูแล้วก็ถือว่าเยอะอันดับที่3เนี่ยที่ถูกปรับขึ้นเนี่ยก็คือสปป.ลาวเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องมีแม่น้ำโขงขวางกั้นเท่านั้นเองเนี่ยโอ้ธนาคารโลกใจปั๊มนะปรับ GDP ของลาวขึ้นถึง 0.6% แล้วก็สุดท้ายเลยนี่นะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเลยแต่ก็ถึงว่าดีนะคืออินโดนีเซียเศรษฐกิจใหญ่เบอร์หนึ่งแต่ธนาคารโลกปรับให้ขึ้นถึงเป็น 0.5% อ่ะทีนี้มาดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยพอต่างคนต่างปรับข่าวดีของประเทศไทยคือขึ้น 0.7% เนี่ยไอ้ตัวเลขนิ่งสนิทคาดการปีนี้ตกลงแล้วเนี่ยนะเศรษฐกิจไทยทำผลงานอยู่อันดับเท่าไหร่กันแน่ใน9ประเทศก็ต้องยอมรับเนาะว่าเขาให้เต็มที่และ 0.7% เนี่ยเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็ถูกคาดการว่าจะขึ้นมาโตเป็น 2.0% โอ้โหเรียกได้ว่าธนาคารโลกเนี่ยไม่ได้ให้อะไรเกิน 2% เลยเนี่ยนะฮะเหลือเชื่อเลยนะครับโอ้อะเพราะฉะนั้นผมจัดอันดับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคาดการเศรษฐกิจในปี2026ของธนาคารโลกฉบับเดือนตุลาคมเนี่ยปรากฏว่าเบอร์หนึ่งต้องยกให้เขาครับเวียดนามเวียดนามเนี่ยจะแตะ 7.4% ปรับ GDP เพิ่มขึ้นถึง 1.1% และปรับมากที่สุดในอาเซียนด้วยเพราะนั่นก็คืออันดับ1อันดับที่2คืออินโดนีเซียครับเศรษฐกิจใหญ่เบอร์1ของอาเซียนจะโตเป็นอันดับ2ที่ 5.2% อันนี้ปรับขึ้น 0.5% นะครับอันดับที่3คือมาเลเซียนะครับมาเลเซียนี่จะถูกจัดว่าขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยเป็นอันดับ3อาเซียนปรับ GDP ขึ้น 0.7% ส่วนต่างนี้เท่ากับประเทศไทยเลยนะฮะแต่ตัวเลขเข้าไปแตะ 5.1% แถมเลย 5% ด้วยนะครับอันดับที่4คือสปป.ลาวฮะสปป.ลาวเนี่ยปรากฏว่าเกิน 4% เลยนะครับเพราะว่าส่วนต่างเขาปรับขึ้น 0.6% ไงก็เลยจะขยายตัวอันดับ4ของอาเซียนปีนี้ด้วยตัวเลข 4.1% อันดับที่5นี่นะครับน้องใหม่เลยนะดิมอร์เลสเตย์จะขยายตัว 4.1% แต่ว่าไม่มีส่วนต่างในการปรับคือมองเท่ากับตอนที่มิถุนายนเขามองกันนะครับ ต่อมาครับอันดับที่6คือฟิลิปปินส์นี่นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้รับการปรับขึ้นแต่จะขยายตัวอันดับที่6ของอาเซียนปีนี้ที่ 3.7% นะครับอันดับที่7ครับกัมพูชานะฮะอันนี้เป็นประเทศเดียวที่ถูกปรับลด GDP หายไป 0.4% ก็เลยจากเดิม 3.9 ลงเหลือเพียงแค่ 3.5% นะครับอันดับเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมอันดับที่8ฮะจริงๆอันดับ8อันดับ9เนี่ยตัวเลข GDP เท่ากันนะฮะคือ 2% ให้ถ่าย TikTok TikTok TikTok ไม่ใช่แอปพลิเคชัน TikTok ฮะแต่มันจริงๆก็คือเนี่ยไทยกับเมียนมาเนี่ยเสมอกันเลย 2.0% แต่ว่าผมให้อยู่อันดับ8ส่วนเมียนมายังอยู่อันดับ9ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ย 2.0% เนี่ยได้รับการปรับ GDP ขึ้น 0.7% ไงฮะแต่ในขณะที่เมียนมา 2.0% เนี่ย GDP ไม่ได้ปรับนะครับเสมอเท่ากับมุมมองตอนเดือนมิถุนายนอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้ GDP ไทยกับเมียนมามันจะเท่ากันคือ 2.0% แต่ว่าของเราถูกปรับดีขึ้นมาตั้ง 0.7% เพราะฉะนั้นผมให้อยู่ในอันดับ8แต่ความหมายมันก็คืองี้ครับเป็นอันดับสุดท้ายร่วมของทั้งคู่เลยใน9ประเทศเขาเรียกว่าอันดับร่วมนะอันดับท้ายร่วมนะมันก็ 2.0% ไงนี่ดีนะฮะที่ธนาคารโลกก็ปรับตั้ง 0.7% นะฮะถ้าธนาคารโลกไม่ปรับ 0.7% เนี่ยโอ้โหไทยเราจะโตเท่าไหร่ครับ 1.3% ทีนี้เรายุ่งนะฮะเราจะกลายเป็นที่สุดท้ายของปี2026อ่ะอันนี้คือรายงานเป็นว่าบทสรุปก็คือว่าธนาคารโลกให้เราเนี่ยโตนะสุดท้ายร่วมกับเมียนมาในปีนี้คืออยู่อันดับที่เรียกว่า9ร่วมแล้วกันนะ8ร่วม9ร่วมก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ปีหน้าเป็นยังไงบางคนบอกปีนี้ไม่อยากมองละเอามองปีหน้าได้มั้ยมองปีหน้าก็ดีนะข่าวดีก็คือปีหน้าประเทศไทยโตเกิน 2% นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอันนี้ดีเลยฮะโตเกิน 2% เลยนะแต่อุบไว้ก่อนมันจะโตเท่าไหร่แต่ข่าวร้ายคืออะไรไหมฮะขนาดธนาคารโลกให้ปีหน้าประเทศไทยโตเกิน 2% แต่ที่ช็อกคืออะไรรู้ไหมฮะอันดับเราสุดท้ายเลยครับทีนี้ไม่มีอันดับร่วมไม่มีใครมาร่วมกับเราด้วยเราตกไปอยู่อันดับสุดท้ายใน9ประเทศสำหรับการคาดการเศรษฐกิจไทยปีหน้า2027ฟังแล้วหดหูมันอย่างฝนตกลงมาในอากาศหดหูอย่างนี้เลยนะฮะแต่มันก็คือสิ่งที่ต้องรายงานกันถูกไหมครับอ่ะมาดูกันปีหน้าเนี่ยธนาคารโลกยังคงจัดให้เวียดนามเนี่ยเบอร์หนึ่งแล้วมา 7.3% แต่ลดเป้าเขานะ 0.3% แต่เขาก็ยังเบอร์หนึ่งอยู่ดีนะครับต่อมานะฮะ 7.3% ของทางเวียดนามไปแล้วเนี่ยอันดับที่2นะครับอันดับที่2ต้องเรียกว่าเป็นอันดับ2ร่วมนะครับก็จะมีฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าผมให้อินโดนีเซียอยู่อันดับ2เนื่องจากว่าส่วนต่างของ GDP เนี่ยเขาเท่าเดิมเลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นอันดับ2จะเป็นอินโดนีเซียที่ 5.2% ในปีหน้าอันดับที่3คือฟิลิปปินส์ครับ 5.2% แต่ถูกปรับลดลง 0.4% ใช่มั้ยครับงั้นอันดับ1เวียดนามอันดับ2อินโดอันดับ3ฟิลิปปินส์ 5.2 มาดูอันดับที่4นะครับซึ่งก็คือมาเลเซียครับ 4.7% ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นถึง 0.3% นะฮะอันดับที่5นะครับคือกัมพูชา4.0% ครับแต่ถูกลดลงไปเยอะเลยนะฮะถึง 0.9% อันดับที่6อันดับที่6เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ติมอร์เลสเตครับโต 3.8% ในปีหน้าแต่ก็ถูกลดลง 0.2% นะครับอันดับที่7เนี่ยก็คือบ้านใกล้เดินเคียงฮะสปป.ลาวโต 3.7% แต่ขึ้น 0.1% นะฮะโอ้โหแสดงว่าเศรษฐกิจสปป.ลาว2ปีเนี่ยทำผลงานเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยเนี่ยนะครับต่อมาครับก็คืออันดับที่8เมียนมาฮะเหลือเชื่อไหมฮะอันดับที่8ในเมียนมานะปีหน้าธนาคารโลกคาดว่าโต 2.5% นี่ขนาดเขาหันไปถึง 0.5% นะฮะและอันดับที่9ต้องทำใจประเทศไทยปีหน้าเราโตเกิน2อ่ะ 2.3% แต่ธนาคารโลกจัดให้เราอยู่อันดับสุดท้ายคืออันดับที่9แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองเดิมเลยซะด้วยซ้ำไปนะครับโอ้ยเหนื่อยจริงๆนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าธนาคารโลกเขามองมุมมองออกมาแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่ามุมมองของธนาคารโลกฉบับเดือนตุลาคมที่เปิดมาในวันนี้เนี่ยเขามอง3ปีคือ2026 2027แล้วก็2028ถ้าดูจากเฉพาะประเทศไทยนะครับถ้าดูจากเฉพาะประเทศไทยนะ26 27 28เนี่ยเราโตขึ้นทุกปีมาถึงตัวเลขคาดการณ์ปีนี้เขาคิดว่าเราจะโต 2.0% ปีหน้าธนาคารโลกคิดว่าเราจะโต 2.3% แถมปี2028เราจะโต 2.4% คือตัวเลขมันก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆถูกมั้ยครับแต่พอมาจัดอันดับรวมหมดเนี่ยเชื่อไหมครับว่าปี2028เนี่ยเราก็โทษนะฮะรังท้ายสุดไม่นับเมียนมาเพราะว่าธนาคารโลกยังไม่มีตัวเลขที่จะคาดการเศรษฐกิจเมียนมาในปี2028 พราะฉะนั้นใน8อันดับของปี2028ก็ปรากฏว่าเราก็ลังท้ายสุดต่อให้เราโต 2.4% ไม่รู้จะรายงานยังไงละนะฮะคือมันเป็นสิ่งที่ออกมาตอกย้ำได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยของเราสำหรับเครื่องยนต์ที่จะขึ้นไปถึง 3% นั้นก็ยังคงถ้าเป็นภาษาแบบเด็กๆ ก็พูดกันก็คือร้องเพลงรอกันต่อก็เขาพยายามทำกันอย่างเต็มที่นะอุตส่าห์เอาทั้ง IMF ธนาคารโลกมาจัดการประชุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันด้วยนี่นะฮะเขาก็ได้แต่หวังว่านี่จะเป็นเวทีสำคัญของโลกเลยนะครับในการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นได้ก้าวไปขยายไปคนมั่นใจมาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้นะการประชุมของ IMF แล้วก็ธนาคารโลกประจำปีที่จะมีขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าด้วยสัปดาห์หน้ากันเนี่ยนะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะคือช่วงการประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยมันยังไม่หลุดจากภาวะฝนตกของกรุงเทพและปริมณฑลก็เข้าพรรษายังมาออกพรรษายังมาไม่ถึงเลยนะแต่เรามาจับทีนี้เราปรากฏว่าปีนี้โอ้เราเจอแบบประเภทเนี่ยฝนมาแบบประเภทอย่างเงี้ยนะฮะกลายเป็นน้ำท่วมแบบใหญ่เนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ไปถึงตะวันออกมาถึงซีกตะวันตกแล้วก็มาทางอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับก็เลยสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาก็เลยรายงานเลยบอกว่าโอ้โหเวทีการประชุมประจำปีของ IMF กับ World Bank เนี่ยนะฮะกำลังตกอยู่ในห่วงเวลาของฝนตกในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ท่านผู้นี้ครับคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็บลูมเบิร์กก็สัมภาษณ์บลูมเบิร์กก็สัมภาษณ์เสร็จปั๊บเนี่ยโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ2นิ้วนะ2นิ้วไม่ใช่มีนิ้วคนเนี่ยนะหมายถึง2นิ้วตามไม้บรรทัดเนี่ยนะ2นิ้วจากปริมาณฝนตกในช่วงระหว่าง11ถึง13ตุลาคม11 12 13ตุลาคมเนี่ยกรุงเทพโดยเฉลี่ยนะครับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ2นิ้วทีนี้11ถึง13ตุลาคมเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงอะไรครับก็เขาประชุม IMF กับ World Bank เนี่ย12ถึง18เห็นไหมครับดังนั้นนี่ก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ฝนจะตกในช่วงการประชุมประจำปี IMF กับธนาคารโลกที่ศูนย์เศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะมีบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกนะผู้บริหารระดับสูงจากเอกชนทั่วโลกนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากทั่วโลกแล้วก็มีผู้แทนจากสถาบันเศรษฐกิจและสถาบันการเงินรวมทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ191ประเทศสมาชิกถ้านับเป็นจำนวนหัวก่อน 15,000 คนแล้วครับจะมาเต็มที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระจายกันไปในแต่ละเซสชั่นการประชุมกันเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้เนี่ยเป็นแผนสำคัญแล้วก็อยู่ในความรับผิดชอบกรุงเทพมหานครเต็มๆเลยนะฮะผู้ว่าก็ว่าไปนะฮะหน่วยกู้น้ำเดรนน้ำหรือว่าตั้งแผนฉุกเฉินก็ต้องรับผิดชอบกันอย่างเต็มที่นะครับปรากฏว่าแผนเขาก็น่าสนใจนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนป้องกันน้ำท่วมสูงเนี่ยในช่วงที่มีการประชุม IMF กับ World Bank เขาออกมาเป็นฉากๆเลยนะเอาฉากแรกก่อนเขาบอกว่าถ้าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประมาณ6นิ้วเนี่ยนะฮะก็จะเร่งระบายน้ำออกทันทีเพื่อที่จะให้ยวดยานนะหรือยานพาหนะเนี่ยสามารถสัญจรบนท้องถนนเนี่ยแบบไม่มีปัญหาเนี่ยได้ประมาณสัก400คันอันนี้ถ้าน้ำสูง6นิ้วทีนี้ต่อไปครับถ้าน้ำมันขึ้นอีก4นิ้วกลายเป็น10นิ้วแผนฉุกเฉินคืออะไรรู้ไหมฮะรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือรถ EV สำหรับที่ใช้ในการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับ BMW เนี่ยเลิกใช้เลยนะฮะอ่ะ10นิ้วเนี่ยรถไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้แล้วเหรอครับเนี่ยอันนี้เป็นแผนเขาเลยนะฮะว่าถ้าน้ำท่วมในกรุงเทพสูง10นิ้วปั๊บเนี่ยรถไฟฟ้า 100% BMW หรูหรารับส่งเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank ยกเลิกแล้วเปลี่ยนไปใช้รถบัสแทนครับเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่ารถบัสเป็นรถบัสไฟฟ้าหรือเปล่าแต่เอารถบัสมาวิ่งบริการแทนนะครับแผนต่อไปฮะถ้ามันเพิ่มอีก10นิ้วกลายเป็นน้ำสูง20นิ้วเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเนี่ยให้เปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งมวลชนแบบระบบรางมันก็จะมีรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินถูกไหมฮะอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือน้ำสูง20นิ้วแต่ที่น่าสนใจคือสุดท้ายครับอันนี้คือกรณีเลวร้ายที่สุดเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าน้ำมันสูงขึ้นไปอีกเป็น10 ฟุตนะฮะ10ฟุตถ้าเป็นเมตรก็คือ3เมตรเนี่ยนะครับเขาบอกเลยฮะเลิกยกเลิกปิดฉากการประชุม IMF กับธนาคารโลกคือถ้ามัน3เมตรท่านผู้ชมคิดดูสิครับคือถ้าน้ำมันสูง3เมตรถึงเลิกการประชุมเนี่ยนะฮะผมว่าเมตรเดียวนี่มันก็จะประมาณอกคนสูง170เซนได้เนี่ยนะแต่เขายังประชุมต่อนะฮะแต่ถ้าแผนนี้คือเมื่อไหร่3เมตรเลิกปิดศูนย์ประชุมเลิกเลยนะฮะโอ้โหเราหวังว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่า35ปีใช่ไหมนะคือประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยวนมาอีกทีเนี่ยนะครับเพราะว่า35ปีที่แล้วเราเคยจัดเราเคยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี1991อันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะฮะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลกแล้วก็ IMF ในประเทศไทยเสร็จแล้ว35ปีผ่านมาก็มาถึงในปี2026เนี่ยนะครับที่ไทยได้รับการจัดเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็หวังว่ามันไม่ถึง3เมตรกันเนี่ยนะฮะถ้า2นิ้ว10นิ้วก็ยังพอไหวนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็เชื่อว่าระบบการรับมือฉุกเฉินต่างๆทั้งศูนย์ประชุมเองเนี่ยครับทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเองงานนี้ก็ต้องเต็มที่แหละครับไม่งั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นเวทีสำหรับหน้าตาโลกประเทศไทยมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลขึ้นมาอย่างนะน่ากังวลใจเหมือนกันนะครับเอ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องระดับมหาภาคนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของย่อยๆกันหน่อยคือเศรษฐกิจแบบว่าอย่างนี้เนี่ยนะแต่เชื่อไหมครับร้านกาแฟระดับหรูหราของโลกเนี่ยยังเปิดต่อนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มันไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนะจักรจักรเกียร์กำลังซื้อหายโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยแต่ร้านกาแฟสตาร์บัคก็บอกเลยว่าจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1,300 กว่าสาขาและในจำนวนสาขาใหม่ๆเนี่ย 1,300 กว่าสาขาเนี่ยนะฮะจะเปิดเพิ่ม250สาขาใน2ประเทศอาเซียนหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยและก็คู่แข่งคู่เปรียบเทียบชนิดที่แบบว่านิรันดร์การคือเวียดนามครับนะสตาร์บัคจะเปิด250สาขาในไทยกับเวียดนามนะฮะคือที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์กรหรือยักษ์ธุรกิจที่เขาถือสิทธิ์ในการทำธุรกิจร้านสตาร์บัคที่อยู่ในเอเชียอาเซียนแล้วก็โอเชียเนียอันนี้เป็นข่าวใหญ่โตมากเลยนี่นะฮะคือ DFI Retail Group เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกชื่อดังบริษัทเนี่ยเขาจดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์แต่ว่าบริษัทนี้จริงๆเนี่ยนะถ้าจะว่าด้วยสัญชาตินะ DFI Retail Group เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติจากฮ่องกงนะอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าจาร์ดินเมทเทอร์สันกรุ๊ปนะถ้าคนที่อยู่ในวงการค้าปลีกจะร้องอ๋อเลยนะครับปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันเกิดขึ้นตรงที่ว่า DFI Retail Group ซึ่งเขาไปร่วมลงทุนกับบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่า Maxim Caterer Maxim Caterer เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในฮ่องกงแล้วก็ถือสิทธิ์ในการทำธุรกิจขยายกิจการร้านกาแฟสตาร์บัคที่อยู่ในเอเชียแล้วก็อาเซียนผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับคือเขาปรับโครงสร้างเปลี่ยนนะแล้วทำให้ Maxim Caterer ซึ่งเดิมทีเนี่ยเคยบริหารจัดการร้านกาแฟสตาร์บัคใน7ประเทศที่อยู่ในเอเชียแล้วก็อาเซียนเนี่ยต่อไปนี้ก็ถือว่าเขายกตรงนี้ให้หมดไปเลยนะครับให้กับบริษัท DFI Retail Groupก็ใช้วิธีในการแลกหุ้นแต่ว่า DFI Group ก็ต้องจ่ายเงินสดในการแลกหุ้นตรงนี้เนี่ย 11,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็กลายเป็นว่าธุรกิจร้านกาแฟ Starbucks ที่อยู่ในเอเชียและอาเซียน7ประเทศเนี่ยจากเดิมเคยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Maxim Caterer ก็จะไปอยู่ภายใต้การจัดการของ DFI Retail Group บ่อนะพออยู่ในมือ DFI Retail Group ทีนี้ก็กลายเป็นว่า7ประเทศตรงเนี้ยนะฮะที่เขาจะเข้าไปดูแลทั้งหมดแทนเลยเนี่ยก็ได้แก่อะไรรู้ไหมครับมาเก๊าฮ่องกงไทยเวียดนามสปป.ลาวกัมพูชาและก็สิงคโปร์นะฮะกลายเป็นว่า7ประเทศต่อไปนี้ก็จะอยู่ในมือของ DFI Retail Group ทีนี้ DFI Retail Group เขาก็เปิดแผนทันทีเลยนะฮะหลังจากที่เขาจัดการเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยจะจบภายในมีนาคมปีหน้าเขาเปิดแผนเลยนะครับว่าจะมีการเปิดร้านกาแฟ Starbucks เพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ยใหม่ๆเลยนะฮะในรวมของเก่าเนี่ยนะครับ 1,350 สาขานะและใน 1,350 สาขาเนี่ยจะมี250สาขาที่จะเปิดใหม่เลยนะฮะในไทยกับเวียดนามภายใน3ปีหน้าเขาไม่ได้บอกหรอกว่า250สาขาใหม่ Starbucks เนี่ยจะไปลงเวียดนามเท่าไหร่ลงไทยเท่าไหร่แต่ว่าเอารวมๆ2ประเทศเนี่ยมี250นะท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าร้านกาแฟ Starbucks ในประเทศไหนในอาเซียนที่มีเยอะที่สุดเอาผมให้ทายนะให้ทายเลยอินโดนีเซียเนี่ยโอ้เศรษฐกิจใหญ่โตอันดับหนึ่งของอาเซียนคนตั้ง280-290ล้านคนของไทยเนี่ยมาอันดับ3สิงคโปร์เนี่ยมาอันดับ2รู้ไหมครับว่าร้านกาแฟ Starbucks ที่เยอะที่สุดในอาเซียนอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะข้อมูลปัจจุบันนี่นะครับประเทศไทยมีร้านกาแฟ Starbucks 574สาขามากที่สุดในอาเซียนอันดับที่2คือประเทศเวียดนามฮะมีร้านกาแฟ Starbucks มากเป็นอันดับ2ในอาเซียนคือเวียดนาม156สาขาและอันดับที่3คือสิงคโปร์มี138สาขาฮ่องกงกับหมาเก๊ารวมกันอย่างนี้มี177สาขานะฮะเนี่ยยังสู้เมืองไทยไม่ได้เลยนี่นะฮะเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนี่กาแฟหรูหราระดับโลกเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะว่าคนไทยเอาความจริงเนี่ยมีบางส่วนที่ยังรวยอยู่เลยนะไม่งั้นเขาคงไม่ตัดสินใจเปิด Starbucks ใหม่อย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่า574สาขาในประเทศไทยที่ว่าเยอะที่สุดในอาเซียนกับร้านกาแฟ Starbucks แต่ทำไมเขาถึงกล้าจะเปิดเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือในทางการตลาดเขาบอกงี้คือถ้าไปเทียบจำนวนสาขาต่อจำนวนประชากร 100,000 คนเนี่ยปรากฏว่าในไทยกับเวียดนามเนี่ยโอ้มันมีช่องว่างให้เปิดได้เยอะนะครับเขาคิดออกมาเป็นเรียบร้อยนะฮะว่าต่อจำนวนประชากร 100,000 คนเนี่ย ร้านกาแฟสตาร์บัคที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณ 28-33 สาขาต่อประชากร 100,000 คนแต่ในขณะที่ร้านกาแฟสตาร์บัคในสิงคโปร์เนี่ยนะฮะ65สาขาต่อ 100,000 คนโอ้เยอะเห็นมั้ยฮะและในขณะที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะ45สาขาต่อ 100,000 คนแต่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ถึง40สาขาต่อ 100,000 คนเลยนะครับเขาก็เลยมองว่าเนี่ยร้านกาแฟในไทยและเวียดนามเนี่ยจะเป็นตลาดที่สดใสหลังจากที่เขาปรับโครงสร้างทางธุรกิจแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะลุยกันต่อเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยนะฮะอีกประมาณ3ปีสำหรับในประเทศไทยนะเราจะได้เห็นสาขาใหม่ของร้านกาแฟ Starbucks เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนอ่ะถ้าเรามองกันแบบตรงๆเนี่ยก็แสดงว่าอะไรครับบาริสต้าต้องมีงานทำเยอะขึ้นถูกไหมฮะพนักงานในร้านกาแฟ Starbucks ก็ต้องเยอะขึ้นถูกไหมฮะการเข้าไปพัฒนาสาขาพื้นที่ก็จะมีการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพราะว่าก็จะต้องมีการขยายสาขาสร้างสาขาเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะอันนี้มองในแง่ของเม็ดเงินมันจะสะพัดแต่ที่เนี้ยก็แสดงว่าอะไรครับกาแฟไม่ใช่ทุกคนจะทานกันได้หมดโดยเฉพาะเมื่อมีราคาเข้ามาจับก็เป็นที่ทราบมาดีนะครับว่าร้านกาแฟ Starbucks เนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายร้านกาแฟหรูหราระดับโลกเลยอันนี้เราไม่นับพวกร้านกาแฟเฉพาะทางนะครับพวกประเภทดิปชงกับมือชงกับหน้ามีเครื่องดิปอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปคือประเภทของร้านกาแฟเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากมีตั้งแต่ประเภทกาแฟดิปนะจนร้านหรูหราเครือข่ายไปจนกระทั่งนุ่นกาแฟรสพุ่มพวงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็แตกต่างตามสไตล์กลุ่มตลาดแล้วก็กำลังซื้อที่แตกต่างกันแต่ถ้ามองดูแล้วก็ถือว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะกับการที่ว่าธุรกิจเครื่องดื่มประเภทกาแฟและชาในอาเซียนเนี่ยมันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนทำให้ค่ายใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ยังมองเลยครับว่ามันน่าสนใจนะฮะคิดดูสิครับว่าการได้สิทธิ์ทั้งหมดในการบริหาร7ประเทศของ Starbucks ทั้งหมดของบริษัท DFI Retail Group เนี่ยจะทำให้บริษัทเขานะใน8เดือนปีหน้าเนี่ยมีเงินเข้ามาตั้ง 20,000 ถึง 21,000 ล้านและภายในปี2028เนี่ยหลังจากที่เขาได้ธุรกิจที่เข้ามาดูแลทั้งหมดใน7ประเทศของ Starbucks เนี่ยเขาจะมีรายได้เป็น 30,000 กว่าล้านบาทแสดงว่าคนก็ยังคงนั่งจิบทานกาแฟกันต่อไปนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจของ Starbucks ก็จะเติบโตในของอาเซียนกันต่อไปก็เป็นที่มาเนี่ยนะครับว่าเนี่ยทั้งรูปแบบระดับมหาภาคหรือว่ารูปแบบระดับจุลภาคพูดแล้วมันต้องแปลหมายความว่าเศรษฐกิจระดับภาพรวมเศรษฐกิจระดับภาพย่อยเนี่ยนะฮะก็ยังคงขับเคลื่อนกันไปภายใต้ข้อจำกัด

0: เนี่ยโอ้โหกำลังนะฮอตมากเลยนะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลใหม่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลหมายถึงรัฐบาลไทยนะครับกับเงินที่เรียกว่าภาษีบาปอ๋อเรื่องนี้น่าสนใจฮะว่ามี4องค์กรที่ได้ใช้เงินภาษีบาปในแต่ละปีนะฮะเช่นสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนกีฬานะครับเดี๋ยวเราจะพักกันเบรกนี้แล้วกลับมาเบรกหน้าจะได้ไปคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งครับซึ่งเขาทำผลงานบทความเรื่องนี้ไว้ชัดเลยว่าในช่วงนี้ที่จะมีการแบบตัดสินใจกันว่านะ4องค์กรเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีการแบบว่าล็อกงบประมาณชัดเจนเลยไม่ต้องมาขออีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะไปกระทบกระเทือนถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายในการขับเคลื่อนตอบโจทย์หรือไม่นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปในเบรกที่2ของ Econbiz กันนะครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: าพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5 โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
4: เอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับในวันนี้ผมว่าเรื่องราวที่เราจะได้พูดคุยกันต่อไปในเบรกที่2หลังจากที่เบรกแรกนี่นะครับผมก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยว่าวันนี้ธนาคารโลกเขาเปิดตัวเลขนะครับเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ประเทศไทยรวมอาเซียนทั้งหมดเป็นยังไงซึ่งหนึ่งในข้อเคลื่อน

0: คือข้อคำเตือนของธนาคารโลกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้นโยบายด้านการคลังนะครับแต่ว่าเบรก2นี่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวที่เป็นในกระแสอยู่เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายด้านการคลังของรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเขาจะมองกันแบบยั่งยืนตอนเนี้ยจะมีการเข้าไปแตะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภาษีถ้าพูดภาษาบ้านๆภาษาสื่อก็เป็นภาษีบาปพวกภาษีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่เขาจะจัดงบประมาณใหม่ให้มีประสิทธิภาพแม่แต่มันบังเอิญไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระต่างๆภายใต้การสังกัดหรือว่าเป็นอิสระเนี่ยนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับผมก็เลยวันนี้จะได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญครับท่านอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับดร.อธิพัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
0: ครับดร.อธิพัฒน์ครับเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่จะมีการจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพและไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีบาปเนี่ยอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้ไงฮะ
1: ครับก็คือถ้าเราดูตัวร่างกฎหมายตัวนี้นะครับก็คือว่าเขาจะให้4หน่วยงานก็คือสสส.ไทย PBSกองทุนผู้สูงอายุพวกกองทุนกีฬาพวกนี้นะครับจากเดิมที่รับส่วนหนึ่งก็คือเงินบำรุงจากภาษีเหล้าภาษีบุหรี่นะครับให้กลับไปใช้งบประมาณประจำปีแทนนะครับซึ่งถ้าถามว่าเรื่องนี้มันสำคัญแค่ไหนก็ไซส์ของมันรวมกันเนี่ยไม่เยอะมากนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.4 หมื่นล้านต่อปีก็ประมาณ 0.4% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นรายได้หลักของหน่วยงานพวกนี้นะครับดังนั้นมันก็จะมีความสำคัญต่อเรื่องของภารกิจของหน่วยงานที่ได้พูดไปเมื่อกี้4หน่วยงานครับ
0: โอ้แสดงว่าการที่เขามีแนวคิดแบบนี้เนี่ยหลักๆหัวใจเนี่ยคือต้องจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับก็คือหน่วยงานนี้หน่วย4หน่วยงานนี้นะครับเขาได้รับงบประมาณในลักษณะที่เราเรียกกันว่าearmark tax นะครับคำว่า earmark คือการกันภาษีครับจากเดิมที่เวลาเราเก็บภาษีเนี่ยเงินต้องเข้าคลังถูกไหมครับตัวนี้ก็จะทำให้เงินเนี่ยไปที่หน่วยงานเหล่านี้โดยตรงนะครับหน่วยงานเหล่านี้ก็จะไม่ต้องไปของบประมาณประจำปีจากรัฐสภ
0: า
1: ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับครับข้อดีก็คือว่าการที่หน่วยงานเหล่านี้ได้งบที่กันไว้ให้เลยนะครับข้อดีก็คือว่าเขาก็สามารถโฟกัสบนงานระยะยาวได้นะครับถ้ามองอย่างเรื่องการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพพวกนี้เขาก็สามารถมีภารกิจที่ต่อเนื่องได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงว่างบปีหน้าจะยังมีหรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือว่าถ้ามันเป็นพันธกิจที่ต้องระมัดระวังเรื่องของความเป็นอิสระนะครับอย่างเช่นไทย VBS พวกเนี้ยเขาก็จะสามารถเขาก็จะไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลนะครับเขาก็จะสามารถวิจารณ์หรือว่าทำอะไรที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมีในระยะยาวนะครับไม่ต้องไปพึ่งเรื่องเรตติ้งระยะสั้นพวกนี้นะครับก็จะจำเป็นว่าถ้าเราต้องมีภารกิจที่มองระยะยาวเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความเป็นอิสระนะครับไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลเพราะเราต้องไปของบเขาทุกปีก็พวกเนี้ยก็เป็นข้อดีของมันนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสีย
0: ครับ
1: นะครับข้อเสียก็คือว่าไอ้การกันเงินล่วงหน้าตัวเนี้ยมันทำให้งบประมาณเราน้อยลงถูกไหมครับ
0: oh.
1: ตอนนี้ยิ่งเรามีเรื่องของคุณบัญชาก็คงทราบดีเรื่องของปัญหาทางการคลังการตึงตัวของงบประมาณต่างๆ
0: sure.
1: นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลกังวลอยู่นะครับ mm-hmm. รวมไปถึงว่ามันก็มีคอนเซิร์นว่าการที่เขาได้การที่หน่วยงานเหล่านี้ได้งบประมาณที่ฟิกซ์การันตีไปเลยเนี่ย mm-hmm. มันก็ทำให้แรงกดดันของเขาในการทบทวนภารกิจของเขาก็ลดลง mm-hmm. นะครับเมื่อมีรายได้ประจำเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับภารกิจอื่นๆเวลาที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจำปี
0: ครับอ๋อครับแต่อาจารย์ครับถ้าฟังดูงี้เราชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีนะเอาละคือแอบงบถูกล็อกเขาก็ไปจัดการเรื่องของเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งเรตติ้งถ้าพูดตรงๆเนาะก็อาจจะแบบเช้าชามเย็นชามไปก็ว่าไปเพราะว่าไม่มีใครมากำกับดูแลแล้วก็ให้คะแนนประเมินผลแต่ในขณะเดียวกันพองบมันถูกล็อกแล้วเกิดสมมติตอนนี้เราเจอปัญหาด้านการคลังอยู่แล้วจะ 70% แล้วแล้วโลกเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมภัยพิบัติมาเรื่อยเราจะเห็นว่ามันต้องมีงบพิเศษงบผูกพันงบกลางตั้งขึ้นมาฉุกเฉินอยู่เรื่อยๆตรงนี้อาจารย์มองไงครับ
1: ผมมองอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรามองเรื่องเอียร์มาร์กอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียที่เราคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ร่างกฎหมายบอกว่าให้ยกเลิกเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ถูกที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้ง4กองทุนตัวเนี้ยภารกิจมันไม่เหมือนกันเลยครับด
0: ัง
1: นั้นถ้าเราจะเหมาเข่งว่าทุกคนต้องยกเลิกแล้วก็กลับไปเข้าคิวของงบประมาณใหม่หมดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าคำถามที่เราอาจจะถ้าเกิดเราอยากที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องตรงนี้ก็คือเราควรจะมาทบทวนกันว่าไอ้กติกาที่มีอยู่ตอนนี้นะครับสี่กองทุนตัวนี้ความจำเป็นณปัจจุบันมันยังมีอยู่แค่ไหนนะครับขนาดวงเงินของมันเหมาะสมหรือเปล่าผมมองว่าถ้าเราลองตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่เราดูเรื่องนี้อย่างน้อย3ข้อนะครับอันแรกเนี่ยคือภารกิจที่เขาให้ที่เราได้รับไปเนี่ยยังจำเป็นอยู่หรือเปล่านะครับกับบริบทปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งกฎหมายให้เขาแล้วเราก็ให้ไปเลยนะครับแล้วเราก็ไม่มีการกำหนดรอบว่าต้องมาทบทวนเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: มันก็เหมือนให้ถาวรไปเลยนะครับอันที่2เกณฑ์ที่2ก็คือว่าแล้วมันมีเหตุผลมั้ยครับที่เขาจะต้องได้รับเงินต่อเนื่องหรือว่าต้องได้รับการคุ้มครองว่าไม่ต้องไปต่อรองงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลนะครับซึ่งภารกิจบางอย่างอะจำเป็นแต่ว่าสุดไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษตัวนี้ถูกไหมครับหรือบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่เฮ้ยเขาต้องการันตี
0: อ
1: ินดีเพนเดนต์ของเขาถูกไหมครับถ้าต้องให้เขาไปของงบประจำปีเขาก็ต้องไปเอาใจรัฐบาลในการนำเสนอข่าวถูกไหมครับ อันที่สามก็คือว่าแล้วเงินที่เขาเก็บมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับงานที่เขาเอาไปใช้มากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าไอ้เงินที่เก็บตัวเนี้ยนะครับเราเก็บมาจากภาษีบาปถูกไหมครับแล้วไอ้ภารกิจที่เราให้เขาไปทำอ่ะมันเชื่อมโยงกันขนาดไหนถูกไหมครับถ้าเอาเกณฑ์อันเนี้ยมาทาบกับกองทุนของเราเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นสสส.เนี่ยเพราะความเชื่อมโยงค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าเขาเก็บจากสินค้าที่มันทำลายสุขภาพถูกไหมครับเขาเอาไปใช้กับวัตถุประสงค์ที่มันสร้างเสริมสุขภาพอันเนี้ยผลประโยชน์เชื่อมโยงชัดนะครับแต่ว่าเขาจะต้องไปดูว่าแล้วความเหมาะสมเรื่องเงินเรื่องอะไรเป็นอย่างไรนะครับไทย PBS benefit เนี่ยมันเชื่อมโยงไม่ชัดอยู่แล้วเก็บเงินจากภาษีบาปเอาไปทำสื่อถูกไหมครับแต่ว่าเหตุผลของเขาคือเรื่องความเป็นอิสระนะครับมันก็จะมีเหตุผลที่รองรับอยู่นะครับดังนั้นการดูตัวเนี้ยมันควรจะต้องดูเหตุผลและความจำเป็นของ4กองทุนตัวเนี้ยแยกเป็นรายๆไปนะครับไม่ควรที่จะเหมาเข่งว่ายกเลิกทั้งหมดแล้วก็ให้ทุกคนไปเข้าคิวของงบประมาณประจำปี
0: ครับคือถ้าดูงี้นะฮะสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองถ้าอาจารย์ให้น้ำหนักเฉลี่ยนะฮะหมายความว่าถ้าจัดลำดับความสำคัญว่าองค์กรไหนควรจะไปต่อและอันไหนควรจะพักหรือว่าเลิกเนี่ยอาจารย์ให้น้ำหนักเท่าไหร่กันครับ
1: ให้น้ำหนักคงยากครับเพราะว่ามันมีหลายมิติถูกไหมครับแล้วก็บางหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระของเขาอยู่แล้วด้วยถูกไหมครับทีนี้ผมคิดว่าคำถามที่ผมคิดว่าเราอาจจะตั้งแล้วก็ให้สังคมช่วยกันคิดเนี่ยเพราะช่วงนี้ในช่วง hearing นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะพยายามระดมสมองกันว่าแบบไหนมันเวิร์กเนี่ยก็คือแทนที่จะมาบอกว่าเราควรยกเลิกหรือว่าเราควรทำต่อไปนะครับเราควรที่จะมาหนึ่งก็คือแยกประเมินเป็นรายกองทุนนะครับแบบไหนที่ยังจำเป็นที่จะได้ภารกิจไปต่อและภารกิจเหล่านั้นเนี่ยมันยังเหมาะสม 100% กับบริบทปัจจุบันหรือเปล่านะครับและที่สำคัญก็คือว่าแล้วเราควรจะใช้กติกาแบบไหนกำกับนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดอ่อนของเราก็คือว่าเรากำหนดกฎหมายจัดสรรเงินให้ไปเลย 2% 1.5% แล้วเราก็ไม่เคยมีตรงไหนที่บอกเลยว่าต้องทบทวนไหมหรือว่าเพดานมันเป็นอย่างไรนะครับผมว่าอันแรกเนี่ยที่เป็น practice ที่หลายๆประเทศใช้เนี่ยคือต้องกำหนดรอบทบทวนครับคือการให้งบพิเศษไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ให้ถาวรครับต้องมีรอบทบทวนทุกกี่ปีนะครับไอ้คำว่ารอบทบทวนเนี่ยก็ต้องตั้งด้วยว่ารอบทบทวนอันเนี้ยจะให้ต่ออายุด้วยเกณฑ์อะไรกำหนดตั้งแต่แรกไปเลยนะครับไม่ใช่มากำหนดทีหลังจากทำไปแล้วค่อยมากำหนดให้เขา
0: อ
1: ันที่สองนะครับก็คือเวลาที่เราจัดสรรงบให้ตัวเนี้ยนะครับมันต้องมีเพดานครับ มากำหนดให้ 2% ของภาษีเหล้าภาษีบุหรี่หรือว่าอะไรพวกนี้มันต้องมีเพดานกำกับครับตอนนี้ที่มีเพดานเนี่ยก็จะมีกองทุนไทย PBS ใช่ไหมครับมีเรื่องของกองทุนผู้สูงอายุ
0: ถูกครับ
1: นะครับแต่ว่าอีก2กองทุนเนี่ยไม่มีเพดานซึ่งตัวเนี้ยเป็นช่องโหว่สำคัญของระบบการคลังนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราทำไปก่อนถูกไหมครับไทย PBS มาทีหลังก็โดนเพดานที่ 2,000 ล้านนะครับแต่ว่า2แต่ว่าหน่วยงานอย่างสสส.เนี่ยไม่มีเพดานซึ่งผมคิดว่าถ้าจะให้แฟร์เนี่ยก็ต้องมาคุยว่าแล้วเพดานที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่และรวมไปถึงว่าไอ้เพดานตัวเนี้ยนะครับมันต้องสะท้อนเงินเฟ้อสะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างไทย PBS เนี่ยเรากำหนดไว้หลาย10ปีแล้วว่าต้อง 2,000 ล้านเดี๋ยวมันกลายเป็นว่า 2,000 ล้านเมื่อ10กว่าปีก่อนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมูลค่ามันหายไปแล้ว 20% ครับ
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าไอ้การทำงานให้บรรลุภารกิจของเขาเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเงินเขามูลค่าที่แท้จริงของเงินก็ลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นเป็นโอกาสอันดีที่เราเอาเรื่องนี้เข้ามาถกกันในสภาเนี่ยปรับกฎหมายให้มันทันสมัยไปเลยครับว่าแล้วเพดานที่เหมาะสมมันควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณได้รับไอ้สิทธิ์การปกป้องภารกิจเนี้ยจากภาษีบาปนะครับอันที่3เนี่ยก็คือว่าแล้วแผนการใช้เงินเนี่ยทำยังไงที่เราจะเปิดเผยผลลัพธ์เนี่ยให้ประชาชนเห็นชัดขึ้นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันก็มีคนที่ทั้งสนับสนุนและคนที่คัดค้านถูกไหมครับในขณะที่หน่วยงานเนี้ยเขาก็มีการประเมินกันอยู่แล้วทำยังไงให้คนเนี่ยเห็นผลลัพธ์ที่มันเชื่อมโยงกันชัดเจนขึ้นนะครับในขณะเดียวกันไอการเพิ่มการตรวจสอบตัวเนี้ยมันก็ต้องเราก็ต้องเมคชัวร์ว่ามันไม่ให้มันกลายเป็นช่องทางที่การเมืองจะไปแทรกแซงเขาได้ถูกไหมครับเราก็ไม่อยากเห็นไทย PBS กลายเป็นเหมือนทีวีรัฐช่องหนึ่งที่ต้องทำอะไรตามที่รัฐบาลสั่งเป็นกรมประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาพิจารณ์อยู่ช่วงนี้นะครับเราก็จะใช้โอกาสอันเนี้ยมาช่วยกันระดมสมองว่าแล้วไอรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบริบทปัจจุบัน going forward ไป10ปี15ปีเนี่ยมันควรต้องเป็นอย่างไร
0: อืมครับก็ในปมของอาจารย์นี่น่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์จับให้ครบทั้ง4องค์กรนะก็บางองค์กรมีไม่มีบางองค์กรก็ไม่มีถูกไหมฮะเสร็จแล้วใน4ที่เห็นเราจะเห็นว่ามันมีอยู่องค์กรหนึ่งที่พิเศษสุดเลยขึ้นเทคโนโลยีถูกไหมครับก็คือสถานีโทรทัศน์ของไทย PBS ถูกไหมฮะ
1: ครับครับก็เป็นสื่อครับก็เป็นตัวที่พิเศษอยู่อันเดียวผมคิดว่าถ้ามองในมุมอินดิเพนเดนซ์เนี่ยก็ไทย PBS ก็มีเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดในมุมอินดิเพนเดนซ์แต่มันก็จะมีมิติอื่นให้เราดูที่เรื่องความต่อเนื่องเรื่องอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับสุดท้ายก็คืออาจารย์คิดว่าในที่สุดเนี่ยฮะควรจะมีองค์กรอันไหนเพิ่มเข้าไปอยู่ในงบหรือว่าเล็กว่าเป็นภาษีบาปหรือควรจะลดอย่างเงี้ยครับ
1: ผมคิดว่าหนึ่งในทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือว่ามันควรจะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันนะครับเพราะว่าเนี่ยมันคือกลไกการเงินภาษีเอาไว้ใช้เพื่อภารกิจพิเศษถูกไหมครับไอ้ภารกิจพิเศษตัวเนี้ยเมื่อ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยมันก็แตกต่างกันเยอะ
0: ใช่เลย
1: ดังนั้นคำถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วภารกิจพิเศษตัวเนี้ยมันควรเป็นอะไรที่ควรเขาจะต้องเป็นองค์กรพิเศษที่มีเรื่องต่อเนื่องระยะยาวซึ่งเรื่องพวกนี้ผมคิดว่า1ก็คือมันควรที่จะเป็นอะไรที่ประชาชนเห็นว่าจำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็2มันอัปเดตได้ตลอดทุกกี่ปีว่าไปทุก5ปีทุก10ปีถูกไหมครับแล้วการที่เราเปิดให้มันต้องอัปเดตแข่งขันตัวเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าหน่วยงานที่ได้รับเงินตัวเนี้ยเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นในการ justify ว่าเขาได้เงินสาธารณะมาแบบพิเศษถูกไหมครับทำยังไงให้สังคมเห็นได้ชัดว่าเงินพวกนี้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราการภาษีให้เขาไปครับ
0: ครับชัดเจนเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอบคุณครับดร.อธิพัฒน์ครับ
1: ขอบคุณคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาได้ประมาณสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่ามันก็มีการพูดถึงเรื่องของการทบทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดงบประมาณแบบมีประสิทธิภาพการใช้มีประสิทธิภาพและ4องค์กรที่อยู่ภายใต้ของภาษีบาปอย่างที่เมื่อสักครู่ได้คุยกับทางอาจารย์อธิพัฒน์ไปมันก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆมันเรื่องจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลามันผ่านไปปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์วัตถุประสงค์รวมถึงเทคโนโลยีเมื่อ10ปีที่แล้ว จนนาทีนี้เนี่ยมันคนละเรื่องจริงๆนะครับถึงได้บอกว่าในที่สุดเนี่ยความชัดเจนในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรทั้ง4เนี่ยก็ได้ทำงานให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการที่เข้าไปอยู่นะในการใช้งบของภาษีบาปนี่หรือไม่และในขณะเดียวกันก็คือว่าไอ้เจ้าภาษีบาปในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับยังจะคงเป็นช่องทางหรือกลไกสำคัญเนี่ยนะครับในการสร้างเสริมนะกลไกตัวอื่นๆที่ทำให้นะการพัฒนาเรียกว่าเป็นจุดหรือกลไกของเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยมันไปต่อได้อย่างชัดเจนเป้าหมายถูกตรวจสอบได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับโอ้ก็เป็นเรื่องเดี๋ยวตอนนี้เขาทำประชาพิจารณ์กันนะฮะเดี๋ยวคงต้องดูกันครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปออกแบบไหนกันอย่างไรนะฮะก็การทำประชาพิจารณ์ก็เป็นการสะท้อนมุมมองมุมคิดของพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านไหนมีโอกาสได้แสดงประชาพิจารณ์ก็ลองเสนอความคิดนะไอเดียเข้าไปดูแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันผ่านไปหมดละนะฮะเงินเฟ้อเองก็ขึ้นทุกปีถูกไหมฮะค่าเงินเราก็เล็กลงเล็กลงทุกวันเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วกว่า 3-4 อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่พูดวันนี้พรุ่งนี้ก็เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันองค์กรทั้ง4องค์กรเนี่ยก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับทั้งคนทำงานนะฮะรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่เฝ้าติดตามกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงคุยกันอีกยาวแน่ๆแต่วันนี้เราเห็นนะครับว่างานวิจัยส่วนตัวของท่านอาจารย์ก็มีประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับการที่จะมีทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องนี้กันเกิดขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้อีคอนบิสเวลาหมดเวลากันแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านฟังสามารถติดตามผมได้เป็นประจำนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์นะโอ้ฟ้าฝนวันนี้ยังลงมาเยอะนะฮะดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,437 คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติและผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Actionเน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
7: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับได้เวลามาสร้างสรรค์สร้างพลังทางความคิดด้วยกันที่เวทีความคิดนะครับในวันอังคารที่6ตุลาคม2569 96.5 คลื่นความคิดนะครับเรื่องของการปฏิรูปนะฮะการแยกอำนาจที่รวมศูนย์อยู่ในหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยว่าเราพูดกันมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าวันนี้ท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลท่านจะพาเราไปดูนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกาหลีใต้นะครับยุบสำนักงานอัยการเพื่อที่จะแยกอำนาจสอบสวนออกจากการสั่งฟ้องนะเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่ากระบวนการยุติธรรมของทางเกาหลีก็รวมศูนย์จนเกินไปประธานาธิบดีอีเจนยองของเกาหลีใต้เขาเรียกการแยกอำนาจสอบสวนกับการฟ้องร้องนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้กระบวนการยุติธรรมกลับสู่ภาวะปกติเรื่องการแยกหน่วยงานทำมาแยกแล้วแบ่งระบบกันอย่างไรเราจะไปเรียนรู้จากท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลแล้วก็แน่นอนฮะต้องมองกลับมาที่ประเทศไทยฮะพูดถึงเรื่องการแยกอำนาจการกระจายอำนาจการเช็คบาลานซ์กันเมื่อไหร่จะเป็นจริงครับสวัสดีท่านอาจารย์จรัญครับ
5: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: ครับแหมหัวข้อน่าสนใจในยุคที่ประเทศไทยกำลังพูดจริงๆจังๆเรื่องอำนาจที่มันต้องกระจายและไม่รวมศูนย์ที่เกาหลีใต้เป็นไงครับอาจารย์ครับ
5: คือมันแปลกนะฮะม
4: ัน
5: แปลกว่าของไทยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเนี่ย
4: ครับ
5: เราแยกอำนาจสอบสวนกับอำนาจฟ้องออกจากกันมาแต่ดั้งเดิมนะ
4: สอบสวนตำรวจฟ้องอัยการใช่ไหมครับ
5: ใช่เราไม่ได้ให้พนักงานอัยการคุมกระบวนการสืบสวนสอบสวนและสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องแต
4: ่
5: เพียงหน่วยเดียวเดียวในคดีอาญาเราแยกมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับ
4: ครับ
5: แต่ตรงข้ามเกาหลีใต้เนี่ยใช้ระบบแบบของระบบกระบวนเขาให้พนักงานอัยการเนี่ยเป็นตัวเข้าไปร่วมกำกับดูแลดำเนินการสอบสวนและก็ในที่สุดก็สั่งฟ้องในคดีอาญา
4: ครับ
5: ครับผมแล้วเราก็เรียกร้องนะมันต้องปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาของไทยเราอ่ะให้เหมือนในภาคพื้นทวีปยุโรปให้เหมือนเกาหลีใต้ว่าให้พนักงานอัยการเข้ามาดูแลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสำนวนการสอบสวนและการที่จะสั่งฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญาแต่ทำไปทำมาวันนี้มันเกิดการที่เกาหลีเนี่ยหมุนกลับมาเหมือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้น
4: แต่เราไปไกลกว่าป่ะครับอาจารย
5: ์มันคือแต่ละประเทศมันก็ออกแบบให้เหมาะกับระบบของตัวเองและถ้ามันพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่เหมาะก็ต้องหาทางปรับเปลี่ยนแล้วก็แทบทุกระบบแหละมันมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเราที่แยกกันมาอย่างเนี้ยมันก็มีจุดอ่อนว่ามันล่าช้านะหนึ่ง แล้วก็ทำให้มันไม่มีประสิทธิภาพแบบรวมศูนย์อยู่ที่หน่วยเดียว
4: ครับ
5: นะแต่พอมองในแง่ว่าไอ้รวมศูนย์เนี่ยรวมไว้ที่อำนาจหน่วยใดหน่วยหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันก็คือการขาดการเช็คแอนด์แบลนซ
4: ์
5: ขาดการดุลคานกันและกัน
4: ครับ
5: มันก็นำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบไม่ควรแล้วก็เกิดความเสียหายได้มันก็ดีอย่างเสียอย่างแต่ของไทยเราแม้ว่าจะไม่มีปัญหาแบบเกาหลีใต้ที่เพราะว่าเราแยกระบบการสืบสวนสอบสวนและสั่งฟ้องออกจากกันมาแต่ดั้งเดิมนะครับแต่เรามามีปัญหาในองค์กรอิสระครับปปช.
4: ครับ
5: นี่เป็นจุดที่โอ้โหมันจะเข้าอีหลอบเดียวกันคือถ้าปปช.ท่านสอบสวนคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบหรือคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
4: ครับ
5: แล้วปปช.บอกไม่มีมูลยุติเรื่องตีตกมันไปต่อไม่ได้ไม่มีใครดุลคานอำนาจปปช.
4: มันคล้ายๆอย่างคดีวสว.ใช่ไหมอาจารย์เกิดบอกว่าส่งบางส่วนหรือไม่ส่งก็จบนะ
5: ใช่ครับแล้วพอมาที่กกต.อ้าวมันไม่ใช่เฉพาะปปช.กกต.ก็เหมือนกันนะอย่างคดีวสว.
4: เนี่ยใช่กกต.
5: ใช่ไหมครับแล้วกกต.ตรวจสอบไต่สวนแล้วดูแล้วรอบแล้วสองรอบแล้วก็บอกเฮ้ยเอาแค่77คนเท่านั้นอ่ะสองร้อยคนอีกเกือบ200คนยุติเรื่องอ้าวจบสำหรับคนที่กกต.ไม่ได้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกา
4: ครับ
5: อ้าวแล้วอย่างเนี้ยใครจะดุลคานอำนาจของกองเขาก็ต้องไปใช้วิธีเอาปปช.นั่นแหละมาเช็คบินกกต.ว่าคุณชัยยุนพินิจชอบด้วยกฎหมายไหมมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ไหมแล้วก็จะดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อศาลฎีกาเล่นงานกกต.โดยเฉพาะเสียงข้างมากอ้าวแล้วมันเป็นไงอ่ะแล้วผลคดีของอีกร้อยกว่าคนนะสมมติว่า150คนเพราะเขาตรวจสอบครั้งแรกเขาบอกว่ามันมีมูลตั้ง229คน
4: ใช่ครับ
5: พอสอบซ้ำอะไรซ้ำเหลือ77คนแล้วอีก152คนเป็นไงอ่ะ
4: ครับ
5: ก็รอยวนนะเห็นไหมครับเอากกต.เข้าคุกได้สมมุตินะปปช.เฮียนขึ้นมาเอ้า
4: ใช่เฮียนนี่เป็นการสมมุติได้
5: ใช่ใช่
4: คร
5: ับ ใช่ครับอย่างนี้ผมคิดว่าเราก็ถึงเวลาจะย้อนกลับมาทบทวนครับคุณวิสุทธิ์ครับลองนึกดูนะคดีอาญาหรือแม้แต่คดีทางการเมืองหรือทางปกครองส่งฟ้องต่อศาลแล้วศาลชั้นต้นบอกไม่ผิดยกฟ้องไม่จบครับไม่จบครับยังอุทธรณ์ได้คดีอาญาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทีแรกศาลเดียวจบเดี๋ยวนี้ก็ไม่จบครับยอมแก้รัฐธรรมนูญให้อุทธรณ์ได้อ
4: ุ
5: ทธรณ์ตอนศาลไหนอ่ะอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการ้อยกว่าท่านนะเห็นไหมครับอ้าวมันนี่อาญาร้ายแรงนะศาลฎีกาแล้วนะแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่ามันไม่ผิดยกฟ้องยังไม่จบหรือเห็นว่าผิดลงโทษจำเลยก็อุทธรณ์ได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเอาแต่ถ้าปปช.บอกไม่มีมูลยุติเรื่องจบครับ
4: ครับ
5: แล้วเราจะทำอะไรอ่ะก็ไม่มีทางโยนกลับมาเล่นงานคนนั้นอีกเลยเห็นไหมฮะเอาแล้วมากกต.อีหลอบเดียวกันเลยครับมันผิดมันโยนแย้งกันไหมถ้าอย่างเนี้ยกกต.และปปช.ก็จะใหญ่กว่าศาลไม่ว่าจะศาลปกครองศาลปกครองเขาก็อุทธรณ์ได
4: ้ครับ
5: ถูกไหมแต่ปปช.และกกต.พอบอกยุติเรื่องจบ
4: จบ
5: ตรงเนี้ยมันต้องเอาแนวการปรับปรุงการสืบสวนสอบสวนและสั่งฟ้องคดีอาญาของเกาหลีใต้แบบที่เขานำหน้าไปเนี่ยเอามาแก้ปัญหาของเราตรงนี้ครับ
4: ครับ
5: ตรงอำนาจขององค์กรตรวจสอบอิสระเนี่ยว่ามันคุณต้องเป็นอิสระแน่นอน
4: อิสระจริงๆ
5: ฝ่ายการเมืองหรือใช่ฮะฝ่ายการเมืองจะไปแทรกแซงคุณไม่ได้แต่คุณก็อาจจะวินิจฉัยผิดพลาดได้ใช่ไหม
4: ครับ
5: มันก็ควรจะมีการกันกรองตรวจสอบอย่างเช่นเอาแบบคดีอาญาก็ได้พอพนักงานสอบสวนเห็นว่ามันไม่มีมูลหรอกควรสั่งไม่ฟ้อง
4: ครับ
5: ไม่จบนะครับไม่จบครับต้องไปให้อัยการท่านตรวจสอบอัยการท่านดูแล้วอ้าวคุณมันมีพยานหลักฐานอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทำไมคุณไม่รวบรวมมาไม่ไปเก็บมาไปสอบเพิ่มเติมอย่างนั้นอย่างนี้เอาพนักงานสอบสวนก็ต้องกลับมาเรียกสอบเพิ่มเติมถูกไหมครับแล้วพอเพิ่มเติมแล้วอ่ะมีความเห็นขึ้นไปสมมติว่าเห็นยังยืนยันสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ท่านอัยการให้ความเห็นมาสั่งมาแต่มันก็รวมแล้วมันก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะฟ้องเห็นควรสั่งไม่ฟ้องก็ไม่จบครับไปที่อัยการอีกรอบสองคราวนี้ถ้าอัยการท่านตรวจดูแล้วว่าโอ้มันไม่มีทางจะไปหาอะไรแล้วแต่พยานหลักฐานที่สอบเพิ่มเติมมาเฮ้ยมันมีมูลแล้วนี่สั่งฟ้องจบเห็นไหมครับอัยการสั่งฟ้องก็จบครับ
4: ครับ
5: แต่ถ้าพนักงานสอบสวนบอกควรสั่งฟ้องและอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยถึงจะให้ทางฝ่ายสอบสวนแย้งทำความเห็นแย้งกลับไปให้อัยการสูงสุดท่านชี้ขาดนี่มันต้องเป็นระบบที่มีอะไรกันกรองและดุลคาดอำนาจกันอย่างนี้ในระบบเสรีประชาธิปไตยไม่ควรให้อำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดโดยไม่มีการทบทวนตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นเลยไม่ต้องไม่ให้เกิดขึ้นแม้แต่ในชั้นศาลเขาก็ยังค้านว่าเฮ้ยถ้าศาลมีชั้นเดียวไม่มีอุทธรณ์ฎีกาแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมไหม
4: ครับ
5: เพราะหลายประเทศศาลรัฐธรรมนูญเขาก็อุทธรณ์ได้ครับเห็นไหมฮะ
4: ครับ
5: แต่ของเรายังไม่ได้อันนี้จะทำไงผมคิดว่าปัญหาแบบเนี้ยต้องกลับมาทบทวนกันครับ
4: ครับเรื่องขององค์กรอิสระที่ไม่ค่อยอิสระหรือที่เขาบอก
5: คือความจริงเขาพยายามวางระบบให้ท่านเป็นอิสระอยู่แล้ว
4: แต่ท่านไม่เป็นอิสระเองเหรอ
5: แต่ทีนี้ไอ้ระบบใหญ่เนี่ยคือมันมีช่องโหว่ช่องว่างไงให้ระบบใหญ่นะมันครอบมีโอกาสส่งคนมีโอกาสส่งคนที่มีใจเอื้อกับทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในภาคคุมอำนาจรัฐเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการในองค์กรตรวจสอบอิสระรวมทั้งในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเลยเป็นอันตรายแทนที่จะเป็นประโยชน์ไว้คอยเล่นงานคนที่ประพฤติผิดประพฤติไม่ชอบเลยกลายไปเป็นเกาะทองป้องกันเพศภัยให้แก่ผู้ที่ ที่ส่งคนของตัวเข้าไปแฝงตัวอยู่ในองค์กรเหล่านี้เลยเอาไปถ้าใครคนอื่นจะมาเล่นงานเขานี่บอกตีตกจบเลยแต่แล้วก็กลับกันพอเวลาจะเอาไปเล่นงานฝ่ายตรงข้ามหาใครไปร้องเรียนไปกล่าวโทษยกขึ้นมาตรวจสอบโอ้มีมูลส่งเลยครับส่งไปศาลอาญาคดีทุจริตบ้างศาลฎีกาบ้างศาลปกครองบ้างศาลรัฐธรรมนูญบ้างแทนที่จะเอาไว้เป็นหลักให้บ้านเมืองกลับกลายไปเป็นเครื่องมือให้กับผู้ที่มีอำนาจครอบงำระบอบใหญ่อยู่เหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราเอือมละอากันอยู่แต่พูดไม่ออกเพราะเราก็ไม่รู้จะไปหาพยานหลักฐานอะไรมาใช่ไหมครับคุณสุดถ้าเราพูดเกินพยานหลักฐานที่เรามีเราก็จะถูกเล่นงานเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ไม่ใช่นะครับ
6: ครับ
5: ครับผม
6: อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้อาจารย์เห็นข่าวไหมครับว่าวันนี้มีทางสว.บางคนเนี่ยไปยื่นฟ้องกกต.เสียงข้างน้อยหนึ่งในนั้นก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะข้อหาเอาความลับของเอาความลับของกกต.ไปบอกกล่าวข้างนอกหรือไม่ก็ละเมิดจริยธรรมของการเป็นกกต.อะไรเงี้ยอาจารย์เห็นภาพนี้จะคิดไง
5: ข้อเนี้ยคุณวิสุทธิ์ละเอียดอ่อนนะหมายความไม่ใช่ละเอียดอ่อนในเชิงว่าอะไรไปฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะละเอียดอ่อนในเชิงวิชาการว่ามันไม่ง่ายที่จะคิดไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างคนที่ไปเล่นงานกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาให้ข้อมูลสอบสาธารณชนเนี่ยแล้วไปเล่นงานเขาเนี่ยมองอีกด้านหนึ่งมองด้านแรกเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิเนี่ยมันเป็น
6: สิทธิเขา
5: ที่ของเสรีภาพที่คนที่เสียหายที่เดือดร้อนจะดำเนินการตามกฎหมายเขาไม่ได้ไปใช้อำนาจรัฐไม่ไปใช้อะไรเขาต้องดำเนินการตามกฎหมายมองเห็นไหมครับนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้แต่มองด้านมันก็เข้าลักษณะฟ้องปิดปากนะ
6: แต่คนที่เป็นเด็กสาวเมื่อก่อนก็ยังถูกฟ้องอยู่นะถ้าก็ฟ้องปิดปาก
5: นั่นนะนั่นไงเพราะฉะนั้นเขาจะมีทางออกเล็กๆบางๆอยู่ระหว่างสองหลักคิดทฤษฎีนี้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยทุกคนก็มีที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของใครก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายตามกระบวนการต่อคนที่ทำให้เขาเสียหายได้ถูกไหมฮะว่าไปตามกระบวนการแต่ว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติของระบอบใหญ่มองเห็นไหมครับ
6: ครับอาจารย์หมายถึงเพื่อคำแจ้งครับนะครับก็แต่ว่าอาจารย์สายหลุดไปนะครับครับกำลังพูดกับท่านอาจารย์จรัญพอดีตระกูลนะฮะจริงๆเราเริ่มต้นเรื่องการเป็นอิสระของทางของเดี๋ยวนะฮะผมก็จะว่าอาจารย์เข้ามาอย่างครับพูดถึงเรื่องความเป็นอิสระนะครับขององค์กรอิสระที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งทางเกาหลีใต้นะฮะเขาก็แยกเรื่องหน่วยงานสอบสวนนะฮะพวกอัยการเนี่ยเขามีหน้าที่ตั้งแต่พิจารณาสำนวนมีสั่งฟ้องดำเนินคดีซึ่งนั่นมันเกี่ยวพันกันอยู่ซึ่งอาจารย์จรัญพักดีตาคุณท่านบอกว่าที่จริงเรื่องของการแยกอำนาจเนี่ยของเราที่ไปไกลกว่านะเราแยกอำนาจระหว่าง พนักงานสอบสวนกับทางอัยการเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเสด็จการนะครับแต่ว่าเรื่องของความเป็นอิสระเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งองค์กรอิสระของประเทศไทยครับอาจารย์ครับ
5: เริ่มใหม่ผมลืมไปแล้วพูดไปถึงไหน
6: นี่ยังไงอาจารย์อาจารย์ได้ยินผมไหมครับเสียงผมไม่ได้ยินจ้ะอาจารย์ครับเอ๊ะอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับ
5: ได้ยิน
6: โอเคผมไม่ค่อยได้ยินอาจารย์อาจารย์เชิญแล้วพอดีเหลืออีกสักสองนาทีอาจารย์ช่วยสรุปที่อาจารย์นำเสนอดีไหมอาจารย์ครับ
5: โอเคตอนนี้ได้นะก็คือพูดง่ายๆว่าคุณจะไปเล่นงานเสียงข้างน้อยของกกต.ที่เขาออกมาเปิดเผยโดยสุดจริตใจเขาไม่ได้มีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องเนี่ยสองเขาก็เพียงแต่เอาความจริงมาให้ดูก็เหมือนกับคนเป่านกหวีดเพ
6: ื
5: ่อประโยชน์สาธารณะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายเลย
6: ผมว่าประเด็นอาจารย์น่าสนใจคือสิ่งที่เขาจะไปฟ้องก็ตามแต่ให้ดูเรื่องประเด็นคนที่กระทำเนี่ยกระทำโดยมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมหรือสาระเป็นหลัก
5: เช่น
6: และการกระทำนั้นไม่ให้ก่อความเดือดร้อนประการใดๆกับสังคมด้วยซ้ำไปถูกไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคสามเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ต่อโอ้โหผู้คนเป็นสิบเป็นหลายสิบล้านคน
6: ครับ
5: ถ้าไม่มีคนออกมาเปิดปะเปิดโปงไอ้คนที่มันทุจริตกันเป็นระบบมันก็กินตลอดชีวิตหรือไงเหรอเห็นไหมครับครับผม
6: ก็น่าสนใจนั้นจริงฟังอย่างท่านอาจารย์หลายกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมิได้ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแต่ดูการกระทำนะฮะซึ่งถ้าตีความตามตัวบทกฎหมายก็อาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะหมิ่นเมย์ก็ได้นะอาจารย์นะ
5: ครับครับผมมองได้สองอย่างเหมือนที่เรามองนักร้องอ
6: ่
5: ะ
6: นักร้องเรียน
5: หลายคนไปตำหนิเขาผมว่าถ้าเขาไม่ได้มีทุจริตวาระซ่อนเล่นผลประโยชน์ทับซ้อนนะถ้าเขาทำแค่กระตุ้นระบบการตรวจสอบพวกทุจริตเกิดพฤติมิชอ
6: บ
5: ให้กับสังคมนะเขามีประโยชน์มากนะ
6: ต้องดูจิตนาที่ตั้งนะก็แยกกันแต่ก็ยอมรับว่ามีบางส่วนเท่านั้นที่ไปร้องเรียนแล้วก็ไปผมประโยชน์เป็นของตัวเองไปที่ตั้งหรือไปตบทรัพย์ก็อันนี้เราก็อะไรก็ไม่ได้ถูกไหมอาจารย์นะ
5: ใช่ครับ
6: ขอบคุณอาจารย์มากครับจริงๆวักทองแล้วผมคิดต้องขีดเส้นใต้ไว้เยอะก็คือว่าดูเจตนาของการกระทำถ้าเป็นประโยชน์แห่งส่วนรวมมิได้มุ่งความเดือดร้อนใดๆบริสุทธิ์ใจอันนี้คือเจตนาหลักที่ควรต้องรับการจิบมันและลงด้วยซ้ำไป
5: ถูกใจมากเลยครับคุณพิสุทธิ์ครับ
6: นะครับ
5: สรุปแบบนี้ครับผม
6: ครับขอบคุณอาจารย์ด้วยอาจารย์ครับวันอังคารหน้าเจอกันครับขอบคุณครับท่านอาจารย์จารันพิธีลาคุณอาจารย์ครับครับพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังครับ
7: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญพัฒน์ดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
11: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
9: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
11: อ้าวสายต่อไป
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยคร
14: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

ครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธ

0: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
1: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐติสวัสดิ์ค่ะ
1: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
5: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6 โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: เวทีความคิดในวันที่6ตุลาคม2569นะครับวันนี้50ปี6ตุลา50ปีที่ผ่านไปนะครับก็ประชาธิปไตยยังไม่ได้ก้าวหน้าไปทางไหนนะครับวีรชนเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตแต่ว่าที่สุดแล้วเราก็กลับอยู่ในวังวนของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบปลอมปลอมมีหน้ากากที่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่เนื้อในยังแทบจะเหมือนเดิมกลุ่มผู้มีอำนาจในการปกครองบริหารประเทศยังเหมือนเดิมจำได้ว่าช่วง6ตุลาเป็นช่วงที่เรียกหาเสรีภาพเรียกหาความเท่าเทียมเรียกหาความยุติธรรมแล้วหลังจากนั้นผ่านมา50ปีคนที่เคยอยู่ในกระบวนการ50ปี6ตุลาบางคนก็ออกมาเรียนต่อเป็นอาจารย์เป็นนักการเมืองบางคนได้เป็นถึงรัฐมนตรีบางคนได้เป็นถึงรักษาการนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปแน่นอนฮะเข้ามาแล้วต่างคนต่างมีทางเดินหัวใจร่วมกันคือความต้องการประชาธิปไตยแต่วิธีทางและวิธีการอาจจะต่างกันบางคนก็มุ่งเข้าสู่การจะมีอำนาจรักษาอำนาจบางคนก็จะมุ่งเข้าสู่การที่จะ

0: ก็เลยมีคำถามว่าเจตนารมณ์ของ14ตุลา6ตุลาจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจริงๆหรือนะครับนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของ50ปีของ6ตุลา19นะครับวันนี้อาจารย์ปริญญาเทรนเทวานะไม่คุณเดี๋ยวสักครู่น่าจะเข้ามานะครับระหว่างที่รออาจารย์ปริญญานะครับเมื่อวานนี้มีการสัมมนาและมีการพูดถึงของอาจารย์ปริญญาแล้วอาจารย์ปริญญาครับ
1: อาจารย์ปริญญาครับโทษทีครับพอดีสอนเลย
0: ครับครับเข้าใจอยู่ว่าอาจารย์กำลังสอนอยู่ผมก็เลยเกิดนั่นเรื่อง50ปี6ตุลาไปก่อนได้ครับอาจารย์พร้อมนะ
1: คุณอาจารย์พร้อมครับพร้อมครับเชิญเลยครับ
0: พร้อมอาจารย์เชิญเลยฮะอาจารย์คุยเรื่องอะไรเชิญเลยผมแค่เกิดนำเรื่อง50ปีของ6ตุลาไป
1: นี่แหละเราคุยเรื่องนี้แหละ
0: ครับเชิญเลยอาจารย
1: ์คือวันนี้เป็นวันที่ครบ50ปีนะครับของ
0: 50ปี6ตุลาครับ
1: 6ตุลาคมนะครับผมคิดว่าเรื่องใหญ่คือตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่น่าเชื่อคุณวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: นะครับฝรั่งเนี่ยเขาก็ตกใจนะครับฝรั่งที่เขารู้จักประเทศไทยติดตามข่าว
0: ครับ
1: พอเขาเห็นไอ้คนไทยดูก็เป็นคนใจดีใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาละเหตุการณ์ก่อนหน้าหลัง14ตุลามันก็ดู
0: 14ตุลา16 ตุลา 19
1: มันก็เป็นเขาเรียกว่าฝรั่งเขาใช้คำว่าการลุกคือ uprising ซึ่งมันก็ไม่เคยเกิด uprising มาก่อนนะ
0: ครับ
1: ในแง่ของความตื่นตัวของผู้คนที่ลุกฮือขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งกว่า245สิน
0: ะมันถึง14ตุลา15
1: เนี่ยเป็น1ตุลา16อ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคอัพไรซิ่งก็เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะแต่ว่า3ปีหลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเหตุการณ์ฝรั่งเศส
0: นะ
1: มันซักเคอร์มันซักเคอร์นี่คือการล้อมการสังหาร
0: การล้อม
1: การล้อมปราบ
0: ล้อมปราบ
1: สังหารหมู่เขาเรียกว่าสังหารหมู
0: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็นแบบมีภาพที่โหดเหี้ยมรุนแรงอ่ะ
0: โอ้โห
1: นะครับผมคิดว่าเรื่องใหญ่เนี่ยนะคือทำยังไงนะครับที่เหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดอีกนะครับเพราะเหตุการณ์ที่พอมีความเห็นต่างกันแล้วก็จบด้วยความรุนแรงหรือปราบผู้เห็นต่างด้วยความรุนแรงเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมครับเหตุการณ์พฤษภา35เนี่ยนะครับก็คือหลังจากนั้น16ปี
0: ครับ
1: นะครับก็เกิดการปราบประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนลาดบันเนินใช่ไหมครับมันไม่ควรจะเกิดก็เกิดอีกนะครับแล้วก็ปี53คนเสื้อแดงนปช.ก็ถูกสลายการชุมนุมด้วยกระสุนจริง
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอันนี้ก็มันแล้วหรือแม้กระทั่งในตอนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มีคนตาย
0: ใช่
1: ไหมครับหรือว่าตอนกบฏสอนี่ก็มีคนตายแล้วคนตายตอนกบฏสอเนี่ยก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะมายึดอำนาจเนี่ยนะคนตายไป30คนนะคุณที่สุด
0: ใช่ก็ตายกันแบบ
1: แต่เรื่องนี้คน
0: เ
1: รื่องนี้คนไม่อยู่ในความทรงจำของคนเลยนะประจำภาพแต่กปปส.แต่ว่าตอนนั้นเนี่ย
0: จริงๆผู้เสียไม่ได้ถูกครับ
1: 30คนนี่คุณที่สุด
0: ครับ
1: 30คนนี่คือตาย2ฝ่ายนะ
0: ครับ
1: คือฝ่ายตำรวจก็มีตายนะทหารก็มีตายนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีประชาชนหรือเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องก็ตายก็มีจากโดนลูกหลงจากระเบิด
0: ครับ
1: อันเนี้ยนะครับเราก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนั้นมันจะได้เกิดอีกแล้วนะแต่ว่าผมพูดเรียนตรงๆว่าเราก็ไม่ใช่พฤษภา35จะเกิดใช่ไหม
0: แล้วก็เกิดนะ
1: มันก็เกิดนะครับแล้วไม่คิดว่าพฤษภาไอ้เสื้อแดงจะมีคนเสื้อแดงชุมนุมกันจะ
0: มาถึงตาย
1: มาถึงขนาดนี้ก็เกิดมันคือหมายว่าก็ต้องพูดอย่างจริงจังอ่ะว่าเราสังคมไทยก็ต้องช่วยกันนะครับที่ให้ไม่เกิดอีก
0: มีถ้าอาจารย์ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าอาจารย์ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าหลังนี้จะไม่เกิดอีกแล้วไม่มีความมั่นใจอยู่เลย
1: ผมว่าเพราะอย่างนี้ด้วยถามว่าทำไมถึงเกิดอีก
0: คร
1: ับ ผมว่าเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นว่าทำแบบไทยซึ่งแม้ว่าดูเผินๆก็มีข้อดีแต่ข้อเสียก็มากครับ
0: ครับ
1: คือพอเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนิรโทษกรรมแล้ว6ตุลา19กับพฤษภา35เนี่ยเหมือนกันอย่างนึงนะครับก็คือเหมือนกับนิรโทษกรรมให้กับผู้ทำผิดในเหตุการณ์เนี่ยนะครับคือเหมือนกับจะบอกว่าประชาชนที่ชุมนุมแล้วผิดนี่ก็จะนิรโทษกรรมไป
0: แต่ว่าคนสั่งการคนสั่งฐานคน
1: ประชาชนคือแกนนำของประชาชนนักศึกษา

0: ษาที่ถูกจับไปในคดีก็นิรโทษกรรมให้แต่ขอโทษครับถ้อยคำที่นิรโทษกรรมหรือนิรโทษกรรมคนที่เข้าไปฆ่านักศึกษาในธรรมศาสตร์ด้วยซึ่งนักศึกษาไม่ได้ฆ่าใครในถูกฆ่า
1: ถูกฆ่าถูกล้อมปากถูกสังหารเป็น
0: ง่ายๆคือนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ผิดในการหุตลาหนึ่งเก้านั้นนะครับจริงๆไม่ใช่การนิรโทษกรรมที่มีผลต่อนักศึกษานะครับคนนักศึกษาเขาไม่ได้ทำผิดอะไรจริงๆคือนิรโทษกรรมให้กับคนที่เข้าไปฆ่านักศึกษาครับ
1: เอางั้นฆาตกรก็ไม่รับความผิด
0: หรือมันเหตุการณ์พฤษภาสามห้าเนี่ยนิรโทษกรรมให้ผู้ทำผิดในเหตุการณ์ระหว่าง17-20พฤษภาคม
1: ครับ
0: ผมถามว่าประชาชนทำผิดอะไรครับเราผิดแค่เรื่องเดียวครับผิดพรบจราจรทางบกนะครับเรากีดขวางทางจราจรเราปิดถนนถ้าปรับก็คนละ50 บาท100 บาทเลยว่าไปแต่มันไม่ใช่
1: เขาต้องความผิดแค่เขาสมควรตายหรือไม่ใช่
0: แต่คนที่ผิดกว่าคือคนที่เอาปืนมายิงประชาชน
1: ครับ
0: โอเคมันจะมีคนเผาใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องว่าไปสิว่าใครเผาบ้างใช่ไหมครับคือเหมือนกันตรงที่ว่านิรโทษกรรมให้กับประชาชนนะครับว่าอ้างว่าอย่างนั้นนะแต่ผลคือเกิดขึ้นเลยครับก็ปรากฏว่าเหตุการณ์พฤษภาสามห้าแล้วเราเอาผิดใครไม่ได
1: ้
0: ทั้งผู้ยิงและผู้สั่งการเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยก็เลยการแบบนี้ไงเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็นิรโทษกรรมให้แล้วก็จบไปคือจริงแล้วเนี่ยมันควรจะปรองดองกันในการนิรโทษกรรมเป็นกลไกนึงในการปรองดองแต่ข้อสำคัญคืออะไรครับจะต้องไม่เกิดอีกไง
1: ครับ
0: นะครับแต่ของเรามันคืออะไรครับ
1: เกิดแล้วจะดี
0: ไปแล้วก็มาเริ่มกันใหม่มันก็จะเกิดอีกเรื่อยๆไงคือคำแบบที่แรงๆหน่อยเนี่ยนะครับที่ทางนักวิชาการบางท่านเขาใช้เนี่ยคือเขาใช้คำว่าวัฒนธรรมลอยนวล
1: เห็นภาพชัดลอยนวล
0: คนที่ยิงคนที่ปราบเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านมาต้องรับโทษกันบ้างเนี่ยก็จะไม่กล้าทำอีกไง
1: ครับ
0: อย่างการ
1: รัฐประห
0: ารเนี่ยนะครับก็ได้นิรโทษกรรมไปทุกครั้งก็เลยเกิดใหม่ทุกครั้งไงก็ทำไปก็จะได้รับการนิรโทษกรรมผมว่านี่คือรากเหง้าของปัญหาด้วยครับที่ทำให้มันไม่เคยที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาคือหมายถึงว่าที่มันเกิดซ้ำอีกเนี่ยครับเพราะว่าเรานิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำนะครับอย่างรัฐประหารนี่เป็นตัวอย่างชัดมากนะครับก็การก็เลยทำให้มีครั้งต่อไปก็ทำไปก็จะมีการนิรโทษกรรม
1: แล้วช่วงหลังคนรัฐประหารเขียนกฎหมายตัวเองนะ
0: ในหลักผู้ในหลักการนะครับในทางจริงๆเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นการช่วยประชาชนที่เขาติดล่างแหเป็นคนเล็กคนน้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือคนที่จะโดนเนี่ยผมว่าก็ควรช่วยนะครับแต่ผมพูดบนเงื่อนไขว่าถ้าปรองดองกันแล้วช่วยอย่างนี
1: ้ครับเอ๊ะอาจารย์เสียงอยู่ป่ะครับเดี๋ยวต้องฟังชิอาจารย์ปริญญาอยู่ไหมครับอาจารย์ปริญญาอยู่ไหมครับ
0: ครับเรียบร้อยครับขอโทษทีสายไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นหนุนฮะ
1: โอเคผมก็เชื่อว่าผมหลุดป่ะอาจารย์ต่อเลยครับเจน
0: คือผมวันนี้พูดว่าเงื่อนไขของการปองดองนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับก็คือต้องไม่ทำอีก
1: ครับ
0: ผมหมายถึงว่าผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมนะครับจะต้องเหมือนกับเป็นพันธะกรณีอ่ะหรือเป็นพันธะทางกฎหมายครับว่าจะไม่ทำผิดอีกอันนี้คือข้อสำคัญมาก
1: โดย
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ครับนั่นแหละครับดังนั้นการแต่เราไม่เคยมีกระบวนการตรงนี้ไง
1: ใช่
0: เราก็นิรโทษกรรมไปเลยก็เลยการที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเราเจ้ากันไปแล้วก็จะเริ่มทำผิดกันใหม่มันก็เลย
1: ปัญหาคือคนกระทำคนที่สั่งการให้ฆ่าคนในอันนี้นะฮะกลายผู้บริสุทธิ์ไปด้วยถูกไหมจ๊ะมากกว่าผมผิดคือกลายเป็นผู้บริสุทธ
0: ิ์อีกไง
1: ครับ
0: ทั้งการรัฐประหารทั้งการปราบปรามประชาชนก็จะเกิดอีกเพราะว่าทำไปแล้วก็จะรับการนิรโทษกรรม
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือข้อที่ผมคิดว่าต้นตอของปัญหาที่มันเกิดซ้ำเนี่ยนะครับผมว่าคงมี2 อย่างนะเรื่องแรกคือเราเป็นว่าทำที่เรียกว่าเดี๋ยวก็เจ้ากันไป
1: ลอยนวล
0: เจ้ากันไปแล้วก็
1: จะ
0: เริ่มต้นกันใหม่ผมขอเติมเข้าไปนะครับไอ้การปองดองกันนิรโทษกรรมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องโอเคแต่เงื่อนไขที่ขาดไปในกระบวนการตรงเนี้ยคือต้องมีหลักประกันนะครับหรือเป็นพันธกรณีผู้ได้รับการนิรโทษกรรมว่าจะไม่ทำผิดอีก
1: ครับ
0: ไม่ทำอย่างนี้ที่ทำมาอีกเนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดว่า ย่างเงี้ยโอเคใช่ไหมครับแต่เราขาดตรงนี้ไป
1: แล้วช่วงล่าสุดนี
0: ่ครับครับ
1: ใช่ครับตั้งแต่ล่าสุดเนื้อโทษกรรมก็เนื้อกรรมแบบเลือกเลยนะถูกไหมมีบางคนบางกลุ่มไม่ได้รับผลจากการเนื้อโทษกรรม
0: ใช่พอดีเราก็นับเป็นช่วงเวลาด้วยไงไม่ใช่เหตุการณ์เดียวมันก็เลยซับซ้อนหน่อย
1: ครับ
0: อย่าง6ตุลากับพฤษภา35มันเป็นเหตุการณ์ไงมีช่วงเวลาวันไหนถึงวันไหนแต่ว่าของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างหลายปีด้วยนะครับทำให้มันมีประเด็นว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนั้นไม่ได้รับการพิจารณาด้วยเลยล่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่พูดกันอยู
1: ่ครับ
0: ข้อที่2ครับคุณพิสุทธิ์ที่เป็นปัญหาของเรานะครับคือเราชอบพูดว่าถอดบทเรียนแต่ไม่เคยเอาบทเรียนมาใช้ไง
1: มีถอดบทเรียน
0: อะไรยังไงถอดจริงหรือเปล่าแต่ว่าไม่เคยเอามาใช้อ่ะไม่เคยมีบทเรียนอ่ะ
1: มันมีแล้วไม่เอามาใช้หรือบางทีผมว่า
0: ตุลา19ถอดบทเรียนพฤษภา35ต้องไม่เกิดพฤษภาสามารถถอดบทเรียนนะครับเหตุการณ์ปี53ต้องไม่มีสิ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยตรงนี้แหละครับก็เป็นข้อที่เรียกว่าก็หวังว่าเราจะมีสักทีนึงนะ
1: ในการถอดบทเรียนใช่มั้ย
0: การที่จะแบบไม่เอาแบบว่าเจ้ากันเพื่อมาเริ่มทำผิดใหม่กับเรื่องของการถอดบทเรียนเนี่ย
1: ครับ
0: คือถอดบทเรียนเอามาใช้บทเรียนคุณไม่สุดดูสิน้ำท่วมอ่ะ
1: ถอดอยู่นั่นแหละ
0: ถามว่าน้ำท่วมปี254กับน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยปี5ปี68เนี่ยเรามาใช้บ้างไหมในคราวเนี้ยคุณไม่สุด
1: ม
0: ีไหมที่มาใช้ผมว่าน้อย
1: ผมไม่เห็นนะผมไม่ค่อยเห็นนะเห็นกระบวนการเดิม
0: ถามว่าอะไรบ้างที่เราเรียนรู้มาจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี54กับหาดใหญ่ผมเห็นเรื่องนึงนะรอบนี้พอใครรู้ว่าน้ำจะท่วมปุ๊บรถจอดขึ้นสะพานเลยขึ้นที่สูงเลย
1: นี่ได้จากคราวที่แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นบทเรียนของประชาชนที่ต้องเฉลยเองแต่ว่าในเชิงเอาเรื่องเดียวกันเนี่ยนะฮะในเชิงที่เป็นระบบขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยก็คนที่หน่วยงานของรัฐเอกชนก็มีนะห้างอะไรเงี้ยเขาประกาศเลยครับว่าให้มาจอดรถที่เขาได
1: ้เขาก็มีหลายที่ที่
0: ผมว่ามีบทเรียนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ประเภทที่เรียกว่าอะไรถุงพลาสติกที่มันคุมรถได
1: ้อ
0: ะทำไมแล้วก็มัดน้ำท่วมก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ามีบทเรียนเรื่องหนึ่งคือไอ้เรื่องรถโดนน้ำท่วม
1: ครับ
0: แต่เรื่องอื่นเราเหมือนเดิมนะครับ
1: เช่น
0: น้ำท่วมปี54มาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าปลั๊กไฟเนี่ยเขานี่ยกขึ้นที่สูงเถอะมันจะมาอีกเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องปลั๊กไฟยกขึ้นที่สูงรอบนี้เข้าใจว่ามีคนโดนไฟช็อตหรือน้ำไฟดูดเนี่ย
1: เยอะด้วยครับ
0: หลายคนนะหลายคนตัวเลขคนตายเนี่ยยังไม่มีการรวมกันหรือยังคุณพิสุทธ
1: ิ์แต่ไม่ยังไม่มีแต่ว่าเห็นแน่ๆว่า
0: ผมเป็นข่าวมาเป็นระยะ
1: จากเรื่องไฟดูดไฟช็อตเยอะมาก
0: ไฟตัดไฟแต่ว่าเขาเลยต้องตัดไฟไงทีนี้พอตัดไฟก็เกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ไม่ถอดบทเรียนของหาดใหญ่พอตัดไฟปุ๊บก็อยู่ไม่ได้สิครับมือถือแบตหมดก็แจ้งเหตุไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หุงข้าวก็ไม่ได้ใช่ไหมข้าวสารที่มีก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีข้าวกินผู้ป่วยติดเตียงหนักกว่านะครับผ
1: ู้
0: ป
1: ่
0: วยติดเต
1: ีย
0: งถึงขนาดต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยนะครับหรือว่าต้องมีเครื่องดูดเสมหะอะไรเงี้ยดูดเสลดนะยังหาดใหญ่เนี่ยตายเพราะเรื่องนี้นะเพราะไฟดับ
1: ครับใช่
0: การเตือนภัยล่วงหน้าเราพูดถึงมีเซลบอร์ดแคสต์ใช่ไหมแต่คราวนี้ก็เริ่มมีแต่เกิดเหตุอะไรครับ1การเตือนครั้งแรกของปภ.นะครับมาตอน 9:22 นาทีของวันเสาร์ที่26
1: เหตุการณ์เกิดไปแล้ว
0: ซึ่งน้ำท่วมมันท่วมคืน25มันเข้ามาคืนกลางดึกคืน25หลายที่เนี่ยท่วมไปแล้วหลังจากนั้นมาก็ถือว่าดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ยังช้าไปอยู่ตอนที่เรามีบทเรียนแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยผมคิดว่าเรายังแล้วพอท่วมแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ยังมีความที่เรียกว่ายังเตือนช้าอยู่อ่ะ26เนี่ยมันคือช้าในกรุงเทพปทุมธานี
1: ครับ
0: แต่เอาที่บางปะกงนะ
1: ครับ
0: บางปะกงเนี่ยสภาพการที่บางปะกงเนี่ยเหมือนกันเลยครับคนที่สุดกับตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54ที่เกิดขึ้นกับที่อยุธยาปทุมธานีคือน้ำมาเร็ว
1: ครับ
0: และมามากจนยกของขึ้นที่สูงไม่ทัน อยุธยาคงจะน้อยหน่อยนะอยุธยาเนี่ยเขาก็เรียกว่าบางบานอย่างเงี้ยนะเขาก็อยู่กับน้ำมานะครับบ้านหลายแหลกหลังก็ยกพื้นอยู่แล้วก็ค่อยชั่วแต่หลายที่นะครับคือน้ำมาเร็ว
1: ครับ
0: บางประกงก็คล้ายกันครับคราวนี้น้ำมาเยอะและมากจนเขาไม่เคยน้ำท่วมเท่านี้มาก่อนใช่ไหมครับเขายกของขึ้นที่สูงกันนะ
1: ครับ
0: เขายกขึ้นที่สูงกันนะครับแต่สูงไม่พอฮะเช่นเขายกของไว้บนโต๊ะพบระดับปี54มันท่วมแค่ไม่ถึงโต๊ะท่วมแค่หัวเข่าท่วมแค่น่องท่วมแค่ครึ่งแค่ขาไม่ถึงเอวเขาจะเทินของไว้บนโต๊ะเทินไอ้พัดลมเทินข้าวของต่างๆบนโต๊ะตู้ยงตู้เย็นแต่รอบนี้ที่ประจินบุรีมันท่วมถึงอกอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยแบบผมว่าบทเรียนในการเตือนภัยนี่ก็ยังไม่ดีพอทั้งที่เรามีข้อมูลน้ำอยู่พอสมควรใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องบอกได้ว่าปริมาณน้ำมันอาจจะถึงหกอกนะยกขึ้นที่ยกชั้นสองเลยอย่ายกแค่ที่สูงต้องยกขึ้นพอยกขึ้นที่สูงก็เลยว่าเอ้ยบนโต๊ะก็สูงแล้วปี654มัน
1: มาอีกแล้ว
0: มันแค่หัวเข่านะ
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องบอกไปเลยครับยกขึ้นชั้น2ฮะ
1: ต้องบอกให้ชัดกว่านั้น
0: เออแค่ที่สูงไม่พอ
1: ครับ
0: ผมเห็นนะที่ประจีนหลายบ้านเนี่ยนะครับยังติ่งข่าวเนี่ยติ่งข่าวเนี่ยนะ
1: เห็นอาจารย์ไปออกติ่งข่าวอยู่เมื่อวานดิ
0: ผมก็คุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขายกแล้วพี่ผมยกแล้วพี่ผมยกขึ้นโต๊ะโต๊ะไม่เป็นไรนะครับโต๊ะเนี่ยโดนจมน้ำไปเพราะโต๊ะเป็นโต๊ะไม้จริงโต๊ะไม้สักใส่ของบนโต๊ะได้ไปหมดเลยมันยกสูงไม่พอ
1: คร
0: ับ พอน้ำก็ท่วมถึงระดับอกอันเนี้ยแปลว่าเรายังมีปัญหาเรื่องการให้ข้อมูลนะครับกรมอุตุวิทยาเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะ
1: หลังจากถูกวิจารณ์นะ
0: ปรุงถ้อยคำอะไรเงี้ยนะครับผมพูดเรื่องนี้เพื่อจะพูดเรื่องบทเรียนนั่นแหละกลับมาเรื่องการเมืองกับเรื่องน้ำก็คล้ายกันนะครับคือเรื่องการถอดบทเรียนเนี่ยนะครับมันคือเราผิดเราพลาดก็อย่าให้มันเกิดอีกถ้าเราถอดบทเรียนได
1: ้
0: แต่ของเรานะครับคุณพิสุทธิ์ไอการถอดบทเรียนก็พูดกันทุกทีอะแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นจะเกิดบทเรียนที่เอามาทำจริงได้สักเท่าไหร่นะครับทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องของน้ำในคราวนี้ฉะนั้นประชาชนก็ผมว่าหัวใจสำคัญของพัฒนาการของประชาธิปไตยนะรวมถึงเรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลความโปร่งใสการควบคุมการใช้อำนาจเนี่ยผมว่าเราต้องมีบทเรียนนะครับแล้วเราก็ใช้มัน
1: ครับ
0: ให้สังคมด้วยชีวิตเราด้วยดีขึ้นนะครับ
1: อาจารย์พูดถึงบทเรียนเนี่ยเหตุการณ์6ตุลา19จนถึงป่านนี้อาจารย์เคยมีความพยายามให้เป็นบทเรียนในหนังสือเรียนด้วยซ้ำไป
0: มันบางแต่ผมคิดว่า
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เนี่ยผลข้อหนึ่งเนี่ยที่ข้อรณรงค์กันอยู่แล้วผมเห็นด้วยมากเลยนะ
1: ครับ
0: คือต้องเข้าใจว่าชนวนของ6ตุลาเนี่ยมันเกิดจากการที่นักศึกษานะครับเขาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ช่างไฟนะครับที่นครปฐมนะเขาไปติดโปสเตอร์ประท้วงการกลับมาของชุมชนหนอมกิติขจรใช่ไหมที่บวชเป็นเนนกลับมาพอดีชุมชนหนอมก็เป็นนายกในเหตุการณ์14ตุลาคมก็เรียกว่าต้องรับผิดชอบนะครับก่อนลี้ภัยไปจะกลับเข้ามาเนี่ยก็เกิดการประท้วงที่ช่างไฟที่ติดโปสเตอร์ประท้วงเนี่ยเขาถูกพบเป็นศพตอนเช้าถูกแขวนคอแล้วก็มีกุญแจมือภายหลังใครทำก็ไม่รู้ได้แต่ว่าหลักฐานเป็นกุญแจมืออ่ะเขาก็เรียกร้องว่าให้ทวงถามความเป็นธรรมทำความจริงให้ปรากฏใช่ไหมจับคนผิดมาลงโทษอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็เล่นละครฮะเล่นละครมันตอนวันที่4ตุลาคม2519เล่นละครตอนช่างไฟที่ถูกแขวนคอมาเล่นอ่ะเพื่อร้องความเป็นธรรมปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ดาวสยามครับวันรุ่งขึ้น5ตุลาคม
1: ของ
0: พาดหัวว่าเป็นรูปผลพระบรมโอรสาธิราชก็คือราชการในหลวงที่10ในปัจจุบันขณะนั้นท่านเป็นพระบรมศาสดาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็พาดหัววัดเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเอาหุ่นเหมือนของพระบรมศาสดาเนี่ยนะครับเอามาแขวนคอแล้วตรงนี้ก็ใช้เป็นการปลุกระดมจนนำไปสู่การล้อมฆ่านักศึกษาในที่สุด
1: ครับ
0: ท
1: ั้
0: งที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เขาปลุกระดมกันเลยนะครับเพราะนักศึกษาเนี่ยเขาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ช่างไฟนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ไป
0: ที่ไปกระทบกระทั่งถึงสถาบันมหากษัตริย์ไม่ได้น้อย
1: ครับ
0: ทีนี้ปรากฏว่าไงนะครับพอเป็นชนวนแล้วไม่พอครับ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับยึดอำนาจตอน18นาฬิกาครับของวันที่6ตุลาคมนะครับ6ตุลาคมเนี่ยพอถึงตกเย็นเนี่ยก็อ้างเหตุจากความรุนแรงความไม่สงบในธรรมศาสตร์ทั้งที่ความจริงมันจบไปแล้วนะตอน10โมงเหตุการณ์ก็สงบแล้วจับไปหมดแล้วนี
1: ่ครับ
0: ป่าเสือก็จับนักศึกษาสามัญคนขึ้นรถยีมซีไปขังเนี่ยมันก็สงบแล้วอ่ะแต่ตกเย็นนะก็อ้างเหตุที่จบไปแล้วที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะยึดอำนาจครับแล้วประกาศฉบับที่41ก็มาเพิ่มโทษประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยครับความผิดเนี่ยจำคุกไม่เกิน7ปีโทษขั้นต่ำไม่มีความหมายคือถ้าหากเป็นความผิดฐานเบาศาลจะลงโทษ1เดือน2เดือน1ปีอะไรก็ได้แต่ว่าคณะปฏิรูปครับก็อ้างเหตุไอ้เฟคนิวส์เนี่ยนะครับที่ช่างไฟที่ถูกแขวนคออ
1: าจารย์อาจารย์ปัญญาต้องขอโทษ
0: นั่นแหละครับก็คือเรื่องนึงครับที่เราควรจะต้อง
1: แก้ขอบคุณอาจารย์ปัญญาครับนะฮะ
0: ครับคุยต่อในวันอังคารหน้าคร
1: ับอังคารหน้าครับไว้ที่ความคิดลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสันเพชรลุยส่งต่อถุงยางชีพกว่า500ชุดบรรเทาทุกข์น้ำท่วมปทุมธานีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกฤษดาหลีนวรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนายพิษณุพลทีส.ส.ปทุมธานีเขต7พรรคภูมิใจไทยและนายวีรยุทธงามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยางชีพ500ชุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายสันเพชรได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลธัญบุรีมีนายองคารักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรีร่วมรับมอบถุงยางชีพเพื่อนำไปกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่นายสันเพชรและคณะจะลงพื้นที่ชุมชนบึงบัวเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่อำเภอธัญบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยการลงพื้นที่พบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กว่า7ชุมชนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่บริเวณแนวคลองในขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนายสันเพชรกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมระดมความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อสนับสนุนทั้งถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร็วที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวเดินหน้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว450บาทคาดเริ่มภายในไตรมาส1ปีหน้านายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ไปเมื่อ28กันยายนมีผู้เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวในอัตรา450บาทหลังจากนี้จะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลภายใน180วันหลังประกาศโดยกระทรวงตั้งเป้าเริ่มจัดเก็บให้ได้ภายในไตรมาส1ปีหน้าส่วนรูปแบบการจัดเก็บอยู่ระหว่างการพิจารณามีทั้งการจัดเก็บผ่านตั๋วเครื่องบินแอปพลิเคชันเว็บไซต์และตู้เคียสโดยจะหารือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกระบบที่สะดวกตรวจสอบได้ไม่สร้างภาระให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมพิจารณาให้มีช่องทางหลักที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในการชำระเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราว 8,000 ล้านบาทเป้าหมายเพื่อสร้างงบประมาณพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะนำไปทำประกันภัยนักท่องเที่ยวพัฒนาระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนจะเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศก่อนและจะชะลอเก็บทางบกและทางน้ำไว้1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับ

0: แอนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกค่ำคืนหลังข่าว3ทุ่มอยู่กับดิฉันเก่งพัชราพรจันทร์อังคารนะคะวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีผู้มาประจำการบอกเล่า965กันไม่ซ้ำวันวันนี้นะคะก็จะเป็นวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะหลายๆท่านก็ยังอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะแล้วก็การสูญเสียหลายๆเรื่องในพื้นที่วันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังขบคิดตั้งคำถามร่วมกันหาคำตอบในประเด็นใดกับคุณนิรุตสิริจันยาพร้อมแล้วอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
4: สวัสดีครับ 90.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook แฟนเพจแซกจีผมสวัสดีพี่เก่งครับ
3: สวัสดีค่ะพี่หนิง
4: ก็มีใครดูแล AI ให้บ้างหรือเปล่าครับ
3: AI เอาแบบ
4: คงไม่มีใครดูแลให้เนาะไม่มีจะได้ไม่ต้องขอบคุณเขาไง ไม่เป็นไร
3: ตอนนี้ต้องเป็น SI แล้วค่ะซูเปอร์
4: วันนี้เสียงพี่เก่งสาวขึ้นหน่อยหนึ่ง
3: เซ็กซี่ใช่ไหม
4: ใช่เมื่อกี้จำไม่ได้นึกว่าเป็น AI ไม่เป็นไรครับเราพูดกันให้คลายเครียดนิด
3: ใช่
4: พี่เก่งท่านผู้ฟังครับไม่มีเรื่องอะไรจะต้องพูดนอกจากเรื่องน้ำครับ
3: น้องน้ำมาหนักเลยนะพี่หนิง
4: ผมเหมือนกับจะต้องพึ่งจิตแพทย์แล้วมั้งครับเนี่ย
3: ยังไงดี
4: ทั้งวันทั้งวันเนี่ยมันกลุ้มใจอยู่กับเรื่องน้ำผมจะเดินทางไปไหนอะไรต่ออะไรก็ไม่ได
3: ้ค่ะ
4: คือไม่ได้ไปเที่ยวนะครับจะกลับไปทำงานก็ตั้งแต่29ที่แล้วก็ยังคุยกันอยู่ที่เมืองจันทร์แล้วก็ไปไม่ได้ก็ต้องยกเลิกงานไปนิดน
3: ึ
4: งทีนี้ฝนก็ยังมีตกอยู
3: ่
4: กรุงเทพก็ยังท่วมเป็นหย่อมๆอยู่แต่ที่น่าสงสารที่สุดเลยก็คือพี่น้องที่อยู่ในชานเมืองรอบๆกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพผมดูแล้วไม่มีจังหวัดไหนรอดเลยสักจังหวัดคร
3: ับ ก็ตอนนี้เกือบ30จังหวัดใช่ไหมครับพี่หนิง
4: นั่นสิพี่เก่งมันแต่ที่เราได้ฟังตอนแรกคือได้ฟังตอนแรกคือไม่ได้ฟังอะไรเลยจากเรื่องของน้ำ
3: ค่ะ
4: แล้วอยู่มามันก็เกิดเหตุการณ์เรื่องของน้ำขึ้นมาจนเราไม่มีใครมาพูดอะไรให้เราฟังแม้กระทั่งชนบัตรนี
3: ้
4: แล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นว่ามันหนักกว่าปี54หรือปี54หนักกว่าแต่ความรู้สึกของผมว่าปีนี้หนักกว่าปี54เยอะมากนะครับ
3: ดูจากอะไรคะพี่นิ่งคะ
4: ดูจากอะไรเหรอดูจากปี54เนี่ยน้ำเนี่ยมวล น้ำเนี่ยอยู่ๆเกิดขึ้นมาและเราทุกคนรู้กันหมดมีการแช่งเตือนเป็นมวล น้ำที่ทยอยมาจากทางภาคเหนือซึ่งเรามองเห็นเลยว่าเขาเป็นกลุ่มมาผ่านมาจังหวัดนั้นมาผ่านจังหวัดนี้จังหวัดนั้นปิดประตูน้ำไม่ให้ไปก็ล้นมาตรงนี้แล้วก็มาจนถึงปทุมก็เคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำลายเป็นจุดไปจนกระทั่งมาท่วมสนามบินดอนเมืองก็แล้วก็มาหยุดอยู่แค่นี้แล้วหายไปเลยนั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตแล้วก็ทบทวนกลับมาได้แต่ว่าตอนนั้นผมก็มีขอประทานโทษผมก็ยังมีเดินทางไปทำงานของผมเองคนเดียวที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่เบอร์ลินก็เพื่อนๆที่อยู่นั่นก็ถามผมมายังไงเนี่ยก็น้ำมันท่วมสนามบินดอนเมืองหมดตอนนั้นก็เรายังไม่มีสุวรรณภูมินะครับปีนั้นนะ
3: ก็
4: หรือเรามีแล้ว
3: เรามีแล้วที่ท่วมดอนเมืองใช่ไหมแต่มันท่วม
4: แล้วมันไม่ได้ท่วมตรงนั้นนี่
3: ค่ะใช่
4: น้ำท่วมดอนเมืองดิแล้วมีสนามบินสองเมืองสองสนามบินอยู่ไม่รู้เหรอ คือไปอยู่ที่ไหนกันมาผมก็แย่เขาฝรั่งก็ไม่เป็นไรนั่นคือเราเห็นภาพแล้วน้ำเขาก็ผ่านมาเป็นก้อนแล้วก็หายไปแต่ว่าปีนี้2569นี่เขามาอาศัยอยู่เลยครับเขาไม่ไปไหนกันเลยพี่เก่ง
3: นิ่งไง
4: ใช
3: ่
4: ไหมใช่สมมุติว่าเข้ามาอยู่คุณจะมาบอกว่าไม่ใช่กรุงเทพไม่ได้นะเพราะว่าที่ของจันทร์นี่ก็กรุงเทพใช่ไหมการเคหะ
3: ลมกล้าวกรุงเทพ
4: ก็กรุงเทพใช่ไหมวันนั้นเราก็พูดว่าการเคหะอยู่ที่การเคหะนะผู้คนอาศัยอยู่ 30,000 แต่ว่าชุมชนทั้งร่วมเก้าทั้งหมดที่เขาอยู่กันเขาอยู่กัน 3-4 แสน 500,000คนนะพี่เจ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วน้ำเพิ่งจะมาแห้งก็ไม่ได้เขาบอกว่าแห้งก็ไม่ได้แห้งซะทั้งหมดนะ
3: ค่ะ
4: ก็ไม่ได้แห้งซะทั้งหมดก็ยังมีอยู่เข้าไปลึกๆเนี่ยน้ำก็ยังประมาณครึ่งเข่าหรือหัวเข่ามาถึงหัวเข่าแล้วสนามกอล์ฟกรุงเทพกีทาใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: หมู่บ้านกรุงเทพกีทาตรงนั้นก็ท่วมอยู่ก็ยังอยู่อาศัยกันอยู่เนี่ยน้ำก็ยังอยู่อาศัยอยู่เป็นหย่อมๆทั่วกรุงเทพเนี่ยแต่ว่าสมัยก่อนนะปี21-24หรือใกล้ๆ26เนี่ย 3-4 ครั้งเนี่ยที่กรุงเทพมหานครเจอมหาภัยพิบัติแบบเนี้ย
3: ค่ะ
4: เรามักจะถูกแบ่งแยกว่าชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยเราถือว่าเป็นชุมชนที่ต้องเป็นผู้รับเคราะห์กรรมต่าง
3: ๆเ
4: พื่อรักษาถนนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้กระทำมาตั้งแต่โบราณจนถึงปีนี้50กว่าปีเนี่ยไม่มีการพัฒนาหรือแก้ไขอะไรไปได้เลยว่าหนึ่งฉันต้องรักษาถนนไว้ก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อให้เศรษฐกิจเพราะงั้นเศรษฐกิจคือเงิน
3: ค
4: ือธุรกิจคือเงินแต่ชีวิตของประชาชนการอยู่อาศัยของประชาชนบ้านของประชาชนมันต่ำกว่าถนนชีวิตของผมของพี่เข่งเนี่ยต่ำกว่าถนนเขาจะเหยียบย่ำเขาจะขับมาย่ำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเรามิได้เป็นคนที่ทำเงินให้กับเขาเขาจะดูแลรักษาพวกพ่อค้าการขนส่งการอะไรแต่อย่าลืมว่าคนอย่างเราก็ต้องทำมาหากินแม้จะได้วันละ300หรือ500
3: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้ปัญหาก็คือเมื่อคุณเอาน้ำยัดเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยในบ้านของพวกเราออกมาไม่ได้เนี่ย1เราสูญเสียความเป็นส่วนตัวเราสูญเสียการที่จะใช้ชีวิตเราสูญเสียสิทธิ์ในการออกมาทำมาหากินและเรายังสูญเสียอาหารที่ไม่มีใครมาช่วยดูแลหรือนำอาหารน้ำสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆมาให้เราเลยทั้งที่คุณก็เอาถนนเนี่ยเอาไปใช้ทำธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจของพวกคุณแต่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่สามารถจะออกมาได้สมัยนั้นตอนที่น้ำท่วมปี21-24-26เนี่ยผมร่วมอยู่ในเหตุการณ์3ครั้งพี่เก่งครับบ้านผมนี่แหนขึ้นเลยผมเลี้ยงลูกเป็ดได้เลยเพราะผมอยู่ลึกเข้าไปในซอยสุขุมวิท101
3: ค่ะ
4: เลยวัดธรรมมงคลเลยเข้าไปประมาณสักกิโลกว่าแล้วก็เลยโรงเรียนโฮลี่เข้าไปแล้วก็แยกซ้ายเข้าไปอยู่เหมือนเป็นท้องนาเก่าแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นแบบหมู่บ้านปลูกบ้านอะไรอยู่แล้วมีโรงงานตัดเสื้อผ้าเราอยู่ในน้ำนั้นประมาณ 3-6 เดือนพี่เจ๋งครับ
3: ค่ะ
4: โดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้นล่างใช้ไม่ได้เพราะเต็มมาครึ่งนึงของชั้นล่างบังเอิญว่าโรงรถผมเนี่ยจากห้องนอนของผมอยู่ชั้น2เนี่ยผมคิดยังไงมันก็ตอนนั้นผมก็ทำเป็นห้องนอนผมแล้วเป็นระเบียงแล้วก็มีบันไดเดินมาเผื่อที่ว่าผมกลับกลางคืนผมจะได้ไม่ต้องไปกวนคุณแม่พอผมจอดรถที่โรงรถปั๊บผมก็เดินขึ้นบันไดวนแล้วก็ขึ้นไปเข้าห้องนอนผมไปเลยไม่อย่างนั้นแล้วผมก็ต้องจอดโรงรถแล้วก็ต้องเดินเข้าไปในบ้านเปิดไฟแล้วก็ต้องปิดไฟแล้วต้องเดินขึ้นไปมันก็เป็นการรบกวนการนอนของคุณแม่ผมเพราะนั้นเราทำงานไม่มีเวลาทั้งถ่ายหนังทั้งละครพวกนี
3: ้
4: เพราะนั้นเราผมก็เลยโชคดีว่าพอผมมาถึงก็จอดรถตรงบันไดแล้วผมก็ก้าว
3: ขึ้น
4: คืออ้อมจากคนขับมาที่คนนั่งเปิดประตูก็ปิ่นน้ำนิดนึงแล้วก็ปีนขึ้นไปที่บันไดแล้วก็เดินขึ้นนั่นคือคนจะมองเห็นมันลำบากนิดหน่อยนะก็ใช่แต แต่ผมเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งผมสามารถจะจอดลงแล้วผมก็เดินเข้าบ้านได้ไงแต่คุณดันน้ำจากถนนสุขุมวิทเข้ามาอยู่ในที่ชุมชนอาศัยแต่ทีนี้พอมันสูงขึ้นเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมันขึ้นมาครึ่งหลังคาเท่ากับว่าบันไดผมเนี่ยหายไป 3-4 ขั้นแล้วรถผมก็นำเข้ามาไม่ได้เมื่อก่อนนี้มีปั๊มน้ำมันจอดอยู่หน้าปากอยู่หน้าปากซอยเขาอนุญาตให้รถมาจอดได้ฟรีผมก็เข้าบ้านเข้าออกเนี่ยมันเวลาทำงานมันก็ไม่มีเวลาในนักแสดงบางทีก็กลับ4-5 ทุ่มก็มีรถป๊อกแป๊กอยู่ข้างหน้าปากซอยผมก็จอดที่ปั๊มน้ำมันก็เดินมาขึ้นป๊อกแป๊กเข้าไปเที่ยวหนึ่งที่บ้านเนี่ยพี่บอกประมาณเอาให้2 กิโลก็ได้200 บาทครับพี่เก่งปี21นะปี24ด้วยปี26ด้วยแล้วก็ให้เขาไปรับผมเพราะว่าผมรู้เวลาทำงานแบบว่าผมต้องมาบันทึกเทปที่ช่อง9เนี่ย
3: ค่ะ
4: ผมรู้เวลาว่าเขาชอนัดผมเท่าไหร่10 โมงผมก็ใช้รถป๊อกแป๊กเนี่ยเข้ามารับผม8 โมงหรือ8 โมงครึ่งเขาเข้าไปรับผมออกมาก็โดนอีก200ไปกับเพราะงั้นวันนึงผมจะต้องเสีย400 บาทและผมมีงานทำสมมติมีงานทำ30 วันหรือว่าไม่ได้ทำทั้ง30 วันมีธุระที่ต้องออกมานู่นมานี่อะไรบ้างผมต้องเสียเงินเท่าไหร่ล่ะ
3: หลายร้อยอยู่นะพี่นิ่ง
4: 10,000 กว่าบาท12,000ผมบอกว่าทำไมแอนนะครับปอกแป๊กเขาบอกเข้าไปทีนึงออกมาทีเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะรถมันเล็กเนี่ยปอกแป๊กอ่ะแล้วผมก็ต้องมีเสื้อผ้าอะไรถือมาด้วยไง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สมัยก่อนนี้เราต้องมีเสื้อผ้าเราไปเองด้วย
3: ใช่ใช
4: ่แต่จะกลับเข้าบ้านก็ต้องหอบผิวเสื้อผ้ากลับเข้าไปด้วย
3: ค่ะ
4: แล้วถ้าหากว่าจะมาอยู่ข้างนอกบ้านแล้วแม่อยู่คนเดียวจะทำไงใครจะหาอะไรให้กินหรือว่าหนีแม่เหรอทิ้งแม่อยู่ในนั้นเหรอไม่ใช่ก็นั่นคือใช้ชีวิตอยู่งั้นละ3 ครั้งเป็นมหาภัยพิบัติแบบน้ำท่วมเนี่ยสุขุมวิทก็จะสะอาดแห้งเลยพอออกมาถึงหน้าซอย101เนี่ยแห้งเลยแต่เขาไม่ไปดูข้างในไงและนั่นเขายังทำมาจนถึงทุกวันนี้ที่พูดอีกอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถนนรังสิตองครักษ์หรือว่ารังสิตนครนายกก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเอากระสอบทรายไปกั้นอยู่2 ฝั่งน้ำพี่เก่งก็เคยขับรถไปใช่ไหมจากรังสิตเนี่ยไปนครนายกก็ฝั่งซ้ายจะเห็นคลองใหญ่เลยฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีเขาก็จะเอามากั้นเพื่ออ้างว่าเพื่อเป็นการแต่คราวนี้เขาไม่พูดถึงเรื่องว่าเพื่อเศรษฐกิจหรือการทำงานเขาพูดว่าไม่ให้น้ำท่วมถนนเพื่อที่พวกเราจะได้เข้ามาช่วยคุณอำนวยความสะดวกให้คุณเนี่ยอำนวยความสะดวกอะไรพี่เก
3: ่
4: งผมนั่งดูข่าวเลยผมจะเป็นบ้าตายจะมิดคอเขาอยู่แล้วถ้าจะมิดคออยู่แล้วคุณวิ่งบนถนนคุณก็ลงไปช่วยเขาไม่ได้หรอกคุณพูดภาษาอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมาเรือกันทั้งนั้นอะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นแล้วอย่าพูดเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ทำให้คุณดูหล่อหรือว่าดูสวยด้วยการพูดว่าเพื่อให้ถนนแห้งเพื่อการเดินทางเพื่อการทำธุรกิจการทำเศรษฐกิจได้แล้วก็เพื่อเราจะได้มาช่วยคุณได้เผื่อคุณไม่สบายน้ำแห้งรถจะวิ่งมาได้แต่รถเราวิ่งมาได้มันไม่บ้านไม่ได้อยู่ติดถนนเพราะบ้านเขากลายเป็นคลองหมดแล้วคุณก็รู้ว่าถนนเนี่ยบางถนนเนี่ยผมขับรถไปเนี่ยถนนเขาเนี่ยระดับถนนเขาเนี่ยสูงเท่ากับหลังคาบ้านของชาวบ้านเลยนะครับพี่เก่งสังเกตไหม
3: สังเกตเห็นเลยค่ะบอกบางคนนี่น้ำไปสองชั้นเลยต้องขึ้นไปอยู่ชั้น3กระดาษฟ้าก็มีค
4: ่
3: ะ
4: ใช่บางคนนั่งอยู่บนหลังคาก็มีรอความช่วยเหลือไง
3: ค่ะ
4: ทีนี้พอเราพูดถึงแบบนี้ว่าระบบเนี่ยก็ยังย้อนไปถึง40 กว่าปีที่แล้ว21 24 26ก็เป็นอย่างระบบเก่าเลยไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาเลยแล้วก็พูดบอกว่าถ้าตกมาเกิน300 กว่าเนี่ยมันจะต้องท่วมก็ทำไมรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ทำอะไรให้มันไม่ท่วมไม่ได้เหรอมันผ่านมาตั้งแต่ปี21 24 26แล้ว
3: จะ50 ปีแล้ว
4: นะ
3: จะ50 ปีแล้วกึ่งศตวรรษเลยพี่หนิง
4: แต่ว่าไม่เคยมีความคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆมีแต่คิดที่ว่าเออเราจะทำอะไรใหม่เอาสู่ความเจริญเช่นใช้รถไฟฟ้ามาเก็บขยะดีไหมหรือว่าใช้ให้ชาวบ้านแยกขยะกันดีไหม
3: ค่ะ
4: แต่คุณไม่เคยคิดถึงว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับ ม่ใช่คนไทยนะคนทั้งโลกที่เขามาประเทศไทย
3: ค่ะ
4: เราไม่ได้หมายความว่าโอ้บ้านเราจะต้องแห้งแต่ทั้งหมดเนี่ยคุณทำให้แห้งสำหรับคนที่มาจากต่างประเทศเท่านั้นเองหรือเนี่ยอย่างดูคุณยายเนี่ยที่อยู่ไชน่าแล้วก็เป็นประเด็นกันอยู่ทะเลาะกันอยู่กับสื่อเนี่ยกับที่ไชน่าคุณยายเดินออกไปซื้อน้ำปลาขวดหนึ่งมันก็มีตกหล่นอยู่บ้างบางทีบางครั้งเนี่ยรถหรือว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคุณไม่มีคุณยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าคุณยังติดอยู่กับระบบดั้งเดิมอยู่ระบบดั้งเดิมมีหลายเรื่องอย่างเช่นว่าคุณจะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องหัวหน้าต
3: ้
4: องยื่นหัวหน้าต
3: ้
4: องบอกหัวหน้าให้หัวหน้าอนุมัติถ้าว่าระดับขนาดนี้จะอนุมัติได้ขนาดนี
3: ้
4: เขาจะชอบพูดแบบเนี้ยเพราะระดับแค่ผมเนี่ยผมจะอนุมัติได้แค่นี้เองแต่ถ้าบอกว่ามากกว่านี้แล้วผมต้องเสนอที่สูงกว่านี้
3: หล
4: ัก
3: ผู้ใหญ่ค่ะ
4: ก็ต้องไปอย่างนั้นนี่คือระบบที่จะต้องแก้ไงอย่ามาพูดว่าน้ำอยู่ประเดี๋ยวเดียวแล้วไปอันนี้ไม่ได้เหมือนปี54ปี54ใช่มาอยู่เดี๋ยวเดียวแล้วไปน่าสงสารที่สุดคืออำเภอบ้านสร้างใช่ไหม
3: ค่ะ
4: น่าสงสารที่สุดคือจังหวัดฉะเชิงเทราน่าสงสารที่สุดคือปราจีนบุรีใช่ไหม
3: ทางผ่านน้ำ
4: เขาอยู่กันยังไงคุณยายที่ชัยนาทก็ท่วมแล้วก็อยู่กับน้ำคือน้ำอยู่กับคุณยายมันไม่ได้เหมือนปี54มันมาเยี่ยมมันมาเที่ยวแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปถึงอะไรโรงงานไม่ต้องบอกชื่ออยู่แถวๆปทุมนะก็พูดไปรัฐบาลก็ไปช่วยสร้างกำแพงไม่ให้น้ำท่วมคร
3: ับ
4: นั่นคือไปช่วยธุรกิจผมกำลังมองถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของการเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยซึ่งผมโชคดีผมไม่ได้อยู่ในความเจริญเมื่อผมไม่อยู่ในความเจริญผมก็ไม่ไปปะทะกับสิ่งต่างๆเหล่านี
3: ้
4: แต
3: ่
4: ว่าที่ท่วมอยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในความเจริญเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่ไกลออกมาแต่ว่าที่ฉะเชิงเทราที่ปราจีนเนี่ยเคยอยู่ในตัวเมืองเรียกว่าอยู่ในความเจริญก็สิ่งที่พูดมาวันนี้ไม่ใช่ว่าเราให้โลกพัฒนาแล้วเราตามสิ่งที่โลกพัฒนาแต่การที่เราจะพัฒนาประเทศเราพัฒนาให้คนไทยเราได้อยู่ดีมีชีวิตดีเขาไม่ต้องกินดีหรอกเพราะว่าทุกวันนี้เรากินดีกว่าคนทั้งโลกอยู่แล้วเพราะเราเป็นแหล่งผลิตอาหารโลก คุณให้เขามีความอยู่ดีมีความสะดวกสบายเขาก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพวกคุณคุณดูปัจจุบันในน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ยังหัวเราะกันยังสนุกสนานกันเขายังทอดแหกันอยู่บนถนน
3: ค
4: ิวมอเตอร์ไซค์ที่มอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่มีใครมาขึ้นเขาก็เอาแหมาทอดซึ่งน้ำก็ไม่ได้สูงยังเลยตะตุ่มเข้ามาหน่อยเดียวเขาก็ได้ปลาใส่กระป๋องเอาไปกินนะคุณไม่ต้องมาเลี้ยงอะไรเขามากมายหรอกยกเว้นในที่ที่มันท่วมหนักท่วมสูงจริงๆที่เขาไม่มีอาหารกินแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นคือเขาไม่มีห้องน้ำจะเข้า
3: ใช่ค่ะเรื่องห้องน้ำที่ปลดทุกเนี่ยมันเป็นเรื่อง
4: ทุกข์มากเลยและคนกี่แสนกี่ล้านคนเนี่ยที่ลงชื่อมาขอให้ช่วยเนี่ยประมาณล้านกว่าคนจะต้องมีมากกว่านี
3: ้ค่ะ
4: เราไม่อยากบอกว่าเอาปล่อยให้ท่วมแล้วก็รับน้ำไปเพื่อช่วยถนนเพื่อให้ถนนแห้งแล้วจะเป็นแหล่งที่เขาทำมาหากินกันได้ทำธุรกิจอะไรกันได้แต่พวกนั้นเขาไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเขามาจากที่แห้งแล้วเขาก็มาส่งของเสร็จเขาก็กลับก็ไม่เป็นไรเขาก็ได้เงินแต่ว่าคุณนึกถึงชาวบ้านที่จะออกไปทำงานบ้างหรือเปล่าชุมชนเคหะเอ่ยแฟลตที่คลองจันทร์เอ่ยเขาไม่ต้องทำอาหารกินเหรอ
3: ใช่
4: เขาติดกันอยู่10กว่าวันแล้วเนี่ยแปดริ้วเอ่ยปราจีนบุรีก็ไม่ต้องออกไปทำมาหากินละคุณดันน้ำเข้าไปท่วมบ้านเขาก็ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้เขาก็ใช้ถนนแห้งที่คุณกั้นเอาไว้ทำอะไรก็ไม่ได้เขาก็ออกมาไม่ได้เพราะถนนที่มันแห้งเนี่ยคุณทำไว้ให้ใครวิ่งกันและทีนี้น้ำมันอยู่นานมากผมก็เลยมานั่งคิดเพราะนั่งคิดว่านักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกร้อนน้ำทะเลจะสูงขึ้นถ
3: ้
4: ามันเป็นอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์พูดจริงๆนี่มันเกิดขึ้นแล้วหรือไงว่าน้ำทะเลมันสูงขึ้นใช่ไหมน้ำมันถึงได้กองอยู่แล้วก็อยู่กับเรานานเนี่ยมันไม่หายไปเหมือนปี54
3: ใช่ค่ะ
4: ปี54มันไม่ได้ท่วมนานสองสามวัน10กว่าวันแบบนี้นะพี่เก่ง
3: ปี54
4: ถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่ได้อยู่กับเราแบบ10กว่าวันอย่างนี้นะ
3: บ้านเก่งโดนเป็นเกือบเดือนอ่ะพี่หนิง
4: บ้านพี่เก่งอยู่ในซอยหรือเปล่า
3: อยู่ริมบางบัวทองค่ะคือปี54นั้นโซนฝั่งตะวันตกนี่เยอะๆเกือบเดือนแต่มันก็คือทางที่เขาระบายก็คือทางถนนเนี่ยระบายออกเร็วฟื้นได้เร็ว
4: เขาเอาไปขังไว้ไง
3: ใช่
4: เขาเอาไปขังไว้ไงแต่ว่าตรงเนี้ยวันนี้ปีนี้มันอยู่บนถนนด้วยไง
3: ค่ะลามไปหมดเลยพื้นที่
4: มันอยู่บนถนนด้วยทั้งหมดเลยคุณมองไปเขาบอกประมาณ4หรือ5แสนไร่ที่ฉะเชิงเทราล่ะ
3: ค่ะฉะเชิงเทรา
4: ปราจีน
3: ใช่ทางช
4: มมันมองเป็นทะเลไปหมดมันไม่เห็นถนนเลยและทำให้ผมนึกถึงอดีตฉะเชิงเทราเนี่ยถ้าถอยร่นมาหน่อยเนี่ยม
3: ัน
4: ก็จะมาติดมีนบุรีถูกไหม
3: อืมใช่ค่ะโซน
4: ที่บางคลานก็ใกล้มีนบุรีหนองจอกนี่ใกล้มีนบุรีใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: มันทำให้ถึงผมนึกถึงประวัติว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วนำกลับมันไม่ได้อีกเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกเขาคิดแต่ว่าน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวก็ชดเชยแล้วเดี๋ยวก็หายไปแล้วเราก็เริ่มตรงกันใหม่แล้วก็ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกปีไปแต่สิ่งที่สูญเสียไปเป็นของเล่นและของกินของผมที่ดีสุดคือมะม่วงที่บางคล้า
3: ใช่ค่ะก็ห่วงกันอยู่ว่าน่าจะตายยกส่วน
4: ตายอยู่แล้วบางคล้านี่มะม่วงดีที่สุดในประเทศไทยเป็นแหล่งกำเนิดผลิตมะม่วงที่ดีที่สุดอีกอย่างนึงเป็นปลากายสิทธิ์ของโลกใบนี้เลยนั่นคือปลากัดไทยผมไปหนองจอกผมไปบางคาผมเป็นเหมาที่เป็นบ่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะหายไปเพราะคนรุ่นใหม่มักไม่คิดถึงสิ่งที่เรามีแต่อดีตไงเราพูดถึงขนมถาดเช่นว่าข้าวเหนียวตัดอะไรเงี้ยโอ้นี่แก่แล้วชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆคุณต้องพูดถึง
3: ปิงซูปิงซู
4: คุณต้องพูดถึงเก่งชักกี้ฟรายคุณมาพูดถึงไก่ย่างและผีพันอะไรคุณบ้าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพวกคุณนี่แก่และพวกเต่าล้านปีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่รู้หรอกนี่คือมรดกของประเทศไทยในสิ่งที่คนที่มีอายุก็พูดอย่าไปหาว่าเขาแก่แล้วเลยเขาเลยพูดเรื่องเก่าๆเพราะว่าเขาคิดถึงไงเพราะพวกคุณคนสมัยใหม่คุณลืมของเก่าหมดคุณไม่เอาอ่ะไม่ใช่คุณลืมนะคุณไม่เอาเลยคุณมองผ่านแล้วคุณยี้ใส่คุณมองผ่านแล้วคุณยี้ใส่กินอะไรกันเออกินไปได้ยังไงทำไปได้ยังไงเอาประกาศมาบาปกรรมนู่นนี่นั่นรานอย่างพวกเราพอพูดถึงไอ้กินกับสังขยาเขาบีทองหยิบทองหยอดพอวันนี้ผมไปอ่านหนังสือย้อนกลับมาอีกว่าขนมที่เป็นมงคลส
3: ิ
4: บอย่างของประเทศไทยมันก็มีอยู่เนี่ยฝอยทองทองหยิบทองหยอดสิ่งต่างๆเราเนี่ยพวกนี้ก็ไม่รู้จักแล้ว
3: เด็กรุ่นใหม่กินขนมฝรั่งกันหมดนะพี่หนึ่ง
4: ใช่ไงพอกินขนมฝรั่งเขาก็ไม่รู้จักแล้วพอเราพูดถึงพอเขาไม่รู้จักในสิ่งที่เราพูดถึงเขาก็บอกโอ้โหนี่แก่แล้วพูดแต่เรื่องโบราณเขาไม่ยอมเข้าใจงั้นเราก็จะพูดว่าเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมแก่แล้วเรามาพูดเรื่องโบราณว่าผมพูดว่าพวกคุณอะไอ้เรื่องแบบเนี้ยไม่ต้องไปอนุรักษ์หรอกเรื่องน้ำท่วมแต่เรื่องของกินคุณควรจะอนุรักษ
3: ์คำถามสิ่งที่ควรอนุรักษ์คือมันควรจะอยู่คู่ชาติไทยไปนานๆแต่น้ำท่วมนี้ไม่ต้องอนุรักษ
4: ์ไม่ใช่ไงมันเป็นวิบัติกรรมมันเป็นกรรมที่มันวิบัติขึ้นมามันอุบัติขึ้นมาแบบคุณไม่ต้องอนุรักษ์พวกนี้คุณไม่ต้องย่ำอยู่ของเก่าเนี่ยทำไมคุณพูดแบบเก่าๆดั้งเดิมเนี่ยพวกคุณนี่เด็กหนุ่มแล้วพวกคุณแก่แล้วเหรอหรือว่าคุณโบราณปากคุณโบราณมากกว่าพวกผมอีก
3: 50ปี5ทศวรรษกึ่งศตวรรษนี่มันนานนะพี่หนิงเราไม่เห็นอะไร
4: พี่เก่ง
3: เรายังเห็นถุงทรายกระสอบทรายตักกระสอบทรายกั้นเรายังเห็นภาพเดิมๆยกรถได้เอาอิฐมาเรียงวางต่อกันเรายังเห็นภาพยกเตียงขึ้นบนโต๊ะอยู่เออมันเหมือนภาพเดิมเลยอ่ะไม่มีพัฒนาการ
4: ก็นั่นไงอ
3: ะไรยังไงเลย
4: ก็นั่นไงผม
3: ก็เลยถามว่าเอ๊ะมัน
4: รุ่นใหม่เนี่ย
3: เราเห็นอะไรใหม่ๆไหมพี่หนิงเออไม่เห็น
4: เขาเป็นพวกอนุรักษ์มากเลยในสิ่งเลว
3: ค่ะ
4: ในสิ่งที่มันอุบัติขึ้นมาแบบเป็นตำอ่ะแต่เขาชอบ
3: ม
4: าดูแล้วพวกนี้เขาคือเขาชอบไม่สนใจอ่
3: ะ
4: มันไม่ได้เงินอ่ะ
3: ปีนี้ไม่มีบิ๊กแบ็กปี54เนี่ยมีบิ๊กแบ็ก
4: เต็มไปหมด
3: เออแล้วก็มีการ เปลี่ยนเส้นทางน้ำเก่งเห็นสะพานที่ระบายน้ำลงทะเลอะค่ะพี่หนิงที่อยู่ตรงสมุทรปราการนะอันนั้นนะก็เป็นนวัตกรรม
4: ถนนบางปู
3: ค่ะอันนั้นเป็นโครงการ
4: ถนนบางปูไปบางปะกงเก่า
3: ค่ะใช่
4: นะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
3: ค่ะ
4: มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นมา
3: ค่ะ
4: ก็มีถนน

0: นนี้ช่วยแต่ว่าพอช่วยไปน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกไง
1: ใช่แล้วก็ไม่เห็นนวัตกรรมอย่างอื่นอีกเลยนะทั้งกลม
0: หนึ่งพอพูดอย่างนี้ผมทำได้ว่าเมื่อกี้เราพูดว่าไม่มีใครพูดเลย24 25 26 27 28จะมีฝนตกแล้วก
1: ็
0: แล้วก็ฝนตกซ้ำซากอยู่นิ่งอยู่ที่ไม่ใช่เรนบอมด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นฝนตกซ้ำซากอยู่จำเจอยู่อย่างเงี้ย300กว่ามิลลิเมตร300กว่ามิลลิเมตรแต่ถ้าหากว่าคุณรู้แล้วเนี่ย
1: ต้องทำอะไรต่อ
0: คุณไม่คิดแก้ไขอะไรเลย
1: ใช่
0: แล้วก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวน้ำเหนือจะมา
1: ใช่แล้วเขาก็รู้ว่าจะมีน้ำทะเลหนุนอีกก็เลยไม่รู้ว่า
0: น้ำทะเลหนุนมันดีขึ้นมันมีลมเหนือทุกเดือน
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: มันไม่เห็นมาตรการทำอะไร
0: ฝนตกทำซากแล้วคุณก็มัวแต่ว่าห่วงว่าจะมีคนเก่งกับคุณที่เข้ามาเตือ นหาว่าเขาไม่มีความรู
1: ้
0: ไม่มีอะไรต่ออะไรไม่เป็นไรอันนี้เราไม่พูดซ้ำแล้วเพราะเราคนรุ่นใหม่เราหัวรุ่นใหม่เราไม่ใช่ของเก่าแล้วเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าจะมีฝนอย่างนี้คุณไม่ท่องอะไรเลยเม
1: ื
0: ่อคุณไม่ท่องอะไรเลยน้ำเหนือมันมาคุณก็รู้แล้วว่าเขื่อนต้องปล่อยน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ปี54ก็ปล่อยน้ำมาจากเขื่อนนี่แหละเขื่อนมันน้ำมันเต็มเกินจำนวนที่เขื่อนจะรับไหวก็ต้องออกมาที่จริงแล้วเขื่อนเนี่ยเขาอยู่ในระดับ 80% หรือ 90% ไม่ไหวแล้วนะ 90% ก็ต้องลดลงมาแล้วนะน้ำเพ
1: ื
0: ่อที่ว่าอาจจะมีฝนหรือมีน้ำใหม่มาไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเขื่อนมันรับแรงดันไม่ไหวเนี่ยมันจะยุ่ง
1: จำได้เมื่อเดือนเมษาพี่หนิงเราคุยกันเรื่องว่าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมันลดลงเหลือ 10% 20% นะแรงนี้นะเดี๋ยวพอฝนมาปุ๊บนะต้องเตรียมรับแล้วก็ต้องมีปล่อยระบายเสร็จก็ต้องมีล้นเสร็จมันก็ต้องมีท่วมมันเป็นวงจร
0: มันเป็นอย่างนี้มาทำไมไอ้ทองหยิบทองหยอดสอยทองเม็ดขนุนเราพูดไปแล้วพอเราพูดปั๊บเราเป็นคนแก่ไปเลยแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เขาก็พูดซ้ำให้เราฟังเนี่ยมันฝนมาตก300กว่านี่มันจะน้ำเหนือมันมาอีกก็น้ำที่มันขังอยู่ที่มันตกมา300เนี่ย34วันติดเนี่ยมันก็ยังอยู่เลยเกือบ10วันก็เกือบ10วันเนี่ยน้ำเหนือมันจะล้นเขื่อนมันก็ต้องปล่อยออกมาไอ้เหนือมันก็จะท่วมเหนือก็ท่วมนะไม่ใช่ท่วมแต่ว่าภาคกลางนี่นะแม่ฮ่องสอนก็ท่วมแต่ว่าเขาท่วมวันหรือ2วันมันก็ไหลออกมาหมดเชียงใหม่ลำพูนเขาก็มีท่วมไปก็วันสองวันก็ไหลแต่น้ำมันมากองอยู่กรุงเทพได้ยังไง
1: หรือว่าไม่มีเจ้าภาพ
0: รอบกรุงเทพหมด
1: หรือไม่มีเจ้าภาพพี่หนิงคำถามนี้หรือเราต้องตั้งกรมน้ำท่วมมาอีกหนึ่งกรมหรือกระทรวงน้ำ
0: เขาก็กรมน้ำอยู่แล้วไม่เหรอกรมสี่ห้าสี่เนี่ย
1: กรมน้ำนั่นมันสันหา
0: ผมเห็นเขาลอกตะหลิ่งสูงขึ้นไปเกือบถึงดาวดึงแล้วอ่ะ
1: แต่ว่า
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าน้ำจะขึ้นไปท่วมพื้นที่นะคุณลอกสูงขนาดแต่น้ำมันไหลลงไงกรุงเทพเรามันเป็นที่รับน้ำไหลลงจากที่สูงของต่างจังหวัดอื่นๆเขาสูงกว่ากรุงเทพไง
1: ใช่
0: แล้วกรุงเทพไปที่รับน้ำออกปากอ่าวนี่ปากอ่าวน้ำก็จากโลกร้อนหรือเปล่าที่เขาบอกว่าน้ำทะเลมันจะสูงขึ้นเพราะว่าหิมะมันละลายน้ำมันน้ำก็เลยเพิ่มขึ้นมาน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้นแล้วก็กอบกับน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้จริงที่ผมนั่งคิดอยู่วันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องย้ายประเทศไหม
1: ไม่หรอกพี่หนิงวันหนึ่งเราย้ายประเทศไปไหนไม่ได้แล้วแค่คิดว่าย้ายเมืองหลวงยังคนค้านอยู่เลยเนี่ย
0: ไม่ย้ายเมืองหลวงมันก็ซอยที่คุณดูเดี๋ยวมันท่วมไปถึงแม่ฮ่องสอนแล้ว
1: ใช่ย้ายไปที่ไหนก็โดนท่วมหมดนะครับ
0: ย้ายประเทศหมายความว่าสร้างชั้น2ของประเทศไทยขึ้นมาได้ไหมข้างล่างนี้ปล่อยเป็นที่รับน้ำไปเลยคุณก็ต่อทำเป็นตอหม้อหรือเป็นอะไรขึ้นมาให้สูงขึ้นมาแล้วสร้างเป็นเมืองนึงอยู่ข้างบนแล้วสิ่งที่เป็นที่ต้องอนุรักษ์ก็ทำกำแพงเหล็กหรืออย่างเช่นว่าเป็นแบเรียร์เหล็กกั้นขึ้นมาให้น้ำอยู่ข้างนอกกลายเป็นเวนิสตะวันออกเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะ
1: จริงๆก็น่าจะมีทางออกนะพี่หนิงในเมื่อเราหนีปัญหาน้ำท่วมไม่ได้น้ำจะต้องเยอะแน่นอนเราก็ยกเหมือนยกบ้านขึ้นไปเป็นชั้น2ใช่ไหมเราก็ไปทำธุรกรรมทำงานกันบนที่ชั้น2สูงขึ้นมาหน่อยอ่ะสัก10เมตรแล้วก็ทำเป็นเมืองชั้น2 2ชั้นไปเลย
0: นั่นคือย้ายประเทศไท

0: ออกคงบอกเขาก็ไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช
0: ่แต่ที่บ้านเราเนี่ยเราเล่นถัง200ลิตรมันไม่ไหวว่ารอขึ้นมาคุณก็มาถ่ายลงน้ำอีกทุกวันเนี่ยคนที่อาศัยอยู่น้ำท่วมเขาถ่ายลงน้ำกันนะ
1: นั่นแหละมันยิ่งเพิ่มเชื้อโรคนะนอกจากฉี่หนูแล้วเนี่ย
0: ก็ไปรู้สิเขาบอกว่าทนอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปอ่ะก็เมื่อก่อนนี้ผมไปบันทึกเทปที่ช่อง9ผมก็พูดซ้ำกับคนแก่แล้วว่าผมต้องจอดรถอยู่ถนนใหญ่อ่ะถนนพระราม9แล้วก็มีเรือหางยาวมารับตรงนั้นนะ20บาทเข้าไปอสมทแค่นี
1: ้
0: แต่ตอนหลังนี่ท่วมมากขึ้นเพิ่มเป็น50บาท
1: ตอนนี้นั่งมอเตอร์ไซค์ก็200แล้วค่ะพี่หนิงนั่งมอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำ
0: มอเตอร์ไซค์น้ำท่วมตอนนั้นก็ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ไงแล้วน้ำท่วมมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีมอเตอร์ไซค
1: ์
0: เยอะเดี๋ยวนี้เขาใช้ท่อเครื่องซักผ้าออกมามาใส่ที่ท่อไอเสียอะไรสามารถวิ่งลุยน้ำอะไรก็ได้เขาก็เก่งนะคนไทยเน
1: ี่
0: ยจริงๆนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะผมชอบคนไทยมาก
1: ประยุกต์
0: เขาสามารถที่จะอยู่กับเหตุการณ์อะไรก็ได้ก็ทั้งหมด
1: ค่ะต่อท่อยกนี้นะ
0: ขันกันมีอะไรกันอย่างที่ผมพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขามีตลาดน้ำเหรอตลาดน้ำคนไม่ไปใช่ไหมน้ำท่วมเขาทำตลาดน้ำท่วมเขาก็วางของบนโฟมบนกล่องบนลังแล้วก็เดินขายกันอยู่ตรงนั้นนะนั่นก็เป็นการช่วยตัวกันเองเพราะว่าช่วยเหลือพวกกันเองก็ไม่ได้ช่วยเหลือก็คือคุณก็ต้องออกมาซื้อเขาอะ
1: เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดใช่ไหม
0: ใช่แต่เขาก็ทำการขายก็ยังมีของมาขายของตลาดมาขายแต่เขาลดราคานะเขาไม่ได้คิดฟันแบบน้ำท่วมไม่ใช่นะอันนี้เป็นความดีของแม่ค้าพ่อค้าหรือว่าของคนไทยด้วยกันเขาช่วยแล้วเขาลดราคาด้วยนะเขาบอกด้วยนี่เขาซื้อมาร้อยนึงเนี่ยเขามาขาย30-50งั้นดีกว่าเน่าแต่อยู่ในภาวะน้ำท่วมนี่ช่วยกันนี่คือคนไทยที่เขารักกันแต่ว่าผมอยากเห็นผู้หลักผู้ใหญ่รักคนไทยเหมือนที่คนไทยเขารักกันจังเลยราตรีสวัสดิ์ครับพี่เก่งและท่านผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามฟังครับสวัสดีและฝันดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุยแบบนิรุธทุกวันอังคารกับคุณนิรุธศิริจัญญาพี่หนิงของคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ต้องหาคำตอบว่าเราจะควรอนุรักษ์น้ำท่วมไว้ไหมเนี่ยมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแก้ปัญหากันโดยเร็วหลายคนก็รู้ว่ากรมนี้ทำนายแล้วว่าน้ำจะท่วมฝนจะตกอีกกรมหนึ่งมันก็ต้องขุดลอกตักขยะออกเพื่อจะรองรับน้ำอีกหน่วยหนึ่งมันก็ควรจะดันระบายน้ำแล้วก็ปิดกั้นประตูน้ำเปิดปิดอีกหน่วยหนึ่งมันก็ต้องประสานดูแลเรื่องสารทุกสุขดิบของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมอันนี้มันลามเป็น29จังหวัดแล้ว2ล้านกว่าคนเกือบ3ล้านคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วกทม.แพ็คของกันวันละแสนชุดแต่น้ำเนี่ยมันมีใครที่จะมาทำเพื่อให้เห็นไหมว่าเอาน้ำไปไหนเอาน้ำไปเก็บแก้มลิงที่ไหนเอาจะถ่ายน้ำเป็นยังไงเคยมีคนถ่ายภาพว่าสูบเอาเครื่องสูบน้ำสูบจากตรงนี้ต่อท่อไปตรงนู้นแล้วมันก็วนกลับมาใหม่เอาเปลืองน้ำมันเปลืองไฟกันไปอีกก็เลยไม่รู้ว่าทางน้ำที่จะไหลไปออกทะเลนั้นน่ะมันมีใครที่จะคิดภาพรวมไหมคะหรือว่ามันข้ามหลายจังหวัดก็เลยไม่ได้ประสานกันเป็นคนไทยคนเลือดเนื้อเชื้อชาติเดียวกันจะได้ช่วยกันแก้นะคะอย่าเพิ่งแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งจังหวัดใดๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบอกเล่า965กันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจัญญา
3: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็น

0: กับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ติ๊ก

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
2: สู่กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965นะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ฟังไม่ทัน3ทุ่มก็มีรีรันตอน4แล้วก็ Facebook Live YouTube ก็ฟังย้อนหลังได้ตลอดปีส่วน Facebook นี่ฟังย้อนหลังได้แค่30วันนะคะแล้วก็ตอนนี้มีไลฟ์ TikTok ด้วยบอกเล่า965อยากจะให้หลายๆท่านได้มาติดตามกันนะวันจันทร์กับคุณป๊อปอริยาบรรณาการกับคุณนิรุธศิริชัญญาค่ะส่วนวันพรุ่งนี้กับคุณประสานมฤคพิทักษ์วันพฤหัสบดีก็อยู่กับคุณชายอดัมคุยดิบๆกับอดัมแล้ววันศุกร์ก็บอกแล้ว965ออนทัวร์ทั่วไทยกับน้องนุ้ยน้องแต่นะคะส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นบอกแล้ว965ช่วง Vintage Talk เปิดเพลงคุยเพลงเก่ากันกับอินดี้สองหนุ่มน้องจอห์นวินเทจแล้วก็น้องอ้นเมธีส่วนวันอาทิตย์ค่ะท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์เดี๋ยวนะจ๊ะธนิตศรีกินดีต้องกราบขออภัยค่ะดิฉันตื่นเต้นเพราะว่าจะได้เจอท่านอาจารย์กับบทเพลงไพเราะทุกวันอาทิตย์3ทุ่มแบบนี้ส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทาง LINE แอดนะคะก็จะมาถามกันเรื่องสมัครเรียน AI เราให้คุณผู้ฟังเรียนแบบออนไลน์ค่ะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ต่างประเทศหรืออยู่บ้านตอนนี้โดนน้ำท่วมก็เครียดแก้เซ็งนะคะเราอยากจะถ่ายรูปไปส่งให้ผู้ว่าส่งให้เจ้าหน้าที่ในการเคลมในการรับเรื่องการชดเชยค่าเสียหายนี่ก็ถ่ายได้แต่มันก็จะมีวิธีใช้แอปอะไรที่ถ่ายรูปได้แอปอะไรที่จะมาทำให้เรามีจินตนาการอันนี้เขาเรียกว่าคลายเครียดนะคะแล้วก็ทำคลิปทำภาพก็คลิก and create เป็นหัวข้อไวเก่าเล่าภาพด้วย AI ค่ะเรียนกันนะคะเราทำคลิปไว้2ชั่วโมงโดยอาจารย์เจี๊ยบซึ่งเป็นกูรูเชี่ยวชาญสอนแบบจับมือทำเรามาเรียนออนไลน์กันคลิป2ชั่วโมงนี้คุณจะดูได้2เดือนนะคะราคาแค่159บาทเท่านั้นอีก1หัวข้อค่ะก็คือเอา AI มาช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังๆเลยคุณผู้ฟังที่มีสินค้ามี product อยากขายของมือ2อยากหารายได้เพิ่มเติมในบ้านทำขนมทำข้าวกล่องหรือทำงานฝีมือไทยๆตอนนี้นะแค่นั่งจักสารงานอดิเรกของเราก็สามารถช่วยให้คนที่บ้านมีรายได้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาก็มีรายได้ได้เพราะฉะนั้นก็มาเอา AI

ไปช่วยทำให้ขายสินค้าออนไลน์ได้นะคะตอนนี้เราไม่ต้องขับรถไปซื้อถึงร้านแล้วเดี๋ยวนี้ที่บ้านน้ำท่วมก็สั่งแอปสั่งไลน์อะไรกันได้อยู่นะคะก็เป็นอีกคอร์สหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเรามี2หัวข้อหัวข้อละ159บาทสมัครมาได้ที่Line @thinking radio นะคะ Line @thinking radio นี่เลยค่ะดิฉันก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตาม @thinking radio นะคะความน่าสนุกตื่นเต้นของการใช้ AI ช่วยให้เรามีรายได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคลื่นความคิดพยายามให้คุณผู้ฟังได้จัดแจงชีวิตนะคะทีนี้ก็มาถึงอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่บอกแล้ว965อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มาจัดการของเรานะคะก็คือเงินฝากเผื่อเรียกนี่เองธนาคารออมสินค่ะให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายๆนะคะได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo แอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทกรณียอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากแล้วสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทก็เปิดบัญชีได้นะคะไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่านแอป MyMo นะคะแอป MyMoสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115-1115หรือเข้าไปดูที่ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะของบริจาคต่างๆที่ดิฉันได้เจอเห็นกลุ่มจิตอาสารับบริจาคก็จะมีพวกข้าวสารอาหารแห้งจะมียาเมื่อวานนี้คุยกับคุณหมอเรื่องยาป้องกันฉี่หนูยาทาแผลน้ำกัดเท้านะคะหรือแม้กระทั่งยาแก้ไข้อย่าปล่อยให้ตัวเองมีไข้นะคะอย่าปล่อยให้ไปติดเชื้อโรคฉี่หนูได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องการในการกู้ภาวะช่วยสู้วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะคุณขาเราก็ได้เห็นหลายๆองค์กรเขาประกาศรับของบริจาคสภากาชาดก็รับจิตอาสาไปช่วยแพ็คของนะคะกทมก็ไปแพ็คของกันอยู่ที่ศูนย์ดินแดงเนี่ยค่ะเขาบอกแพ็คของกันวันละ 6-7 หมื่นชุดก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปกระจายแจกของกันด้วยนี่ถ้าคุณผู้ฟังพอจะมีกำลังทรัพย์นะคะก็นี่เลยค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีจะซื้อไปทานซื้อไปฝากได้หมดเลยนะคะช็อปมาเนียบอกว่าเขาเป็นของดีตำนานอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนด้วยนะคะมีประวัติมายาวนานกว่า10ปีค่ะนี่นะคะน้ำพริกกุ้งเสียบเดี๋ยวนะดิฉันเอามาให้ชมมี4รสชาตินะคะมีกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งตัวใหญ่นี่ก็มีน้ำพริกนรกปลาย่างแล้วก็มีน้ำพริกแมงดานี่น้ำพริกแมงดาแล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาป่นอันนี้ปลาป่นอันนี้ปลาย่างอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบกุ้งเน้นๆเลยครับนี่มากุ้งตัวใหญ่ๆวันนี้นะคะคุณซื้อขนาดกลาง12กระปุกค่ะ
เขาจะแถม

0: ขนาดเล็กอีก12กระปุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ซื้อทีเดียวได้ไปเลยค่ะ24กระปุกเซตนี้24กระปุกนะคะราคาเพียง890บาทค่ะเอาไปมอบให้คนที่คุณรักหรือว่าไปช่วยชุมชนที่เขาถูกน้ำท่วมก็ได้นะคะคุณคะสั่งซื้อได้เลยค่ะที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดโทรไปที่021143990 021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะวันนี้มาดูกันที่ข่าวคราวของสภากาชาดกับกทม.นะคะแล้วก็หน่วยปภ.เมื่อสักครู่ดิฉันก็เช็คว่าตอนนี้น้ำเหนือกำลังลงมาศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพคือกรุงเทพเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นทางน้ำผ่านแต่ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบนะคะจะไปทำร่องทางระบายน้ำกันยังไงมันมีคลองที่ออกทะเลมันมีประตูน้ำเปิดปิดมีการพร่องน้ำรอรับน้ำเหนือไหมแล้วก็ฟากตะวันออกนะคะเขามีแผนที่จะทำถนนสูงเป็นคันกั้นแล้วก็เอารถเนี่ยวิ่งบนถนนขาเข้าขาออกเมืองเลยแล้วก็ให้ตรงกลางเนี่ยเป็นทางระบายน้ำของเวลามีน้ำเหนือน้ำจากเขื่อนระบายลงมาแล้วออกทะเลดิฉันทำข่าวมา50ปี40ปี30ปีก็เห็นแผนเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี54อันนี้ผ่านไปเกือบ20ปีแล้วก็ยังไม่ได้เห็นถนนที่ทำเป็นทางระบายน้ำเลยนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องจุดที่เป็นจุดพื้นที่ต่ำเนี่ยพวกดาวเทียมเดี๋ยวนี้มันก็ดูได้ค่ะว่าทางน้ำมันจะต้องไหลไปทางไหนแล้วใครที่ไปสร้างหมู่บ้านหรือไปทำอะไรกีดขวางทางน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าจะว่าเรียกสิ้นคิดก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดดีแล้วก็ถึงไปทำแต่อันนั้นเป็นการทำร้ายผู้บริโภคนะคะเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่ต่ำที่น้ำผ่านการที่เอาประชาชนไปสร้างบ้านไปซื้อบ้านไปขายบ้านทำให้เขาเป็นที่พักอาศัยแล้วคุณรู้ว่ามันจะต้องมีน้ำท่วมนั่นคือคุณทำร้ายประชาชนเลยนะคะคุณทำร้ายประชาชนเลยอันนี้ถือว่าเป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งนะคะจะต้องมีการได้รับผลกรรมแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับคุณรู้ว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นที่รับน้ำน้ำท่วมอยู่แล้วว่าไปหลอกขายที่บ้านตรงนั้นมาตอนนี้นะคะสถิติของทางปภ.เองสถิติของผู้เกี่ยวข้องสถิติของผู้รับผิดชอบคือตอนนี้หน่วยแนวจิตอาสาหน่วยแนวข้าราชการหรือหน่วยผู้ที่ดูแลเรื่องแพ็คของยังชีพเนี่ยก็ทำเพื่อบรรเทาทุกข์แก้วิกฤตไปก่อนแต่หน่วยเรื่องแก้ไขเรื่องน้ำเรื่องการจัดการปริมาณน้ำหลายร้อยลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะคุณขาออกมาแสดงเรียกว่าวิชั่นแสดงมาตรการที่มันจะต้องแก้ปัญหาหน่อยสิคะคุณจะกั้นน้ำเป็นล็อกๆตัดน้ำเป็นล็อกๆแล้วก็ส่งน้ำออกยังไงถ้าน้ำมันลงช่วงกลางคืนคุณก็สูบระดมกันหน่อยนะคุณขาเรามีผู้บริหารมีคนไทยเก่งๆเยอะแยะเรามีระดับด็อกเตอร์เป็นร้อยเราก็มีนักการเมือง500คนอาสามารับใช้ชาติแล้วก็ช่วยกันนะคะอย่าคิดแต่เรื่องเงินเยียวยาค่ะเพราะตอนนี้มีเงินก็ซื้อของไม่ได้เพราะว่าไม่มีของเข้าไปเติมเต็มไม่มีของที่จะไปซ่อมบ้านนะคะอาหารการกินนี่หลายคนบอกมีรถยกสูงช่วยคนในหมู่บ้านขับรถออกมาซื้ออาหารเพื่อจะกลับไปฝากคนในหมู่บ้านเพราะว่าเขาก็จะรับคิวกันเป็นไลน์ส่งกันมาบ้านนี้อยากได้อะไรไข่น้ำน้ำมันทำอาหารปรากฏขับรถออกไปซื้อรถที่ยกสูงก็จะซื้อกลับมามันไม่พอค่ะเพราะไม่มีของก็เลยเข้าไปช่วยในหมู่บ้านที่ ฝากซื้อของกันเนี่ยไม่ได้ไม่เพียงพออันนี้ก็ถึงบอกว่ามีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะมีของได้ครบนะคะสิ่งที่เราต้องการคือต้องการผู้รับผิดชอบมันตั้งหน้าตั้งตาแก้ปัญหาค่ะไม่เอาแบบพูดรายวันนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ห่วงอยู่เหมือนกันเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องงานประชุมนานาชาติสัปดาห์หน้านี้ระดับโลกนะคะผู้นำระดับโลกตอนนี้การ์ดสเต็กจัดสัมมนาไปนั้นก็ผู้นำระดับโลกมาแล้วพูดเรื่องพลังงานในอนาคตของเทรนด์โลกสัปดาห์หน้าค่ะ 12-18 จะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ผู้นำการเงินการธนาคารจากทั่วโลกจะมานะคะคุณขาสื่อจะมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการวิชั่นของผู้นำผู้ที่จะเป็นคนนำเราไปในสู่การพัฒนาแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากประเทศอื่นเขายังแก้กันได้ประเทศไทยก็แก้ได้แน่นอนค่ะวันนี้บอกแล้ว965ฝากคุณผู้ฟังไปขบคิดร่วมกันตั้งคำถามหาคำตอบต่อไปนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะวันนี้เก่งพัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีคร
2: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช้เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณชุติมาครับ
2: บ้านที่เพชรบูรณ์ของอาจารย์เป็นปกติดีไหมคะ
3: เป็นปกติ
2: ค่ะน้ำ
3: ผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในแนวที่น้ำทงน้ำท่วม
2: ค่ะ
3: นะอยู่เชิงเขามันก็น้ำหลากเร็วแต่ว่าไม่ได้เข้า
2: และน้ำล้อมรอบไหมคะ
3: ไม่มี
2: นะโชคดีไปค่ะ
3: แล้วก็อาจจะมีถ้าฝนตกหนักๆนะอาจจะมีน้ำเข้ามาทางใต้ถุนบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อย
2: ๆค่ะเป็นลักษณะของน้ำขังซะมากกว่า
3: ไม่เป็นน้ำนั่นแล้วเราถูออกก็จบแล้ว
2: แต่ต้นไม้เขียวชะอุ่มเลย
3: โอ้คุณด้วยตอนนี้สมควรกลับไปอยู่อาสมแย่แล้วเพราะมันเป็นป่า
2: อย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวไม่มีคนจัดรายการด้วยนะคะส่วนพื้นที่กำแพงเพชรของคุณแม่นุ่นนุ่นบอกว่าน้ำล้อมรอบเลยนะคะน้ำปิงน้ำเยอะจริงๆแล้วค่อยอัปเดตให้ฟัง
3: ปีนี้น้ำแม่น้ำปิงน้ำเยอะ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็ที่จริงที่เป็นห่วงจริงๆตอนนี้เนี่ยนะคือสัปดาห์หน้านะเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการประชุมใหญ่
2: ใช
3: ่ผมไม่อยากใช้คำว่าโอลิมปิกทางการเงินแล้วคุณไปใช้คำนั้นมันไม่ค่อยจะถูกต้องหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นการประชุมใหญ
2: ่
3: ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะระดับโลกเป็นการประชุมประจำปีนอกสถานที่นะซึ่งจะเกิดขึ้นทุก3ปีรอบนี้เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มของธนาคารโลก
2: ชื่อเต็มๆคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกค่ะ
3: ก็เป็น World Bank IMF Annual Meeting นะซึ่งสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่ามันยังอยู่ในช่วงปลายหน้าฝนนะแล้วเราก็เพิ่งจะฟื้นตัวจากช่วงปลายเดือนกันยาที่ฝนตกหนักมาก
2: ค่ะ
3: กำลังอยู่ในช่วงของการเรียกว่าฟื้นฟูเยียวยาเพราะฉะนั้นประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าความพร้อม
2: อันนี้คือ
3: ผมคิดว่าในแง่ความพร้อมเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกสถานที่ประชุมของเราเนี่ยน
2: ะ
3: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยไม่ต้องห่วงรองรับได้แน่นอนนะทำได้ดีกว่าที่อเมริกาที่เขาประชุมแล้วใช้โรงแรมที่กรุงวอชิงตันด้วยซ้ำไปนะผมมีประสบการณ์นะดีกว่าครั้งที่แล้วอีกเพราะครั้งที่แล้วในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในปี2535ที่ประชุมเนี่ยมันคับแคบอันนี้รีโนเวทใหม่กว้างขวางสะดวกนะห้องเฮิงเยอะไปหมดละนะวันนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้มุกเนี่ยทางคนที่เกี่ยวข้องทางทีมงานของกระทรวงการคลังของธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาไปดูแลความเรียบร้อยน่าจะเป็นครั้งท้ายๆแล้วล่ะ
2: เตรียมความพร้อมแล้วค่ะเนี่ยเป็นดูองดูบุญต่างๆ
3: ตอนนี้มันก็จะมีอย่างนี้ผู้ที่มาร่วมประชุมเนี่ยระดับที่สำคัญเนี่ยก็คือรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคาร
2: โลก
3: ผู้ว่าการธนาคาร
2: ของประเทศต่าง
3: ๆของประเทศต่างๆกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจอร์เจียนาหรือว่าตัวประธานธนาคารโลกอันนี้เขาต้องมาอยู่แล้วเพราะงานเขานะคราวนี้ประเด็นขณะนี้ก็คือว่าคนที่มาเนี่ยมันปาเข้าไปตั้งโอ้ผมว่าเป็นหมื่นอ่ะ
2: เอาจำนวนประเทศก่อนอาจารย์สักกี่ประเทศได้คะ
3: เกือบ200อ่ะ
2: เกือบ200
3: สมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ย196ประเทศ
2: ค่ะ
3: ของธนาคารโลกเนี่ย198
2: ค่ะ
3: มี2ประเทศหรือ2สาธารณะอะไรของ2รัฐอ่ะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแต่เป็นสมาชิกธนาคารโลกก็คือสาธารณรัฐแอนดอร่า อยู่ในยุโรปผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมันก็เหมือนกับไอ้พวกไอ้ที่เราไม่ค่อยรู้จักไอ้เล็กๆอ่ะนะซานอะไรล่ะอะไรที่โมนาโกอะไรพวกเนี้ยนั่นอยู่แถวๆนั้นน่ะแต่ว่ามันอยู่บนเขานะ
2: อันนี้จำนวนประเทศ
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือราชรัฐลิกเชนสไตน
2: ์ลิกเชนสไตน
3: ์ลิกเชนสไตน์นี่อยู่ระหว่างสวิตกับเยอรมัน
2: ค่ะ
3: แทบจะมันเป็นผืนเดียวกันแทบดูไม่ออกโอเคอ่ะอันนี้ต่ออ
2: ันนี้จำนวนประเทศจำนวนคนนะคะอาจารย
3: ์ประมาณ 15,000 คนนะ
2: เยอะนะ
3: เยอะๆเยอะคันนี้ประเด็นก็คือว่าเขาก็ต้องจัดเป็นแต่ละจุดแต่ละที่แต่ว่ามันจะมีเวทีกลางอะนะ

0: นายกรัฐมนตรีก็จะไปสปีชรัฐมนตรีคลังบ้านเราในฐานะเจ้าภาพก็ไปสปีชทางจอร์เจียว่าที่เป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศมันจะแยกกัน2อันนะอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกเขาจะมีเซสชั่นมีหัวข้อเขาว่าไปแล้วก็จะมีที่ของเราเสริมเข้าไปนะว่าของเราเนี่ยต้องการจะพรีเซนต์ประเทศของเรายังไงในเมื่อมีคนมาเยอะๆอย่างนี้อะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้แต่ละวันจะมีตารางทามมิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยในหัวข
0: ้
1: อ
0: เราจะพยายาม cover ทั้งที่ประชุมแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องนะอย่างน้อยๆอ่ะคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนทำให้เกิดการประชุมในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องยอมว่ามันไม่ใช่ขอวันนี้ปีนี้ได้นะมันต้องทำล่วงหน้ามา 4-5 ปีอ่ะอันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมจะเชิญคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ
1: ์ซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญ
0: ใช่ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีคลังช่วงที่เขาไปติดต่อแล้วต้องไปบิดแข่งกับคนอื่นเนี่ยคงมาเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ฟัง
1: จะได้รู้รากฐานว่า
0: แล้วก
1: ็
0: คนที่จะต้องบริหารจัดการเป็นผู้งานเป็นหัวหอกของกระทรวงการคลังที่ทำงานตรงนี้คุณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1: ท่านวินิจ
0: คุณวินิจวิเศษสุวรรณเนี่ยจะเป็นอันนี้อาจจะถ้าว่างนะ
1: แล้วก็แน่ท่านมาในรายการของ
0: ผมเนี่ยถ้าอีกคนนึงที่พลาดไม่ได้ก็คงมีวิวอะไรให้เราคุยเยอะแยะน
1: ะ
0: ก็คือรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะอันเนี้ยอย่างน้อย3คนเนี่ยเราจะพยายามคุยเพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจว่ามาประชุมบ้านเราแล้วเราได้อะไรที่เราชอบถาม
1: ค่ะ
0: แล้วเราต้องการให้เขาอะไรกับบ้านเรา
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยคือโอกาสที่เราจะเจอรัฐมนตรีครั้งกันว่าเป็น40 50คนผู้ว่าแบงค์ชาติเป็น70 80คนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันยากมาก
1: ถ้าถามในมุมของประชาชนคนที่เกี่ยวข้องอย่างคนในสื่อเองก็มีโอกาสได้เจอแต่ประชาชนนะเขาไม่ได้เจอนี่เพราะฉะนั้นทำไมเขาจึงต้องให้ความสนใจงานนี
0: ้ก็คือว่าผลของการประชุมเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลภายในวันพรุ่งนี้มันไม่ใช่รายการแจกตังค์ แต่มันเป็นรายการลงทุนในระยะยาว นะไม่ในโลกนี้มีไม่กี่ชาตินะผมว่าเต็มที่ไม่เกิน30ประเทศอ่ะที่มีโอกาสจะจัดงานลักษณะแบบนี้ที่มีความพร้อมอ่
1: ะ
0: ที่จะทำแบบนี้อย่างแถวบ้านเรานี่นะสิงคโปร์ยังไม่เคยจัดเลยถ้าผมจำไม่ผิด
1: คุณอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วขนลุกนะเนี่ยแสดงว่าการที่เขาเลือกเราอ่ะเราต้องมีความพร้อมมาก
0: ใช่ใช่ก็ส่วนหนึ่งกับอันนั้นก็ใช่แต่หมายความว่ามันหลายๆอย่างประกอบกันฟ
1: ั
0: ซิลิตี้ไม่อันนี้ผมอาจจะพูดจำผิดนะว่าแต่ผมไม่เคยไม่จำได้ว่าไม่เคยนะอินโดนีเซียนี่ผมก็จำได้ว่าไม่เคยถ้าเคยก็ช่างมันเถอะไม่ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปทำกันบ้านมาให้
0: ไม่ต้องทำกันบ้าน
1: แ
0: ล
1: ้
0: ว
1: แต่
0: เวลาผมพูด
1: เรา
0: บางทีมันพูดจากความจำซึ่งมันอาจจะเรียกว่าไม่ครบถ้วนพยายามจะไม่อยากจะไปเอ่ยไอเดียที่ไม่แน่ใจขาหลังต่อไปเลยที่ไม่แน่ใจจะพยายามไม่พูดกันแล้วกันรู้แต่ว่าเราจัดเป็นครั้งที่2ท่านั้นเองที่เหลือประเทศอื่นมีจัดเป็น2ครั้งเหมือนกันแต่ว่าเอาของเราเพราะผมจำได้เพราะปี35เนี่ยผมไปทำข่าวว
1: ันนั้นเพิ่งเกิด
0: เมื่อ34ปีที่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ช่อง9เรามีภาพข่าวด้วยนะ
0: มันมีก็มีมันของเก่าใช่ไหมไม่ได้เป็นประเด็นมันไม่คนละบริบทกันตรงนี้ดีกว่าคนละบริบทกันตอนนั้นน่ะหลังคสช.ไม่หลังรสช.ประเทศไทยทำรัฐประหารรัฐบาลคุณอนันต์เนี่ยก็ค้างคากันมาก็ต้องทำไงถ้าไม่ทำก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมก็เรียกว่าคือโลกเขาไม่รับอ่ะตอนนั้นแต่ตอนนี้เราก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นอีกประเด็นนึงอ่ะคราวนี้เอาว่าไว้ต่อ
1: การจัดงานค่ะอาจารย์12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าการจัดงานที่เกิดขึ้นแล้วเราเป็นเจ้าภาพด้วยไทยเราเนี่ยนะคะมันมาในจังหวะเวลาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีความสำคัญ
0: สำคัญเพราะว่าคือตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยหลุดออกจากเรดาร์ของทั้งการลงทุนทั้งการลงทุนทางตรงและการลงทุนที่เป็นลักษณะที่มาลงทุนทางอ้อมเป็นพอร์ตโฟลิโออินเวสเมนต์มาลงทุนในตลาดหุ้นมาลงทุนในตราสารหนี้อะไรเนี่ยเราเนี่ยหายไปจากจอเรดาร์เหตุผลเพราะว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของเราเนี่ยต่ำอันนี้ประเทศไหนที่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำเนี่ยมันไม่จูงใจให้คนมาลงทุนอันที่สองเรามีปัญหาความไม่เรียบร้อยทางการเมืองในช่วง20ปีอันนี้เป็นประเด็นอันที่สามก็คือว่าเราโดยปัญหาตัวมันเองอ่ะมันไม่มีแรงจูงใจอย่างอื่นให้ค

0: คนมาเศรษฐกิจโตน้อยการที่เขาจะย้ายฐานการผลิตมาที่เราด้านหนึ่งก็ต้องดูโดเมสติกดีมานด์คุณทำให้เหอะประเทศไหนที่มีคนเยอะอ่ะมันจูงให้คนไปลงทุนอยู่แล้วเพราะเขาสามารถจะมีตลาดในประเทศของเขารองรับยกเว้นประเทศนั้นเหมาะจริงๆที่จะเป็นฐานการส่งออกแต่เขาก็ต้องมองตลาดอ่ะคุณดูอย่างประเทศจีนผู้ผลิตรถยนต์ EV ของจีนมาลงทุนก็ต้องมองว่ามีตลาดในนี
1: ้
0: ด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ทั้งขายในโดเมสติกตลาดในประเทศแล้วก็ถ้าสามารถที่จะส่งออกจากฐานการผลิตที่นี่ก็ทำอะไรเงี้ยก็ต้องดูความได้เปรียบอย่างอื่นคนอุปกรณ์ฟาซิลิตี้อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆก็เหมือนที่เรากำลังพยายามจะชูเรื่องเราพยายามจะชูเรื่อง data center เราพยายามจะชูเรื่องความพร้อมทางอินฟราสตรัคเจอร์เราพยายามบอกว่าเราต้องการอุตสาหกรรมใหม่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเราเองอะไม่พอที่จะลงทุนมันต้องมีเงินจากข้างนอกมาลงทุนไม่ใช่ว่าเราอยากลงทุนแล้วไปกู้ข้างนอกอย่างเดียวมันต้องมีคนอื่นมาลงทุนด้วยแล้วบางอันเป็นการลงทุนของเอกชนเพราะเขามาลงทุนจากผลที่เขามาดูประเทศไทยว่ากูไม่เคยมาเลยเราคนนึกว่าประเทศไทยมันเหมือนกับนู่นแอฟริกาอะไรอย่างบางคนไม่คิดอย่างนี้จริงไม่เคยเห็น
1: ในเลนส์ตาของเขา
0: เขาไม่เคยมาเขาไม่รู้เรื่องนี่นะเขาก็เราคิดว่าเขารู้จักเราดีไม่คุณดูในโลกนี้คุณรู้จักสักกี่ประเทศอ่ะถ้าคุณไม่สนใจจริง
1: ๆ
0: ประเทศแอฟริกาคุณรู้จักสักประเทศนึงไหมไม่รู้ในลาตินอเมริกาคุณรู้ไหมไม่รู
1: ้
0: ในยุโรปบางประเทศเรายังไม่รู้เลยถูกไหม
1: ไม่เคยรู้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่รู้จักเราเมื่อเขามาดูโอ้เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเหมือนเราไปบางประเทศอ่ะเหมือนผมไปจีนเมื่อ30ปีที่แล้วก็ไปตอนเนี้ยเฮ้ยหนังคนละเรื่องถูกไหมโอ้โหมึงขนาดนี้เลยเหร
1: อ
0: ใช่ไหมเขาก็ต้องมาดูเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เมื่อเขาลงจากสนามบินน่ะมันต้องประทับใจรถต้องไม่ติดถนนต้องเรียบกริบ อะไรต้องประมาณคือมันก็ต้องหลอกกันนิดหน่อยนะ
1: ธงเนี่ย
0: ไม่
1: ไหวเลยประเทศต่างๆนะคะแต่ว่า
0: ตั้
1: งแต่ที่สนามบินเราเรียบร้อยยังไง
0: เรียบร้อยนี่ผม
1: ต้องไม่ตกค้างนะ
0: ผมอัปเดตให้ล่าสุดเลยสินค้าคาร์โก้เคลียร์ 100% แล้วเหตุตอน 9:00 น.เช้าวันนี
1: ้
0: คนมาทำงานเต็ม 100% แล้ว
1: ค่ะ
0: เครื่องจักรเครื่องมืออาจจะไม่ครบประมาณ 93% นะแล้วก็ทำงานได้ตรงเวลาตอนนี้170%นะเครื่องบินเนี่ยดำเนินการ 97% ทั้งเข้าทั้งออกกระเป๋ามีค้างเหลือเพียงแค่430ใบจากที่เราพูดกัน 8,000 ใบนะ
1: ค่ะ
0: ใน430ใบเนี่ยไม่มีไอ้ที่เป็นกระดาษที่จะบอกว่าเป็นของใครเนี่ย178ใบอันนี้กำลังเคลียร์กันอยู่มีกระดาษบอกไอ้ที่แต้มเติมรู้ว่าเป็นของใครเนี่ยมาจากสายการบินไหนเนี่ยมี252ใบแต่ไม่มีผู้รับสายที่ปลายทางที่เราติดต่อ
1: ค่ะ
0: เบอร์ไม่ถูกต้องผู้โดยสารเช็คเอาท์จากโรงแรมที่แจ้งไว้แล้วเอากระเป๋าไปคืนให้ไม่ได้ก็เหลือกระเป๋าค้าง430ใบส่วนที่เหลือปกติหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบว่าหมุนแล้วฝนตกกันวินาศสันตโลอย่างเมื่อวันที่25 26นะ
1: กันยา
0: ผมคิดว่าเรื่องสนามบินความพร้
1: อม
0: ฟาซิลิตี้พร้อมแถมราชการให้มีวันหยุดเป็นกรณีพิเศษหรืออะไรไม่หรือ work from home from home อะไรเน
1: ี่
0: ยเอาไปว่าไม่เป็นไรเอาว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถนนบางนะถนนบางนะถ้าจะไปทางไหนก็ไปสะดวกนะมาทำงานก็คงจะสะดวกนะเพราะว่าถนนมันบางลงตอนนี้มันก็บางอยู่แล้วมันจะยิ่งบางลงไปอีกนะ
1: เราก็เอาใจช่วยนะคะให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเวลาที่เขามาอาจารย์เขาไม่ได้มาประชุมอย่างเดียวเขาอยากมาเที่ยวด้วยเพราะเขาพาครอบครัวเขามาด้วย
0: มีสเปามาด้วยแล้วก็ต้องมีอีกทีมนึงทีมประชุมก็ประชุมไปเมียก็ไปเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งเป็นเหมือนกันหมดทั้งโลกคุณไม่ต้องห่วง
1: ซอฟต์พาวเวอร์นะ
0: เราก็ไปดูเราจะพรีเซนต์อะไรแต่ว่าในงานก็คงมีอ
1: ่ะ
0: เรื่องอะไรที่เราเน้นอ่ะเรื่องอาหารเรื่องเวลเนสเรื่องสินอุตสาหกรรมใหม่ก็คงก็แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการประชุมแบบเอกชนนะเอกชนมันน่าจะเป็นพวก World Economic Forum เป็นอันนั้นอันนี้แต่นี่เป็นเรื่องภาครัฐแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาที่โลกมันกำลังปรับตัวครั้งใหญ่กติกาการเงินการคลังมันกำลังเปลี่ยนใช่ไหมเช่นตอนนี้มีความเป็นห่วงเรื่องพันธบัตร พันธบัตรกระทรวงการคลังอเมริกาพันธบัตรกระทรวงการคลังญี่ปุ่นอะไรเนี่ยมีเรื่องนี
1: ้แ
0: ล้วยังมีทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นขาลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบจาก climate change ผลกระทบจากเรื่องอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเนี่ยพวกนี
1: ้พลังงานอีก
0: พลังงานด้วยไอ้อันเนี้ยไอ้คนที่มาเนี่ยแม่งตัวรู้แล้วเป็นตัวออกนโยบายถ้ามันคอนเซนซัสว่าเอ้ยเราเฉพทิศทางเราไปแบบนี้ด้วยกันเว้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้มันถึงจะสำคัญ
1: และที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ถามมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2years นั่นเองค่ะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะไปหาข้อมูลมานะคะแล้วมาตอบให้ฟังในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะแต่คุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะว่าการจัดงานการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่โลกกำลังปรับตัวครั้งใหญ่หนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของพลังงานราคาหน้าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะอาจารย์เรื่องของราคาพลังงานเดือนนี้ตุลาคมสถานการณ์มันเกิดตอนช่วงปลายเดือนกุมภา
0: เราไม่ต้องคิดเรื่องราคาน้ำมันลงเพียงแต่ว่าจะประคองตัวยังไงนี่ผมเห็นตัวเลขที่กองทุนน้ำมันติดลบล่าสุดเนี่ย 98,000
1: 942
0: ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ก็เหลือประมาณ 1,100 ล้านก็จะทะลุแสน
1: ค่ะทะลุแสนล้าน
0: ทะลุแสนล้านเราเคยทะลุสูงสุด 102,000
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่มีเสียงอะไรก็ทำก็คือตอนนี้ชดเชยไม่มากแต่ลดราคาไม่ได้จากที่ขึ้นมาครั้งที่แล้วเนี่ยราคาก็ยังเป็นอย่างเดิม
1: ค่ะ
0: นะเบนซินก็ประมาณ40บาท
1: แก๊สโซฮอล์95นะคะ40บาท69สตางค์อันนี้หน้าปั๊มที่เราไปเติมกันนะคะแล้วก็ดีเซลค่ะ42บาท19สตางค์ค่ะราคาหน้าสถานี
0: ไม่ต้องไปดูชดเชยแล้วไม่ต้องไปดูเอาเป็นว่าภาวนาอย่างเดียวซื้อเวลาอย่างเดียวเพราะก็จะขึ้นราคาน้ำมันไปเรื่อยๆก็กดดันเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: กองทุนน้ำมันก็พยายามชดเชยในสเกลเนี่ยสัก3บาท4บาทก็ชดเชยไปเรื่อยๆ3บาท4บาทก็เอาเฉลี่ยวันเนี่ยตอนนี้ชดเชยวันละประมาณสัก400 500ล้านอยู่ระดับเนี้ยก็เดือนละ 15,000 อันเนี้ย400 500ล้านเดือนละ 10,000 นะ 15,000 20,000 ก็ค่อยๆทำกันแล้วกันซื้อเวลาเพราะมันก็เดือดร้อนกันทั้งหมดอเมริกาญี่ปุ่นอเมริกายุโรปก็ต้องเอาน้ำมันในสต็อกมาขายเพราะว่าจีนไม่ส่งออกดีเซลรัสเซียก็ไม่ส่งออกดีเซลไม่พอมันก็ไม่เขาก็ไม่พอเหมือนกันถูกไหมก็ต้องเอาคลังยุทธศาสตร์ที่มีทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปโดยว่าดีเซลออกมา
1: ค่ะ
0: ก็ประทังได้นิดนึงเพียงแต่ว่าไม่ให้ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาสปอตมันพุ่งมากแต่พุ่งมากๆมันก็ไม่มีเงินจะไปซื้อกันเอาง่ายๆกันแล้วกันก็ซื้อกันเท่าที่จำเป็นแล้วราคาเนี่ยมันบังคับให้คนประหยัดตอนนี้ถ้าเป็นดีเซลในอเมริกาแกลลอนละ6เหรียญ50เซนต์ซึ่งผมว่ามันกดดันจนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมมิดเทอมที่เลือกผู้ว่าเลือกสวเลือกสสของอเมริกาผ
1: ่
0: านไปแล้วพรรครีพับลิกันแพ้พรรคเดโมแครต
1: ค่ะ
0: ทำให้ไม่ใช่เป็นเสียงข้างมากในอย่างน้อยๆก็ในสภาผู้แทนราษฎรคองเกรสเนี่ยผมว่าเปลี่ยนข้างแล
1: ้
0: วแต่สวอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วผู้ว่าการรัฐบางอันซึ่งเคยเป็นของตายของริพับลิกันเดโมแครตก็อาจจะได
1: ้
0: พอตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็สมนะสมประโยชน์แล้วคุณก็ดูว่าเดี๋ยวนี้ทั้มพูดอะไรไม่มีใครสนใจแล้ว
1: นี่ก็ไปหึ่มๆเบบี้
0: จะไปทำอะไรก็ไปทำแต่มันไม่มีใครแบบว่าใส่ใจอย่างเมื่อก่อนแล้วนะแล้วก็ดูเนี่ยคุยกับจีนก็ข่มเขาไม่ลงถูกไหม
1: ต้องบอดี้แลงเกวจด้วยนะ
0: เสร็จรอบนี้เขาวิเคราะห์ละเอียดยิบเลยว่าอะไรเป็นอะไรยอมขนาดที่พูดเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยอ่อนข้อลงมาอีกนี่เขาวิเคราะห์กันนะก็สะท้อนว่าโลกมันจะสมดุลอีกแบบนึง
1: มันสมดุลเหรอ
0: มันจะสมดุลอีกแบบนึงสมดุลแบบมีคนคุมคนเดียว กับสนรุนแบบมีคนร่วมคุมมัน2คน
1: ค่ะ
0: ไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้2คนเนี่ยมันต้องพยายามประสานกันก็ต้องทำอะไรให้มันเรียบร้อยอาชามันจะนี่เรื่องข้างนอกกลับมาเรื่องข้างใน
1: ก่อนจะกลับมาเรื่องข้างในอาจารย์ตอนนี้ก็มีประเด็นที่ทรัมป์ไปบีบเกาหลีเรื่อง LNG Alaska ที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังถ้าเกิดอยากรู้เกี่ยวกับโครงการนี้นะคะย้อนไปรับชมรายการฟังหูไว้หูเราได้เซิร์ชว่า LNG Alaska จะได้เข้าใจบริบทค่ะอาจารย์กลับมาที่บ้านเราเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ข้อมูลจากทางสภาพัฒน์เดี๋ยวก็จะต้องออกมาน่นรู้วันละ16พฤศจิกายน
0: ยังมีเวลา
1: ค่ะ
0: ก็ตอนนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะ ทางฝ่ายรัฐเนี่ยพูดว่าผลกระทบจากน้ำท่วมรอบนี้จะกระทบกับ GDP ทำให้ลดลงประมาณร้อยละ 0.1 นะซึ่งผมคิดว่าอาจจะประเมินตัวเลขแบบมองโลกในแง่ดีมากไปนิดนึง
1: เดี๋ยวนะร้อยละ 0.1 หรือว่า 0.01
0: ร้อยละ 0.01
1: ค่ะ
0: ร้อยละ 0.1 ไม่ใช่ 0.01 0.1 0.1 0.1 ถ้าคิดเป็นตัวเงินก็ประมาณสัก 20,000 ล้านบาท
1: ก็เยอะอยู่นะอาจารย
0: ์แต่ว่าก็โอเครัฐบาลก็ชดเชยเยียวยาอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ต้องมีซ่อมบำรุงต่อเนื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันน่าจะได้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า 2% แต่อาจจะไม่ถึง 2.5 2.3 อะไรอย่างที่เราต้องการนะ
1: ไตรมาสแรกเราโต 2.8
0: ใช่แต่ว่าเราไปดูใกล้ๆ
1: 2.9
0: บ้านเรา
1: 3นี่ลุ้นเลย
0: เวียดนามไตรมาสที่3โต 8.5 หรือ 8.3%
1: ทำไมเขากระโดดอย่างนั้นอาจารย์
0: ไม่รู้มันแรงส่งมันมาจากไหนแต่เรื่องส่งออกเรื่องอะไรก็มีส่วนแต่ว่าฐานมันเล็กมันยังนั่นไอ้ที่มันตั้งเป้าว่าจะโต 10% เนี่ยปีนี้ก็ใกล้เคียงนะถ้าไตรมาสที่4ขยายตัว 12% เบ็ดเสร็จแล้วปีนี้69เวียดนามโต 10% ได้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาตั้งใจจะโต 10% 5ปีเขาคงมีตัวเลขอะไรแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้ในอีกเรื่องนึงของเราอะเมื่อไหร่ที่มันไปถึงแตะ 3% เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะโผล่พ้นเหนือน้ำ
1: เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
0: ตอนนี้ยังอยู่ใต้น้ำอยู่นะแล้วก็ปัญหาก็เยอะ
1: ค่ะ
0: นะเราก็อย่าไปใส่ใจมากอย่างเรื่องจะอยู่อะไรเรื่องที่ไปวันเกิดคุณเนวินเรื่องเกี่ยวกับ
1: คำอวยพรของเนวินต่อคุณ
0: แล้วก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: เรื่องเนี่ยเดี๋ยวคนบอกเนี่ยทิ้งประเทศไทยแล้ววันที่7ตุลาจะไปประชุมที่สิงคโปร์น่าจะเป็นนายกจะไปสิงคโปร์ประชุมอะไรฟอปอะไรโกลบอลอะไรเนี่ยนะก็เลยก็กลับมาไม่เป็นไรหรอกน
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีเรื่องจุกจิกจิกที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับวงการสื่ออันนี้ผมไม่พูดน
1: ะ
0: ผมขอไม่พูดแล้วกันผมอยู่ในฐานะที่ลำบากที่จะแสดงความเห็นต่อพับบิกแต่ถ้าเกิดคุยในวงเล็กๆเนี่ยผมคุยให้ฟังได
1: ้ค่ะ
0: นะแต่ว่าถ้าคุยในวงใหญ่อะไรเงี้ยผมไม่อยากไม่อยากคุย
1: นะก็ต้องเลือกเน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องเลือกประเด็นอันนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจว่าก็ติดตาม
1: ค่ะ
0: นะใช้อุเบกขาพิจารณาดูห่างๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าจะถามจริงๆอ่ะจะว่าไปผมก็มันก็เป็นผลเนี่ยจากที่ผมเคยพูดอะว่าด้วยความบีบรัดทางด้านรายได้แล้วก็การบีบรัดทางด้านรายจ่ายงบประมาณเนี่ยที่มันสะท้อนผ่านงบประมาณปี70เนี่ยผมก็บอกว่าเราต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการไม่ใช่เฉพาะเงินงบประมาณรายจ่ายดูทั้งรายได้ด้วยดูทั้งหนี้สินด้วยดูทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยแล้วก็ดูให้ลึกลงไปถึงบรรดากองทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินนอกงบประมาณมันก็จะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็จะกระเพื่อมนะเพราะว่าเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันพูดกันแต่ในแวดวงของคนที่เขา
1: เกี่ยวว
0: งนอกไอ้วงในแต่เขาก็ไม่พูดอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เมื่อมันเปิดพระอบแล้วอ่ะมันก็ต้องมีกลิ่นส่วนจะดีไม่ดีก็ไปดูเองแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ผม
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องมาถามผมไม่เกี่ยว
1: โอเคคุยเป็นเรื่องๆเป็นภาพใหญ่ดีกว่าค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าสถานการณ์เนี่ยมันบีบรัดนะคะและแน่นอนค่ะว่ามันก็ส่งผลต่อรายได้ในทุกๆองค์กรเลยด้วยซ้ำไปถ้าเรามองในแง่มุมของการลงทุนอาจารย์มีคนบ่นๆมานุ่นได้ยินเสียงนี้มาพอสมควรเลยนะคะที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าม
0: ันสู้ไม่ไหว
1: มันลงทุนเนี่ยโอ้โหเขาแทบจะพอสไว้เลยอ่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้มาการท่องเที่ยวมันก็ซบเซา
0: คือตอนเนี้ยให้ใส่เงินใหม่อะไม่เอาแล้วก็รอจังหวะเวลาซะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงคนที่พึ่งตลาดในประเทศนะแต่การแต่ว่ากิจกรรมมันก็ยังมี เพียงแต่ว่ามันไม่คึกคักทุกภาคส่วนนะเราก็ยังเห็นการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ยังมีน
1: ะ
0: ถ้าพูดถึงบริษัทเล็กธุรกิจแบบซื้อมาขายไป
1: SME ทั้งหลาย
0: ที่บางทีเราไปใช้คำว่า SME ก็ไม่ค่อยถูกบางทีมันเป็นรวมคนหาเช้ากินค่ำเป็น SME ด้วยที่จริงผมว่าต้องแยกออกมาเลยนะ
1: แยกยังไงดีคะ
0: ก็คุณจะเรียกว่าคนขายหมูปิ้งดินถนนที่เป็นรถเข็นว่าเป็น SME อ่ะ
1: ก็ไม่ใช
0: ่สำหรับแต่นิยามน่ะใช่นะ
1: เอาหรอ
0: เออนิยามอ่ะใช่นะแต่สำหรับผมว่านี่คุณต้องแยกคนที่หาเช้ากินค่ำออกมาจัดไอ้สิ่งที่คุณเรียกว่า SME
1: ค่ะ
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยมันยิ่งกับมันไมโครเลยไม่ใช่ยิ่งกับไมโครหาเช้ากินค่ำคุณจะไปคิดว่าคนขับรถแกร็บคนขับไลน์แมนเนี่ยอยู่ในโลจิสติกเนี่ยพูดเฉพาะอย่างนี้มันจะ
1: อยู่ในห่วง
0: ใช่
1: อยู่ในโลจิสติก
0: ใช่ไหมคือมันก็พูดเก๋ไปอย่างนั้นแต่จริงก็คือคนจำนวนมากหาเช้ากินค่ำซึ่งอันนี้เราไม่ได้มีตัวเลขที่จะบริหารจัดการแยกกลุ่มเซกเตอร์ให้มันชัดเจนใช่ไหมซึ่งการทำไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสบวกกับไอ้ถุงเงินนี่แหละไอ้นี่จะเป็นฐานข้อมูล
1: ถุงเงินที่ร้านค้าเขาก็ต้องใช้
0: ใช่
1: นี้ด้วย
0: รวมทั้งคนที่รับของอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้เนี่ยมันจะเห็น
1: เพราะว่ามันอยู่ในระบบหมดจะได้วิเคราะห์พฤติกรรมได้เม็ดเงินได้
0: ซึ่งเราไม่เคยมีตัวเลขพวกนี
1: ้
0: เกี่ยวข้องกับคนประมาณ46ล้านคนทั้งที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วคนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย
1: plus
0: ตั้งแต่4เดือนที่แล้วแล้วก็อีก2เดือนเนี้ยนะเนี่ยมันจะเป็นฐานข้อมูลแต่จะเอาไปทำอะไรถังเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาเป็นคนสั่งข้อมูลซึ่งตอนเนี้ยมันไปรวมกันอยู่เขาเรียกว่าเป็นเลกอะ
1: เ
0: ป็น data lake ของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งอันเนี้ยมันจะออกนโยบายออกมาตรการอะไรเนี่ยได้ดีได้ตรงเป้าตรงจุดแต่ว่าเขาจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนนี่ก็อีกเรื่อง
1: และ
0: อันนี้พูดให้ฟังให้เฉยนะผมไม่มีข้อมูลอะไรหรอก
1: เมื่อฐานข้อมูลมีการสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็น่าจะทำได้นะคะเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีนโยบายอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันค่ะอาจารย์ดูเรื่องน้ำให้หน่อย
0: นี่เดี๋ยวโอเคเอาไปลุ่มๆนะ
1: ค่ะเจ้าพยา
0: เอาแม่กองก่อน
1: เอาแม่กองก่อน
0: ผมว่าแม่กลองตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นละ
1: ค่ะ
0: การปล่อยน้ำที่จะลงแม่น้ำแม่กลองเขื่อนวชิรเขื่อนแม่กลองที่อยู่ข้างล่างระดับมันโอเคแล้วประมาณ900
1: แม่กลองนี่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมอาจารย์คะ
0: ใช่ก็คือเราไม่ได้พูดถึงไอ้อันล่างนะไอ้ที่จากอันบนเนี่ยที่เป็นอ่างเก็บน้ำโทษเขื่อนวชิราลงกรณ์ซ้ายมือเขื่อนศรีนครินทร์ขวามือที่มาเป็นแม่น้ำที่กาญจนบุรีแล้วไหลมาลงแล้วเป็นเขื่อนวชิรเขื่อนแม่กลองเนี่ยน้ำที่จะไปทางบ้านบุรีบ้านโป่งทางอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเบาละ พอวางใจได้ในระดับที่ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าโอเคแล้ว
1: โอเค
0: ลุ่มที
1: ่บางปะกงเหรอคะ
0: เอาตะวันออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตะวันออกบางปะกงเหรออ
1: ันนี้ต้องเฝ้าระวังไหมอาจารย์คะ
0: ตะวันออกไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นตะวันเอาตะวันออกก่อนตะวันออกทางจันทบุรีตราดระยองนี่ไม่เท่าไหร่จริงๆอ่ะที่หนักคือลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะ
1: บางปะกงค่ะเท่าที่นุ่นดูข้อมูลมาเขาบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังค่ะอาจารย์เพราะว่าปัจจุบัน
0: ทั้งลำสาขาแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนแล้วใต้แม่น้ำสองแม่น้ำลงมาเนี่ยทั้งหมดเลยก่อนที่จะมาออก อำเภอตอนล่างนี่น้ำยังท่วม
1: อาจารย์ดูปีกอันนี้ให้หน่อยเพราะมันมีชื่อคลองที่อาจารย์เคยพูดแล้วนุ่นคุ้นๆตรงนี้มันจะเกี่ยวกับแม่น้ำนครนายกที่จังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีที่ปราจีนแล้วมันก็จะมีคลองพระสะทึงคลองพระปงจังหวัดสระแก้วใช่ไหมคะ
0: คลองหนุมานนี่มาจากสระแก้ว
1: ค่ะแล้วมันจะรวมกับแม่น้ำเรื่องของจันทบุรีที่จันทบุรีไม่เกี่ยวนะ
0: จ
1: ัน
0: ทบ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: นี่ปากตรงล่างจันทบุรีนี่อีกอัน
1: ตอนที่อาจารย์เขาพูดคลองพระสะทึงกับคลองพระปงเนี่ย
0: ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยถ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกนี่นะเราก็ดูบางพระ
1: ค่ะ
0: หนองปลาไหลปลาแสอันนี้น้ำเต็
1: ม
0: นะส่วนที่ท่วมอะไรล่ะท่วมสวนทุเรียนอ่ะมันมาจากคลองตะโหนดมาจากคลองตะโหนดนี่อยู่ทางอำเภอนายายอามอำเภอท่าใหม่อำเภออะไรสักอย่างแถวๆนั้นอ่ะผมก็จำไม่ได้หรอกนะเนี่ย

0: ที่ยิงสแกกลางมา630เลยนะนะระบายน้ำมาทั้งไซฟ์โฟด้วยเลยรวมๆกันแล้วอ่ะเขาหน้าเขื่อนเนี่ยหน้าเขื่อนเนี่ย 3,000 นะ
1: เจ้าพระยา
0: เออหน้าเขื่อนเนี่ยรวมจากที่มาจากทางนครสวรรค์เนี่ย 2,000 มารวมกับข้างๆอีกประมาณเกือบ 1,000 น่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเป็น3บอลพอ 3,000 เนี่ยเขาตัดออกข้างตัดออกประตูระบายน้ำบรมธาตุแม่น้ำน้อยประตูระบายน้ำพลเทพ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ประตูระบายน้ำมะขามเฒ่าอู่ทองทางฝั่งซ้ายไม่โทษฝั่งขวาตะวันตกไหลมาทางนี
1: ้
0: ส่วนทางฝั่งขวาก็ระบายน้ำทางประตูน้ำมโนรมของชัยนาทป่าสัก210นะออกประตูน้ำมะขามเฒ่าอู่ทอง35นะประตูน้ำมะขามเฒ่ากระเสียว12ประตูระบายน้ำพลเทพคือแม่น้ำท่าจีนเนี่ย200
1: จนระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ตอนนี้ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็
1: 2,500
0: เหลือ2,500ระบาย2,500นี่ก็ต้องถือว่าท่วมอะฝั่งซ้ายท่วมฝั่งขวาไม่มีอะไรฝั่งขวาเนี่ยมันมาจากตัวหลักมันมาจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เพราะระบายเยอะมากนะ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะน้ำก็เต็มเขื่อนนะช่วยอะไรไม่ได้มันก็จะมาชนกับคลองชัยนาทป่าสักก่อนที่จะผ่านเขื่อนพระราม6
1: ค่ะ
0: เขื่อนพระราม6ก็เลยต้องตัดน้ำเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะตัดน้ำมาทางประเวศบุรีโลไอ้โทษทางคลองระพีพัฒน์ก็ตัดมามากไม่ได้เพราะมันจะมาเชื่อมกับคลองรังสิต
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องตัดออกแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยทำให้พอถึงที่ตรงบางไทรเท่าไหร่ล่ะ 2,500
1: 2,500 ค่ะ
0: 2,500 ก็เป็นระดับที่ฉิวเฉียดนะถ้าน้ำทะเลไม่หนุนมากมันก็จะไม่ไซเข้าไปข้างๆมาก
1: พอได้
0: แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าไม่มีฝนลงมาอย่างฝนนิดฝนหน่อยโอเคนะ
1: แต่มันจะมาอีกนะอาจารย์ขาดูห่วงเวลาของวันหน่อย
0: อันนี้ก็เรื่องพยากรณ์อากาศเว้ยมันไม่มีใครคาดการถูกต้อง 100% หรอกมาประมาณ
1: 5-7ตุลานี้จะกระจายทุกภูมิภาคเลยนะคะตั้งแต่ภาคตะวันออก
0: ไม่เป็นไร
1: ส่
0: วนใหญ่มันก็พอได้มันไม่เป็นฝนวนเนี่ยตอนนั้นก็โอเคแล้วล่ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลงมาที่ภาคกลางแล้วก็ไปภาคตะวันตกแล้วก็มีอีกช่วงนึงค่ะก็คือ10-13ตุลาคมก็มีฝนอีกครั้งนึง
0: แต่ว่าคิดว่าครึ่งหลังของเดือนตุลาเนี่ยน่าจะจบแล้วนี่บางที่ที่เมืองจีนหิมะตกแล้ว
1: ค่ะ
0: แถวทาง
1: เป็นที่ที่มันเคยตกอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แบบ
0: ก่อนนี่มันไม่ตกเร็ววันนี้ปีนี้ตกเร็ว
1: อ๋อมาตกเร็ว
0: แถวจิ๋วจ้ายโกแถวอะไรพวกนี้
1: ทุกประเทศเจอหมดเนาะโตคงโตเกียวก็เหมือนกัน
0: ส
1: ี่ดอลล
0: ารีหวงหลงเลย
1: สี่ดอลลารีนี่อาจารย์เคยไปเที่ยว
0: ไหมคะไม่เคยเพราะมันเดินน่ากลัวมากเลยไม่เอา
1: เออนึกเห็นแต่ในภาพ
0: ไม่แต่เขาบอกว่าไม่คุ้มที่จะไปไม่คุ้มที่จะไปถ้ามีคนถามเล่าให้ฟังนะ
1: ดูต้องล่วงไวด้วยไวบางไวก็บอกว่าโอ้ได้อยู่ทั้งน้อย
0: แ
1: ล้ว
0: แต
1: ่
0: จริ งตอนนี้ถ้าพูดถึงไปเที่ยวจีนก็ถ้าถามนะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ต้องไปที่ยากลำบากไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้น
1: ค่ะ
0: กวางโจวเฉิงตูอะไรพวกนี้เอาแค่นี้ก่อน
1: ค่ะ
0: อย่าไปลงละเอียดลึกลงละเอียดลึกมันลำบากบางทีนั่งรถ8ชั่วโมงไปดู1ชั่วโมงนี่ไม่ไหว
1: อาจารย์แล้วเยียวยาล่ะคะถ้า
0: เยียวยาตอนนี้ประมาณตัวเลขประมาณ1ล้านครอบครัว
1: เอาทั่วประเทศนะครัวเรือนนะคะ
0: 1ล้านครอบคร
1: ั
0: ว
1: ที่เขาลงในแอปพลิเคชัน
0: ประมาณ4ล้านคน
1: น่ะ
0: ครัวเรือนละ4ก็ประมาณ4ล้านคน
1: พื้นที่ไหนมากสุดเนาะ
0: เนี่ยกทมเกือบ 500,000
1: ครัวเรือนค่ะ
0: หลักๆก็กทมก็เดือน
1: รองถัดไปล่ะคะ
0: รองถัดไปก็สมุทรปราการปทุมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเชิงเซาเนี่ยมันท่วมเยอะแต่จำนวนครัวเรือนมันน้อย
1: ค่ะ
0: นั่นเนี่ยประมาณเนี่ย1ล้านครัวเรือนอ่ะก็จะช่วยมากช่วยน้อยก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งงบไว้ 4,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ก็ง่ายๆผมคิดอย่างนี้ปกติความช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยถ้าให้ผมคำนวณนะแต่กับความเสียหายจริงนะประมาณ1 ใน 5
1: ที่เขาให้เรา
0: 1ใน5ประมาณเฉลี่ย
1: 20% ค่ะ
0: 1ใน5งั้นอีก4ใน5เนี่ยคือตัวใครตัวมันตายเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ารัฐบาลช่วย 4,000 1ใน5แล้วคุณก็ดูว่าจำนวนเต็มเป็นเท่าไหร่ก็ต้องอีก 16,000
1: ค่ะ
0: ก็ต้องปิดเสร็จแล้วก็ 20,000 ล้านถ้า 20,000 ล้านเนี่ย0.002หรือ01อะไรนั่นแหละก็ถึงบอกไงบอกว่าแล้วแต่คิด
1: แล้วแต่คิดเน
0: า
1: ะ
0: คือถ้าเกิดคนที่เขาเสียหายอย่างทุเรียนเนี่ยน้ำท่วมตายเสร็จไม่มีรายได
1: ้สวนพังหมด
0: มากไหมอันนี้ผมฝากทางกระทรวงเกษตรนะ
1: ว่า
0: ทำข้อมูลให้มันชัดๆหน่อยว่าจริงๆเนี่ยกี่ลายพูดตัวเลขรวมๆมันเสียหาย recovery กลับไม่ได้เท่าไหร่

0: จะมีผลต่อการส่งออกทุเรียนในฤดูกาลหน้า
1: อ
0: ันนี้สำคัญเพราะทุเรียนตอนนี้เราส่งออกคิดเป็นมูลค่า 250,000 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะต้องใส่ใจนะว่าจะทำยังไงจะฟื้นฟูแบบไหนถ้าเขาจะต้องตัดทิ้งปลูกใหม่มันจะอะไร
1: เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะคะว่ารัฐบาลเขาจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
3: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569บิน

0: ไลน์แอดเม็ดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: มีข่าวจากอเมริกาเรื่องข้าวหอมที่สหรัฐกำลังพัฒนาขึ้นและอาจจะแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทยหรือเปล่าคนไทยโดยเฉพาะคนในวงการข้าวกำลังจับตาเรื่องนี้อยู่บอกว่าสหรัฐกำลังเร่งปลูกข้าวหอมที่เขาเรียก aromatic rice มากขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานเอกชนที่มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมเรื่องข้าวที่นั่นที่ USA Rice Federation บอกว่าปีนี้พื้นที่ปลูกข้าวหอมในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบจะเป็น 50,000 เอเคอร์อาจจะเท่ากับถ้าเป็นไร่ก็เป็น 126,000 ไร่ซึ่งสำหรับอเมริกาถือว่าเป็นระดับสูงสุดในประวัติการแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่า 50,000 เอเคอร์เป็น aromatic rice ไม่ใช่ jasmine rice ทั้งหมดแต่ว่ามีข้อมูลจากภาคการ

เกษตรสหรัฐบอกว่าในจำนวน 50,000 เอเคอร์เนี่ย 30,000 เอเคอร์เป็นพันธุ์ CLJ01 ซึ่งเป็น Jasmine Rice พันธุ์สำคัญของตลาดอเมริกาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องตกใจตื่นตระหนกว่าอเมริกาจะเข้ามาแทนข้าวหอมมะลิไทยในวันพรุ่งนี้ยังไม่ใช่แต่ประมาทไม่ได้เช่นกันประเด็นที่น่าจับตาคือสหรัฐกำลังสร้างอุตสาหกรรมข้าวหอมตัวเองขึ้นมาครับคือคำถามง่ายๆเลยว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องข้าวคำตอบก็ง่ายเช่นกันครับเพราะว่าตลาดมันอยู่ตรงหน้าสหรัฐนี่เป็นตลาดข้าวขนาดใหญ่ต้องนำเข้าข้าวเนี่ยประมาณปีละ 1.4 ถึง 1.5 ล้านตันไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งเข้าอเมริกาข้อมูลปี2024เมื่อ2ปีก่อนบอกว่าสหรัฐนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 846,000 ตันก็กว่าครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆคืออเมริกาซื้อข้าวไทยจำนวนมหาศาลทีเดียวฉะนั้นถ้าเกษตรกรอเมริกันสามารถผลิตข้าวหอมที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวที่นำเข้าได้มากขึ้นเงินจำนวนหนึ่งก็จะไม่ต้องไหลออกไปซื้อจากต่างประเทศนี่เป็นเหตุผลทางธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจนแต่เรื่องที่น่าสนใจกว่าจำนวนไร่ก็คือเขาไม่ได้แค่ปลูกข้าวเขากำลังสร้างที่เขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มคือสภาพแวดล้อมคือไม่ใช่แค่ปลูกข้าวนะครับเขามีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มีมหาวิทยาลัยและนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวเข้ามาเกี่ยวข้องมีการพัฒนาคุณภาพมีโรงสีแล้วมีซัพพลายเชนคือมีห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญคือมีตลาดครับตลาดมีอยู่แล้ว USA Rice องค์กรที่ว่านี้เคยทำการรณรงค์ส่งเสริมข้าวจัสมินปลูกในอเมริกาในเมืองใหญ่ๆเช่นลอสแองเจลิสบอสตันวอชิงตันดีซีและนำสินค้าเข้าไปในร้านค้ากว่า 1,000 แห่งรายงานว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเขากำลังพยายามสร้างความรู้สึกที่ว่าทำไมต้องซื้อข้าวหอมจากต่างประเทศในเมื่อเรามีข้าวหอมที่ปลูกในอเมริกาเองคำถามสำคัญสำหรับเราก็คือแล้วข้าวหอมมะลิไทยจะเสียตลาดไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะว่าไทยยังมีข้อได้เปรียบที่สำคัญคำว่าไทยหอมมะลิเขียนภาษาฝรั่งเลยนะครับไทยแล้วก็หอม H-O-M แล้วก็ M-A-L-I ไทยหอมมะลิข้าวหอมมะลิไทยมีพันธุ์มีแหล่งกำเนิดมีมาตรฐานมีชื่อเสียงสะสมมาหลายสิบปีครับคำว่า Jasmine Rice คือแปลตรงตัวก็คือมะลินั่นแหละกับคำว่าไทยหอมมะลิ Rice ไม่ควรถือว่าเป็นคำเดียวกันนะครับแต่มันมีปัญหาคือผู้บริโภคทั่วไปอเมริกาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ครับไม่ได้สนใจรายละเอียดถึงขนาดนั้นคนอเมริกันเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นถุงเขียนว่า Thai Jasmine Rice ราคา $2.50 อีกถุงหนึ่งเขียนว่า US Grown Jasmine ราคา $1.70 หรือ $1.80 แล้วถามตัวเองว่ามันต่างกันมากไหมต่างกันสิครับ2.50 กับ1.70ต่างกันสิครับนี่แหละครับคือจุดที่น่ากังวลสำหรับเราเพราะว่าการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครหุงอร่อยที่สุดอย่างเดียวเท่านั้นแต่อยู่ที่ว่าคุณภาพดีพอไหมราคาต่างกันเท่าไหร่ข้อมูลสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยที่ลอสแองเจลิสบอกอย่างนี้ครับบอกว่าข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีในตลาดสหรัฐอาจจะอยู่ที่ราคาประมาณ$2ถึง$2.60ต่อปอนด์ขณะที่ข้าวจัสมินปลูกในอเมริกาอยู่ที่ประมาณ$1.40ถึง$2.10ถ้าข้าวอเมริกันถูกกว่าแล้วคุณภาพใกล้กันหรือใกล้พอกันก็ย่อมมีโอกาสที่จะดึงผู้บริโภคบางส่วนออกไปครับโดยเฉพาะตลาดที่เป็นตลาดมวลชนตลาดแมสเป็นเหตุผลว่าทำไมไทยไม่ควรจะคิดว่าข้าวเราดีกว่าเราสู้เขาได้แน่หรือเขาสู้เราไม่ได้หรอกถ้าเราปลอบใจตัวเองอย่างนี้ก็อันตรายครับเพราะว่าตลาดไม่ได้ตัดสินกันด้วยคุณภาพอย่างเดียวครับตลาดตัดสินด้วยราคาความสะดวกความคุ้นเคยการตลาดความเชื่อมั่นแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้
สิ่งที่ไทยต้องกลัวไม่ใช่50,000 เอเคอร์ในปี2

0: 2026แต่คือการที่อเมริกาเรียนรู้เร็ววันนี้เขาอาจจะยังผิดไม่เก่งเท่าไทยแต่เขากำลังเรียนรู้เขาเรียนรู้เรื่องพันธุ์เขาเรียนรู้เรื่องผลผลิตต่อไร่เขาเรียนรู้เรื่องต้นทุนเรื่องคุณภาพเรื่องโรงสีเรื่องตลาดแล้วก็เรียนรู้ว่าทำอย่างไรให้คนอเมริกันซื้อข้าวจัสมินที่ปลูกในบ้านเขาถ้าอีก5ปี10ปีข้างหน้าพันธุ์เขาดีขึ้นผลผลิตสูงขึ้นต้นทุนลดลงคุณภาพดีขึ้นซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่เพิ่มพื้นที่วางสินค้าของเขาการแข่งขันก็จะเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น 50,000 เอเคอร์วันนี้อาจจะยังไม่ใช่ปัญหาแต่ 50,000 เอเคอร์อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าคู่แข่งของไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่อเมริกาครับในตลาดข้าวในสหรัฐยังมีเวียดนามมีกัมพูชาและประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นไทยกำลังเจอกับการแข่งขัน2ด้านด้านหนึ่งคือใครผลิตข้าวหอมคุณภาพสูงได้ดีที่สุดอีกด้านหนึ่งคือใครผลิตข้าวที่คุณภาพดีพอในราคาที่ผู้บริโภครับได้และข้าวจัสมินปลูกในอเมริกากำลังเข้ามาเล่นในเกมด้านที่สองอย่างชัดเจนครับฉะนั้นไทยควรทำอย่างไรก็ต้องไม่ลงไปเล่นสงครามราคาถ้าเราพยายามเอาชนะอเมริกาด้วยการขายให้ถูกกว่าเราอาจจะเสียจุดแข็งของตัวเองสิ่งที่ไทยเราต้องทำขายความแตกต่างต้องทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าใจว่าจัสมินไรซ์มีหลายแหล่งกำเนิดแต่ไทยหอมมะลิไรซ์มีอัตลักษณ์ของประเทศไทยเรามีเครื่องหมายรับรองอยู่แล้วแต่คำถามคือคนอเมริกันรู้จักเครื่องหมายนั้นหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักก็ต้องทำให้รู้จักครับต้องทำให้ไทยหอมมะลิไรซ์กลายเป็น consumer brand กลายเป็นแบรนด์ผู้บริโภคไม่ใช่เพียงตราราชการของถุงข้าวเพราะว่าดูไปมันจะเป็นทางการมากเกินไปมันต้องเป็นการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคของสหรัฐเพราะในโลกยุคนี้เมล็ดพันธุ์อาจจะเรียนแบบกันได้เทคโนโลยีตามทันได้กระบวนการผิดก็อาจจะปรับปรุงได้แต่สิ่งที่เรียนแบบยากที่สุดคือแหล่งกำเนิดและความเป็นของแท้นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องรักษาให้ดีฉะนั้นเราจะไม่เรียกว่ามันคือวิกฤตข้าวหอมมะลิยังเร็วเกินไปแต่ถือว่านี่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่คำถามที่เราต้องถามวันนี้ไม่ใช่ว่าปีนี้เราจะส่งข้าวออกได้กี่ล้านตันต้องถามว่าอีก10ปีคนอเมริกันจะยังนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรกหรือเปล่าเมื่อเห็นคำว่า Jasmine Rice นี่คือคำถามที่ต้องหาคำตอบโดยเร่งด่วนครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Good Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Yeah.

แค่กดเข้ากลุ่มทักคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ตันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: เข้าสู่ CEO Vision Plus อยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแน่นอนครับในหลายมุมในหลายมิติกับสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกระทบต่อธุรกิจในหลายวงการและแน่นอนอีกเหมือนกันครับว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEไม่ว่าจะด้านใดก็ตามตอนนี้ก็หันกลับมามองสถานการณ์รอบตัวเรานะครับว่าเราจะเดินหน้ากันยังไงเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะปรับกลยุทธ์และวิธีการกลับมาให้มีความมั่นคงยังไงเพราะว่านี่มันก็นะครับอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2069แล้วนะครับจะฉลองปีใหม่กันแบบไหนยังไงนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในอีกเบรกนึงครับเรื่องอีกมุมมองนึงในแง่ของทัศนะเกี่ยวกับตรอบทางโลจิสติกและเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเราต้องมีความกังวลแค่ไหนครับเพราะว่าพืชผลเกษตรนะครับก็มีผลกระทบแน่นอนเลือดสุดไล่นาหลายพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบครับวันนี้เราจะมาคุยกับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับดร.วิสิทธิ์ลิ้มลือชาท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับดร.วิสิทธิ์ครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับกำลังต่อสายพูดคุยกันนะครับก็แน่นอนครับเรื่องของซัพพลายเชนสะดุดแน่เพียงแต่ว่าในภาคของอุตสาหกรรมใหญ่อย่างที่เราคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์สักครู่นี้ที่หอการค้าอาจารย์ก็ยังบอกว่าในแง่ของอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าในมุมของนะครับเกษตรกรพืชผลทางการเกษตรแน่นอนครับได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้การชดเชยเยียวยาช่วยเหลือมาปุดรอยรั่วลอยโวซ่อมส่วนที่สึกหรอเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเร็วแค่ไหนมันจะกลับมาฟื้นฟูได้เร็วแค่ไหนแล้วมันจะเติมเต็มในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนตุลาก็จะเป็นช่วงของสถานการณ์การนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้องใช้คำว่าระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับเห็นว่าตอนนี้นะครับผู้ตอบรับเข้าร่วมงานได้เกือบ 20,000 คนแล้วนะครับจากที่มีการประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ถึง 10,000 คนแต่ว่าแต่ตอนนี้ตัวเลขเนี่ยประมาณเกือบ 20,000 แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุม IMF World Bank เนี่ยซึ่งเขาจัดขึ้นและตั้งใจในประเทศไทยโดยเฉพาะในเอเชียและภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยโฟกัสเนื้อเน้นที่บ้านเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูกันให้ชัดดูกันให้เคลียร์นะครับว่าเราจะสามารถนะครับทรงผ่านเรื่องนี้แล้วก็ก้าวข้ามกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะเวลานี้ได้ชัดเจนแค่ไหนอย่างไรอาหารเรายังคงเป็นครัวของโลกได้ไหมความมั่นคงทางอาหารเรายังคงอยู่ในเสถียรภาพที่มั่นคงหรือไม่อย่างไรนะครับดร.วิสิทธิ์ลิ้มลือชาอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับดร.วิสิทธิ์ครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีตอนเช้าครับ
3: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับน้ำท่วมนี่โดยส่วนตัวกระทบไหมครับเนี่ยถามสารทุกข์สุขดิบกันก่อนครับ
4: ผมเชื่อว่ากระทบทั้งประเทศนะครับถึงแม้น้ำไม่ท่วมบ้านก็เรื่องการเดินทางอะไรก็คงไม่สะดวกนะแล้วก็การใช้ชีวิตก็คงไม่ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็เป็นยังดีที่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่มันท่วมหนักๆตอนนี้เรื่องของการคล่องน้ำอะไรก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมบ้างละยังมีบางส่วนที่ก็ยังเดือดร้อนหนักๆอยู่นะครับอันนี้ก็คงต้องเร่งเร่งการช่วยเหลือเข้าไปครับครับผม
3: ก็ถือว่าสถานการณ์ลดลงค่อนข้างเร็วกว่าหลายครั้งที่เราประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
4: ใช่ครับผมก็ถือว่าคือจริงๆแล้วต้องเรียนนี้ครับเราเจอแบบนี้มาหลายรอบและแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนที่ให้เรามีการป้องกันอย่างผมยกตัวอย่างอย่างในอุตสาหกรรมที่เคยเจอหนักๆตอนปี54นะครับในนิคมต่างๆเนี่ยตอนนั้นนี่เรียกว่าโลจิสติกขาดช่วงเลยคือรถเข้าไปไม่ได้อะไรไม่ได้ผลิตก็ไม่ได้แรงงานก็ไม่ได้กลายเป็นว่าเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนยานยนต์ตอนนั้นเนี่ยคือขาดไม่ใช่ขาดแค่ประเทศไทยกลายเป็นขาดทั่วโลกเลยเพราะเราเป็นฮับของการผลิต
3: ใช
4: ่ตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ทำคันกั้นน้ำทำกำแพงจริงจังเลยเพราะตอนที่ช่วงน้ำท่วมแต่ละบริษัทนี้เขาพยายามแก้ไขสถานการณ์หน้างานแต่หลังจากนั้นทำจริงจังทำให้เห็นว่ารอบนี้

0: มีโรงงานจำนวนมากที่เขาเตรียมแบบนี้ไว้แล้วเขาปลอดภัยเพราะได้ใช้ facility ที่เตรียมไว้นะครับแต่ว่านั่นแหละท่วมทั้งเนี้ยพื้นที่มันอาจจะแตกต่างจากเดิมด้วยนะครับคือโดยเฉพาะกทม.นะฮะฝั่งตะวันออกอย่างเงี้ยก็โอ้โหฝนเทลงมาเราก็ไม่เจออย่างนี้มาไม่รู้กี่ปีนะผมก็ไม่ได้ดูสถิติ
1: ใช่ครับ
0: ฝนตกต่อเนื่อง30กว่าชั่วโมงนะครับแล้วก็บอกว่า300มิลลิเมตรซึ่งจริงๆแล้วการระบายน้ำของกทม.ถ้าอยู่ในระดับ60 70อะไรเนี่ยผมว่าเขาก็ยังโฟลได้นะแต่พอมาเยอะๆเนี่ยมันท่วมขังแน่นอนอ่ะแต่ไอ้ท่วมขังแล้วแก้ไขยังไงเนี่ยเรื่องสำคัญตอนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ยังประสบเหตุอยู่ยังอยู่ในกองน้ำมาถึงมาเนี่ยจะ
1: สัญญาณหายนะครับเดี๋ยวต่อสายคุยกันใหม่ก็ถ้าฟังแบบนี้ประเมินเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะน่าวิกฤตหรือน่ากังวลมากกว่าในช่วงที่มันเคยเกิดสถานการณ์ที่กระทบเมื่อปี54แต่ว่าในแง่ของการขนส่งเนี่ยมันกลับมาปกติไหมหรือไม่ยังไงเดี๋ยวต้องคุยกันต่อนะครับผมสายมาหรือยังครับ
0: มาแล้วครับมาแล้วครับขอโทษด้วยครับ
1: ครับไม่เป็นไรครับถ้างั้นเรามาดูภาพของโลจิสติกกันบ้างอันนี้ก็ยังถือว่าแตกต่างจากปี54มากถือว่าดีกว่าเบากว่าเยอะถูกไหมฮะในแง่โลจิสติก
0: ถ้าในแง่โลจิสติกก็เบากว่าเยอะเพราะว่าไม่ถึงขั้นที่รถขนาดใหญ่จะเข้าไม่ได้นะครับแต่แน่นอนมันถ้าในด้านภาคการผลิตก็อาจจะมีหลายที่ที่เขาติดขัดเรื่องของแรงงานที่มาไม่ได้ซึ่งเราก็เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันก็มักจะมีต้องมีรถไปรับถึงบ้านนะครับแล้วก็มาทำงานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินไปนะครับ ก็คือเอาเรียกว่าช่วยเหลือกันในยามยากทั้งสองฝ่ายทางฝั่งของภาคการผลิตก็ไม่ต้องทิ้งของที่มีวัตถุดิบแล้วสามารถผลิตสินค้าได้และไม่ถูกเคลมในส่วนของแรงงานที่ไปรับมาเขาก็มีอาหารนอกจากทานเองได้บางที่เขาก็จะมีสามารถแบ่งปันกลับไปที่บ้านด้วยก็อันนี้คือสังคมไทยนะที่เราทำได้แบบนี้อันนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นเรื่องที่น่าจะโอกาสในของคนไทยที่มีความช่วยเหลือกันมากๆนะครับเห็นมีหลายหน่วยงานนะครับหลายองค์กรที่พยายามไปช่วยคนที่ติดอยู่ในน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องแสดงความชื่นชมมาด้วยครับ
1: ครับพืชผลทางการเกษตรอะซัพพลายเชนสะดุดไหมฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายพื้นที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็สัปดาห์หน้านี่จะเข้าเทศกาลกินเจกันด้วยเห็นว่าข้าวยากหมากแพงคำนี้กลับมาใช้หรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจเพราะยังไม่ได้ไปเช็คราคาผักแต่เห็นบอกว่าทั้งตลาดไทยทั้งสี่มุมเมืองตอนนี้น้ำลดไม่มีปัญหาเรื่องของการขนส่งแต่ซัพพลายเชนที่จะมาเนี่ยราคาต้นทุนมันจะแพงกว่าเดิมไหมอันนี้ดูถึงตรงจุดนั้นหรือยังครับดร.วิสิทธิ์นะ
0: ครับดูคร่าวๆนะครับก็คือหลักการเนี่ยพืชผักที่โดนน้ำท่วมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพืชผักที่ขายตามตลาดสดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะครับเพราะทนน้ำได้ไม่นานนะครับส่วนใหญ่ถ้าแล้วถึงแม้จะแข็งแรงนะฮะถ้าเลย24ชั่วโมงจมอยู่ในน้ำหมดสิทธิ์หมดทางรอดนะครับผ
1: ัก
0: บางชนิดแค่ท่วมนิดเดียวหรือความชื้นมากไปก็ไม่ไหวแล้วก็มีนะครับตอนนี้มันก็จะขาดอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็คงไม่ใช่จากทั้งประเทศนะครับเพราะว่ารอบนี้ที่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันกินพื้นที่หนักๆเนี่ย20กว่าจังหวัดนะครับแต่แน่นอนผลกระทบมันก็กระจายไปถึง50กว่าจังหวัดก็ยังมีบางจังหวัดที่เขายังมีวัตถุดิบพวกนี้อยู่ที่ว่าอยู่ใกล้แหล่งไหนสามารถเอามาทดแทนชดเชยกันได้นะครับแน่นอนในบางส่วนบางพื้นที่ที่ขาดผักชนิดนู้นชนิดนี้แน่นอนซัพพลายมันน้อยลงนะระดับราคามันก็จะขยับขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องไม่ขยับมากจนเกินที่มันผิดปกติที่ถือว่าเอารัดเอาเปรียบกันอันนั้นก็ต้องมีการดูแลด้วยเช่นกันอันนี้พูดถึงพืชผักนะครับซึ่งมันใกล้กับเทศกาลกินเจที่คนจะหันมากินผักกันเยอะขึ้นนะครับแต่ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งเส้นแป้งอะไรพวกนี้อันนี้เนื่องจากหลายอย่าง

0: ันสามารถที่ผลิตแล้วเก็บได้รักษาได้ระยะเวลานานระดับหนึ่งพอสมควรที่จะไม่ถึงกับขาดนะครับก็ยังมีสต็อกใช้กันได้นะครับส่วนอันที่เป็นปศุสัตว์อันนี้ก็น่าสนใจพวกที่เราใช้กันเยอะที่สุดอันนี้อาจจะนอกเทศกาลกินเจก็ใช้กันประจำก็ไข่ไก่ที่เราห่วงมากที่สุดเพราะเป็นโปรต
1: ี
0: นที่เข้าถึงง่ายที่สุดนะครับก็ตัวเลขที่ติดตามมาก็จะหายไปประมาณสัก 10% นะครับแต่ 10% นั่นหมายความว่าคือได้รับผลกระทบนะครับแต่ทางออกที่ทางออกที่รัฐบาลออกมาก็ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะครับก็ให้ไก่ยืนกรงนานขึ้นนะครับ30วัน45วัน60วันว่ากันไปนะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตไข่เนี่ยมันลดลงนะครับในส่วนของการส่งออกเราเคยส่งออกไข่ไก่เนี่ยเฉลี่ยแล้วกว่าประมาณ 7-8 แสนฟองเนี่ยก็ลดไปสัก 1-2 แสนอะไรเงี้ยก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก
1: ็
0: เราในประเทศจริงๆเรามี50ล้านฟองนะซึ่งถ้าเทียบกับตัวส่งออกมันน้อยมากๆยังทำตลาดกันไกลๆไม่ค่อยได้นะครับหาขายกันได้ในระยะใกล้ๆนี่แหละก
1: ็
0: อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อย่างน้อยก็จะเป็นสัญญาณว่ามันไม่ได้ขาดถึงขนาดที่เดี๋ยวระดับราคามันจะพุ่งไปแรงๆนะครับก็มีการควบคุมดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์อยู่ครับอันนี้ก็ติดตามการทำงานของกระทรวงพาณิชย์แล้วเห็นว่าโอเคเรื่องนี้มีสื่อสารออกมาแล้วค่อนข้างชัดเจนครับ
1: ดูนะไม่น่าวิตกกังวลใช้คำนี้ได้เลยไหมหรือว่ายังคงต้องเฝ้าระวัง
0: แน่นอนก็ต้องเฝ้าระวังต่อครับเพราะว่าอย่างช่วง 2-3 วันนี้ที่จะมีฝนตกหนักๆเมื่อคืนตีหนึ่งกว่าผมก็สะดุ้งตื่นจากฝนที่มันตกหนักมากนะ ก็ลุ้นว่าจะไม่หนักถึงขนาดที่ต่อเนื่องแล้วก็มีผลกระทบใน 2-3 วันนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักวิชาการกรมอุตุหรืออะไรต่างๆก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นช่วงอันตรายช่วงนึงนะครับเดี๋ยวถ้าพ้นวันที่8นี้ไปได้ก็น่าจะหายใจคล่องหน่อยนะครับก็หวังว่าจะไม่หนักอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วหนักไม่หนักเนี่ยมันมีถ้าเราอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเรามีทั้ง3เรื่องที่ต้องดูร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนตกหนักระบายไม่ทันนะครับกับเรื่องของน้ำเหนือที่จะมาแต่น้ำเหนือที่จะมานี่ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ก็คือปล่อยมาประมาณเท่าไหร่ 2,500 ใช่ไหมฮะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส
1: ่
0: วนอันอีกอันหนึ่งน้ำทะเลหนุนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติแหละว่าจะจังหวะพอดีกันไหมกับฝนตกหนักถ้าคนละจังหวะมันก็ยังพอมีโอกาสระบายกันได้นะครับแล้วก็พวกเครื่องสูบน้ำอะไรยักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมการอย่างดี
1: ซิ่งทั้งหลายต้องเตรียมไว้
0: ใช่เพราะสุดท้ายแล้วกทม.เนี่ยถึงจะมีอุโมงค์ยักษ์อะไรก็ตามเนี่ยน้ำมันจะไปกองอยู่ตรงที่ทางออกที่มันจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำมันเหมือนกันตามคูคลองต่างๆก็ต้องหาวิธีสูบลงแม่น้ำนะครับก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ก็ต้องเตรียมการอย่างดีเช่นกันนะครับ
1: ครับขยับจากช่วงเทศกาลกินเจไปอีกสัก 2-3 วันเริ่มต้นกินเจประมาณวันที่10ขยับไปอีก2วันวันที่12ก็จะไปเจอเรื่องของการประชุม IMF World Bank คนก็จะหลั่งไหลเข้าใจว่า พอมันมีน้ำท่วมมาเมื่อสัปดาห์ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาตัดสินใจจะมาเนี่ยเขาก็เริ่มอึ้งกันพอสมควรว่าเราจะเคลียร์ได้ทันไหมอันนี้น่าวิตกกังวลยังไงไหมครับ
0: ครับต้องเร่งสื่อสารสร้างความมั่นใจครับเพราะว่าเขาไม่ได้กังวลเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวนะน้ำท่วมเนี่ยหลังจากที่สถานการณ์ที่รุนแรงมากๆมันเลยไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเบาใจไประดับหนึ่งละอันหนึ่งที่เรื่องการเดินทางนะครับเขาจะห่วงตรงนี้มากกว่ามาแล้วเดินทางได้ไหมเครื่องบินมาขึ้นลงได้ไหมกระเป๋ามาทันตามกำหนดไหมเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ควบคู่กันไปครับก็คงไม่ได้แค่ว่าเห็นน้ำท่วมแล้วไม่กล้ามาอย่างเดียวนะครับหลายๆเรื่องต้องสื่อสารชัดเจนครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราผ่านพ้นช่วงที่เรากังวลมากๆวันที่8แล้วเนี่ยสื่อต้องตีแรงๆเลยเพราะว่าคนการมาประชุมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจองตั๋วล่วงหน้ากันมานานแล้วคร
1: ับ ใช่คร
0: ับ การจะมาเปลี่ยนนาทีสุดท้ายเนี่ยคือเขาต้องเห็นว่ามันวิกฤตจริงๆว่าเอ้ยมันไม่ควรมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่ เขากำลังตัดสินใจเนี่ยถ้าเราชัดเจนว่าเราดูแลได้แล้วก็ผ่านพ้นช่วงที่วิกฤตแล้วจริงๆเนี่ยนะครับต้องสื่อสารชัดๆเลยว่าเราพร้อมรับเลยนะครับเพราะว่านี้โอกาสมันไม่ได้มีง่ายๆการประชุม
1: โ
0: ควิดแบงค์เนี่ยครับครับ
1: ดูแล้วเนี่ยถ้ามันไปตามแผนอาจจะสะดุดบ้างในช่วงแรกเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแต่ตัวเลขที่ผมเช็คล่าสุดนี่ผู้ลงทะเบียนที่จะมาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยทะลุ 20,000 คนเข้าไปแล้วเผื่ออาจจะถึง 50,000 ตามเป้าที่วางไว้ไกลๆนะครับแต่ว่าแน่นอนโอกาสทางด้านเศรษฐกิจนี่น่าจะมากมายมหาศาลเพราะเยอะเลยถูกไหม
0: ถูกครับถูกครับเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนที่มานี่ก็คือเอาล่ะใช้คำว่าWorld Bankนี่การลงทุนทั้งหมดอ่ะอยู่ในคนกลุ่มนี้หมดเลย
1: อยู่ในมือพวกเขาหมด
0: การมองเรื่องความพร้อมในการลงทุนของแต่ละประเทศและโดยเฉพาะครั้งนี้มาประชุมประเทศไทยเขามาเห็นของจริงที่ประเทศไทยเขาต้องเห
1: ็
0: นด้านที่เราพร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นการสื่อสารในช่วงนี้ที่ออกไปเนี่ยโอ้โหวันนี้ต้องชัดเจนมากไม่ใช่แบบมีแต่ด้านลบโอ้ยอันนู้นก็ไม่ดีนี่ไม่ดีอันนี้แย
1: ่
0: การลงทุนอนาคตก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับต้องสร้างความมั่นใจครับรอบนี้ต้องบอกว่าประชาชนไทยทุกคนต้องร่วมกันว่าเออนี่คืออนาคตของประเทศไทยด้วยนะเรื่องการลงทุนใหม่ๆครับ
1: ครับถ้าถามในมุมความเห็นส่วนตัวแล้วก็ในฐานะที่อยู่ทางฝั่งของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคิดว่าทำไมปีนี้รอบนี้เขาถึงเลือกประเทศไทยทำไมเขาถึงเลือกกรุงเทพมหานครแสดงว่าเรานี่ก็ไม่ธรรมดาบนเวทีโลกใช่ไหมฮะ
0: โอ้เราถือว่าโอเคมากทีเดียวมันหลายๆเรื่องรวมกันนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับรางวัลต่างๆเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคร
1: ับ
0: มีนโยบายการท่องเที่ยวที่ดีด้วยแล้วก็รวมถึงนโยบายเรื่องของไมซ์ด้วยเรื่องของการประชุมสัมมนาระดับโลกนะครับซึ่งนั่นแปลว่าอะไรเรามีความพร้อมในแง่ของตั้งแต่สถานที่นะครับสถานที่การประชุมที่พักเนี่ยถ้ามาประชุมที่ประเทศไทยไม่ต้องห่วงยิ่งโดยเฉพาะในกทม.นี่ที่พักหอสำหรับการประชุ
1: ม
0: ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
1: คร
0: ับ แล้วก็เรื่องโลจิสติกนะครับซึ่งแน่นอนอาจจะเคยมีข่าวโอ้กรุงเทพทำไมรถติดจังแต่ก็มันมีทางออกในช่วงเวลาประชุมก็อาจจะต้องมีเรื่องของการหยุดราชการอะไรบางอย่าง
1: แล้วก็ให้เป็นวันหยุดอยู่
0: ทำให้เบาขึ้นเบาลงนะครับเรื่องการเดินทางก็จะสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ต้องช่วยกันดูแลสำหรับไม่ใช่หน้าตาประเทศไทยอย่างเดียวแต่นั่นหมายถึงอนาคตของประเทศด้วยครับ
1: จริงๆถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยมันวิกฤตการณ์ครั้งนี้กับสถานการณ์อุทกภัยก็ไม่ได้ถือว่าหนักหนาสาหัสจนต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเยียวยานานเพราะว่าเวลาเรามันก็จะกระชั้นว่าเรามีทั้งเรื่องของการประชุมระดับโลกเรามีทั้งเรื่องของสถานการณ์ที่มันจะต้องสร้างหรือว่าพยายามให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างมีความสุขอย่างเป็นเทศกาลไหมหรือแม้แต่เรื่องของการชดเชยเยียวยาของทางภาครัฐอันนี้ก็สำคัญผมถามความเห็นว่าอันนี้ต้องรีบอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปช่วยไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะฟุบนานหรือไม่ฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราน่าจะฟื้นตัวได้เร็วไหมถ้าเกิดว่ารัฐเข้ามาช่วยไม่ทันท่วงทีผมว่ามันจะหนักกันนะ
0: ถ้าคนที่เขามีความพร้อมในการฟื้นฟูตัวเองได้อันนี้จะเร็วหน่อยแต
1: ่
0: คนที่ไม่สามารถนะฮะก็คือที่ผ่านมาโอ้โหประสบมาหลายเหตุแล้วอ่ะก็จะเห็นว่าเราเจอวิกฤตต่อกันหลายๆอย่างเลยนะครับบางส่วนนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงละโอ้โหเม็ดเงินอะไรก็ไม่มีแล้วถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐเขาอาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะนะครับเรื่องของจริงๆถ้าในเชิงของภาคธุรกิจที่เป็น SME จริงๆเนี่ยสภาพคล่องอ่ะมันติดขัดมาระยะหนึ่งละจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มันหลายอย่างมารวมกันนะก็ทำให้แบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยเงินด้วยกู้แบงก์ก็ไม่ได้นะครับสภาพคล่องขาดกันมาหนักแล้วล่ะนะครับพอมาเจอแบบนี้ด้วยที่ต้องหยุดงานนะครับเงินเข้าไม่มีแต่เงินออกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญของ SME ไทยครับที่กำลังประสบปัญหากันอยู่ครับ
1: นะดูแล้วสถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะค่อยๆ คลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรกับเรื่องของอาหารแปรรูปฟิวเจอร์ฟู้ดอะไรที่ทางดร.วิสิทธิ์ดูแลอยู่ไหมครับ
0: ครับก็คงจะมีระยะสั้นเรื่องของวัตถุดิบนะครับ ซึ่งพวกถ้าในด้านของพืชที่จะนำมาใช้เนี่ยก็ถ้าถูกน้ำท่วมก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย30วัน45วันหรือบางครอบก็90วันนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นพืชที่โอเคต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็ไม่มากถึงขนาดพืชยืนต้นที่ต้องเป็นปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สถานการณ์ก็น่าจะกลับมาดีในช่วงหลังจากนี้ก็คงต้องมีการลงปลูกกันใหม่พอสมควรความพร้อมในการที่จะมีทั้งเมล็ดพันธุ์ความพร้อมที่จะมีทั้งเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการปรับผิวดินนะครับเพราะว่าผิวดินก็อาจจะถูกน้ำท่วมไปก็ต้องมีการไถพรวนกันใหม่นะครับก็เรื่องพวกนี้ต้องเตรียมการอย่างดีและระยะเวลาในการที่เปลี่ยนชุดเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นนะไม่งั้นต้องมาเสียเวลารอ1 2 3ขั้นตอนพวกนี้ต้องเตรียมการตั้งแต่น้ำกำลังเริ่มลดนะก็ต้องเตรียมการฟื้นฟูแล้วครับ
1: ไอ้ซัพพลายเชนของธุรกิจนี้เนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมถามเป็นความรู้หน่อยดีคร
0: ับ โอเคครับต้นน้ำก็อยู่ที่เกษตรกรแน่นอนซึ่ง
1: โอเค
0: แต่ว่าก่อนเกษตรกรเนี่ยก็คงจะต้องในลักษณะที่เขาก็ต้องเรื่องแรกเมล็ดพันธุ์เขามีไหมถ้าเป็นบางกิจการที่เขามีความเฉพาะเจาะจงเรื่องพืชที่เขาจะต้องลงทุนเตรียมแปรรูปอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรเลยว่าใช้พันธุ์นี้นะพันธุ์นี้มันได้ทั้งผลผลิตที่ดีต่อไร่ที่ดีคุณภาพที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของเกษตรกรที่ไม่ได้ผูกโยงกับกิจการใดเลยปลูกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันมาหาทางไซต์ที่หลังอันนั้นก็อีกแบบนึงอันนั้นก็จะมีครับแบบนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเราก็พยายามเสนอว่าให้มีน้อยที่สุดนะคือโอกาสเกษตรกรในการที่เขาจะทำแบบอิสระก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ต้องมีความชัดเจนเรื่องตลาดคือวิธีที่สองอย่างที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังมันจะติดปัญหาตรงที่ไอ้ชอบปีไหนเนี่ยเกษตรกรไม่พร้อมใจปลูกพืชชนิดเดียวกันแล้วไม่ได้หาตลาดไว้ก่อนเลยปัญหาใหญ่ก็มาครับเราจะเห็นเรื่องปัญหาล้นตลาดบ้าง
1: อ
0: ทองบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
1: ราคาก็ตกทั้งนั้นถูกไหม
0: ใช่เพราะว่าคืออย่างนี้ครับก็ต้องเข้าใจว่าคนไทยนะส่วนใหญ่เราก็จะอย่างเงี้ยก็อยากมีอิสระระดับหนึ่งไม่อยากผูกติดทั้งหมดแต่อย่างน้อยเอาละถ้ามาถึงจุดนี้แล้วควรจะสมมติว่ามีที่อยู่50ไร่เอาแบ่งสักครึ่งนึงไปอยู่ในระบบที่มีการส่งเสริมการเพาะปลูกอย่างถูกต้องโอเคราคาเขาก็ต้องมีมาตรฐานของเขาอย่างนี้แหละไอ้หวังลุ้นที่จะพุ่งไปแรงๆเหมือนอย่างไอ้ตอนนี้ผักต้องมันหายไปส่วนหนึ่งแล้วโอ้ราคาผักพุ่งแรงเลยคาดหวังอย่างนี้ก็คืออันนี้คือความคิดแบบอิสระไงว่ามันมีโอกาสรวยได
1: ้ราคาอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกก็เลยไม่ยอมปลูกติดกับใคร
0: ก็เลยไม่ได้ทำคอนแทรคทั้งหมดก็โอเคไม่ว่ากัน
1: ไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าพวกไอ้อย่างนี้เราเรียกคอนแทคฟาร์มมิ่งถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่คอนแทคฟาร์มมิ่งก็คือการตกลงคอนแทคฟาร์มมิ่งมีหลายรูปแบบจะตกลงเงินแค่เรื่องของปริมาณเรื่องของราคาเรื่องระยะเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วแต่ว่าแต่ละกิจการแต่ละเกษตรกรไปหาตรงกลางเจอกันที่ไหน
1: แต่กลุ่มอินดี้ก็มีว่างั้นเถอะพวกอินดี้เยอะ
0: ใช่
1: ไม่ปกติกับใคร อยากให้ราคาขึ้นลงตามกลไกตลาดแต่มากไม่ได้ทำคอนแทคกับใครไว้ก็เยอะใช่ไหมบ้านเรายังมี
0: ก็มันเหมือนกับเนี่ยเวลาผู้ส่งออกเนี่ยไปทำเรื่องของสัญญากับธนาคารเรื่องของ forward ค่าเงินอ่ะเราล็อกไว้ตรงนี้นะราคาได้แบบเนี้ยมันจะขึ้นจะลงในตลาดโลกเรายังได้เท่าเดิมตรงเนี้ยเหมือนกัน
1: ค
0: อนแทคฟาร์มิ่งส่วนใหญ่ก็จะล็อกไว้เท่านี้ต่อให้ราคาพืชผลตกเท่าไหร่บริษัทที่ไปจ้างไปตกลงกันเนี่ยก็ต้องซื้อในราคานี้มันจะขึ้นเท่าไหร่เกษตรกรต้องขายในราคานี้อาจจะมีตัวช่วยนะว่าถ้ามันขึ้นไปมากหรือมีต้นทุนอื่นๆกระทบมากก็คุยกันได้ว่าขอขยับอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีพื้นฐานของมันซึ่งไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันคือการประกันความเสี่ยงนั่นแหละเหมือนกับที่แบงก์ทำกับผู้ประกอบการ
1: คร
0: ับ มันคือ
1: ไอ้อันเนี้ยเฉพาะต้นน้ำเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยกระทบเยอะไหมอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะไม่ถือว่าเยอะถูกไหมน้ำท่วม
0: ยังไม่ถือว่าเยอะครับเพราะว่าจริงๆมันมีพืชหลายชนิดคือถ้าพืชบางชนิดที่มันทนน้ำได้เกิน24ชั่วโมงเนี่ยแล้วมันจมอยู่ในน้ำเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงอันนั้นก็ถือว่ายังรอดครับ
1: มันก็รอด
0: พืชยืนต้นอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นพืชล้มลุกอย่างเนี้ยเมื่อสักครู่ที่เราคุยเรื่องผักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่รอดก็ต้องปลูกใหม่ก็30 วัน45 วันครับ
1: ก็ต้องรอขอบถัดไปขอบนี้ไม่รอดอะไรอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: โอเคต้องรออากาศน้ำอากาศน้ำนี่คือโรงงานผลิต
0: ใช่ก็อันที่สองใช่ครับกลางน้ำคือโรงงานผลิตครับซึ่งโรงงานผลิตก็จะไปเชื่อมโยงกับงานนวัตวิธีวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการวิจัยพัฒนาทั้งหลายอันเนี้ยเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะว่าต้องวิธีการผลิตจะทำยังไงให้ได้คุณภาพดีที่สุดทำยังไงให้ได้ต้นทุนที่ต่ำและแข่งขันได้จะทำยังไงให้มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วเป็นนวัตกรรมที่มันแตกต่างจากชาวโลกที่เขาขายกันอยู่นะครับก็ถ้าเหมือนเดิมขายเหมือนประเทศอื่นขายเราก็แข่งด้านเดียวเลยคือแข่งราคาเพราะทุกประเทศขายเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันเพราะเดี๋ยวนี้แต่ละประเทศที่นำเข้าก็จะมีระบุมาตรฐาน1 2 3 4 5ซึ่งเมื่อก่อนอาจจะมีแค่2มาตรฐานนะแต่ตอนนี้โหบางประเทศนี่10กว่า20มาตรฐาน
1: มาตรฐานเขาเริ่มละเอียดขึ้นเยอะขึ้นสูงขึ้น
0: เยอะขึ้นทั้งจริงๆแล้วบางมาตรฐานเนี่ยมันควบรวมกันได้นะแต่ด้วยความที่แต่ละประเทศก็มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะเพราะว่าใครที่เป็นคนมาตรฐานหรือใครที่เป็นคนประทับตาเรื่องมาตรฐานเหล่านี้มันมีเรื่องรายได้เข้าไปด้วยก็เลยแย่งกันทำใหญ่เลยก็ถือว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการกิจการการค้าด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นวิธีหารายได้ด้วย
1: นวัตกรรมของเราเนี่ยที่เป็นกลางน้ำเนี่ยตอนนี้เรามีสิทธิบัตรหรือว่าเรามี IP เยอะไหมคร
0: ับ ไม่มีก็ถือว่าพอสมควรแต่ว่าประเทศไทยเราก็ต้องบอกว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยยังใช้ IP กันในช่วงเริ่มต้นมาถึงกึ่งกลางนะยังไม่ถึงพีคเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายนะครับอะไรเขาทำอะไรนิดอะไรหน่อยใหม่ๆนี่หรือวิธี
1: จบแรงเลยใช่ไหมฮะ
0: ไอพีก่อนเลยแล้วค่อยมาทำมาผลิตของเรามันลองก่อนลองตลาดก่อนแล้วค่อยมาไอพีไงนะมันก็แล้วแต่นะว่ามุมมองไหนจะโอเคแต่สุดท้ายเราควรทำเพราะว่าเราทำสินค้าเนี่ยยังไงมันก็วนเวียนไปถึงตลาดโลกถึงแม้จะอยู่ในประเทศไทยแต่คนที่อยู่ในตลาดโลกเขาก็มาดูของเราในนี้มันก็ลอกได้นะ
1: ก็อันนี้ตัวช่วงกลางน้ำนี่เหนื่อยไหมฮะหรือตอนนี้โอเคอยู่อันนี
0: ้ก็เหนื่อยหมดแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับว่าแต่ผู้ประกอบการที่สายป่านยาวก็โอเคอย่างสามารถใช้เงินทุนตัวเองยังหมุนต่อได้โอเ
1: ค
0: แต่ผู้ประกอบการที่เขายังต้องพึ่งพาภาคธนาคารภาคการเงินอันนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ภาคการเงินก็จะสะดวกใจในการปล่อยเงินออกมา
1: ทีนี้ปลายน้ำปลายน้ำนี่หมายถึงว่าตลาดใช่ไหมครับส่งออก
0: ใช่ครับปลายน้ำก็คือเรื่องของการทำตลาดต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศถ้าในเรื่องเกษตรอาหารเนี่ยบ้านเราที่เราผลิตเกษตรอาหารเนี่ยเราบริโภคเองในประเทศนะครับซึ่งรวมนักท่องเที่ยวอะไรด้วยนะครับสัดส่วนก็อยู่ประมาณสัก 70% น่ะส่วนที่เหลือ 30% เราก็ส่งออกไปตลาดโลกนะครับซึ่งเวลาส่งออกไปตลาดโลกเนี่ยตอนนี้อันดับการส่งออกอาหารของเราก็อยู่ในอันดับประมาณ10กว่าสัก13 14ของโลกนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญกับตลาดโลกพอสมควรนะครับเขาถึงพูดเรื่องพูด security กันเยอะนะครับแล้วก็หันที่ประเทศไทยด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเทศสำคัญเวลาถ้ามันเกิดภัยพิบัติอะไรในโลกนี้ขึ้นมันเกิดปัญหาเรื่องขาดอาหารขึ้นเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งพาประเทศที่เขามีเรื่องของเกษตรอาหารเป็นพื้นฐานนะครับก็แต่ว่ายังไงก็ตามอันนี้มันก็เหมือนวาทกรรมในทุกเรื่องนะพุทธศาสนาที่สำคัญมากนะแต่ละประเทศนี้โอ้โหออกกฎระเบียบอะไรมาเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพื่อที่จะกีดกันไม่ให้สินค้าเข้าไปได้เยอะนะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีว่าถ้ามันถึงเวลาเดือดร้อนจริงอ๋อเดี๋ยวลดกำแพงตรงนี้ลงทันทีอันนี้ไม่ต้องตรวจนี่ไม่ต้องตรวจเข้ามาเลยนะโลกเราเป็นแบบนี้ครับคือไม่ได้ทำอย่างที่พูดอ่ะคือถ้าทำอย่างที่พูดให้ความกังวลมากๆกับ food security เนี่ยเขาก็จะต้องเอาเรื่องของการเตรียมความพร้อมขึ้นมาดูแลแล้วก
1: ็
0: มาตรฐานอะไรที่มันชนกันซ้ำกันเขาก็ต้องฮาร์โมไนซ์เอามารวมกัน
1: อ
0: ันนี้แทน
1: ดูเหมือนจะ กังวลเรื่องของfood security แต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็ยังกีดกันนู่นนี่นั่นแต่ไม่หมดไป
0: ใช่ก็ยังกีดกันอยู่
1: กลัวว่าจะขาดแคลนกลัวว่าจะไม่พอกลัวว่าจะหล่นหายหรือล

0: เชิญครับดร.วิสิทธิ์ครับ
1: ครับผมก็ต้องส่งกำลังใจไปนะครับของกิจการที่ยังมีอยู่ในความเดือดร้อนนะครับก็หวังให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็เรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับถ้ามีบริษัทประกันภัยก็ต้องดูแลเรื่องการเร่งการเคลมการทำประกันนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาผลิตได้เหมือนเดิมนะครับอันรายที่ไม่มีก็จะเหนื่อยนิดนึงเรื่องนี้ยังไงก็ตามก็ส่งกำลังใจไปครับต้องฟื้นฟูในภาคของการผลิตเนี่ยกลับมาทำงานให้ได้เหมือนเดิมเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
0: ครับเป็นกำลังใจให้กันครับนาวาลำนี้จะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนโดยเฉพาะต้องฝากความหวังไว้กับฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับกับหอการค้านี่แหละครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.วิสิทธิ์ครับแล้วมีโอกาสได้คุยกันใหม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับดร.วิสิทธิ์ลิ้มลือชาครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับก่อนเราพักเบรกนะครับมีข่าวสารดีๆสื่อสารกันอีกแล้วนะครับเรื่องดีๆก็นำมาฝากกันเป็นประจำในทุกๆวันกับ CEO Vision Plus ครับกับเงินออมครับอย่าเริ่มออมเงินวันนี้นะครับจะออมอย่างไรออมอย่างไรให้ปลอดภัยออมอย่างไรให้มีรายได้และผลตอบแทนไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ก็ได้ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.thหรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ต่อสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus ครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฝั่ง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
4: ครับดูเหมือนว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยเท่าที่ผมฟังจากหลายๆท่านวิเคราะห์แล้วก็ให้ทัศนะจากทั้งฟิลลิ่งและแฟกต์เหมือนที่อาจารย์ธนวัฒน์พูดเนี่ยมันจะอยู่ในแค่กรอบแคบๆหรือจำกัดวงจำกัดแล้วก็ระยะเวลาในการฟื้นฟูน่าจะไม่นานมากน่าจะประมาณนั้นไหมอาจารย์ความคิดอาจารย
5: ์เพราะว่าจริงๆแล้วผลกระทบครั้งนี้มันก็หลักๆก็เกิดจากฝนตกน้ำท่วมนะครับซึ่งก
4: ็เรื่องปกติในบ้านเรา
5: เกิดทุกปีนะแต่ปีนี้จะมีความแตกต่างในแง่ที่ว่าเรื่องของเวลาในการระบายน้ำเพราะว่าบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มนั้นถึงแม่น้ำถนนจะลดแล้วมันก็ไม่สามารถจะส่งผ่านน้ำที่ท่วมขังไปยังแม่น้ำสายต่างๆหรือคลองต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่เพราะว่ายิ่งน้ำท่วมขังนานเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดภัยอย่างอื่นตามมาก็มีเยอะนะครับทั้งเรื่องของน้ำเน่าอะไรต่างๆเรื่องของขยะมูลฝอยของเสียแล้วก็สุขภาพหรือคุณภาพชีวิตของคนที่ต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับก็จะมีเกิดโรคภัยต่างๆตามมาอันนี้ผมก็คิดว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้ฝนจะไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ำท่วมขังก็ยังคงอยู่นะครับทีนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงๆในรายการก็เป็นกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ถึงแม้SME ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ว่าได้รับผลกระทบจากทางอ้อมเยอะมากนะครับเพราะว่าการขนส่งติดขัดนะครับทำให้การกระจายสินค้าทั้งจากซัพพลายเออร์มาถึงเราแล้วก็เราไปถึงมือผู้บริโภคโดยเฉพาะฟู้ดเชนวันนี้ตามห้างต่างๆจะเห็นแล้วว่าบางร้านของขาดนะครับเพราะว่ามาส่งไม่ได้นะการให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภคก็มีปัญหานะครับเพราะนั้นผมว่า3เรื่องหลักที่ SME อาจจะต้องหยิบขึ้นมาสำรวจดูว่าเราได้ทำอะไรกับเรื่องเหล่านี้ไปแล้วบ้างหรือยังนะอย่างน้อยก็จะเพื่อเป็นเช็คลิสต์ให้กับ SME ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะครับก็จำง่ายๆนะครับก็คือมีคนของเงินนะ3ตัวนะแต่จริงๆในทางวิชาการเขาจะบอกว่าก็จะต้องดูเรื่อง operational safety อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำยังไงถึงทำให้พนักงานของเรามีความปลอดภัยในการทำงานในช่วงสถานการณ์นะเช่นการให้ทำงานยืดหยุ่นนะหรือการให้ทำงานจากที่บ้านนะครับในตำแหน่งที่สามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับ พราะว่าก็มีประสบการณ์เหมือนกันว่าพนักงานที่เรารู้จักอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ตัวออฟฟิศเองเนี่ยก็ใช้รถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าตอนนี้ก็มีความกังวลนะเพราะว่าถ้าเกิดจะลุยน้ำเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของค่าประกันสิ่งใหม่ทดแทนอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคนที่อยู่ในส่วนของโอเปอเรชันของเรานะครับการสื่อสารกับลูกค้าก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าแน่ๆการส่งของเนี่ยต้องมีความล่าช้าไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ delivery อะไรต่างๆนะเราอาจจะต้องมีการสื่อสารตรงไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อรักษาเครดิตหรือว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์ก็คือเรียกว่าเราใส่ใจนะเรามีความห่วงใยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนรับสภาพหมดก็ต้องรู้กันไปโดยอัตโนมัติอันนี้อาจจะไม่ได้นะครับในการสื่อสารกับลูกค้าก็มีส่วนสำคัญในฝ่ายหรือแผนกงานไหนที่อาจจะไม่สามารถใช้พนักงานเดิมหรือพนักงานประจำทำงานได้เนี่ยก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องเอาซอร์ชั่วคราวนะยกตัวอย่างเช่นการส่งสินค้าซึ่งบางทีพวกโลจิสติกเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเส้นทางที่หลบเลี่ยงน้ำท่วมมากกว่าเรานะครับเพราะว่าคนหลายมีประสบการณ์ด้อยกว่าเราอาจจะเป็นต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องของเอาซอร์สในช่วงจังหวะเวลานี้เพื่อให้การขนส่งไปยังที่หมายเนี่ยมันเกิดขึ้นตามปกติได้ให้เหมือนเดิมที่สุดอะว่างั้นเถอะนะครับ
4: อ
5: ันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพนักงานแล้วก็บุคลากรนะครับส่วนเรื่องของของเนี่ยก็เป็นตัวทั้งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์นะครับเราอาจจะจำเป็นต้องมีการซอร์ซิ่งกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงระหว่างนี้นะครับซึ่งในบางกรณีก็อาจจะลากยาวเป็นหลายสัปดาห์หรืออะไรเป็นเดือนนะก็อาจจะต้องจำเป็นต้องมีการซอร์ซิ่งวัตถุดิบที่มาจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเราก็จะมีการปรับเส้นทางการขนส่งนะครับก็อาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีว่าเส้นไหนตอนนี้ไปไม่ได้นะครับหรือไปลำบากนะครับก็ต้องมีการวางแผนที่ในการสำรองเส้นทางล่วงหน้าในการกระจายหรือขนส่งสินค้านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะปัจจุบันทันด่วนก็คือการยืดอายุสินค้าโดยการใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์มาใช้นะครับการซีลนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าเพื่อจะยืดอายุโดยเฉพาะเรื่องของอาหารวัตถุดิบที่เสียง่ายนะครับหรืออาจจะมีการไปดูซิว่าในกระบวนการผลิตเราในช่วงนี้จะมีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เราได้ยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็เริ่มมีเห็นมีข่าวออกมาแล้วว่าข้าวสามารถที่จะเก็บได้เป็นเดือนนะครับในการที่จะกินไอ้พวกนี้ก็คือนวัตกรรมอย่างที่ผมเรียนนะก็คือการมุ่งไปที่เรื่องของการยืดอายุสินค้าหรือเชลฟ์ไลฟ์ให้มันนานขึ้นเพื่อจะได้ทำให้คนที่ได้รับผลิตภัณฑ์เราสามารถจะสำรองเป็นเสบียงไว้ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของของนะครับส่วนเรื่องของเงินเนี่ยก็มี3เช็คลิสต์นะครับก็คือเราต้องตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทางภาครัฐแล้วในเรื่องของธนาคารเขาอาจจะมีเป็นคล้ายๆกับแพ็กเกจในเรื่องของการให้สิทธิ์การขอสินเชื่อฟื้นฟูหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกแบงก์ตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประสานงานให้อยู่นะครับว่าจะทำยังไงถึงใหSME มีเงินหมุนฉุกเฉินนะครับเพราะว่านึกง่ายๆว่าถ้าคุณวรพงษ์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้ลูกค้าเข้าร้านลดลง 80% แต่ว่าฟิกคอสเรายังอยู่เราต้องมีเงินหมุนใช้ทุกวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเงินใหม่เข้ามาเติมเพื่อจะทำให้เรามีโอกาสจ้างพนักงานหรือว่ารันตัวร้านของเราไปได้อย่างปกติเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นแพ็กเกจที่เราจะต้องเงี่ยหูฟังว่าตรงไหนที่เราจะเข้าไป access ขอสินเชื่อฉุกเฉินพวกนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาอีกอันหนึ่งที่ไม่แพ้สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยนะผมเชื่อว่า SME หลายใจที่เนี่ยมีการทำประกันอัคคีภัยประกันน้ำท่วมไว้นะครับอันเนี้ยจำเป็นจะต้องถ่ายภาพวิดีโอหลักฐานความเสียหายไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้บริษัทประกันเนี่ยเขาสามารถที่จะจ่ายสินใหม่ทดแทนได้เต็มที่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราไม่มีหลักฐานโอกาสที่จะเสียสิทธิ์ในการเคลมตรงนี้ก็อาจจะมีได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าSME ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบนะนอกจากการประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินที่เป็นลักษณะที่ว่าสมมติเครื่องจักรเราเสียหายร้านเราเสียหายเขาก็จะมาตีมูลค่าทรัพย์สินแล้วก็จ่ายตามจริงใช่ไหมครับ แต่มันมีประกันอีกประเภทหนึ่งครับคุณกรพงศ์ที่เขาเรียกว่าประกันธุรกิจหยุดชะงักหรือ business interruption insurance
4: โอ้นะ
5: ครับเหมือนกับว่าอันนี้ไม่ได้ประกันที่ตัวมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายนะแต่ประกันที่ว่าถ้ามีน้ำท่วมแล้วธุรกิจเกิดขาดรายได้นะ อันนี้ก็จะมีการชดเชยกำไรหรือรายได้ที่ธุรกิจควรจะได้ในช่วงนั้นๆไปนะครับ
4: โอ้นี่ก็ต้องมาประเมินกันเลยครับว่ากี่บาทยังไงใช่ไหม
5: ใช่ครับก็ทางบริษัทประกันเขาจะมีการดูว่ารายรับของเราในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายคงที่ประมาณไหนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นแปรผันอย่างไรนะครับซึ่งในรายละเอียดของบางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เลือกให้เราเลือกได้ว่าเราจะคุ้มครองส่วนไหนยกตัวอย่างเช่นฟิกคอสเอาตรงนี้ไหมหรือจะ variable cost นะครับเขาก็จะชดเชยให้นะครับรวมไปถึงรายได้หรือกำไรที่สูญเสียไปในช่วงระหว่างที่โดนน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสถานการณ์คราวนี้หลายๆธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของประกันประเภทนี้นะครับที่เขาเรียกว่าประกันธุรกิจป้องกันธุรกิจหยุดชะงักนะครับอันนี้ก็จะมีความคุ้มครองมากกว่าเรื่องของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายออกไปครับ
4: อ๋อถ้าเกิดเป็นประกันรถยนต์ก็เหมือนกับจ่ายตังค์ให้ระหว่างที่คุณไม่ได้ใช้รถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ประมาณนั้นแหละครับ
4: อันนี้มันต้องลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าตัวเลขมันจะเท่าไหร่มันค่อนข้างแวรี่พอสมควร
5: แต่จริงๆประกันประเภทนี้มันเป็นประกันแบบประกันมาตรฐานนะครับที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยเขามีให้บริการอยู่แล้วผ่านทางบริษัทประกันทั่วๆไปนะเพียงแต่ว่าSME อาจจะมองหรือรู้จักแค่ประกันทรัพย์สินนะครับก็คือทรัพย์สินเสียหายแล้วก็เคลมแต่จริงๆแล้วไม่มีประกันภัยประเภทที่ว่าเนี่ยถ้าทำธุรกิจไม่ได้นะครับตามปกติเขาก็จะมีค่าชดเชยค่าความคุ้มครองตรงนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบกรมธรรม์นึงที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจสำหรับ SME ที่วันนี้ถ้าคิดว่าทุกปีต้องมีเจอสถานการณ์แบบนี้และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูซึ่งมันอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะต้องมารับความเสี่ยงไว้เองทั้งหมดนะจริงๆตัวผลิตภัณฑ์ประกันนี่ก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับไปให้ธุรกิจประกันเขารับความเสี่ยงไประดับหนึ่งนะจริงๆตัวธุรกิจประกันเองเขาก็จะมีการกระจายต่อความเสี่ยงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นระบบที่เขาสามารถที่จะคำนวณเรื่องของความเสี่ยงกับเรื่องสินใหม่ทดแทนแล้วก็เบี้ยประกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรูปแบบปกติของการทำธุรกิจประกันภัยครับ
4: คือถ้ารอบนี้เนี่ยสถานการณ์ที่คลายเร็วลงแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นการกลับมาฟื้นฟูก็น่าจะใช้เวลาไม่นานมากส่วนเรื่องชดเชยเยียวยาที่อาจารย์คุยกันทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งเอกชนที่เป็นบริษัทประกันก็เร่งเข้ามาอุดรูโวหรือว่าเติมเต็มในส่วนที่กำลังบกพร่องหรือว่าเดือดร้อนก็คิดว่าเดือนนะกลางเดือนก็จะมาเทศกาลกินเจแล้วก็ขยับอีก 2-3 วันก็จะมีประชุม World Bank IMF แล้วก็ปลายปีก็ส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่น่าจะโอเคผ่านไปได้นะอาจารย์น่าว่าไหม
5: ก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าฝนน่าจะเริ่มหมดฤดูแล้วแล้วก็ตอนนี้น่าจะย้ายไปทางจากตะวันออกกลางก็จะเริ่มไปทางใต้นะเขาก็อาจจะต้องไปดูแลทางใต้เป็นพิเศษเนื่องเพราะว่าฝนปกติเราใต้ก็จะมาทิ้งท้ายนะครับส่วนของเราเองในที่อยู่ภาคกลางผมก็เชื่อว่าถ้าเราบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมขังไปได้ทำให้ถนนหนทางมาคมนาคมสัญจรได้ก็น่าจะกลับสู่ปกติในเร็ววันนะครับยกเว้นแต่ว่ามันจะมีกรณีพิเศษที่มากับเรื่องของไคลเมทเชนจ์ที่มีพฤติกรรมของฝนแช่มีลูกเห็บตกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้อันนี้ก็อาจจะต้องมีแผนเขาเรียกอะไรอ่ะ business continuity plan ก็ BCP ซึ่งธุรกิจเขาจะรู้ดีว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบเนี้ยจะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างไรนะครับ
4: ครับ
5: จริงๆเหตุการณ์ที่เป็นอะไรที่น่าถอดเป็นบทเรียนหรือก็เลยศึกษานี่ก็คือเคสของการบินไทยนะครับเราจะเห็นเลยว่าลึกไม่ถึงว่ามันจะมีผลกระทบไปในวงกว้างมากขนาดนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่พนักงานทั้งประจำทั้งไม่ประจำเดินทางมาขนส่งกระเป๋าไม่ได้เนี่ยมันกระทบไปหมดเลยจนถึงขั้นสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวบินนะครับแล้ววันนี้ก็ใช่เพิ่งจะเคลียร์กระเป๋าได้ไปประมาณนึงนะครับ
4: ก็แม้แล้วอาจารย์ก็เปิดประเด็นการบินไทยตอนหมดเวลาจะคุยอะไรต่อได้ล่ะอาจารย
5: ์เขาคงน่าจะกลับมาได้เป็นปกติในเร็ววันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัปดาห์หน้าก็ต้องรับมือกับการเดินทางของการประชุมจากนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนะครับก็ทางรัฐบาลก็มีแผนรับมืออยู่นะครับก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานเป็นอาสาสมัครเรื่องของการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยตอนนี้ก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับ
4: ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันสิ่งที่เกิดขึ้นไปให้ได้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคุยกันใหม่อาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
5: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
13: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: และเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ขออภัยครับวันนี้คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชทำหน้าที่ในการคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำยังไม่เข้าที่นะครับกำลังอยู่ในสภาวะที่เราจะต้องเตรียมรับมือน้ำใหม่ทางฝั่งตะวันออกแล้วก็บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นซอยด้านในก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เยอะในหลายจุดขณะเดียวกันครับวันนี้ฝนก็ตั้งเค้ากันมาสมุทรสงครามสมุทรสาครกบิลบุรีฉะเชิงเทราเห็นว่าแถวนั้นก็ยังคงหนักกันอยู่นะครับแล้วก็ฝนกระจายกันทั่วประเทศทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าจะหนักถึงหนักมาก10-13ตุลาคมนี้นะครับบางประกงนี้จะต้องดูกันว่าล้นคันกั้นน้ำหรือเปล่าขณะที่ราชบุรีนะครับแถวบ้านโป่งก็เห็นว่ามีบางจุดที่มีน้ำทะลักปราจีนบุรีหนักจริงๆครับเพราะว่ารัฐมนตรีเกษตรวันนี้ก็ออกมามีการสื่อสารสั่งเก็บซากสุกร 2,000 ตัวที่ตายจากน้ำท่วม

ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่8นี้ส่วนเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของข้อกล่าวหาที่มีไปต่อคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์วันนี้กรรมาธิการเขาก็มีการประชุมทางฝั่งนี้เขาก็รอตั้งท่าคนเจอรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าก็เชื่อว่าคุณสุชาดาไม่เกี่ยวทั้งหมดนี้ก็รอหลักฐานผลสอบแล้วก็ให้กระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับก็บอกว่าให้ทางกระทรวงสื่อสารดังนี้ใส่ตรวจสอบข้อมูลสามีคุณสุชาดาว่าจะโยงสแกมเมอร์เว็บพนันหรือเปล่าใครมีหลักฐานก็เชื่อก็ให้ร้องทุกข์ขณะเดียวกันทางฝั่งฝ่ายค้านเองทางหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับหัวหน้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าก็ไม่เชื่อว่าคุณรังสิมันกล่าวหาใครเลื่อนลอยนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะมีข้อมูลวันที่6ตุลาครับมีผ่านมาแล้วครึ่งศตวรรษ50ปีคนไทยเรียนรู้บทเรียนเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรผมมิอาจตั้งคำถามในภาพใหญ่ได้ขณะที่วันนี้ฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่ารับคำวิจารณ์อาจารย์ปิยบุตรนะครับที่พูดถึงลักษณะของบันเทิงอธิปไตยเนี่ยบันเทิงอธิปไตยคุณเท้งก็บอกว่าก็เป็นความคิดเห็นที่มีคุณค่าพรรคประชาชนยึดมั่นหลักการแม้รูปแบบการสื่อสารณวันนี้จะแตกต่างกันผมว่าหลักๆต้องดูเรื่องของอากาศให้ดีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการคุยถึงเรื่องโรงครัวประชุมครม.ก็ดูถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะทางอุตสาหกรรมส่วนเรื่องน้ำท่วมที่หลายคนกังวลว่าหาดใหญ่รอบนี้จะเป็นยังไงแบบไหนเพราะว่าถ้าถัดจากภาคกลางไปแล้วมันก็จะลงไปทางใต้จริงๆถ้าดูการรายงานอากาศในช่วงนี้เนี่ยจุดที่น่ากังวลนี่ญี่ปุ่นก็เห็นว่ามีพายุ3ลูกเรียงคิวที่จะเข้ามามองในแง่ดีก็จะดันลงล่างมองในแง่ความเสี่ยงญี่ปุ่นเขาก็หนักอยู่เหมือนกันรอบใหญ่ๆนะรอบนี้เวลานี้วันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับเข้าใจว่ายังรอจังหวะในการที่จะเดินทางเข้ามานะครับก็เดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ก็คงจะเข้ามาในสถานีนะครับเพราะวันอังคารวันพฤหัสก็อาจจะมีภารกิจต่อเนื่องก็เพื่อให้ได้คุณภาพของระบบเสียงที่ดีนี่คือประเด็นใหญ่ๆที่เราต้องดูกันเรื่องของอากงอากาศนะครับส่วนครม.ครม.นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็บอกว่าเนี่ยเรื่องน้ำอยู่มาแล้ว7วันนะครับอยู่มาแล้ว7วันจริงๆมันมาก่อนนะครับก่อนที่นายกจะกลับมาถึงไทยด้วยซ้ำนะครับก่อนจะมาถึงไทยด้วยซ้ำไปเรื่องของน้ำนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงหลายพื้นที่ที่มีปัญหาเครื่องสูบน้ำหลักหน่วยไม่พอนายกรัฐมนตรีก็พูดทำนองว่าก็ดีที่มีการสื่อสารก็จะได้มีการแก้ไขเอาเริ่มน้ำกันก่อนนะครับล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเปี่ยมพิเศษก็บอกว่าการประชุมครม.มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีการช่วยเหลือเยียวยาการฟื้นฟูครับที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมครม.มีมติ29กันยา69ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครม.29กันยายน69ก็เพื่อให้การช่วยเหลือ
การเยียวยานะครับ

0: สามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือสถานการณ์น้ำนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการติดตามกันอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันนะครับทางกทม.สแตนดาร์ดก็ลงครับว่ามีการอัปเดตความคืบหน้าการเยียวยานะครับยอดแอปทางรัฐอยู่ที่ 520,000 รายนะครับโดยรองผู้ว่าก็แถลงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาที่ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครชาวกรุงนะครับคนที่อาศัยอยู่ในกทม.ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐประมาณ 522,000 คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารทะเบียนบ้านเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนก่อนที่จะเร่งกระบวนการโอนเงินให้ความช่วยเหลือขณะที่การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok มียอดผู้ลงทะเบียนประมาณ 5,300 รายนะครับกลุ่มนี้ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เอกสารรายละเอียดมากกว่าเพราะว่าเป็นการเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงก็อาจจะต้องใช้เวลาในการจ่ายเงินมากกว่านะครับส่วนคนที่ยื่นมาขอยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตมี 2,498 รายยังไม่รวมอีกนักสำนักงานเขตนะครับก็กำลังดูแลกันอยู่ส่วนข้อร้องเรียนในการบอกว่าต้องเตรียมเอกสารโดยเฉพาะโฉนดที่ดินท่านรองผู้ว่าบอกว่าโฉนดไม่ได้เป็นเอกสารบังคับค่ะแต่เป็นเอกสารทางเลือกถ้าประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าบ้านตรงกับทะเบียนบ้านก็ยืนยันได้ทันทีก็ถ้าไม่ได้เป็นเอกสารบังคับก็ฝากราชการสื่อสารไปทางหน่วยงานที่เขารับหน่อยนะครับถ้าคำสั่งไปไม่ถึงหรือเจ้าหน้าที่เขาเรียกประชาชนไปขอรับบริการจะทำอะไรได้ครับนอกเหนือจากการจะต้องหามาให้ได้เอาเป็นว่าถ้าหากประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ที่แสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่าหรือถ้าไม่มีหลักฐานก็ยื่นแบบคำร้องที่สำนักงานเขตได้ส่วนที่คลองจันนะครับที่ถูกปฏิเสธเพราะว่าน้ำท่วมไม่ถึง7วันรองผู้ว่าบอกว่าหากมีน้ำเข้าและเสียหายจริงยื่นเรื่องรับขอการซ่อมแซมขอรับการซ่อมแซมได้หรือขอรับค่าเช่าค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้เช่าแต่ต้องมีภาพความเสียหายส่วนความเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์เบื้องต้นหากไม่ได้ใช้ยานพาหนะประกอบอาชีพโดยตรงไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยากทม.กำลังหารือกันอยู่กับทางคปภ.คณะกรรมการกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยยังมีปัญหาในการแก้ไขรายละเอียดในการอัปโหลดเอกสารเข้าระบบก็มอบหมายให้ทีมหลังบ้านในการแก้ไขปัญหากรอบกทม.นะครับก็คาดว่าจะให้สำนักงานเขตยืนยันความเสียหายและจ่ายผ่านแอปทางรัฐได้ในสัปดาห์นี้ส่วนประเภทการจ่ายเงินชดเชยตามความเสียหายจริงผ่านเคลมดอทแบงค์ของกทม.จะร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตปูพรมแนะนำประชาชนส่งรูปถ่ายและใบเสร็จค่าซ่อมแซมเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเร็วขึ้นตั้งเป้าหมายจะให้แล้วเสร็จในเวลาต่ำกว่า6เดือนอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการสื่อสารมีทั้งตั้งเป้าแล้วมีทั้งต่ำกว่าแล้วก็มีคำว่า6เร็วกว่าการประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปีที่ผ่านมาก็ใครที่จะต้องขอใช้สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็ไปติดต่อสื่อสารสำนักงานเขตนะครับจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง4โมงนะครับแล้วก็มีจุดบริการเพิ่มเติมที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีก22แห่งก็ลองไปนั่งเช็คกันดูนะครับว่าจะใช้ตรงไหนยังไง
1: ครับ
0: วันนี้ผมอยู่คุณวิสุทธิ์โกวัชรพงษ์ครับ
1: ครับคุณวิรัชครับต้องขออภัยฮะว่าจะเข้าไปที่สถานีเข้าไม่ทันนะอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็เช็คเบรกก่อนแล้วกันนะฮะใครเดินทางนะฮะเรื่องส่วนตัวอนุญาตฝากเตือนแล้วกันนะฮะถูกรถชนท้ายอ่ะเบรกก็เบรกไม่อยู่คันหลังคันนะฮะใครขับขี่ยานพาหนะเช็คตัวนี้ก็เช็คภาพวงพระเบรกสภาพรถก่อนนะก็ออกจากบ้านนะเพราะนั้นก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คงทราบกันดีแต่ฝากเตือนอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้เจอด้วยตัวเองมาคุณไปรับนะครับ
0: ผมจะเซ็ตที่เซ็ตทางให้ปลอดภัยแล้วผมรันไป
1: ไม่เป็นไรได้แล้วผมจอดแล้ว
0: ว่าเข้าที่ปลอดภัยแล้ว
1: ผมจอดแล้วครับนะคือรถ

รถเขาเบรกไม่อยู่ชนท้ายผมก็เลยฝากเตือนใจว่าเช็คสภาพก่อนเดินทางหน่อยแล้วกันนะครับครับส่วนเรื่องของการรับเงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้พอดีมีคนมาถามผมคุณพิรักเพราะว่าเขาบอกว่าคือเป็นคุณป้าที่อยู่หมู่บ้านข้างๆนะบอกว่าเขาบอกให้เตรียมโฉนดที่ดินนะฮะใส่เอกสารไว้แล้วก็ส่งไปให้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกทม.เนี่ยนะผมบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งส่งคือผมว่ารู้สึกมันรู้ประกอบไม่ค่อยปลอดภัยนะเพราะว่าอยู่ๆก็บอกให้ส่งโฉนดนะฮะเพื่อรับเงินเยียวยาเมื่อสักครู่ฟังคุณพิรักษ์เล่าท่านรองกวิดาบอกไงว่ามันมี2แบบนะแบบรับความช่วยเหลือประชาชนอันนี้ไม่ต้องส่วนที่แบบรับของกทม.เนี่ยถ้ามีทะเบียนบ้านมีบัตรมีชื่อตรงเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่าอันนี้ไม่มีปัญหานะครับโฉนดอาจไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าพอตอนนี้คือข่าวปล่อยว่าต้องส่งแถมบอกว่ามีแนบลิงก์มาด้วยผมเตือนนะฮะถ้าใครบอกว่าแนบลิงก์โฉนดไปจะรับเงินช่วยเหลือแต่กทม.อันนี้ไม่จริงผมยืนยันว่าไม่จริงนะก็ฟังแล้วก็ตกใจอยากจะบอกว่าตากมาบ้านแกมาบอกฉันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแกก็ให้ดูว่ามีส่งข้อความมาจริงน้ำช่วงนี้น้ำท่วมนะครับทุกคนเดือดร้อนความช่วยเหลือก็เยอะมีสายชีพมาหากินสภาพรูปแบบก็เตือนไปเลยนะครับส่วนน้ำท่วมที่ภาคใต้ที่กำลังจะท่วมสิไม่ใช่ฮะที่จะมาหนักมากที่ภาคใต้นะฮะแน่นอนฮะแม่ทัพของภาคใต้คือคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็รองนายกคนก็ต้องถามท่านรองพิพัฒน์อยู่แล้วแหละนะครับว่าตกลงพร้อมแค่ไหนในการรับมือโดยเฉพาะหาดใหญ่สงขลาเพราะว่าหาดใหญ่สงขลาถือว่าเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักมาหลายปีนะครับแล้วก็เสียหายเยอะแล้วก็ถามว่าพร้อมแน่นอนต้องตอบว่าพร้อมนะเพราะว่ามีการหารือกันจับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหารือทั้งภาคเอกชนนะฮะแล้วก็ภาครัฐบาลนะครับแต่พอถูกถามว่าจะไม่ซ้ำรอยกับปีที่แล้วใช่หรือไม่คุณพิพัฒน์บอกว่าไม่กล้าพูดในส่วนนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้เลยแต่ก็พยายามดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าต้องดูแลส่วนไหนนะแล้วก็ต้องหารือกับกรมชลประทานแล้วก็เจ้าของที่กลับเก็บน้ำต้องคุยกับหมาและสุขานครินต้องคุยกับเทศบาลนครหาดใหญ่นะฮะแล้วช่วงท้ายประโยคบอกว่าซึ่งช่วงครม.สัญจรนายกได้ไปดูพื้นที่แก้มลิงแล้วยกหลังไม่ต้องมีก็ได้นะเอาเป็นว่าก็เตรียมพร้อมเดี๋ยวก็ฟังดูผมว่าน้ำหนักท่านไม่ค่อยมั่นใจว่าพร้อมแค่ไหนนะต้องหาหรือหลายฝ่ายแล้วก็มีผู้มีส่วนราชการเป็นซิงเกิลคอมมานด์แหละที่ภาคใต้นะอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านวิพัฒน์นะแต่ว่าก็ไม่วายนะก็มีนักข่าวถามว่าท่านวิพัฒน์นะเห็นท่านวิพัฒน์เนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยไปเข้าไปโผล่ที่บุรีรัมย์มาไปร่วมงานกับคุณเนวินนะไปดูแลน้ำท่วมหรือครับโอ้ยไม่มีคือไม่มีบอกว่าไม่ได้หนีนะฮะคือก็ถือว่าเป็นงานวันเกิดใช่ไหมก็ไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินนะฮะก็ไปเป็นประจำเป็นประเพณีอยู่แล้วนะครับก็ทำแบบนี้มาไม่ใช่เพิ่งทำคุณเวลาไปร่วมงานเมื่อ4ตุลาเนี่ยทำแบบนี้มาแล้ว20ปีถือเป็นประเพณีความเป็นเพื่อนฝูงนะไปแสดงความดีกับคนที่รักใครก็ถือว่าทำประจำไม่ได้ทอดทิ้งงานน้ำท่วมก็ดูแลอยู่นะฮะแหมใครก็ถามมาลูกว่าไปเช็คชื่อทางการเมืองหรือเปล่าครับท่านผมไม่จิกนายกก็สั่งการแล้วนะใครอยู่พื้นที่ไหนก็ให้เฝ้าพื้นที่แล้วก็ไปช่วยเหลือกันนะฮะมีกลุ่มพิพัฒน์ก็ไปไหนแกก็เป็นเป้าคำถามนะเพราะว่ามีคนเขาก็ถามว่าตกลงน้ำท่วมนี่แกหายไปไหนแต่ก็มีคนเห็นชื่อว่า

0: ไม่หายไปไหนหรอกจะมีชื่อเป็นผู้บัญชาการในเรื่องการน้ำท่วมภาคใต้แต่ว่านั่นแหละฮะผมก็ถามต่อว่าให้ตัวรัฐมนตรีเนี่ยดูภาคใต้ก็จริงนะให้ดูทั่วประเทศหน่อยเพราะท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบวกรองนายกซึ่งแปลว่าดูทุกประเทศให้ดูทั้งประเทศนะคุณวีระครับ
1: ครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยวันนี้ไปเช็คกรมอุตุปกติถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนี้มีรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่าย
0: อันนี้สามรอบเลยเหรอ
1: ปกติมันจะมีพยากรณ์อากาศเป็นเวลาไงตัวสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมต้องโทรไปเช็คแล้วขอแฟกเนี่ยมันจะมีรอบตีห้ารอบเที่ยงแล้วก็รอบสี่โมงเย็นแต่วันนี้มีเติมเข้ามาเป็นเขียนเป็นไม่ถึงประกาศแต่ก็สื่อสารว่ามีอากาศแปรปรวนครับบริเวณประเทศไทยตอนบนกระทบถึงวันที่7ตุลาก็เป็นประกาศฉบับที่10นะครับในช่วงวันที่4ขออภัย6ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เอาเฉพาะตรงนี้กันก่อนไอ้ความแปรปรวนดังกล่าวเนี่ยเอาวันนี้นะครับภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานจะมีฝนตกลงลดน้อยลงทีนี้วันที่7ครับด้านตะวันตกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ปลายฤดูฝนปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยลงมาแล้วลงมาทางเหนือทางอีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็มีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดพาปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงฝนตกหนักสะสมระวังช้ำน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาที่น้ำลาดลุ่มต่ำที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้เช็คต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณานะครับขึ้นลมอันดามันสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรืออ่าวไทยอันดามันนะครับตรวจสอบและเดินทางด้วยความระมัดระวัง9ถึง13ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้จะมีฝนตกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ขอให้ติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเอาเฉพาะคำเตือนก่อนก็แล้วกันว่าณตอนนี้เวลานี้ควรจะต้องดูแลควรจะต้องระมัดระวังกันไงครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับคือนอกจากเตือนพื้นที่ที่น้ำคาดว่าจะท่วมนะกับการรับมือมีบางจุดที่ต้องเร่งช่วยเหลือเพราะว่าน้ำมันขังมันเน่าแล้วมันก็เริ่มที่จะเหม็นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นนะที่กรุงเทพเองสองสามจุดด้วยกันนะครับที่ตอนนี้น้ำทยอยลดแต่สิ่งที่เจอก็คือน้ำมันท่วมแล้วมันขังผมเป็นขังเนื้อทุ่งทุ่งคุณไปรักในภาพบอกไหม
1: ครับ
0: มันเน่ามันเหม็นน้ำก็ตุ่นก็ตามมานะโอ้โหตอนนี้ก็เขาแก้ปัญหาใหญ่ในพื้นที่นะฮะมันไม่เฉพาะที่ทางกรุงเทพนะครับเห็นท่านนายกก็สั่งการนะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังแล้วก็เริ่มเหม็นเน่าอันหลังนี้ก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็ต้องเร่งด่วนนะเพราะถ้าน้ำขังมันก็บ่อเกิดของหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าภาคใต้ซึ่งฝนน้ำก็จะมาในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ผมฟังกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้ระวังตั้งแต่ต้นประจวบถึงนราธิวาสอ่ะตียาวเลยก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์อากาศแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนให้ผู้รับผิดชอบมีเวลาในการเตรียมตัวนะเป็นเหมือนกรุงเทพที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโอกาสในการเตรียมตัวสักเท่าไหร่กับสภาพที่เกิดขึ้นนะครับส่วนน้ำท่วมกับเรื่องของทางการเมืองเนี่ยฟังหน่อยนะต้องยอมรับว่าการเมืองก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับคุณเท้งฮะคุณเท้งวันนี้ก็นอกจากพูดเรื่องของเตรียมไปไม่ไว้วางใจแล้วก็พูดถึงเรื่องน้ำท่วมฮะคุณเต้งบอกว่าคุณวุฒินเนี่ยคือคน

0: ที่เกี่ยวว่างที่สุดในประเทศไทย100ตัวหลีกเลี่ยงปัญหาคือพูดถึงการอภิปรายในสภาเขาที่ได้เปิดยติเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะแทนที่นายกรัฐมนตรีจะมาฟังคำอภิปรายข้อเสนอแนะสู่รัฐบาลท่านนายกไปเปิดครัวไม่ใช่ครัวของรัฐบาลนะเป็นครัวของพรรคภูมิใจไทย ในเวลานั้นคุณเทงก็เลยบอกว่าแหมนายกเนี่ยลอยตัวที่สุดในประเทศไทยครับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนๆกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ย้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับณตอนนี้เวลานี้เนี่ยดูจากสถานการณ์น้ำก็ถ้าในกรุงเทพมหานครดูฝนฟ้าก็เริ่มที่จะไม่ค่อยน่ากังวลเหมือนกับในช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายแต่สถานการณ์ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันที่ปทุมธานีก็ยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่หลายจุดนะครับขณะเดียวกันมันมีประเด็นเรื่องของการรื้อกระสอบซุ่มกระสอบทรายกันในบางพื้นที่แล้วก็เป็นความขัดแย้งวันนี้นายกรัฐมนตรีตอนประมาณสักบ่ายสามท่านเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบที่มีต่อความรู้สึกของประชาชนในหลายจุดเนี่ยทั้งนำกระสอบทรายที่เป็นคันกั้นน้ำออกนะครับท่านนายกเองก็ได้มีการกำชับในแต่ละจุดไปละแล้วก็มีคำเตือนเรื่องของไข้กาฬโรคที่มีการเฝ้าระวังในรัสเซียเนี่ยตกลงของเราต้องตั้งรับตั้งอะไรกันยังไงท่านนายกบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าระวังแล้วนะครับมันก็เป็นการตั้งการ์ดแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเวชภัณฑ์แต่ยังไม่ต้องมีการสกัดกั้นคนมาจากต่างรัสเซียใช่ไหมนักข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ตอบว่าเรามีมาตรการอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าคำตอบนี้กับคำถามมันตรงกันไหมเนี่ยนักข่าวถามเรื่องของการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยเอ๊ะตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงแบบไหนเป็นไปได้ไหมท่านนายกบอกก็มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการอยู่เพราะเป็นผู้ที่รับผิดชอบรองทรงศักดิ์ทรงทองศรีนักข่าวถามถึงเรื่องกฐินอภิปรายไม่ไว้วางใจตุลานายกยังไงก็บอกว่าก็กำลังมีการพูดคุยก็แต่ก็ไม่ได้ตอบในเรื่องนี้ก็ยิ้มยิ้มนะครับแล้วก็ขึ้นประชุมทันทีก็เป็นสไตล์นายกครับหลายเรื่องก็ท่านเองก็นักข่าวก็ไปถามเองครับเพราะว่าแต่ละเรื่องที่ไปถามก็มีรัฐมนตรีมีรองนายกมีท่านนู้นท่านนี้อยู่แล้วเนี่ยถ้าถามทุกคนก็คงจะได้คำตอบนะคุณมนตรีคุณวิสุทธิ์ครับขอโทษครับ
1: ครับครับก็ตอนนี้ถือว่ารู้สึกหนักนะสำหรับรัฐบาลชุดนี้แหละครับคือน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงแล้วก็กระจายไปทั่วนะแล้วถ้าแก้มือไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะตอนนี้ก็ซิงเกิลคอมมานด์ตั้งขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะตั้งขึ้นมาแล้วนะก็เริ่มปฏิบัติการแล้วล่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าซิงเกิลคอมมานด์ที่นายกตั้งขึ้นมาจริงมันมีแล้วใช่ไหมไม่ได้ประกาศใช้น่าจะต้องใช้ตั้งนานแล้วหรือมีความซ้ำซ้อนหรือเปล่านะนี่เรื่องของน้ำท่วมนะคุณอภิรักษ์ครับส่วนน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องแก้ไปแต่ว่าเรื่องการเมืองก็ไม่หยุดเหมือนกันนะคุณพิรักษ์ครับจำเรื่องนี้ได้ไหมครับเรื่องที่กกต.เขาไปส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเรื่องหัวสว77คนเนี่ย26คนเป็นสวนะแล้วก่อนนั้นก็มีข่าวว่ามีสว.สีน้ำเงินประมาณสัก5คนเนี่ยเขาไปยื่นปปช.ครับให้ตรวจการทำหน้าที่ของกกต.เสียงข้างน้อยมั้งเถอะเอาความลับของกกต.มาเปิดเผยในที่สาธารณะทีแรกก็คิดว่าเป็นข่าวจริงไม่จริงยังไงนะเพราะว่าทีแรกบอกว่าจะแถลงข่าวแล้วก็ตอนนั้นก็เงียบหายไปตกลงว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับคุณวิรัต
0: คร
1: ับ มีคนที่เปิดตัวแล้วนะครับพันตำรวจเอกกอบอัตนากิตติชื่อไม่คุ้นใช่ไหมล่ะเป็นสว.เป็นสว.ก็ออกมายืนยันว่าข่าวที่ว่าเป็นจริงครับได้ยื่นคำร้องต่อประธานปปช.ฮะให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งโดยปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นใครนะแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นความลับของกระบวนการทางกฎหมายนะฮะแล้วมาเปิดเผยได้ยังไงนะฮะคือจริงๆเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหานะที่ต้องได้รับการคุ้มครองเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะแต่ว่าจะให้สภาพสื่อเนี่ยมันเป็นการขัดต่อหลักการปราศจากอคติที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

0: ริยธรรมนะฮะก็โอ้โหเราไม่รู้ว่าทุกวันนี้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะฮะพูดเรื่องมาตรฐานจริยธรรมกกต.ต้องเป็นอิสระเป็นกลางปราศจากอคติไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลนะฮะแล้วเนี่ยไม่รักษาความลับเนี่ยเอาผลการประชุมมาเปิดเผยก็วันนี้ก็ไปยื่นฟ้องที่ปปช.เอาว่าเปิดหน้ามาแล้วนะฮะแต่ว่าก็เห็นพันธุ์ตำรวจโทกอบอัจฉริยกิติเป็นคนมาเปิดหน้าคนหนึ่งแต่มีทั้งหมด5คนนะครับในการเปิดศึกรอบนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของไม่ว่าเป็นส.ส.บางส่วนส.ว.ปีกเสียงทั้งน้อยบางส่วนระบุไปเลยไอ้รอด้วยนะฮะว่าอันเนี้ยเป็นการเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่นอกกรอบกฎหมายและแนวทางที่ควรต้องเป็นโอ้โหนี่ก็ถือว่าอย่างนี้ได้ไหมสนายแน่มากนะเรื่องนี้แล้วก็นักข่าวถามว่าเอ๊ะมันมีคำพูดที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการรัฐประหารเงียบนะฮะเกินความจริงไปหรือเปล่าสวท่านนี้บอกว่าผมไม่โต้แย้งนะฮะแต่ว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องดูที่กระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาไม่โต้แย้งแต่ว่าดูจากคำพูดแล้วก็เสยเข้าไปคำเยอะๆเหมือนกันนะก็ดูฮะคุณพิรักครับแม้ว่าจะเป็นเสียงสวเพียงแค่กี่เสียงละเพียงแค่5คนนะแต่ว่าแสดงท่าทีชัดเจนว่านี่อาจจะเป็นตัวแทนของสวที่เป็นเสียงกลุ่มใหญ่ที่กล้านะฮะที่จะออกมาเดินหน้าใช้กว่ากลไกทางกระบวนการในการที่จะยื่นร้องปปช.นะฮะเรื่องวัฒกรรมกระป๋าเงียบนะฮะก็บอกว่าดีเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ความเห็นนะแต่บอกว่างี้ฮะพูดได้ไงเป็นผู้ใหญ่รัฐประหารมาแสดงใจ ไม่ใช่หลักการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันนี้ขนาดไม่พูดนะคุณเวลาครับ
1: คร
0: ับ ส่วนเรื่องไอลอนะฮะก็บอกว่าไอลอเนี่ยจริงๆต้องให้ความรู้กับประชาชนกฎหมายประชาชนไม่ควรมีพฤติกรรมชี้นำหรือชักจูงให้สังคมเข้าใจผิดควรจะเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงน่าตีความฮะความมั่นคงในนามของอดีตสวท่านนี้สิแต่ความมั่นคงในภาคประชาชนเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันสร้างความมั่นคงไม่ใช่ละเมิดสิทธิผู้อื่นขัดต่อกฎหมายยาวาตา1-6หรือไม่อันเนี้ยมีตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายในโสวนะคุณเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้สวส่วนนี้ก็ยื่นฟ้องกลับนะส่วนสวท่านนี้ตกเป็นเป้าผมคิดว่าท่านคงอยู่ในความนิ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรที่โต้ตอบผมคิดว่าท่านคงโต้ตอบกลับมาแล้วหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมหายไปแล้วเนี่ยหรือว่าดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวเรื่องวสวนะต้องเดินหน้าต่อแล้วเราประชุมการเคลื่อนไหวเรื่องของการเดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะตัวเป้าก็คือว่าดูเรื่องของอิสระให้อิสระจริงแล้วก็เรื่องของที่มาของสวเนี่ยก็คงต้องมีการยื่นเรื่องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรารู้ก็อยู่นะเพราะว่าตามระบบกฎเกณฑ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมเชื่ออย่างนี้นะคุณเวลาครับผมเชื่อว่าถึงแม้จะยากเนี่ยแต่ถ้าไม่ท้อไม่ถอยไม่จำนนนะมันก็มีทางมันอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ต้องกดไว้ก่อนเพราะว่าคนระดับกกต.แม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยแต่ก็เคยเป็นผู้พิพากษา
0: ใช่
1: แผนกคดีเลือกตั้ง
0: ว่าด้วยการเลือกตั้งด้วยนะ
1: ถ้าประชาชนเลยหรือว่านักขายเอ่ยเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาไปโค้ดอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนในการโค้ดในการพูดของท่านเนี่ยมันสูงมันแบกเอาไว้เยอะถ้าไม่ตีตบให้ลงก่อนแล้วปล่อยให้นิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะพูดเยอะขึ้น

0: ทางฝั่งนี้ก็ไม่รู้แหละเขายังตอนแรกว่าจะต้องใช้คำว่าออกมาเร็วอ่ะเรียกแผนถอยกับถอยกลับไปแล้วออกมาใหม่ก็เนียบขึ้นนะครับแต่ว่าจำนวน5คนเนี่ยเอาจริงๆดูน้อยให้เกินไปนะถ้าจะขับเคลื่อนจะอัดเขาให้เต็มที่หรือไม่ก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีหน่วยนำหน่วยหน้าขณะเดียวกันครับคุณวิสุทธ์ครับวันนี้ครบรอบ6ตุลาคม19
1: ครับ
0: ในฝั่งของ
1: ครับ
0: 50ปีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเขาก็มีงานตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6แล้วผมไปตั้งแต่วันที่4ก็เห็นมีการเตรียมงานวันนี้ก็มีการวางพวงดอกไม้ในงานรำลึก50ปี6ตุลาคม19ในฝั่งของรัฐบาลครับก็มีพี่พลดอนอดีตศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เมื่อถ้าผมจำไม่ผิดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเป็นผู้แทนของนายกรัฐมนตรีนะครับก็มามอบก็มาวางสัญลักษณ์แล้วก็มีโอกาสก็เห็นภาพได้คุยกับคุณหมอเวงนะครับทีนี้ในส่วนของทางเพื่อไทยก็เห็นคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับแล้วก็ทีมของทางเพื่อไทยส่วนของทางพรรคประชาชนครับฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนะครับก็พูดถึงอำนาจนิยมที่แปรเปลี่ยนการใช้อำนาจทางการทหารในอดีตมาสู่การใช้นิติสงครามระบอบสีน้ำเงินในปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่แต่ประเทศไทยห่างไกลความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบคุณเท้งก็พูดถึงความสำคัญในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญปราบปรามการทุจริตสร้างกลไกการตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างแท้จริงก็ไม่แน่ใจครับว่า50ปีแล้วเนี่ยคนรุ่นหลังนี่เข้าใจหรือติดตามเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าณช่วงหนึ่งเวลานึงเห็นต่างหมายถึงชีวิตที่อาจจะเสียไปได้ครับคุณที่สุดนะ
1: ครับแต่จริงๆมองเรื่อง50ปี6ตุลาเนี่ยผมคิดว่าปีนี้คึกคักนะคุณปิรัตน์คือรอบผมก็เป็นคนที่ตามเรื่องนี้มาแล้วก็
0: อาจจะมีตัวเลข50ปีได้หรือเปล่าคุณพิสุทธิ์มันก็เลยทำให้แบบขึ้นมาหน่อย
1: ก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคงจะเป็นเพราะว่าการเมืองในช่วงนี้ช่วงที่มันมีประเด็นปัญหามีความขัดแย้งทางความคิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นไปได้ที่แต่เราความสนใจมากที่เราตัวเลข50ปีอย่างคุณพิรักษ์ว่าด้วยทีนี้6ตุลาเนี่ยตอนนี้มันก็มีทั้งเรื่องที่ค้นหาความเป็นจริงของ6ตุลาคุณพิรักษ์เชื่อไหมว่านี่50ปีนะประวัติศาสตร์6ตุลาไม่เคยถูกชำระเลยนะคือมันเหมือนมีกระบวนการขัดขวางไม่มีการชำระประวัติศาสตร์จริงผมจำได้ว่ามีความพยายามมาหลายรอบแล้วก็รอบล่าสุดแม้จะนานแล้วนะยุคนั้นของคุณสมศักดิ์ปริศนาธนสกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพ่อของรัฐมนตรีแบดกับคุณกรวีตอนนี้นะที่ลูกชายลงการเมืองไว้เนี่ยมีความพยายามจะชำระประวัติศาสตร์ผ่านทางบทเรียนไปไม่ถึงเนี่ยแล้วก็อาจจะเกี่ยวพันกับผู้คนอาจจะเกี่ยวพันกับคนที่มีอำนาจอยู่อะไรเงี้ยนะก็อาจจะไปไม่ถึงแต่สำคัญส่วนหนึ่งผมคิดว่าตอนนี้คนใน6ตุลาเนี่ยก่อนหน้านั้นก็หลายคนก็สู้กันนะฮะติดคุกติดตารางบางคนก็เข้าป่าไปนะฮะจับบูต่อสู้แล้วก็กลับเข้ามาช่วงหลังก็ต่างคนต่างก็กระจายไปนะบางคนก็คือเพื่อทุกคนมีหัวใจประชาธิปไตยคนพิรักษ์แต่บางคนก็ไปอยู่ปีกอ่ะปีกนู้นปีกนี้ปีกนั้นถ้าว่าเป็นสีนะมีทั้งเหลืองมีทั้งน้ำเงินมีทั้งแดงมีทั้งกลุ่มมันต้องรักมีทั้งประชาธิปไตยอะไรนะก็หลากหลายแล้วโอกาสที่จะมานั่งทำความชัดเจนของ6ตุลาเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ว่าผมเห็นบรรยากาศเนี้ยคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะทำความรู้จักกับ6ตุลาแล้วก็เริ่มที่จะเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็เริ่มมีคำถามว่า6ตุลาบทเรียนมันคืออะไรแล้วก็ถ้าในการขับเคลื่อนประเทศไทยแบบปราศจากการหนองเลือดเนี่ยบทเรียน6ตุลาจะมาใช้ อะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่เห็นใน6ตุลาคม2019นะฮะแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยผมเองก็เริ่มมีการทำสกู๊ปทำเรื่องราว6ตุลานะฮะก็ดูน่าสนใจเวลาเรื่องหลายเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้ก็มาเปิดเผยได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องบางเรื่องที่พูดไม่ได้ก็ถูกหยิบยื่นมาพูดได้หลังจาก50ปีผ่านมาแล้วครับ
0: ก็คนที่ปุ่มประวัติศาสตร์เอาไว้นะตอนนี้เวลานี้เนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะเหยียบให้ข้อมูลมันหยุดเฉยๆได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาก็มีการต่อสู้มากขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เหตุใช้ช่วงกลับมานั่งย้อนบทเรียนหลายๆอย่างแล้วก็เอาตัวนั้นเป็นหัวเชื้อเพื่อที่จะถูกนำไปขยายการทำงานในมุมของเขาคุณวิสุทธ์ครับเรื่องของสแกมเมอร์ที่ไม่รู้แหละว่าใครส่งข้อมูลให้กับอีกฝ่ายหรือทำหล่นใส่เท้าตัวเองเนี่ยหรือตั้งใจที่จะหยิบออกมาให้มันเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่นี้เวลามีประเด็นมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็พยายามคิดซับคิดซ้อนตั้งใจทำเผลอทำหรือว่าตั้งใจที่จะหย่อนหรืออะไรก็ไม่รู้วันนี้สุชาดาสางแทนซับสสชัยภูมิภูมิใจไทยประชุมประจำสัปดาห์ครับนักข่าวก็ถามเอ๊ะตกลงกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาคุณรังสิมันเชิญคุณสุชาดาและนายซางไทหยางเข้าให้ข้อมูลกรณีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่อาจจะเกี่ยวสแกมเมอร์คุณสุชาดาบอกเดี๋ยวพูดทีเดียวรีพอร์เตอร์เขาบอกนักข่าวพยายามขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมคุณสุชาดาก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกขอบคุณพี่สื่อนะคะที่ความสนใจขอโอกาสได้ชี้แจงในเรื่องนี้ตอนรับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านสสผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงกล่าวหาแล้วอีกไม่นานค่ะจะออกมาชี้แจงทั้งหมดแล้วก็ย้ำบอกว่าอีกไม่นานนักข่าวก็ถามว่าก็ช่วงนี้ตอนนี้ก็เห็นแล้วแหละว่าไม่ได้ไปก็บอกกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้นักข่าวก็ถามเนี่ยมันจะไปกับกรรมาธิการนี้คะท่านที่ได้เป็นสสคุณสุชาดาก็ไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็ออกมาขอบคุณสื่อก็บอกเอาไว้ได้ข้อที่จริงทั้งหมดก็จะออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะก็เข้าใจว่าคงจะต้องไปเรียบเรียงคำถามกันต่อถ้าผมเป็นคุณสื่อหรือใครเป็นคุณสื่อท่านก็บอกว่าตอบน้อยหน่อยพูดน้อยหน่อยดีกว่าเพราะตอนที่พูดเยอะนี่ยิ่งพูดยิ่งโดนขยายกระทั่งอันนี้ติดตลกนะสามีจะทำอะไรไม่รู้แต่ดิฉันก็ทำไม่ดีก็ไม่ได้แต่งงานด้วยแล้วทำนองนั้นมันไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้ตอบอะไรถ้าผมเป็นหัวหน้าพักเขาหรืออะไรเขาเพื่อไม่ให้ทุกอย่างเสียรูปมวยเนี่ยก็คงบอกว่าพูดน้อยหน่อยแล้วกันครับคุณวิสุทธ
1: ์คือไม่พูดก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกเปิดตัวโดยคุณรังสิมันต์โรมไปแล
0: ้
1: ว
0: คนไปหาประวัติกันหมดแล้ว
1: อ้าวจริงๆนะเพราะว่าคุณสุจราบอกว่าเรียกศาลก็ออกมาแล้วตอนนี้นะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะครับวันรุ่งขึ้นโอ้โหคุยไปแล้วครับมันยุคที่มันใครๆก็เปิดประวัติมาได้นะมากมายทีนี้ประเด็นมันมีหลายประเด็นแต่ประเด็นหนึ่งที่คุณอภิรักษ์ว่าแล้วตกลงสามีคุณไอเดียเนี่ยทำอะไรทำหมากินอะไรซึ่งคุณไอเดียก็ตอบได้ไม่ชัดเจนนะตอบไม่ชัดเจนนะแล้วมันก็ลามไปถึงนี้ลามถึงคุณพ่อคุณสำลิดแอนซับนะฮะก็บอกว่ามีการพูดถึงลูกเขยอ่ะลูกเขยทำอะไรรู้ไหมฮะได้คุยกันไหมคุณสำลิดซึ่งเป็นคุณพ่อคุณสุชาดาคุณไอเดียนะก็บอกว่าผมมาพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องลูกเขยเวลาคุยก็คุยผ่านลูกสาวมาก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันคืออันนี้ก็ฟังได้นะคุณไปแล้วคือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มากเลยก็คุยผ่านลูกสาวนะฮะก็เรื่องใหญ่นะครับก็ถือว่าก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะส่วนลูกสาวถ้าจะต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็ถือว่าลูกสาวต้องชี้แจงอ่ะเพราะว่าเป็นเจ้าตัวนี้รู้ดีที่สุดแล้วก็คุยแล้วเนี่ยลูกสาวมั่นใจนะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะก็พร้อมจะชี้แจงนะครับ ส่วนเอ๊ะคุณพิทักษ์รู้สึกไหมว่าเปิดสามีคุณสุชาดาไม่เปิดตัวเลยว่าอยู่ต่างประเทศฟังมาว่าก็ใช้เวลาอยู่ประเทศไทยบ้างแล้วส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศอ่ะแต่ว่าอันนี้พูดแบบคนมีครอบครัวนะคุณพิทักษ์นะคือถ้าภรรยาโดนขนาดนี้นะผู้เป็นสามีเนี่ยโดยสังคมสำนึกอ่ะโดยความทุกข์มันต้องมาปกป้องมาชี้แจงบ้างเหรอนี่คุณสุดาแกสู้อยู่คนเดียวไม่รู้ว่าภารกิจยุ่งยากหรือว่าหนีการต้องมาชี้แจงก็เงียบผิดปกติสำหรับสามีผมว่าก็ดูอ้าวจริงๆไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่บอกว่ามันต้องออกมาร่วมกับภรรยาสู้หน่อยมาชี้แจงหน่อยเอาว่าบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้คืบหน้าล่าสุดก็คือคุณสุจราแกไปแจ้งความรังสิมันโรมแล้วนะครับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการอภิปรายในสภาแล้วรังสิมันโรมที่คุณไปเล่าให้ฟังอ่ะก็จะเชิญคุณสุจราและสามีไปชี้แจงต่อกรรมธิการ7ตุลาผมตอบผมคาดการณ์ดีกว่าไม่มาหรือไม่ก็เลื่อนไปก่อนมาก็เป็นมาเนี่ยโอ้โหคุณแล้วครับเป็นเป้าน่าดูเลยนะผมว่าคงจะเลื่อนไปก่อนแต่ว่าที่เป็นคำถามก็คือว่าทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินให้กู้ยืมประมาณ 1,410 ล้านให้กับบริษัท 3 Aero Capital ที่คุณสิริโชคโสภามาเปิดเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เคลียร์ว่ามันคืออะไรแล้วเป็นประเด็นที่แบบฮือฮามากก็คือว่าคุณสุจราบอกว่าคุณสิริโชคเป็นใครเหรอคุณสุโชคนี่ก็มาเปิดเส้นทางการเงินนะคุณโชคบอกว่าจำผมไม่ได้เหรอคือตอนที่ผมอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสุชาดาก็ได้เป็นยุวประชาธิปัตย์รู้เคยเจอกันมิใช่หรือนะภูมิใจไทยโดยคุณชิดชนกก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่เชื่อว่าคุณสุชาดาหรือสามีเนี่ยเกี่ยวกับสแกมเมอร์ก็ถ้ามีหลักฐานก็ว่ามาก็ตอนนี้เปิดให้หน่วยงานกลางปปช.ตรวจสอบนะครับก็ถือว่าณเวลานี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันและมีความบริสุทธิ์ทีนี้คุณสุชาดาเนี่ยเคยเป็นทีมงานของคุณชัยชลบมาคุณไปรับ
0: ครับ
1: มาก่อนนะช่วงถ้าจะท่านเป็นช่วงที่เป็น
0: เลขาเป็นเลขา
1: เลยใช่ไหมนี่ฮะก็เอามายืนยันนะยืนยันแบบก็ที่ตรวจสอบไม่มีไม่พบนะแต่ว่าก็บางเรื่องที่เขาถามเนี่ยเพราะเช่นทางการเงินเรื่องนาฬิการู้เนี่ยคุณชัยชลบอกก็ต้องให้เจ้าตัวเขาชี้แจงเองคุณอนุทินซึ่งคุณเชื้อได้บอกว่าคุณอนุทินให้กำลังใจเลยคุณอนุทินก็บอกว่าผมก็พูดกับทุกคนให้กำลังใจทุกคนแต่ก็ประกาศว่าไม่มีข้อยกเว้นก็ประกาศยี่ก็สวยพูดตีก็ถูกใช่ไหมคุณพิรักษ์ไม่มีข้อยกเว้นทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายอันนี้ต้องดูเพราะว่ามันจะเป็นไงต่อนะเดี๋ยวพอยิ่งมันก็เริ่มหนึ่งเส้นทางการเงินต้องเคลียร์อันที่สองคืออย่างที่บอกครับว่าที่บางทรัพย์สินต้องเคลียร์และที่คนก็สนใจคือว่าทำอาชีพอะไรแล้วก็เงินที่มากมายมหาศาลเนี่ยมันมายังไงอันนี้ก็ยอมรับว่าสังคมก็มีสิทธิ์จะตั้งข้อสงสัยแล้วก็สองคนทั้งคุณสุจราหรือสามีและหรือสามีแล้วกันก็ต้องตอบไปชัดเจนตอนนี้ถ้าดูจากภาพก็ถือว่ามายืนยันความบริสุทธิ์ณเวลานี้นะแต่ก็แนวของพรรคภูมิใจไทยคือว่าก็ได้จริงก็เข้าสู่กระบวนการไปทุกอย่างก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายครับ
0: คือพอเจ้าตัวไม่ตอบอ่ะข้างนอกเขาก็ตอบให้พอเจ้าตัวมีคนถามเรื่องนาฬิกาข้างหลังบ้านก็มีคนตอบให
1: ้
0: มีคนไปถามอีกคนนึงพออีกคนนึงไม่ตอบข้างหลังก็ตอบให้จริงเท็จไม่รู้แต่ว่าพอความจริงไม่มีเจ้าตัวไม่มาพูดอ่ะข้างหลังเนี่ยแซ่บกว่าข้างหน้าคุณมนตรีหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณที่สุดและผมลานะครับเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้4 โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดา

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในสักครู่นะครับขออภัยนะครับมีเสียงแทรกเข้ามาขออภัยครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนผมวารินทร์ สัจเดววันที่ตลาดปิดบวกขึ้นมา 5.77 จุดครับมีแรงหนุนจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับปิดไปที่ 1582.22 จุดครับบวกขึ้นมา 5.77 จุดคิดเป็น 0.37% ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 67,389.14 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้เนี่ยดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกในกรอบจำกัดนะครับต่ำจุดสูงสุด 1,587.54 จุดและจุดต่ำสุด 1,575.25 จุดครับส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา175หลักทรัพย์ลดลง255หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง217หลักทรัพย์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าอย่างคุณณรงค์เดชจันทรไพศาลก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเหวี่ยงตัวออกด้านข้างอิงทางบวกนะครับโดยมีแรงหนุนมาจาก2กลุ่มหลักครับคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามโดยเดลต้าตามด้วยหุ้นเทค AI ในต่างประเทศที่ตามเดลต้าเนี่ยเป็นไปตามหุ้นเทค AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มโรงกลั่นครับไม่ว่าจะเป็นปตท. PTC GC นะครับท็อป IRPCที่รับผลบวกจากค่าการกลั่นที่สูงขึ้นก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยยืนบวกได้นะครับขณะที่ก็มีแรงขายทำกำไรในกลุ่มแบงก์ที่เร่งตัวขึ้นมาครับแนวโน้มในวันพรุ่งนี้นะครับก็คาดว่าหุ้นไทยนั้นจะแกว่งตัวในลักษณะเช่นนี้แหละครับอัพไซด์จำกัดเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอกว่าบอนด์ยิลด์ยังยืนอยู่ในระดับที่สูงนะครับขณะเดียวกันนี้ตลาดก็ขาดปัจจัยใหม่นะครับทั้งตลาดในประเทศและก็ตลาดต่างประเทศโดยในช่วงนี้เนี่ยตลาดจะโฟกัสไปที่การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดหรือว่า FOMC นะครับในปลายเดือนตุลาคมนี้ครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมองหาสัญญาณเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่3ของปี69โดยกลุ่มแบงค์เนี่ยจะทยอยประกาศในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนะครับทางคุณณรงค์เดชให้แนวรับแนวต้านไว้นะครับแนวต้าน 1,590-1,600 จุดและแนวรับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ 1,580-1,575 จุดนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นที่ขับเคลื่อนตลาดกลุ่มที่นำตลาดเลยก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดยหุ้นเดลต้าที่เป็นแรงหนุนหลักนะครับมีแรงขายในกลุ่มท่องเที่ยวและ ICT ครับมีเงินลงทุนหมุนเวียนมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มปิโตรเคมีและโรงกลั่นนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับไล่ไปทีละตลาดนะครับหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 1% ครับตามทิศทางของตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังขานรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงด้วยหางเสงวันนี้ปิดไปที่ 24,280 เพิ่มขึ้นมา240จุดนะครับบวกมา 1% นิกเกอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับสามารถปิดตลาดเหนือระดับ 70,000 จุดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหลังจากได้รับแรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ครับและเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดนิเคอินะครับปิดไปที่ 7,683.98 จุดบวกขึ้นมา 1.05% ครับ730กว่าจุดนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้6ตุลาคมปิดลบนะครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษครับฟอสปีปิดไปที่ 6,941.39 จุดนะครับลดลงไป 62.35 จุดคิดเป็น 0.89% S&P ASX 200ของออสเตรเลียนะครับวันนี้ก็ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3นะครับในวันที่6ตุลาคมขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ Fed ครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,735บวกขึ้นมาเกือบ50จุดนะครับคิดเป็น 0.57% ส่วนดัชนี All Ordinariesปิดไปที่ 8,903 เพิ่มขึ้นมา 44 จุดคิดเป็น 0.5% นะครับตลาดหุ้นจีนยังปิดทำการเนื่องในวันชาติอยู่นะครับปิดมาหลายวันแล้วนะครับส่วนบ้านเราวันนี้นะครับในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินโดยก็มีการรับฟังความเห็นจากภาครัฐเอกชนและประชาสังคมมีคนเห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสูงถึง 80.5% เลยนะครับคิดจากการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่28กันยายน69ที่ผ่านมานะครับกระทรวงเนี่ยจะนำข้อมูลทั้ง2ส่วนไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐแล้วก็นำรายได้เนี่ยไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับการหารือในที่ประชุมเนี่ยก็มีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขและมีตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมหอการค้าจีนกลุ่มเซ็นทรัลเดอะมอลล์กรุ๊ปสยามพิวรรธน์คิงพาวเวอร์พลาทินัมกรุ๊ปนะครับสมาคมโรงแรมไทยสายการบินนานาชาติและบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นเวทีที่เปิดให้ทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นแสดงความเห็นร่วมกันนะครับคือการท่องเที่ยวนี่ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยครับสะท้อนจากสถิตินับตั้งแต่ต้นปีถึงกันยานี้เนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วใน22ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของกระทรวงการท่องเที่ยวมีข้อจำกัดทางงบประมาณแผ่นดินทำให้ต้องพึ่งพาทรัพยากรของหน่วยงานอื่นมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมคมนาคมโดยไม่มีงบประมาณไปอุดหนุนหน่วยงานเหล่านั้นการจัดตั้งกองทุนนี้เนี่ยจึงเป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติครับโดยเฉพาะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผลการรับฟังในครั้งนี้นั้นจะช่วยให้ทางกระทรวงเนี่ยออกแบบนโยบายในการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานพยาบาลลดภาระภาษีของประชาชนและก็นำรายได้เนี่ยไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับร่างประกาศเนี่ยคุณสุรศักดิ์บอกว่าเสนอจัดเก็บค่าธรรมเนียมไปที่450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์นะครับที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้และชะลอทางบกทางน้ำไว้1ปีก่อนนะครับโดยรายได้เนี่ยจะส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนครับโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวนะครับก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 8,000 ล้านบาทเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับหลังจากหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยก็น่าจะเหลือ 8,000 ล้านบาทไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะครับมีข้อมูลเปรียบเทียบนะครับคุณสุรศักดิ์บอกที่ระบุว่ากว่า80ประเทศนั้นมีการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินในรูปแบบที่มันแตกต่างกันนะครับยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์บาหลีไทยเนี่ยมีเป้าหมายให้ผู้มาเยือนร่วมสมทบค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและการดูแลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพาภาษีคนไทยเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนภาระค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติของสถานพยาบาลรัฐตามแนวชายแดนที่เรียกเก็บไม่ได้ซึ่งมีตัวเลขประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปีนั้นครอบคลุมชาวต่างชาติหลายกลุ่มนะครับ ขณะที่ประกันภัยภายใต้มาตรการนี้เนี่ยมุ่งคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่ชำระค่าธรรมเนียมกระทรวงจึงเน้นออกแบบประกันภัยที่สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิและเบิกจ่ายได้จริงเพื่อลดค่ารักษาที่เรียกเก็บไม่ได้และลดภาระภาษีของประชาชนนะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้เหลือกระเป๋าอีก600ใบนะครับทอทออุดช่องครับจอเซ็น AOTGA เพิ่มผู้ให้บริการรายที่3เพื่อแก้ปัญหางานล้นนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมพูดถึงการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทยจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 100% แล้วนะครับส่วนสัมภาระตกค้างตอนนี้เหลือประมาณ600ใบครับผู้โดยสารติดต่อขอรับแล้วเนี่ยประมาณ200ใบอยู่ระหว่างประสานติดตามกันอีกประมาณ400ใบขณะที่การให้บริการคลังสินค้านั้นยังดำเนินการได้ตามปกตินะครับจากเหตุการณ์ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยล่าช้าเนี่ยกระทรวงก็ยอมรับว่าในสัญญาที่การบินไทยทำกับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอนั้นไม่ได้กำหนดเรื่องบทลงโทษจึงไม่สามารถปรับหรือดำเนินการใดๆแต่ทั้งนี้เนี่ยหากทางกระทรวงได้มีการสั่งการให้ทอเพิ่มความเข้มงวดในการจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการภาคพื้นรายใหม่นะครับโดยเฉพาะการกำหนดบทลงโทษเพื่อให้มีเครื่องมือกำกับมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจนนะครับส่วนคุณปวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของทอก็บอกว่าตอนนี้ทอเตรียมลงนามสัญญากับ AOTGA ก็คือ Ground Aviation Services นะครับ AOTGA ในวันที่8ตุลาคมนี้ครับเพื่อเพิ่มผู้ให้บริการภาคพื้นรายที่3หน้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากปัจจุบันที่มีอยู่2รายนะครับซึ่งมีขีดความสามารถรองรับงานเนี่ยใกล้เต็มกำลังแล้วโดยผู้ให้บริการรายใหม่นั้นจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นกระจายภาระงานแล้วก็เป็นกำลังสำรองเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือปริมาณงานเพิ่มขึ้นนะครับการเพิ่มผู้ให้บริการรายที่3ยังมีเป้าหมายรองรับจำนวนผู้โดยสารสุวรรณภูมิที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ60ล้านคนต่อปีโดยเฉพาะหลังเกิดปัญหาสัมภาระตกค้างและเที่ยวบินล่าช้าในทอจึงจำเป็นต้องมีระบบรองรับที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งนั้นประสบกับปัญหานะครับในขณะที่เงินเฟ้อกันยายนครับสูง 2.82% ตามต้นทุนน้ำมันจานด่วนราคาทรงตัวสูงนะครับกระทรวงพาณิชย์ยืนคาดการปี69อยู่ที่ 2% นะครับคุณนันทพงศ์จิรัตน์เลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.จากกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเงินเฟ้อหรือดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปกันยายนปี69นั้นเท่ากับ 102.93 ก็คือสูงขึ้น 2.82% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้วนะครับสูงขึ้น 0.25% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม69ปัจจัยสำคัญก็มาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ทรงตัวระดับสูงกว่าปีก่อนหน้าราคาอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับไข่ไก่ไก่สดผักสดผลไม้สดส่วนราคาสินค้าและบริการอื่นๆส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนักนะครับก็ทำให้ไตรมาส3ปี69นั้นสูงขึ้น 2.44% ครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วแต่ลดลง 0.45% จากไตรมาส2ปีนี้นะครับทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ย9เดือนปี69นั้นตอนนี้สูงขึ้น 1.54% ครับส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานก็คือหักอาหารสดและพลังงานออกไปเนี่ยสูงขึ้น 1.5% นะครับขณะที่ทางด้านของกรมการค้าภายในขอซัพพลายเออร์ค้าส่งค้าปลีกตรึงราคาสินค้าเตรียมปล่อยรถโมบายของกินของใช้ราคาประหยัดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับก็มีตั้งแต่ฟรานซิสพอลเซนคว้าโนเบลฟิสิกส์จากผลงานหอสังเกตการนิวตรินิวนิวตรีโนไอซ์คิวบ์นะครับนิวตรีโนไอซ์คิวบ์ขอไปครับคนพบนิวตรีโนพลังงานสูงเป็นอย่างใน headlines นะครับที่เข้ามาในช่วงนี้จากข่าวต่างประเทศนะครับฝรั่งเศสม็อบนักเรียนฝรั่งเศสชุมนุมใหญ่กดดันรัฐบาลแก้ปัญหาการศึกษาต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนถึง 1,800 แห่งนะครับเริ่มจากปารีสเดือนที่แล้วตอนนี้ลามไปทั่วประเทศแล้วนะครับ7-Eleven ที่อินเดียครับต้องปิดร้านหมดเลยครับหลังจากแข่งขันกันหนัก ธุรกิจไม่ทำกำไรนะครับ 7-Eleven ร้านสะดวกซื้อระดับโลกตัดสินใจยุติการดำเนินกิจการและปิดให้บริการทุกสาขาในประเทศอินเดียครับหลังเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดค้าปลีกท้องถิ่นรวมถึงแรงกดดันจากธุรกิจจัดส่งสินค้าด่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่บริษัทแม่จากญี่ปุ่นยืนยันนะครับว่ายังไม่ละทิ้งโอกาสทางธุรกิจในอินเดียในระยะยาวนะครับโดยตอนนี้นะครับต้องมีการสั่งปิดให้บริการตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ Reliance Retail บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของอินเดียยุติการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงแฟรนไชส์ระยะเวลา5ปีกับ 7-Eleven นะครับโดยบริษัท 7&9 Holdings ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเครือร้านสะดวกซื้อดังกล่าวยืนยันนะครับว่าร้านทั้ง31สาขาที่ยังเปิดให้บริการในเมืองมุมไบและปูเน่นั้นปิดตัวลงทั้งหมดตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับโดย 7-Eleven เข้าสู่ตลาดอินเดียในเดือนตุลาคม2021นะครับหลังลงนามข้อตกลงแฟรนไชส์หลักกับ Reliance Retail เปิดสาขาแรกที่มุมไบก่อนที่จะขยายกิจการจนมีร้านค้าสูงสุดประมาณ60สาขานะครับช่วงหน้าเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้ผมอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับเป็นช่วง China Update G2 คืออะไรเรามาทำความเข้าใจ G2ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เกิดใหม่ในภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดลกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการ refinance หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นกันไหมครับสินเชื่อนี้สำหรับนำไปใช้ชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ย 11.990% ต่อปีครับ อย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บธนาคารออมสินเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวไว้นะครับ worldwideweb.gsb.or.th หรือโทรไปที่1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและช่วงนี้นะครับรองศาสตราจารย์ขออภัยครับและช่วงนี้นะครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับวันนี้ช่วง China Update ครับเกาะติดเศรษฐกิจนะครับอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจคือ China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเช่นเดียวกันกับอังคารนี้ที่เราอยากจะคุยกันเรื่องที่ทำไมถึงมองว่าตอนนี้เนี่ยโลกคือโลก G2 คือ Group of Two เนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณวารินอเมริกากับจีนนะครับคุณวารินครับอันนี้เป็นแนวคิดใหม่เหมือนกันของทางพวกนักรัฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์ฝั่งอเมริกานะครับคือความหมายคืออะไรครับความหมายคือเขาบอกว่าสองมหาอำนาจเนี่ยโดดขึ้นมากว่ามหาอำนาจอื่นมากนะครับคุณวารินบางคนบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกหลายขั้วอำนาจนะครับมีหลายมหาอำนาจหลายประเทศเหลือเกินนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่โดดออกมาชัดเจนเนี่ยคืออเมริกากับจีนนะครับดูจากอะไรครับคุณวารินลองดูนะครับว่าถ้าเราดูขนาดเศรษฐกิจนะครับขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาอันดับ1ขนาดเศรษฐกิจของจีนอันดับ2แต่ว่าขนาดของจีนเนี่ยใหญ่กว่าเอาอันดับ3 4 5มารวมกันนะครับงบประมาณด้านการทหารเหมือนกันครับคุณวารินของอเมริกาเป็นอันดับ1นะครับของจีนเป็นอันดับ2แต่ว่างบประมาณด้านการทหารของจีนนี่มากกว่าอันดับ3อันดับ4อันดับ5รวมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้ทุกคนคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญก็คือเรื่องของความก้าวหน้าของ AI ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเขาบอกว่าชาติที่เป็นมหาอำนาจเรื่องนี้ก็2ชาติเหมือนเดิมคืออเมริกากับจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมการพบกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่ผ่านมาเนี่ยจึงสำคัญมากนะครับแล้วทำไมสองคนนี้ถึงบอกว่าปีนี้ต้องพบกันถึง4ครั้งครับคุณวาริน
8: ครับครับอาจารย
10: ์ครับ
8: ซึ่งยังเหลืออีก2ครั้งยังเหลืออีก2ครั้งคือเอเปคกับ G20 ใช่มั้ยครับ
10: ใช่ครับใช่ครับคุณวารินครับจะเป็นเจอกันที่การประชุมเอเปกนะครับที่ซันเจิ้นตอนปลายปีแล้วก็การประชุม G20 ที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นี่ไงครับสมัยก่อนเราคุยกัน G20 บ้าง G8 บ้างนะครับแต่ตอนนี้คนเขาบอกว่าจริงๆที่สำคัญจริงๆนี่คือ G2 ถ้า G2 นี้ปีนี้เจอกัน4ครั้งนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณวารินว่าถึงแม้ว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเลยระหว่าง2ผู้นำแต่ว่าอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเจอกันดีกว่าไม่เจอกันครับแล้วก็อย่างน้อยถ้าผู้นำคุยกันได้ผู้นำสนิทสนมกันผู้นำพอที่จะยกหูหากันเป็นเรื่องที่ดีกว่าเราบอกว่า2คนนี้ไม่ยอมคุยกันสองคนนี้ไม่ยอมพบกันครับ
8: ครับแล้วประเทศขนาดกลางหรือประเทศที่เหลือเนี่ยจะต้องปรับตัวท่ามกลาง G2 นี้ยังไงครับ
10: คือผมคิดว่ามันเป็นโลก2มหาอำนาจโดดหลายมหาอำนาจเด่นนะครับคุณวารินบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมัลไทโพลาร์เวิลด์เคยได้ยินไหมครับ คือมันมีอยู่3คำเนาะก็คือยูนิโพลาร์ก็คืออเมริกาเป็นมหาอำนาจเดียวไบโพลาร์ก็คือบอกเอ้ยเนี่ย G2 ใช่ไหมครับมีอเมริกากับจีนแล้วก็อีกอันนึงก็คือมัลติโพลาร์นะครับมีหลายขั้วนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับเราบอกว่า G2 เนี่ยโดดขึ้นมาแต่มหาอำนาจอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นมาเหมือนกันนะครับเราเห็นรัสเซียเราเห็นอินเดียเราเห็นอินโดนีเซียนะครับเราเห็นบราซิลนะครับมันก็เป็นโลกที่เริ่มที่จะมีการกระจายความเสี่ยงไปหลายขั้วอำนาจนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันต่างชัดเจนที่แน่นอนที่ไม่ใช่แล้วเนี่ยก็คือโลกยูนิโพลาร์นะครับคุณวารินคือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามเย็นเราบอกอเมริกาโดดขึ้นมาชัดเจนมากนะครับแต่ตอนนี้มันเป็น2 G2 มหาอำนาจที่โดดขึ้นมาอเมริกากับจีนแล้วจีนนี่เทียบรัศมีอเมริกาขนาดเศรษฐกิจจีนตอนนี้ขึ้นมา 70% แล้วนะครับของขนาดเศรษฐกิจอเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดนะครับโดยกำลังซื้อนะครับ purchasing power parity นะครับศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ขนาดเศรษฐกิจจีนจริงๆใหญ่กว่าอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วครับคุณวาริน
11: ครับไทยเราล่ะครับอยู่ตรงไหนครับ
10: ประเทศไทยเรานี่ถ้าเรามองจากมุมของต่างชาตินะครับนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์นักรัฐศาสตร์นี่เขาก็เรียกเราเป็นมิดเดิลพาวเวอร์นะครับคุณวารินเราไม่ได้กระจอกนะครับเราก็เป็นมหาอำนาจระดับกลางได้นะครับเพียงแต่ว่าจะทำยังไงที่เราจะมีบทบาทเชิงรุกได้มากขึ้นในเวทีโลกนะครับอันนี้นโยบายการต่างประเทศเราพูดชัดเจนนะครับต้องการให้ไทยกลับสู่จอเรดาร์โลกนะครับแต่ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดคือต้องมีบทบาทนำให้มากขึ้นในอาเซียนล่ะครับคุณวารินอีก2ปีครับคุณวารินครับเราจะรับบทบาทเป็นประธานอาเซียนนะครับก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะแสดงบทบาทเชิงรุกในภูมิภาคนะครับคือเมื่อโลกเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมี G2 นะครับเราบอกว่าเป็นมัลทิโพลาร์อันนึงเนี่ยที่จริงๆแล้วควรใช้ความสำคัญมากขึ้นก็คือการผนึกกำลังร่วมกันของอาเซียนนะครับคุณวารินเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผนึกกำลังกันได้เราก็มีอำนาจต่อรองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นก็คืออาเซียนเนี่ยเปราะบางมากนะครับ มีปัญหาไทยกัมพูชามีปัญหาเรื่องพม่านะครับต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปมันไม่ได้มีคอนเซนซัสหรือการรวมพลังกันที่ชัดเจนของอาเซียนในการไปต่อรองกับมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็น G2 หรือว่ามหาอำนาจอื่นนะครับผมคิดว่าทิศทางของอาเซียนก็คือทำยังไงที่จะเป็นปึกแผ่นกันมากขึ้นทำยังไงที่จะมีความเห็นร่วมกันได้มากขึ้นในเรื่องสำคัญต่างๆของโลกนะครับ
11: ครับซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโลกนี่เป็นการแข่งกันด้วยเรื่องของอาจารย์ใช้คำว่าดินน้ำลมไฟ
10: คือมันตรงไหมครับคุณวารินลองคิดให้ดีนะครับมีคนถามบอกว่าไอ้ยุทธศึกชิงดินน้ำลมไฟเนี่ยมันคืออะไรนะครับดินนี่ก็คือแร่เอิร์ธแร่หายากต่างๆนะครับน้ำนะครับก็คือนี่แหละครับศึกที่เราบอกว่าทางเดินทะเลนะครับทำไมไต้หวันถึงสำคัญทำไมทะเลจีนใต้ถึงสำคัญทำไมช่องแคบฮอร์มุสถึงสำคัญใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของคอขวดการเดินเรือนะครับล่มนะครับคุณวารินนึกถึงคงเบ้งเรียกลมนะครับแต่ว่าความหมายเนี่ยก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยจาก climate change เดี๋ยวมีพายุนะครับประเทศไหนมีวิธีการที่จะรับมือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้ดีกว่ากันแล้วก็ไฟก็คือเรื่องของพลังงานนะครับคุณวารินคุณวารินครับมีคนบอกนะว่าAI เนี่ยที่เราบอกโอ้โหแข่งกันจะเป็นจะตายว่า AI ใครฉลาดกว่าใครเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการแข่งขันเรื่องพลังงานนะครับคุณวารินเพราะว่า AI เนี่ยมันกินไฟมหาศาลมันต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วที่สำคัญก็คือว่า AI เนี่ยมันจะถูกจะแพงเนี่ย มันอยู่ที่ราคาพลังงานนะครับคุณวารินดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงบอกว่า AI จีนถูกกว่าอเมริกา10เท่าอ่ะโทเค็นน่ะก็เพราะว่าราคาพลังงานของจีนเนี่ยต่ำมากด้วยพลังงานสะอาดด้วยพลังงานจากฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับแต่ว่าเนี่ยพลังงานก็จะเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันในภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดกันนะครับบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้ว geopolitics หรือการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยมันเป็นศึกชิงดินน้ำลมไฟล่ะครับคุณวารินทร์ครับมันดูกันว่าเอ๊ะใครครองแร่เอิร์ธใครครองทางเดินทะเลใครครองเรื่องของการจัดการกับภัยพิบัติได้ดีแล้วก็ใครกันแน่ครับที่เราบอกว่าครองพลังงานซึ่งจะมีผลสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อเรื่องของการพัฒนา AI ต่อไปในอนาคตด้วยครับ
11: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI อย่างไหนนะฮะอาจารย์บอกนิกบอสตรอมเหรอครับมีหนังสือเล่มใหม่มา
12: ใช่ครับ
11: Deep Utopia ใช่ไหมครับ
10: ครับ
11: น่าสนใจยังไงครับหนังสือเล่มนี้
10: คือนิกเนี่ยนะครับเขาเป็นคนแรกๆที่ออกมาพูด เรื่องของ AI จะทำลายล้างมนุษยชาติ AI จะทำลายโลกคือเขาเป็นคนแรกๆที่พูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เขา อยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษนะครับดูเรื่องของ Future of Humanity คืออนาคตของมนุษยชาตินะครับแต่เราบอกว่าเขาเป็นคนพูดก่อนกระแสเนาะก็คือเขาพูดก่อนที่เนี่ยวันนี้เราจะมานั่งเถียงกันบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้ว AI มันน่ากลัวขนาดไหนมันจะต้องกำกับดูแลยังไงเอ๊ะมันจะต้อง slow down คือทำให้ช้าลงหน่อยไหมเพราะมันฉลาดเกินไปแล้วนะครับคือเขาพูดมาก่อนแล้วล่ะว่าเอ้ย AI นี้ถ้ามันฉลาดเกินไปนี่มันเป็นไปได้ไหมที่ AI มันจะทำลายมนุษยชาติหรือเราจะไม่สามารถควบคุมหรือว่าหยุด AI ได้นะครับวันนี้เนี่ยหลายคนพูดนะว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนดีเอาไปใช้เราก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าเอ๊ะถ้าผู้ก่อการร้ายเอาไปใช้ถ้าเกิดว่าคนเอาไปใช้ในทางไม่ดีเนี่ยเอ๊ะมันทำอะไรได้บ้างอะครับคุณวารินทร์อันนี้คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะครับแต่วันนี้เขามีหนังสือเล่มใหม่จริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับมันออกมาเมื่อ2000น่าจะสักปีหนึ่งแล้วนะครับคุณวารินแต่ว่าได้รับการพูดถึงกันมากเลยตอนนี้นะครับคุณวารินครับก็คือหนังสือชื่อ Deep Utopia นะครับคือเป็นคำถามตรงกันข้ามเลยกับ

0: กินดีเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะแล้วมนุษย์จะต้องทำอะไรอะครับถ้ามนุษย์ไม่ต้องทำงานถ้า AI ทำทุกอย่างแทนคนได้ถ้า AI ผลิตของพอให้ทุกคนใช้นะครับแต่ว่าเอ๊ะมันเหลืออะไรให้มนุษย์ทำอะครับคุณวาริน
1: นั่นน่ะสิครับ
0: คือนิกนี่เป็นนักปรัชญานะครับเพราะว่าคำถามเขาเนี่ยมันเป็นคำถามเชิงปรัชญาก็คือคำถามเขาก็คือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คุณค่าจริงๆของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วคำตอบเขานี่ก็น่าสนใจนะครับคุณวารินคือคำตอบเขาก็คือว่าเผลอๆเราจะเล่นเกมนะครับคุณวารินครับ
1: ครับครับ
0: คือเล่นเกมก็คือว่าเราก็ใช้ชีวิตเพื่อจะหาความสุขเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่มีเป้าหมายเนาะหรือบางอย่างเนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นตีกอล์ฟอ่ะคุณวารินครับคือตีกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอาเครื่องมือมามันก็สามารถยิงลูกไปลงหลุมได้นะนึกออกไหมฮะแต่ทำไมเรายังต้องตีกอล์ฟอ่ะครับคุณวารินเพราะว่าเราต้องการตีกับเพื่อนเราต้องการเดินเราต้องการชื่นชมธรรมชาติใช่ไหมครับคือเราไม่ได้ต้องการตีลูกลงหลุมนะครับคุณวารินนะครับเขาบอกว่าคล้ายๆกันว่าในอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือเอ๊ะเราก็คงจะทำอะไรเพื่อความสุขหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจมากๆในหนังสือครับคุณวาริน
1: ครับ
0: ก็คือเขาบอกว่า AI เนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของ AI เนี่ยคุณวารินครับไม่ใช่ว่า AI จะมาแทนแรงงาน AI จะฉลาดเกินไปอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ AI เนี่ยจะทำให้การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเร็วขึ้นมากในทุกเรื่อง
1: อัน
0: นี้คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็คือว่าถามว่าทำไม AI ถึงมีผลมหาศาลเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์กว่าจะคิดอะไรเรื่องนึงเนี่ยทดลองแล้วทดลองอีกใช่ไหมครับผสมสูตรแล้วผสมสูตรอีกแต่ว่า AI เนี่ยมันสามารถรันไอ้ simulation นะครับก็คือแบบจำลองเนี่ยได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านแบบนึกออกไหมฮะสมมุติว่าคุณวารินจะคิดเนี่ยเมืองจีนก็บอกเขาจะคิด new material วัสดุใหม่เนี่ยนะครับเราบอกโอ้สมัยก่อนนี่ต้องผสมสูตรเคมีกันเท่าไหร่ครับกว่าจะออกมาเป็นวัสดุใหม่แต่ตอนนี้นี่มันรัน simulation ได้รวดเร็วมหาศาลนะครับมันก็เลยจะทำให้ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณวารินคือเรื่องการแพทย์คือเรื่องเนี่ยไบโอเทคสุขภาพสมัยก่อนต้องรันคลินิคอลทริอัลนะครับทดลองทางคลินิกกันมหาศาลตอนนี้เนี่ย AI มันสามารถจำลองมันสามารถที่จะรันซิมูเลชันได้เร็วมากนะครับคุณวารินอุตสาหกรรมหนึ่งของจีนที่ตอนนี้เติบโตมากคืออุตสาหกรรมนี้นะครับก็คือรันแบบจำลองในโลก AI ให้ AI รันแบบจำลองให้นะครับว่าถ้าเกิดว่าอันนี้รันซิมูเลชันแล้วมันออกมาเป็นอย่างไรแต่นี่แหละครับมันจะทำให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเร็วขึ้นจนเขาเรียกว่าจะเป็นยุคของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับคุณวารินกับท่านผู้ฟังก็เลยอาจจะเคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่กันอีก3ปีเนี่ยเราอาจจะอยู่กันถึง100ถึง120ได้นะครับเพราะว่าไอ้การพัฒนาเรื่องการแพทย์เรื่องไบโอเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเร็วมากในยุคของ AI ครับ
1: ครับแต่ที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจากนี้ไปเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์มันจะคือสิ่งชิงดินน้ำลมไฟเนี่ยนะครับแล้วมันจะนำไปสู่วิกฤตโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของน้ำกับไฟเนี่ยตอนนี้มันจะจัดการกันยังไงอะครับอาจารย์เพราะมันก็ไปโยงกับการเมืองภายในแต่ละประเทศด้วยใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของทรัพยากรของแต่ละประเทศด้วย
0: คือมันโยงกันหมดเลยครับคุณวารินคือเราพูดถึงนะว่า AI เนี่ยมันจะทำให้วิทยาศาสตร์อะไรปฏิวัติมากใช่ไหมครับแต่ที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างนะครับบอกว่าเรื่องสำคัญที่สุดของ AI คือราคาของ AI ต้นทุนของ AI นะครับก็คือ AI เนี่ยตกลงสุดท้ายใครชนะใครแพ้นี่มาอยู่ที่ถูกแพงนะครับคุณวารินนะครับคือพูดง่ายๆครับทำไมวันนี้หลายคนบอกใช้ AI จีนไม่ใช่เพราะ AI จีนฉลาดที่สุดนะครับคุณวารินแต่เพราะว่า AI จีนเนี่ยถูกที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราอธิบายว่าไอ้ถูกแพงนี่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับทีนี้เมืองจีนเนี่ยนะคุณวารินครับเขาเป็นอิเล็กโทรพาวเวอร์นะครับก็คือเขาเป็นพลังงานด้านไฟฟ้า พลังงานสะ

0: าดนะครับซึ่งเขาอยู่ที่ภาคตะวันตกนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาพลังงานจากภาคตะวันตกมาประมวลผลที่ภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าให้ปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้การเดินพลังงานเนี่ยมันต้นทุนเยอะตอนนี้เขาเปลี่ยนเลยนะครับเขาจะไปตั้ง Data Center กันที่ภาคตะวันตกนะครับคุณวารินแต่ว่าจีนนี่พลังงานลมพลังงานโซล่าและพลังงานนิวเคลียร์นะครับเขามีเยอะมากนะครับซึ่งก็ทำให้ต้นทุนพลังงานเขาถูกนี่คือไฟใช่ไหมครับเราบอกพลังงานส่วนเมื่อกี้คุณวารินบอกเอาแล้วน้ำก็ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยแหละครับปิดอยู่เนี่ยก็คือเรื่องช่องแคบไต้หวันนี่แหละครับเรื่องช่องแคบมะละกานี่แหละครับก็คือเรื่องเส้นทางเดินเรือเส้นทางขนส่งนะครับศึกชิงเรื่องของน้ำนะครับแต่นี่แหละครับคุณวารินอันนี้คือพื้นฐานเลยว่าภูมิรัฐศาสตร์นี่มันคือการแย่งชิงและการจัดการทรัพยากรนะครับและตอนนี้ถ้าเรามองจากเลนส์อันนี้เนี่ยมันก็เป็น G2 จริงๆนะคือมันเป็นศึกชิงระหว่างอเมริกากับจีนจริงๆในมิติต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: ครับอาจารย์อ่านดีฟยูโทเปียแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคุณวารินอ่านด้วยความตื่นเต้นนะครับคุณวารินครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นคือนักปรัชญาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องสมมุติเรื่องที่มันเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาเพื่อชวนให้เราคิดนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสมมุติเรื่องว่ามันจะทำลายมนุษยชาตินี่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นี่เขามีคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะบอกว่ามีความเป็นไปได้มากกว่า 10% นะที่ AI จะทำลายมนุษยชาติเนี่ยซึ่งบางคนบอกโอ้ยน้อยมากเลย 10% แต่ว่าเขาบอกไม่น้อยนะครับ 10% นี่มันเยอะมากแล้วนะคุณวารินแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่นิกเขาตั้งคำถามเนี่ยในหนังสือ Deep Utopia เนี่ยก็คือแล้วถ้ามันเป็น Best Case ล่ะถ้ามันไม่ใช่ Worst Case ล่ะแต่ถ้ามันเป็น best case เนี่ยมันจะมีความหมายยังไงบ้างใช่ไหมครับต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราแต่ละคนจะทำอะไรกันต่อไปมนุษย์จะใช้ชีวิตยังไงก็เป็นคำถามที่น่าคิดน่าสนใจมากนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าโลกที่เราไม่ต้องทำงานนะครับคุณวารินแล้วมันจะเป็นโลกที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าเกิดเราบอกว่าเราสามารถที่จะกินยาถ้าเกิดมันมีปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับมันมียาเม็ดที่กินแล้วไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เลยแต่กินแล้วทำให้เราแฮปปี้ทุกวันเนี่ยเราจะกินมันไหมแล้วมันจะหมายถึงยังไงต่อคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ก็คำถามพวกนี้นะครับเป็นคำถามชวนคิดจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมแนะนำถ้าหลายท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของ AI แล้วเราก็คุยกัน worst case เยอะนะครับแต่เราลองไปคุยเรื่อง best case กันบ้างไหมว่าถ้ามันเป็นสังคมยูโทเปียจริงๆแล้วมนุษย์จะใช้ชีวิตยังไงกันครับ
1: คือมันก็ต่อเนื่องจากหนังสือที่เขาออกไปก่อนหน้านี้คือ Super Intelligence นะครับที่ตอนนั้นนะครับพูดถึงหายนะของ AI แต่ว่า Deep Utopia เนี่ยคือมันก็ต้องเข้าใจความหมายของ Utopia ก่อนด้วยถูกไหมครับก็คือเหมือนกับโลกพระศรีอานนะครับทุกคนมีความสุขไปหมดเลยนะครับแต่ว่า Deep Utopia กับ Utopia ในยุคโบราณเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือดีฟของเขาก็คือหมายถึงว่ามันเป็นปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทุกเรื่องแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างก็คือโซฟได้หมดทุกอย่างแล้วทั้งเรื่องความยากจนเรื่องสุขภาพเรื่องแม้กระทั่งเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งเรื่องความสุขอ่ะถ้าเกิดมากินยาเม็ดเดียวก็ยิ้มได้ทั้งวันเนี่ยกินไหมครับบารินใช่ไหมครับแล้วไม่ต้องทำงานแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีหุ่นยนต์ทำให้หมดอ่ะเราจะทำอะไรอ่ะนะครับคือเนี่ยคำถามพวกนี้นะครับมันก็กลับมาว่าเขาบอกไงมนุษย์แต่ละวันก็คือเราคิดเล่นเกมเหรอเรื่องความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ใช่ไหมนะครับคืออย่างที่ผมยกตัวอย่างเนาะเราตีกอล์ฟเราไม่ได้ตีให้ลูกลงหลุมนะเพราะว่าถ้าลูกลงหลุมนี่เราให้หุ่นยนต์ตีก็ได้ถูกไหมครับเราใช้แมชชีนแล้วก็ยิงลูกลงหลุมได้แต่เราตีกอล์ฟทำไมอะครับคุณวารินใช่ไหมครับคือผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นคำถามที่ยังไม่มีใครถามเพราะทุกคนคิดแต่เรื่อง worst case นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็น best case เนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่มันอาจจะใกล้ๆใช่ไหมครับเพราะอันนี้เขาก็เป็นจินตนาการไปถึง extreme แต่ว่าผมคิดว่ายุค AI เนี่ยมันจะตั้งคำถามมากขึ้นว่าความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนอะไรคือสิ่งที่สำคัญต่อมนุษย์ครับ
1: ครับอาจารย์ครับทิ้งท้ายครับอาจารย์ครับให้เราจับตาอะไรบ้างครับกับ2การประชุมที่เหลือของ G2 เนี่ยฮะของทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยเขาจะมีอะไรที่ดีต่อโลกในปีหน้าไหมครับ
0: คือยังมีเวลาหายใจนิดนึงนะครับคุณวาลินแต่ว่าจริงๆแล้วที่เขาประชุมกันมาเขาก็บอกว่าเขาเลื่อนนะครับไอ้การพักรบการค้าเนี่ยออกไปถึงต้นปีหน้าอันนี้ก็ทำให้เราหายใจยาวขึ้นหน่อยนะครับแต่บางคนก็บอกเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยาวมากนะทำไมไม่เลื่อนกันไปสัก3ปี4ปี5ปีทำไมเลื่อนกันถึงแค่ต้นปีหน้าก็เพราะว่าเขาคงพยายาม finalize agreement ต่างๆกันอยู่นะครับซึ่งเจอกันอีก2ครั้งปลายปีก็คงพยายามที่จะมีรายละเอียดในเรื่องของข้อตกลงต่างๆออกมานะครับก็จะเป็นการประชุม APEC ที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจอาจจะไม่ได้อยู่ที่ APEC เท่าผู้นำ2คนเจอกันเช่นเดียวกับการประชุม G20 ครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ China Update นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ได้อธิบายให้เราได้เข้าใจกันแล้วนะครับว่าทำไมตอนนี้เนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นโลก G2 เนี่ยก็คือ Group of Two นะครับก็เป็นแนวคิดหรือสมการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หมายถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก2ประเทศนะครับก็คืออเมริกาและจีนซึ่งก็ร่วมกันเป็นหัวรถจักรหรือเป็นเอนจินตัวขับเคลื่อนหลักในการกำหนดทิศทางและความเป็นไปของโลกในยุค ปัจจุบันนะครับโดยที่มาของแนวคิด G2 เนี่ยนะครับมันก็มองด้วยมิติของการครอบคลุมทางเศรษฐกิจครับสหรัฐอเมริกาและจีนเป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและมีอิทธิพลสูงครับต่อห่วงจุ้ยอุปทานหรือ supply chain การค้าการลงทุนรวมถึงเทคโนโลยีในระดับสากลด้วยนะครับรวมถึงมันเป็นมุมมองแนวคิดของการจัดระเบียบโลกใหม่ครับแนวคิดนี้เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งนะครับรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายจากตัวผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับในการให้มหาอำนาจทั้งสองนั้นร่วมมือกันบริหารจัดการปัญหาหรือทิศทางของโลกครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มองว่าเป็นสนามแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งและครอบครองทรัพยากรระหว่างกันนะครับดินน้ำลมไฟที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปนะครับสังเกตว่าอินเดียนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของทรัมป์นะครับในการที่จะให้มาขึ้นมาเป็น G2 นะครับในมุมมองของการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจโลกยุคใหม่นะครับนอกจากมี G2 แล้วนะครับคือมหาอำนาจรับชาติก็คือสหรัฐและจีนนะครับยังมี M7 ด้วยนะครับหรือเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกที่มีอิทธิพลเหนือพรมแดนของรัฐชาตินะครับคือ cross border เลยนะครับเป็น M7 เนี่ย M7 ก็คือ Magnificent 7นะครับในบริบทของระเบียบโลกในยุค G2 หรือว่าสหรัฐกับจีนและการทรงอิทธิพลของ M7 หรือว่า Magnificent 7ประเทศขนาดกลางและประเทศที่เหลือทั่วโลกนั้นก็กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ครับในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของตัวเองนะครับกลยุทธ์และแนวทางการปรับตัวที่ประเทศเหล่านี้มักจะนำมาใช้เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสงครามการค้าเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็มีตั้งแต่เขาใช้คำว่าการทูตแบบไม่เลือกข้างหรือว่า strategic non-alignment นะครับรักษาสมดุลความสัมพันธ์ครับปฏิเสธการเข้าเป็นพันธมิตรทางการทหารหรือการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างถาวรแต่จะเน้นการร่วมมือเป็นรายประเด็นกันไปนะครับเป็น issue based cooperationรวมไปถึงผลประโยชน์แห่งชาตินั้นต้องมาก่อนก็เป็นการทูตที่ต้องดำเนินการกันแบบนี้นะครับผูกมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐในขณะเดียวกันก็รักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนนะครับอย่างเช่นแนวทางของหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนครับอีกวิธีการในการรับมือนะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหรือว่า hedging and de-risking นะครับลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากจีนหรือสหรัฐเพียงอย่างเดียวโดยหันไปทำข้อตกลงทางการค้ากับกลุ่มประเทศขนาดกลางด้วยกันหรือภูมิภาคอื่นๆนะครับอย่างเช่น EU ตอนกลางและอินเดียรวมไปถึง Friendshoring นี่ก็เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยนะครับย้ายฐานการผลิตมันซะเลยนะครับนอกจากจะหาตลาดและ supply chain ใหม่แล้วนะครับย้ายฐานการผลิตด้วยครับ ประเทศขนาดกลางที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นจะพยายามดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทระดับโลกที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศคู่ขัดแย้งเพื่อลดความเสี่ยงนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการสร้างเอกราชทางเทคโนโลยีครับ Digital Sovereignty เป็นการลดการพึ่งพากลุ่ม M7 Magnificent 7นะครับนอกจากการแข่งขันของ2มหาอำนาจแล้วการพึ่งพาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มและ AI จากกลุ่ม M7 นะครับอย่างมากเกินไปก็ทำให้เสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงประเทศขนาดกลางจึงต้องเร่งพัฒนาสตาร์ทอัพโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และออกกฎหมายควบคุมข้อมูลหรือว่า Data Protection ของตัวเองนะครับรวมไปถึง Tech Diplomat ครับการทูตเทคโนโลยีครับตั้งตำแหน่งหรือทีมงานพิเศษเพื่อเจรจาต่อรองกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่โดยตรงเหมือนกับเป็นรัฐชาติหนึ่งเลยนะครับรวมไปถึงอีกวิธีการหนึ่งนะครับรวมกลุ่มกันครับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองคือ Multilateralism นะครับและ Regionalismใช้เวทีระดับภูมิภาครวมตัวกันผ่านองค์กรต่างๆนะครับเรามีอยู่แล้วอาเซียนหรือ EU นะครับหรือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่าง BRICS เพื่อที่จะเพิ่มเสียงและอำนาจในการต่อรองไม่ให้มหาอำนาจ G2 นั้นสามารถกดดันหรือกำหนดทิศทางฝ่ายเดียวได้นะครับรวมถึงร่วมมือกันตั้งมาตรฐานโลกครับผลักดันให้เกิดกฎกติกาสากลในประเด็นใหม่ๆอย่างเช่นกฎหมายควบคุม AI หรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐหรือจีนนั้นผูกขาดเกณฑ์มาตรฐานโลกนะครับก็คือสำหรับประเทศที่ไม่ใช่อยู่ใน G2 เนี่ยนะครับหรือ G2 เนี่ยนะครับที่เหลือในโลกนี้เนี่ยความยืดหยุ่นและการพึ่งพาตนเองคือกุญแจสำคัญการปรับตัวไม่ใช่การเลือกข้างแต่คือการทำตัวเองให้มีคุณค่าใน supply chain ของโลกนะครับเพื่อให้ทั้งสหรัฐจีนและกลุ่ม Big Tech นั้นขาดพวกเราไปไม่ได้นะครับ M7 มีใครบ้างครับ Magnificent 7หรือที่ในแวดวงการเงินและการทูตยุคใหม่เรียกว่า7หุ้นนางฟ้านะครับ Magnificent 7เนี่ยก็คือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาครับที่มีมูลค่าการตลาดหรือว่า Market Capitalization สูงที่สุดในโลกครับมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนดัชนีหุ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยคำนี้เนี่ยก็คือถูกเปรียบเปรยมาจากชื่อภาพยนตร์คาวบอยชื่อดังในปี1960นะครับ M7 มีใครบ้างครับมี Microsoft ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ระบบ Cloud Azure หรือ Azure นะครับเป็นผู้ลงทุนหลักในโครงสร้างพื้นฐาน AI หรือ OpenAI นะครับ Apple ครับยักษ์ใหญ่ด้านฮาร์ดแวร์ผู้สร้างระบบนิเวศอันทรงพลังผ่าน iPhone iPad Mac และบริการดิจิทัลต่างๆ Nvidia ครับราชาแห่งชิปประมวลผลหรือ GPU นะครับและโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก Alphabet บริษัทแม่ของ Google ครับผู้ผูกขาดระบบการค้นหาหรือ Search Engine YouTube และระบบปฏิบัติการ Android รวมถึงเทคโนโลยี AI นะครับมี Amazon ครับผู้นำด้าน E-commerce ระดับโลกและผู้ให้บริการระบบ Cloud ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง AWS นะครับ Amazon Web Servicesมี Meta Platforms ของ Mark Zuckerberg นะครับเจ้าจักรวาลโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, WhatsApp และยังเป็นผู้พัฒนาโมเดล AI รวมถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนนะครับ Metaverse และสุดท้ายคือ Tesla ผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ Autonomous Driving นะครับนี่คือ M7มีโอกาสคงได้ชวนอาจารย์คุยเรื่อง M7 กันต่อไปนะครับว่าทำไมถึงมีอิทธิพลเหนือพรมแดนรัฐชาตินะครับเดี๋ยวไว้คุยกันในโอกาสต่อไปแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับนี่คือข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่กับผมวารินทร์สัจเดชวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: 90.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนโปรยปรายนะชุ่มฉ่ำอีก1วันนะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเขาก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็บอกเนี่ยช่วง5 6 7 8เนี่ยฮะอันนี้จะมีฝนตกนะแล้วก็ตกหนักแล้วก็ถึงหนักมากในบางพื้นที่นะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็อยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเหมือนกันนะสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าหลายคนเนี่ยพอฝนตกเนี่ยตอนนี้มันหวาดระแวงไปหมดแล้วนะเพราะว่าที่ท่วมที่ขังนะที่ยังมีอยู่เนี่ยถามว่ามีไหมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีนะครับไม่ใช่ว่าที่ลาดกระบังหมดแล้วนะลาดกระบังนี่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะแถวบางนาผมก็เห็นนะแถวสายไหมนะก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะระดมท่อซิ่งนะมาจากทั้งสมุทรสงครามมาจากที่ไหนก็ตามทีนะมาช่วยในการผ่านน้ำนะหรือว่าดูดน้ำเนี่ยนะออกจากพื้นที่ออกจากชุมชนเนี่ยแต่พอฝนมันเติมเข้ามาใหม่เนี่ยนะฝนที่ตกมาเมื่อจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนี้ช่วงกลางดึกใช่ไหมประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรแถวๆนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีช่วงสายของวันนี้ที่ฝนตกลงมานะบางที่ก็พอตกลงมาก็น้ำก็มีการท่วมขังนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งนะของเจ้าหน้าที่นะของทางกรุงเทพมหานครของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะเร่งในการฟื้นฟูเร่งในการปรับสภาพของเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะให้กลับคืนภาวะปกติโดยเร็วนะแต่ว่าที่ยังน่ากังวลน่าเป็นห่วงท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็พูดนะถึงความเป็นห่วงโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งทั้ง2จังหวัดนี้ก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะหรือว่าแม่น้ำบางปะกงนี่แหละนะนครแม่น้ำนครนายกเจอแม่น้ำปราจีนบุรีรวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยนะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแต่ว่าทั้ง2ที่เนี่ยคือที่น่าห่วงก็คือว่านอกเหนือจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง2จังหวัดแล้วเนี่ยนะจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งหรือว่าเป็นพื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมพอสมควรเหมือนกันบางจุดอาจจะมีปัญหาที่ปราจีนบุรีที่บอกว่าเมื่อวานนี้ยังคุยให้ฟังว่ามันมีคราบน้ำบางจุดบางที่เนี่ยนะมันเป็นแบบคราบแบบสายรุ้งอ่ะซึ่งหลายคนก็บอกโอ้ยนี่มันเป็นน้ำมันนี่นะหรือว่ามันเป็นพวกกากอุตสาหกรรมเพราะว่ามันมีการจัดเก็บแล้วก็มีที่จัดทิ้งกากอุตสาหกรรมอ่ะแล้วถ้าพอเจอฝนตกพอเจอน้ำท่วมขังมันก็ต้องระบายออกถูกไหมมันก็ต้องหาที่ไปเหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามันเป็นคล้ายๆเป็นเนินอย่างเงี้ยนะมันก็ซุดตัวลงได้มันซึมได้เข้าน้ำได้อะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยเขาก็เลยมีความเป็นห่วงนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปอาชาเห็นมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าท็อปกันใช่ไหมบอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปช่วยดูเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนะมาเมื่อเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าสถานการณ์ของฝนที่ตกสถานการณ์ของน้ำที่ยังเอ่ออยู่ในหลายจุดสถานการณ์ของเขื่อนนะที่ความจุของอ่างก็ต้องบอกว่ามีหลายจุดที่ทั้งเต็มและใกล้เต็มนะซึ่งจะต้องรอรับฝนใหม่คือถามว่าช่วงนี้ฝนใหม่ไหมก็คือฝนใหม่นี่แหละแต่มันจะมีอีกทีช่วง11 12 13กรมอุตุเนี่ยลากยาวเลยนะครับตอนนี้เฝ้าระวังเนี่ยคือตั้งแต่5ตุลาคมที่ผ่านมา 5-6 ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็ยาวตอนแรกเป็น 5-8 แล้วหลังจากนั้นก็จะเว้นไว้92วันแล้วก็เป็น11 12 13อะไรแถวนั้นใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังตลอดเลยเพราะอากาศมันแปรปรวนนะแล้วก็เป็นฝนที่เขาบอกว่าเป็นฝนเปลี่ยนฤดูด้วยนะมันก็จะมีฝนตกนะแล้วถ้ามันเปลี่ยนฤดูเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นฝนแช่นะอันนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันว่าฝนจะตกในพื้นที่ไหนอย่างไรนะแล้วก็ในพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับน้ำได้เนี่ยนะมันจะมีจุดไหนอย่างไรบ้างคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะผมไปที่หนึ่งก็คือที่ไปที่ปากช่องเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะแล้วก็ไปเขาใหญ่นะฮะแล้วก็อีกวันนึงนะไปที่
พระนครศรีอยุธยาไปที่อำเภอเสนานะไปตรงแม่น้ำน้อยนะก็ไปดูฮะตรงอำเภอเสนาน้ำที่เป็นแม่น้ำน้อยเนี่ยถ้านอกพื้นที่คันกั้นน้ำนี่มันท่วมเข้าพื้นที่บ้านเรือนประชาชนแล้วที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่เขา รู้อยู่แล้วหรือว่าเขาเคยอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพใต้ถุนสูงมีเรืออยู่นะอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่แบบคนเข้าไปอยู่ใหม่นะก็อาจจะมีการถมที่สูงขึ้นนะบางที่แหล่งชุมชนเดิมนะเขาอาจจะไม่ได้ถมแต่เขาอยู่กับพื้นที่แต่ถามว่าตอนที่น้ำท่วมเขาทุกข์ไหมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็ทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาจะปรับตัวได้นะเขาก็สามารถที่จะปรับตัวได้แต่ว่าถ้าจมถ้าทุกข์ถ้าน้ำท่วมเป็นเวลานานไม่สามารถที่จะออกไปตรงนู้นไปตรงนี้ได้ทำกิจวัตรประจำวันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยอันนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องให้หน่วยงานเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็แก้ไขบางคนนี่ เวลาหน้าน้ำมานะสิ่งที่ทำเราก็เห็นทุกปีข่าวทุกปีนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแถวชัยนาทแถวอ่างทองอ่ะใช่ไหมถามว่าพอมันเข้าท่วมชุมชนแถวป่าโมกอย่างเงี้ยนะถามว่าทำยังไงก็ต้องอพยพนะมานอนตรงริมถนนเพราะถนนมันสูงนี่เป็นเขื่อนไปเลยกั้นน้ำเลยไม่ให้ไหลออกนะจะข้ามมาอีกฝั่งนึงต้องสูบน้ำแล้วเวลาสูบน้ำทีก็จะมีปัญหาสองฝั่งถ้ารับน้ำทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าฝั่งนึงแห้งฝั่งนึงเปียกใช่ไหมฝั่งที่เปียกก็เขาก็ต้องการที่จะให้มีการระบายน้ำเขาก็กลับอยากกลับเข้ามาภาวะปกติโดยเร็วนะเนี่ยที่มสวเนี่ยตรงหน้ามสวที่มีกระสอบทรายไปกั้นอ่ะนะจริงๆก็เป็นข่าวมาสองสามวันแล้วล่ะนะแต่ว่าพอติดกั้นนะอีกฝั่งนึงที่เขาต้องรับน้ำเนี่ยเขาก็บอกไม่ไหวนะให้ระบายออกไปหน่อยมันจะได้เร็วขึ้นนะแล้วก็สถานการณ์น้ำตอนนี้ที่มีความน่าเป็นห่วงก็คือน้ำจากนครนายกนะที่มันจะต้องไหลเข้ามาแล้วเข้ามาตรงรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยนะจะเป็นคลอง13คลอง10คลองอะไรเนี่ยแถวๆไปปลายเนี่ยนะมันจะต้องไหลออกใช่มั้ยแล้วมันจะไปลุ่มน้ำบางปะกงใช่มั้ยแต่ว่าขณะเดียวกันมันคือฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับที่เราพยายามผลักน้ำออกไปเหมือนกันแล้วน้ำมันมาเต็มลำอย่างเงี้ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะแล้วก็น้ำจากตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะที่เขื่อนเจ้าพระยายังปล่อยอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะตรงสะพานแดงผมเข้าใจว่ายังมีน้ำท่วมขังนะใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เห็นแล้วนะภาพก็คือถัดมาก็เป็นตรงช่วง อะไรล่ะคูคดอ่ะนะตรงอนุสรณ์สถานเนี่ยสายไหมเนี่ยนะอันนี้ก็รอรับน้ำต่อจากทางฝั่งต้นน้ำก็คือทางฝั่งของ2ของ4อะไรแถวเนี้ยของทางปทุมธานีเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นปัญหานะครับลองดูหน่อยนะว่าตอนเนี้ยทางชลประทานเขาดำเนินการยังไงบ้างนะครับทางเขื่อนเอาเขื่อนตอนบนก่อนนะของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเนี่ยกรมชลประทานบอกยังมีช่องว่างนะสำหรับการรับน้ำได้อีกมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะฝนมันจะมาอีกทีก็คือช่วง11 12 13ใช่ไหมครับพร้อมกับยืนยันนะบอกว่าน้ำที่รอระบายออกเนี่ยนะจะไม่ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนนะแต่ฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอุทัยธานีนะอันนี้ทำให้ต้องมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแต่ว่าปัจจุบันแม่น้ำปิงเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสถานการณ์น้ำที่นครสวรรค์ก็ทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงนะส่วนหนึ่งก็ตอนนี้เขาเตรียมแล้วฮะที่จะมีการรับฝนที่จะตกใหม่ช่วง11ตุลาคมนะฮะเขาก็มีแผนในการปรับลดน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะให้อยู่ที่ระดับกักเก็บนะ10เมตร65เซนติเมตรนะซึ่งก็จะทำให้น้ำเนี่ยนะมันท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่ชัยนาทและอุทัยธานีจากเดิมที่ระดับน้ำอยู่ที่16เมตร80เซนติเมตรนะ
นอกเหนือจากนี้นะเขาบอกว่าก็จะลดในการนำน้ำเข้าทางฝั่งตะวันออกทั้งคลองชัยนาทป่าสักนะคลองชัยนาทอยุธยาแล้วฝั่งตะวันตกก็คือแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำท่าจีนเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องนะกับการไหลของน้ำเนี่ยนะเข้ามาอย่างสมดุลเพื่อป้องกันเรื่องของปัญหาตะหลิ่งมันจะพังอีกนะคือมันมีแรงอัดตะหลิ่งดินเนี่ยนะฮะมันต้องมีน้ำนะถูกไหมต้องมีน้ำต้องมีแรงอัดดินไม่ให้มันพังถ้าสมมติว่าพร่องน้ำออกไปเยอะเกินแรงมันก็ฝั่งหนึ่งมันเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งมันน้อยกว่าคุณลองนึกการปะทะกันนะฝั่งหนึ่งเป็นดินอีกฝั่งหนึ่งเป็นน้ำถ้ามันสมดุลกันมันก็คือทั้งสองฝั่งมันปะทะกันเขาก็ต้องจัดให้มันสมดุลตรงนี้ด้วยถ้าวันใดวันหนึ่งนะน้ำมันเยอะกว่าแรงมันอัดมากกว่าเราก็จะเห็นว่ามันซุดเข้าไปข้างในนะแต่ถ้าน้ำมันน้อยตะหลิ่งมันก็จะต้องพังทลายลงมานึกออกใช่ไหมนึกภาพออกนะเนี่ยเขาต้องจัดระบบตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะบอกว่าตอนนี้ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะบอกได้มีการจัดการจราจรน้ำโดยลดการรับน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักที่จะไปเติมหน้าเขื่อนพระราม6พร้อมกับยืนยันว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไม่ไหลเข้าสู่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพัฒน์บริเวณคลอง13ไว้แล้วนะแล้วมันจะไปที่ไหนนะบอกส่วนน้ำในทุ่งเจ้าพระยาตะวันออกจังหวัดปทุมธานีรังสิตถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นน้ำบ่าจากนครนายกแต่ที่ผมคุยไปเมื่อกี้นะบอกว่ากรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำสองส่วนก็คือระบายออกแนวขวางผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มก็ดูดน้ำเป็นทอดๆไปนะคลอง3คลอง4คลอง5คลอง6คลอง7บอกเนี่ยก็ต้องดูดน้ำสูบน้ำเป็นทอดๆจะต้องติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มและระบายแนวดิ่งผ่านคลอง13คลองพระองค์เจ้าเข้าใจว่าชัยยานุชิตนะหรือว่าวิชัยชิดโชติอะไรเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องผ่านคลองเนี้ยนะเพื่อจะออกสู่ทะเลโดยเร็วไปดูฝั่งแม่กองหน่อยฮะส่วนลุ่มน้ำแม่กองนะทางด้านของชลประทานบอกว่าจะมีการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรเนี่ยนะเขาบอกยังคงการระบายน้ำไว้ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันมีน้ำเข้า25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็จะเป็นการพ่องน้ำนะเห็นไหมเอาออกมากกว่าเข้าถูกไหมเข้าให้25ออก40เพราะส่วนหนึ่งเขาต้องพร่องน้ำเพื่อจะรับฝนและจะไม่ได้รับผลกระทบจากทางจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากเขื่อนแม่กองได้ลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องนะและแม้จะมีฝนตกลงมามากบริเวณแควน้อยและแควใหญ่เนี่ยนะแต่น้ำท้ายแม่กองเนี่ยนะท้ายเขื่อนแม่กองเนี่ยก็บอกว่ายังคงลดลงเรื่อยๆนะเนี่ยเป็นสถานการณ์3-4ลุ่มน้ำส่วนทางภาคตะวันออกฮะกรมชลประทานก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าสถานการณ์น้ำตอนบนของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมีแนวโน้มลดลงหลังจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเนี่ยลดการระบายน้ำส่วนน้ำท่วมขังที่กบิลบุรีและตัวเมืองปราจีนบุรีบอกแม้ยังมีน้ำท่วมอยู่แต่ก็เริ่มลดลงอย่างช้าๆขณะที่การบริหารจัดการน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีนะไปแม่น้ำนครนายกนะได้มีการคำนวณการปล่อยน้ำที่ขุนด่านประการชนให้ออกมาน้อยที่สุดเพื่อลดภาระพื้นที่เมื่อเช้านี้เพิ่งมีการยกประตูระบายน้ำของขุนด่านประการชนเพิ่มเท่าไหร่15เซนติเมตรมั้งใช่ไหมเพราะว่าเขื่อนขุนด่านก็โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่เดี๋ยวไปดูเลยนะตอนเนี้ยคือที่ขุนด่านประการชนเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ96นะน่าจะเป็น 96% ของความจุอ่างเนี่ยลองไปดูหน่อยนะเนี่ย 96.25% ของความจุอ่างแล้วอย่าลืมว่าถ้ามันมีฝนมาเขาก็ต้องรับฝนด้วยนะตอนนี้ที่มันเกิน 100% นะฮะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะอันนี้อยู่ที่ 108.31% เกินความจุอ่างที่ระยองหนองปลาไหลนะ 105.83% แก่งกระจานเพชรบุรีฮะอันนี้แม่น้ำเพชรนะเดี๋ยวก็ต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะ
เพราะว่าช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันก็จะมีทางฝั่งตะวันตกด้วยที่มันมีตกแช่ตกหนักนะแก่งกระจานเนี่ยตอนนี้ 102.11% อ่ะลองดูที่น้ำเข้าเนี่ยนะ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเขาระบายออกหมดเลยเพราะเขื่อนเขาเต็มถูกไหมเขาก็ระบายออกที่ 10.63 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเหมือนกันนะเนี่ยเป็นภาพของเขื่อนขนาดใหญ่นะไปดูขุนด่านประการชนหน่อยนะเนี่ยเขาก็ช่วยเต็มที่นะน้ำเข้าเขื่อนเนี่ย5,300,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันระบายออกที่3,800,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะก็เข้ามากกว่าออกนะแต่ว่าอันไหนที่มันล้นนี่ก็มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะวันนี้ผมรออยู่นะว่าจะมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมนะเพราะว่าเพิ่งเข้าใจว่าเพิ่งมีการแถลงข่าวช่วงประมาณสักบ่ายโมงที่ผ่านมาตอนนี้จนถึงผมเนี่ยยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้ข่าวสารเลยนะเห็นมีรายงานข่าวเบื้องต้นนะสำหรับปลัดอุตสาหกรรมใช่ไหมกระทรวงอุตสาหกรรมมีการแต่งตั้งคุณภาสกรอะไรเนี่ยขึ้นมาเป็นปลัดแทนปลัดท่านเดิมนะที่ย้ายไปประจำไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งอันนี้ล่าสุดนะบอกถ่ายรูปมาตอนบ่ายสองที่หน้าเมเจอร์รังสิตนะโอ้น้ำก็ท่วมขังเลยนะโอ้โหทุกช่องทางรถเล็กนี่อันนี้มีแต่รถเล็กที่ก็ตายมานะโอ้โหครึ่งล้อฮะครึ่งล้อรถยนต์นะโดยประมาณถ้าครึ่งล้อนี่ก็ประมาณสัก15ใช่ไหม15เซนถึง20เซนติเมตรโดยประมาณนะครับอ่ะน้ำท่วมไอ้ตรงที่เขาจะกลับรถอ่ะนึกออกใช่ไหมตรงนั้นอ่ะพอตรงนั้นมันมีทั้งที่กลับรถแล้วเมเจอร์ลงมาแล้วก็เพื่อจะไปไอ้ทางรังสิตนครนายกอ่ะนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีสะพานแดงอยู่ตรงคลองหนึ่งใช่ไหมแล้วเลยไปข้างในถ้าเลยตรงที่กลับรถไปแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกอันนี้ก็จะไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะมันจะมีประตูระบายน้ำอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยคือถ้าอย่างนี้ก็คือในตลาดรังสิตน้ำน่าจะท่วมอยู่นะหรือว่าใครอยู่ตรงแถวนั้นก็บอกกล่าวกันได้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะข่าวสารนะส่วนเรื่องอื่นๆตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คงเฝ้าติดตามนะแล้วก็เตรียมพร้อมนะสำหรับงานประชุม IMF World Bank นะปี2569เนี่ยหรือว่า2026ที่กรุงเทพมหานครนะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วอาทิตย์หน้าเอาง่ายๆเนี่ยอาทิตย์หน้านะช่วงตั้งแต่เอามาตั้งแต่วันจันทร์เลย12เพราะว่าเขา work from home นี่ใช่ไหม12 work from home 13วันหยุดราชการใช่ไหม14 15 work from home เหมือนกันสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะแล้วก็16อันนี้ก็ให้เป็นหยุดราชการของกรุงเทพมหานครคือศุกร์ที่16เนี่ยคือสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์แล้วขณะเดียวกันสัปดาห์หน้านี่มีฝนนะฮะไม่ใช่ไม่มีเห็นเมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนี้ต้องมีการประชุมต้องมีการคุยกันอะว่ามีแผนในการรองรับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักรองรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการจราจรเนี่ยถ้าหากมีน้ำท่วมขังเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางของผู้ที่จะเข้ามาร่วมประชุม IMF World Bank เนี่ยจะทำยังไงผมมีเป็นระดับเลยนะฮะบอกตอนแรกก็ใช้รถธรรมดาใช่ไหมรถเก่งเนี่ยพูดง่ายๆนะแต่น้ำท่วมเยอะบอกนั่นน้ำท่วมขังกี่เส้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากรถเก่งเป็นอะไรเป็นรถบัสใช่ไหมถ้ามันท่วมอีกนะถ้าท่วมอีกนี่สงสัยต้องให้เดินทางโดย MRT BTS อะไรพวกอย่างเงี้ยนะแล้วจนสุดท้ายถ้ามันแบบไม่ไหวจริงๆเขาก็จะมีมาตรการ1 2 3นะเนี่ยเขากำลังทำฉากทัดต่างๆใช่ไหมเขาก็เตรียมแผนสำหรับการรองรับอันนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการสัญจรนะและของเราคนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะเขาให้ work from home ช่วงนั้นก็คงจะช่วยแบ่งเบาการจราจร
ในพื้นที่ได้พอสมควรนะสำหรับการอำนวยความสะดวกงานใหญ่ๆที่สั่ง work from home หรือเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยผมว่ามันจะมีงานใหญ่ๆก็มีอยู่แค่ไม่กี่งานนะเอเปกอย่างเงี้ยเอเปกเนี่ยเคยนะมีงานอะไรแล้วก็มีงานเนี้ย IMF World Bank เนี่ยนะที่จะต้องดูแลเรื่องของการจราจรอะไรเป็นพิเศษหรือว่าช่วงที่มีงานพิธีใหญ่ๆนะอาจจะมีนะส่วนพูดถึง World Bank นะเห็นนี่เขาบอกว่าเพิ่มเป้าเศรษฐกิจไทยปีเนี้ยนะ2569โต 2% จากเดิม 1.3% นะนี่เรื่องของ AI เรื่องของสินค้าส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคอะไรต่างๆนะอ่ะแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขของเงินเฟ้อมีแถลงออกมานะเดือนกันยายน2569เนี่ยนะทางกระทรวงพาณิชย์นะเขามีการแถลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เดือนกันยายนนะเงินเฟ้อทั่วไปนะเพิ่มขึ้นนะ 2.82% นะเทียบแบบ year on year นะเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงนะแล้วก็ผลกระทบจากวิกฤตความมั่นคงทางด้านพลังงานนะขณะเดียวกันนะราคาอาหารสำเร็จรูปนะเขาบอกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะต้นทุนการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายรายการนะไข่ไก่เงี้ยเพิ่มขึ้นนะเห็นเมื่อเช้านี้แถลงของ JICC พูดถึงเรื่องไก่ยืนกงพูดถึงราคาไก่ราคาไข่ด้วยใช่ไหมสี่บาทมั้งต่อฟองอ่ะนะไก่สดก็แพงขึ้นนะผักสดผลไม้แพงขึ้นแต่จริงๆมันเป็นช่วงของหน้าฝนอยู่แล้วผักผลไม้หน้าฝนเนี่ยแพงนะราคาสูงขึ้นเพราะว่าฝนตกมานี่มันทำให้ผลผลิตมันเสียหายนะมีอะไรอีกล่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของไอ้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยที่มันมีการแปรปรวนเนี่ยนะผลผลิตมันก็เลยได้รับผลกระทบก็เลยทำให้ราคาพวกอาหารสดอะไรเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าดู9เดือนมกราถึงกันยายน2569เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะ 1.54%นะ 1.54% นะครับถ้าเทียบแบบ year on year เนี่ย 2.82% นะอ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะยังไงนะข่าวสารต่างๆนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นข่าวแบบชาวบ้านหน่อยนะข่าวทั่วไปที่คนสนใจนะผมเข้าใจว่าเรื่องของเนอร์เซอรี่อ่ะใช่ไหมที่กาญจนบุรีอ่ะที่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยอะไรผู้ป่วยจิตเวชที่เขาไปอยู่อ่ะนะโหนอนแล้วมันมีขนาดนอนแล้วก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงเหมือนกันทำเป็นแค่เป็นกรงนะเป็นสแตนเลสเป็นเหล็กอะไรที่มันหุ้มไว้ข้างบนอ่ะนะเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่เลยนะเห็นเมื่อเช้านี้ทางตำรวจก็ลงไปในพื้นที่นะแต่คนก็อยู่เยอะนะแปลกผมดูตัวเลขของที่เขามีการอธิบายบอกผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยที่ไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่ดังกล่าวเนี่ยนะหรือสถานพยาบาลฟื้นฟูอันเนี้ยซึ่งเป็นพยาบาลนะเขามาทำเป็นพยาบาลนะต้อง70กว่าคน80คนนะไม่น้อยนะไม่น้อย70 80คนนะก็น่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเห็นออกรายการ2วันติดแล้วอะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องอื่นๆนะมีอะไรอีกไหมที่คนสนใจกันนะมีไหมไม่น่าละไม่น่าจะมีละแต่ว่าสำหรับผมนะก็แจ้งคุณผู้ฟังหน่อยเมื่อวานเนี้ยนะที่แจ้งคุณผู้ฟังไปสำหรับใครที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันกับคุณวีระธีรพัฒน์คือ1เดือนเนี่ยจัดแค่1ครั้งครับที่จะเจอคุณวีระตัวเป็นๆ
จริงๆเราเห็นอยู่แล้วถูกไหมจริงๆเราก็เห็นนะในทีวีใช่ไหมแต่วันนี้เจอกันเลยแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กมาก45คนนะไม่เยอะเมื่อวานนี้แจ้งคุณผู้ฟังไปนะที่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันที่จะเจอคุณวีระเนี่ยในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569คือวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้นะอาทิตย์ที่11ตุลาคมเนี่ยแล้วคุณวีระก็จะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้นะมีเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังที่จะไปร่วมด้วยเนี่ย45ท่าน45คนเนี่ยเป็นการเฉพาะถึงแม้คุณวีระบอกจะคุยแค่ชั่วโมงเดียวนะว่าเขาคุยตอนบ่ายสามถึงประมาณสี่โมงเย็นนะผมบอกเลยนะครับสามครั้งที่ผ่านมานะไม่เคยคุยต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะ คือมีแถมอ่ะบอกจะคุยแค่ชั่วโมงเดียวไม่ได้นะไม่พอให้เวลาชั่วโมงเดียวไม่พอหรอกสำหรับคุณวีระมีแถมให้แบบเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยบางทีอ่ะช่วงที่หลังจากคุยก็ให้มีการถามคำถามได้ใคร45ท่านที่ไปนี่เอ็กซ์คลูซีฟเลยนะแบบถามคำถามได้เลยอยากจะถามอะไรอยากจะคุยอะไรให้ฟังคุยกันเลยนะเจอกันแบบโอ้นั่งแล้วห่างกันไม่กี่เมตรอ่ะนะแล้วปิดห้องอีกต่างหากพอครบปุ๊บเวลาบ่ายสามปุ๊บปิดห้องเลยยกเว้นแต่บางท่านผมก็แอบได้ยินอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าผมไม่ได้ไปเองขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำน่ารักมากอ่ะนะผมนึกถึงสมัยตอนเรียนประถมรอเรียนมัธยมเลยใช่มั้ยเออคือตอนเรียนมหาลัยเนี่ยห้องมันแบบห้องมันใหญ่ไงเวลาถ้าแบบเราจะเข้าห้องน้ำเงี้ยเราก็เอาก้มหัวลงนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆแอบไปหลังห้องนะแล้วประตูหลังห้องแล้วก็เดินออกไปไม่ต้องขออนุญาตอาจารย์ไม่มีแต่ถ้าเป็นสมัยประถมสมัยมัธยมเงี้ยต้องขออนุญาตนะบางทีต้องยกมือยืนขึ้นอาจารย์ครับขอไปห้องน้ำนิดนึงนะครับเนี่ยปวดฉี่เงี้ยทำไงได้อ่ะใช่ไหมเรื่องแบบนี้เขาก็ต้องอ่ะเชิญอาจารย์ก็ต้องบอกอ่ะไปได้นะก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะนี่เหมือนกันเลยนะผมนึกถึงสภาพตอนสมัยเรียนมัธยมเลยบางคนแบบนั่งฟังอยู่แล้วแบบคือบางทีคุยนานไงเออแล้วก็ไปกันก่อนอ่ะไปกันแบบบ่ายโมงบ่ายสองอย่างเงี้ยรอคุณวีระมาตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสี่สิบห้าใช่ไหมก็กินข้าวกินน้ำกินปลาโอ้ยขนมนมเนยเยอะแยะไปหมดนะก็ทานก่อนนะบางทีก่อนที่จะคุยให้ฟังคุณวีระคุยให้ฟังก็เลยยังไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำนะก็แบบเอาไหนๆคุณวีระมาแล้วตั้งใจฟังหน่อยอดทนนะแต่ว่าพอไปได้ครึ่งทางไม่ไหว นั่นแหละเมื่อวานเนี้ยนะก็แจ้งคุณผู้ฟังไปนะครับว่าสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันสัปดาห์นี้นะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมสำหรับรอบเดือนตุลาคมเริ่มคุยเนี่ยตอนบ่ายสามถามว่าร้านอยู่ที่ไหนก็คือชื่อว่าร้านรีเฟรชคาเฟ่อยู่ที่รามอินทาซอย67นะอยู่ในโครงการดีเอทรามอินทาซอย67ไปก็ไปง่ายบางคนขับรถไปนะก็ไปจอดตรงลานจอดรถของเขาก็มีให้จอดนะบางท่านนะดูแล้วแบบโอ้โหช่วงนี้ฝนตกไม่ได้อาบน้ำอาบท่ารถเลยนะก็เข้าร้านล้างรถก็ได้ที่อยู่ข้างๆนะก็จอดรถตรงนั้นล้างรถก็ได้นะอันนั้นก็มันก็จะสบายถูกไหมถ้าล้างรถด้วยเนี่ยเราไม่ต้องดูแลเองพอถึงเวลาปุ๊บเราพอเลิกเสร็จเราเข้ามาเอารถใช่ไหมก็เขาถ้าสมมติว่านั่นเขาก็ดูแลให้ใช่ไหมมันล้างเสร็จปุ๊บบางทีถ้ามันมีคนใช้บริการนะเขาก็อาจจะต้องจัดตรงจัดที่เพื่อจะเตรียมไว้สำหรับรองรับในการจอดรถสำหรับการล้างรถก็มีนะอันนี้มันก็จะสบายเราไปหน่อยเหมือนเดินเข้าห้างครับบางทีถ้าขี้เกียจนะผมจริงๆคือถ้าสมมติรู้ว่าโอ้ไปห้างนี้แล้วแบบหาที่จอดรถยากผมทิมหน้าเขาร้านล้างรถเลยนะชื่อร้านอะไรวะรีชายมั้ง ล้างเลยแล้วให้เขาจัดการแล้วก็หลังจากนั้นทำธุระเสร็จก็ค่อยขึ้นรถกลับบ้านนะไปเอารถนะเนี่ยก็ที่นั่นเขาก็มีเมื่อวานนี้ที่บอกไปจองไปแล้ว30ท่านนะจองไปแล้ว30ท่านจองแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะ30ท่านเพราะว่า เวลาไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยมันจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนแต่ว่าขั้นตอนการลงทะเบียนก็ไม่ยากครับง่ายขั้นตอนแรกเลยเนี่ยต้องเป็นเพื่อนกับเขาก่อนที่ line id @refresh.cafe
ป็น Line OA นะครับต้องมี A sign ก่อนแล้วก็ refresh ที่แปลว่าสดชื่นน่ะนะแล้วก็ dot ก็คือจุดคาเฟ่ก็ภาษาอังกฤษคาเฟ่กับ CAFE ง่ายๆนะอันเนี้ยแอดไปก่อนพอแอดเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นสีเขียวๆขึ้นมาว่า refresh คาเฟ่หลังจากนั้นคุณก็กดไปเพิ่มเพื่อนกดเลย add friend พอกดเสร็จปุ๊บนะคุณก็ทักไปที่ refresh cafe เลยบอกว่าอยากจะมาร่วมบ่ายวันอาทิตย์ refresh กันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเขาก็จะส่งรายละเอียดมาให้นะที่ร้าน refresh cafe เนี่ยเขาจะส่งรายละเอียดมาให้นะก็เขาก็แจ้งมาบอกว่าสำหรับรอบนี้นะ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะสำหรับท่านที่จะไปร่วมฟังบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยกับคุณวีระธีรพัฒน์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตอนบ่าย3เนี่ยจะต้องมีการชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะท่านละ 1,000 บาทและจำกัดสิทธิ์นะครับไม่เกิน2ท่านตอนหนึ่งสิทธิ์เนี่ยสมมุติผมจะไปใช่ไหมผมก็เอาหนีไปได้อีกแค่คนเดียวเป็น2คนแค่นั้นเองนะแค่นั้นเขาจะส่ง QR code มาให้คุณก็แจ้งเขาไปว่าคุณจะไปกี่คนเนี้ยเขาก็จะส่ง QR code มาให้แล้วคุณก็สแกน QR code แล้วก็ชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมไปพอชำระเสร็จปุ๊บคุณส่งสลิปกลับไปให้เขาเลยครับเอาสลิปกลับไปให้เขาเลยเขียนชื่อเลยชื่อหรือว่าพิมพ์ไปบอกเขาคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรสำหรับคนที่จะไปนะฮะเพราะอะไรครับเพราะพอถึงวันที่11ตุลาคมคุณต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนนะไปแจ้งที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่บอกมาถึงแล้วนะครับจะขอเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเอาบัตรประชาชนให้เขาดูเขาจะให้คูปองเงินสดนะที่คุณโอนไปนั่นแหละ 1,000 บาทนั่นแหละเขาจะให้คูปองคุณมาเลย 1,000 บาทคืนมาเลยครับคืนมาไปทำอะไรคุณจะซื้อของในร้านเขาจะสั่งอาหารสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งอร่อยมากจะสั่งข้าวด้งหน้าอะไรล่ะหน้าหมูอะไรหน้าหมูหน้าเนื้ออะไรพวกเนี้ยนะหรือจะมีอย่างอื่นเนี่ยนะจะเป็นซุปครีมชีสซุปอะไรเห็ดทรัฟเฟิลอะไรเงี้ยรวมไปถึงน้ำพวกสมูทตี้น้ำกาแฟชาอะไรต่างๆนานาขนมนมเนยที่อยู่ในร้านใช้คูปองนั่นแหละนะที่สามารถที่จะแลก

้องไม่เกินวันที่31ตุลาคมตีตัวรถด่วนนะครับเหลืออีกแค่15ที่นะครับ15ที่นะครับต้องแข่งกันหน่อยนะครับนะแข่งกันหน่อยนะนะนะผมแจ้งให้ทราบหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เขาบอกมาให้ผมแจ้งให้ทราบด้วยนะผมอธิบายครบถ้วนกระบวนความแล้วนะที่เหลือก็สำหรับคุณที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันนะครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตอนบ่าย3นะน่าจะเสร็จก็ 4-5 โมงเย็นนะก็ยาวไปนะครับอ่ะก็พักกันก่อนนะสำหรับช่วงแรกของรายการพักสักครู่ครับ

0: 94.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543

0: เน็ตเว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังฉันได้กดเลย Thinking

ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังพอมีเวลานะ10นาทีนะสำหรับวันนี้ในช่วงที่2นะชั่วโมงแรกนะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะก็เปิดสายคุยกันเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูสักนิดหนึ่งนะวันนี้ใครจะมาเป็นสายแรกนะมีเรื่องไหนมีประเด็นอะไรนะว่ามานะเราคุยกันนะช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ยังหลายท่านก็ยังยุ่งอยู่อ่ะผมเข้าใจนะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนเมื่อคืนนี้ไม่แน่ใจนะใครได้ดูฟุตบอลหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ดูนะผมเปิดก็ไปดูแป๊บเดียวอ่ะฟุตบอลไทยกับอินโดนีเซียพี่มุทได้ดูไหมได้ดูแป๊บเดียวเองคือพอเห็นนักเตะอินโดนีเซียมีแต่ฝรั่งหมดเลย

งงเหมือนกันนะเห็นบอกมาจากออสเตรเลียตั้ง8คนอ่ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในภูมิภาคเนี้ยเขาก็มีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งนะหรือว่ามีอิมพอร์ตต่างชาติเดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันเยอะนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าก็น่าเสียดายนะเพราะว่าโอ้เราก็เล่นคืออาจจะไม่ได้ถูกใจแบบเล่นแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ผลในเวลาที่เสมอกันนะ1ประตูต่อ1ต่อเวลาเป็น2ประตูต่อ2นะแล้วจะไปแพ้ที่จุดโทษเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะก็ได้รองแชมป์มานะสำหรับไอ้อะไรอาเซียนฟีฟ่าคัพอะไรของเขาอ่ะนะนะก็เมื่อวานนี้ก็นัดชิงระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะเตะที่อินโดนีเซียนะก็อาจจะทำให้แฟนบอลชาวไทยนะอาจจะเขาบอกว่าต้องรอจริงๆมันจะมีอาเซียนคัพอ่ะนะอันนั้นนั่นน่าจะสนุกกว่านะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะดูไปแป๊บเดียวไม่ได้ดูนานเลยนะติดหนังจีน พอดูไปพอดีดูหนังจีนค้างอยู่นะใน Netflix ชื่อว่า The Fixer สันเจ้าไอ้แก๊งสันเจ้าอ่ะนะน่าจะเป็นหนังไต้หวันนะน่าจะเป็นจีนไต้หวันนะก็ดูเพลินๆฮะคือภาพนี่เหมือนของไทยเลยอ่ะนะภาพนี่หรือว่ามุมกล้องอะไรต่างๆนานาเหมือนพวกหนังไทยหรือว่าเหมือนพวกละครไทยอ่ะนะวิธีการเดินเรื่องก็คล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นนะถ้าสมมติว่าใครเคยดูพวกหนังฮ่องกงนะหนังไต้หวันเนี่ยแต่หนังฮ่องกงเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะมันก็จะมีซุปเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะทุกที่เขาต้องทำใช่ไหมไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งเอเชียหรอกนะทางฝั่งอเมริกาเขาก็ต้องมีซูเปอร์ฮีโร่ของเขาอะมันจะมีคนนึงเก่งตลอดไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยสู้ทีไรก็ชนะทุกทีอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่พระเอกเป็นแบบเนี้ยนะซึ่งผมก็บางทีผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมสู้แล้วต้องชนะตลอดนะหรือถ้าใครดูด็อกเตอร์เอ็กซ์ว่าโอ้ผ่าตัดเก่งชนะทุกคนเหมือนกันนะไม่เคยพลาดเนี่ยนะไดมอนด์มิชิโกะซันไซเนี่ยนะไอซินเซใช่ไหมซินเซแปลว่าหมอเนาะนะเนี่ยนะนี่ก็ดูเพลินเหมือนกันนะแต่ว่ามันจบในตอนดีหน่อยนะไม่ต้องแบบโอ้โหดูแล้วมันจะต้องต่อเนื่องนะบางทีวันนึงก็ดูตอนนึงนะมีกี่ซีซั่นก็ไม่รู้ละนะแต่ตอนเนี้ยเห็นว่าทางเกาหลีเขาก็เอาไปทำเหมือนกันนะด็อกเตอร์เอ็กซ์ที่เป็นของทางญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใน Netflix นะก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรฮะเวลาติดตามข่าวน้ำท่วมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าบางทีก็เครียดนะเพราะว่าข่าวเนี่ยมันต้องดูให้รอบด้านหนึ่งด้านที่สองคือมันต้องอัปเดตสถานการณ์บางทีจะให้นั่งอัปเดตแบบโอ้โหทุกชั่วโมงมันก็ไม่ไหวใช่ไหมฝนตกตีต้องไปดูCCTV ทีเงี้ยนะที่มันเป็นภาพรวมของทั่วประเทศอย่างเงี้ยว่าที่ไหนตกที่ไหนน้ำท่วมบ้างนะบางทีดูเช็คไม่ดีก็อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงไม่ครบถ้วนเพราะเดี๋ยวนี้มันมีการรีโพสต์เยอะนะนอกจากรีโพสต์นะฮะคือเอามากดเพื่อจะขยายอีกทีนึงอ่ะนะรีโพสต์ก็คือทำซ้ำเนี่ยนะเอามาโพสต์ซ้ำเนี่ยนะบางทีบางคนนี่เขาขนาดที่ว่าไปเอาภาพนะเอาข้อมูลนะหรือแม้แต่เอาไฟล์วิดีโอเข้ามาพอมาเสร็จปุ๊บก็มาลบลายน้ำใช้ AI นี่แหละเนี่ยเทคโนโลยีที่มีเนี่ยนะไปลบลายน้ำลบอะไรพวกอย่างเงี้ยออกหมดพอเอาลบออกเสร็จปุ๊บมาโพสต์ณปัจจุบันเนี่ยโอ้อันนี้ยิ่งทำให้ต้องมีการตรวจข้อเท็จจริงอะไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นเลยถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเลยไม่งั้นมันจะไม่ต้องมีไอ้พวกอะไรล่ะหรือของช่อง9อ่ะที่เขามีใช่ไหมข้ออันไหนที่เป็นไอ้ชัวร์หรือมั่วนิ่มอะไรพวกอย่างเงี้ยนะหรือว่าข้อมูลไหนที่เป็นข้อมูลจริงข้อมูลเท็จอ่ะจะต้องมีการตรวจเช็คอีกทีนึงอ่ะนะหรือว่าทางรัฐบาลที่เขาจะต้องมาทำไอ้เช็คข้อมูลอ่ะบิดเบือนไหมอ่ะจริงไหมเท็จไหมปลอมไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยบางทีช่วงที่ผ่านมานี่ผมยอมรับนะว่ามันข่าวอย่างนี้เยอะจนแบบโอ้โหตามไม่ไหวถามว่าตามไม่ไหวทำยังไงนะเนี่ยก็มี 2-3 อย่างเนี่ย
ถ้าเสาร์อาทิตย์นะก็อาจจะขับรถไปตรงนู้นไปตรงนี้เดี๋ยวนี้สบายนี่ถ้าจะไปปากช่องนะขับรถแป๊บเดียวเองชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะขับแป๊บเดียวก็ถึงนะไปทานข้าวเสร็จตัวตีรถกลับนะสบายสบายวิว2ข้างทางสวยอีกต่างหาก M6 ยังไม่คิดตังค์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นะอยุธยาอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่กาญจนบุรี M81 เนี่ยโอ้ขึ้นเสียตังค์นิดหน่อยนะก็ขับไปถึงก็จะไปกินข้าวแวะไปทานข้าวหรือจะพักผ่อนสักหนึ่งคืนนะไปเที่ยวอุทยานแถวนั้นก็เยอะใช่ไหมแล้วก็กลับมาสบายสบายสบายเดี๋ยวนี้โอ้โหการเดินทางสะดวกขึ้นเยอะนะโดยเฉพาะพวกที่มันเป็นไอ้มอเตอร์เวย์นะนี่แต่ว่าไอ้มอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยที่ขึ้นจากตรงพระราม2อะไรไปถึงตรงสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรนั่นบ้านแพ้วเนี่ยผมยังไม่ได้ไปสักทีเลยนะครับยังไม่ได้ไปลองใช้ถนนเส้นนั้นเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงไอ้ทางยกระดับที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะบรรยากาศฟิลเดียวกับขึ้นบุรพาวิถีไปชลบุรีหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเส้นบุรพาวิถีอ่ะที่เราขึ้นบนถนนบางนาตราดอ่ะอันนั้นลมแรงลมแรงลมแรงนะไม่แน่ใจว่าเส้นเนี้ย M82 เนี่ยนะมันจะฟิลเดียวกันไหมนะไปเป็นช่องลมที่ลมมันพัดแล้วจะมาตีรถทำให้รถสั่นหรืออะไรยังไงหรือไม่ยังไงอันนี้ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวต้องรอดูสัปดาห์ไหนว่างก็ต้องไปหน่อยนะแต่ว่าสัปดาห์นี้แน่แหละนะคุณวีระก็มีบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันนะที่ร้านรีเฟซคาเฟ่รามอินทา67ในโครงการดีเอทรามอินทานะก็เขาเปิดจองอยู่นะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปฟังคุณวีระคุยเห็นบอกว่าจะคุยเรื่องของนี่ใช่ไหมไอ้ภาษีบาปใช่ไหมคุยเรื่องสี่องค์กรนี่ใช่ไหมที่คุณสุประชัยเขาขอแก้ไขกฎหมายอ่ะนะเห็นว่าจะไปคุยมุมมองของคุณวีระว่าเป็นยังไงนะจริงๆก็น่าผมเข้าใจว่าน่าจะมีเรื่องอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะเรื่องของ IMF World Bank ที่มารอบนี้เนี่ยนี่ก็น่าสนใจนะแล้วมันก็ทันต่อยุคทันต่อสมัยทันต่อเหตุการณ์เลยเพราะว่าคุยวันที่11นะช่วง12 13 14 15 16เนี่ยเขามีการประชุม IMF World Bank ประเทศไทยจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดแล้วว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการประชุมอันนี้ยังไงเราจะถูกชาวโลกเขามองเข้ามาอยู่ในติดเรดาร์ที่จะมองไหมนี่มาตั้ง191ประเทศทั่วโลกนะสำหรับประชุม World Bank IMF เนี่ยนะครับก็คงจะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะในบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะครับก็เหลืออีก10ที่สุดท้ายมั้งนะโดยประมาณถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่นะครับ LINE ID ของเขานะครับ @นะ @asai รีเฟรชก็ refresh แล้วก็จุดแล้วก็คาเฟ่นะครับพักสักครู่ครับ

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำ

0: 95.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีทอล์คนิวส์แอนด์มิวสิกนะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรภัทรก็เข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะเราคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับเราคุยกันนะมาจะให้ผมคุยคนเดียวพูดคนเดียวชั่วโมงนึงมันก็คุยมาแล้วนะจะต่ออีกชั่วโมงนึงก็ไม่ไหวนะฮะต้องช่วยกันจัดรายการนะช่วยกันหน่อยนะนะมีประเด็นมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันก็เจอนะเงินเยียวยาอะไรของรัฐบาล 4,700 ล้านบาทเนี่ยสำหรับเรื่องงบน้ำท่วมเนี่ยเห็นว่าไปลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐนะในกทม.นี่ลงกันไปประมาณสัก 500,000 กว่าหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆด้วยสมุทรปราการนะสมุทรอะไรล่ะแถวฉะเชิงเทราอะไรพวกอย่างเงี้ยนะเขาก็มีการลงทะเบียนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้น่าจะประมาณสักล้านกว่าแล้วนะที่ไปลงทะเบียนนะเพื่อจะรับเงินเยียวยานะของรัฐบาลนะช่องทางของกทม.เขาก็มีนะช่องทางกทม.นี่เป็นช่องทางเฉพาะเลยนะก็มีอีกเว็บไซต์หนึ่งนะของกทม.ของเขานะครับอ่ะคุณวีระธีรภัทรอยู่กับผมนะสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรวมทั้งที่โทรศัพท์มาแล้วทั้งคุณองอาจทั้งคุณชัย
0: ครับ
1: คุยเลย
0: คุยเลยนะอ่ะได้คุณชัยครับสายสอง
2: สวัสดีครับผม
0: ครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงษ์ครับเรื่องผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐครับอาจารย์วีระครับขอปรึกษาครับ
1: ว่า
2: คนที่เคยได้สิทธิ์เมื่อปี65ครับอาจารย
0: ์
2: แล้วไปยืนยันสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์เพิ่มเติมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาม ิถุนายนกรกฎาคมสิงหา4เดือนนะครับกรกฎาคมสิงหาแล้วพอยืนยันสิทธิ์เสร็จปุ๊บในระบบบอกว่าไม่อนุมัติสิทธิ์ต่อเนื่องด้วยเหตุที่ว่าเคยครอบครองรถมากกว่าที่กำหนดไว
0: ้
2: ผมว่ามันเป็นระบบที่มันไม่อัปเดตแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ตรงนั้นไปเลยอาจารย์ครับตรงนี้ครับผมว่ารัฐบาลเนี่ยโอเคครับเขาบอกว่าให้โอนมารับสิทธิ์ไทยพัฒน
0: ์
2: เดือนตุลาพฤศจิกาได้ 1,000 บาทแต่หลังจากพฤศจิกาแล้วนั่นน่ะไอ้ที่เคยได้300อะครับ
0: ครับ
2: ที่เคยได้มาตั้งแต่ปี65ครับโดนตัดไปเลยนะครับอาจารย์
1: ก็ตามที่เขาอธิบายอ่ะคุณไม่เข้าเกณฑ์เขาก็ตัดคุณออกไม่ใช่คุณคนเดียวนะ2ล้านกว่าคน
2: ครับ
1: ครับไม่มีอะไรแล้วก็จบละก็คือคุณโอนไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้พันหนึ่งแล้วคุณจ่ายควบพันหนึ่งหรือ600กว่าบาทแล้วก็ที่เหลือคุณก็ไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีกต่อไปครับ
2: มันเป็นการที่รัฐบาลต้องการตัดสิทธิ์เพราะว่างบประมาณไม่พอเหรอครับอาจารย์
1: ไม่ใช่ครับคุณสมบัติของคุณไม่เข้าองค์ประกอบที่จะได้บัตรสวัสดิการต่อไปครับ
2: อาจารย์ครับ
1: ครับ
2: คนที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยเป็นคุณพ่อของผมนะครับ
1: จะเป็นใครจะเป็นใครก็ตามทีครับถ้าคุณสมบัติมีอะไรที่มันที่เขากำหนดแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องไม่ได้ครับ
2: ผมว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตนะครับอาจารย์คือคนที่เคยมีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของรถมอเตอร์ไซค์แค่2คันเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคุณเอาตรงนั้นมาตัดสิทธิ์เนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับประชาชน
1: ไม่คือไม่ก่อน
2: โปรโมทขึ้นมาครับอาจารย
1: ์ก่อนหน้านี้เขาให้อุทธรณ์แล้วก่อนหน้านี้ก็ให้อุทธรณ์แล้วแล้วเขาก็จัดระบบเรียบร้อยแล้วคือมันเลยเวลาที่จะคุยเรื่องนี้แล้วครับ
2: ครับอาจารย์แต่ว่าผมว่ารัฐบาลเนี่ย
1: คือพูดจะพูดอะไรจะพูดอะไร
2: เขายังไม่ได้
1: เขาทบทวนเขาทบทวนไปแล้วนะครับ
2: ใช้ระยะเวลาแค่เดือนกว่าครับอาจารย
1: ์ไม่คือไม่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยครับ
2: ต้องเห็นอยู
1: ่ไม่ตอนนั้นน้ำไม่ท่วมครับตอนที่อุทธรณ์นั่นไม่ใช่ตอนนี้ครับตอนที่อุทธรณ์เนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วครับยังไม่มีน้ำแม้แต่หยดเลยครับคนละเรื่องกันนะครับ
2: เข้าใจครับอาจารย์
1: ถ้าเข้าใจไม่ใช่ถ้าเข้าใจอย่าโยเยครับคือมันจบไปแล้วครับถ้าเข้าใจไม่ต้องโยเยครับจะมาอ้างน้ำท่วมตอนนี้มันเลยช่วงไปแล้วครับมันเลยช่วงอุทธรณ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาปรับเกณฑ์เรียบร้อยไปหมดทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ก็คือจบครับคุณก็มีหน้าที่จะต้องดูแลผู้มีพระคุณที่เป็นบุพการีคุณเท่านั้นแหละครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขา300เหมือนที่รัฐบาลให้นะครับ
2: ก็นั่นแหละครับอยากจะให้คืนสิทธิ์300
1: ไม่ใช่ฮะคุณไม่ใช่คนละประเด็นแล้วครับประเด็นคือคุณพ่อคุณโดนตัดสิทธิ์อุทธรณ์เรียบร้อยแล้วพ้นช่วงอุทธรณ์แล้วจบข่าวไปแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องที่คุณต้องดูแลกันเองไม่ใช่รัฐบาลมาดูแลใหม่ครับ
2: อ๋อ
1: ครับ
2: เข้าใจแล้วครับอาจารย
1: ์ได้ครับครับ
0: ขอบคุณ
2: แล้วทีนี้อาจารย์ครับผมขอฝากไว้สักนิดนึงนะครับ
1: ไม่ต้องฝากแล้วครับเพราะมันย้อนมาที่เก่าครับ
2: อ๋อไม่ผมฝากต่อเนื่องครับต่อเนื่องคร
1: ับ ไม่เรื่องมันจบแล้วครับเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องนี้ไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วครับ
2: โอเค
1: ครับ
2: งั้นผมขอเป็นอีกเรื่องนึง
1: ไม่ได้ครับมีคนอื่นเขารอไม่ได้แล้วครับผมคุยกับคุณตั้งเกือบ10นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสมควรแก่เหตุแล้วครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์มี
1: ลาขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือผมเป็นคนที่ว่าเป็นเรื่องๆไปนะครับ
0: ครับ
1: คือเรื่องนี้จบแล้วไปต่ออีกเรื่องเดี๋ยวก็ไปกันใหญ
0: ่
1: นะมีเรื่อง 108,000 ประการนะครับ
0: ครับ
1: ที่ไม่ได้ดั่งใจเราจะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ถูกว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นะอันที่สองก็คือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการทบทวนจำนวนคนก็ลดลงไปแล้วก็มีคนใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวเลขไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับ11,250,000 คนครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีตังค์เตรียมไว้แล้วนะครับผมเนี่ยรู้เรื่องเพราะว่ามันอยู่ในรายการที่เขาต้องตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
0: ครับ
1: วงเงิน 42,000 ล้านครับ
0: อ
1: ันนี้มีจ่ายไม่ใช่ไม่มีครับเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเลยไปตัดแล้วการตัดก็ตัดคนที่คุณสมบัติไม่ผ่าน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปตะกุยหาคนที่ไม่เคยได้รับข้อมูลหรือว่าเข้าไม่ถึงเนี่ยเปลี่ยนกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี
0: ้
1: นะแล้วก็บรรเทานิดหนึ่งสำหรับคนที่ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติต้องห้ามรัฐบาลก็บอกโอเคถ้างั้นก็ไปย้ายไปใช้ไทยช่วยไทยพัดได้พันหนึ่งเป็นโคเพเ
0: ม
1: นต์กับเราที่จะจ่ายอีก667บาทรวมกันนั่นน่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อจบเดือนพฤศจิกาแล้วเนี่ยคนประมาณ32 ล้านคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสทั้งรอบแรกรอบสองรวมกันเนี่ยก็เป็นอันว่าจบเพราะอันนี้ใช้เงินพรบกองเงินกู
0: ้
1: 200,000 ล้านแรกมันก็จบตรงนี้ละที่เหลือก็เป็นเรื่องอื่นละ มันก็จะมีรายการอันนี้แหละเยียวยาเรื่องน้ำท่วม
0: อ
1: ุทกภัยอะไรต่ออะไรนี่เข้ามาอีกก้อนนึงเบื้องต้น 4,700 ล้านบาทนะแต่คิดว่ายังไงก็คงไม่พอแต่ถึงไม่พอก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ครอบเวอร์ความเสียหายทั้งหมดที่เราประสบหรอก
0: ครับ
1: เสียหายทางทรัพย์สินก็เรื่องนึงเสียหายรายได้ที่ต้องออกไปทำมาหากินก็เรื่องนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการทำมาหากินจะกลับมาเป็นปกติภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนที่เราเคยได
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงการช่วยเหลือก็คงช่วยเหลือได้บ้างถ้าถามผมนะ
0: ครับ
1: สมมติว่าเสียไป100,000เนี่ยเต็มที่เนี่ยผมว่ากลับคืนมาช่วยเหลืออะไรได้เป็นเงินสดเป็นอะไรเนี่ยสำหรับผมคิดว่าประมาณ 20% เท่านั้นนะครับผ
0: ม
1: นะแต่ว่าอาจจะไม่เด้ๆอย่างนี้นะเราคำนวณคร่าว
0: ๆ
1: นะ
0: คุณองอาจฮะสายหนึ่ง
1: คุณองอาจครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่วีระสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญ
3: พอดีเมื่อกี้คุณณัฐพงศ์ชวนทำมาหากินก็เลยโทรเข้ามาผมอยู่แปดริ้ว
1: เรียบร้อย
3: สามีอยู่วัดสมาน
1: เรียบร้อย
3: เป็นผู้ประสบภัย
1: แน่นอน
3: หนักครับหนัก
1: อีกสักครึ่งเดือนกว่าจะซา
3: ครึ่งเดือนก็ระงับอบุญครับผมมากจะหนักกว่านั้น
1: แล้วแต่ที่อยู่อำเภออะไรครับ
3: บางคา
1: โอ้เรียบร้อยเลยครับมันอำเภอล่างๆเลยครับ
3: ผมอยู่สาวชะโงก
1: ก็บางคาแล้วก็ต่อด้วยบ้านโพนะครับ
3: ครับ
1: นะกว่าจะออกแม่น้ำเจ้าพระยาเอ้ออกอ่าวไทยครับร้องรำทำเพลงครับ
3: ครับ
1: ไม่มีอะไรมาก
3: ไปเรื่อยๆครับ
1: ใช่ครับแล้วก็เตรียมการเดี๋ยวจะออกพรรษาทอดกฐินครับวัดริมน้ำน่าจะแฮปปี้ปีนี
3: ้เดี๋ยวน้ำลดแล้วมาเที่ยวนะครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณกบครับสายสอง
1: คุณกบครับ
4: อาจารย์นิรัตน์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: อาจารย์อย่างรถโดนน้ำท่วมเนี่ยขอชดเชยได้ไหมครับ
1: จำไม่ได้แล้วมีประกันไหม
4: เป็นประกันชั้น3อาจารย์ไม่รับ
1: อยู่แล้วเพราะไม่เกิดอุบัติเหตุครับไม่ใช่ประกันชั้น1ครับมันต้องไปทำยังไงไปขอยังไงไม่อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องขออะไรไปซ่อมก่อนเถอะ
4: กำลังจะเข้าเรื่องที่2เพราะว่าผม
1: เอา
4: ทั้งปีแล้วมันหลายบาทแล้วมันเป็นรถเก่าอาจารย
1: ์มันต้องเริ่มต้นว่าต้องไปซ่อมอ่ะแล้วก็เก็บไปเสร็จไว้ผมว่าต้องแค่นั้นน่ะแล้วก็ถ่ายรูปไว้อะไรไว้ก่อนน่ะที่เหลือจะทำอะไรได้ไม่ได้อีกเรื่องนึง
4: คือจะถามอาจารย์ว่าจะซ่อมหรือจะขายซากดีเพราะว่าเขาตีให้ผม 25,000 อาจารย
1: ์ซากเหรอรถอะไร
4: 20ปี
1: รถอะไร
4: ออสอาจารย์ Vios
1: ราคามันถ้ามันขายตลาดได้มือ2ได้เท่าไหร่
4: เขาบอกต้องตีเป็นซากเพราะของผมมันท่วม
0: มันจมน้ำ
1: เออตีเป็นซากได้เท่าไหร
4: ่เขาให้25,000ไม่เกินครับว่า
1: เขาตีเป็นซากได้25,000ถ้าซ่อมล่ะ
4: ถ้าซ่อมต้องยกเครื่องใหม่ต้องไล่ระบบไฟต้องไล่อะไรหลายอย่างก็มีเกิน50,000นะเขาว่า
1: เกิน50,000นะโอ้
4: ครับทีนี้ผมจะตั้งใจว่าผม ตังไม่เยอะมันเป็นรถติดแก๊สด้วยครับอาจารย์ซื้อมือสองมา
1: ถ้าซ่อมก็ได้ใช
4: ้ครับ
1: แล้วเรามีความจำเป็นต้องใช้ในระยะอันใกล้นี้ไหม
4: ก็จริงๆต้องใช้รถไปทำงานนะครับ
1: ไปทำงานด้วยวิธีอื่นได้ไหม
4: ก็ใจก็ว่าจะขายซาก25,000แล้วมาหาซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองถูกๆกำลังคิดอยู่ตรงนี้อยู่ครับอาจารย
1: ์เดินหน้าเลย
4: ขายซากใช่ไหมครับ
1: เดินหน้าเลย
4: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เปลี่ยนเป็นเงินดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ถ้าเอาเงินไปใส่ใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าถ้าถามผม
0: นะคุณ
1: มันต้องอย่างเงี้ยคือการลดคุณภาพชีวิตลงมา
0: ครับ
1: ตามอัตภาพคือเวลาเราประสบเคราะห์ภัยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทรงหรือเรายืนแบบที่เราเคยเป็นเนี่ยไม่ได้เพราะฐานะและโอกาสภาษาพระคำว่าฐานะและโอกาสเนี่ยแปลว่าเหตุและปัจจัย
0: ครับ
1: ฐานะโอกาสมันไม่ให้ละก็ต้องยอมรับความไม่สะดวกมากจากเดิมเนี่ยคืออย่างเช่นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนโหมดของการเดินทาง
0: ครับ
1: โอเคจากรถเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปลี่ยนจากรถเมล์เป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้มันถ้ามันจะถึงขั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เก็บหอมรอมริดสร้างฐานะใหม
0: ่
1: สะสมใหม
0: ่ครับ
1: ไอ้นี่มันเป็นผลเดิมที่เราเคยสะสมมาเมื่อมันไม่สามารถจะคงไว้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะอันนี้ผมพูดเป็นหลักกว้างๆนะคนเดือดร้อนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมโหดอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะผมก็นั่งคิดนะคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เมื่อก่อนผมนั่งรถเมย
0: ์ครับ
1: เก็บหอมรอมริดก็ซื้อรถเก็บหอมรอมริด มีบ้านถ้าตอนนี้จะต้องตัดอะไรไปด้วยความจำเป็นมันก็ back to basic อ่ะใช่ไหมจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะปรับตัวไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เกิดความเคยชินมนุษย์อ่ะสบายเอาลำบากไหม
0: ถูกต้อง
1: ต่อ
0: คุณพัดสายจ่า
1: เชิญเชิญเชิญ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับ
5: แล้วคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับครับ
5: ครับผมขอโทรเข้ามารายงานผู้ประสบภัยครับรอบ2ครับ
1: อุ้ยมีหลายรอบเลย
5: ใช่ครับ
1: รอบแรกคือ
5: มันเหมือนเดจาวูครับอาจารย์ตอนน้ำคือรอบ2แล้วครับ
1: แถวไหน
5: แถวคลองแสนแสบครับ
1: คลองแสน
5: เสรีไทยครับ
1: คลองแสนแสบช่วงไหนเนี่ย
5: ช่วงแถวแถวเดี๋ยวปั๊บนะตรงโรงเรียนปั๊บนะแถวซอย50อาจารย์แถวสวนสยามอ่ะ
1: โอ้เสรีถนนเสรีไทยนี่คือถนนจากไหนไปไหนฮะ
5: จริงๆอันเนี้ยเป็นบ้านทางฝั่งแฟนมันจะด้านฝั่งหลังอ่ะมันจะเป็นอีสานมันจะเป็นร้านอินทาเป็นพวกสะพานสูงอ่ะ
1: เออ
5: คือแถวนั้นมันจะเป็นแนวคลองหมดเลย
1: อ่าๆๆ
5: แต่ว่าผมแค่โทรมารายงานสภาพครับอาจารย์ว่ามันเหมือนเดจาวูเลยมันมารอบ2แล้วมันน้ำมันหนุนขึ้นมารอบนึงแล้ว
1: รอบแรกนี่มันเข้ามาในบ้านมั้ย
5: โอ้โหไม่เหลือครับ
1: โอเครอบนี้มันเข้ามาหรือยัง
5: อะไรนะครับ
1: รอบนี้มันเข้ามาในบ้านยัง
5: คือมันขึ้นมารอบ2แล้วครับอาจารย
1: ์เข้ามาในบ้านรอบ2
5: ใช่
1: อ
5: ๋
1: อ
5: แล้วรอบบ้านเราติดคลองเลย
1: บ้านเราติดคลอง
5: แต่ว่ามันนอกจากว่ามันจะมีรถลงไปมากแล้วมันเพิ่มขึ้นมากลับขึ้นมาครับ
1: เขาก็เพราะฉะนั้นก็จะต้อง
5: ก็เหมือนโทรมาแบบช่วยทำมาหากินอาจารย์แล้วก็แบบเหมือนรายงานว่าผู้ประสบภัยรอบ2
1: เออทางภาค
5: จาวู
1: ทางฝั่งตะวันออกน่าจะหนัก
5: ครับ
1: มีนบุรีหนองจอกลาดกระบังนะปัญหามันคือส่งน้ำจะผ่านคลองประเวศอะไรต่ออะไรที่จะไปบางปะกงอ่ะมันไปไม่ได้เพราะทางนั้นเขาก็หนัก
5: ใช่
1: จะย้อนกลับมาในเมืองก็ไม่ได้ทางนี้ก็กำลังระบายน้ำลง
5: ใช่คร
1: ับ เขาก็ทำเป็นปิดประตูน้ำเข้าอย่างพวกคลองพระโขนงอะไรพวกนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สูบออกเขาไม่เอาเขาสูบออกสูบออกเพราะฉะนั้นระดับน้ำหลังประตูระบายน้ำในส่วนที่ไปทางทิศตะวันออกเนี่ยจะสูงกว่าทางฝั่งที่มาทิศตะวันตกคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ทุกคลองจะเป็นอย่างนี้หมดเพราะเขาก็ต้องทำได้แค่นั้นนะ
5: อาจารย์ครับผมขอฝากเรื่องนึงนะอาจารย
1: ์ว่า
5: อันนี้คือจากที่ไปเป็นเพื่อนเขาอะขอยกเงินเดือนกับเขตอ่ะคือผมไม่ได้โจมตีเขตเลยผมไม่ได้ว่าไม่พูดถึงเรื่องอะไรเลยผมพูดถึงเรื่องส่วนรวมของตัวฟอร์มของเอกสารอาจารย
1: ์
5: ผมคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ผมไม่ระบุลงไปรายละเอียดนะว่าเขตไหนหรือเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็ปวดหัวกับเอกสารเพราะว่าเขาเคยทำเรื่องแย้งไปอ่ะกับทางหัวหน้าหรือหน่วยงานรับผิดชอบมาหลายรอบแล้วว่าตัวฟอร์มหรือเอกสาร
1: อ
5: ่ะมันไม่โอเคครับอาจารย
1: ์
5: มันเหมือนกับมันมีการย้อนแย้งกันแล้วประชาชนอ่ะที่ผมเห็นน่ะกับตัวเลยชาวบ้านแบบทั่วไปเลยผู้สูงอายุหรือคนที่เขาไม่เข้าใจว่ามันต้องลงยังไงขนาดตัวอย่างอ่ะอาจารย์ที่ตัวอย่างยังผิดอาจารย์แล้วเจ้าหน้าที่ที่มากรอบก็ต้องเหมือนลอกกันบ้าน
1: อ
5: ่ะเหมือนเอาตัวอย่างมาแล้วก็ยังงงๆกันทุกคนแล้วก็ผิดมันเหมือนกับ
1: อะไรอะไรที่มันเป็นผิดตรงไหนที่มันผิดประเด็นอยู่ตรงไหน
5: คือในเนื้อของเอกสารน่ะมันมีความขัดแย้งในตัวของเอกสารเองครับ
1: เอาเป็นรูปธรรมเดี๋ยวพูดแล้วไม่รู้เรื่อง
5: ก็สมมติว่าอย่างในส่วนที่ท่วมทั้งหลังหร
1: ือ
5: บางส่วนแล้วการคิดค่าเสียหายอ่ะเท่าที่ผมพอผมไปช่วยกับเขาไงผมก็เลยมันก่อยากมากครับ อาจารย
1: ์ถ่ายรูปประกอบก็แล้วเอาถ่ายรูปให้เขาดูก็แล้วต้องถ่ายรูปดูกันต้องถ่ายรูปดูอ่ะว่ามันเข้าองค์ประกอบยังไง
5: อ๋อผมอ่ะต้องแบบเอกสารก็ไม่พอครับอาจารย
1: ์แล้วทีละเรื่องสิไม่ทีละประเด็นสิประเด็นคือจะวินิจฉัยว่ามันได้แค่ไหนยังไงมันต้องมีภาพประกอบถ้าถามผม
5: คือเอาง่ายๆครับอาจารย์ผมไม่ได้ฝากอะไรมากแล้วผมก็ไ ถ้าเขาจะไม่เปลี่ยนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมแค่เห็นในวันที่ประสบภัยแล้วก็ไปขอรับเงินแล้วก็ไปเห็นเอกสารแล้วก็เห็นความช้าแล้วก็เห็นความ
1: เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ประสบภัยเหมือนกัน
0: ครับ
5: ใช่ใช่โอ้โหอาจารย์หมอว่าคือมันเป็นกันหมดอ่ะ
1: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็
5: ขอฝากนิดนึง
1: เออเอานั่นแหละก็คือเพราะคุณพูดมันไม่เป็นรูปธรรมผมก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วครับขอบพระคุณ
0: ครับ
1: คือพูดไม่เป็นรูปธรรมผมก็ไม่จะตอบไงใช่ไหมขัดแย้งกันขัดแย้งอะไรเรื่องอะไรประเด็นอยู่ตรงไหนการก่อเอกสารอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพี่พูดรวมๆผมก็ไม่รู้จะนั่นจะช่วยอะไรยังไง
0: ครับ
1: คือแน่นอนนะเขาต้องทำให้มันซิมพลิฟายที่สุด
0: ง่ายที่สุด
1: เออแล้วก็อันที่สองคือให้เงินไปถึงเร็วที่สุดหลักมีอยู่แค่นี้แต่ว่าก็มันก็มีระเบีย
0: บ
1: มีข้อปฏิบัติอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็ต้องดูว่าความเหมาะควรอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจแล้วต้องเป็นดุลพินิจของคนที่มีอำนาจจะใช้ดุลพินิจด้วยถ้าคนนั้นไม่มีอำนาจแล้วไปทำเดี๋ยวเกิดเรื่องขึ้นมาเขาจะซวยเขาก็ไม่อยากทำเหมือนกันเนี่ยพูดกันอย่างนี้แล้วกันส่วนเรื่องเร็วช้าขึ้นอยู่กับปริมาณ
0: ครับ
1: ถ้าปริมาณเยอะก็ต้องช้าหน่อยเพราะคนทำมันเท่าเดิ
0: ม
1: เขาจะเร่งทำยังไงก็คงทำตามนั้นแหละ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปโทษใครนะถ้าโทษก็โทษตั้งแต่สักเบือยันเรือลบในท้ายที่สุดก็ต้องถึงอนุทินต่อ
0: คุณปัญญาครับสายหนึ่ง
1: ปัญญา
6: อาจารย์เวลาคุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
0: อ
6: าจารย์ครับ
1: ครับ
6: อาจารย์พูดถึงอยู่คำเมื่อตะคู่นี้ผมจะดุ้งเลยนะ
1: ว่า
6: ประเทศไทยมันขาดโอกาสคนไทยไม่มีโอกาสแล้วเหรออาจารย์โอกาสมันน้อยมากจริงเหรออาจารย
1: ์ผมไม่ได้พูดถึงคนไทยประเทศไทยเลย
6: พูดว่า
1: ผมพูดอย่างนี้ว่าเราเกิดประสบเหตุเนี่ย
6: ครับ
1: เราก็ต้องลดมาตรฐานการครองชีพลงมามาตรฐานการใช้ชีวิตลงมาเพราะว่าฐานะและโอกาสคำว่าฐานะและโอกาสที่ผมพูดเนี่ย
6: ครับ
1: เป็นภาษาพระแปลว่าเหตุและปัจจัยฐานะแปลว่าเหตุปัดแล้วก็โอกาสฐานะแปลว่าเหตุโอกาสแปลว่าปัจจัยเหตุปัจจัยมันเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ต้องปรับตัวเนี่ยแค่นั้นแหละ
6: มันหายากขึ้นใช่ไหม
1: ไม่ต้องขยายความเราพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วมีปัญญา
6: ได้ครับ
1: ครับขอบพระคุณ
6: เดี๋ยวอาจารย์เขาบอกว่ากทม.เนี่ยนะถ้าจะปัญหาเรื่องน้ำท่วมจะลดน้อยลงเนี่ย
1: เ
6: พราะเอาเขตต้องมาจากการเลือกตั้งอาจารย์ว่าเขาพูดดีไหม
1: มันก็พูดในมิตินั้นได
6: ้ครับ
1: คือมันก็พูดในมิตินั้นได
6: ้มันจะดีกว่าปัจจุบันไหม
1: ก็ดูอบต.เป็นตัวตั้งต้นกันแล้วกันมันก็การปกครองท้องตราบใดที่มันยังเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยมีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและกรมการปกครองคุมกบาลอยู่อย่างเงี้ยนะ
6: ครับ
1: มันก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปจากเดิมหรอกมันไม่ใช่กรมส่งเสริมอ่ะมันเป็นคงมันเป็นกรมมันเป็นกรมควบคุมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยุคนี้ยังต้องมีกรมการปกครองอีกงงกับชีวิตเลยจะปกครองจะปกครองก็ไปจนถึงไหนล่ะพี่ใช่ไหมไอ้นี่ก็ดูนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านไอ้นุ่นก็ดูเทศบาลอบต.จะพูดมากไม่ผมไม่มีผมอยู่สบายกว่าคนอื่นเยอะนะ
6: เอาผมว่าคำพูดอาจารย์นะพูดแล้วนะอยู่ไปฮะจบข่าว
1: ขอบพระคุณ
6: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับ
1: อยู่ไปเรื่อยๆ
0: อยู่ไปเรื่อย
1: ๆเดี๋ยวก็รู
0: ้คุณชาติชายสายสอง
1: ชาติชาย
7: ครับสวัสดีครับครับครับคารวะอาจารย์วีระสวัสดีคุณสวัสดีคุณพี่ณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
7: ครับเดี๋ยวขอพาดพิงท่านที่สามกับท่านที่หนึ่งนะครับคือว่าผมไม่อยากจะขัดเกลาอะไรมากนะครับผมคิดได้แค่นี้ครับไข่ดาวกับแม็กกี้ครับเฉพาะตัวครับโอเคนะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอเป็นสายสุดท้าย
0: ครับคุณกิติครับสายสาม
1: กิติ
8: สวัสดีครับอาจารย์นีละคุณณัฐพงศ
1: ์เชิญ
8: รายงานฝนฟ้าจากอำเภอสายดาจันทบุรี
1: โอ้โหเป็นไง
8: มาอีกรอบแล้วครับ
1: อ๋อเหรอโอเคหายไปกี่วัน
8: ได้แดดแค่2วันเองครับอาจารย์
1: โอเคก็ยังดียังดียังดียังดีได้แดดตั้ง2วันนะต้นไม้ต้นเมยก็ได้มีอากาศได้มีแสงเสริงอะไรต่ออะไรโอเคเอามาใหม่อีกรอบนึง
8: ครับผม
1: น่าจะรอบท้ายๆแล้วล่ะเดี๋ยวก็ไปหมดแล้วล่ะ
8: เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นๆแล้วครับ
1: ทั้งหมดนี้ใช่ๆคิดว่ากลางเดือนตุลาก็เข้าหน้าหนาวแล้วล่ะ
8: ก็ช่วงนี้แมลงปอเริ่มลงแล้ว
1: โอ้ถ้าแมลงปอเริ่มลงมาของจริงแล้วครับ
8: โอเค
1: ครับ
8: เราก็เริ่มบาน
1: ได้ครับขอบพระคุณ
8: ครับผม
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: พูดถึงเรื่องที่ผมจะไปคุยวันอาทิตย์หรือยัง
0: ครับพูดแล้วครับ
1: บ่ายวันอาทิตย
0: ์มีมารีเฟชกัน
1: เรามารีเฟชกันนะ
0: ครับ
1: ที่รีเฟชคาเฟ่
0: ครับ
1: คอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆนะชื่อ The Eight ซอยรามอินทา67นะ3โมงถึง4โมงครึ่ง
0: ครับ
1: จำกัดคนไว้45คนตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนแสดงตนชำระราคาและส่งมอบแล้วเนี่ย30คน
0: ครับ
1: เหลืออีก15คนถ้าใครสนใจวันอาทิตย์บ่าย3โมงไปเจอกันแบบเจอกันซึ่งหน้า
0: ซึ่งหน้าอันนี้ซึ่งหน้าแน่น
1: อนอันนี้ซึ่งหน้าแล้วผมเห็นหน้าทุกคน
0: ครับ
1: มีคนถามว่าทำไมไม่จัดแบบว่าคุยแบบคนเป็นร้อย200อะไรอย่างเงี้ยนะคือบรรยากาศมันไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ่ะไอ้นี่มันสบายอ่ะคือเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็สถานที่ก็สะดวกสบายพอสมควรนะ
0: ครับ
1: คือเขารับได้แค่นั้นนี่ก็แน่นนิดหน่อยแล้วล่ะแต่ไม่ถึงกับยัดทนานนะก็คือว่าทุกคนมีที่นั่ง
0: คร
1: บทุกคนนะแล้วมันเป็นที่เขามีอาหารด้วยใช่ไหมก็ไปก็ไปทานข้าวก่อนนะทานกาแฟจะซื้อของเข้าอะไรเข้าเนี่ยนะตามที่เขามีคูปองให้อะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ต้องแบบว่ารีบเร่งนะแล้วก็สถานที่เขาก็สะดวกสบายพอสมควรเรื่องที่จอดรถคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: น่าจะสบายๆนะเท่าที่ผมดูนะจำนวนไอ้ช่องจอดรถเนี่ยพอนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจะไปเจอกันบ่ายวันอาทิตย์ที่11ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: 11กันยายนนะ
0: ตุลาคม
1: เอ้ยตุลาคือเดือนกันยาผมมันหายไป
0: อันนี้ตุลาแล้ว
1: ตุลาแล้วผมยังไม่เยี่ยมถึงยังนึกว่าเป็นเดือนกันยาอยู่นะนัทพงศ
0: ์ครับ
1: ความนี้มันหายไป1อาทิตย์เต็มๆผมไปเที่ยวจีนน่ะนะ
0: เออ
1: ผมก็เลยนี่ยังนึกเป็นกันยาตลอดเลยนะเวลาทําแล้วก็ยังเป็นกันยานะตุลาย้ำอีกทีตุลานะก็เดี๋ยวนะก็วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม
0: อาทิตย์นี้แหละ
1: อาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละ
0: ครับ
1: จำกัดคนไว้45คนนะใครที่จะไปร่วมรายการนี้ผมก็ขอร้องเขาว่าสำหรับคนที่เคยไปร่วมรายการนี้3ครั้งแรกเนี่ยขอให้งดจะได้เป็นคนใหม่นะจะได้มีโอกาสกระจายออกไปนะท่านก็ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อทาง LINE OA ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: LINE ID อะไรล่ะ
0: refresh.cafe
1: นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นมาหมดอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: รวมทั้งเรื่อง QR code อะไรต่ออะไรเนี่ยก็คุยกับแอดมินเขาอันนี้แต่ละคนที่จะไปเนี่ยจำกัดว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ย2คน
0: ครับ
1: ไม่ให้มากกว่านั้นนะคนหนึ่งก็ได้2คนพาคนไปด้วยหรือตัวเองจะไปคนเดียวแล้วก็แล้วแต่ไม่เอาแบบว่ายัดทนานไปกันเป็น5คน8คนไม่เอานะเพราะว่าอยากให้กระจายกลุ่มด้วยอะไรด้วย
0: ครับ
1: แล้วมันจะกระจายพวกอาชีพการงานที่ทำด้วยนะบางทีเราได้แลกเปลี่ยนกันนะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องผมคุยอะไรให้ฟังหรอกคุณณัฐพงศ
0: ์
1: คุณผู้ฟังที่ไปก็คุยอะไรให้ผมฟังจากคำถามแล้วก็อื่นๆนะมีหนังสือที่ผมเขียนวางขายด้วย
0: ครับ
1: นะท่านก็ใช้สิทธิ์จากคูปองที่ท่านได้มาเนี่ยเอามาซื้อหนังสือผมได
0: ้
1: นะอันนั้นก็เป็นประโยชน์ทางอ้อมแต่เหลือนอกเหนือจากนั้นผมไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะก็อยากเจอแล้วก็อยากจะคุยอะไรแบบว่ามั่นใจว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกัน ไม่หวังร้ายต่อกันมีเจตนาดีต่อกันนะผมก็ทำแบบนี้ตั้งใจว่าจะทำเดือนละครั้ง
0: ครับ
1: นะโอกาสที่คุณผู้ฟังจะได้เจอผมในเวทีใหญ่จัดเป็นงานพูดคุยอะไรแบบนี้จะผมจัดเองหรือจะให้คนอื่นจัดหรือคนอื่นจะมาเชิญผมไปทำเนี่ยเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่มีเลยตั้งเดือนกันยาตลอดเดือนนะผมปฏิเสธไปสัก10งานได้คุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะผมไม่ไปไม่ว่าจะเป็นคนพูดเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งภาครัฐทั้งเอกชนแล้วผมตัดทิ้งหมดนะเพราะผมคิดว่าผมไม่อยากออกแบบนั้นอีกแล้วนะคือเราพูดง่ายๆว่าบางเรื่องเนี่ย
0: ครับ
1: เวลาเราพูดในลักษณะวงกว้างแบบนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เข้าใจกันไม่รู้จักกันเนี่ยมันก่อให้เกิดความร้าวฉานบาดหมางโดยไม่จำเป็นนะอันนี้ผมมีประสบการณ์จากที่ผมแม้ว่าตัวเองจะเจตนาบริสุทธิ์นะแต่พอไปพูดอะไรในวงกว้างตามอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีเนี่ยมันเกิดไซด์เอฟเฟกต์กับคนที่เขาฟังแล้วบางทีเขาไม่ได้ฟังตลอดรอดฟังไม่ได้ฟังทั้งหมดเขาวินิจฉัยจากการรายงานเป็นอะไรสั้นๆเลยเงี้ยนะแล้วก็ผมว่าบรรยากาศในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันโทสะจริตมันมากเกิน มันเป็นความมันแรงขับเคลื่อนมันเป็นมิจฉาทิฐิมากนะตะพง
0: เดี๋ยวนี้มันมีวลีอยู่
1: ว่า
0: อะไรนะการด่าเป็นเรื่องของฉันแต่ว่าการโกรธเนี่ยเป็นเรื่องของคุณ
1: ก็พยายามจะjustification ตัวเองไงคือมันนึกคือสามารถจะดุด่าว่ากล่าวแบบไม่รู้ผมห่างจากอันนี้นะคือผมพยายามระยะรักษาระยะห่างกับไอโซเชียลมีเดียเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook นะ Facebook นี่จะหนักสุดใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะก็ไม่เป็นไรก็คือดูเผินๆได้แต่ถามว่าไปจมอยู่ไถกันทั้งวันทั้งคืนนี่ผมไม่ทำคือบางคนเขาอาจจะคิดว่าถ้าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจจะทำให้เกิดทรัพย์และอำนาจนะบางคนก็มุ่งไปทางนั้นเลยแต่ต้องทำอะไรให้คนมาเอนเกจเพื่อที่จะมีรายได้นี่ก็เป็นเหยื่อครับถ้าถามผมเขาก็ต้องการอย่างนี้อยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาต้องการแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วเขาก็พยายามสถาปนาเป็นโซเชียลมีเดียนะที่จริงมันตอนแรกเริ่มต้นมันไม่ใช่แต่ทำจนมันกลายเป็นมีเดียแล้วก็ทำให้แมสมีเดียที่มีฟิลเตอร์ที่เขามีการกันกรองระดับหนึ่งเนี่ยก็ถอยล่นไปนะถ้าโลกนี้มันจะขับเคลื่อนกันแบบนี้เนี่ยในระยะยาวก็คงจะต้องเป็นหายนะผมคิดอย่างนั้นนะ

0: แม้ว่าฝ่ายชนะแม้ว่าจะเป็นฝ่ายชนะก็เสียกำลังพลไปเยอะนะอันนี้มันเล่าเรื่องถึงสงครามอันหนึ่งนะนะเขาสรุปว่าเขาเรียกเป็นสำนวนว่าชัยชนะแบบพีรุสเอาว่างๆจะเล่าให้ฟังแต่ว่าสาระที่จะบอกคือว่าเป็นชัยชนะที่สร้างความเสียหายมากพอๆกับความพ่ายแพ
1: ้
0: เนี่ยก็ทำให้มันนั่งคิดว่าเราจะชนะไปทำไมถูกไห
1: ม
0: ในเมื่อชนะก็เหมือนพ่ายแพ้เสียหายพอๆกับแพ้บางทีมันก็ไม่ได้ประเมินเพราะตอนที่เราทำอะไรเราก็มองว่าถ้าเราชนะเราจะได้มากกว่าเสียแต่ชนะชนะแล้วก็เสียพอๆกับแพ้ไอ้นี่ผมกำลังนึกถึงระหว่างอเมริกากับจีนไม่ว่าใครชนะหรือใครจะแพ้เนี่ยในสงครามทุกรูปแบบมันก็เสียหาย
1: พอกัน
0: อันเนี้ยไม่รู้คิดกันได้หรือเปล่าเหมือนกันในบ้านเราก็เหมือนการเอาชนะค้าคานทางการเมืองซึ่งแหลมคมดุเดือดกันขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าชนะแล้วมันจะคุ้มกับผลที่เกิดขึ้นมากหรือเปล่าหรือมันเหมือนกับก็คือชนะก็แพ
1: ้
0: ถ้าชนะเท่ากับแพ้แล้วจะไปทำไปต่อสู้จะไปห้ำหั่นกันทำไมหรือชนะแล้วก็ได้ผลเหมือนกับแพ้คุณทัศพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้อ่านจบแล้วจะให้อ่าน แต่ว่าเฉพาะหน้าไปจัดการเรื่องวันอาทิตย์จะเจอกันก่อนนะ
1: เอ้ยแต่เขาแจ้งมาคุณวิระ
0: ว่า
1: อาจจะตอบช้าหน่อยนะ
0: เ
1: พราะว่าตอนนี้ระบบ Line OA เนี่ยมันล่มทั้งระบบนะฮะคุณผู้ฟังที่อะไรอ่ะแอดไลน์ไปแล้วอ่ะก็ทักเข้าไปได
0: ้
1: ถ้าอยากจะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยก็ทักเข้าไปแล้วถ้า Line OA ระบบมันกลับมาใช้การได้เนี่ยนะเขาก็จะรีบต่
0: อ
1: นะแล้วก็จะส่ง QR code ให้
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคอ่ะโอเคแต่คิดว่าวันนี้น่าจะเต็มแล้วนะ
1: ครับผม
0: อ่ะไม่เป็นไรก็15คนสุดท้าย
1: ครับ
0: จาก30ที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือ15คนคุณณัฐพงศ์บอกไปก่อนหน้านี้ผมว่าอาจจะเหลือ5คน10คนแล้วมั้ง
1: ครับ
0: โอเค
1: พักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงคืน

0: สุดท้ายนะครับคุณน้อยครับสายสองสวัสดีครับคุณน้อย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
1: เมื่อกี้ถ้าพลาดไม่ได้ฟังเสียใจแย่เลย แบบคุณวิลาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบันได้ดีมากเลยอ่ะ
0: โอ้ใช่ใช่ใช
1: ่สังคมตอนนี้มันบางครั้งมันก็น่าเบื่อนะบางครั้งเราต้องถอยมาตั้งหลักอ
0: ่
1: ะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้น
0: อืมอืม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ซื้อหนังสือไอ้เรื่องดีโอเดซี่อะค่ะ
0: ดีโอเดซี่ครับ
1: ค่ะไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องเดียวกับคุณวีระเปล่า
0: คนละเรื่องครับ
1: มาลองอ่านนะคะ
0: คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่อง
1: คนละเรื่องเหรอคะ
0: ใช่ครับอันนั้นของเขาโรมันเนี่ยโอเดซี่กับไอ้นั่นมันเป็นเรื่อง
1: ที่อิเลียดและโอเดซี
0: ่อิเลียดใช่ครับมันเป็นภาค2ครับ
1: มันเป็นอะไรนะคะ
0: ภาคต่อจากอิเลียดอ่ะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: พอดีเห็นปกมันสวยดีแล้วก็
2: อ
1: ิ
2: เล
1: ีย
2: ดมันสงครามเมือง
1: จำได้ว่าเคยเรียนเนาะ
3: นะไอ้ลูกชายของกษัตริย
1: ์
3: คุณทอยอ่ะไปเอาเมียของ
0: ปารีส
3: ไปชื่อ
0: เฮเลนครับ
1: ปรากฏว่าอ่านไม่รู้เรื่องค่ะ
3: อ๋อไม่รู้เรื่องอยู่แล้วครับ
1: เป็นเรื่องได้ไม่เท่าไหร่ขนาดว่าเคยจำได้ว่าเคยเรียนนะคะตอนมัธยม
3: ไม่รู้เรื่องหรอกครับถ้าอ่านจะเป็นบทกวีแปลไทยก็ได้ระดับหนึ่งต้องอ่านแบบที่เขาสังเคราะห์มันมีคนที่เขาเขียนแบบย่นย่อหน่อยเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วมีแปลเป็นภาษาไทยอันนี้จังอ่านง่ายกว่า
1: คุณเวลาบอกชื่อได้ไหมคะ
3: มันไม่อยู่ติดตัวตอนนี
1: ้อ๋ออ
3: ันนั้นมีทั้งหลายเรื่องนะมีคนเป็นแปลจากต้นฉบับฝรั่งเศสนะก็เขาลำดับเรื่องแบบว่าอ่านง่ายมีเรื่องเฮอร์คิวลิสมีอะไรหลายๆอันน่ะ
1: อ
3: ีกวิธีนึงก็คือออ่านที่มีคนเขียนนะเป็นภาษาไทยแบบเล่าเรื่องอ่ะมันมีเรื่องเนี่ยไอ้สงครามเมืองทอยหรืออีเลียดเนี่ยที่มีคนเขียนใหม่แบบไม่ใช่เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็มีอันนึงมีของชื่อคนเขียนนี่นายตำราณเมืองใต้อันนี้เล่มนี้ก็พอได้ผมเคยใช้แล้วมีของไอ้ที่เมื่อก่อนเป็นสำนักพิมพ์ของตุ่ยตูน
0: อ
3: ่ะอันนี้เขาก็มีเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้แล้วเขาใช้ชื่ออะไรลองค้นดูในไอลองเซิร์ชดูในวิกิพีเดียเริ่มต้นหรือจะถามพวกแชท GPT ก็ได้ว่า
1: ไม่ชอบพวกนี
3: ้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเข้าเว็บไซต์ถามอะว่าว่าเข้าเว็บไซต์นี่แหละใช้ Google นี่แหละง่ายๆอะว่าหนังสือมหากาพย์อีเลียดและโอดิซีที่มีคนมีเขียนเป็นภาษาไทยอ่ะมีของใครบ้างทั้งแปลทั้งเขียนเองเนี่ยที่ถ้าแปลนี่ก็เดี๋ยวก็เจอเล่มที่มันอย่างที่ว่าอีกแล้วนะ
1: เป็นปกมันสวย
3: นั่นนะก็อ่านยากอ่านยาก
1: อ่านยากจริงๆ
3: สองเล่มใช่ไหมสองเล่มใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะ
3: แค่
1: ซื้อมาเล่มเดียวแล้วก
3: ็อ่านยาก
1: อ่านไม่รู้เรื่องก็เลยลองส่งไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งอ่านบอกว่าเธอช่วยอ่านหน่อยที่เผื่อจะ
3: ไม่แต่ว่าคือบางทีอ่ะเวลาเขาคือถ้าเขาแปลจากต้นฉบับเนี่ยบางทีมันเป็นภาษากวีเนี่ยเขาก็พยายามใช้คำที่มันเพลิดหน่อยเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาษาที่เป็นภาษาที่เราใช้ไงคือก็จะต้องเติมให้มันดูเป็นกวีอ่ะมันก็ใช้คำที่ยากอะไรเงี้ยสำหรับเราที่ไม่คุ้นก็จะเหนื่อยหน่อย
1: เพราะฉะนั้นคนแปลนี่สำคัญ
3: ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการนำเสนอของคนของต้นฉบับด้วยแต่ถ้าดีกว่านั้นนี่ก็คือว่า อ่านทั้งต้นฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับที่แปลเดี๋ยวสิจะเรียนแล้วไม่เดี๋ยวพูดให้ฟังอ่านทั้งต้นฉบับภาษาอังกฤษที่แบบนั่นแล้วก็มีคนแปลเป็นภาษาไทยทั้งแบบไหนก็ตามทีเนี่ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขียนใหม่เป็นรีโทอย่างเงี้ยโอเคเหมือนที่ผมทำถ้าคุณไปอ่านเองนะมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยอ่านยังไงคุณก็ไปไม่ไหวหรอกผมบอกให้แต่ถ้าเกิดว่าเอามาเรียบเรียงแล้วเล่าใหม่อะอย่างเงี้ยเข้าถึงได้เหมือนที่ผมทำเป็นซีดีทำเป็น MP3 น่ะ64ตอนแบบนั้นน่
1: ะ
3: เออมันก็ based on story จริงอะผมก็อ่านตัว text แต่ว่าอ่าน text แล้วเนี่ยถ้าเอาตามนั้นมันไม่สนุกการลำดับเรื่องการบางทีต้องอธิบายขยายความนะเพราะของมันที่เป็นต้นฉบับมันไม่ได้ละไว้ในฐานที่เข้าใจไงคราวนี้เราก็ต้องอธิบายว่าเออเรื่องมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเราทำแบบนี้คนก็จะเข้าใจง่ายพอเล่าไปเสร็จชักงงก็ต้องบอกว่าเออเขียนอธิบายเพิ่มเติมสักทีนึงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเข้าถึงนะอย่างผมนั่งอ่านเนี่ยที่เขาเป็นคัมภีร์ที่เขาแปลมาจากภาษาสันสกฤตโดยตรงนั่นก็แปลดีนะแต่ถามว่ามันก็ยังเข้าถึงยากอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องแทรกจากมหาภารตะที่เขาทำกันหรือต่อไปเขาจะมีทำอันนี้นะเขาจะแปลหริวงนะซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายของมหากาพย์มหาภารตะเล่าเรื่องพระกฤษณะกำลังดูว่าคืออันนี้เขาแปลมาจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเลย
0: ครับ
1: โอ้ก็ยังไม่จบหรือเหรอคะ
3: มหาภารตะมันมีต่ออีกเล่มนึงขึ้นสวรรค์แล้วมันมี appendix มีภาคผนวกเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระกฤษณะ
0: อ
3: ันนี้คือหริวง
0: ครับ
3: หริเนี่ยคือพระนารายณ์วงของพระนารายณ์แล้วก็ยังมีอะไรเยอะแยะจริงๆมันเป็นงานที่ทำไม่จบไม่จบสิ้นหรอกถ้าจะทำนะก็เข้าได้แค่ไหนก็แค่นั้นแม้แต่มหากาพย์รามายณะต้นฉบับของวาลมีกิเนี่ยนะที่เป็นภาษาสันสกฤตมีแปลทั้งเล่มแล้วนะแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมชอบอ่านที่เป็นภาษาไทยที่เป็นอาจจะเป็นคำกรนะเออรัชกาลที่หนึ่งผมว่าสนุกจะเข้าง่ายแต่เดี๋ยวนี้คนอ่านกรอนไม่เป็นละนะเออคนอ่านกรอนไม่เป็นละแต่อ่านกรอนนี่มันเพลินนะผมบอกก่อนนะ
1: เออแล้วก็เพราะ
3: เออคุณช้างคุณแผนนี่อ่านกรอนสนุกมากนิราศของสุนทรภู่เนี่ยโอ้โหทุกเล่มเลยสนุกนะนะโอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
3: อย่าแล้วอย่าให้พูดแล้วมันยาวขอบพระคุณ
0: หมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันครับคุณวีระและผมทัศน์พงศ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจักรยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกค่ำคืนอยู่กับดิฉันเก่งพัชราพรจันทร์อังคารนะคะวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีผู้มาประจำการบอกเล่า965กันไม่ซ้ำวันวันนี้นะคะหลายๆท่านก็ยังอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะแล้วก็การสูญเสียหลายๆเรื่องในพื้นที่วันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังขบคิดตั้งคำถามร่วมกันหาคำตอบในประเด็นใดกับคุณนิรุตสิริจัญญาพร้อมแล้วอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
3: สวัสดีครับ 90.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook แฟนเพจแซกจีผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนิง
3: ก็มีใครดูแล AI ให้บ้างหรือเปล่าครับ
2: AI เอาแบบ
3: คงไม่มีใครดูแลให้เนาะไม่มีจะได้ไม่ต้องขอบคุณเขาไง ไม่เป็นไร
2: ตอนนี้ต้องเป็น SI แล้วค่ะซูเปอร์
3: วันนี้เสียงพี่เก่งสาวขึ้นหน่อยหนึ่งนะ
2: เซ็กซี่ใช่ไหม
3: ใช่นี่จำไม่ได้นึกว่าเป็น AI ไม่เป็นไรครับเราพูดเล่นให้คลายเครียดนิดนึง
2: ใช่
3: พี่เก่งท่านผู้ฟังก็ไม่มีเรื่องอะไรจะต้องพูดนอกจากเรื่องน้ำครับ
2: น้องน้ำมาหนักเลยนะพี่หนิง
3: ผมเหมือนกับจะต้องพึ่งจิตแพทย์แล้วมั้งครับเนี่ย
2: ยังไงดี
3: ทั้งวันทั้งวันเนี่ยมันกลุ้มใจอยู่กับเรื่องน้ำผมจะเดินทางไปไหนอะไรต่ออะไรก็ไม่ได
2: ้ค่ะ
3: คือไม่ได้ไปเที่ยวนะครับจะกลับไปทำงานก็ตั้งแต่29ที่แล้วก็ยังคุยกันอยู่ที่เมืองจันทร์แล้วก็ไปไม่ได้ก็ต้องยกเลิกงานไปนิดน
2: ึ
3: งทีนี้ฝนก็ยังมีตกอยู
2: ่
3: กรุงเทพก็ยังท่วมเป็นหย่อมๆอยู่แต่ที่น่าสงสารที่สุดเลยก็คือพี่น้องที่อยู่ในชานเมืองรอบๆกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพผมดูแล้วไม่มีจังหวัดไหนรอดเลยสักจังหวัดคร
2: ับ ก็ตอนนี้เกือบ30จังหวัดใช่ไหมพี่หนิง
3: นั่นสิพี่เก่งมันแต่ที่เราได้ฟังตอนแรกคือได้ฟังตอนแรกคือไม่ได้ฟังอะไรเลยจากเรื่องของน้ำ
2: ค่ะ
3: แล้วอยู่ๆมามันก็เกิดเหตุการณ์เรื่องของน้ำขึ้นมาจนเราไม่มีใครมาพูดอะไรให้เราฟังแม้กระทั่งชนบัดนี
2: ้
3: แล้วเราก็ไม่เลยไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นว่ามันหนักกว่าปี54หรือปี54หนักกว่าแต่ความรู้สึกของผมว่าปีนี้หนักกว่าปี54เยอะมากนะครับ
2: ดูจากอะไรคะพี่นิ่งคะ
3: ดูจากอะไรเหรอดูจากปี54เนี่ยน้ำเนี่ยมวลน้ำเนี่ยอยู่ๆเกิดขึ้นมาและเราทุกคนรู้กันหมดมีการแช่งเตือ นเป็นมวลน้ำที่ทยอยมาจากทางภาคเหนือซึ่งเรามองเห็นเลยว่าเขาเป็นกลุ่มมาผ่านมาจังหวัดนั้นมาผ่านจังหวัดนี้จังหวัดนั้นปิดประตูน้ำไม่ให้ไปก็ล้นมาตรงนี้แล้วก็มาจนถึงปทุมก็เคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำลายเป็นจุดไปจนกระทั่งมาท่วมสนามบินดอนเมืองก็แล้วก็มาหยุดอยู่แค่นี้แล้วหายไปเลยนั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตแล้วก็ทบทวนกับบรรดาแต่ว่าตอนนั้นผมก็มีขอประทานโทษผมก็ยังมีเดินทางไปทำงานของผมเองคนเดียวที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่เบอร์ลินก็เพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นเขาถามผมมายังไงเนี่ยก็น้ำมันท่วมสนามบินดอนเมืองหมดตอนนั้นก็เรายังไม่มีสุวรรณภูมินะครับปีนั้นนะก็หรือเรามีแล้ว
2: ช่วงที่ท่วมดอนเมืองใช่ไหมแต่มันท่วมแล้ว
3: มันไม่ได้ท่วมตรงนั้นนี
2: ่ค่ะใช่
3: น้ำท่วมดอนเมืองนี่แล้วมีสนามบินสองเมืองสองสนามบินอยู่ไม่รู้เหรอคืออยู่ที่ไหนกันมาผมก็แย่เขาฝรั่งก็ไม่เป็นไรนั่นคือเราเห็นภาพแล้วน้ำเขาก็ผ่านมาเป็นก้อนแล้วก็หายไปแต่ว่าปีนี้2569นี่เขามาอาศัยอยู่เลยครับเขาไม่ไปไหนกันเลยพี่เก่ง
2: นิ่งเลยใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่สมมุติว่าเข้ามาอยู่คนจะมาบอกว่าไม่ใช่กรุงเทพไม่ได้นะเพราะว่าที่ของจันทร์นี่ก็กรุงเทพใช่ไหมการเคหะ
2: ลมกล้าวกรุงเทพ
3: ก็กรุงเทพใช่ไหมเพราะนั้นเราก็พูดว่าการเคหะอยู่ที่การเคหะนะผู้คนอาศัยอยู่30,000แต่ว่า ที่ชุมชนทั้งร่วมเก้าทั้งหมดที่อยู่กันเขาอยู่กัน 3-4 แสน 5แสนคนนะพี่เจ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วน้ำเพิ่งจะมาแห้งก็ไม่ได้เขาบอกว่าแห้งก็ไม่ได้แห้งซะทั้งหมดนะ
2: ค่ะ
3: ก็ไม่ได้แห้งซะทั้งหมดก็ยังมีอยู่เข้าไปลึกๆเนี่ยน้ำก็ยังประมาณครึ่งเข่าหรือหัวเข่ามาถึงหัวเข่าแล้วสนามกอล์ฟกรุงเทพกีทาใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: หมู่บ้านกรุงเทพกีทาตรงนั้นก็ท่วมอยู่ก็ยังอยู่อาศัยกันอยู่เนี่ยน้ำก็ยังอยู่อาศัยอยู่เป็นหย่อมๆทั่วกรุงเทพเนี่ยแต่ว่าสมัยก่อนนะปี21-24หรือใกล้ๆ26เนี่ย 3-4 ครั้งเนี่ยที่กรุงเทพมหานครเจอมหาภัยพิบัติแบบเนี้ย
2: ค่ะ
3: เรามักจะถูกแบ่งแยกว่าชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยเราถือว่าเป็นชุมชนที่ต้องเป็นผู้รับเคราะห์กรรมต่าง
2: ๆค่ะ
3: เพื่อรักษาถนนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้กระทำมาตั้งแต่โบราณจนถึงปีนี้50กว่าปีเนี่ยไม่มีการพัฒนาหรือแก้ไขอะไรไปได้เลยว่าหนึ่งฉันต้องรักษาถนนไว้ก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อให้เศรษฐกิจเพราะงั้นเศรษฐกิจคือเงิน
2: ค
3: ือธุรกิจคือเงินแต่ชีวิตของประชาชนการอยู่อาศัยของประชาชนบ้านของประชาชนมันต่ำกว่าถนนชีวิตของผมของพี่เข่งเนี่ยต่ำกว่าถนนเขาจะเหยียบย่ำเขาจะขับเราย่ำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเรานี่ได้เป็นคนที่ทำเงินให้กับเขาเขาจะดูแลรักษาพวกพ่อค้าการขนส่งการอะไรแต่อย่าลืมว่าคนอย่างเราก็ต้องทำมาหากินแม้จะได้วันละ300หรือ500
2: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ปัญหาก็คือเมื่อคุณเอาน้ำยัดเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยในบ้านของพวกเราออกมาไม่ได้เนี่ยหนึ่งเราสูญเสียความเป็นส่วนตัวเราสูญเสียการที่จะใช้ชีวิตเราสูญเสียสิทธิ์ในการออกมาทำมาหากินและเรายังสูญเสียอาหารที่ไม่มีใครมาช่วยดูแลหรือนำอาหารน้ำสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆมาให้เราเลยทั้งที่คุณก็เอาถนนเนี่ยเอาไปใช้ทำธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจของพวกคุณแต่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่สามารถจะออกมาได้สมัยนั้นตอนที่น้ำท่วมปี21-24-26เนี่ยผมร่วมอยู่ในเหตุการณ์3ครั้งพี่เก่งครับบ้านผมนี่แหนขึ้นเนี่ยผมเลี้ยงลูกเป็ดได้เลยเพราะผมอยู่ลึกเข้าไปในซอยสุขุมวิท101
2: ค่ะ
3: เลยวัดธรรมมงคลเลยเข้าไปประมาณสักกิโลกว่าแล้วก็เลยโรงเรียนโฮลี่เข้าไปแล้วก็แยกซ้ายเข้าไปอยู่เหมือนเป็นท้องนาเก่าแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นแบบหมู่บ้านปลูกบ้านอะไรอยู่แล้วมีโรงงานตัดเสื้อผ้าเราอยู่ในน้ำนั้นประมาณ 3-6 เดือนพี่เก่งครับ
2: ค่ะ
3: โดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้นล่างใช้ไม่ได้เพราะเต็มมาครึ่งหนึ่งของชั้นล่างบังเอิญว่าโรงรถผมเนี่ยจากห้องนอนของผมอยู่ชั้น2เนี่ยผมคิดยังไงไม่รู้ตอนนั้นผมก็ทำเป็นห้องนอนผมแล้วเป็นระเบียงแล้วก็มีบันไดเดินมาเผื่อที่ว่าผมกลับกลางคืนผมจะได้ไม่ต้องไปกวนคุณแม
2: ่
3: พอผมจอดรถที่โรงรถปั๊บผมก็เดินขึ้นบันไดวนแล้วก็ขึ้นไปเข้าห้องนอนผมไปเลยไม่อย่างนั้นแล้วผมก็ต้องจอดลงรถแล้วก็ต้องเดินเข้าไปในบ้านเปิดไฟแล้วก็ต้องปิดไฟแล้วต้องเดินขึ้นไปมันก็เป็นการรบกวนการนอนของคุณแม่ผมเพราะนั้นเราทำงานไม่มีเวลาทั้งถ่ายหนังทั้งละครพวกนี้เพราะนั้นเราผมก็เลยโชคดีว่าพอผมมาถึงก็จอดรถตรงบันไดแล้วผมก็ก้าว
2: ขึ้น
3: คืออ้อมจากคนขับมาที่คนนั่งเปิดประตูก็ปิ่นน้ำนิดนึงแล้วก็ปีนขึ้นไปที่บันไดแล้วก็เดินขึ้นนั่นคือคนจะมองเห็นมันลำบากนิดหน่อยนะก็ใช่แต่ผมเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งผมสามารถจะจอดลงแล้วผมก็เดินเข้าบ้านได้เนี่ยแต่คุณดันน้ำจากถนนสุขุมวิทเข้ามาอยู่ในที่ชุมชนอาศัย
2: ค่ะ
3: แต่ทีนี้พอมันสูงขึ้นเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมันขึ้นมาครึ่งหลังคาเท่ากับว่าบันไดผมเนี่ยหายไป 3-4 ขั้นแล้วรถผมก็นำเข้ามาไม่ได้เมื่อก่อนนี้มีปั๊มน้ำมันจอดอยู่หน้าปากอยู่หน้าปากซอยเขาอนุญาตให้รถมาจอดได้ฟรีผมก็เข้าบ้านเข้าออกเนี่ยมันเวลาทำงานมันก็ไม่มีเวลาเลยนักแสดง
2: ค่ะ
3: บางทีก็กลับ4ทุ่ม5ทุ่มก็มีรถป๊อกแป๊กอยู่ข้างหน้าปากซอยผมก็จอดที่ปั๊มน้ำมันก็เดินมาขึ้นป๊อกแป๊ก เข้าไปเที่ยวหนึ่งที่บ้านเนี่ยพี่บอกประมาณเอาให้2กิโลก็ได้200บาทครับพี่เก่งปี21นะปี24ด้วยปี26ด้วยแล้วก็ให้เขาเข้าไปรับผมเพราะว่าผมรู้เวลาทำงานเหมือนว่าผมต้องมาบันทึกเทปที่ช่อง9
2: ค่ะค่ะ
3: ผมรู้เวลาว่าเขาชอนัดผมเท่าไหร่10โมงผมก็ใช้รถบล็อกแบ็คเนี่ยเข้ามารับผม8โมงหรือ8โมงครึ่งเขาเข้าไปรับผมมาก็โดนอีก200ไปกับเพราะงั้นวันนึงผมจะต้องเสีย400บาทและผมมีงานทำสมมติมีงานทำ30วันหรือว่าไม่ได้ทำทั้ง30วันมีธุระที่ต้องออกมานู่นมานี่อะไรบ้างผมต้องเสียเงินเท่าไหร่นะ
2: หลายร้อยอยู่นะพี่นิ่ง
3: หมื่นกว่าบาท12,000ผมบอกว่าทำไมแอนนะครับปอกแป๊กเขาบอกเข้าไปทีนึงออกมาทีเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะรถมันเล็กไงปอกแป๊กอ่ะแล้วผมก็ต้องมีเสื้อผ้าอะไรถือมาด้วยไง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สมัยก่อนนี้เราต้องมีเสื้อผ้าเราไปเองด้วย
2: ใช่ใช
3: ่แต่จะกลับเข้าบ้านก็ต้องหอบหิ้วเสื้อผ้ากลับเข้าไปด้วย
2: ค่ะ
3: แล้วถ้าหากว่าจะมาอยู่ข้างนอกจอกบ้านแล้วแม่อยู่คนเดียวจะทำไงใครจะหาอะไรให้กินล่ะหรือว่าหนีแม่เหรอทิ้งแม่อยู่ในนั้นเหรอไม่ใช่
2: ไม่ใช
3: ่ก็นั่นคือใช้ชีวิตอยู่งั้นสามครั้งเป็นมหาภัยพิบัติแบบน้ำท่วมเนี่ยสุขุมวิทก็จะสะอาดแห้งเลยพอออกมาถึงหน้าซอย101เนี่ยแห้งเลยแต่เขาไม่ไปดูข้างในไงด้านนั้นเขายังทำมาจนถึงทุกวันนี้ที่พูดอีกอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถนนรังสิตองคลักษ์หรือว่ารังสิตนครนายกก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเอากระสอบทรายไปกั้นอยู่สองฝั่งน้ำพี่เก่งก็เคยขับรถไปใช่ไหมจากรังสิตแนวไปนครนายกก็ฝั่งซ้ายจะเห็นคลองใหญ่เลยฝั่งขวานี่ก็จะมีเขาก็จะเอามากั้นเพื่ออ้างว่าเพื่อเป็นการแต่คราวนี้เขาไม่พูดถึงเรื่องว่าเพื่อเศรษฐกิจหรือการทำงานเขาพูดว่าไม่ให้น้ำท่วมถนนเพื่อที่พวกเราจะได้เข้ามาช่วยคุณอำนวยความสะดวกให้คุณเนี่ยอำนวยความสะดวกอะไรพี่แกผมนั่งดูข่าวเลยผมจะเป็นบ้าตายจะมิดคอเขาอยู่แล้วถ้าจะมิดคออยู่แล้วคุณวิ่งบนถนนคุณก็ลงไปช่วยเขาไม่ได้หรอกคุณพูดภาษาอะไรเนี่ยเขาต้องมาเรือกันทั้งนั้นอะ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นแล้วอย่าพูดเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ทำให้คุณดูหล่อหรือว่าดูสวยด้วยการพูดว่าเพื่อถนนแห้งเพื่อการเดินทางเพื่อการทำธุรกิจการทำเศรษฐกิจได้แล้วก็เพื่อเราจะได้มาช่วยคุณได้เผื่อคุณไม่สบายน้ำแห้งรถเราวิ่งมาได้แต่รถเราวิ่งมาได้มันไม่บ้านไม่ได้อยู่ติดถนนเพราะบ้านเขากลายเป็นคลองหมดแล้วคุณก็รู้ว่าถนนเนี่ยบางถนนเนี่ยผมขับรถไปเนี่ยถนนเขาในระดับถนนเขาเนี่ยสูงเท่ากับหลังคาบ้านของชาวบ้านเลยนะครับพี่เก่งสังเกตไหม
2: สังเกตเห็นเลยค่ะบอกบางคนนี่น้ำไปสองชั้นเลยต้องขึ้นไปอยู่ชั้นสามกับดาดฟ้าก็มีค
3: ่
2: ะ
3: ใช่บางคนนั่งอยู่บนหลังคาก็มีรอความช่วยเหลือไง
2: ค่ะ
3: ทีนี้พอเราพูดถึงแบบนี้ว่าระบบเนี่ยก็ยังย้อนไปถึง40กว่าปีที่แล้ว212426ก็เป็นอย่างระบบเก่าเลยไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาเลยแล้วก็พูดบอกว่าถ้าตกมาเกิน300กว่าเนี่ยมันจะต้องท่วมก็ทำไมรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ทำอะไรให้มันไม่ท่วมไม่ได้เหรอมันผ่านมาตั้งแต่ปี21 24 26แล้ว
2: จะ50ปีแล้ว
3: นะ
2: จะ50ปีแล้วกึ่งศตวรรษเลยพี่นิ่ง
3: แต่ว่าไม่เคยมีความคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆมีแต่คิดที่ว่าเราจะทำอะไรใหม่เอาสู่ความเจริญเช่นใช้รถไฟฟ้ามาเก็บขยะดีไหมหรือว่าใช้ให้ชาวบ้านแยกขยะกันดีไหม
2: ค่ะ
3: แต่คุณไม่เคยคิดถึงเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับไม่ใช่คนไทยนะคนทั้งโลกที่เขามาประเทศไทย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เราไม่ได้หมายความว่าโอ้บ้านเราจะต้องแห้งแต่ทั้งหมดเนี่ยคุณทำให้แห้งสำหรับคนที่มาจากต่างประเทศเท่านั้นเองหรือเนี่ยอย่างด้วยคุณยายเนี่ยที่อยู่ชัยนาทแล้วก็เป็นประเด็นกันอยู่ทะเลาะกันอยู่กับสื่อเนี่ยกับที่ชัยนาทคุณยายเดินออกไปซื้อน้ำปลาขวดหนึ่งมันก็มีตกหล่นอยู่บ้างบางทีบางครั้งเนี่ยรถหรือว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคุณยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าคุณยังติดอยู่กับระบบ

0: ั้งเดิมอยู่ระบบดั้งเดิมมีหลายเรื่องอย่างเช่นว่าคุณจะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องหัวหน้าต
1: ้
0: องยื่นหัวหน้าต
1: ้
0: องบอกหัวหน้าให้หัวหน้าอนุมัติถ
1: ้
0: าว่าระดับขนาดนี้จะอนุมัติได้ขนาดนี
1: ้
0: เขาจะชอบพูดแบบเนี้ยพอระด
1: ับ
0: แค่ผมเนี่ยผมจะอนุมัติได้แค่นี้เองแต่ถ้าบอกว่ามากกว่านี้แล้วผมต้องเสนอที่สูงกว่านี้
1: หล
0: ัก
1: ผู้ใหญ่ค่ะ
0: ก็ต้องไปอย่างนั้นนี่คือระบบที่จะต้องแก้ไงอย่ามาพูดว่าน้ำอยู่ประเดี๋ยวเดียวแล้วไปอันนี้ไม่ได้เหมือนปี54ปี54ใช่มาอยู่เดี๋ยวเดียวแล้วไปน่าสงสารที่สุดคืออำเภอบ้านสร้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น่าสงสารที่สุดคือจังหวัดฉะเชิงเทราน่าสงสารที่สุดคือปราจีนบุรีใช่ไหม
1: ทางผ่านน้ำ
0: เขาอยู่กันยังไงคุณยายที่ชัยนาทก็ท่วมแล้วก็อยู่กับน้ำคือน้ำอยู่กับคุณยายมันไม่ได้เหมือนปี54มันมาเยี่ยมมันมาเที่ยวแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปถึงโรงงานไม่ต้องบอกชื่ออยู่แถวๆปทุมนะก็พุ่งไปรัฐบาลก็ไปช่วยสร้างกำพงกำแพงไม่ให้น้ำท่วม
1: ครับ
0: นั่นคือไปช่วยธุรกิจผมกำลังมองถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของการเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยซึ่งผมโชคดีผมไม่ได้อยู่ในความเจริญเมื่อผมไม่อยู่ในความเจริญผมก็ไม่ไปปะทะกับสิ่งต่างๆเหล่านี
1: ้
0: แต่ว่าที่ท่วมอยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในความเจริญเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่ไกลออกมาแต่ว่าที่ฉะเชิงเทราที่ปัจจีเนี่ยเนี่ยเคยอยู่ในตัวเมืองเรียกว่าอยู่ในความเจริญก็สิ่งที่พูดมาวันนี้ไม่ใช่ว่าเราให้โลกพัฒนาแล้วเราตามสิ่งที่โลกพัฒนาแต่การที่เราจะพัฒนาประเทศเราพัฒนาให้คนไทยเรานั้นอยู่ดีมีชีวิตดีก็ไม่ต้องกินดีหรอกเพราะว่าทุกวันนี้เรากินดีกว่าคนทั้งโลกอยู่แล้วเพราะเราเป็นแหล่งผลิตอาหารโลก คุณให้เขามีความอยู่ดีมีความสะดวกสบายเขาก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพวกคุณคุณดูปัจจุบันในน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ยังหัวเราะกันยังสนุกสนานกันเขายังทอดแหกันอยู่บนถนน คิวมอเตอร์ไซค์พี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่มีใครมาขึ้นเขาก็เอาแหมาทอดซึ่งน้ำก็ไม่ได้สูงยังเลยตะตุ่มเข้ามาหน่อยเดียวเขาก็ได้ปลาใส่กระป๋องเอาไปกินคุณไม่ต้องมาเลี้ยงอะไรเขามากมายหรอกยกเว้นในที่ที่มันท่วมหนักท่วมสูงจริงๆที่เขาไม่มีอาหารกินแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นคือเขาไม่มีห้องน้ำจะเข้า
1: ใช่ค่ะเรื่องห้องน้ำที่ปลดทุกเนี่ยมันเป็นเรื่อง
0: ที
1: ่หลัก
0: มากเลยและคนกี่แสนกี่ล้านคนเนี่ยที่ลงชื่อมาขอให้ช่วยเนี่ยล้านกว่าคนจะต้องมีมากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: เราไม่อยากบอกว่าเอาปล่อยให้ท่วมแล้วก็รับน้ำไปเพื่อช่วยถนนเพื่อให้ถนนแห้งแล้วจะได้เป็นแหล่งที่เขาทำมาหากินกันได้ทำธุรกิจอะไรกันได้แต่พวกนั้นเขาไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเขามาจากที่แห้งแล้วเขาก็มาส่งของเสร็จเขาก็กลับก็ไม่เป็นไรเขาก็ได้เงินแต่ว่าคุณนึกถึงชาวบ้านที่จะออกไปทำงานบ้างหรือเปล่าชุมชนเคหะเอ่ยแฟลตที่คลองจันทร์เอ่ยเขาไม่ต้องทำมาหากินเหรอ
1: ใช่
0: เขาติดกันอยู่10กว่าวันแล้วเนี่ย8ริ้วเอ่ยปราจีนบุรีก็ไม่ต้องออกไปทำมาหากินแหละคุณดันน้ำเข้าไปท่วมบ้านเขาก็ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้เขาก็ใช้ถนนแห้งที่คุณกั้นเอาไว้ทำอะไรก็ไม่ได้เขาก็ออกมาไม่ได้เพราะถนนที่มันแห้งเนี่ยคุณทำไว้ให้ใครวิ่งกันและทีนี้น้ำมันอยู่นานมากก
1: ็
0: เลยผมก็เลยมานั่งคิดเพราะนั่งคิดว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกร้อนน้ำทะเลจะสูงขึ้นถ
1: ้
0: ามันเป็นอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์พูดจริงๆนี่มันเกิดขึ้นแล้วหรือไงว่าน้ำทะเลมันสูงขึ้นใช่ไหมน้ำมันถึงได้กองอยู่แล้วก็อยู่กับเรานานเนี่ยมันไม่หายไปเหมือนปี54
1: ใช่ค่ะ
0: ปี54มันไม่ได้ท่วมนานสองสามวันสิบกว่าวันแบบนี้นะพี่เก่ง
1: ปี54
0: ถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่ได้อยู่กับเราแบบสิบกว่าวันอย่างนี้นะ
1: บ้านเก่งโดนเป็นเกือบเดือนอ่ะพี่หนิง
0: บ้านพี่เก่งอยู่ในซอยหรือเปล่า
1: อยู่ริมบางบัวทองค่ะคือปี54นั้นโซนฝั่งตะวันตกนี่เยอะเกือบเดือนแต่มันก็คือทางที่เขาระบายก็คือทางถนนเนี่ยระบายออกเร็วฟื้นได้เร็ว
0: เขาเอาไปขังไว้ไง
1: ใช่ใช่
0: เขาเอาไปขังไว้ไงแต่ว่าตรงเนี้ยวันนี้ปีนี้มันอยู่บนถนนด้วยไง
1: ค่ะลามไปหมดเลยพื้นที
0: ่มันอยู่บนถนนด้วยทั้งหมดเลยคุณมองไปเขาบอกประมาณ4หรือ5แสนไร่ที่ฉะเชิงเซาล่ะ
1: ค่ะฉะเชิงเซา
0: ปรา
1: จีนใช่ช่าง
0: มันมองเป็นทะเลไปหมดมันไม่เห็นถนนเลยและ ทำให้ผมนึกถึงอดีตฉะเชิงเทราเนี่ยถ้าถอยร่นมาหน่อยเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะมาติดมีนบุรีถูกไหม
1: อืมใช่ค่ะโซน
0: ที่บางทางก็ใกล้มีนบุรีหนองจอกนี่ใกล้มีนบุรีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำให้ถึงผมนึกถึงประวัติว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วนำกลับมาไม่ได้อีกเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกเขาคิดแต่ว่าน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวก็ชดเชยแล้วเดี๋ยวก็หายไปแล้วเราก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกปีไปแต่สิ่งที่สูญเสียไปเป็นของเล่นและของกินของผมที่ดีสุดคือมะม่วงที่บางคล้า
1: ใช่ค่ะก็ห่วงกันอยู่ว่าน่าจะตายยกส่วน
0: ตายอยู่แล้วบางคล้านี่มะม่วงดีที่สุดในประเทศไทยเป็นแหล่งกำเนิดผลิตมะม่วงที่ดีที่สุดอีกอย่างนึงเป็นปลากายสิทธิ์ของโลกใบนี้เลยนั่นคือปลากัดไทยผมไปหนองจอกผมไปบางคล้าผมเป็นเหมาที่เป็นบ่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะหายไปเพราะคนรุ่นใหม่มักไม่คิดถึงสิ่งที่เรามีแต่อดีตไงเราพูดถึงขนมถาดเช่นว่าข้าวเหนียวตับอะไรเงี้ยโอ้นี่แก่แล้วชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆคุณต้องพูดถึง
1: ปิ้งซูปิ้งซู
0: คุณต้องพูดถึงเคนทักกี้ฟรายคุณมาพูดถึงไก่ย่างและผีพันอะไรคุณบ้าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพวกคุณนี่แก่และพวกเต่าล้านปีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่รู้หรอกนี่คือมรดกของประเทศไทยในสิ่งที่คนที่มีอายุก็พูดอย่าไปหาว่าเขาแก่แล้วเลยเขาเลยพูดเรื่องเก่าๆเพราะว่าเขาคิดถึงไงเพราะพวกคุณคนสมัยใหม่คุณลืมของเก่าหมดคุณไม่เอาอ่ะไม่ใช่คุณลืมนะคุณไม่เอาเลยคุณมองผ่านแล้วคุณยี้ใส่คุณมองผ่านแล้วคุณยี้ใส่กินอะไรกันเออกินไปได้ยังไงทำไปได้ยังไงเอาประกาศมาบาปกรรมนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราไม่มีคอมพิวเตอร์เล่นเหมือนคุณเราไม่มีโทรศัพท์มือถือเราไม่มี AI เราไม่มี IG เราไม่มีอะไรเล่นแบบคุณเนี่ยแล้วคุณก็จะมาประณามคนโบราณอย่างพวกเราก็พูดเนี่ยแก่แล้วล่ะพอพูดถึงไอ้ข้าวเหนียวตับแล้วก็กินกับสังขยาก็มีทองหยิบทองหยอดพอวันนี้ผมไปอ่านหนังสือย้อนกลับมาอีกว่าขนมที่เป็นมงคลส
1: ิ
0: บอย่างของประเทศไทยมันก็มีอยู่เนี่ยฝอยทองทองหยิบทองหยอดสิ่งต่างๆเราเนี่ยพวกนี้ก็ไม่รู้จักแล้ว
1: เด็กรุ่นใหม่กินขนมฝรั่งกันหมดนะพี่หนิง
0: ใช่ไงพอกินขนมฝรั่งเขาก็ไม่รู้จักแล้วพอเราพูดถึงพอเขาไม่รู้จักในสิ่งที่เราพูดถึงเขาก็บอกโอ้โหนี่แก่แล้วพูดแต่เรื่องโบราณเขาไม่ยอมเข้าใจแล้วเราก็จะพูดว่าเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมแก่แล้วเรามาพูดเรื่องโบราณว่าผมพูดว่าพวกคุณอะไอเรื่องแบบเนี้ยไม่ต้องไปอนุรักษ์หรอกเรื่องน้ำท่วมแต่เรื่องของกินคุณควรจะอนุรักษ
1: ์คำถามสิ่งที่ควรอนุรักษ์คือมันควรจะอยู่คู่ชาติไทยไปนานๆแต่น้ำท่วมนี้ไม่ต้องอนุรักษ
0: ์ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นวิบัติ
1: เป็น
0: มันเป็นกรรมที่มันวิบัติขึ้นมามันอุบัติขึ้นมาแบบคุณไม่ต้องอนุรักษ์พวกนี้คุณไม่ต้องย่ำอยู่ของเก่าเนี่ยทำไมคุณพูดแบบเก่าๆดั้งเดิมเนี่ยพวกคุณนี่เด็กหนุ่มแล้วพวกคุณแก่แล้วเหรอหรือว่าคุณโบราณปากคุณโบราณมากกว่าพวกผมอีก
1: 50ปี5ทศวรรษกึ่งศตวรรษนี่มันนานนะพี่หนิงเราไม่เห็นอะไรเรายังเห็นถุงทรายกระสอบทรายตักกระสอบทรายกั้นเรายังเห็นภาพเดิมๆยกรถโดยเอาอิฐมาเรียงวางต่อกันเรายังเห็นภาพยกเตียงขึ้นบนโต๊ะอยู่เออมันเหมือนภาพเดิมเลยอ่ะไม่มีพัฒนาการอะไรเลยยังไงเลย
0: ผม
1: ก็เลยถามว่าเอ๊ะมัน
0: รุ่นใหม่เนี่ย
1: เราเห็นอะไรใหม่ๆไหมพี่หนิงเออไม่เห็น
0: เขาเป็นพวกอนุรักษ์มากเลยในสิ่งเลวแต่สิ่งที่มันอุบัติขึ้นมาแบบเป็นตำ
1: ม
0: ะแต่เขาชอบดูแลพวกนี้เขาคือเขาชอบไม่สนใจอ่
1: ะ
0: มันไม่ได้เงินอ่ะ
1: ปีนี้ไม่มีบิ๊กแบ็กปี54เนี่ยมีบิ๊กแบ็ก
0: เต็มไปหมด
1: เออแล้วก็มีการเปลี่ยนเส้นทางน้ำเก่งเห็นสะพานที่ระบายน้ำลงทะเลอะค่ะพี่หนิงที่อยู่ตรงสมุทรปราการเนี่ยอันนั้นนะก็เป็นนวัตกรรม
0: ถนนบางปู
1: ค่ะอันนั้นเป็นโครงการ
0: ถนนบางปู
1: ราชดำริ
0: ไปบางปะกงเก่า
1: ค่ะใช่
0: นะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ค่ะ
0: มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ก็มีถนนนี้ช่วยแต่ว่าพอช่วยลงไปน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกไง
1: ใช่เราก็ไม่เห็นนวัตกรรมอย่างอื่นอีกเลยนะทั้งกรม
0: หนึ่งพอพูดนี้ผมจำได้ว่า เมื่อกี้เราพูดว่าไม่มีใครพูดเลย24 25 26 27 28จะมีฝนตกแล้วก็ฝนตกซ้ำซากอยู่นิ่งอยู่ที่ไม่ใช่เรนบอมด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นฝนตกซ้ำซากอยู่จำเจอยู่เนี่ย300กว่ามิลลิเมตร300กว่ามิลลิเมตรแต่ถ้าว่าคุณรู้แล้วเนี่ย
1: ต้องทำอะไรต่อ
0: คุณไม่คิดแก้ไขอะไรเลย
1: ใช่
0: แล้วก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวน้ำเหนือจะมา
1: ใช่แล้วเขาก็รู้ว่าจะมีน้ำทะเลหนุนอีกก็เลยไม่รู้ว่า
0: น้ำทะเลหนุนมันมีขึ้นมันมีลงอยู่แล้วทุกเดือน
1: ใช่ใช
0: ่ไหม
1: มันไม่เห็นมาตรการทำอะไร
0: ฝนตกซ้ำซากแล้วคุณก็มัวแต่ว่าห่วงว่าจะมีคนเก่งกับคุณที่เข้ามาเตือ นหาว่าเขาไม่มีความรู
1: ้
0: ไม
1: ่
0: มีอะไรต่อแล้วไม่เป็นไรอันนี้เราไม่พูดซ้ำแล้วเพราะเราคนรุ่นใหม่เราหัวรุ่นใหม่เราไม่ใช่ของเก่าแล้วเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าจะมีฝนอย่างนี้คุณไม่ท่องอะไรเลยเม
1: ื่
0: อคุณไม่ท่องอะไรเลยน้ำเหนือมันมาคุณก็รู้แล้วว่าเขื่อนต้องปล่อยน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ปี54ก็ปล่อยน้ำมาจากเขื่อนนี่แหละเขื่อนมันเขื่อนมันน้ำมันเต็มเกินจำนวนที่เขื่อนจะรับไหวก็ต้องออกมาที่จริงแล้วเขื่อนเนี่ยเขาอยู่ในระดับ 80% หรือ 90% ไม่ไหวแล้วนะ 90% ก็ต้องลดลงมาแล้วนะน้ำเพ
1: ื่
0: อที่ว่าอาจจะมีฝนหรือมีน้ำใหม่มาไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเขื่อนมารับแรงดันไม่ไหวเนี่ยมันจะยุ่ง
1: จำได้เมื่อเดือนเมษาพี่หนิงเราคุยกันเรื่องว่าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมันลดลงเหลือ 10% 20% นะแรงนี้นะเดี๋ยวพอฝนมาปุ๊บนะต้องเตรียมรับแล้วก็ต้องมีปล่อยระบายเสร็จก็ต้องมีล้นเสร็จมันก็ต้องมีท่วมมันเป็นวงจร
0: มันเป็นอย่างนี้มาทำไมไอ้ช่องหยิบต้องหยอดสอยช่องเม็ดขนุนเราพูดไปแล้วพอเราพูดปั๊บเราเป็นคนแก่ไปเลยแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เขาก็พูดซ้ำให้เราฟังเนี่ยมันฝนมันตก300กว่านี่มันจะน้ำเหนือมันมาอีกก็น้ำที่มันขังอยู่ที่มันตกมา300เนี่ย3-4วันติดเนี่ยมันก็ยังอยู่เลยเกือบ10วันเพราะเกือบ10วันเนี่ยน้ำเหนือมันจะล้นเขื่อนมันก็ต้องปล่อยออกมาไอ้เหนือมันก็จะท่วมเหนือก็ท่วมแล้วไม่ใช่ท่วมแต่ว่าภาคกลางนี่นะแม่ฮ่องสอนก็ท่วมแต่ว่าเขาท่วมวันหรือ2วันมันก็ไหลออกมาหมดเชียงใหม่ลำพูนเขาก็มีท่วมไปทั้งวันสองวันก็ไหลแต่น้ำมันมากองอยู่กรุงเทพได้ยังไง
1: หรือว่าไม่มีเจ้าภาพ
0: รอบกรุงเทพหมด
1: หรือไม่มีเจ้าภาพพี่หนิงคำถามนี้หรือเราต้องตั้งกรมน้ำท่วมมาอีกหนึ่งกรมหรือกระทรวงน้ำ
0: เขากรมน้ำอยู่แล้วไม่เหรอกรมปี54นะ
1: กรมน้ำนะมันสันหา
0: ผมเห็นก็ลอกตะลิ่งสูงขึ้นไปเกือบถึงดาวดึงแล้วอ่ะ
1: แต่ว่า
0: มันไม่ได้เกี่ยวว่าน้ำจะขึ้นไปท่วมพื้นที่นะคุณลอกสูงขนาดแต่น้ำมันไหลลงไงกรุงเทพเรามันเป็นที่รับน้ำไหลลงจากที่สูงของต่างจังหวัดอื่นๆเขาสูงกว่ากรุงเทพไง
1: ใช่
0: แล้วกรุงเทพไปที่รับน้ำออกปากอ่าวนี่ปากอ่าวน้ำมันก็จากโลกร้อนหรือเปล่าที่เขาบอกว่าน้ำทะเลมันจะสูงขึ้นเพราะว่าหิมะมันละลายน้ำก็เลยเพิ่มขึ้นมาน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็กอบกับน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้จริงที่ผมนั่งคิดอยู่วันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องย้ายประเทศไหม
1: ไม่หรอกพี่หนิงวันหนึ่งเราย้ายประเทศไปไหนไม่ได้แล้วแค่คิดว่าย้ายเมืองหลวงยังคนค้านอยู่เลยเนี่ย
0: ไม่ย้ายเมืองหลวงมันก็ฟอร์ที่คุณดูเดี๋ยวมันท่วมไปถึงแม่ฮ่องสอนแล้ว
1: ใช่ย้ายไปที่ไหนก็โดนท่วมหมดนะครับ
0: คือย้ายประเทศหมายความว่าสร้างชั้น2ของประเทศไทยขึ้นมาได้ไหมข้างล่างนี้ปล่อยเป็นที่รับน้ำไปเลยคุณก็ต่อทำเป็นตอหม้อหรือเป็นอะไรขึ้นมาให้สูงขึ้นมาแล้วสร้างเป็นเมืองนึงอยู่ข้างบนแล้วสิ่งที่เป็นที่ต้องอนุรักษ์ก็ทำกำแพงเหล็กหรืออย่างเช่นว่าเป็นแบเรียร์เหล็กกั้นขึ้นมาให้น้ำอยู่ข้างนอกกลายเป็นเวดิสตะวันออกเหมือนเดิมได้ไหม
1: จริงๆก็น่าจะมีทางออกนะพี่หนิงในเมื่อเราหนีปัญหาน้ำท่วมไม่ได้น้ำจะต้องเยอะแน่นอนเราก็ยกเหมือนยกบ้านขึ้นไปเป็นชั้น2ใช่ไหมเราก็ไปทำธุรกรรมทำงานกันบนที่ชั้น2สูงขึ้นมาหน่อยอ่ะสัก10เมตรแล้วก็ทำเป็นเมืองชั้น2 2ชั้นไปเลย
0: นั่นคือย้ายประเทศไทยเก่ามาเป็นประเทศไทยใหม
1: ่ค่ะ
0: ในเมืองที่มีน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราคิดเพ้อเจ้อไปอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เลยพี่หนิงมันทำได้เพราะว่าตอนนี้เขายังมีบ้านลอยน้ำเลยคือเอาถังไปยัดไว้ใต้บ้านอ่ะสร้างบน บนฐาน สร้างบนฐาน แล้วพอถังน้ำมันมันลอยเจอน้ำปุ๊บมันก็ลอยยกบ้านให้เลยเราไม่โดนบ้านน้ำ
0: แต่ถ้ามันไม่ครบวงจรคุณเข้าห้องน้ำไม่ได้ถ้างั้นคุณต้องใช้เป็นบ้านที่แพงมากคุณไปดู เขาก็บินไปดูแล้วนี่ที่เนเธอร์แลนด์
1: ใช่ใช่มีคนไปดูแล้ว
0: เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูเรื่องน้ำ
1: ดูหลายรอบ
0: ด
1: ูหลายรอบ
0: มันก็จะลอยขึ้นมา
1: ใช่
0: แล้วลอยขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นท่อยางตามบ้านขึ้นมา
1: ใช่ใช่
0: ที่มีการยืดหยุ่นห้องน้ำห้องเนื้ออะไรก็ใช้เป็นปกติบ่อคงบ่อเกิดก็ไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ใช
0: ่แต่ที่บ้านเราเนี่ยเราเล่นถัง200ลิตรมันไม่ไหวเพราะลอยขึ้นมาคุณก็มาถ่ายลงน้ำอีกทุกวันเนี่ยคนที่อาศัยอยู่น้ำท่วมเขาถ่ายลงน้ำกันนะ
1: นั่นแหละค่ะมันยิ่งเพิ่มเชื้อโรคนะฮะนอกจากฉี่หนูแล้วเนี่ย
0: ก็ไม่รู้สิเขาบอกว่าทนเราอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปอ่ะก็เมื่อก่อนนี้ผมไปบันทึกเทปที่ช่องเก้าผมก็พูดซ้ำกับคนแก่แล้วว่าผมต้องจอดรถอยู่ถนนใหญ่อ่ะถนนพระราม9แล้วก็มีเรือหางยาวมารับตรงนั้นนะ20บาทเข้าไปอสมทแค่นี
1: ้
0: แล้วตอนหลังนี่ท่วมมากขึ้นเพิ่มเป็น50บาท
1: ตอนนี้นั่งมอเตอร์ไซค์ก็200แล้วค่ะพี่หนิงนั่งมอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำ
0: มอเตอร์ไซค์น้ำท่วมตอนนั้นก็ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ไงแล้วน้ำท่วมมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเมื่อก่อนแล้วไม่มีมอเตอร์ไซค
1: ์ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนี้เขาใช้ท่อเครื่องซักผ้าออกมาใส่ที่ท่อไอเสียอะไรสามารถวิ่งลุยน้ำอะไรก็ได้เขาก็เก่งนะคนไทยเน
1: ี่
0: ยจริงๆนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะผมชอบคนไทยมาก
1: ประยุกต
0: ์สามารถที่จะอยู่กับเหตุการณ์อะไรก็ได้ก็ทั้งหมด
1: ค่ะต่อท่อยกนี้น
0: ะขันกันมีอะไรกันอย่างที่ผมพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขามีตลาดน้ำเหรอตลาดน้ำคนไม่ไปใช่ไหมน้ำท่วมเขาทำตลาดน้ำท่วมเขาก็วางของบนโฟมบนกล่องบนลังแล้วก็เดินขายกันอยู่ตรงนั้นนะนั่นก็เป็นการช่วยตัวกันเองเพราะว่าช่วยเหลือพวกกันเองก็ไม่ได้ช่วยเหลือก็คือคุณก็ต้องออกมาช่วยเขาอ่ะ
1: เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดใช่ไหม
0: ใช่แต่เขาก็ทำการขายก็ยังมีของมาขายของตลาดมาขายแต่เขาลดราคานะเขาไม่ได้คิดฟันแบบน้ำท่วมไม่ใช่นะอันนี้เป็นความดีของแม่ค้าพ่อค้าหรือว่าของคนไทยด้วยกันเขาช่วยแล้วเขาลดราคาด้วยนะเขาบอกด้วยนี่เขาซื้อมาร้อยนึงเนี่ยเขามาขาย30-50งั้นดีกว่าเน่าในภาวะน้ำท่วมนี่ช่วยกันนี่คือคนไทยที่เขารักกันแต่ว่าผมอยากเห็นผู้สับผู้ใหญ่รักคนไทยเหมือนที่คนไทยเขารักกันจังเลยรัตติสวัสดิ์ครับพี่เก่งและท่านผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามฟังครับสวัสดีและฝันดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุยแบบนิรุธทุกวันอังคารกับคุณนิรุธศิริจัญญาพี่หนิงของคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ต้องหาคำตอบว่าเราจะควรอนุรักษ์ไอ้น้ำท่วมไว้ไหมเนี่ยมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแก้ปัญหากันโดยเร็วหลายคนก็รู้ว่ากรมนี้ทำนายแล้วว่าน้ำจะท่วมฝนจะตกอีกกรมหนึ่งมันก็ต้องขุดลอกตักขยะออกเพื่อจะรองรับน้ำอีกหน่วยหนึ่งมันก็ควรจะดันระบายน้ำแล้วก็ปิดกั้นประตูน้ำเปิดปิดอีกหน่วยหนึ่งก็ต้องประสานดูแลเรื่องสารทุกสุขดิบของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมอันนี้มันลามเป็น29จังหวัดแล้ว2ล้านกว่าคนเกือบ3ล้านคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วกทม.แพ็คของกันวันละแสนชุดแต่น้ำเนี่ยมันมีใครที่จะมาทำเพื่อให้เห็นไหมว่าเอาน้ำไปไหนเอาน้ำไปเก็บแก้มลิงที่ไหนเอาจะถ่ายน้ำเป็นยังไงเคยมีคนถ่ายภาพว่าสูบเอาเครื่องสูบน้ำสูบจากตรงนี้ต่อท่อไปตรงนู้นแล้วมันก็วนกลับมาใหม่เอาเปลืองน้ำมันเปลืองไฟกันไปอีกก็เลยไม่รู้ว่าทางน้ำที่จะไหลไปออกทะเลนั้นน่ะมันมีใครที่จะคิดภาพรวมไหมคะหรือว่ามันข้ามหลายจังหวัดก็เลยไม่ได้ประสานกันเป็นคนไทยคนเลือดเนื้อเชื้อชาติเดียวกันจะได้ช่วยกันแก้นะคะอย่าเพิ่งแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งจังหวัดใดๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบอกเล่า965กันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจัญญา
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจัญญา
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965นะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ฟังไม่ทัน3

9965ช่วง Vintage Talk เปิดเพลงคุยเพลงเก่ากันกับอินดี้2หนุ่มน้องจอห์นวินเทจแล้วก็น้องอ้นเมธีส่วนวันอาทิตย์ค่ะท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์เดี๋ยวนะท่านนิตศรีกินดีต้องกราบขออภัยค่ะดิฉันตื่นเต้นเพราะว่าจะได้เจอท่านอาจารย์กับบทเพลงไพเราะทุกวันอาทิตย์3ทุ่มแบบนี้ส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทาง LINE แอดนะคะก็จะมาถามกันเรื่องสมัครเรียน AI เราให้คุณผู้ฟังเรียนแบบออนไลน์ค่ะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ต่างประเทศหรืออยู่บ้านตอนนี้โดนน้ำท่วมก็เครียดแก้เซ็งนะคะเราอยากจะถ่ายรูปไปส่งให้ผู้ว่าส่งให้เจ้าหน้าที่ในการเคลมในการรับเรื่องการชดเชยค่าเสียหายนี่ก็ถ่ายได้แต่มันก็จะมีวิธีใช้แอปอะไรที่ถ่ายรูปได้แอปอะไรที่จะมาทำให้เรามีจินตนาการอันนี้เขาเรียกว่าคลายเครียดนะคะแล้วก็ทำคลิปทำภาพก็คลิก and create เป็นหัวข้อไว้เก่าเล่าภาพด้วย AI ค่ะเรียนกันนะคะเราทำคลิปไว้2ชั่วโมงโดยอาจารย์เจี๊ยบซึ่งเป็นกูรูเชี่ยวชาญสอนแบบจับมือทำเรามาเรียนออนไลน์กันคลิป2ชั่วโมงนี้คุณจะดูได้2เดือนนะคะราคาแค่159บาทเท่านั้นอีกหนึ่งหัวข้อค่ะก็คือเอา AI มาช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังๆเลยคุณผู้ฟังที่มีสินค้ามี product อยากขายของมือ2อยากหารายได้เพิ่มเติมในบ้านทำขนมทำข้าวกล่องหรือทำงานฝีมือไทยๆตอนนี้นะแค่นั่งจักสารงานอดิเรกของเราก็สามารถช่วยให้คนที่บ้านมีรายได้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาก็มีรายได้ได้เพราะฉะนั้นก็มาเอา AI ไปช่วยทำให้ขายสินค้าออนไลน์ได้นะคะตอนนี้เราไม่ต้องขับรถไปซื้อถึงร้านแล้วเดี๋ยวนี้ที่บ้านน้ำท่วมก็สั่งแอปสั่งไลน์อะไรกันได้อยู่นะคะก็เป็นอีกคอร์สหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเรามี2หัวข้อหัวข้อละ159บาทสมัครมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะ LINE @thinkingradio นี่เลยค่ะดิฉันก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตาม @thinkingradio นะคะความน่าสนุกตื่นเต้นของการใช้ AI ช่วยให้เรามีรายได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคลื่นความคิดพยายามให้คุณผู้ฟังได้จัดแจงชีวิตนะคะทีนี้ก็มาถึงอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่บอกแล้ว965อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มาจัดการของเรานะคะก็คือเงินฝากเผื่อเรียกนี่เองธนาคารออมสินค่ะให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายๆนะคะได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo แอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทกรณียอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากแล้วสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทก็เปิดบัญชีได้นะคะไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่านแอป MyMo นะคะแอป MyMoสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115-1115หรือเข้าไปดูที่ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะของบริจาคต่างๆที่ดิฉัน
ได้เจอเห็นกลุ่มจิตอาสารับบริจาค

จะมีพวกข้าวสารอาหารแห้งจะมียาเมื่อวานนี้คุยกับคุณหมอเรื่องยาป้องกันฉี่หนูยาทาแผลน้ำกัดเท้านะคะหรือแม้กระทั่งยาแก้ไข้อย่าปล่อยให้ตัวเองมีไข้นะคะอย่าปล่อยให้ไปติดเชื้อโรคฉี่หนูได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องการในการกู้ภาวะช่วยสู้วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะคุณขาเราก็ได้เห็นหลายๆองค์กรเขาประกาศรับของบริจาคสภากาชาดก็รับจิตอาสาไปช่วยแพ็คของนะคะกทมก็ไปแพ็คของกันอยู่ที่ศูนย์ดินแดงเนี่ยค่ะเขาบอกแพ็คของกันวันละ 6-7 หมื่นชุดก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปกระจายแจกของกันด้วยนี่ถ้าคุณผู้ฟังพอจะมีกำลังทรัพย์นะคะก็นี่เลยค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีจะซื้อไปทานซื้อไปฝากได้หมดเลยนะคะช็อปมาเนียบอกว่าเขาเป็นของดีตำนานอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนด้วยนะคะมีประวัติมายาวนานกว่า10ปีค่ะนี่นะคะน้ำพริกกุ้งเสียบเดี๋ยวนะดิฉันเอามาให้ชมมี4รสชาตินะคะมีกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งตัวใหญ่นี่ก็มีน้ำพริกนรกปลาย่างแล้วก็มีน้ำพริกแมงดานี่น้ำพริกแมงดาแล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาป่นอันนี้ปลาป่นอันนี้ปลาย่างอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบกุ้งเน้นๆเลยครับนี่มากุ้งตัวใหญ่ๆวันนี้นะคะคุณซื้อขนาดกลาง12กระปุกค่ะเขาจะแถมขนาดเล็กอีก12กระปุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ซื้อทีเดียวได้ไปเลยค่ะ24กระปุกเซตนี้24กระปุกนะคะราคาเพียง890บาทค่ะเอาไปมอบให้คนที่คุณรักหรือว่าไปช่วยชุมชนที่เขาถูกน้ำท่วมก็ได้นะคะคุณคะสั่งซื้อได้เลยค่ะที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดโทรไปที่021143990 021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะวันนี้มาดูกันที่ข่าวคราวของสภากาชาดกับกทมนะคะแล้วก็หน่วยปอพอ่ะเมื่อสักครู่ดิฉันก็เช็คว่าตอนนี้น้ำเหนือกำลังลงมาศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพคือกรุงเทพเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นทางน้ำผ่านแต่ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบนะคะจะไปทำร่องทางระบายน้ำกันยังไงมันมีคลองที่ออกทะเลมันมีประตูน้ำเปิดปิดมีการพร่องน้ำรอรับน้ำเหนือไหมแล้วก็ฟากตะวันออกนะคะเขามีแผนที่จะทำถนนสูงเป็นคันกั้นแล้วก็เอารถเนี่ยวิ่งบนถนนขาเข้าขาออกเมืองเลยแล้วก็ให้ตรงกลางเนี่ยเป็นทางระบายน้ำของเวลามีน้ำเหนือน้ำจากเขื่อนระบายลงมาแล้วออกทะเลดิฉันทำข่าวมา50ปี40ปี30ปีก็เห็นแผนเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี54อันนี้ผ่านไปเกือบ20ปีแล้วก็ยังไม่ได้เห็นถนนที่ทำเป็นทางระบายน้ำเลยนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องจุดที่เป็นจุดพื้นที่ต่ำเนี่ยพวกดาวเทียมเดี๋ยวนี้มันก็ดูได้ค่ะว่าทางน้ำมันจะต้องไหลไปทางไหนแล้วใครที่ไปสร้างหมู่บ้านหรือไปทำอะไรกีดขวางทางน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าจะว่าเรียกสิ้นคิดก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดดีแล้วว่าถึงไม่ทำแต่อันนั้นเป็นการทำร้ายผู้บริโภคนะคะเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่ต่ำที่น้ำผ่านการที่เอาประชาชนไปสร้างบ้านไปซื้อบ้านไปขายบ้านทำให้เขาเป็นที่พักอาศัยแล้วคุณรู้ว่ามันจะต้องมีน้ำท่วมนั่นคือคุณทำร้าย
ประชาชนเลยนะคะคุณทำร้ายประชาชนเลยอันนี้ถือว่าเป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งนะคะจะต้องมีการได้รับผลกรรมแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับคุณรู้ว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นที่รับน้ำน้ำท่วมอยู่แล้วว่าไปหลอกขายที่บ้านตรงนั้นมาตอนนี้นะคะสถิติของทางปภ.เองสถิติของผู้เกี่ยวข้องสถิติของผู้รับผิดชอบคือตอนนี้หน่วยแนวจิตอาสาหน่วยแนวข้าราชการหรือหน่วยผู้ที่ดูแลเรื่องแพ็คของยังชีพเนี่ยก็ทำเพื่อบรรเทาทุกข์แก้วิกฤตไปก่อนแต่หน่วยเรื่องแก้ไขเรื่องน้ำเรื่องการจัดการปริมาณน้ำหลายร้อยลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะคุณขาออกมาแสดงเรียกว่าวิชั่นแสดงมาตรการที่มันจะต้องแก้ปัญหาหน่อยสิคะคุณจะกั้นน้ำเป็นล็อกๆตัดน้ำเป็นล็อกๆแล้วก็ส่งน้ำออกยังไงถ้าน้ำมันลงช่วงกลางคืนคุณก็สูบระดมกันหน่อยนะคุณขาเรามีผู้บริหารมีคนไทยเก่งๆเยอะแยะเรามีระดับด็อกเตอร์เป็นร้อยเราก็มีนักการเมือง500คนอาสามารับใช้ชาติแล้วก็ช่วยกันนะคะอย่าคิดแต่เรื่องเงินเยียวยาค่ะเพราะตอนนี้มีเงินก็ซื้อของไม่ได้เพราะว่าไม่มีของเข้าไปเติมเต็มไม่มีของที่จะไปซ่อมบ้านนะคะอาหารการกินนี่หลายคนบอกมีรถยกสูงช่วยคนในหมู่บ้านขับรถออกมาซื้ออาหารเพื่อจะกลับไปฝากคนในหมู่บ้านเพราะว่าเขาก็จะรับคิวกันเป็นไลน์ส่งกันมาบ้านนี้อยากได้อะไรไข่น้ำน้ำมันทำอาหารปรากฏขับรถออกไปซื้อรถที่ยกสูงก็จะซื้อกลับมามันไม่พอค่ะเพราะไม่มีของก็เลยเข้าไปช่วยในหมู่บ้านที่ฝากซื้อของกันเนี่ยไม่ได้ไม่เพียงพออันนี้ก็ถึงบอกว่ามีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะมีของได้ครบนะคะสิ่งที่เราต้องการคือต้องการผู้รับผิดชอบมันตั้งหน้าตั้งตาแก้ปัญหาค่ะไม่เอาแบบพูดรายวันนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ห่วงอยู่เหมือนกันเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องงานประชุมนานาชาติสัปดาห์หน้านี้ระดับโลกนะคะผู้นำระดับโลกตอนนี้การ์ดสเต็กจัดสัมมนาไปนั้นก็ผู้นำระดับโลกมาแล้วพูดเรื่องพลังงานในอนาคตของเทรนด์โลกสัปดาห์หน้าค่ะ 12-18 จะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ผู้นำการเงินการธนาคารจากทั่วโลกจะมานะคะคุณขาสื่อจะมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการวิชั่นของผู้นำผู้ที่จะเป็นคนนำเราไปในสู่การพัฒนาแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากประเทศอื่นเขายังแก้กันได้ประเทศไทยก็แก้ได้แน่นอนค่ะวันนี้บอกแล้ว965ฝากคุณผู้ฟังไปขบคิดร่วมกันตั้งคำถามหาคำตอบต่อไปนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะวันนี้เก่งพัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียรายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีครับสวัสดีโลกยามเช้าครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่7ตุลาคม2569นี่เป็นวันแรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับสถานการณ์ด้านภูมิอากาศในประเทศไทยก็ยังคงต้องแสดงความห่วงใยเห็นใจเข้าใจก็ได้แต่ให้กำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่โดนน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหายไม่ว่ารถบ้านหรือสิ่งอื่นใดต่อไปถึงบางคาถึงฉะเชิงเทรา8ริ้วฉะเชิงเทรานี้จะโดนหนักนะทางภาคตะวันออกนะครับและจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงนะส่วนภาคกลางก็เจ้าเดิมนะก็คืออยุธยาเนี่ยไล่มาตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะทางซ้ายมือก็สุพรรณบุรีอยู่แล้วนะครับหมดทุกอำเภออยุธยาเนี่ยจะยาวนานเพราะฉะนั้นปัญหาภูมิอากาศฝนตกเอลนีโญแล้วแต่นักวิชาการจะมาถกเถียงกันเมื่อวานก็จะมีเรื่องกวนใจเล็กน้อยที่เขาถกพูดถึงว่าคนอื่นนะครับผมก็ไม่เกี่ยวแต่ว่ามันก็แปลกใจที่ว่าพวกกู้ภัยก็ถกเถียงกันว่านี่มาช่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดเรามาทำไมเป็นดาราแล้วยังจะมายุ่งอะไรอีกอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เห็นใจดาราสาวที่ผมรู้จักนานจะไปนั่งข้างๆเธอสักทีหนึ่งตอนเขาชวนไปออก Workpoint นะครับดร.บุ๋มพี่บุ๋มหรือป้าบุ๋มแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแกก็ขยันจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่แกล้งมาเป็นดาราเขาจะคือจริงก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงผู้มีชื่อเสียงในสังคมเรียกว่าบุคคลสาธารณะแล้วกันนะครับไม่ต้องเรียกว่าเป็นดาราก็ได้ที่มีจิตสำนึกต่อสังคมเขาจะไปทำมากทำน้อยแล้วเป็นข่าวมากกว่าคนอื่นก็เนื่องจากว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วกันนะครับไม่อยากใช้คำว่าดาราเมื่อวานก็ในยูทูบมันก็จะเต็มไปด้วยการถกเถียงเรื่องแบบนี้ครับซึ่งคุณพี่บุ๋มปนัดดาแกก็เลยออกมาพูดผงผางตรงไปตรงมานะครับตามภาษาแกนะครับว่ามันทำไมทำไม่ได้หรอดาราเนี่ยนะครับได้สิก็ต้องไปช่วยกันมันช่วยกันเถอะครับทุกคนช่วยกันไปไม่ต้องมาทะเลาะกันนะที่เขาทะเลาะกันเนี่ยที่เขาชวนทะเลาะก็จะเป็นพวกที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แถวทางภาคตะวันออกขี้เกียจเฉพาะเจาะจงถ้าไปดูแล้วกันมันจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าต้องมาเถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับทำได้แค่ไหนก็ทำไปแล้วใครจะเป็นข่าวแค่ไหนมันก็แล้วแต่สื่อมวลชนอ่ะที่จริงเราที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำหรอกเราก็ประกอบอาชีพของเราไปอันนี้จะบทเรียนชีวิตส่วนตัวของผมและลูกน้องซึ่งเราบังเอิญเป็นนักข่าวแค่นั้นนะครับไม่ใช่ดาราที่คนเขารู้จักเยอะก็เรียกว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ว่านักข่าวจะเรียกสั้นๆหรือชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าคนดังเนาะไม่ได้แปลว่าคนดีหรือคนไม่ดีเป็นคนดังเนื่องจากว่าออกสื่อเยอะอาจจะไม่ได้ทำเองสื่อมวลชนเขาชอบไปตามก็สวยลุยน้ำไม่ทำข่าวได้ไงนะครับมันก็อย่าไปว่าอะไรกันช่วยกันทำต่อไปเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ลำบากมีข่าวหนึ่งเห็นชาวบ้านคุณยายคนหนึ่งเขาไปซื้อน้ำปลาแกก็ลุยน้ำไปแกก็อยากจะมีน้ำปลามากินมากกว่าเกลือประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นไม่เอ่ยชื่อจังหวัดแล้วกันเดี๋ยวจะไปทะเลาะกันต่ออีกก็บ่นว่าอ๋อมันดราม่านักเหรออะไรแบบนี้ครับที่จริงเป็นข่าวในแง่ของข่าวเขาเรียกว่าข่าว human interest นะครับคือถ้ามีผู้สูงอายุคนแก่ที่เขาอยากอยู่บ้านเขาไม่ออกไปไหน คนมาช่วยพวกนอกเขาก็ไม่ไปก็อยู่กับบ้านทำข้าวกินเองแกก็ลุยน้ำนักข่าวไปเจอแกก็ถือขวดน้ำปลาแกบอกเออไปซื้อน้ำปลาบ้านข้างๆนี่มาเพราะว่ากินข้าวกับเกลือมันไม่อร่อยเท่าคลุกน้ำปลาในแง่ของสื่อสารมวลชนหรือข่าวเนี่ยเจอร์นาลิซึมอันนี้เขาเรียกว่า human interest ถ้าเราเป็นผู้สื่อข่าวไปเจอเราก็ต้องทำอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยครับว่าไปทำทำไมนะครับมันเป็นเรื่องเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจังหวัดไม่ช่วยดูแลว่าจริงๆทุกวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยที่เป็นวิกฤตเป็นโศกนาฏกรรมเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมหรือว่าน้ำแล้งอะไรเนี่ยหน่วยงานที่จะรู้เร็วและใกล้ชิดที่สุดก็คือตำบลหมู่บ้านก็มีอบต.เพราะฉะนั้นอบต.เขาก็ควรจะแล้วก็ทำอยู่นะครับดูแลคนอื่นเข้าไปช่วยก็ไปช่วยกันจบนะครับไม่ต้องทะเลาะกันลูกๆหลานๆช่วยกันเดี๋ยวมันก็แห้งเดี๋ยวมันก็ฟื้นปีหน้าก็ท่วมใหม่เราไปทะเลาะกับรัฐบาลดีกว่ามั้งว่าเออปีหน้าท่านนายกอนุทินกับรัฐบาลทั้งมวลเนี่ยครับจะแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรไอ้เยียวยาเนี่ยตอนนี้ต้องเยียวยาต้องช่วยต้องพูดดีๆต่อกันนะเข้าใจกันแล้วก็ยอมทนทุกข์ทรมานรับทรัพย์ที่จะช่วยเท่าที่จะได้แล้วหลังจากนั้นก็วางแผนโครงสร้างพื้นฐานคำนี้คำเดียวนะครับถ้าพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็เรียกว่า infrastructure นะ infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานเหมือนเราทำถนนทำน้ำทำไฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องน้ำคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีนะเขาก็มีแผนแต่มันไม่ใช่แผนอย่างที่ผมอยากเห็นมันก็ไอ้แค่ผมนะผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานก็คือว่ารับน้ำไว้ให้หมดกระจายไปซ้ายขวาตามลุ่มน้ำตั้งแต่บนลงล่างแบบคนขี้เหนียวอ่ะอย่าให้น้ำลงทะเลถ้าไม่จำเป็นก็คือปัดซ้ายปัดขวาเหมือนโครงการเสียบโมเดลที่ผมพูดแล้วพูดอีกนั่นคือลุ่มน้ำยมตอนบนเท่านั้นนะครับน้ำจะไม่ลงมาทางข้างล่างลุ่มน้ำยมตอนล่างเข้าสู่ปิงวังยมน่านเจ้าพระยาครับจนกว่าจะเหลือจากการกักเก็บจากอ่างเก็บน้ำนับร้อยหลายร้อยจุดซึ่งยังไม่ได้สร้างแต่มีแผนแต่ก็ไม่ได้ทำมีศึกษาไว้นั่นถ้าเก็บน้ำไว้ไหลลงมาข้างล่างน้อยถ้าเกิดมันจะท่วมก็ปัดซ้ายปัดขวาจะต้องทดน้ำสูบขึ้นสูบเข้าภาคอีสานให้มีแหล่งเก็บน้ำให้หมดก่อนที่จะไหลลงทะเลเหมือนแม่น้ำโคโลราโดที่อเมริกาไม่มีน้ำหยดแม้แต่หยดเดียวไหลลงทะเลเพราะมันแห้งปลายทางหมดเขากักไว้ใช้ตลอดดีไม่ดีก็แล้วแต่เขากักไว้ใช้ไม่ไหลลงทะเลเราก็ต้องกักไว้ใช้ก่อนจะถึงกรุงเทพไอไหลลงทะเลก็คงจะไหลแต่ทุกวันนี้แผนที่รัฐบาลกำลังคิดจะทำและจะทำต่อหรือทำอยู่แล้วก็คือสูบออกสูบทิ้งทะเลนะแทนที่จะสูบย้อนทางไปทางอีสานนะสูบย้อนทางไปทางภาคตะวันตกหรือภาคกลางสูบขึ้นในที่สูงขึ้นมาหน่อยอันนี้ผมต้องใช้อาจารย์สีตางมั้งหรือนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์ทั้งหลายในเรื่องวิศวกรรมชลประทานนะครับว่าต้องเก็บน้ำให้มากที่สุดก่อนไหลลงทะเลอันนี้คือหลักคิดโครงสร้างพื้นฐานส่วนจะเก็บจะทำยังไงจะใช้เงินเท่าไหร่ก็เต็มที่40 50ปีก็เต็มที่ครับไปเรียนรู้จากประเทศที่เขาหวงน้ำทุกๆหยดนะก็คืออิสราเอลก็ได้นะครับอย่าไปเรียนรู้เรื่องอื่นเอาละครับบ่นพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานเห็นพวกกู้ภัยทะเลาะกับนางสาวไทยของผมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีสาระอะไรมันเสียเวลาที่คุณปนัดดาจะต้องมาถกเถียงกลับไปอีกนะครับเพราะว่าเขาก็ทำมาตั้งนานเองแล้วก็ทำตั้งแต่สวยจนยังสวยอยู่นะครับเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมีลูกมีครอบครัวเขาทำงานเต็มที่ผมเจอคุณปนัดดานานๆเจอทีสองสามเดือนเจอทีนึงนะถ้าเขาเชิญไปออกทีวีนั่งให้สัมภาษณ์กันเนี่ยผมว่าแกจริงจังเอาจริงนะทำตลอดเวลาผมก็ชมแกอยู่เสมอบอกว่าแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่สวยนะบอกไม่สนใจค่ะนะครับก็ทำต่อไปเอาละครับตอนนี้เข้าเรื่องนะครับขออภัยนะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะไม่ค่อยสบายใจเหมือนผมที่ดูคนต่างคนต่างช่วยแล้วก็มาทะเลาะ กันเองช่วยโดยไม่ต้องทะเลาะน่าจะดีกว่าสำหรับอากาศในประเทศไทยวันนี้เราคุยเรื่องอากาศพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะครับทุกวันจนกว่าเรื่องมันจะซาแล้วกัน ยังคงแปรปรวนอยู่จนถึงวันนี้วันสุดท้ายที่ประเทศไทยตอนบนจะได้รับผลกระทบจากอากาศแปรปรวนถึงวันที่7ตามประกาศฉบับที่12ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับในวันนี้วันที่7ตุลาคมทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาทางอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนล่างและภาคตะวันออกขณะที่มรสุมจากทะเลอันดามันก็ยังคงพัดปกคลุมทางด้านตะวันตกของประเทศไทยมาดูพื้นที่ที่คนปากช่องห่วงมากเป็นพิเศษคือกรุงเทพมหานครคือผมอยู่ปากช่องแต่ห่วงกรุงเทพจริงๆนะครับเพื่อจะได้ให้ความอบอุ่นใจกับคนกรุงเทพกรุงเทพวันนี้วันที่7อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ลม13กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนนิดหน่อยแหละนะครับถ้าคิดว่า 30% ของพื้นที่เท่ากับนิดหน่อยสภาพอากาศปัจจุบันนะณตอนนี้นะที่วัดกันก็คือ 4:30 4:37 นาทีฝนสะสม 12.8 มิลลิเมตรอุณหภูมิเมื่อชั่วโมงที่แล้ว24องศาเซลเซียสแล้วก็ลมอ่อนมากนะครับ2กิโลเมตรกว่าๆต่อชั่วโมงอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดที่สำคัญที่สุดสำหรับเศรษฐกิจไทยและวิถีชีวิตไทยก็คือเมืองหลวงของเราส่วนที่อื่นๆก็ตามพยากรณ์อากาศไปนะครับที่มาดูภาพรวมก็คือว่าช่วงวันที่19ถึง13เนี่ยภาคตะวันออกภาคกลางและกรุงเทพจะมีฝนเพิ่มขึ้นภาคใต้ด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวต่อไปนะครับทะเลอันดามันคลื่นแรงขึ้นแต่อยู่แถวๆ2เมตรครับแล้วก็ทางภาคอื่นๆก็ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็ดูตามรายละเอียดของการพยากรณ์อากาศประจำวันต่อไปว่าตรงไหนเป็นยังไงมันจะมีรายชื่อจังหวัดต่างๆท่านตามอ่านดูเอาแล้วกันนะครับภาคเหนือฝน 60% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30% ภาคกลาง 60% ฝนนะครับของพื้นที่ภาคใต้ 70% ภาคตะวันตก 60% กรุงเทพก็อยู่แถวๆถ้าวันนี้นะครับ 30% ของพื้นที่แต่ว่าโดยภาพรวมกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอาจจะถึง 60% ผมดู2ที่มันก็เลยมีตัวเลขต่อเนื่องกันนะ 30-60% แต่ว่าตัวเลขนะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอยู่แถวๆ 30% เย็นๆค่อยดูแล้วกันเพราะว่าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชัดเจนเป็นต้นทางของข้อมูลที่ท่านทั้งหลายเอาไปพาดหัวให้มันน่ากลัวหรือผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวทีวีเอาไปใส่อารมณ์เสียงใหม่ทำกราฟิกใหม่ตัวโตตัวใหญ่ตัวแดงนั้นข้อมูลสงบจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกผันแปรให้น่ากลัวให้ตื่นเต้นโดยคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองหรือยูทูบเบอร์เพราะว่าทุกคนไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อากาศเท่ากับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาลงทุนเป็นพันเป็นหลายพันล้านในชีวิตการเป็นกรมที่ผ่านมาแต่พวกเราที่ชอบให้คนกดไลค์กดแชร์ต้องการคนดูเยอะก็เอาไปพาดหัวทำใหม่แล้วทีวีก็เชื่อถือด้วยเอามาอ้างนะครับผมว่าก็ตามสะดวกครับแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อถือหรอกมันน่าร้อยตามด้วยความรู้สึกทางอารมณ์แต่ถ้าท่านชอบก็เชิญจะได้มีทุกข์มีสุขตามนั้นเพราะว่าคนที่ให้ข่าวเขาไม่ได้รับผิดชอบนะเขาก็พูดให้ท่านชอบเขาเท่านั้นเองสำหรับผมชอบกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะว่ามันเงียบๆเปรียบๆแล้วเราก็มาตื่นตระหนกหรือดีใจเสียใจหรือระแวดระวังเอาเองจากนั้นเราจะไปดูเว็บไซต์อื่นๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาแล้ววันนี้ก็จะตามไปดูนิดอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับก็คือดูสถานการณ์ฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีข้อมูลจากกรมอุตุนั่นแหละแต่ก็มาทำกราฟิกแล้วเพิ่มเติมข้อมูลจากหน่วยราชการอื่นนะครับก็น่าเชื่อถือนะแต่ก็เงียบๆสงบไม่โชงชางพาดหัวนะแต่ก็ทำกราฟิกอ่านง่ายนะครับภาคเหนือสถานการณ์ฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับถึงเวลา 4:00 วันนี้ ภาคเหนืออุตรดิตถ์มีฝนมากที่สุด85มิลลิเมตรที่บ้านผาจกปักหมดที่บ้านผาจกส่วนนครศรีธรรมราชภาคใต้100.4 มิลลิเมตรที่นครศรีธรรมราชก็เป็นบ้านเกิดของแม่เนเน่นะครับผมรู้จักแม่เนเน่แกไม่ค่อยพูดนะแม่เนเน่ก็จะเงียบๆอายๆนะครับคนนครศรีธรรมราชแต่ว่าในสุดครอบครัวนี้ก็ไปอยู่ภูเก็ตตอนนี้รับทรัพย์หมายความว่าเพิ่มมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆดีใจด้วยนะครับมีทุนการศึกษาเพียบเลยนับเป็นหลายเจ้าเลยให้ทุนการศึกษาแต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนหรือไม่เรียนต่อที่ไหนนะครับถ้าเรามีลูกแบบนี้สบายใจเลยลูกเรายังไม่ได้คิดว่าจะไปเรียนที่ไหนต่อนะครับเพื่อจะมี AI คือตอนนี้มีเนเน่ปลอมอยู่ใน YouTube หลายที่นะครับอันนี้พูดออกนอกเรื่องนิดนึงเนื่องจากว่าทุกเรื่องมันปนกันอยู่ในชีวิตจนฝันเห็นแต่เนเน่ปลอมนะครับเนเน่ AI เนี่ยดูก็รู้นะครับพูดดีภาษาอังกฤษฉานเร็วไม่ติดไม่ขัดแล้วก็ทุกอย่างดีไปหมดนะครับแต่มันก็ไม่ใช่นะครับไม่ได้แววเนเน่ไม่ดีนะครับแล้วยังมีเนเน่มาร้องเพลงนักร้องที่ผมติดที่สุดในชีวิตก็คือร้องเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์เนเน่มาร้องเพลงลูกทุ่งอันนี้ AI ปลอมนะครับร้องเพลงลูกทุ่งนักร้องบ้านนอกเพลงของพี่ไวโพสเพชรสุพรรณเขียนให้กับพุ่มพวงร้องท่านผู้ฟังที่เป็นขาลูกทุ่งก็จะจำได้พอเริ่มต้นมันก็จะมีเสียงระฆังแต่งแต่งแต่งแต่งใช่ไหมแล้วก็เริ่มต้นเหมือนสุริโยนยำสนธยาเนี่ยครับเนเน่ร้องเพราะมากเลยเป็นเสียงเนเน่เลยนะครับหน้ากับเนเน่แต่มันสวยผิดปกติเสียงดีผิดปกติและมันดีเกินไปที่จะเป็นเนเน่ตามธรรมชาติก็คือมีคนปลอมเอา AI เนี่ยครับอาจจะเป็นคนที่ได้ AI ฟรีแบบโปรจากรัฐบาลที่ให้ใช้ก็ไม่รู้นะครับเราต้องตามดำเนินคดีกับพวกนี้มาทำลายเนเน่ของลุงนะครับก็เลยมีเนเน่ร้องเพลงนักร้องบ้านนอกของผู้พวงดวงจันทร์แต่งโดยพจน์เพชรสุพรรณพอผมได้ยินมันก็ปิดเลยนะครับตอนนี้มีทัศนคติที่เป็นเชิงลบต่อ YouTube มากขึ้นไม่ใช่ YouTube โดยตรงต่อพวกที่ใช้ YouTubeเป็นที่ทำลายผู้อื่นด้วยการปลอมแปลงโดยใช้ AI นั้นแต่ผมจะจับทางได้นะครับพอเริ่มต้นดูเอ๊ะมันน่าสนใจนะเนเน่ร้องเพลงพุ่มพวงนะครับพอเข้าไปดูวักเดียวก็รู้เลยไอ้นี่ขี้โกงนะครับไม่ใช่เนเน่แต่เขาปลอมท่านผู้ฟังก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับมันข่าวสารเรื่องเนเน่ตอนนี้ผมจะเริ่มปิดแล้วจะหาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ท่านผู้ฟังไม่ต้องส่งลิงก์ส่งคลิปอะไรมาให้นะครับจนกว่าท่านผู้ฟังจะแน่ใจว่าท่านตรวจสอบแล้วของแท้ไม่งั้นส่งของปลอมมาให้ทำให้ผมเสียเวลาเปล่าๆไม่ส่งมาดีกว่าผมหาเองนะครับต่างคนต่างผจญภัยในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารปลอมเกี่ยวกับคนที่เรารักเช่นเนเน่เดี๋ยวเราจะไม่รักเขาเพราะว่ามันเป็นกลายเนเน่กลายเป็นเนเน่ปลอมกลับมาที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอไปครับออกนอกเส้นทางภาคใต้นครศรีธรรมราช 100.4 มิลลิเมตรนะครับฝนตกที่ภาคใต้แล้วก็ลงมาภาคตะวันตกราชบุรี30มิลลิเมตรที่สะพานข้ามลำพาชีราชบุรีก็มีเรื่องอีกนะครับเมื่อวานเนี้ยเรื่องราชบุรีท่านผู้ฟังก็บอกว่าทำไมคุณสมเกียรติไม่พูดเรื่องจีโน่ได้แชมป์ที่ฮาวายแล้วก็บอกแล้ว

0: ว่าไม่ได้คว้าอันนี้แปลว่าท่านผู้ฟังอารมณ์ดีมากนะครับอีเมลจากคุณสมชัยหรือสมชายก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษสะกดภาษาอังกฤษนามสกุลสุขเมธนะครับ SUMATE มีข้อสังเกตทางอีเมลมาเนื่องจากผมกำลังคุยเรื่องราชบุรีอุณหภูมิน้ำเท่าไหร่ใช่ไหมครับราชบุรีเมื่อกี้นี้บอกว่าน้ำที่ราชบุรีเป็นยังไงนะฝนที่ภาคกลางภาคตะวันตกที่ราชบุรีเนี่ยเขาให้ราชบุรีภาคตะวันตกนะก็เป็นบ้านของไม่ใช่ไหนเน่นะครับจีโน่นะครับนักกอล์ฟสาวน้อยของไทยอายุ20หรือ21แล้วมั้งปีนี้นะครับเก่งตั้งแต่เยาวชนอายุทีนเอจอายุแบบประมาณจีโน่เลยจะประมาณเนเน่แหละนะครับแต่ว่าจีโน่เนี่ยได้แชมป์เยอะมากอยู่อันดับหนึ่งของโลกกีฬากอล์ฟหญิงนะครับท่านผู้ฟังชื่อคุณสมชัยสุเมธก็อีเมลมาเมื่อวานบอกว่านักกอล์ฟสาวไทยคือจีโน่หรืออาทยาทิติกุลได้แชมป์ที่ฮาวายวงเล็บไม่ได้คว้าอันนี้ก็แซวผมนะครับเพราะผมชอบแซวนักข่าวกีฬาของไทยที่ไปหาว่านักกีฬาไทยมารยาทไม่ดีไปคว้าเหรียญ นะครับผมก็บอกเฮ้ยพวกเรามารยาทดีก้มลงมาให้เขาคล้องเหรียญไม่มีใครคว้าท่านผู้ฟังก็เลยแซวกลับมาวงเล็บไม่ได้คว้านักกอล์ฟสาวไทยจีโน่ได้แชมป์ที่ฮาวายวงเล็บไม่ได้คว้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมรออาจารย์กล่าวคำชื่นชมให้ด้วยนับถืออ๋อมีชื่อภาษาไทยคุณสมชายสุเมธขอบคุณครับคือเมื่อวานนี้มันวันที่6ตุลาผมก็อินเข้ากับเรื่องที่เตรียมไว้เรื่อง6ตุลาแน่นเต็มรายการแล้วก็มีหนังสือเรื่อง Japan as number 1ที่สัญญาว่าจะคุยถึงเมื่อวานก็ไม่ได้คุยวันนี้สงสัยไม่ได้คุยอีกนะครับตอนนี้มีหนังสือเรื่องบันทึกหน้า1นะของแคทเธอรีนเกรแฮมนะครับหรือว่า Personal History เกี่ยวกับเรื่องการปิดกั้นสื่อมวลชนในอเมริกาอันนี้ก็2อาทิตย์มาแล้วก็ยังไม่ได้พูดแต่ผมอ่านหมดแล้วล่ะนะครับก็เลื่อนไปท่านผู้ฟังก็ให้อภัยผมแล้วกันนะครับว่าสัญญาว่าจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะเรื่องอื่นเหมือนมาแซงเมื่อวานเนี้ยก็เป็นเรื่อง6ตุลาก็อ่านไม่จบเพราะว่าอ่านจากการบันทึกอย่างเป็นทางการของหน้าเว็บไซต์ชื่อบันทึก6ตุลานะครับผมก็อ่านเสร็จแล้วก็ท่านผู้ฟังก็บ่นเล่นๆนะครับว่ามันมีข้อคิดเห็นไม่เหมือนกันเพราะท่านอยู่ในเหตุการณ์6ตุลาเดี๋ยวผมกลับมาตรงนั้นอีกทีทีนี้มาถึงเอาเนเน่ก่อนนะครับก่อนที่จะพักครึ่งทางแล้วเดี๋ยวไปอนุสนธิจาก6ตุลาไม่เกี่ยวกับลงสนธินะครับเป็นเรื่องเพิ่มเติมจาก6ตุลาจากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องจีโน่ได้แชมป์ที่ฮาวายนะเมื่อวันจันทร์ก็คือวันอาทิตย์ตามเวลาที่เขาเล่นกันที่ฮาวายเนี่ยผมก็ตามข่าวอยู่เสมอแหละนะแต่ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูไม่มีโอกาสได้ดู LPGA Golf อีกต่อไปเพราะว่า AIS Play แย่งลิขสิทธิ์ไปจาก True Vision ของผมตกลงคุณธนินทร์เจียรวนนท์กับลูกชายคือคุณสุภชัยเจียรวนนท์ที่บริหาร True เนี่ยเป็น CEO ใหญ่ของค่ายของ True True Vision True TV True Move อะไรพวกเนี้ยนะครับก็พ่ายแพ้ให้กับ AIS ให้ผมก็ดูกอล์ฟดูกีฬาอะไรต่างๆทาง True Vision เป็นสมาชิก True Vision มาตลอดชีวิตนะครับอยู่มาปีนี้ไอ้กอล์ฟผู้หญิงก็หายไปนะเทนนิสก็หายไปนะเทนนิสชายก็หายไปเหลือแต่เทนนิสหญิงก็เลยไม่ได้ดูครับมันต่อไปนี้จะไม่มีวันได้ดูกอล์ฟหญิงนะ Lady LPGA นะครับ Lady Golf Professional Golf เนี่ยครับก็จึงไม่ได้ดูจีนเล่นเป็นหลุมๆไปก็คอยดูผลสุดท้ายมันจะมีคลิปมาย่อให้ดูนิดนึงเท่านั้นเองแล้วก็รู้ว่าจีโน่ชนะเมื่ ตอนที่ผมนั่งดูจีโน่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฝรั่งเขาไปสัมภาษณ์เธอยาวตั้งหลายนาทีอันนี้จะอยู่ใน YouTube นะครับก็รู้แล้วว่าจีโน่ชนะผลของชัยชนะของอาทยาทิติกุลเนี่ยก็ถือว่าเป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่สำคัญแต่เธอชนะบ่อยซะจนอาจจะไม่พูดถึงก็ได้มั้งอะไรแบบนี้นะครับจีโน่ก็ชนะมาเป็นที่หนึ่งนะครับผมดูรอบสุดท้ายหมายถึงว่าดูตัดต่อสรุปสั้นนะรอบสุดท้ายเนี่ยจีโน่ขึ้นเป็นที่หนึ่งก็คือได้แชมป์LPGA ที่ฮาวายนะครับก็ ได้เท่าไหร่21 under par INU เกาหลีใต้18 under par ครับแล้วก็ญี่ปุ่นยามาชิตะ17 under par แล้วก็คิมได้อเมริกานะครับได้16 under par แล้วก็หยาอันฉางจีนได้15 under par โอเคครับก็มันก็ชนะแหละครับชนะอยู่เรื่อยแต่ที่ผมนั่งหัวล่อเสียงดังอยู่คนเดียวที่บ้านเพราะนั่งดูคลิปการให้สัมภาษณ์หลังจากเธอชัยชนะเนี่ยแล้วก็ไม่นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานเพราะว่าติดเรื่อง6ตุลาใช่ไหมก็คือผู้สื่อข่าวเขาถามจีโน่บอกว่าชนะรู้สึกยังไงอย่างนี้แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่เป็นจุดจี้ทำให้ผมนั่งหัวล่ออยู่คนเดียวบอกอยู่ที่ตลอดมาเนี่ยทำรายได้20ล้านดอลลาร์แล้วนะเพราะว่ารางวัลชนะเลิศที่ฮาวายเนี่ยที่แข่งกันฮาวายใช่ไหมนี่เป็นตัวเลขที่ฮาวายก็คือชนะล่าสุดแล้วกันนะครับก็ได้มารวมกันแล้วเอาเป็นว่าเธอได้ถึง20ล้านรางวัลสะสมที่ผ่านมาแล้วเธอว่าไงจีโน่ก็นั่งทำงงอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกับจะดีใจหรือเสียใจบอกไม่ถูกอารมณ์ขันบอกมันก็หมายความว่าฉันเสียภาษีเยอะขึ้นนะยังไม่รู้เหรอภาษีเยอะมากเลยไม่ได้ได้อย่างที่คุณพูดหรอกนะครับก็จริงนะก็เหมือนแต่นี่เป็นอารมณ์ขันแต่เป็นข้อเท็จจริงแต่ตอบด้วยอารมณ์ขันที่แบบมีภูมิปัญญาสนุกนะครับมันคนก็จะบอกว่าจีโน่ได้20ล้านดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะคำนวณเอา33 35คูณแล้วก็บอกโหรวยจังเขาก็รวยแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้อย่างนั้นหรอกก็เหมือนเนเน่บอกว่าได้1ล้านดอลลาร์เนี่ยครับที่จริงได้ประมาณสัก 300,000 ไม่ถึง 400,000 ดอลลาร์ถ้าจะเอาเงินสดไปทันทีแต่ถ้าจะแบบผ่อนส่งนะผ่อนส่งก็40ปี40ปีก็ท่านก็หาเอาเองนะครับผมคำนวณดูแล้ว40ปีถ้ารับเป็นเดือนก็เดือนนึงก็ประมาณ 2,500 ดอลลาร์สมมติว่าผมส่งจีโน่มาพ่อผมเป็นพ่อจีโน่หรือผมเป็นพ่อณรงค์แล้วก็ไม่ใช่จีโน่นะเนเน่นะครับเนเน่จะไปเรียนหนังสือที่อเมริกาสมมติไปเรียน USC อย่างที่ผมเคยบอกไปเรียนเรื่องดนตรีถ้าอยากจะเรียนนะครับสงสัยต้องคงไม่เรียนหรอกนะเพราะว่าคงจะตั้งหน้าตั้งตาทำธุรกิจเล่นดนตรีร้องเพลงเป็นนางแบบโฆษณาขายของไปเห็นว่ามีบริษัทอัมลอยจำกัดแล้วนะครับแล้วก็จดทะเบียนหุ้น2ล้านนะครับ2ล้านบาทถ้าไปเรียนที่ USC เนี่ยผมรู้ดีเพราะผมจ่ายค่าเทอมให้กับลูกชายนะครับปีงประมาณ70,000ดอลลาร์อันนี้ระดับปริญญาโทที่ไปเรียนดนตรีประกอบภาพยนตร์นะส่วนปริญญาตรีก็อาจจะลดลงมานิดหน่อยต่อปีอันนี้ไม่นับค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าเช่าห้องที่พักอาหารการกินยุกยาเที่ยวเตร ยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่แฟบอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่แถวๆสมมติว่าค่าเทอมปีละ 70,000 ดอลลาร์เนี่ยที่ University of Southern California ที่ Thornton School of Music ก็บวกไปอีกสัก 50,000 4-50,000 แล้วแต่จะประหยัดค่าเช่าบ้านค่ากินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่กันเรียนกัน4ปี5ปีก็20-30ล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังมันจีโน่จะไม่มีตังค์เหลือเท่าไหร่ต่อให้ได้ให้ทุนอะไรกันมาไม่ใช่จีโน่เนเน่นะครับโอเคตกลงจีโน่กับเนเน่มาปนกันก็คือว่าได้เงินจริงๆที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นหรอกไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าแคลิฟอร์เนียหรือว่าอเมริกาเนี่ยจะหักภาษีอย่างน้อย 30% จะไม่เหลือเท่าไหร่นะครับแต่ที่เหลือไม่เท่าไหร่นะก็จะเยอะกว่าที่ผมทำตลอด2ชีวิตนะครับเอาละครับเอาเป็นว่าราชบุรี30มิลลิเมตรแล้วก็สมุทรสงครามภาคกลางฝนก็37มิลลิเมตรที่วัดสถาธรรมนะครับแต่ราชบุรีที่สะพานข้ามลำพาจีที่พูดถึงจีโน่นักกอล์ฟหญิงระดับโลกอันดับหนึ่งของโลกของไทยเนี่ยครับก็เป็นคนราชบุรีนะก็ขอพี่น้องชาวราชบุรีก็เข้าใจด้วยจีโน่เป็นที่สุดของจังหวัดของท่านขอให้เป็นลูกสาวแห่งชาตินะครับเอออะไรเคนะครับแล้วก็ไปที่ไหนอีกที่เหลือที่ไหนอีกจังหวัดเลย88มิลลิเมตรนะครับที่บ้านน้ำทองบ้านผานกเขานะแล้วก็ภาคตะวันออก 48.5 ที่ฉะเชิงเทราที่บ้านโพนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้า โดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับก็เวลาพักสักครู่หนึ่งที่ 96.5 FM เดี๋ยวจะกลับมาดูอีเมลของท่านผู้ฟังอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่อง6ตุลานะครับเกี่ยวกับเรื่องจีโน่ได้แชมป์ลอตเต้นึกชื่อออกครับที่ฮาวายนะครับเป็นลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายนะอันนี้ตอบท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: าง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
4: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าวันพุธที่7ตุลาคมนะครับเวลาของโลกยามเช้าทางสมท. Thinking Radio คลื่นแห่งความคิด 96.5 FM เวลาตอนนี้ 5:37 นาทีนะครับอากาศสบายแหละแถวเนี้ย23องศาเซลเซียสเพราะอยู่ในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางพอสมควร400กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางจะเรียกว่ารายการนี้ดำเนินรายการมาจากเนิน457ก็ได้นะครับกลับมาตอบไม่ใช่ตอบคำถามตอบรับอีเมลที่ท่านผู้ฟังชี้แจงมาเกี่ยวกับเรื่อง6ตุลาที่เราคุยไปเมื่อวานนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อไปชื่อได้นะท่านอาจารย์วัฒนานะครับดร.วัฒนาสุนทรไทยบอกว่าตามที่ผมได้กล่าวถึงผมหมายถึงผมผู้ดำเนินรายการกล่าวถึงเหตุการณ์6ตุลาคมเมื่อเช้านี้คือเมื่อเช้าวันที่6ตุลาคมในรายการโดยใช้คำว่าปะทะกันนั้นผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงครับในวันนั้นแม้ผมจะเริ่มทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วแต่ด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ทำให้ผมตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้อที่จริงที่ผมได้ประสบด้วยตนเองคือผู้ชุมนุมทุกคนเป็นเพียงประชาชนมือเปล่าไม่มีอาวุธใดๆเลยด้วยเหตุนี้การใช้คำว่าถูกล้อมปราบจึงเป็นคำที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มากกว่าคำว่าปะทะกันครับด้วยความเคารพอย่างสูงรองศาสตราจารย์วัฒนาสุนทรไทยผมก็รับคำชี้แจงนะครับอันนี้ผมออกตัวไปเมื่อวานแล้วนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์6ตุลา2519ไม่เหมือนกับ14ตุลาผมพอมีอารมณ์ร่วมโดยตรงเพราะอยู่ในพื้นที่เดียวนะวิ่งหลบกระสุนอยู่กับเขานะครับพอเล่าอะไรที่เป็นประสบการณ์ตรงเหมือนกับท่านผู้ฟังเมื่อ2ปีที่แล้วท่านผู้ฟังก็เล่ามาผมก็เก็บอีเมลไว้เรื่อง14ตุลานะครับปีนี้ไม่ได้ชวนให้เล่าเรื่องประสบการณ์6ตุลานะเพราะมีเรื่องอื่นมาแทรกเยอะนะแล้วก็มันบางทีพูดทุกปีเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะระทมใจเปล่าๆก็ขออภัยนะครับผมอ่านจากบันทึก6ตุลาในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ที่ทำบันทึก6ตุลาเจ้านี้นะครับซึ่งถ้าจะถามว่าเป็นใครนะที่ทำบันทึก6ตุลามันก็เหนื่อยใจอยู่เพราะว่าผมคิดว่าข้อมูลเขาเขียนละเอียดดีนะ copyright 2018นะครับแล้วก็มีพูดง่ายมีความเป็นวิชาการและมีความเป็นประวัติศาสตร์สูงเพียงแต่ว่าผมพยายามจะเช็คดูว่าเกี่ยวกับผู้บันทึกเนี่ยหน้าบันทึก6ตุลาเนี่ยเขาเป็นใครชื่ออะไรเงี้ยผมยังหาไม่เจอแต่รายละเอียดน่าอ่านจริงๆนะคิดว่าเชื่อถือได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเขาน่าจะบอกว่าคนเขียนหรือเจ้าของเว็บเนี่ยชื่ออะไรแต่ปกติผมก็จะไม่เอามาใช้เลยถ้าไม่รู้ว่าเป็นใครทำนะครับแต่ว่าอันนี้มันดีก็เลยอ่านแต่ว่าการใช้ภาษาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับขอให้ท่านทำความเข้าใจด้วยกันด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเขาไปดูเว็บไซต์6ตุลาเนี่ยก็คือ doct6.com เนี่ยนะจะมีสารพัดเรื่องนะครับตั้งแต่บทนำเหตุการณ์6ตุลาเกิดขึ้นได้อย่างไรสภาพการทางการเมืองของไทยหลัง14ตุลาปัจจัยที่นำมาสู่กรณี6ตุลาการต่อต้านกวาดล้างและปราบปรามการก่อกรณี6ตุลาบทบาทของอเมริกากับ6ตุลากลุ่มทหารหรือคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินบทสรุปความใฝ่ฝันถึงสังคมใหม่ไม่ใช่ความผิดใครเป็นใครในกรณี6ตุลาสงัดชลออยู่ธานินไกรวิเชียรและแผนรัฐประหารปี2019นะครับการประเมินสถานการณ์ของกระบวนการนักศึกษาในปี2019ประเมินจากปัจจุบันจดหมาย2ฉบับของสุรินทร์มาสดิษฐ์ใครสั่งใครบงการบุกธรรมศาสตร์ตัวปราบจราจนและสร้างและสร้างบุญนาคตำรวจปราบจราจนแล้วก็สร้างบุญนาคก็คือในตำรวจคนตำรวจ เอกมั้งตำรวจพลร่มตะเวนชายแดนประชิมลิขิตลำดับเหตุการณ์มันละเอียดหมดเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผมก็เลยเชื่อมั่นว่าผมใช้อ้างอิงได้แต่อารมณ์การใช้ภาษาอธิบายปรากฏการณ์เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ท่านอาจารย์วัฒนาว่ามานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการใช้ภาษาก็ทำความเข้าใจแล้วกันนะครับว่าผมอ่านจากผู้บันทึกจะมีอารมณ์คนละอย่างกันส่วนผมเล่าให้ฟังแล้วผมอยู่เรียนหนังสืออยู่ที่ University of Pennsylvania นะเหตุการณ์6ตุลาแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเมืองไทยมี6ตุลาจนกระทั่งเปิดข่าวโทรทัศน์ดูตอนค่ำว่ามันทุบยิงมามีการตีกันแล้วนะครับผมก็เลยเปิดดูแล้วก็โทรหาเพื่อนๆที่เรียนที่อยู่เพนด้วยกันในช่วงนั้นก็มีหลายคนนะครับปัจจุบันนี้บางคนก็จากโลกนี้ไปแล้วนักเศรษฐศาสตร์เพื่อนผมที่อยู่ธรรมศาสตร์บางคนก็เป็นนักโบราณคดีนะสอนศิลปกรบางคนก็เป็นสถาปนิกนะแล้วก็มาออกแบบเนี่ยครับสปาร์ตาศาลารัฐสภาแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็พวกเด็กอยู่เพนนั่นนะครับที่เขาเนี่ยตอนนั้นพวกเราก็เลยงั้นก็เรามานั่งคุยกันซิเมืองไทยเป็นยังไงเจ้าประเดี๋ยวก็มีคนอพยพหลบภัยคนดังๆนะครับมากลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งผ่านมาฟิลาเดลเฟียก็มาหาอะไรกินกันกับพวกเราคุยกันแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ผมจะอ้อมากนะครับผมก็อาศัยอ่านแล้วก็ใช้จังหวะเวลาตามปฏิทินของเหตุการณ์ในการทำรายการวิทยุเพื่อเล่าถึงวันสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์คำอธิบายต่างๆนะครับคำขยายความคำวิเศษมันแล้วแต่ผู้เขียนครับบังเอิญก็เสียที่ผมหลวมตัวนะเชื่อถือเว็บไซต์นี้คือว่าเขายังมีข้อเสียเขายังไม่ได้บอกว่าเขา

ฟิสิโอโลจีหรือเมดิซินก็แปลว่าการแพทย์แล้วกันนะครับฟิสิโอโลจีหรือเมดิซินรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี2026นะครับได้แก่คาร์ลดีเซรอดปีเตอร์เฮกแมนแล้วก็จอร์ดนาเกลสำหรับการค้นพบว่าด้วยเรื่องประตูของแสงที่เป็นช่องทางให้ไอออนของแสงนะครับมันผ่านไปแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวต้องอธิบายยากจังนะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่ารางวัลทางด้านการแพทย์เนี่ยครับก็มีอาจารย์มหาลัย3คนนี้จากที่ต่างๆกันนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยคนหนึ่งชื่อจอร์จเนเกลอันนี้ฟิสิโอโลจีหรือเมดิซินนะครับรางวัลการแพทย์ประจำปี2026รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ก็คือคนหนึ่งชื่อจอร์จเนเกลเกิด24สิงหาคม1953อยู่ที่เยอรมันนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ได้รับรางวัลนี้ทำงานอยู่ที่ University of Würzburg เยอรมนีนะครับตอนที่ได้รับรางวัลคือณเวลานี้คือนักวิชาการเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆในโลกนะครับไม่มีพรมแดนทางการเมืองก็งานวิจัยหรือความต้องการเรียนการสอนค้นคว้าสะดวกหรือมีทุนที่ไหนเขาก็จะไปนะครับก็ท่านก็ได้รับรางวัลเป็นหนึ่งนะที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นะครับจอร์จไนเจลนะผลงานของท่านก็คือว่าเป็นการค้นพบว่าในเรื่องแสงเรียกว่าอะไรนะอนูของแสงนะครับพาร์ติเคิลของแสงไอออนนะที่มีช่องทางการเดินผ่านขออภัยท่านที่เป็นนักฟิสิกส์ด้วยนะครับเนี่ยผมให้น้องที่ได้รางวัลแข่งเรือนี่เขาเรียนฟิสิกส์อยู่แถวฮาร์วาร์ดนะครับน้องผู้หญิงไทยเนี่ยเวลาแกได้รับรางวัลเหรียญทองโอ้สนุกมากเลยแล้วจะไปแข่งโอลิมปิกที่ LA ด้วยแล้วกันพอได้เหรียญทองเรือใบนะครับนั่นเรียนฟิสิกส์นะครับนั่นนะโอ้แล้วอารมณ์แบบมีความสุขแบบเต็มที่นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวค่อยไปอ่านรายละเอียดอีกทีว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนี่ก็เป็นรางวัลสาขาฟิสิกส์นะครับอีกคนหนึ่งก็คือปีเตอร์ H-Man รางวัลโนเบลไพรส์สาขาฟิสิกส์นะครับทั้งหมดเนี้ยมี3คนด้วยกันนะครับสาขาการแพทย์ของประธานโนฟิสิโอโลจีแอนด์เมดิซินปีเตอร์ H-Man เกิดวันที่11ธันวาคมที่เยอรมันเช่นเดียวกันนะที่มอนสเตอร์เกิดปี1954ระหว่างที่ได้รับรางวัลณตอนนี้นะครับทำงานอยู่ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่ Humboldt University Berlin เยอรมนีนะก็ทำงานแบบเดียวกันงานวิจัยค้นคว้าแบบเดียวกันจึงได้แบ่งปันรางวัลกัน3คนนะครับอีกคนหนึ่งรางวัลการแพทย์หรือฟิสิโอโลจีก็คือคาร์ล ดิสรอดนะได้รับรางวัลสาขาการแพทย์ปี2026ตกลงรางวัลนี้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับแล้วอยู่คร่าวๆประมาณล้านดอลลาร์ก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับมันจะไม่เท่ากับที่จีโน่แกเล่นกอล์ฟอ่ะนะครับนะคือเราทำงานวิชาการเพื่อโลกที่ดีขึ้นอย่าเพิ่งน้อยใจถ้าเล่นกอล์ฟอาจจะรวยกว่านะครับแต่บางทีเล่นกอล์ฟมันก็มีคนเดียวครับในเมืองไทยก็คือที่จริงมีสักประมาณ 7-8 คนนะครับที่เป็นหัวกะทิไม่เทียบกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเลิกหันไปร้องเพลงเล่นกอล์ฟกันหมดเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างอย่าไปเรียนแบบนี้นี่หรือจีโน่เราสู้เขาไม่ไหวหรอกเราตังทองเงินเดือนพอแล้วกันนะครับตกลงก็คนที่3ก็คือคาร์ล ดิสรอดนะครับจากบอสตันเกิดวันที่18พฤศจิกายน1971นะยังหนุ่มอยู่เลยนะครับนะก็ที่อเมริกานะครับขณะที่ได้รับรางวัลตอนนี้นะครับก็ทำงานอยู่ที่ Harvard Hill Medical Institute นะที่อเมริกาที่มหาลัยสแตนฟอร์ดแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียทางเหนือแหละนะครับก็เหตุผลเดียวกันที่รับรางวัลก็คือการค้นพบช่องทางของอนูของแสงนะครับเพื่อเอาไปใจช่วยในเรื่องการรักษาพยาบาลผมมองคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเราจะอ่านคือถ้าจะอ่านดูคร่าวๆนะผลงานทางด้านการแพทย์ของทั้ง3ท่านนะได้รับรางวัลเนี่ยก็คืออธิบายจาก press release หรือคำแถลงข่าวเอกสารแถลงข่าวอยู่ในเว็บไซต์ของโนเบลนะครับเช้าวันนี้
ผมก็อ่านคร่าวๆเท่านั้นแล้วพยายามจะสื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่เราจะมีความรู้จะเข้าใจก็ง่ายๆคือว่า

0: รางวัลโนเบลไพรส์สาขาฟิสิโอโลจีหรือเมดิซินประจำปีนี้นะครับก็ให้กับออปโตเจเนติกทั้งสองคนคือเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาแสงการเดินทางของแสงนะการมองเห็นแสงนะเป็นวิธีการที่จะทำให้แสดงให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าเส้นประสาทในสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับ nerve cell เส้นประสาทของมนุษย์เนี่ยมันมีการได้รับอิทธิพลจากการเดินทางของช่องทางของแสงทำให้เกิดระบบความจำในเส้นแสงสมองนะอันนี้ผมอธิบายด้วยการแปลธรรมดาท่านผู้ฟังที่เป็นนักวิทยาศาสตร์วันนี้ท่านช่วยแปลให้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทีแล้วกันนะครับผมเอาเข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นการเดินทางของแสงเข้าสู่เส้นประสาทสมองก็ทำให้มนุษย์มีอารมณ์มีความรู้สึกมีพฤติกรรมต่างๆในมันสมองของมนุษย์ซึ่งมันเป็นเส้นสมองเยอะแยะไปหมดนะครับทำให้มนุษย์มีชีวิตมีการคิดแต่ทั้งหมดนี้มันมาจากแชนเนลหรือการเดินตามช่องทางของแสงที่เข้าสู่สมองเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับท่านปีเตอร์เฮกเมนจอร์จเนเกลสองคนนี้ที่จริงทั้งหมดนะ3คนนะครับเขาก็ค้นพบคนที่3ไม่อยู่คน2คนแรกอยู่เยอรมันคนที่3อยู่อเมริกาอยู่ที่สแตนฟอร์ดมหาลัยชั้นนำทั้งนั้นเลยนะครับเราไม่นับมหาลัยที่กำลังอื้อฉาวเรื่องนักศึกษาหญิงถูกข่มขืนหมู่ที่คอร์เนลอันนี้มันเหตุการณ์2-3ปีที่ผ่านมายังเป็นคดีที่ต่อสู้กันอยู่นะครับแล้วมหาลัยก็ถูกฟ้องว่าละเลยที่จะดูแลเด็กๆหรือนิสิตทั้ง3เขากลับมาที่เรื่องวิทยาศาสตร์แล้วกันเพราะฉะนั้นทั้ง3ท่านนี้ก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นะครับแต่นี้ก็มาถึงอีกสาขาหนึ่งเมื่อวานนี้ประกาศ2สาขารางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะเป็นวิชาเดียวกับที่นักกีฬาเรือใบของไทยนะผู้หญิงไทยนะที่เรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดนะครับเรียนฟิสิกส์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้ได้แก่ฟรานซิสฮาวเซนสำหรับผลงานการค้นคว้าที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อไอซ์คิวบ์นิวตริโนออบเซอร์เวทอรี่แล้วก็การค้นพบHigh Energy Neutrino of Astrophysical Origin อันนี้ยังไม่ได้ค้นมาแปลว่าอะไรแต่ว่าเอาความรู้เก่าๆขออภัยนักวิทยาศาสตร์จริงๆผมก็จะขอประทานโทษท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับผมก็พอเข้าใจคำบางคำ Astrophysics นะก็จะเป็นฟิสิกส์ดาราศาสตร์ต้นกำเนิดของนิวตริโนคือนิวตริโนเหมือนจะเป็นพาร์ติเคิลอนุภาคที่เล็กที่สุดเราจะพูดถึงโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนิวเคลียสพวกเนี้ยเล็กกว่านั้นมันก็จะเป็นควอร์กเป็นนิวตริโนนะถูกนะครับอาจารย์อันนี้เป็นความรู้ที่สะสมมาจากการสื่อสารวิทยาศาสตร์ตั้งแต่หลายสมัยแล้วนะครับก็เห็นคำว่าอัสโทรฟิสิกส์ก็จะเป็นก็คือวิชาฟิสิกส์ว่าเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ในทางดาราศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ในทางดาราศาสตร์เนี่ยอนุภาคที่เล็กที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่อะตอมโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนหรือนิวเคลียสของอะตอมนะครับมันก็จะเป็นควาร์กเป็นควาร์กแล้วมันก็เป็นนิวตริโนคืออนุภาคสุดๆอภิมหาเล็กๆของอนุภาคทั้งหมดเนี่ยครับก็นักวิทยาศาสตร์ท่านเนี่ยคือฟรานซิสเฮเซนเนี่ยก็สังเกตศึกษาค้นคว้าจนได้ผลเป็นความรู้ค้นพบใหม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสูงของนิวตริโนพูดไปแล้วหวังว่าจะเข้าใจบ้างเล็กน้อยหมายถึงตัวผมผู้บรรยายผู้อธิบายนะครับถ้าจะอธิบายมากเกินไปก็จะต้องไปอ่านเพรสรีลีสกันเดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์ฟรานซิสเฮาเซนเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้คนเดียวเลยนะอาจารย์ท่านก็รับไปเลยประมาณ$1,000,000คร่าวๆนะครับขึ้นลงแล้วแต่คณะกรรมการจะปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่คร่าวๆทุกปีก็จะประมาณนี้ผมยังไม่ได้เช็คตัวเลขล่าสุดว่ามันบวกลบเท่าไหร่นะครับคร่าวๆแล้วกัน$1,000,000เกิดเมื่อวันที่23 มีนาคม ปี 1944นะเพราะฉะนั้นท่านก็อายุมากแล้วนะครับมากกว่าผม4ปีเลยเพราะนั้นก็ประมาณ80กว่าแล้วนะระหว่างที่ได้รับรางวัลคือช่วงนี้ท่านทำงานอยู่ที่ University of Wisconsin เมดิสันรัฐวิสคอนซินมหาลัยนี้ผมก็จำได้ว่าอาจารย์เดี๋ยวนะคนไทยก็จะมีนักสื่อสารเรียนอย่างเมดิสันมีแพทย์เก่งๆจบที่นั่นก็มีนะครับแล้วผมก็จะรู้จักจอห์นมัวนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมของอเมริกาในยุคก่อนนู้น1980กว่านู้นนะครับก็นั่นคือจอห์นมัวจบวิสคอนซินเหมือนกันวิสคอนซินนี่ดังนะครับก็ได้รับรางวัลอย่างเงี้ยจากที่อธิบายไปเมื่อกี้เรื่องการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องอนุภาคที่เล็กที่สุดในอวกาศที่เราเรียกว่าเป็นนิวตริโนสนะครับแล้วก็จากการสังเกตการค้นคว้าในเอกสารแถลงข่าวหรือ press release ของคณะกรรมการรางวัลโนเบลท่านเข้าไปอ่านได้เลยนะครับผมก็จะอ่านแล้วก็สรุปคร่าวๆบอกว่าท่านอาจารย์ฟรานซิสเฮลเซนจาก University of Wisconsin เนี่ยก็ได้ค้นพบว่าไอ้น้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้เนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเพื่อค้นหาอนุภาคหรือภาษาฝรั่งเรียกว่า particles ที่เล็กที่สุดนักวิทยาศาสตร์ไทยศัพท์วิทยาศาสตร์ก็จะแปลว่าอนุภาคคือ particle ใช่ไหมและอนุภาคหรือ particle ที่เล็กที่สุดที่เรียกว่านิวตริโนสในจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยครับอาจารย์ฟรานซิสเฮลเซนบอกว่าถ้าเราจะศึกษาเอกภพจักรวาลลงไปที่น้ำแข็งขั้วโลกใต้เอามาศึกษาดูนะครับการมองการไกลหรือวิสัยทัศน์ของฟรานซิสเฮลเซนฮาวเซนแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่เมดิสันวิสคอนซินอเมริกาเนี่ยครับก็เป็นการนำไปสู่ความเป็นผู้นำในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กลายเป็นความรู้หรือหลักงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก้อนน้ำแข็งหรือไอซ์คิวบ์นิวตริโนก็คือเอาก้อนน้ำแข็งขั้วโลกใต้มานะครับแล้วก็เอามาเข้าสู่กระบวนการวิจัยหาอนุภาคที่เล็กที่สุดและพาร์ติเคิลที่เล็กที่สุดที่เรียกว่านิวตริโนเพื่อจะได้เข้าใจจักรวาลนะครับแล้วเขาใช้น้ำแข็งประมาณ1ลูกบาศก์กิโลเมตรไม่ใช่ลูกบาศก์เมตรนะครับคือลงขั้วโลกใต้แล้วก็วัดพื้นที่ไปเลย1กิโลเมตรนะกว้างคุณยาวคุณสูงคุณทำอะไรก็เป็นก้อนนะครับเป็นคิวบ์นะก็เป็นลูกบาศก์เอามาวัดเอาน้ำแข็งนี่มาศึกษาค้นคว้าแล้วใช้เชื่อมเซ็นเซอร์ดูนะครับโดยใช้ไอ้ก้อนน้ำแข็งขนาด1ลูกบาศก์กิโลเมตรนักวิจัยทั้งหลายก็ช่วยกันทำช่วยกันค้นคว้าก็จะได้ค้นพบว่าไอ้นิวตริโนหรืออนุภาคที่เล็กที่สุดในก้อนน้ำแข็งบนโลกใต้เนี่ยมันจะอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อวกาศได้อันนี้ผมคิดว่าทำเท่าที่จะทำได้ในการอธิบายนะครับอาจารย์ฟรานซิสเฮลเซนจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับก็เนี่ยครับได้รับการสรุปดีทั้งหมดจากกระบวนการให้รางวัลโนเบลแล้วก็จากนี้ไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับตามดูเพราะเขาจะมีการประกาศรางวัลโนเบลเป็นระยะระยะมีจะมีตารางขึ้นว่าจากนี้ไปเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่จะมีการประกาศรางวัลโนเบลก็จะที่เหลือก็จะเป็นอะไรเศรษฐศาสตร์เคมีรางวัลที่อื้อเฉาแล้วคนก็จะชอบจะเกลียดจะวิจารณ์มากที่สุดจะเป็นรางวัลทางด้านวรรณกรรมนะวรรณกรรมโนเบลเนี่ยมันจะเป็นต้องอื้อฉาวเพราะว่าคนอ่านหนังสืออ่านนิยายแล้วบางทีก็ไม่รู้จักเพราะมันมาจากโลกที่ห่างไกลภาษาอื่นนะบางทีก็ละตินอเมริกาบางทีก็จะเป็นวรรณกรรมแถบยุโรปตะวันออกอะไรแบบนี้อย่างผมก็จะไม่รู้เลยนะจะมารู้ก็ต่อเมื่อเห็นชื่อหนังสือแล้วค่อยซื้อมาอ่านทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามดูแล้วกันผมก็จะเฝ้าดูเพราะว่าเราจะหาหนังสืออ่านถึงโลกจะงงว่าทำไมได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมหรือบางทีก็ชื่นชมไอ้คนนี้เมื่อไหร่จะได้เนี่ยครับผมก็คิดว่าไอ้หนังสือที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเนี่ยนวนิยายเนี่ยก็ต้องอ่านอยู่ดีเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องอ่านแต่หนังสือที่เราชอบอาจจะไม่ได้รับรางวัลโนเบลก็ได้นะครับโอเคนะก็นั่นคือการประกาศผลรางวัลโนเบลวันนี้ก็คงจะได้เท่านี้ครับส่วนหนังสือที่ค้างไว้ก็จะมี Japan S Number 1ไม่รู้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะพอได้นะครับ Japan S Number 1แล้วหลังจากนั้นจะอาทิตย์นี้น่าจะใช้นี่ให้หมดนะครับหนังสือ2เล่มที่ตั้งใจว่าจะเล่าให้ฟังสั้นๆเล่มละสัก5นาที10นาทีเพราะว่า Japan S Number 1นี่มันได้จังหวะที่ Japan เป็น Number 2ของ Asian Game พอดีเราก็จะคุยเรื่อง Japan S Number 1 พรุ่งนี้มั้งไม่รู้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขอารมณ์ดีปรับตัวให้เข้ากับความเปียกชื้นในชีวิตต่อไปได้นะครับด้วยความชุ่มฉ่ำถึงหัวเข่าหน้าบ้านท่านขอให้ท่านมีความสุขสบายตามควรแก่อัตภาพสวัสดีนะครับโชคดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
3: 95.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ We Have Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: Thank you.

0: Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
6: สนับสนุนโดย
7: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
8: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
9: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทาง 90.5 FM คลื่นความคิดวันนี้เข้าสู่วันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2559แล้วนะครับก็ยังคงเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับวันนี้มีหลากหลายแง่มุมหลากหลายด้านจริงๆนะครับทั้งด้านความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสาธารณสุขนะครับกรณีที่ฐานอเมริกันก่อคดีในโอกินาว่าก็กลายเป็นเหตุชนวนความไม่พอใจนะที่พุ่งกลุ่นมานานนะครับในคนในพื้นที่ก็ยังเกิดขึ้นมาอีกนะครับที่ฟินแลนด์นั้นเรื่องของ Data Center นะครับเขาก็มีความเอาจริงเอาจังเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมก็มีกฎเกณฑ์ออกมาควบคุมอัตรามะเร็งนะครับรายงานล่าสุดก็ชี้ว่าเกิดขึ้นในคนอายุน้อยนะอัตราที่มันเพิ่มขึ้นนะเพราะอะไรนะครับถึงเป็นปัจจัยทำให้คนอายุน้อยๆเนี่ยตรวจพบมะเร็งกันมากขึ้นมากขึ้นทั่วโลกนะครับส่วนเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นก็ดีวันดีคืนนะครับสื่อก็จะมีแนวโน้มที่จะขึ้นสู่ประเทศรายได้สูงนะอาจจะแซงหน้าไทยไปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันส่วนเกาหลีใต้และไต้หวันนะครับก็มีการตรวจพบว่า AI เจาะระบบธนาคารด้วยนะครับก็เป็นความเสี่ยงไปคุกคามจาก AI ส่วน Big Story วันนี้นะครับก็ไปตรวจดูรางวัลโนเบลก็เริ่มประกาศออกมาแล้วนะครับสาขาฟิสิกส์นะแล้วก็คงจะต้องรุ้นกันต่อไปว่าในปีแห่งความวุ่นวายโกลาหลแบบนี้นะครับโนเบลสาขาสันติภาพจะเป็นของใครใครเป็นตัวเต็งของปีนี้ นะครับเราไปส่องดูกันความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ดูแนวทางในการคัดเลือกนะการมอบรางวัลเป็นอย่างไรด้วยนะครับทั้งหมดก็อยู่ในหนึ่งชั่วโมงของเราเช้าทะโลนะครับผมรักศิรังคุลและคุณสังกมานสารวัตรรายงานตัวครับ
0: สวัสดีค่ะ
9: ครับเราพร้อมแล้วนะครับคุณสังกมานไปเริ่มกันเลยในช่วงเวิร์ลอัปเดตครับ
8: เวิร์ลอัปเดต
9: เหตุการณ์ที่โอกินาวานะครับก็ย้ำซ้ำเติมนะครับความบาดหมางระหว่างคนท้องถิ่นนะที่อยู่บนเกาะท้ายสุดใต้สุดของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีฐานทัพสำคัญของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่นั่นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตำรวจก็เปิดเผยนะครับนาวิกโยธินสหรัฐได้สังหารผู้หญิงชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีที่เมืองนาฮะซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวานะครับอยู่บนเกาะแล้วก็รายงานด้วยว่าได้ขโมยทรัพย์สินไปจากผู้ตายด้วยนะครับทหารคนนี้ก็ชื่อว่าพลทหารเดวินเจคอบปลาดอายุ20ปีนะฮะส่วนผู้เสียชีวิตคืออันนายาจิก็เป็นเรื่องของการก่อเหตุนะครับฆาตกรรมซึ่งก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนสาเหตุต่างๆเนี่ยก็ดูชัดเจนเข้าข่ายนะครับว่าฆาตกรรมเพราะว่าทั้งสองเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งด้วยกันแต่ผู้ชายออกมาคนเดียวนะครับก็พบร่างของสตรีเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับสถานีโทรทัศน์สื่อต่างก็รายงานอ้างแหล่งข่าวดูเหตุผลดูที่มาที่ไปไล่เรียงเรื่องของทรัพย์สินนะครับก็ครอบครัวก็ได้ให้ความเห็นกับสื่อนะครับบอกว่าเราสูญเสียสมาชิกครอบครัวไปก็ทำให้ครอบครัวเรียกว่าแตกสลายเลยนะครับโดยเฉพาะผู้เป็นบิดามารดาเสียใจอย่างสุดซึ้งคือไม่มีจะอันกินอันนอนเลยนะครับดังรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับโดยตัวนายกรัฐมนตรีซันเอะทาไกจิก็ได้ประท้วงต่อทางการสหรัฐบอกเป็นอาชญากรรมที่โหดร้ายนะครับเรียกร้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็เพิ่มวินัยให้เข้มงวดมากขึ้นกับบุคลากรทางการทหารส่วนรัฐมนตรีกลาโหมนะครับชินจิโร่โคอิซุมิก็เป็นทายาทของนายกรัฐมนตรีชื่อดังนะครับคุณโคอิซุมิก็บอกว่าเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องสร้างความวิตกกังวลในหมู่ผู้คนในท้องถิ่นจะต้องไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจนะครับว่าก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วมันซ้ำๆเดิมๆนะครับเพราะว่าทางสหรัฐนั้นก็มีทหารประจำการอยู่ในโอกินาวาเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับเป็นที่ตั้งของฐานทัพส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นที่ตั้งของฐานทัพแล้วก็บุคลากรอะไรต่างๆก็พำนักอยู่หลายหมื่นคนนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยทั้งหมด 54,000 คนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โอกินาวานี่แหละนะครับในอดีตก็เคยเกิดปัญหาเช่นนี้มาแล้วนะครับมีทั้งเรื่องของการข่มขืนนะฮะการทาก่ออาชญากรรมเล็กๆน้อยๆบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์การดื่มเครื่องดื่มมึนเมาอุบัติเหตุทางการถนนนะครับนะทางสื่อญี่ปุ่นนะครับก็บอกว่ามีการเป็นการประมาณ 6,000 นายนะครับถูกจับกลุ่มตั้งแต่โอกินาวาเนี่ยส่งคืนให้ญี่ปุ่นสหรัฐส่งมอบตัวนี้ว่าคืนให้ญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีปีนึงเนี่ยโอ้โหสถิติพุ่งสูงมากเลยนะครับปีประมาณ2ปีที่แล้วนะครับประมาณ2ปีที่แล้วมีคดีจับกลุ่มชาวอเมริกันทหารอเมริกันเนี่ย80รายนะครับสูงมากเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจนะครับแล้วก็ตอบย้ำเรื่องนี้ก็เป็นปัญหามาแล้วนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีเหตุการณ์รุนแรงถึงขนาดว่ามีทหารเนี่ยรุมทำร้ายแล้วก็ข่มขืนเด็กนะฮะชาวญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นกระแสความไม่พอใจมันพุ่งกลุ่นมาต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ก็มีการรวมตัวประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลทั้งในโตเกียวแล้วก็ท้องถิ่นด้วยนะครับว่าจะต้องเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขตกลงสถานภาพของกองกำลังที่เกิดขึ้นลดภาระผลกระทบนะต่างๆจริงๆแล้วมันก็มีการเดินงานมาอยู่ นะฮะว่าจะให้ย้ายนะฮะย้ายฐานทัพโดยเฉพาะฟูเทนมาร์กนะครับชื่อฟูเทนมาร์กเป็นฐานทัพอากาศก็มีกองกำลังหลายส่วนของสหรัฐประจำการอยู่นะแต่ว่ามีเป็นฐานบินลานบินของกองทัพเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ของฟูเทนมาร์กเลยนะครับก็ต้องการที่จะย้ายไปยังเกาะเล็กๆนะฮะที่อยู่ด้านออกไปก็มีการเตรียมการอะไรมาแล้วแต่มันก็ค้างคากันอยู่นะฮะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยนะครับสหรัฐก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับญี่ปุ่นเป็นแหล่งพึ่งพิงนะด้านความมั่นคงกับภัยคุกคามจากจีนนะก็เป็นพันธมิตรร่วมกันมาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนล่อแหลมนะทั้งเรื่องของความรู้สึกของสาธารณชนกับความมั่นคงระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นายจอร์จกลาสนะครับทูตสหรัฐแล้วก็ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐประจำญี่ปุ่นก็แสดงความเสียใจบอกว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ขั้นสูงสุดกับญี่ปุ่นในการดำเนินคดีเลยนะครับมันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือว่านานๆครั้งนะครับมันเกิดขึ้นทีแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์อาชญากรรมที่รุนแรงแบบนี้นะครับก็เป็นเงาสะท้อนของสภาพปัญหาแล้วก็เงาสะท้อนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยที่เป็นเรื่องแรกของเวิร์ลอัปเดตชาติโลกครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่ประเทศฟินแลนด์นะคะก็เป็นข่าวเรียกว่าใหญ่ในยุโรปเลยทีเดียวแล้วก็ในแวดวงของการถกเถียงว่าการแข่งขัน AI หรือ AI Race นะคะกับเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมนะคะฟินแลนด์เนี่ยก็เรียกว่าเอาจริงเลยนะคะคุณธนาคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าให้ทางบริษัท Google เนี่ยเข้ามารับสัมปทานโครงการก่อสร้าง AI นะคะเป็นทางบริษัท Google เลยบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะมาพื้นที่เนี่ยเป็นหลายพันไร่เลยทีเดียวนะเกือบ 3,000 ไร่ว่าอย่างนั้นนะคะปรากฏว่า2เมืองเนี่ยที่ให้อนุญาตนะคะไปสร้างเนี่ยก็ชื่อว่าเมืองมูฮอสนะคะแล้วก็อีกเมืองหนึ่งชื่อว่าคาจานีโอทันมาคินะคะสองเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตามภาษาฟินแลนด์เลยแล้วมันก็จะทำให้ระบบการระบายความร้อนนี่ค่อนข้างดีพื้นที่กว้างขวางนะคะก็จะทำให้ได้รับการสนับสนุนในตอนแรกแต่ล่าสุดเลยข่าวที่เข้ามาวันนี้เองเนี่ยสั่งระงับ Google หยุดทำงานศูนย์ข้อมูลนะคะ Data Center ทันทีเลยถามว่าเพราะอะไรเนื่องจากว่าศูนย์ข้อมูลที่ว่าเนี่ยได้มีการทำการถางพื้นที่ป่าจำนวนมากนะคะแล้วบริษัทที่เข้ามารับเนี่ยชื่อว่า Juge Finland Oy นะคะเป็นบริษัทตัวแทนของ Google นั่นแหละโดนหน่วยงานกำกับอันนี้ฟังความสำคัญตรงนี้จะดีนะคะคือคำว่าหน่วยงานกำกับของต่างประเทศเนี่ยเวลาพูดถึงหน่วยงานที่จะต้องมาดูแลอนุญาตให้บริษัทใดก็ตามเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยจะต้องมีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยแต่บริษัทในเครือของ Google เนี่ยไม่ได้ทำตามนั้นค่ะคุณผู้ฟังมันก็เลยทำให้หน่วยงานที่ชื่อว่า LVV นะคะก็คือเป็นหน่วยงานกำกับซึ่งอันเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้เพราะว่าหน่วยงานของเราเนี่ยไม่ค่อยกำกับนะฮะก็จะปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบประชาชนต้องมาถามว่าหน้าที่คุณไม่ใช่เหรอและสุดท้ายก็มักจะต้องมาถามว่าเอ๊ะเรามีหน้าที่เปล่าหน่วยงานนั้นต้องสงสัยตัวเองไม่ได้นะฮะฟินแลนด์นี่เขาชัดเลยเขาเป็นหน่วยงานกำกับด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการศูนย์ข้อมูล2แห่งเนี่ยเขาบอกว่าภายใน23ตุลาคมต้องหยุดรอนะคะEIA ก็คือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปทำงานก่อนถามว่าไปทำอะไรบ้างไปตัดต้นไม้ไปถางป่าไปปรับพื้นที่แล้วก็เข้าไประเบิดบดหินอะไรเรียบร้อยขุดเอาหน้าดินออกเท่านั้นไม่พอไปสร้างถนนเข้าไปในโครงการแล้วด้วยไอ้พื้นที่ที่เก็บวัสดุเนี่ยบริษัทในเครือ Google ที่ฟินแลนด์ก็เข้าไปก่อสร้างไปเปลี่ยนแปลงคูน้ำอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราเนี่ยจะเห็นไวรัลคลิปนะของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านเนี่ยตรัสถามเจ้าหน้าที่เวลาไปลงพื้นที่เลยถามว่าโรงงานเนี่ยที่เป็นของเอกชนเนี่ย มีที่ระบายน้ำของตัวเองก่อนลงชุมชนหรือเปล่ามีที่เก็บน้ำหรือเปล่าดิฉันฟังแล้วแบบโอ้โหเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นหลักคิดง่ายๆเลยว่าคุณเนี่ยเป็นเอกชนแต่คุณเนี่ยจะต้องบำบัดน้ำในโครงการของคุณก่อนไม่ใช่ว่าคุณนึกจะสร้างแต่คุณไม่คิดถึงระบบน้ำกรณีของ Data Center ที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาระบุเลยว่าคุณจะต้องมีระบบจัดการน้ำด้วยน้ำฝนมาปริมาณเท่านี้คุณจะจัดการอย่างไรเข้ามาในโครงการคุณปริมาณตั้งพื้นที่ตั้ง 3,000 4,000 กว่าไร่เนี่ยคุณจะจัดการอย่างไรปรากฏว่าบริษัทในโครง Google นะคะเขาไปเปลี่ยนแปลงคูน้ำไปเปลี่ยนแปลงท่อระบายน้ำเฉยเลยแล้วก็ระบบจัดการน้ำฝนด้วยเพราะฉะนั้นหน่วยงานกำกับของฟินแลนด์ถึงบอกนะคะว่าเขาไม่ให้นะคะแต่ประเด็นก็คือเมืองโครงการทั้งหมดเนี่ยของที่เมืองโมฮอสที่ฉันพูดไปเนี่ยก็มีถึง500กว่าเฮกเตอร์นะคะก็คือตกแล้วประมาณ 3,000 กว่าไร่ตอนนี้เขาทำไป 58% แล้วก็คือเขาเล่นจัดการไปถึง330เฮกเตอร์แล้วอย่างที่บอกว่าไปแตะเรื่องการสร้างถนนจัดการน้ำฝนด้วยส่วนอีกเมืองนึงนะคะชื่อว่าคาชานีโอตามากิเมืองนี้ก็มีอีกประมาณ400เฮกเตอร์ก็พอๆกันนะคะก็2,000 กว่าไร่เหมือนกันเล่นเตรียมพื้นที่ไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าฟินแลนด์ยอมไหมฟินแลนด์ไม่ยอมถึงคุณทำก่อสร้างไปแล้วก็คือไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาปกป้องนักลงทุนปกป้องบริษัทข้ามชาติบริษัทใหญ่นะคะมุมหนึ่งก็มีคนบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน AI นะไม่งั้นเดี๋ยวเราแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้แต่ฟินแลนด์บอกว่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือผลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA เนี่ยยังไงต้องมาก่อนนะคะไม่ใช่คุณทำไปก่อนแล้วคุณบอกอ่ะเดี๋ยวค่อยมาประเมินทีหลังเพราะฉะนั้นหลักการของเขาคือคุณจะต้องดูเรื่องป่าไม้ไปด้วยนะคุณดูเรื่องสัตว์ป่าว่ากระทบไหมแหล่งน้ำได้รับผลกระทบอย่างไรคุณภาพดินรอบๆล่ะชุมชนได้รับผลกระทบด้วยหรือเปล่าต้องคำนวณหมดเลยนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยมีเท่าไหร่และที่สำคัญต้องไม่ใช่เป็นบริษัทแบบประเมิน EIA ที่เกรงอกเกรงใจนะอย่างบางโครงการที่เราได้ยินในประเทศไทยจ้างคนกันเองบ้างอะไรบ้างสุดท้ายพอประเมินชุมชนโดยรอบหรือพลังงานทรัพยากรเนี่ยคุณก็ไม่กล้าแตะนะเพราะว่าคุณก็กลัวเขาไม่จ้างคุณประเมิน EIA นั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของหน่วยงานกำกับฟินแลนด์ก็คือคุณเนี่ยจะมาเอาสภาพพื้นที่มาพื้นที่เดิมเนี่ยเอามาเปรียบเทียบแล้วคุณมาตัดป่าตัดต้นไม้ไปก่อนเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องดำเนินการแล้วถามว่า Google พอโดนเอาจริงแบบนี้ยอมรับไหมเขาออกมายอมรับนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกเลยบอกว่าเรามีข้อบกพร่องตกมาตรฐานไปจริงๆแล้วก็จะทำงานตามหน่วยตามที่หน่วยงานกำกับของฟินแลนด์ระบุนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีแผนฟื้นฟูจะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่เป็นแบบพันๆไร่เลยนะคะอ้างบอกว่าจะปลูกต้นไม้คืนจะมีแผนฟื้นฟูความหลากหลายนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเมื่อมีการเอาจริงเอาจังของหน่วยงานที่กำกับดูแลแล้วก็การชั่งน้ำหนักของประเทศที่เลือกว่าจะทำอย่างไรบ้านเรานี่น่าคิดนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางธนาคารโลกเพิ่งออกข่าวมาเมื่อสักครู่นี่เองว่า GDP ประเทศไทยจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นข่าวดีซึ่งมันจะไปเชื่อมกับ AI งั้นเราจะทำยังไงที่จะอยู่ในกระแสโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ไม่กระทบและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นนี่เป็นเรื่องที่2ของเราค่ะ
9: มาต่อเรื่องสุขภาพนะครับก็จะมีครั้งหนึ่งที่มีการสำรวจแล้วก็วิจัยเรื่องของมะเร็งนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งในกลุ่มคนอายุน้อยๆเนี่ยครับน้อยๆนี่ก็หมายถึงคนที่อายุยังไม่ถึง50ปีนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะผลสำรวจล่าสุดนี้ก็เป็นของสถาบันที่เรียกว่ากองทุนวิจัยมะเร็งโลกนะครับนะก็สำรวจมะเร็งในอังกฤษสหรัฐแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับนะก็บอกว่ามะเร็งในคนอายุน้อยหนุ่มสาวเนี่ยนะก็จะพบมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ไตมดลูกนะฮะเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็อัตราการเกิดโรคมะเร็งแบบนี้ก็เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุทั่วโลกแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็พบเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่อัตราการเพิ่มขึ้นของคนอายุน้อยเนี่ยนะครับมันมีอัตราเร่งมากกว่า กลุ่มอื่นนะครับซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าสะท้อนการแพร่ระบาดของเรื่องการใช้ชีวิตวิถีการใช้ชีวิตนะฮะที่ทำให้เกิดโรคอ้วนนั่นเองนะครับการรับประทานอาหารที่รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพการออกกำลังกายไม่เพียงพอนะแล้วก็ยังรวมถึงงานด้านดีก็คือว่าไปตรวจกันมากขึ้นนั่นเองก็เลยพบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แนวโน้มโดยรวมน่าห่วงนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญก็บอกปัจจัยด้านวิถีชีวิตนี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลายพันรายเลยนะครับเขาก็เน้นนะฮะการสำรวจรอบนี้ก็เน้นอยู่3ประเทศอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นตัวอย่างของให้กับหลายๆประเทศด้วยในอังกฤษเนี่ยการศึกษามะเร็ง12ชนิดมะเร็งต่อมลูกหมากในชายอายุต่ำกว่า50ปีเพิ่มขึ้นจาก1ต่อ 100,000 คนนะครับในปี2544เป็น 3.6 คนต่อ 100,000 คนในปี2566นะฮะส่วนลำไส้มะเร็งลำไส้เนี่ยเพิ่มขึ้น 3.9 ต่อแสนคนนะฮะเป็น 8.4 ต่อแสนคนนะครับเปรียบเทียบระหว่างประมาณช่วงเวลาสักประมาณ 20-22 ปีเนี่ยนะครับแล้วก็มดลูกแล้วก็มะเร็งไตก็คล้ายๆกันพอๆกันอยู่ที่ 3.9 นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้นักวิจัยนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จับมาสังเกตกันด้วยนะครับที่สหรัฐนะฮะมีข้อมูลสำคัญก็อย่างเช่นผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า50ปีเกิดมะเร็งไตเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับ2เท่าเลยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของมดลูกตับอ่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยมากกว่า 50% เต้านมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 20% นะครับอีกประเทศนึงก็เนเธอร์แลนด์นั้นก็พบว่าตัวที่เพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดก็คือลำไส้ไตตับนะฮะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามอัตราเกิดมะเร็งปอดนะครับซึ่งก็เป็นยอดคิดเหมือนกันในอดีตเนี่ยกลับลดลงนะสะท้อนก็เป็นผลจากการที่โลกยุคใหม่แนวโน้มก็คือเรื่องการสูบบุหรี่นั้นลดลงด้วยนะครับแต่ผู้อำนวยการนะครับของกองทุนวิจัยมะเร็งโลกก็ยังบอกว่าน่าห่วงมากเบื้องหลังตัวเลขก็คือผู้คนเผชิญกับโรคมะเร็งเร็วกว่าที่ตัวผู้ป่วยเองครอบครัวแล้วก็แพทย์จะคาดคิดเอาไว้นะครับบางทีก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมกำลังทรัพย์หรือว่าไม่ได้เตรียมสภาพการต่างๆเพื่อรับมือกับโรคภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในอายุยิ่งน้อยนะครับปัจจัยเสี่ยงต่างๆความอ้วนนะฮะโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นการรับประทานอาหารนะฮะการออกกำลังกายดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะครับมลพิษสารเคมีพลาสติกมลพิษทางน้ำทางอากาศมีส่วนให้เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 40% ของโรคมะเร็งกับปัจจัยสิ่งเหล่านี้ดังนั้นก็ต้องให้มีความตระหนักมากขึ้นนะครับนะยังไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆมันคืออะไรแหละนะอย่างที่บอกมาเนี่ยแล้วก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากสภาวะเหล่านี้ประมาณ 40% นะแต่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่น่าจะชัดเจนแหละนะว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อต่อการเจ็บป่วยมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องตระหนักส่งสัญญาณแล้วก็สังเกตอาการสัญญาณของโรคให้ชัดเจนแล้วก็ตรวจวิจัยใช้โรคให้ระยะเริ่มต้นมากขึ้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะครับแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจโรคมากขึ้นด้วยนะครับก็จะมีการทดลองใหม่ด้วยนะครับสำหรับในอังกฤษนั้นก็จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 250,000 คนซึ่งก็จะดูพุ่งเป้าลงไปนะครับความสมดุลกับปัจจัยเสี่ยงกับการใช้ชีวิตเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันสมดุลมากขึ้นให้มันคงที่มากขึ้นให้มันเอื้อต่อสุขอนามัยที่ดีมากขึ้นนะครับก็ถือเอาไปเรื่องของแผนป้องกันมะเร็งเนี่ยเป็นแผนระดับชาตินะครับต้องการเน้นให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้นนะฮะก็มีการตรวจมะเร็งให้เร็วขึ้นลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นเร่งการวินิจฉัยขยายการตรวจทางพันธุกรรมอันนี้เป็นทางที่กระทรวงสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ของอังกฤษเขามองเอาไว้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแบบอย่างได้เหมือนกันนะครับนะในระดับชาติการลงทุนเทคโนโลยีการแพทย์นะครับการส่งเสริมให้วินิจฉัยโดยเร็วการตรวจทางพันธุกรรมอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็สนับสนุนวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจสาเหตุ ของมะเร็งและผู้มีความเสี่ยงสูงให้ดียิ่งขึ้นก็แต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่นท้องที่ก็มีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกันไปเพราะนั้นสำหรับไทยเราก็คงจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไปเคาะนะครับดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็บรรจุไว้เป็นแผนเพื่อป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตผู้คนสำหรับในตัวบุคระดับบุคคลอย่างเราท่านๆเนี่ยก็แน่นอนครับศึกษาวิความรู้หาความรู้เรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรการป้องกันตัวอย่างไรหาวิธีที่จะลดความเสี่ยงนะครับการกินการอยู่ทำอย่างไรนะครับอาหารอะไรที่เป็นประโยชน์อาหารอะไรที่เป็นพิษมีความเสี่ยงก็หลีกเลี่ยงนี่ก็เป็นเรื่องที่3แล้วสำหรับเปิดอัปเดตชาติโลกครับ
0: ค่ะเมื่อมารายการเราเพิ่งพูดถึงจีนที่ประกาศแผน5ปีนะคะว่าจะเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์ด้านไบโอเทคนะคะก็มีข้อเสนอกันบอกว่าประเทศไทยถ้าเราจะสู้ไชน่าช็อคไม่ได้เราก็ต้องเกาะไปกับกระแสซัพพลายเชนก็คือห่วงโซ่อุปทานที่เราจะเข้าไปร่วมผลิตด้วยกรณีนี้เวียดนามเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะคะเพราะว่าข่าวของเวียดนามวันนี้ประเทศเขาเนี่ยคือจริงๆมันข่าวมาพักหนึ่งแล้วนะคะเกี่ยวกับการที่เขาได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลกนะคะปรับสถานะประเทศขึ้นสู่รายได้ปานกลางระดับสูงก็พูดง่ายๆว่าอีกไม่ถึง20ปีนะคะตามแผนของเขาเขาจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนั่นเองนะคะตอนนี้เขาก่อนหน้านี้เขาอยู่ประเทศแบบปานกลางระดับล่างเนี้ยนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ระดับสูงเลยมันก็น่าสนใจนะคะหมายความว่าข้อมูลที่เวียดนามขึ้นมานะคะก็มันสะท้อนว่าเรื่องของ GDP ก็ดีนะคะรายได้เฉลี่ยต่อคนก็ดีนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาเป็น 4,970 US ดอลลาร์ต่อคนซึ่งมันก็เป็นภาพที่มีการวิเคราะห์ต่อเนื่องนะคะทางสำนักข่าวเวียดนามนิวส์เองเนี่ยเขาก็ตีข่าวมาต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็มาวิเคราะห์เพิ่มบอกว่า GDP เนี่ยอย่างที่เราเห็นการประกาศออกมานี่เกือบ10เลยนะคะคุณธนัทคุณผู้ฟังของเขา9กว่าๆเลยประเทศไทยเราเคยเห็นไหมตอนช่วงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็ประมาณนี้เลยนะคะเราก็เติบโตประมาณนี้ GDP ก็จะเห็นได้เลยว่าพอมันเพิ่มขึ้นรายได้ต่อหัวต่อคนมันก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้น40ปีช่วงที่เขามีปฏิรูปตั้งแต่ปี1986เนี่ยมันเริ่มสะท้อนบทวิเคราะห์หนึ่งบอกว่าจุดแข็งมากๆของเวียดนามที่เขาเป็นดาวรุ่งมากๆในอาเซียนตอนนี้ก็คือเรื่องของการภาคการผลิตของเขานะคะแล้วก็ส่งออกและที่สำคัญก็ไปดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาได้ด้วยนะคะเอาเรียกว่าเงินที่เม็ดเงินที่เข้ามาก็ผลักให้การส่งออกเพิ่มขึ้นไปอีกถึงร้อยละ16นี้เป็นต้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือการย้ายฐานจากจีนมันก็เลยทำให้เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งเรื่องพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเครื่องจักรหนักๆอะไรเงี้ยนะคะแม้กระทั่งการ์เมนต์พวกเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแล้วสิ่งที่เรียนเกริ่นตอนต้นก็คือแล้วคนเวียดนามเขามีสตังค์ซื้อเหรอเขามีเงินซื้อข้าวของเหล่านี้หรือเปล่าไม่ใช่อย่างเดียวเวียดนามเนี่ยโตเพราะอะไรเพราะกระโดดขึ้นไปอยู่กับกระแสโลกนะคะกระโดดขึ้นไปอยู่กับห่วงโซ่อุปทานนั่นคือซัพพลายเชนนั่นเองในระดับโลกเลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่หลายประเทศกลัวเมื่อวานเราเพิ่งรายงานไปว่าโอ้โหยุโรปหวาดกลัวมากใช่ไหมไชน่าช็อคตัวใหม่กำลังจะมาแต่เราก็มีข้อเสนอเหมือนกันว่าเอ๊ะไทยเราเนี่ยคือยังไงก็ต้านไชน่าช็อค 3.0 ไม่ได้คือ 2.0 ก็ยังเอาไม่อยู่ 3.0 เรื่องไบโอเทคก็จะมาเพราะนั้นก็จะเป็นลักษณะไชน่า plus 1ก็คือพอบริษัทข้ามชาติเข้ามาเนี่ยเวียดนามบอกเลยบอกว่าเอ้าก็คุณจะเข้ามาคุณก็ต้องเข้ามาผลิตแล้วคุณก็ต้องให้เราได้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างด้วยบริษัทต่างชาติมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมาแบบจีนเทาไงฮะมาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมมุติของคุณเองเอาสินค้าของคุณเองเอาคนของคุณเองส่งกลับมาที่ไทยหรือทั่วโลกแต่คนไทยเนี่ยได้อยู่ในการผลิตระดับต่ำซึ่งเวียดนามบอกไม่ได้โจทย์ที่สำคัญคือเวียดนามจะต้องเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนห่วงโซ่อุปทานที่สูงขึ้นประเทศเราจะไม่ยอมเป็นแค่ฐานประกอบสินค้าอีกต่อไปซึ่งอันนี้ตรงกับข้อมูลของธนาคารโลกพอดีเลยค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังเขาบอกเลยว่าถ้าเติบโตระยะยาวของเวียดนามเนี่ยคุณต้องเพิ่มการเชื่อมโยงบริษัทต่างชาติที่แห่เข้ามา กับบริษัทในประเทศจะทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ยังไงจะทำให้เกิดการผลิตของในประเทศอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโจทย์ที่World Bank ธนาคารโลกประเมินนะคะบอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดคุณตั้งเป้าหมายสูงใช่ไหมว่าปีคศ2045อีก19ปีข้างหน้าคุณจะเป็นประเทศร่ำรวยคุณก็แปลว่าคุณจะต้องทำรายได้ต่อหัวเพิ่มถึง3เท่าของปัจจุบันแปลว่าคุณจะต้องโต 6% ต่อปีก็ไปมันประมาทไม่ได้เขาทำได้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นชัยสำคัญที่ทางWorld Bank ก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าเวียดนามเนี่ยจะโตขึ้นร้อยละ6ร้อยละ 6.8 ร้อยละ8นะคะถ้าไม่โดนผลกระทบในเรื่องนโยบายการค้าประเทศคู่ค้าแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนของซัพพลายเชนนะคะห่วงโซ่อุปทานในการค้าโลกนั่นเองนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามของเราค่ะค่ะเรื่องสุดท้ายอันนี้เรื่องที่น่าห่วงที่สุดอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวนะคะก็คือตอนแรกคุณธนันบอกมีไต้หวันด้วยนอกจากเกาหลีใต้ใช่ไหมคะเนี่ยขอเกริ่นเกาหลีใต้ไปก่อนเนาะก็คือเรื่องของการที่ระดับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะคะออกมาเตือนประชาชนออกมาพูดนะคะบอกว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยถูกโจมตีนะถูกแฮกซึ่งข้อมูลตรงนี้ถามว่าทางฝั่งของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยเป็นห่วงเนื่องจากอะไรบ้างโดยเขาบอกเลยนะคะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับข้อมูลนะคะการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสงสัยว่าธนาคารหลักๆของเกาหลีใต้เนี่ยจะถูกแฮกนะคะโดยผู้นำเกาหลีใต้เนี่ยได้อธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่าจากการที่ไปพบนะคะว่ามันมีความพยายามจากทางจริงๆสื่อตอนหลังเนี่ยมีการพูดถึงขนาดว่าเป็นแฮกเกอร์จากเป็น AI จากจีนเลยนะคุณธนัทเป็นคล้ายๆ Open Source เนี่ยที่อยู่เบื้องหลังในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะแต่หลักๆแล้วก็คือทั้งฝั่งของรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่ประมาทนะคะเตือนเรื่องนี้ออกมาโดยได้อธิบายนะคะบอกว่าเหมือนว่าต้องการที่จะเข้ามาแล้วก็ข้อมูลเนี่ยพบว่าเคยเข้ามาขโมยข้อมูลของธนาคารต่างๆแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไปหลายบัญชีแล้วด้วยนะคะซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยประธานาธิบดีเขาก็กำชับไปยังหน่วยงานกำกับนะคะโดยเงินเนี่ยมันเป็นเงินคราวนี้มันเป็นเงินของประชาชนมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลว่าเอ๊ะระยะยาวเนี่ยจะสามารถดูแลได้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นเรื่องที่ตัวของระดับประธานาธิบดีนะคะออกมาบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้นะคะเราจะต้องมีความออกนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นในการดูแลประชาชนเรื่องนี้แล้วก็ยังมีธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้งหลายตอนนี้ก็ออกมาปรับระบบนะคะที่ตัวเองนั้นอาจจะมีความย่อหย่อนแล้วก็มีระดับนโยบายที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้ค่ะคุณธนัทมันมีข่าวออกมาบอกว่าคนที่เป็นประเด็นหลักๆเนี่ยมันเนื่องจากว่าต้นตุลาคมเนี่ยมันมีการโจมตีสถาบันการเงินถึง7แห่งไม่ว่าจะเป็นชินฮั่นนะคะ KB กุ๊กมินฮานาแบงค์อย่างเงี้ยนะคะฮุนไดแคปิตอลข้อมูลเมื่อสักครู่ฉันบอก 6,000 จริงๆขออภัยขอแก้ไขตัวเลข 67,000 คนค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็โดนนะคุณนัทเลขทะเบียนบัตรประชาชนข้อมูลแม้กระทั่งวงเงินที่เราไปกู้ธนาคารก็โดนเจาะไปด้วยเลขทะเบียนรายได้ทั้งหลายนะคะหนักสุดใหญ่สุดคือชินฮั่นแบงค์อันนั้นโดนไป 20,000 กว่ารายนะคะแล้วก็ถามว่าเขาพยายามจะดูซิว่ามันดูดเงินขโมยเงินไปด้วยหรือเปล่าดูเหมือนว่ามันจะโจมตีระบบรอบนอกที่มีความปลอดภัยต่ำๆเช่นระบบของพนักงานระบบในหน้าสินเชื่อหรือว่าเว็บพอร์ทัลที่ใช้ติดต่อกับธนาคารคือยังไม่ได้เจาะเข้าไปในเขาเรียกว่าในระบบชำระเงินหลักอะค่ะก็ยังถือว่าโชคดีแต่ที่สำคัญเนี่ยมันเขาบอกว่ามันเป็นความน่ากังวลลีแจมึงนะคะก็คือประธานาธิบดีเกาหลีใต้เพิ่งพูดเมื่อวานนี้เองบอกว่าไอ้สัญญาณ AI มันใช้ในการโจมตีธนาคารเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยร่องรอยที่เขาพบเบื้องต้นเนี่ย คือเครื่องมือที่ดิฉันพูดไปตอนต้นคือ Artex AI อันนี้เป็น open source นะคะที่มันสามารถให้ AI เนี่ยทำอะไรได้บ้างมาให้ไปช่วยค้นหาช่องโหว่ของระบบนะคะบอกอ้าวแล้วปรากฏว่ามันเป็นการโจมตีจากจีนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยทำให้เกาหลีใต้เนี่ยหน่วยงานกำกับเนี่ยรีบเลยนะคะบอกว่ารีบปิด access หลักที่จะถูกภายนอกเข้ามาแล้วก็ตรวจช่องทางเชื่อมอินเทอร์เน็ตทั้งหมดและที่สำคัญก็คือมีการประกาศออกมาอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะคือจะไม่บอกว่าเอาอยู่จะไม่บอกว่าเรารับมือได้ไม่ฮะเกาหลีใต้ออกมาพูดเลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญระดับโลกด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ข่าวนี้นักวิเคราะห์พูดตรงกันว่ามันไม่ใช่เรื่องเกาหลีใต้ถูกแฮกหรือไต้หวันถูกแฮกนะแต่เป็นเรื่องเขาเรียกว่า human hacker จากเดิมที่เป็นแฮกเกอร์นะฮะมานั่งเจาะแต่ตอนนี้มันเป็น AI cyber attack ไปแล้วมันทดลองโจมตีหลายที่ไปแล้วแล้วมนุษย์ก็รับมือยากขึ้นเขาก็เลยเรียกร้องทั้งระบบเลยนะคะประเทศทั้งหลายบอกว่าเราต้องใช้ AI against AI คือก็ต้องสู้กันด้วย AI กลับเหมือนกันค่ะคุณธนัทคะ
9: ครับอัปเดตเรื่องใหญ่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องใหญ่ๆที่อยากจะพาไปดูพาดหัวข่าวกันนะนักเรียนนะครับที่ประท้วงเรื่องของงบประมาณการศึกษาที่ต่ำลงไปแล้วก็สภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาที่ไม่เพียงพอนะครับแต่บางคนก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ปกปั่นนะครับฝ่ายการเมืองก็ล่าสุดมาตรงกับวันอังคารของฝรั่งเศสครับเขามีการประท้วงที่บอกว่า 250,000 คนลงถนนเลยนะครับทั่วประเทศก่อนหน้านี้ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนักเรียนคนหนึ่งก็สูญเสียมือขาดไปเลยนะในการปะทะกับเจ้าที่ตำรวจครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะครับที่นายโดนัลด์ทรัมป์ก็ถือว่าบางคนก็บอกว่าออกทะเลนะฮะออกไปหาเสียงก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์เรื่องค่าครองชีพราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจากสงครามที่เขาก่อขึ้นมานะครับที่อิหร่านก็ไปลงนามเรื่องของการอนุมัติให้ใช้น้ำมันดีเซลที่สงวนไว้สำหรับภาคเกษตรกรรมนี่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับภาษีต่ำก็เป็นดีเซลราคาถูกเพื่อที่พยายามพยุงนะฮะให้คนทั่วไปสามารถซื้อได้แล้วก็กลับไปบอกนะครับว่าอิหร่านเนี่ยสงครามเดี๋ยวมันก็จบนะฮะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มสูงขึ้นค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นต้องจ่ายนะหากว่าต้องจ่ายเนี่ยผมคิดว่าเอาเมืองลอสแอนเจลิสกับซานดิเอโกในแคลิฟอร์เนียให้อิหร่านโจมตีแล้วก็ยึดไปเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่มันเสียได้มันจะเป็นต้องเสียเพื่อแลกกับสิ่งที่ใหญ่มีค่ามากกว่านั้นก็คือการสกัดกั้นแม่อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์พูดแบบนี้ครับผู้นำของประเทศนะครับเอาไปเลยเมือง LA เอาไปเลยซานดิเอโกนะครับแลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถูกโจมตีแล้วก็ยังไม่พอนะครับทางทำเนียบข่าวก็ยังออกมาว่าผู้นำของตนผู้นำของทำเนียบผู้นำรัฐบาลพูดถูกแล้วนะครับและยังมีกรณีของชาวยิวนะครับที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นขึ้นมาอีกเมื่อผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวเนี่ยไปทำร้ายเจ้าที่ของสำนักข่าวนะครับเป็นนักช่างภาพแล้วก็ทีมข่าวแต่ปรากฏว่าทหารอิสราเอลที่ยืนอยู่บริเวณนั้นกลับมองเฉยๆเลยนะครับในยูนิเคตเวสต์แบงค์ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ภาพลักษณ์หรือว่าความรุนแรงก็จะรุนแรงมากขึ้นส่วนเรื่องของกาลาโดนะครับที่เราจับตากันมาทางสหรัฐโดยนามาโคบริวิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าขอข้อมูลได้ไหมเรื่องของการโรคระบาดความเสี่ยงนะครับยังไม่ถึงการโรคระบาดผมขออภัยก็เป็นกรณีที่ยังคงต่อติดกันอยู่ว่านักวิจัยจากห้องแลบในเขตไซบีเรียเนี่ยที่เสียชีวิตไปจะเป็นเพราะติดกาฬโรคจากห้องทดลองหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลหากว่ามันเกิดขึ้นจริงตอนนี้กำลังกักกันตัวผู้คนประมาณ200คนในเมืองแห่งหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของแลบแห่งนี้ครับ
0: ดูภาพหัวเศรษฐกิจบ้างนะคะข่าวดีธนาคารโลกปรับเป้าหมาย GDP ประเทศไทยเรานะคะโตขึ้นมา2%นะคะแล้วก็เตือนเรื่องเศรษฐกิจว่าอาจต้องระมัดระวังเรื่องเอลนีโญกระทบเรื่องน้ำท่วมนะคะส่วนมีรายงานข่าวบอกว่าอุตสาหกรรมชิปนะคะทำให้เวียดนามเนี่ยเติบโต ก้าวหน้าและอาจจะขึ้นสู่ประเทศรายได้สูงนะคะส่วนวิกฤตเทขายบอนด์ทั่วโลกตอนนี้ทำให้ต้นทุนกู้ยืมเงินระยะยาวพุ่งสูงสุดในรอบทศวรรษแล้วค่ะคุณธนัน
9: ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากับติดตามนะวันโนเบลนะครับก็กลับมาแล้ว2สาขาที่สำคัญแล้วก็สาขาที่จับตากันแน่นเช่นเดิมนะครับสาขาสันติภาพจะเป็นใครมีแนวโน้มอย่างไรนะครับช่วงหน้ามาติดตามในบิ๊กสตอรี่ครับ
10: เช้าทันโลก Worldwide Health Defense My Food
11: สนับสนุนโดย
12: เดียว

0: FM The New Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่ม

0: อินเรดิโ
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรองน้ำ
4: ครับ6:46 นครับกลับเข้าสู่เช้าทันโลกไปติดตามกันเลยนะครับในช่วง Big Story ครับ
5: Big Story
4: ครับก็รางวัลโนเบลประจำปีนี้ประกาศออกมาอีกสาขาหนึ่งแล้วนะครับก็คือสาขาฟิสิกส์เป็นของนักฟิสิกส์อนุภาคชาวเบลเยียมอเมริกันนะครับฟรานซิสฮันเซนก็เป็นผลงานที่บุกเบิกการสร้างหอดูดาวเพื่อตรวจจับอนุภาคที่หายากที่สุดในเอกภพเลยนะครับเป็นนิวตริโนพลังงานสูงไขความลับที่เขาเรียกว่าอนุภาคผีฮะนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้นะครับตระหนักว่าน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยสามารถใช้มาแกะรอยนิวตริโนพลังงานสูงนี้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับฟังดูก็อาจจะโอ้โหเข้าใจยากนะฮะแต่ทางสถาบันราชบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนผู้ที่แถลงข่าวเรื่องนี้นะครับก็บอกว่ามันเป็นการเปิดประตูสู่วิถีกาแล็กซีอันไกลโพ้นให้เราทราบถึงกระบวนการระเบิดของดวงดาวโอ้โหนี่ผมก็เป็นสิ่งที่ผมก็สนใจนะครับแต่มันเข้าใจยากจริงๆนะว่าเอกภพมีจุดจบอยู่ที่ไหนมีเส้นแบ่งอยู่ที่ไหนแล้วถัดไปจากเอกภพมันคืออะไรนี่คือคำถามที่ผมอยากรู้จริงๆนะครับนี่ก็เป็นอาจจะเป็นเส้นทางหนึ่งเป็นจุดหนึ่งเล็กๆที่จะนำไปสู่ความรู้นะฮะอันนี้ที่เป็นปริศนายาวนานก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นสาขาการแพทย์นะครับไปพูดได้รับรางวัลร่วมกัน3ท่านก็คือคุณคาร์ลไดสลอตจิตแพทย์ชาวสหรัฐนะครับแล้วก็มีคุณปีเตอร์เฮกมันแล้วก็เกออกนาเกิลก็เป็น2คนที่เป็นชาวเยอรมันร่วมกันนะครับที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านออปโตเจเนติกนะฮะช่วยนักวิทยาศาสตร์เรียนรู้เพิ่มเติมกลไกการทำงานภายในสมองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจรู้ความคิดจิตใจมันเป็นยังไงเนี่ยเรายกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานประสาทวิทยายุคใหม่เปิดเผยวิถีวงจรประสาทที่เบื้องหลังความทรงจำความรู้สึกและพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบประสาทและจิตเวชนะครับก็นะฮะสองสาขาสำคัญนี้ไปผู้คนในแวดวงก็คงจะนำมาตีแผ่กันว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นกระบวนการเหมือนท่านทุกปีครับคุณผู้ฟังตอนนี้ก็2รางวัลเข้าไปแล้วเป็นฤดูกาลนะครับเดือนตุลาคมแบบนี้ก็จะไปถึงจุดสูงสุดจุดที่ผู้คนสนใจมากที่สุดก็คือวันที่9ตุลาคมนะครับก็คือสาขาสันติภาพรางวัลโนเบลเนี่ยก็มีภารกิจนะครับมีผู้เข้าชิงมากมายปีนี้ก็287คนนะครับบุคคลสำคัญ208คนแล้วเป็นระดับองค์กรเนี่ย79แห่งก็อย่างที่เราผมพยายามพูดไปแล้วก็เรารายงานมานะฮะสาขาสันติภาพปีที่แล้วเนี่ยก็พูดกันอยู่แต่ในโดนัลด์ทรัมป์โอ้โหมีทั้งเรื่องของผู้เสนอชื่อนะครับก็คือนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาปากีสถานก็เช่นกันนะครับใครที่อยากจะให้นายทรัมป์เนี่ยยิ้มให้จับมือให้ก็เสนอชื่อกันมากมายทีเดียวตัวเขาเองก็นะเสนอตัวเองว่าเป็นผู้หยุดยุติสงครามรวมถึงสงครามไทยกัมพูชาด้วยนะครับกับอีกหลายสมรภูมิซึ่งก็มีข้อวิจารณ์กันว่ามันไม่เห็นจะเป็นสงครามเลยนะบางอันเนี่ยบางอันคุณก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะบางอันมันก็ไม่ได้เสร็จสิ้นมันไม่ได้จบไปเลยนะครับอย่างของไทยกับกัมพูชาก็ไม่ใช่เป็นเพราะเขาที่เป็นผู้ดึงแต่เป็นผู้มากดดันซะมากกว่านะครับแล้วก็กลายเป็นที่มาของในปีนี้คงจะตัดไปได้เลยนะครับทรัมป์กับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเราก็เห็นอยู่นะเพราะอะไรนะครับสงครามอิหร่านการรุก

0: ันเวเนซุเอลาและก็อีกหลายจุดที่มันไม่ได้เข้าที่เข้าทางแต่ก็ยังมีผู้เสนอมานะครับคาร์ทรัมป์ก็ยังมีสิทธิ์เข้าชิงอยู่ตามที่ผู้นำกัมพูชาเขาเสนอชื่อไปนะครับรวมไปถึงผู้นำอิสราเอลด้วยที่เสนอชื่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้คนก็มองว่าปีนี้อาจจะไม่ใช่ทรัมป์แน่นอนแต่ผู้ที่ต้านทรัมป์เนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ใครบ้างที่ต้านทรัมป์นะครับใครบ้างที่มางัดข้อกับทรัมป์นี่ก็กลายเป็นผู้ที่มีภาษีเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครได้รางวัลโนเบลทรัมป์ก็จะไม่พอใจอยู่ดีนะครับนะเขาก็เป็นผู้ที่ใช้วาทะเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับใครบ้างล่ะคุณสังกมาคิดว่าเป็นใครบ้างที่งัดข้อกับในทรัมป์ได้เรื่องเลยเนี่ย
1: นักข่าวก็เยอะนะ
0: นักข่าวใช่ไหมนักข่าวโอ้นักข่าวก็เยอะนักข่าวแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากเสียงเนาะในทำเนียบขาวก็ตำหนิว่ามาแต่มันก็มีหลายคนหลายปัจจัยนะครับนักข่าวที่จะเผชิญหน้ากับในทรัมป์ตลอดเวลาก็ถูกแบนไปด้วยจากสำนักข่าวบางสำนักถูกแบนให้ห้ามเข้าทำเนียบขาว CNN Politico แล้วก็ MS Now นะครับล่าสุดในเดินทางไปไหนสักแห่งเนี่ย Politico ก็ห้ามเดินทางไปนะแต่คนที่งัดข้อกันอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นระดับที่เรียกว่ามีศักยภาพนะครับแล้วก็เป็นคนระดับเดียวกันก็คือนายมาร์คคาร์นีย์ไงนายกรัฐมนตรีของแคนาดานะครับประเทศที่ถูกในทรัมป์เนี่ยเพ่งเล็งเล่นงานหนักที่สุดเรื่องสงครามการค้าแล้วก็ไม่ใช่แค่สงครามการค้าไม่ใช่แค่เรื่องภาษียังเรื่องของการใช้วาทกรรมการใช้คำสบประมาทดูถูกดูแคลนให้เขามาเป็นรัฐที่51นะเป็นผู้ว่าการรัฐนะครับเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนตาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหมันก็เขาก็เนี่ยเป็นคนยืนหยัดแล้วก็ต้านทานแล้วก็แสดงให้เห็นด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรการต้านทรัมป์นะครับเรื่องของสงครามค้าก็ไปจับมือกันสิไปตั้งนะฮะกลุ่มก้อนกับสหภาพยุโรปกับประเทศยุโรปเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องของความเป็นพหุนิยมนะฮะแนวคิดหลักการพหุนิยมที่ต้องนำพาโลกนี้ไปพร้อมกันต้องร่วมมือกันไม่ใช่สร้างศัตรูนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับนายมาร์คคาร์นีย์นะครับก็มีหลายคนเนี่ยบอกว่าเป็นตัวเต็งเลยนอกจากนั้นก็ยังมีอีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอนะที่เป็นชาวอเมริกันเองนะครับเป็นชาวอเมริกันองค์แรกเลยที่เป็นประมุขศาสนาจักรโรมันคาทอลิกนะครับพระองค์ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสงครามหลายครั้งเลยนะครับต่อต้านสงครามแล้วก็ยังมีอะไรที่ปะทะนะครับขัดแย้งกับนายโดนัลด์ทรัมป์หลายครั้งนอกจากเรื่องสงครามแล้วก็ยังเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI นะฮะผู้อพยพงานด้านมนุษยธรรมพระองค์เป็นผู้นำด้านความคิดแท้จริงครับก็เป็นเรียกว่าจะเติมไล่รอยต่อจากสมเด็จพระสัมมาบาฟรังซิสก็ไม่ผิดนักนะครับก็เป็นบุคคลที่โดดเด่นดูเชิดชูเรื่องของความถูกความต้องของโลกใบนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับองค์กรก็มีนะครับองค์กรที่คาดว่าจะมีสิทธิ์ในการรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนี้นะก็ในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีแล้วนะครับว่าจะเป็นใครอย่างไรนะครับผู้ที่เข้าชิงแล้วก็บินตัวขององค์กรในปีนี้นะครับก็จะมีอย่างศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICCก็เป็นผู้ที่ดำเนินคดีนะครับอาชญากรสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นต้นนะครับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ อันนี้ก็คือศาลโลกที่เราเคยเข้าไปต่อสู้คดีกับกัมพูชานั่นเองแล้วก็มีผู้รายงานพิเศษหรือจะเป็นทูตพิเศษของสหประชาชาติก็ว่าได้นะครับด้านสิทธิมนุษยชนของปาเลสไตน์ก็คือคุณฟรานเชสกาอาบานิเซ่นะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นแล้วเป็นประเด็นที่ผู้คนในโลกให้ความสนใจแล้วก็ยังมีเครือข่ายประชาชนในซูดานนะครับช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆนะฮะแล้วที่ยังเรียกว่าม้ามืดหรือว่าจะเรียกว่าโอ้สร้างความฮือฮาเลยเนี่ยเป็นองค์กรจะเรียกว่าองค์กรหรืออะไรก็ต้องสุดแท้แต่นะครับเพราะมันก็ไม่ใช่องค์กรในแง่ของแนวคิดละกันนะฮะก็คือสถานีอวกาศนานาชาติคุณสังกมานะฮะเนี่ยครับว่าทำไมผมเรียกว่าองค์กรรู้สึกขัดปาก ISS เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะคว้ารางวัลโนเบลสันติภาพได้เช่นกันนะครับเพราะผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เราต้องมองในฐานะบทบาทสัญลักษณ์ของ ISS ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจของทั้งโลกนะในการร่วมมือกันแบบพหุภาคีที่ปัจจุบันนี่มันหละหลวมมันกำลังอ่อนแอถูกทำลายหลายประเทศหันกลับไปนะครับรักษาผลประโยชน์ของตัวเองบนโลกใบนี้แทนที่จะร่วมมือ ISS เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระดับโลกที่มุ่งไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าก็คือเอกภพนะการสำรวจอวกาศความร่วมมือที่หลายประเทศหันมานะครับเอาความประโยชน์ของส่วนตัววางลงไปแล้วก็ร่วมมือกันปัจจุบันก็เป็นที่ทำงานนะครับการร่วมมือของหลายประเทศนะครับปัจจุบันที่มีนักบินอวกาศประจำการอยู่เข้าใจว่ามีทั้งอเมริการัสเซียฝรั่งเศสและแคนาดานะครับมีประเทศอื่นเนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปอย่างที่เราติดตามข่าวกันมาตลอดนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญลักษณ์เลยว่าควรจะวางเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ลงเรามาควรมาร่วมมือกันนะเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้แล้วก็ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโลกในภายภาคหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของพลังงานแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นในอนาคตก็น่ามองเหมือนกันนะครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับที่เราก็ได้ทราบนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องของขั้นตอนการประกาศรางวัลเนี่ยนะก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับพอประกาศในวันที่9แล้วรางวัลต่างๆนี่ก็จะเริ่มทยอยกันไปแล้วก็ยังมีอีกสาขาหนึ่งผมลืมไปก็คือสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งก็เพิ่มเข้ามาในภายหลังนะครับเพื่อรำลึกก็เป็นธนาคารแห่งสวีเดนนะครับที่เป็นผู้รันการกลางสวีเดนนั่นเองนะก่อตั้งขึ้นในโอกาสครบๆ300ปีของรางวัลโนเบลก็จะมีการมอบก็เป็นสาขาที่มีความสำคัญและมีผู้ที่โดดเด่นได้รับรางวัลมากมายนะครับผู้นี้มีชื่อเสียงในอดีตสำหรับสาขาสันติภาพเนี่ยก็อย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับมารีคูรีผู้ค้นพบธาตุเรเดียมมาร์ตินลูเกอร์คิงจูเนียร์นะครับซึ่งเป็นผู้เรียกร้องสิทธิพลเมืองชาวอเมริกันเนลสันแมนเดลานะครับองซานซูจีนะฮะก็ต้องรอดูว่าปีนี้จะเป็นใครมีบทบาทโดดเด่นด้านไหนแล้วมันก็สะท้อนสถานการณ์โลกในแต่ละปีด้วยเนาะคุณสังมาเท่าที่เราติดตามกันมานะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็พอรับรางวัลไปรางวัลนี้ก็จะเป็นเงินนะฮะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ30กว่าล้านบาทหรือประมาณ40ล้านบาทนะครับที่จะรับรางวัลแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือสิ่งที่จะประกาศให้ชาวโลกรับรู้นะฮะว่าเราควรจะมุ่งมั่นด้านไหนเป็นการย้ำเตือนนะครับว่ามนุษยชาติควรจะมีทิศทางอย่างไรในแต่ละปีนะครับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกระบวนการต่างๆเราต้องรำลึกให้กับบุคคลนั้นและพิธีรับรางวัลโนเบลก็จะจัดขึ้นนะครับในวันที่10ธันวาคมก็เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคุณอัลเฟรดโนเบลเลยนะครับก็จะเป็นการทำพิธีมอบที่ออสโลของนอร์เวย์ส่วนสาขาอื่นนี้ก็จะจัดที่สต็อกโฮล์มของสวีเดนนะครับแล้วก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำนะครับโดยกษัตริย์ของสวีเดนด้วยนี่ก็เป็นประเพณีที่ต่อเนื่องยาวนานเป็นสิ่งที่เราก็นะฮะติดตามลุ้นตามเชียร์แล้วก็มีคนที่อยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครอย่างไรบ้างแต่บางปีก็ไม่ผิดแผกไปจากคำคาดการณ์นะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นฝ่ายซ้ายใช่ไหมฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานะก็เป็นคนที่อยู่นอกสายตาเลยเป็นผู้หญิงแต่ก็เป็นอยู่ในช่วงที่ได้รับความสนใจมากก็เพราะนายทรัมป์พูดช้าพูดเย็นนะฮะว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยหลบเถียงวิพากษ์วิจารณ์นะพอได้รับรางวัลแล้วก็กลายเป็นรางวัลที่ผู้ได้รับมอบมาเนี่ยต้องการไปแบ่งให้ในทรัมป์อะไรประมาณที่มันดูอีหลักอีเหลือมากเลยนะครับปีนี้ก็คงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องราวที่จะบอกให้ผู้คนกับทั่วโลกนะครับอย่างเหมือนกับสมเด็จพระพุทธปาเลโอได้ตรัสไว้ว่าพอกันทีกับสงครามนะเรื่องนี้เลยว่าโลกกำลังกระหายสันติภาพอาวุธนั้นสร้างความเสียหายนะชั่วสร้างความเงียบคือกดหัวผู้คนได้ไว้ชั่วคราวแหละแต่มันไม่สามารถสร้างสันติภาพได้อย่างยั่งยืนบนโลกใบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิกตอรี่สำหรับชาวทั่วโลกครับ
1: ค่ะ